0: ขยำตรงไหนถึงจะช่วยคุณได้นะครับจะกลับมาอีกทีก็ได้นะครับอันนี้หมดเบรกใช่ไหมหรือจะต่อ
1: ไปได้ได้ก็7นาฬิกาพอดีค่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาในช่วงที่2นะคะอาจารย์
0: ระบบกับการที่จะช่วยดูแลสกิลด้วยครับว่าท่านจะต้องกดตรงไหนจำไว้ใช้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ระวังนะครับเบรกที่2นะคร
1: ับ พักสักครู่ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นต

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะ489899นะคะ SMS กันเข้ามาสอบถามอาจารย์หมอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วย FM 99 Active Radio นะคะวันนี้ดิฉันชนอยู่กับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพบกับอาจารย์หมอในช่วงที่2นี้นะคะมีเรื่องราวของข่าวคราวที่จะประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะเรื่องของมิสเตอร์ CCTV ค่ะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาคุณจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะความละเอียดนี่8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าติดตั้งง่ายนะคะในบ้านนอกบ้านก็ติดได้ทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB แล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาขาดไป5องศาครบ360นะคะคุณผู้ฟังหมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะดูภาพสีกลางคืนได้ค่ะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania นะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรศัพท์ไปเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop

0: แมเนียค่ะแล้วก็เรียนผู้ฟังนะคะหลายท่านอาจจะตื่นเช้าขึ้นมาดูไฮไลท์แล้วก็เมื่อคืนอาจจะไม่ได้ติดตามมีผล2คู่นะคะนอร์เวย์ชนะโกเทบัวไป2ประตูต่อ1เมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้ามืดวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเฮลที่ทำรายการเราเนี่ยฝรั่งเศสชนะสวีเดน3ประตูต่อ0แล้วก็คู่ต่อไปนะคะ8โมงเช้านะคะเดี๋ยวพี่ปายุทธพงศ์กับคุณสุเทพจะเข้ามาบรรยายใช่ไหมคะก็จะเป็นคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์นะคะก็ติดตามกันไปแล้วก็คืนนี้ยังมีอีกหลายคู่ให้ได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อสมทของเราค่ะคุณผู้ฟังก็เลยชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านค่ะกติกาการลุ้นรับของรางวัลนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลรถตู้นี่1รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มี Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะเมื่อฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงนะคะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากก็หมดเลยวันนี้นะคะและสุดท้ายขอขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาค่ะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะ
1: สวัสดีครับคุณอ้อยครับเข้ามาแล้วจ้ะตามสัญญาเมื่อสองเบรกที่หนึ่งนะครับว่าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่จะช่วยคนที่เป็นตะคริวเราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับจะพอมีความรู้เป็นลูกหลานของคนที่เกิดตะคริวนะครับคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทถ้าเกิดขึ้นขนาดนี้ครับเป็นตะคริวโอดครวญนะครับบิดไปมาจุดที่เจ็บบางคนชี้เลยครับน้องเนี่ยน้อง
0: หลายหลายครั้งดูนักกีฬาเนี่ยนะคะจัดหมอเห็นเขาแบบนอนแล้วแบบเวลาเขากระตุกขึ้นมาเป็นตะคริวขึ้นมานิดนึงเนี่ยโอ้โหแพทย์สนามนี่เปลมาเลยค่ะหามออกไปก่อนนะคะไปรักษาที่ข้างสนาม
1: ชัดเจนเลยครับเวลาไปตะคริวจะรองขอความช่วยเหลือเลยเพราะมันเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดจากเหตุที่เมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับขาดเลือดไปเลี้ยงมันบีบตัวรัดหลอดเลือดที่จะต้องตัดไขมันกล้ามเนื้อเพื่อจะไปเลี้ยงเลือดนะครับมันถูกบีบตัวเลือดที่เข้าไปเลี้ยงยากเอาละครับเมื่อคนเป็นตะคริวท่านฟังเชื่อไหมมนุษย์ที่เป็นตะคริวเนี่ยครับ 80% เป็นที่กล้ามเนื้อน่องทางการแพทย์เราศึกษาจนรู้หมดละอีก 10% นะครับเป็นขณะที่หลับตื่นตื่นใกล้ถึงเวลาตื่นละคนเคยตื่นตอนตีห้าทุกคืนทุกเช้าทุกเช้าวันนี้เฮ้ยมันเป็นก่อนเราตื่นก่อนตีสี่ครึ่งก่อนจะตื่นนี่แหละกำลังสลึมสลือนี่แหละเกิดตะคริวขึ้นนี่คือกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สามเป็นได้เหมือนกันครับมักจะบอกว่าเป็นตะคริวท้องตะคริวท้องนี่อ้อยเคยได้ยินไหมตะคริวท้อง
0: ยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเราเนี่ยเริ่มกระทำการจะโชว์ซิกแพคการเดินมาที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เลยมีแรงที่เกิดตะคริวมากขึ้นอันนี้พบได้ในระบบการแพทย์พอสมควรนะครับเพราะว่าน้องๆหนุ่มๆที่ต้องการจะโชว์ซิกแพคตามความนิยมแฟชั่นก็เลยมีการเซตอัพเซตตัวเองเรื่องกล้ามเนื้อท้องก็จะเกิดตะคริวตรงกล้ามเนื้อ 6-7 มัดนี่แหละครับบ่อยขึ้นนะแต่ 80% เกิดที่น่องเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าน่องเป็นการที่จิมบัตรับภารกิจของร่างกายทุกท่าทุกทางเลยครับจะเดินจะวิ่งจะเล่นกีฬาต่างมีการเขย่งข้อเท้าร่วมด้วยเช่นบาสเกตบอลเป็นตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: บาสเกตบอลเราจะชุด ข้าวแป้นเนี่ยมันต้องมีการเขย่งขึ้นนิดหน่อยเพื่อใกล้ถึงระดับของ

0: แป้นได้มากที่สุดที่มากได้พอคุณเห็นภาพนะครับแล้วก็เห็นภาพกีฬาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น 80% มักจะเกิดที่น่องแต่เหตุอะไรก็ตามแต่จะมักจะเกิดที่น่อง
1: อ
0: ีก 10% เกิดจากการที่ช่วงหลับหลับหลับตื่นตื่นโผล่โผล่เพลย์นะครับรู้กันตอนที่ช่วงเราจะฝันจังหวะที่เวลาที่คุณจะฝันเลขท้าย3ตัว4ตัวนั่นแหละ
1: อุ๊ยวันนี้พอดี
0: แต่ว่าเมื่อก่อนนั้นคุณตื่นขึ้นมามากกว่าฝันน่ะคือหลับตื่นขึ้นมามากกว่าก็เลยตื่นขึ้นแล้วก็มีการอาการเกร็งตัวนะครับซึ่งคนเนี้ยกับราศีนี่ครับมันจะเกิดคนที่ชอบบิดขี้เกียจเวลากลางวันก็ชอบบิดขี้เกียจเอ้ยเมื่อยเอ้ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับบางคนไม่ชอบทำบิดขี้เกียจเพราะว่าเสียบุคลิกพวกนี้จะไม่เกิดการหลับการเกร็งคิวตอนช่วงหลับเลยนะครับแสดงว่าหลับ 10% เกิดขึ้นขณะที่ท่านหลับแล้วกำลังจะตื่นใกล้เวลานั้นพอดีแต่จะเป็นเกิดจากที่น่องและอีกประมาณที่เหลืออีก 5-6-7-8-90% นั้นเกิดที่พุงบ้างที่หรือหลายๆที่บ้างเช่นเกิดขณะวิดพื้นเป็นร้อยๆครั้งแต่ก่อนนี้การฝึกทหารเนี่ยเขาเอาทำโทษจากการวิดพื้นนะท่าน
1: ค่ะ
0: 500ครั้งทหารใหม่ๆเขาไม่เคยไม่เคยชินชินก็ฝึกเกิดตะคริวกล้ามเนื้อที่ต้นแขนหัวไหล่ขึ้นได้แต่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยเกิดครับแต่ที่ร่างกายธรรมชาตินั้นไม่อยากให้เกิดตะคริวที่แขนส่วนบนของร่างกายเขาเก็บเอาไว้ทำงานละเอียดละเอียดต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ถนอมไว้ให้แต่เกิดก็ไปเกิดที่น่องแล้วกันงั้นวันนี้ขอเล่าฟังเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่เป็นตะคริวน่องเป็นหลักนะครับเพราะว่าเจอบ่อยถึง 80% ทีเดียวท่านสมังครับกล้ามเนื้อน่องเราเนี่ยครับเป็นกล้ามเนื้อใหญ่สองมัดซ้อนกันอยู่นะเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็มีการเนื้อมัดเดียวที่มันจับได้เป็นฝ่ามือเป็นอุ้งมือเลยต้องอ้อยเคยจับน่องตัวเองไหม
1: เนี่ยเนี่ยกำลังจับอยู่อาจารย์อาจ
0: ารย์หม
1: ออาจารย์หมอพูดไป
0: แต่ที่แท้มันมีการเนื้อสองมัดซ้อนกันอยู่เป็นพี่น้องนะครับชุดข้างในเป็นการเนื้อมัดที่หนึ่งอยู่ข้างในนะครับด้านในและมัดที่สองคือการเนื้อมัดที่เราจับได้เนี่ยครับมันครอบทับมัดที่หนึ่งอยู่ข้างในการเนื้อมัดในชื่อการเนื้อโซเลียสนะครับอันนี้การนอกคือการแกสต็อกนิมิสนะครับชื่อภาษาแพทย์นั้นบอกชัดเจนว่ามีสองมัดซ้อนอยู่สองมัดที่ทำงานต่างกันตรงที่ว่าการเนื้อมัดนอกนั้นทำงานขณะที่เราเหยียดเข่ามากกว่า90องศาการเนื้อมัดในรับหน้าที่ตอนที่เข่าคุณงอถึง90องศาแล้วจะทำงานอะไรต่อไปเช่นนั่งยองๆนั่งยองๆกับพื้นเนี่ยครับใช้การเนื้อมัดในมากกว่าเพราะว่าเข่าคุณงอเกิน90องศาแล้วอันนี้ก็พูดไปตามหลักการนะแต่ทั้งสองมัดเวลาเกิดตะคริวมันมักจะเกิดพร้อมกันเป็นพี่น้องกันก็สามัคคีกันไม่พอใจใครก็เกรงตัวสู้ไปพร้อมกันก็เลยมีการปวดเป็นคูณสองนะครับเพราะการเนื้อสองมัดซ้อนอยู่นี่ครับเวลาเกิดตะคริวคือการมีการเกรงตัวแล้วไม่คลายผมบอกแล้วสักครู่นี้ท่านจำได้ไหมครับสมเด็จที่หนึ่งครับการเนื้อทั่วไปมันจะเกรงคลายเกรงคลายการเนื้อที่เป็นตะคริวนั้นเกิดจากการที่เกร็งแล้วไม่ยอมคลายดื้อนะครับหน้าที่เราคือช่วยคลายให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดที่เร็วได้อย่าปล่อยให้มันเกร็งไว้นานเพราะมันจะไปกดเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้ตีบตันแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ปวดนักหนาแล้วก็บาดเจ็บไปต่อยายวันหนึ่งสองวันเดียวนะครับวิธีช่วยคือท่านมีคนที่ช่วยเป็นลูกหลานนะครับลูกหลานคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆโอ้ยอาเป็นตะคริวอะต้องเข้าไปช่วยดูแลคุณเข้าไปแล้วก็ต้องขอให้เขานอนนะครับนอนตะนอนตะแคงนิดๆหรือนอนพิงอะไรก็แล้วแต่กระดูกขณะนั้นมีพื้นที่ยังไงก็ตามแต่นะครับที่จะนอนราบไปเลยก็ได้คนที่เป็นตะคริวเรารู้ข้างไหนแล้วเขาไปถึงปั๊บใช้อุ้งมือของเราข้างขวาข้างถนัดพุ่งมือครับไปดันที่ฝ่าเท้าของคนคนนั้นครับดันเพื่อกระดกข้อเท้าขึ้นไปใกล้ๆถึงสุดการดันนี้คือการดันตื้อคุณต้องดัน 2-3-4-5 นาทีแล้วแต่เคสจะหายเมื่อไหร่แสดงว่าคุณต้องใช้เวลาดันนานถ้าดันในความแรงที่คงที่ตื้อไปหลายๆนาทีไม่ได้ดันแล้วปล่อยนะครับท่านต้องใช้มือข้างที่คุณถนัดมีกำลังสูงสุดก็คือข้างขวาถนัดกว่านะครับการดันนั้นดันขึ้นไปจนใกล้จะถึงสุดของมันนะแต่เราไม่ไปสุดหรอกครับไปสัก95% ของความแรงสูงสุดดันได้ดันตื้อเหมือนอะไรตื้อเหมือนกับหนุ่มไปจีบสาวอะท่านฟังต้องตื้อต้องจีบซ้ำๆนะครับตื้อแล้วหาทุกวันทุกเย็นทุกแวะไปหาไปโผล่หน้าเห็นอะไรเงี้ยครับฉันได้ฉันนั้นการดันนี่ก็เหมือนกันครับเปรียบเหมือนการที่ขั้นจะไปจีบสาวคิดซะอย่างนั้นดันเข้าไป

0: แรกแดกดันมันจะไม่หายหรอกครับแต่ดันไปได้สั่งสัก 2-3 นาทีมันจะเริ่มคลายตัวคุณจะรู้ได้ที่มือเลยว่าคลายเขาคลายลงแล้วเราต้องการเป้าหมายเราคือต้องการจะไปยืดกล้ามเนื้อน่องนะการยืดกล้ามเนื้อน่องนั้นทางการแพทย์เรารู้ดีว่ากระดกข้อเท้าขึ้นเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องโดยตรงทั้ง2มัดเลยนะครับงั้นการดันขึ้นไปดันตื้อๆดันตื้อๆดันสู้ๆอย่าปล่อยลงนะครับดันสู้ๆไว้นะครับช่วยเร่งให้มันคลายตัวได้เร็วขึ้นข้อ2ทางการแพทย์วิชาหมอกระดูกเรารู้ดีว่ามีเส้นประสาทเส้นหนึ่งเรียกว่าเส้นประสาทชื่อ C fiber จากเส้นประสาทขาสันหลังเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดนี้ทั้ง2มัดเลยนะครับให้มีการคลาย C fiber นี่เองครับถ้าถูกกระตุ้นก็จะคลายเร็วขึ้นช่วยกัน2เด้งดันด้วยมือขวาดันฝ่าเท้าขึ้น1เด้งแรกมือซ้ายที่คุณเหลืออยู่นะครับเอานิ้วโป้งคุณกดเข้าไปที่เอ็นร้อยวายเอ็นร้อยวายเรารู้เป็นเอ็นของกล้ามเนื้อน่องนั่นเองนะครับกดเข้าไปหากระดูกนะครับกดค้างไว้เหมือนกันตื้อเหมือนกันจะเบากว่าทำสองอย่างถ้ากูจะเผยว่าเวลาหมอสนามแพทย์สนามหรือคนแพทย์มาดูแลคนไข้ที่เป็นตะคริวเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เรียนมาก็จะรู้ก็จะทำสองอย่างพร้อมกันเอาฝ่ามือดันฝ่าเท้าขึ้นไปกระโดดขึ้นตื้อนะครับดันสบายสบายแต่ไม่ยอมปล่อยไปรู้แหละนิ้วมือข้างซ้ายนิ้วโป้งซ้ายกดเอ็นร้อยวายกดเข้าไปหากระดูกข้อเท้านะครับกดค้างไว้มีการกดสองที่ครับท่านผู้ฟังถ้าทำที่เดียวคือกระดกข้อเท้าขึ้นอย่างเดียวเอาอุ้งมือทำอย่างที่ชาวบ้านทำทั่วไปมันหายช้าแต่คิวจะจบช้าลงเป็นยาวว่างั้นเถอะมันจะเจ็บปวดไปนานแต่ถ้าผู้หมอทำเนี่ยมันกดสองที่เลยนะครับมือซ้ายกดที่เอ็นร้อยวายท่านเห็นภาพเอ็นร้อยวายนะครับอยู่ด้านหลังข้อเท้าเรานะครับเอ็นเส้นใหญ่มากๆเลยกดเข้าไปหาข้อเท้าครับกดค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับอีกไม่นานละครับอึดใจเดี๋ยวก็คลายละคลายด้วยวิธีนี้กดสองที่นี้ทำให้คนไข้ไม่ค่อยเจ็บปวดหลังจากหายแล้วหายแล้วนักกีฬาที่เข้าในสนามเนี่ยหมอเข้าไปดูแลหมอสนามเข้าไปดูแลเนี่ย
1: ม
0: ันดีหายแล้วเล่นต่อได้ไง
1: เล่นต่อได้ใช
0: ่เพราะเขาใช้วิธีการช่วยกดสองที่กดทั้งเส้นประสาทสี่ไฟเบอร์ด้วยม
1: ัน
0: ที่ไม่ปวดต่อเนื่องยาวนานเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทำสำหรับน่องนะครับกดสองที่นะครับมือขนาดดันฝ่าเท้าขึ้นมาครับกดค้างไว้ตื้อนะครับมือซ้ายที่ไม่ถนัดเอานิ้วโป้งกดเอ็นร้อยวายเข้าไปเพื่อกระตุ้นสี่ไฟเบอร์เส้นประสาทเส้นนี้นะครับคนไข้จะหายได้ดีแล้วก็ไปปวดมากกรณีที่เป็นที่อื่นๆเช่นหลับช่วงหลับเมื่อกี้พูดแล้วครับช่วงหลับเนี่ยครับก็พยายามอย่าฝึกเรื่องเกี่ยวกับการบิดขี้เกียจอย่าทำเป็นนิสัยเลิกทำสักทีนะครับเพราะว่าคุณจะไปใช้ตอนตื่นนี่แหละครับใกล้ถึงเวลาตื่นแต่คุณตื่นเร็วหลับครั้งนี้มันตื่นเร็วเกินไปพอตื่นมายังงัวเงียอยู่ควบคุมตัวเองด้วยสมองยังไม่ชัดเจนเราก็แต่เรารู้สึกว่าหลับทั้งคืนเนี่ย6-7ชั่วโมงเมื่อยนะก็เคยฝึกตัวเองไปฝึกบิดขี้เกียจนี่นะเธอเอาซะหน่อยคืนนี้ตื่นเช้านี้เอาซะหน่อยคุณก็ไปบิดขี้เกียจตอนที่คุณตื่นแล้วโพลเพลแล้วก็นึกภาพถึงน้องอ้อยน
1: ะ
0: คนที่เคยฝึกเรื่องการบิดขี้เกียจประจำเนี่ยพอตื่นมาปั๊บก็มันเมื่อยก็บิดขี้เกียจแต่บิดตอนนี้นะครับสมองควบคุมการปริมาณสูงสุดไม่ได้ครับเพราะว่าสมองยังไม่ได้ทำงานเต็มที่ค่อยๆงวงเงียตื่นอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้คุมว่าอย่าทำเกินนี้นะพื้นที่แต่เราบิดจนสุดเลยครับสุดๆเลยอ่ะเมื่อสุดๆปั๊บก็เกิดตะคริวขึ้นส่วนใหญ่เกิดที่น่องนั่นแหละครับคุณทำเกินไปนะครับเข้าหลักเหตุข้อ2ที่เมื่อกี้พูดถึงว่าทำฝืนไปใหญ่คุณต้องการจะชนะให้ได้เล่นหนักเกินไปถ้าได้ชนะตอนหลับเหมือนกันคุณตื่นมางวงเงียงวงเงียคุณก็บิดขี้เกียจแรงเกินไปการที่เก่งตัวเก่งแล้วไม่คลายเลยคราวนี้เกิดตะคริวขึ้นมาร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเดือดร้อนแม่บ้านสิครับคราวนี้ครับนอนคู่กันอยู่กันนี่ก็จะช่วยยังไงดีระหว่างคราวนี้นะปกติอายุมากทั้งคู่ทั้งพ่อบ้านกับที่คนเป็นตะคริวก็อายุมากแล้วแม่บ้านก็อายุมากด้วยเป็นแรงพลังของมือก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วยยังไงดีล่ะแต่ถ้ารู้วิธีการก็พอจะทำได้อยู่นะครับกรณีลดนิสัยบิดขี้เกียจเป็นประจำลงจะได้ไปฝืนทำตอนที่ท่านหลับเอาเวลาตรงที่เกิดตะคริวตอนดึกๆตื่นๆนี่ครับเอาไปฝันในค่ายสามตัวสี่ตัวดีกว่าเผื่อจะซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกบ้างอีกข้อหนึ่งคือที่ปวดเกิดที่พุงอ่ะ

0: ันนี้หลานหนุ่มๆสาวทำกันแล้วเปิดคือตะคิวได้บ่อยนะครับไม่มีแล้วครับก็ค่อยๆฝึกขึ้นตามเวลาอย่าไปเร่งเวลาที่จะโชว์ออฟเร็วเกินไปการเนื้อของหนุ่มสาวเลยครับคนหนุ่มนะครับสาวๆไม่ค่อยมีซิกแพค
1: เท่าสาวๆไม่ต้องโชว์ค่ะไม่ต้องโชว์โชว์แต่พุงค่ะ
0: ไปดูก็ดีครับนะครับหนุ่มๆที่จะโชว์เลยครับการเนื้อจะใหญ่ขึ้นหลัง8สัปดาห์นะครับ6สัปดาห์จะเริ่มเห็นเป็นแววขึ้นมาแล
1: ้
0: วแต่ตอน6สัปดาห์เลยครับขอโชว์ก่อนเถอะมันขึ้นแววแววแววแววเป็น6รอน7รอนที่เห็นแล้วก็อยากจะโชว์อีกตอนนี้นะครับที่เกิดตะคิวท้องการเนื้อซิกแพคเกิดขึ้นตะคิวขึ้นเพราะมันยังไม่ถึงจุดที่จะโชว์คุณเป็นเบ่งโชว์ตอนนี
1: ้
0: มันก็เลยเกิดอาการเกร็งแล้วไม่คลายขึ้นมาเรียกว่าตะคริวหน้าท้องนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญรอยสัก 2-3 สัปดาห์ฝึกไปสักพักมันใหญ่เต็มที่แบบดาราในละครทีวีก็ฝึกจนถึงจุดแล้วที่เฉยเนี่ยเขาโอเคมาโชว์ได้เลยถ่ายเข้าคิวได้เลยนะครับถ้าซื้ออะไรนั้นแล้วมันไม่เจ็บเป็นตะคริวหรอกครับแต่คุณต้องการโชว์ก่อนมากกว่านะครับเป็นตะคริวท้องมาหาหมอนะครับ
1: ค่ะอ๋อถ้าคือแล้วตรงตะคริวท้องนี่ใช้วิธีการดูแลเหมือนกันไหมคะอาจารย์หมอ
0: ครับวิธีการดูแลอย่างแล้วก็มักจะให้เขานอนผ่อนคลายครับตะคริวท้องมันช่วยอะไรมากไม่ได
1: ้
0: ตามนั้นครับต้องให้ผ่อนคลายลงถ้ามันก็จะคลายตัวเองเพราะว่าการเนื้อมัดที่เป็นซิกแพคเนี่ยแต่ละมัดที่มันอยู่ด้วยกันนะครับความจริงมัดเดียวกันนั่นนะแต่แบ่งเป็นหกรอนกันเป็นสองมัดซ้ายข้างขวาข้างนี่มีแค่สองมัดการนี้แค่สองมัดกันนะทอนครับแต่เป็นแบ่งเป็นรอนๆน
1: ะ
0: ก็เลยเห็นเป็นซิกแพคหกรอนขึ้นมาคุณจ
1: ะ
0: ก็นอนคลาลงที่พื้นนะครับหรือนอนในที่นอนซะเลยก็ทำอยู่บ้านนะนอนสักพักก็หายเองได้ครับอันนี้ไม่รุนแรงนะ
1: โอ้เพิ่งทราบนะคะเนี่ยว่ามีตะคริวที่ท้องด้วยนะคะตะคริวท้องส่วนใหญ่เราจะเห็นนักกีฬาค่ะอาจารย์หมอโดยเฉพาะฟุตบอลนะคะต้องมีช่วงเวลาลงมาซ้อมที่สนามก่อน
0: ที่
1: วอร์มใช่ไหมคะให้กล้ามเนื้อของร่างกายเราเนี่ยตื่นแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะได้เรียนรู้ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องใช้กล้ามเนื้อแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: วอร์มอัพในเมืองไทยวอร์มอัพในเมืองไทยเมืองร้อนนะท่าน
1: ค่ะ
0: เราใช้เวลาวอร์มอัพที่ได้ผลดีครับคนทั่วไปเนี่ย7นาทีพอละแต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกจะเห็นว่าเขาวอร์มอัพเป็นที15-20นาทีนะเมืองหนาวเนี่ยมันวอร์มช้าไม่วอร์มง่ายๆนะแต่คนฝรั่งเนี่ยเขาจะว่าเขาวอร์มเขาใช้15นาทีขึ้นไปแต่คนไทยเมืองร้อนนี่ครับ7นาทีนี่ถือว่าเวิร์กแล้วเล่นกีฬาได้แล้วนะครับเพราะเมืองเราเมืองร้อนอยู่แล้วการวอร์มง่ายแล้วเขาก็ฝึกอยู่เรื่อยๆแล้วเขาถึงไม่มีทุกอย่างมันพร้อมที่จะสู้ต่อนะครับอันนี้คือตัวสำคัญคือข้อมูลต่างๆนั้นการวอร์มต่างๆพวกหมอเรารู้หมดแล้วล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ป้อนข้อมูลนี้เข้าไปในระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาทันทีนะครับเพื่อทำถูกต้องตามหลักการของร่างกายมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับ
1: แล้วเวลาที่นักกีฬาเกิดเป็นตะคริวเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าคุณวอร์มไม่พอใช่ไหมคะอาจารย์
0: บางทีไม่ได้วอร์มด้วยแต่หากใจร้อน
1: ใช่ๆก็อย่างคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาบางทีลงสนามไปเลยเนี่ยค่ะจัง
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแบบนี้นะครับก็จะเกิดตะคริวได้บ่อยครับเพราะว่านึกว่าวอร์มแล้วจริงๆแล้วไม่ได้วอร์มเนี่ยวอร์มไม่ถูกวิธีด้วยไม่มีการยืดกล้ามเนื้อด้วยผลตามมามันคือเกร็งกล้ามเนื้อแทนเกิดเรียกว่าตะคริวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะอันเกิดเนื่องจากว่า1วอร์มไม่พอแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อก็ล้าก็คือพอประมาณสัก90นาทีแล้วต่อเวลาไปอีกเนี่ยนะคะนักฟุตบอลจะเกิดอาการที่แบบว่าอาจจะต้องที่คือถึงว่ามีการเปลี่ยนตัว
0: ใช
1: ่ไหมคะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักคือถ้าฝืนเล่นไป120นาทีเป็นกระตุกแล้วเดี๋ยวเป็นตะคริว
0: เลยพวกโค้ชก็รู้ดีครับเขาดูนักกีฬาแต่ละคนก็11คนเนี่ยคนไหนที่มันโปรนหรือโอกาสจะเกิดตะคริวง่ายกว่า
1: ละ
0: ก็จะเลือกเวลาที่จะลงแข่งแล้วเลือกตัวที่จะลงชัดเจนนะครับ
1: เราก็จะเห็นว่านักกีฬาแต่ละประเภทเขาจะมีการวอร์มก่อนที่จะลงสนามจริงๆนะคะอย่างเช่นแบดก็เหมือนกันก็จะมีเวลาให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกับสนาม
0: น็อกแบดเป็นไปมาได้มีการซ้อมอย่างหนึ่งของแบดมินตันที่ดี
1: สักครู่กอล์ฟมีไหมคะอาจารย์หมอ
0: มีครับกอล์ฟนี่สำคัญมากแต่ว่าตั้งกอล์ฟนี่มันแปลกเลยว่าไปถึงพวกหลุมหนึ่งตั้งทีโพยเลยครับไม่เห็นไม่ค่อยวอร์มแล้วก็ไปวอร์มตรงกลางๆช่วงเดือนที่7ที่8ที่9คุยไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าวอร์มจริงๆนั่นไงก็ต้องไปวอร์มบนแท่นหลุมหนึ่งเนี่ย

0: ครับก็จะทำให้เป็นท่านที่กว้างพอให้นักกีฬาวอร์มได
1: ้
0: แต่เราไม่แล้วก็ไปถึงกับตักทีเลยทั่ว
1: ไม่ทันแล้วดูว่าทีมหลังเขาไล่มา
0: แล้วอ้ากไว้กันนะครับแต่จริงเขาไม่ขี้เกียจที่เกียจวอร์มนะ
1: โอ้ค่ะค่ะนะคะอาจารย์หมอขาท่านนี้คุณ2752ลงท้ายได้นะคะบอกว่าสำหรับผมกินข้าวสั่งหยดเป็นประจำแก้ตะคริวครับได้ไหมคะ
0: โอ้ได้ครับได้ครับเพราะว่าในข้าวสั่งหยดหรือข้าวข้อมือทุกอย่างนะครับมันมีรำข้าวอยู่เคลือบเม็ดอยู่ที่รำข้าวนี่ครับสารพัดวิตามินบวกสารพัดเกลือแร่ทุกอย่างการใช้สำหรับกีฬาที่คุณจะมีทุกอย่างครบแต่จริงแล้วเหตุของการเกิดตะคริวนั้นเกิดจากพวกเกลือแร่ที่ขาดเนี่ยน้อยนะครับแต่มันช่วยทำให้คุณสมบูรณ์แบบที่สุดในการเล่นกีฬาทุกอย่างก็ถือเป็นการเสริมที่ดีครับกินข้าวซ้อมมือก็จะช่วยคุณได้เยอะนักกีฬาปัจจุบันนี้ครับมีบางคนที่เขาเข้าใจนะเขากินข้าวซ้อมมือตอนที่บ้านก็มากเลยนะจนเวลาถึงสนามเขาจะกินข้าวขาวตามเพื่อนกินอ่ะแต่ที่บ้านก็จะกินข้าวซ้อมมือที่บ้านเดี๋ยวแลทัดเอาดีให้ตัวเอง
1: ค่ะแล้วก็คุณพลทกรนะคะคุณพลทกรวงเจริญทาง Facebook ของ99บอกว่าเนื้อหาเรื่องสาเหตุของการเกิดตะคริวเป็นประโยชน์มากครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: อันนี้ก็ฝากมาถึงอาจารย์หมอด้วยนะคะ
0: อาจารย์ถึงกดนะครับอันนี้ครับ
1: ฟุตบอลโลกนี่อาจารย์หมอมีทีมโปรดหรือทีมในดวงใจเมื่อวานนี้ถามอาจารย์สง่า อาจารย์บอกว่ามีเยอรมันกับฝรั่งเศสเข้ารอบ1ตกรอบ1ค่ะอาจารย์หมอ
0: ครับจริงๆแต่ก่อนตอนหนุ่มผมชอบบราซิลนะ
1: โอ
0: ้มันแต่ก่อนนู้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่เอาละเพราะว่าโอ้ยเชียร์แล้วเหนื่อยจังอะถ้ามีทีมเฉพาะตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็เสียท่าเลยครับ
1: คนเชียร์คนเชียร์เหนื่อยกว่าคนเล่น
0: ถูกต้องครับไม่ได้กินได้นอนตามเวลาที่เหมาะสมแล้วเอามีอาชีพนี้อยู่ด้วยนะครับก็ลำบากอะบล็อกหลังนี่พอบาซิลเริ่มลงไปเนี่ยผมก็เลยปล่อยเลยครับตอนนี้ไม่เชียร์ใครเป็นเฉพาะแล้วดูเทคนิคการเล่นกับวิธีโคชิ่งเขามากกว่า
1: ค่ะนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หมอเรามีช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องมีรายการไหมเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้มีคู่7นาฬิกา
0: เกือบคันกระจายครับ
1: เออนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองเช็คเวลาอีกทีแล้วก็ให้น้องปิ่นประสานกับอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เราจะเป็นเรื่องตะคริวไหมคะอาจารย์หมอ
0: พรุ่งนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปใช้เขาเชิญอาจารย์สง่ามานะครับเพราะว่าให้แกมาช่วยเติมตอนเวลาอะไรด้วยเพื่อจะได้เติมผิดเรื่องของปรับปรุง
1: ใน
0: นักกีฬาพวกอาหารในนักกีฬาฟุตบอลพวกนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่เมื่อวานนี้อาจารย์บอกไว้แล้วว่าวันที่2อาจารย์จะเข้ามาในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไร
0: ช่วยกันเสริมกันนะครับเพราะว่ากีฬาจะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้เพื่อไปเสริมความรู้ให้ท่านฟังด้วยว่าช่วงกีฬาแบบนี้นักกีฬาคนที่อยากจะเล่นกีฬาแบบนี้คนที่ให้ลูกจะให้ลูกหลานไปเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะต้องเสริมยังไงบ้างอันนี้เป็นการเติมเต็มให้ท่านฟัง
1: ครับ
0: เพราะว่ากีฬาโลกฟุตบอลโลกไม่ได้มีบ่อยๆนะท่านฟัง
1: จริงค่ะแล้วก็หลายท่านก็เลยนั่งกินอยู่หน้าจอทีวีค่ะอาจารย์หมอ
0: คุณจิมบอกว่าเสียเวลากินนอนเป็นมากเลยอ่ะ
1: เ
0: ป็นทีม
1: นั่งกินดูทีวีดูบอลไป90นาที120นาทีนี่อาหารเต็มข้างหน้าเลยนะคะ
0: ใจมันจะไปแล้วจะเป็นเฝ้าดูเขานี่แหละเรื่อง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะอาจารย์หมอขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของตะคริวนะคะแล้วพบกันวันศุกร์นะคะอาจารย
0: ์ครับเจอกันนะครับ
1: ค่ะเราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บนโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนมีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
3: Yes, I'm...

0: Jingles.
1: 7:37 น.13 ว.สวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน99 Live บอลโลก2026นะครับเวอร์ชั่นป่าแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียสวัสดีแปะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: วันพุธนะกลางสัปดาห์แล้วก็ต้องถามเรื่องสุขภาพกันอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ยังพร้อมไหมที่จะนะฮะให้ร่างกายนี่สมบูรณ์แบบจนถึงรอบชิงครับเรื่องฝงเรื่องฝนนี่ก็มากันทุกวันก็หลีกเลี่ยงกันหน่อยนะครับจะได้ไม่เป็นหวัดนะฮะผลการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านไป2คู
1: ่ครับ
2: ก็ดูแล้วก็ไม่ได้พลิกผันอะไรนะ
1: ใช่ครับ
2: นะแต่ว่าดาวซันโวนี่สิครับท่านผู้ฟังตอนนี้เริ่มจะมีผู้เขาเรียกว่าคู่เทียบถ้าภาษาประมูลนะก็เรียกคู่เทียบเมสซี่6ประตูใช่ไหมเอ็มบัปเป้เมื่อเช้าก็ยิงไปลูกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: 6เท่ากันแล้วนะครับแล้วทั้งคู่นี่ก็นะแต่ว่าฝรั่งเศสดูมีโอกาสมากกว่าสำหรับเอ็มบัปเป้นะ
1: ใช่ครับ
2: เขารอบไปแล้ว
1: อ
2: าร์เจนตินายังไม่ได้เตะ
1: เมื่อเช้าไม่ได้ยิงลูกเดียวยิง2ลูกฮะ
2: ยิง2ลูกเลยเหรอ
1: ใช่ครับคือเรียนเอ็มบัปเป้นะครับเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปเลยละกันนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ชนะโกติวัวหรือว่าไอวอริโคสนะครับ2ประตูต่อ1นะครับนูซ่าปั่นสุดสวยเข้าไปนาทีที่39แล้วก็อามาดิยาโรตีเสมอให้กับโกติวัวหรือว่าไอวอริโคสเป็น1ประตูต่อ1นาที74
2: เห็นกับตาคุณดุเทพ
1: มีปัญหาอะไร
2: เด็กแมนยูมันเก่งจริงๆนะฮะลากเข้าไป
1: เก่งแล้วทำไมไม่ชนะฮะ
2: ทำชงทำชิ่งยิงลูกนี้สวยมากครับตีเสมอนะดีใจยังได้แชมป์อ่ะโอ้แต่ในที่สุดนาที85ครับ
1: ครับก็เป็นเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ ทำประตูในเกมนัดนี้เป็นประตูชัยนะครับรู้สึกแมนยูจะไปวุ่นวายในการยิงประตูเยอะนะแต่ทีมที่แมนยูยิงส่วนใหญ่ก็แพ้นะส่วนใหญ่ยกเว้นบราซิล
2: ได้โชว์ไง
1: ได้โชว
2: ์มันต้องขึ้นกับองค์รวมด้วยไง
1: ครับ
2: จะมาเดียวโดดมันไม่ได
1: ้นอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับชนะกุติวัว2ประตูต่อ1แล้วก็คู่ที่จบลงไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสนะครับนี่เต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี
2: ้
1: ที่จะคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่3นะครับก็ชนะสวีเดนไป3ประตูต่อ0นะครับก็เป็นทางด้านของท่านประธานนะครับกัปตันทีมก็คือคริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับยิงไป2ประตูนาทีที่45แล้วก็74อีกประตูหนึ่งได้จากเบลลี่บาโคล่านะครับนาทีที่53จบเกมฝรั่งเศส3สวีเดน0นะครับตอนนี้เนี่ย
2: สมราคาเต็ง1จริงๆนะเกมเมื่อวานเมื่อเช้านี่นะ
1: ครับ
2: สวีเดนสู้ไม่ได้เลย
1: ฮะ
2: โอ้ต้อนตืออยู่ข้างเดียวนะครับ
1: ครับ
2: ฝรั่งเศสเต็ง1ตอนนี้ราคาออกมา2.7อันนี้ที่นิวยอร์กเขาว่านะไม่ใช่เมืองไทยนะ

0: ครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ได้สมบูรณ์แบบแล้ว2คู่ก็คือปารากวัยพบกับฝรั่งเศสนะครับและผู้ชนะของคู่นี้จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกนะฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปที่ปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเนี่ยเล่นที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนแคนาดาพบกับโมร็อกโกเล่นที่ฮูสตันนะฮะทั้ง2เกมที่สหรัฐทั้งหมดนะครับแล้วก็เล่นในวันชาติสหรัฐเลยนะครับ 4th July นะครับวันที่4กรกฎาคม
1: ที่น่าสนใจบราซิลเจอนอร์เวย์นี่สิรอบ16ทีมเนาะ
0: ใช่ครับในสายล่างนะครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ในรอบ16ทีมแล้วผู้ชนะระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยก็ต้องไปรอนะครับ2คู่ที่จะเกิดขึ้นก็คืออังกฤษกับเดียคองโกผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเดียคองโกจะไปพบผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ที่เราจะบรรยายนี่นะครับก็นี่คือสายล่างดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องการเห็นบราซิลเจอกับฝรั่งเศสก่อนนะครับไม่มีทางเป็นไปได้จะเจอกันได้อย่างเดียวคือทั้งคู่ชนะไปทั้งหมดแล้วไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้เนี่ยทฤษฎีที่ตอนแรกคณะกรรมการจัดการแข่งขันวางกรอบไว้คือ1 2 3 4เนี่ยยังเป็นไปเหมือนเดิมนะครับก็คือสายบนฝรั่งเศสเจอกับสเปนในรอบรองชนะเลิศและสายล่างอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศอันนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะเพราะทั้ง4ทีมเนี่ยเข้าเป็นที่1ในกลุ่มทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านมาไวเหมือนโกหกเหมือนกันนะจาก104นัดเนี่ยขับเคี่ยวกันไปถึง78เกมแล้วพี่แป๊ะก็จะเหลือการแข่งขันให้ชมกัน26เกมนะฮะ26เกมดังนั้นใครที่ตอนนี้มีพลังก็เริ่มที่จะมาดูกันได้แล้วเกมระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ที่จะเกิดขึ้นในเวลา 8:00 น.นะครับเป็นเกมนัดที่79แข่งที่เม็กซิโกซิตี้นะครับที่สนามเก่งของเม็กซิโกเลยเม็กซิโกเนี่ยเอาสนามนี้เป็นสนามที่แบบเป็นถ้าเป็นของไทยก็คือราชมังคลากีฬาสถานนั่นแหละนะฮะเอสตาดิโอเอสเตกานะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะครับ
1: ใช้พิธีเปิดนี่แหละ
0: ใช่ครับแล้วเม็กซิโกเนี่ยมีผลงานดีในสนามแห่งนี้เวลาแข่งในสนามนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะชนะฮะ
1: ครับ
0: มี2ครั้งที่เสมอนะครับ7ครั้งชนะดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจในเกมคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์นะฮะ
1: ส่วนเอกวาดอร์นี้เขาเรียกว่าตอนแรกทำท่าจะไม่ได้เข้ามานะแต่พ่อเยอรมันเขาป้อนให้คร
0: ับ คือกลุ่มนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้เนี่ยทำไปทำมานะพี่แปะ
1: ครับ
0: ทำมาเนี่ยดีไม่ดีจะตกรอบกันทั้งกลุ่มนะเพราะเยอรมันตกรอบไปแล้วโกติวัวตกรอบไปแล้ว
1: คนที่คิดไม่ดีไม่ซื่อไม่ตรงอย่างเยอรมนีนะฮะถือเล่นไม่เต็มที่ไม่เล่นเต็มที่ยังไงไม่เล่นเต็มที่วันนั้นอ่ะ
0: วันไหน
1: เอกวาดอร
0: ์เ
1: ออไอเอกวาดอร์ยิงไป 2-1 อ่ะครับ
0: ก็เป็นแบบผลกรรมเนี่ย
1: คือเขารู้อยู่แล้วเขาแพ้เขาก็เข้าที่หนึ่งไงก็เลยเล่นแบบไม่เต็มสูบแล้วก็ส่งผลเลยนะฮะเขาเรียกว่าใครกรรมใดใครก่อก็ตกรอบไปเรียบร้อยส่วนเอกวาดอร์ซึ่งเยอรมนีส่งมาเนี่ยวันนี้ต้องเต็มที่หน่อยนะ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าตอนแรกทำท่านี่จะไปแล้วเหมือนกัน
0: ครับ คือตอนนี้นะฟุตบอลโลกครั้งนี้เสน่ห์มีอยู่อย่างหนึ่งนะคือบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาแล้วไปหมดเลยนะอย่างกลุ่ม F เนี่ยเนเธอร์แลนด์ไปแล้วเจอโมร็อกโกญี่ปุ่นไปแล้วเจอบราซิลนะครับแล้วก็สวีเดนไปแล้วเจอฝรั่งเศส
1: 3ทีมเลย
0: ตกทั้ง3ทีมเลยนะ
1: กลุ่ม E มีเยอรมนีกุราซาไอเวอร์โคสแล้วก็เอกวาดอร
0: ์
1: ตอนนี้ก็นะฮะ
0: เหลือเอกวาดอร์นี่แหละถ้าเอกวาดอร์แพ้เม็กซิโกวันนี้นะฮะไปกันทั้งกลุ่มเหมือนกัน
1: ไอเวอร์โคสก็แพ้ไปแล้วเมื่อเช้า
0: ใช่ครับโอ้โหนี่แล้วในกลุ่มที่มีเม็กซิโกนี่นะก็เพิ่งมีแข่งไปทีมเดียวเพราะว่าอ้อแอฟริกาไตตกรอบไปแล้วนี่
1: ตกรอบแล้ว
0: ตกรอบไปแล้วเหลือเม็กซิโก
1: กลุ่ม A ของเม็กซิโกเ
0: ข้า2ทีม
1: เข้ามา2ทีมเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ครับ
1: เกาหลีใต้ตอนนี้โอ้โหโค้ชเขายังสงสัยนะฮะกว่าคนจะลืมนะฟุตบอลโลกที่อเมริกาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนี่โค้ชนะเจ้าโบเนี่ย
0: ฮองมิงโบ
1: น่าจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดคนหนึ่งของเกาหลีครับ
0: มีปัญหาอะไรอ่ะ
1: เพราะออกไปกินนอกบ้านไม่ได้ครับแกต้องฝึกทำอาหารเองครับตอนนี้ครับ
0: นี่เป็นตำนานนะเป็นตำนานกองหลังที่ได้รับการยกย่องอันดับต้นๆเลยนะครับรองลงมาก็คือจากชาบุมกุมนั่นแหละแต่พอมาทำทีมชาติเกาหลีครั้งนี้นะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโอ้โห

0: ที่ผมว่านะส่วนเจ้าซุนฮึงมินแกก็บอกว่าแกพร้อมนะที่จะรับใช้ชาติต่อไปถ้าต้องการผม
1: 38แล้วนะ
0: ใช่ถ้าต้องการผมกับทีมชาติผมพร้อมเสมอนะนี่ประมาณนี้อ่ะเรื่องเกาหลีนี่นะจะเป็นใครมาทำทีมต่อในชุดเอเชียนคัพนะเราก็จะได้เห็นในเวลาอันใกล้นี้แหละ
1: แล้วมีตั้งกรรมการไหม
0: ไม่มีฮะวันเขาไม่มี แต่ประทับดีเล่นเองงานนี้เนี่ยโอ้โหสั่งให้เริ่มตีกีฬา
1: แล้วไม่ต้องกังวลนะว่า
0: ไปดูนะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าการจ้างไอ้โบนี่นะมันถูกต้องไหม
1: เอา
0: พักเอาพวกหรือเปล่านี่ประมาณนั้นเลย
1: ไม่ต้องกังวลนะว่าแกจะไม่แม่นข้อกฎหมายนะ
0: ยังไงฮะ
1: เพราะแกเป็นอดีตอัยการสูงสุดฮะ
0: โอ้โห
1: แกจะแม่นเรื่องนี้มาก
0: ส่วนปารากวัยครับซึ่งดวลจุดโทษล้มเยอรมันนะฮะ
1: ประกาศเป็นวันหยุดนะ
0: ใช่โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องดีใจยินดีกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังการเข้ารอบนี่นะครับแล้วโอ้โหล้มเยอรมันนี่ด้วยนะฮะ
1: คือถ้าจะมีใครชนะเยอรมัน
0: อ
1: ่ะก็ไม่มีน่าจะมีใครคิดว่าเป็น
0: ปารากวัย
1: ใช
0: ่30มิถุนาของทุกปีเป็นวันหยุดแห่งชาติครับ บ้านเรา
1: เ
0: นี่ยถ้าได้ไปบอลโลกก็น่าประกาศเลยนะไม่ต้องไปรอเตะนัดหนึ่งนัดสองนัดสามหรอก
1: ไปประกาศนะวันที่ได้ไปฮะ
0: ได้ไปเลย
1: ประกาศ
0: เลยนะเป็นวันยินดีแห่งชาติ
1: แล้วเมื่อไหร่จะได้ประกาศอ่ะ
0: โอ้โหคงยาก
1: เลยนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับมันมีกิมมิกอะไรต่างๆเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วที่ตอนนี้เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นแล้วก็คนพูดตามมาเยอะมากก็คือเรื่องที่เมื่อวานนะครับถ้าใครได้มีโอกาสฟังบรรยายของ FM 99หรือได้ชมเกมระหว่างปารากวัยกับเยอรมนีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีประตูอยู่ประตูนึงที่จอนาธานทาหม่งเข้าไปอ่ะแล้วมีนักเตะท่านหนึ่งของเยอรมันน่ะ
0: โอ้ไปผัก
1: ไปเขามองว่าผักนะแล้ว VAR ปรากฏว่ากรรมการ
0: รักษาประตู
1: เจอร์เก้นคอปเป็นคอมเมนเตอร์แล้วมีคนถามเจอร์เก้นคอปเจอร์เก้นคอปบอกว่าถ้าลูกนี้เนี่ยไม่ได้ประตูเนี่ยนะเจนกันเขาเชื่อมโยงไปถึงพรีเมียร์ลีกเลยนะเขาบอกว่าถ้าลูกนี้ไม่ได้ประตูเนี่ยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์เซนอลไม่ควรได้แชมป์ฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่าอาร์เซนอลได้ประตูลักษณะนี้เยอะมาก
0: ไปเบียดไปบังผู้รักษาประตูไม่ให้เล่นบอลนะ
1: ฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณอลันเชียร์เลอร์คุณปีเตอร์ชไมเคิลแล้วก็บิ๊กเนมในวงการกีฬาในฟุตบอลอีกเยอะแยะมากมายออกมาขานรับเลยเขาบอกว่าถ้าลูกอย่างนี้เนี่ยกรรมการดุลพินิจตัดสินให้ไม่เป็นประตูนะโอ้โหก็ไม่ควรแล้วนะฮะ
0: ครับแต่ว่ามันมีภาพออกมาให้ดูซ้ำๆนะ
1: ครับ
0: มันเหมือนเป็นเจตนาผลักให้ล้มครับคือถ้าไปเบียดไปบังอย่างเดียวไม่ออกมาเล่นบอลเนี่ยอาร์เซนอลเขาเล่นอยู
1: ่
0: แต่นี่คือผลักให้ล้มเลยนะตรงนั้นแหละครับกรรมการชี้ว่ามันถึงไม่ได้ฮะ
1: ก็ต้องดูอยู่ว่าใครจะอุ้มกรรมการท่านนี้ไหมและกรรมการท่านนี้จะได้ไปต่อไปไหม
0: เ
1: พราะว่ามันจะชัดเจนถ้าสมมติว่าท่านนี้เนี่ยไม่ได้ตัดสินนัดต่อไปเน
0: ี่
1: ยก็แสดงว่ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นในนัดนั้นเพราะกรรมการเขาก็จะมีการให้คะแนนในแต่ละนัดเช่นกันนะครับ
0: ครับซึ่งทางครอปเองก็ตอบคำถามกับนักข่าวว่าพร้อมจะทำหน้าที่ยังโค้ชทีมชาติเยอรมันอ่
1: ะ
0: ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ไปเลยนะฮะส่วนนาเกนมันก็ประกาศว่าผมพร้อมที่จะทำงานต่อนะโค้ชคนนี้หนุ่มมากอาย
1: ุ
0: 38ปีนะครับก็จะขอนะฮะทำหน้าที่โค้ชทีมชาติเยอรมนีต่อไป
1: ครับ
0: เมื่อกี้กรุงเทพเอ่ยมาว่าบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่จะได้ประกาศเป็นวันหยุดนะวันยินดีแห่งชาติเมื่อไหร่
1: มีตั้งกรรมการไห
0: มไม่มีอะไรครับก็ดูข่าวล่าสุดก่อนแล้วกันครับอาเซียนฮุนไดครับซึ่งจะแข่ง24กรกฎาคม
1: ครับ
0: ทางนะครับแอนโทนีฮัสซันส่งรายชื่อไป50คน
1: เพื่อ
0: ให้สมาคมแจ้งยังสโมสรเพื่อจะเรียกมาเก็บตัวปรากฏว่าสโมสรต่างๆที่มีรายชื่อตอบกลับมาแล้วก็ได้ประมาณ30
1: ฮะ
0: คิดดูแล้วกัน
1: คือไม่อยากร่วม
0: อ่ะ50อีก20คนไม่สะดวกฮะบางสโมสรบอกอย่างงี้เพราะไม่ใช่ช่วง FIFA Day ด้วยแล้วมันจะได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่ครับอย่างนี้แต่ละสโมสรก็ยังนะฮะโอ้โหยังเห็นแก่นะฮะสโมสรเป็นหลักอยู่นะครับ
1: ก็อาจจะมองถึงความเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาดูฟุตบอลโลกคู่นี้ฟุตบอลโลกครั้งนี้ว่
0: า
1: ทีมที่ได้แชมป์โลกเนี่ยเขาทำงานกันยังไง
0: โอ้โหงั้นก็เลยเอาจะเอานะฮะดาวรุ่งดาวร่วงอะไรประมาณนี้เป็นหลักนะฮะนะครับที่ไม่ติดทีมชาติชุดใหญ่แบบนี้นะมาเล่นชุดอาเซียนครับเกมแรกไปเยือนลาวด้วยนะครับขอให้โชคดีครับแอนโทนีฮัสซัน
1: ครับ
0: 25กรกฎาคมไปเยือนลาวนะครับ
1: นี่สิ่งที่เป็นตอนนี้นะสถิติที่มาเจอกันนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่า ม็กซิโกนี่เป็นทีมที่ 100% อย่างยิ่งนะชนะรวดทั้ง3นัดในรอบแรกชนะแอฟริกาใต้ 2-0 ชนะเกาหลี

0: ีใต้10
1: ครับ
0: แล้วก็นัดสุดท้ายชนะสาธารณรัฐเช็ก30นะครับโค้ชเช็กก็ประกาศลาออกไปอีกคนนึงนะส่วนเอกวาดอร์เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับนัดแรกก็แพ้โกติวัวหรือไอวอรี่โคส0-1นัดที่2ก็กล้าเสมอคูลาเซานะครับ0-0และนัดสุดท้ายเนี่ยเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับชนะเยอรมนี2-1นะครับมาดูกันเม็กซิโกเนี่ยถ้าตามสูตรความสำเร็จทุกครั้งที่เขาเป็นเจ้าภาพใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไปได้ไกลที่สุดและผลงานดีที่สุดของเม็กซิโกก็คือการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายดังนั้นถ้าตามทฤษฎีอย่างนี้เนี่ยเม็กซิโกต้องชนะเอกวาดอร
1: ์
0: ถ้าเป็นทฤษฎีนะเพราะว่านี่มันเป็นรอบ32ทีมเอง
1: ใช
0: ่เขาจะไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
1: แต่ผมมองถ้าเป็นรอบ16ทีมเจ้าภาพทั้ง3ชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่าจะไปถึงตรงนั้นหมดเลยตอนนี้แคนาดาไปถึงก่อนแล้ว
0: ครับ
1: นะวันนี้เม็กซิโกก็น่าจะผ่าน
0: ผ่าน
1: อเมริกาก็ไม่ใช่ว่าจะยากอะไรนะ
0: ใช่ฮะ
1: เจอแค่บอสเนียนะซึ่งก็ฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะครับประเทศเล็กๆบอสเนียของยุโรปครับแต่ว่าพอถึงรอบ16นั่นล่ะ
0: ครับ
1: นั่นล่ะใครที่แกร่งพอถึงจะเข้าสู่รอบ8ทีมได
0: ้
1: ซึ่งผมยังมองว่าตอนนี้นะเม็กซิโกกับสหรัฐยังมีโอกาสถึงตรงนั้น
0: ใช่
1: ฟอร์มดีทั้งคู่เลย
0: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
1: ทั้งคู่เลยนะครับ
0: แล้วก็นี่แผนระยะยาวนะที่พี่แป๊บไม่อยากให้เกิดขึ้นนะก็คือการที่สหรัฐจะกลับมาเป็นเจ้าภาพหลังจากซาอุดิอาระเบียเพราะอีก4ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้า100ปีฟีฟ่าใช่ไหม
1: ใช่
0: และหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเอเชียคือซาอุดิอาระเบีย2034ซาอุดิอาระเบียแล้วก็2038เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐมีโปรแกรมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเดี่ยว
1: โอ้
0: เดี่ยว
1: แล้ว
0: เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยจะมีโซนคอนคาเคฟกับโซนทางด้านของโอเชเนียเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าภาพซึ่งโอเชเนียเนี่ยนิวซีแลนด์คงไม่กล้าประกาศเป็นเจ้าภาพอ่ะดังนั้นก็ต้องไปที่โซนคอนคาเคฟ
1: อย่าเลยครับสหรัฐครับคนไทยบอกว่าลำบากมากในการเข้าชมฟุตบอลโลกครับ
0: แต่ตอนนั้นทำก็ไม่น่าจะอยู่แล้วนะ
1: คอยมีคนโอ้ยตอนนั้นทำไม่น่าจะมีชีวิตแล้วด้วยครับผม
0: ตอนนี้80แล้วนะก็ฉลองวันเกิดในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเพราะว่าแกเพิ่งเกิดไปเมื่อไม่นานวันนี้นะฮะ
1: ล่าสุดในพออิหร่านเสมอ3เกมเกือบจะได้เข้ารอบนะ
0: ครับ
1: ลุ้นกันตอนนั้นอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับแหมคู่ออสเตรียเนี่ยมันพลิกนะครับแอนเจเลียก็ตีเสมอก็ประตู 3-3 อิหร่านไม่ได้ไปคนที่ออกมาพูดอ่ะมันทำให้มันดูไม่ดีเลยครับ
0: ฮะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกา
0: ครับ
1: มาร์คเวลมันลิน
0: ฮะ
1: แกบอกว่าผมดีใจนะที่พวกเขาตกรอบ
0: เอาเลย
1: พูดทำไมอยู่เฉยๆซะดีกว่าเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยและก็ไม่ควรจะกลับมาอีกผมมีความสุขมากเมื่อเราสามารถยกเลิกวีซ่าของพวกเขาและบอกพวกเขาว่าสามารถออกจากอเมริกาได้แล้วผมจะร้องเพลงสักหน่อยหรือแม้แต่เต้นรำอย่างมีความสุขครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ที่มีการรายงานเข้ามาจากอ้างอิงกับ BBC นะมันมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะอาจจะทำให้เกมนี้ดีเลย์ไปนะฮะเดี๋ยวผมกำลังเช็คอยู
1: ่ณเวลานี้นะครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมกำลังเช็คอยู่นะครับกำลังเช็คอยู่นะครับท่านผู้ฟัง
1: โอ้ถ้าดีเลย์นี่เรื่องของนะฮะฟ้านี่นะครับถ้าอเมริกาเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: แต่เม็กซิโกผมว่าไม่เท่า
0: ไม่เท่าใช่ไหม
1: ไม่เท่า
0: บอกในแง่ดีไปก่อน
1: อย่างน้อยเครื่องไม้กับมือก็เป็นรอง
0: ฮะ
1: คงไม่ทันสมัย
0: ไม่ทันสมัยเท่าที่สหรัฐใช่ไหม
1: แต่ต้องดูตอนนี้โอ้โหภาพ
0: แต่ว่าภาพมันสัมพันธ์กับข่าวนะฮะเพราะว่ามันมืดมาก
1: มันใส่เสื้อกันฝนหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่โดยตากล้องนะ
0: ใช่ตอนนี้นักเตะจากวอร์ม
1: ข้างสนามครับ
0: จากลงไปวอร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลับไปที่ห้องพักแล้วนะครับถ้าเกมนี้เนี่ยมันมีการเลื่อนเกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วงระยะเวลาไปนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับโอ้นี่ดูเหมือนจะมีฝนแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละนะดูว่าเขาจะประกาศเช่นไรนะ
0: ฮะถ้าเลื่อนออกไปก่อนก็เขาบอกว่าเป็นพายุตั้งเขามาที่เหนือสนามแอสเตกานะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเวลานะครับเริ่มการแข่งขันเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีต่อเกมคู่นี้นะครับเวลาการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปฮะ
1: จากเดิมที่จะเตะกัน 2 ทุ่ม
0: 2 ทุ่ม
1: ที่เม็กซิโกนะ20 นาฬิกา
0: บ้านเราถูกเลื่อนออกไปนะฮะ
1: เลื่อนแล้วเหรอฮะ
0: เลื่อนแล้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าถ้าไม่เลื่อนเนี่ยตอนนี้ต้องลงมาร้องเพลงชาติแล้ว
1: งั้นเราก็จัดมอร์นิ่งทอล์กต่อเลย
0: ใช่ฮะถ้าไม่เลื่อนเนี่ยตอนนี้ต้องลงมาร้องเพลงชาติแล้วนะครับตอนนี้เลื่อนไปเรียบร้อยแล้วนะแฟนบอลบางส่วนก็เริ่มทยอยออกไปหาอะไรรับประทานกันรอบๆสนามนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็ใส่เสื้อกันฝนนะครับ เขาบอกว่าแฟนบอลเนี่ยทยอยเข้าสนามมาตั้งแต่4ชั่วโมงที่แล้วแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีวี่แววที่จะเริ่มการแข่งขันเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับก็เดิมเนี่ยแมตช์นี้จะแข่งขันในเวลาทุ่มตรงที่เวลาท้องถิ่นนะฮะหรือว่า2 นาฬิกาตามเวลา British Standard Time หรือว่า8 โมงเช้าตามเวลาของเรานะครับแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อยนะ30 นาทีนั่นหมายถึงว่า8 โมงครึ่งเนี่ยถ้ายังมีอากาศวิกฤตอย่างนี้อยู่ก็ต้องเลื่อนต่อไปนะครับนักเตะไม่ลงไม่สามารถลงสนามอบอุ่นร่างกายได
1: ้
0: นี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลื่อนออกไป30 นาทีเป็นอย่างน้อยพี่แป๊ะ
1: ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของผู้เล่นนะฮะ
0: เมื่อเช้าก้าวเท้าไหนออกมา
1: โอ้โห
0: ก้าวเท้าไหนออกมาเมื่อวานอ้อไป5 โมงเช้า
1: ผมคลานออกใช้มือนำท่านผู้ฟังโปรดทราบนะครับนะฮะ8 โมงตรงหลังเคารพธงชาติฟุตบอลคู่นี้ยังไม่เริ่มฟาดแข้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เลื่อนไปนะครับแต่ว่า
0: 8 นาฬิกา 30 นาทีเขาบอกว่าเลื่อนไป30 นาทีเป็นอย่างน้อย
1: มีเลื่อนครั้งแรก
0: แต่ว่าสถานการณ์ในสนามณขณะนี้เนี่ยแฟนบอลใส่เสื้อคลุมนะครับกันฝนแล้วก็บางส่วนออกไปเดินช้อปปิ้งนอกสนามหาอะไรกินนะครับแล้วก็นักฟุตบอลอยู่ในห้องแต่งตัวนะครับตอนนี้ไม่มีการวอร์มเกิดขึ้น
1: ครับเอาละแม
0: ่เดี๋ยวผมรายงานเรื่องอื่นนะครับที่น่าสนใจตามมานะครับ
1: เอาเรื่องของฟุตบอลโลกก่อนแต่ถ้าช่วงหน้านะครับหลังเคารพธงชาติเราเอาข่าวที่น่าสนใจที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงนะครับผลฟุตบอล2 คู่เมื่อเช้านี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับนอร์เวย์นะครับก็ชนะไอวอรี่โค้ชไป2-1ชนิดที่ว่าทั้งเกม90นาทีไอวอรี่โค้ชทำเกมรุกบุกได้มันกว่านะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันเหมือนกับจะชนะแล้วนะแต่ว่านอร์เวย์นำก่อนนะฮะนะแล้วก็ไอวอรี่โค้ชมาตีเสมอโดยเจ้าอาหมัดของแมนยูแล้วก็เจ้าฮาเรนยิง 2-1 นะครับนาที85นะส่วนคู่ของฝรั่งเศสกับสวีเดนเหมือนซ้อมเลยครับเล่นเหมือนซ้อมพูดได้อย่างนี้เลยนะฮะ2-0ยังตั้งรับอ่ะสวีเดนอ่ะโอ้โห
0: ไม่ใช่ตั้งรับเด็กเขาไม่อยากจะตั้งรับหรอกแต่เขาสู้ไม่ได้
1: มันสู้ไม่ได้เกมลุกนี่ฮะของทางฝรั่งเศสทีมเต็ง1นี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับเพราะว่ายากต่อการต่อกรเลยนะกองหลังทุกชาติเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวีเดนโดนไป3นะครับเข้าประธานเอ็มบัปเป้ยิงไป2ตอนนี้เป็นนะครับผู้นำ
0: ดาวซันโวร่วมกับเลโอนีเมสซี่นะครับ6 ประตู
1: อ
0: ่ะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวว่ากันหลังเคารพธงชาตินะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไม่บา

0: ฮสต์เมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสต์พบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอยู่ราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟ

0: ไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 8นาฬิกา7นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลก2026นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่ FIFA ตีข่าวออกมานะครับว่าเลื่อนออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมก้าวลงสู่สนามแล้วนะครับลงมาวอร์มนะฮะโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกเลื่อนออกไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันในเวลา8นาฬิกา30นาทีบ้านเรานะครับหรือว่าทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะฮะวันนี
3: ้ได้ดูแน่นอนครับ8โมงครึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับฟุตบอลคู่นี้เอกวาดอร์กับเจ้าภาพเม็กซิโก
2: ครับ
3: แม่สนามนี้ของเม็กซิโกเนี่ยเขาไม่มีหลังคาซะด้วยเลย
2: ใช่
3: นี่ถ้าเป็นสนามในอเมริกาคู่นี้ไม่มีเลื่อนนะ
2: ไม่มีเลื่อน
3: เพราะว่ามีหลังคาก็ฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ช่วงนี้เราก็
2: มา11ผู้เล่นคนแรกกันสักนิดนึง11ผู้เล่นคนแรกนะครับที่จะลงสนามในวันนี้เม็กซิโกนะครับใช้ระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นราอูลันเกลนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับจริงๆแล้วไฮไลท์ของเม็กซิโกมีอย่างหนึ่งก็คือกิญโญโมโอชัวเนี่ยเตะทีมชาติมา6สมัยครั้งนี้ก็ได้ลงในฟุตบอลโลกไปแล้วนัดสุดท้ายนัดนั้นที่ชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 นะนัดนั้นได้ลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามือหนึ่งในทีมชุดนี้เป็นราอูลันเกลนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับกองหลังนะครับกองหลัง4คนนะครับมีหมายเลข23นะครับเป็นแบ็คซ้ายนะครับก็คือเฮซุสกายาโดนะครับจากทูโลกาแล้วก็แบ็คขวาหมายเลข2นะครับเฮอร์เก้ซานเชสนะครับจาก PAOK เซเดแบ็คคู่นะครับเป็นหมายเลข3ก็คือเซซ่ามอนทรีออลนะครับจากโลโคโมทีฟมอสโกและหมายเลข5โยฮันบาสเกสนะครับจากเจนัวกลาง3คนนะครับหมายเลข19นะครับหมายเลข19ก็คือทางด้านของกิเบโตโมรานะครับจากทิโฮน่าแล้วหมายเลข6นะครับหมายเลข6ก็คือเอริกเรกานะครับจากครูซอาซูนะครับแล้วก็หมายเลข7ก็คือหลุยโรโมจากกัวดาลาฮารานะครับ3กองหน้าเป็นหมายเลข25นะครับวันนี้ได้ลงในสนามนะครับโรเบโตอันวาราโดจากกัวดาลาฮารานะครับหมายเลข9คนนี้สำคัญเลยครับตัวสำคัญประจำทีมราอูฮิเมเนสนะครับจากฟูแลมแล้วก็หมายเลข16นะครับดาวยิงของทีมยิงไปมากสุดนะครับก็คือ2ประตูฮูเลียนคิโยเนสนะครับจากทางด้านของอันควาเซียนะครับนี่คือ11ผู้เล่นคนแรกของเม็กซิโกลงเล่นในระบบ 4-3-3 นะครับ
3: ส่วนเอกวาดอร์นะครับซึ่งก็รุ่มดอนกว่าจะมาถึงนะฮะเกมนี้ในรอบ32ทีมขนาดแข่งกับกูราเซานะ
2: เ
3: สมอนะฮะเสมอนะครับแต่ไปชนะเยอรมนีในเกมที่3นะครับ
2: ครับ
3: โอ้โหนี่แหละมี4แต้มนี่แหละเพราะว่าเกมแรกแกก็แพ้นะแพ้บริโคสมา 1-0 นะผู้เล่น
2: สิบเอ็ดคนแรกของเอกวาดอร์นะครับซึ่งมีสถิติเข้ารอบเป็นทีมอันดับ3นะครับในกลุ่มนี้ในกลุ่มที่รับเข้าเลือกซึ่งมีเยอรมันและมีไอวอรี่โคสต์นะครับ2ทีมตกรอบไปแล้วคือเยอรมันกับโคติเวอร์หรือว่าไอวอรี่โคสต์นะครับหรือเอกวาดอร์จะไปได้ต่อหรือไม่ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเฮนันกาลินเดสนะครับจากฮูราแคนนะครับแล้วกองหลังนะครับเล่นในระบบ4-4-2 นะครับกองหลังแบ็กซ้ายเป็นเปียโรอินคาปิเอนะครับของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นหมายเลข21นะครับนั่นก็คืออารันฟรังโกนะครับของแอตเลติโกมิโนไรโรเซนเตอร์แบ็กนะครับหมายเลข6นะครับวิลเลียมปาโชจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็หมายเลข4โจเอลโอนันเดสนะครับจากคลับบลูสนะครับกองกลาง4คนมีหมายเลข20นะครับก็คือทางด้านของนิสันอันกูโรจากซันเดอร์แลนด์นะครับหมายเลข15หมายเลข15ก็คือเปโดวิเต้นะครับจากอูมานปูมาสนะครับมีหมายเลข23

0: หมายเลข23ก็คือ Moises Caicedo นะครับ Moises Caicedo เป็นกองกลางตัวทำลายเกมคนสำคัญและเป็นกัปตันทีมนะครับจากเชลซีแล้วก็หมายเลข9นะครับเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับจอร์เยบัวจากเวเนเซียนะครับหน้าคู่เป็น13กับ19นะครับเป็นแบบดาวรุ่งเลยนะครับเป็นเพื่อนพี่แป๊ะลงหน้าคู่นะฮะเอกเนอร์วาเลนเซียนะฮะยังลงอยู่นะครับตอนนี้เล่นอยู่กับปาชูก้านะครับหมายเลข13แล้วก็หมายเลขยี่หมายเลข13คู่กับหมายเลข19นะครับคู่หน้าหมายเลข19ก็คือกอนซาโลพลาสตาจากฟลามิงโกในบราซิลนะครับวันนี้เม็กซิโกได้ใส่ชุดเก่งแล้วฮะชุดเก่งของเม็กซิโกก็ต้องเป็นเสื้อ
1: เขียว
0: เขียวกางเกงขาวถุงเท้าแดงนะครับส่วนชุดเก่งของเอลกวาดอร์ก็ต้องเป็นเสื้อเหลือง
1: เสื้อเหลืองเหมือนบราซิลประมาณนี้ตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับกำลังวอร์มอัพอยู่เรื่องของการวอร์มอัพสำคัญมากฟังคุณหมอปัญญาเมื่อช่วงเช้า
0: เป็นไง
1: ถ้าวอร์มไม่พอเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเสียหายได
0: ้นี่
1: นะตะคริวอาจจะรับประทานได้ง่ายด้วย
0: ครับ
1: เอาละครับนะฮะน็อกเอากันนะครับเสมอ90นาทีต่อเวลา30นาทีถ้าไม่งั้นก็ต้องดวลจุดโทษเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีดวลจุดโทษกัน2คู่เลยนะครับขอร้องครับเม็กซิโกครับกรุณาอย่าให้เราเสียเวลาเพราะเราเสียเวลาจากการเลื่อนเตะมา
0: เลื่อนเตะไปแล้วใช่ไหม
1: มาครึ่งชั่วโมงนะอย่าทำให้ถึงเที่ยงนะครับนะฮะเม็กซิโกถ้าผ่านเข้าไปเดฟ
0: เม็กซิโกถ้าผ่านเข้าไปก็ไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวนะฮะเม็กซิโกผ่านเข้าไปไปเจอกับอังกฤษอ
1: ่
0: ะ
1: คู่อังกฤษกับริยาคงโก้ซึ่งอังกฤษกับนาริยาคงโก้จะเตะกันวันนี้ห้าทุ่มนะ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยวันนี้นะจะเป็นคู่แรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษนะทีมที่เขารับการคาดหมายว่าเป็นเต็งสามเต็งสามคู่กับสเปนนะ
0: ฮะ
1: เต็งสามคู่กับสเปนตอนนี้เต็งสองก็เป็นอาร์เจนตินาเต็งหนึ่งเป็นฝรั่งเศสเต็งหนึ่งเมื่อเช้าชนะไปอย่างสวยหรูเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับสวีเดนนะก็สวีเดนก็อย่างว่านะจริงๆก็ไม่ควรจะได้มานะในรอบแบ่งกลุ่มรอบเลือกบวยนะครับบวยนะฮะดีได้ผลประโยชน์จากไอ้หลีกนะ
0: ในชั้นหลีก
1: ก็เลยได้มาเพย์ออฟสองเกมแล้วก็ได้มานะฮะไอ้กองหน้าที่ว่าตัวแพงๆฮะแพงมากเลยนะไม่ใช่แพงธรรมดานะ
0: อีก
1: อยู่ลิเวอร์พูลอยู่
0: อาร์เซนอลเลยนะอาร์เซนอลนะ
1: ไม่มีงานทำเลยนะครับผมไม่ได้ยิงเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ถึงครับ
0: ฟุตบอลคู่นี้เนี่ยในระดับนานาชาติเคยเจอกันมาทั้งสิ้น23ครั้งนะครับ
1: เอกวาดอร์กับเม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่ครับโอ้โหเจอกันบ่อยไงเพราะว่าทวีปติดกันไงอเมริกาใต้กับคอนคาเคฟไงติดกันแล้วก็เจอกัน23ครั้งเนี่ยผลการแข่งขันอย่างสูสีมากเลยนะฮะเม็กซิโกชนะ12ฮะเอกวาดอร์ชนะ3
1: เอกวาดอร์นี่ไม่ใช่พวกอเมริกาใต้อะ
0: อเมริกาใต้ไง
1: แต่
0: ว่าคอนคาเคฟไงเม็กซิโกคอนคาเคฟไง
1: เม็กซิโกนี่คอนคาเคฟ
0: ใช่
1: มันอยู่ใกล้กันเนาะ
0: ใช่ใกล้กัน
1: คอนคาเคฟมีแคนาดา
0: เม็กซิโก
1: ปานามา
0: สหรัฐอ
1: ะไรพวกนี้ที่มาเนาะ
0: วุ่นวายอยู่วันนี้แหละเคยเจอกัน23ครั้งนะครับเม็กซิโกชนะไปเบาๆนะ12ครั้งเอกวาดอร์ชนะแค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะครับ8ครั้งเสมอกันนะฮะก็เอา3ครั้งล่าสุดมาที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2025เมื่อปีที่แล้วนะครับเล่นเสมอกัน1ประตูต่อ1
1: คู่นี้เรามีคำถามลุ้นรางวัลไหมครับ
0: คำถามลุ้นรางวัลเดี๋ยวเช็คดูนะครับว่าจะถามเรื่องอะไรเราเป็นได้รางวัลเป็นลูกบอลวิเศษนะครับ2รางวัลรางวัลละ3ลูก
1: เป็นลูกนะแต่ฟุตซอลแต่เป็นลูกหนังนะ
0: ใช่ครับ
1: นะไซส์ก็คือลูกฟุตซอลเท่าๆขนาดตะก้อนะครับ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่แม
1: ่วันนี้วันที่1ครับวันรวยออกครับ
0: วันที่1วันแห่งความหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจกความหวังสู่แฟนๆรายการของ FM 99แล้วคนที่เข้ามารับฟังอยู่ในขณะนี้ทายสกอร์ครับง่ายๆเลยเม็กซิโกกับเอกวาดอร์นะครับผลการแข่งขันในคู่นี้จะเป็นอย่างไรใน90นาทีนะครับทายไปจนถึงนาทีที่75นะครับทายเข้ามาได้นะครับมี2รางวัลเป็นลูกบอลวิเศษรางวัลละ3ลูกนะฮะตอนนี้ในสนามกำลังวอร์มกันอยู่อีก15นาทีเนี่ยเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยยังคงที่8นาฬิกา30นาทีนะฮะ
1: ผมไม่เลื่อนแล้วครับฟ้าไม่ผ่านะฮะกรรมการบอกว่าไม่ได้ไปสาบานที่ไหนกับใครยินดีทำหน้าที่ตรงนี้
0: แต่เมื่อกี้ก่อนออกมานี่เห็นสวดมนต์นะนักเตะสวดมนต์กันทั้งสองทีมขอบคุณด้วยนะครับ รถจักรยานยนต์ Yamaha Fraxio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD นะครับและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท
1: ครับ
0: โชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยได้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วกิจกรรมนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับก็คือไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบมจ.สมท.จำกัดมหาชนนะครับร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับ mcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็กเกจ mcot super fan ถูกที่สุดเนี่ยราคา20บาทรับ10โหวตก็มีสิทธิ์ที่จะรุ้นของรางวัลหลักล้านได้รุ่นลับของรางวัลนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอีก5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็โกลด์กิฟต์วอเชอร์นะครับ5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า3ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายนะครับไม่ต้องรอถึงรอบชิงชนะเลิศโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ลงทุนไม่เยอะ
0: ลงทุนไม่เยอะ
1: แต่รางวัลค่อนข้างจะสูงนะครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาแบบคุณค่าแล้วก็ประทับใจนะนี่เลยฮะ
1: ครับ
0: SMS มา4689899นี่เลยอันนี้ง่ายสุดแล้วเอกวาดอร์กับเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: นะถ้ามีเวลาพอคุณเทพก็
0: จะเล่าให้ฟัง
1: จะอ่านให้ฟังเราสองคนเราบรรยายไม่ค่อยได้อ่านข้อความมัวแต่ห่วงเกมนะฮะถ้าพูดถึงเม็กซิโกนี้ต้องชื่นชมอยู่เรื่องนะ
0: เรื่องเดียวเองฮะ
1: แผงหลังครับ
0: อ๋อแผงหลัง
1: ยังไม่เสียประตูเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: 3เกมที่ผ่านมานะครับ
0: ใช
1: ่ชนะแอฟริกาใต้มา 2-0 ชนะเกาหลีใต้มา 1-0 แล้วก็ชนะเช็กมา 3-0
0: ประเด็นคือว่ากองหน้าของคู่แข่งไม่ดีหรือว่าหลังจะดีมาก
1: ฮะเม็กซิโกเขาเป็นเจ้าภาพคุณ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องนะฮะอาศัยเส้นสายสักเล็กน้อยเอาทีมที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งมาอยู่ในกลุ่ม
0: เอาเหรอโ
1: อ้ยังเกาหลีใต้นี่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนะ
0: ฮะ
1: พอเม็กซิโกนะ
0: ครับ
1: แต่ยังว่าล่ะครับแหมฟอร์มมันฝืดมาน ะแล้วก็ไปเฟ้อฟ้าผู้รักษาประตูก็เลยทำให้แฟนเกาหลีเขาโกรธไงโกรธโค้ชอ่
0: ะ
1: มาดีขนาดนี้มาอยู่ในกลุ่มนี้มันควรจะได้ไปต่อ
0: ตอนนี้เนี่ยเม็กซิโกเนี่ยตลอดทั้งปีนะตั้งแต่มกราคมจนถึงขณะนี้เนี่ยแกแข่งไปแล้วเนี่ยประมาณ15นัดไม่แพ้ใครเลย
1: นี่
0: มีเสมออยู่2ครั้งนะครับในเดือนในการกระชับมิตรในเดือนมีนาคมนะครับคือเสมอกับโปรตุเกส 0-0 แล้วก็เสมอกับเบลเยียม1ประตูต่อ1ที่เหลือแกชนะหมดนะฮะนะเวลาที่ไหนเป็นทีมอันดับ15ของโลกนะครับเม็กซิโก
1: ตาหัวหอกนะฮะของเม็กซิโกเจ้าภาพนะฮะลาอูนฮิมิเนสอยู่กับฟูลแลม
0: แล้วตอนนี้อันดับล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกแล้วเม็กซิโกถ้าตามบัญญัติตายางนะฮะเม็กซิโกต้องชนะวันนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยเอกวาดอร์ในตอนนี้อยู่อันดับ23ของโลกนะฮะ
1: ส้มหล่นที่เยอรมันประทานมาให้ถึงมาถึงตรงนี
0: ้
1: นักเตะที่น่าจับตาหมายเลข23
0: ครับ
1: มอยเซสคายเซโด
0: อันนี้เป็นตัวทำลายเลยนะ
1: ทำลายเกมหรือยังไง
0: ตัวทำลายเกมฮะ
1: เป็นกัปตันทีมด้วยเราฮะ
0: ไม่ทำลายคู่แข่งฮะทำลายคู่แข่งคนนี้นะครับถ้าคนนี้ไม่อยู่ในสนามนะฮะก็เกมก็จะดูง่ายขึ้นสำหรับเม็กซิโกเลยเพราะเก็บกวาดเป็นตัวเก็บกวาด
1: อีกคนกองหน้าของนะเอกวาดอร์คือนินสันอันกุโลนี่อยู่ซันเดอร์แลนด
0: ์นี่
1: ทีมน้องใหม่นะนี่
0: ที่จะขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในปีนี้นะฮะตั้งแต่แข่งมานะฮะไอเอกวาดอร์เนี่ย แข่งไปประมาณ10นัด
1: ครับ
0: ชนะอยู่3นัดฮะคือชนะซาอุดิอาระเบียในกระชับมิต
1: ร
0: แล้วก็ชนะกัวเตมาลาในกระชับมิตรก่อนที่จะมาชนะเยอรมันนั่นแหละในรอบคัดเลือกแกชนะอยู่3

0: นัดที่เหลือแกแพ้กับเสมอเป็นอาจินนะฮะ
1: แล้วนัดที่ควรชนะฮะ
0: ฮะ
1: เจอกุราเซาฮะ
0: ฮะ
1: แกกล้าเสมอ 0-0
0: ใช่ครับ
1: คนที่คิดว่าวันที่จะชนะเยอรมันนี่ผมว่าถาม100คนไม่มีใครตอบว่าเอกวาดอร์จะชนะเยอรมันนะ
0: ใช่ฮะ
1: 2-1 ครับแล้วก็เข้ารอบมา
0: โค้ดแกเป็นอาร์เจนตินานะโค้ดหนุ่มเลยนะครับวัย46ปีเซบาสเตียนบัคคาเซเซ่นะครับก็ดูแล้วกันนะฮะเอเนอร์บาเลนเซียเนี่ยแกเป็นท็อปสกอร์นะครับแล้ววันนี้ก็ยังลงสนามอยู่นะฮะแกเป็นท็อปสกอร์ของทีมชาติ49ประตูนะฮะเดี๋ยวดูอายุอนามกันหน่อยสิเพราะว่าโอ้โหผมว่าอายุอนามนี่ไงแกบังอาจนะครับ
1: บังอาจยังไงครับก็จ้างมาครับ
0: เป็นกัปตันทีมไม่ใช่เป็นกัปตันทีมกัปตันทีมเป็นมอยเซสกาเซโดใช่ไห
1: ม
0: แก36ปีฮะ
1: โอ้36เองเหรอ
0: ใช่
1: น้อยกว่าโค้ชเยอรมันนะ
0: ใช่
1: เยอรมัน38นะ
0: 38
1: หัวโค้ชหนุ่มโค้ชหนุ่มนะ
0: เอ็กเนอร์วาเลนเซียนะครับ
1: ครับ
0: คนนี้รู้สึกว่าเคยมาเล่นอยู่ในอังกฤษนะเคยเล่นอยู่กับเวสต์แฮมอ่ะผมจำได้อีตาเอ็กเนอร์วาเลนเซียเนี่ย
1: ครับนะของเยอรมนีนี่อายุนะฮะ38นะครับแกก็ประกาศชัดเจนนะครับ
0: อยู่ต่อ
1: ขออยู่ต่อนะครับ
0: ครับ
1: จูเรียนนาเกลมาครอปก็ต้องรอต่อไปนะครับ
0: คุณครอปเขาบอกว่าไม่ใช่วาระที่จะพูดกันตอนนี
1: ้ใช่ยังจัดนะครับก็ขอประจำพันนะครับกีฬาในบ้านเราที่น่าสนใจเรื่องของกอล์ฟนะฮะไทยแลนด์โอเพ่นนะครับซึ่งจะแข่งขันกันงานนี้ใช้ชื่อว่า Queen Cup Thailand Championship 2026แข่งกันที่สนาม Riverdale Golf Club นะครับ
0: ครับ
1: ก็นายกโจพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญขอเชิญชวนนะฮะแฟนๆกอล์ฟไปดูกันหน่อย 2-5 กรกฎาค
0: ม
1: ที่สนามกอล์ฟ Riverdale เพราะว่าเป็นกอล์ฟที่มีเงินรางวัลสูงถึง15ล้านนะ
0: ครับ
1: แชมป์ได้2ล้านนะครับ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับเอาละครับส่วนเรื่องของกีฬากอล์ฟในเอเชียนเกมนะครับผมก็สนใจกรุงเทพ
0: สนใจว่า
1: ท่านนายกรังสฤทธิ์จะเลือกนะฮะนักกีฬากอล์ฟคนไหนทั้งหญิงทั้งชาย
0: ได้เลือกมาหรือยัง
1: ญี่ปุ่นเขาให้แค่3คนนะ
0: ครับ
1: ชาย3หญิง3ก็สอบถามท่านนายกรังสฤทธิ์แล้วครับนะฮะได้คำตอบมาก็คือจะใช้โปร2คน1อเมเจอร
0: ์
1: นะผู้ชาย3คนนี่ผมเห็นชื่อแล้วโอ้โหการันตีเลยว่าน่าจะมีเหรียญในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับจะแข่งกันนี่19กันยาละที่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
1: ที่เมืองนาโกยะนะฮะ19กันยาถึง4ตุลาม ีโปรเพชรสดมแก้วกาญจน
0: า
1: ตอนนี้ถือว่าเป็นมือ1ของประเทศไทยนะ
0: อ้าวไม่ใช่เกเรเดตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะเกเรเดตมือ3แล้วภูมิศักดิ์แสนสิน
0: ครับ
1: ภูมิก็เคยได้เหรียญเอเชียนเกมมาแล้วแต่ไม่ใช่ทองนะแล้ว
0: อ
1: ีกคนหนึ่งอเมเจอร์ก็คือน้องฟีฟ่าไงภูมิสภาคเหล่าพักนี้ไง
0: ครับ
1: ที่ได้ไปเล่น US Open อเมเจอร
0: ์
1: ปีนี้เพราะเขาได้แชมป์ที่ดูไบไง
0: ครับ
1: ส่วนฝ่ายหญิงเห็นชื่อแล้วก็โอ้โหโอกาสมีเหรียญแน่นอนเพราะว่าใช้คนเก่าซึ่งคว้าเหรียญทองที่จีนคราวที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วไง
0: ครับ
1: โปรเปียโนอัจฉริยะยุบลนะฮะแล้วก็อีกคนก็ซิม300ไงซิม300ก็คือญาติกาวงทวีลาภอ่ะนี
0: ่กิติกาก
1: ิติกาวงทวีลาภนะ
0: ญาติกาญาติกานั่นมันละครนะญาติกา
1: ร้านอาหารซอยบ้านผมมาก่อนเกือบได้แชมป์โอนด้านะ
0: ครับ
1: โอ้วันนั้นพลิกผันไม่ได้นะครับแล้วอีกหนึ่งอเมเจอร์คือแพงกี
0: ้อืม
1: แพงกี้นี่คุณแม่เป็นสาวเชียงใหม
0: ่ครับ
1: พ่อเป็นแคนาดา
0: ต
1: อนนี้เรียนอยู่ที่อเมริกาหมาอะไรที่มีชื่อเสียงเรื่องกีฬากอล์ฟเช่นกันน้องเลยอลิก้ากันสกี้จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะก็ฝากนะฮะให้กำลังใจกันด้วยนะครับนี่คือหนึ่งในความหวังเหรียญของนะทัพนักกีฬาไทยตอนนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งมานะครับว่า600กว่าคนผมจำไม่ได้ว่า683หรือ689เนี่ยนะ683เนี่ยก็47สมาคมกีฬานะครับมีความหวังเหรียญอยู่ประมาณ11ชนิดกีฬาครับ
0: ครับ
1: 11ชนิดกีฬาที่ทางเรามีความหวังก็มีตะก้อซึ่งยังมีปัญหาเรื่องรายชื่อว่าจะโดนแบนไหม
0: ปีที่ครั้งที่แล้วได้12เหรียญนะ
1: ใช่ใช่
0: ฮะ
1: แล้วก็เทคบอลนี่เราเป็นระดับแชมป์โลก
0: ครับ
1: มวยสากลนะมวยหญิงเราตอนนี้ดีกว่ามวยชายนะ
0: หวังจากมวยหญิงใช่ไหม
1: กรีธาลุนนี้จะวิวไหมไม่ท้องก็เงินอ่ะเทควันโดนี่ระดับ
0: โอลิมปิกแล้วต้องมีทองต้องมีทอง
1: เรือใบเราก็ได้แน่ๆนะฮะพวกวินเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะเรือบงเรือใบเนี่ยยกน้ำหนักเราก็เก่ง
0: ครับ

0: ครับแต่ยกน้ำหนักในเอเชียนเกมรู้ป่ะได้เหรียญยากกว่าโอลิมปิกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันส่งได้ทุก
1: รุ่นเพราะโอเพ่นไงและพี่จีนเขาก็ส่งทุกรุ่นเลย
0: กอล์ฟนี่คือ1ใน11ชนิดกีฬาที่เรามีหวัง
1: ครับ
0: นะพอคราวที่แล้ว
1: เราได
0: ้แบดมินตันในเอเชียเราก็เป็นรองแค่
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียจีน
1: ใช่
0: เราเป็นชาติที่5ไงเรามีโอกาสลุ้นเหรียญ
1: เรามีโอกาสลุ้นเหรียญแต่ไม่การันตีว่าจะได้เหรียญทองหรือไม่
0: ยูยิสูเราก็ดับโลกและอีกีฬาเราสู้ได
1: ้
0: โดยชินว่าไม่ต้องโกงก็ได้นะฮะ
1: คืออ
0: ีสปอร์ต
1: อีสปอร์ต
0: เด็กๆเราเก่ง
1: แต่ตอนซีเกมที่ผ่านมาอื้อฉาวนะ
0: มันนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งมีข่าว BBC ตีข่าวล่าสุดนะครับเพื่อนพี่แป๊ะลาออกแล้วนะฮะแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่แพ้คาตาร์เราเมื่อวานคุณโรนัลด์คูมันนะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับวัย64ปี
0: ก็สมควรจะออกแล้วครับ
1: ฮะ
0: โอ้โหตั้งรับซะขนาดนั้น
1: ฮะ
0: คิดว่าตัวเองเป็นคนสร้างเขื่อนหรือไง รับน้ำอย่างเดียวเลยพร้อมจะแพ้
1: ผมว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องไปฝึกในเรื่องของการยิงจุดโทษพอๆกับอังกฤษนะ
0: ผมว่า
1: เนี่ยจะเจอจุดโทษในเนเธอร์แลนด์ไปก่อนเลย
0: เนเธอร์แลนด์ต้องเปลี่ยนอะไรก่อนรู้ไหม
1: เปลี่ยนอะไรฮะ
0: อย่าเอาโค้ชชาติตัวเอง
1: เอาเลย
0: เพราะโค้ชชาติตัวเองตอนนี้ชื่อเสียงไม่ค่อยสู้ดี
1: ผมไม่ได้จริงนะ
0: ถามพรีเมียร์ลีกได้เลยนะฮะ
1: พรีเมียร์ลีกก็คืออันเดอร์สล็อตไงเรียบร้อยไป
0: นะก็ต้องเปลี่ยนโค้ชก
1: ่
0: อนลองเอาชาติอื่นบ้างอังกฤษเขายังกล้าผ่าตรงนี้ไงเ
1: พรา
0: ะรู้ว่าอังกฤษด้วยกันเองเนี่ยทำไม่ได
1: ้
0: นะถ้าจะไปถึงแชมป์โลกในประมาณนี
1: ้
0: ต้องใช้ต้องขี่รถเบนซ์มา
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้นะเพราะว่าผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ดีๆหลายคนนะฮะ
1: ดีๆหลายคน
0: อยู่ในทุกสโมสรเลยว่างั้นเถอะในยุโรปอ่ะ
1: ก็ต้องดูกันว่าใครจะกล้ามารับงานคุมทีมเนเธอร์แลนด์
0: คงมีการประชุมโต๊ะกลมแล้วต้องมีการมาทุบโต๊
1: ะ
0: ลองของใหม่กันบ้างบราซิลต้นตำรับที่เขาว่านะบอลเนี่ยนะยังจ้างอิตาลีเลยวันนี้ผมคิดถึงอิตาลีไง
1: เ
0: ลยใส่เสื้ออิตาลีมา
1: ผมก็ว่าแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยใส่อิตาลีมาเพื่ออะไร
0: คิดถึงอันเชลโลตติอันเชลโลตติปุ๊บคิดถึงอิตาลีคิดถึงกาตูโซ
1: แต่ชัยชนะ
0: ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคนทำทีมอิตาลีไม่ได้มาเนี่ย
1: แกก็คงอยู่เงียบคนเดียวอ่ะ
0: โอ้ภาพไม่จับแกไปบ้างว่าแกไปดูบอลสนามไหนอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะแกเข้าอิตาลีไม่ได้อย่างเดียวไงแกประกาศ
1: ตอนนี้เนี่ยคน
0: มาอเมริกาได้นี
1: ่คนที่กลับมาคุมอิตาลีเป็นโรเบโต้มันชินี่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: มันชินี
0: ่สู่ที่เดิม
1: ใช่ที่เคยทำอิตาลีได้แชมป์ยุโรปอ่ะที่ชนะอังกฤษอ่ะ
0: แล้วก็มาอยู่แมนซีตอนนี้กลับไปเป็นทีมชาติ
1: ครับ
0: หวังว่าคราวหน้านะนะจะได้มาเสื้อตัวนี้อยากจะได้เก็บไว้นะครับคิดถึงอ่ะเพราะว่าอิตาลีเป็นทีม
1: แชมป์สี่สมัยอ
0: ่
1: ะ
0: สาวสาวสาวเชียร์อิตาลีมาก
1: เพราะหน้าตาหล่อ
0: หน้าเตะหน้าตา
1: หน้าตาหล่อมาก
0: ครับใกล้เลยนะครับตอนนี้เอาละกรรมการบอกไปเข้าอุโมงค์ทุกคนเลยเดี๋ยวพร้อมจะลงสนามได้แล้วนะครับนี่
1: ผมว่าอาจจะเลทไปสักนิดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยคือ19:30 19:30บ้านเราก็คือ8:30 นตอนนี้8:29 นะฮะตอนนี้เพิ่งจะเข้าไปอาจจะเลื่อนไปเป็น8:45
0: โอ้ย
1: เช็คข่าวล่าสุด
0: นี่ฮะนักเตะที่วอร์มอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ลงอุโมงค์ไปแล้วครับไปเปลี่ยนชุดกันมาในสนามไม่ต้องพูดเลยครับเสื้อเขียวนี่ประมาณ 90%
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับกลับมาเนี่ยนักเตะทั้ง2ทีมน่าจะออกสู่สนามแล้วก็คารมทรงชาติแล้วก็เริ่มเกมในเวลาประมาณ8:45ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมาย พิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: บนโลกสตอรี
6: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 6-5-8-3-4-6-1
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
2: 8นาฬิกา33นาที4วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังไม่เข้าสู่เกมเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีการวอร์มกันอยู่ข้างสนามนะครับสำหรับเอกวาดอร์นะครับก็บรรยากาศในการเชียร์ก็คึกคักดีวันนี้ก็น่าจับตาเมื่อสักครู่เนี้ยมันมีหนุ่มหล่อลงไป
3: เรามีรายชื่อเป็นผู้เล่น11คนแรก
2: อบอุ่นร่างกายอยู่ท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านที่ชื่อว่ากินเบโตโมรานะครับคนนี้เล่นอยู่กับทิโฮน่าในเม็กซิโกนะฮะอายุ17ปี240วันคือแกลงสนามไปแล้วในนัดที่เจอกับแอฟริกาใต้ไง
3: ครับ
2: อันนั้นเป็นสำรองแต่วันนี้ลงตัวจริงฮะ
3: เป็นตัวจริงนะ
2: นี่คือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี
3: ้17ปี200กว่าวัน
2: ใช่ก็ลุ้นแล้วกันว่าจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนมีการปรับเปลี่ยนตัวไปหลายคนนะครับเม็กซิโกเนี่ยตามสไตล์ของขัวเท่าอย่าง
3: ฮาวิเอร์อากิรัส
2: ฮาวิเอร์อากิรัสนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นมือเก่ามือเก่าของเขาเลยนะฮะ
3: วันนี้เอาน้อง17ปีมาเล่น19นะฮะมาเล่นเป็นกลางรุกนะครับแทนไบรอันกูเตเรสหมายเลข26
2: ครับ
3: แล้วก็กองหลังนี่เอสเซนอัมบาเรสนี่ถูกถอดออกนะพักให้นะฮะมอนเทสลงมา
2: ใช่ครับ
3: นะครับวันนี
2: ้เด็ก17ปีคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วก็ลงให้กับทีมชาติชุดใหญ่เม็กซิโกไปแล้ว10นัดนะฮะแต่ลงในทีมชาติฟุตบอลโลกเป็นนัดที่2
3: วันนี้เซซ่ามอนเทสนี่จะต้องมาเป็นเซนเตอร์นะครับ
2: ครับ
3: ปกตินี่เขาอยู่รัสเซียนะโอ้โลโคโมทีฟมอสโกพูดถึงรัสเซียเราแค่คิดถึงเนาะ
2: คิดถึงอะไรกัน
3: ไม่ได้เห็นนักเตะรัสเซียนานแล้วอุตส่าห์ไปรัสเซียตอนเขาเป็นเจ้าภาพบอลโลก
2: ครับ
3: แล้วก็ซื้อเสื้อไว้2ตัวไม่ได้ใส่เลย
2: ไม่ได้ใส่เลยใช่ไหม ไม่มีเวลาในการใส่ไม่มีวาระในการใส่
3: จะไปบุกยูเครนทำไมหรือไม่ได้มาบอลโลกเลยแต่สหรัฐบุกอิหร่านนี่มาบอลโลกได้นะ
2: ใช่
3: ครับมันช่างต่าง
2: แล้วก็แล้วบอลโลกครั้งนี้นะนอกจากมีฮาล์ฟไทม์นะในรอบชิงชนะเลิศนะ
3: แล้วไง
2: อีตาโดนัลด์ทรัมป์อ่ะจะไปมอบเหรียญอ่ะไอ้แกไปมอบถ้วยมอบเหรียญนะแกจะต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องหลีกเฟรมไปให้ทีมเขาแสดงความยินดีแต่แกต้องไปร่วมด้วยนะแสดงความยินดีด้วยไม่งั้นแกไม่ไปมอบถ้วยนะ
3: หมายถึงว่าแมตช์นัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี
2: ้ใช่
3: ทรัมป์จะไปปรากฏกายมอบถ้วย
2: มอบถ้วย
3: แล้วจะลงไปแสดงความยินดี
2: ใช่มอบถ้วยแล้วอยู่เฮฮากับเขาด้วยกับทีมที่ได้แชมป์ด้วย
3: แล้วก็ถามเขาไหมอ่ะ
2: ไม่ต้องถามใครคือตอนนี้เนี่ยเป็นไงอิฟานิโนโอเคไหมโน่บอกว่าอิฟานิโนบอกว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน
3: ถ้วยสันติภาพที่ให้ไปนะฮะผมขอคืนได้ไหมครับ
2: ตอนนี้เนี่ยเจนนี่อิฟานิโนเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือไปดูบอลในสนามต่างๆ
3: พยายามหลีกเลี่ยง
2: ใช่
3: ไม่ให้ทรัมป์เรียกตัวไปคุย
2: ผ
3: มไม่ว่างครับผมอยู่เม็กซิโกครับ
2: อะไรทำนองนั้น
3: ตอนนี้ผมอยู่ดัลลัสครับผมอยู่ดัลลัสครับตอนนี้ทั้ง2ทีมยังไม่ได้ลงสนามนะครับใครที่เพิ่งเปิดฟัง FM 99โปรดรับทราบเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าทำให้ฟุตบอลคู่นี้ต้องเลื่อนออกไป
2: ครับ
3: นะฮะครึ่งชั่วโมง
2: นี่เป็นเกมที่79ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจากทั้งสิ้น104เกมนะครับ เราเหลือการแข่งขันอีกประมาณสัก25เกมเท่านั้นนะครับถ้าไม่นับเกมนี้นะครับท่านผู้ฟังฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะจบลงแล้ว
3: สำหรับโปรแกรมของฟุตบอลวันนี้วันที่1นะก็คู่นี้จะเป็นคู่รองสุดท้ายนะสำหรับเม็กซิโกซึ่งจะเตะกับเอกวาดอร์เนี่ยแล้วก็5ทุ่
2: ม
3: ห้าทุ่มนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมสับสำหรับไปดูอังกฤษนะฮะห้าทุ่มนะครับซึ่งเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแอลนี่จะเจอกับดีอาคองโก้นะฮะ
2: จะมีเหตุผลอันใดไหมที่อังกฤษจะตกรอบนี
3: ้โอ้ยอย่าให้เหมือนเยอรมันอย่าให้เหมือนเนเธอร์แลนด์เลยอังกฤษเข้ามาดีขี่เบนซ์มาคราวนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับคู่ต่อมาของวันที่หนึ่งนะครับไปดูก่อนก็จะมีนะครับมันมีต้องเป็นวันที่2นะครับเพราะว่าต้องข้ามเที่ยงคืนวันที่1ไปวันที่2ก็จะมีคู่สหรัฐเจอกับบอสเนี่ยเจ็ดโมงเช้า
2: อันนี้7โมงเช้านะครับ
3: 7โมงเช้าของวันพรุ่งนี
2: ้
3: คือวันที่2นะครับแล้วก็ ตีสามนะครับเบลเยียมเจอเซเนกัล
2: เบ
3: ลเยียมเจอเซเนกัล
2: นั่นแสดงว่า3คู่ในวันนี้เนี่ย
3: ครับ
2: 5ทุ่มอังกฤษเจอกับเดียคองโกตี3เบลเยียมกับเซเนกัลแล้วก็7นาฬิกาพรุ่งนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับ
3: ครับ
2: ก็ลุ้นกันไป
3: ส่วน2คู่ที่จบไปแล้วนะครับนอร์เวย์ก็ยิงนำก่อน 1-0 รีคอร์ดตีเสมอ โดยอามัดต้องเรียนย้ำต้องก่อนโดยอามัด แล้วเจ้าฮาเลนยิง 2-1 นาที85ก็เข้ารอบ16ทีมไปนะครับก็ไปเจอกับบราซิลบราซิลกับนอร์เวย์จะเตะกันวันที่6กรกฎาคมตี3นะ
2: ครับ
3: โอ้โหเวลาไม่สู้ดีเลย
2: ปกติแล้วเนี่ยเวลาบราซิลเตะเนี่ยนะฮะนักเตะจะโดดเด่นกว่าโค้ชแต่ว่าบราซิลมาครั้งนี้เนี่ยคนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดที่ชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1เนี่ยเป็นโค้ชนะเป็นคาร์โลอันเชลอตตินะ
3: เนมาร์เนมาร์นี่ภาพจับมาก
2: แต่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะเขาเอากาเบรียล มาร์ติเนี่ลงไปแล้วก็ทำประตูชัยได้นะ
3: ส่วนนะครับคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนครับถล่มต้อนตืออยู่ข้างเดียวครับ 3-0 ครับ 3-0 ภูลสวัสดนะฮะท่านประธานเอ็มปาเป้ยิงลูก1แล้วก็ลูก3
2: ครับ
3: นะครับ
2: บาคาร่าก็ยิงอีกลูกหนึ่ง
3: แต่คนที่เด่นมากๆหมายเลข11
2: ไมเคิลโอลิเซ
3: ่โอ้โหเป็นตัวป้อน2ลูกเลยนะ
2: ครับ
3: ยิงเองด้วยแต่ไม่เข้านะครับ
2: คนที่ทำให้แฮร์รี่เคนเนี่ยโดดเด่นต้องคนนี้เลยคุณแฮร์รี่เคนต้องมาขอบคุณคุณ
3: ที่ยิงประตู
2: ไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
3: ในบุนเดสลีก้านะ
2: ใช่ครับเพราะว่าแกลากอยู่คนเดียวแล้วคุณเคนก็มีหน้าที่แท็บอิน
3: นาน
2: แค่นั้นแหละไม่ต้องมีอะไรมาก
3: ฉะนั้นในรอบ16ทีมฝรั่งเศสก็ด่านไม่ค่อยแข็งแกร่งเจอปารากวัยที่นะฮะชนะเยอรมนีมาได
2: ้
3: จนนะฮะผู้นำชาติของปารากวัยประกาศให้วันที่30มิถุนาเป็นวันหยุดแห่งชาติในทุกๆปีนะ
2: ครับข้อมูลจนถึงขนาดนี้นะข้อมูลจาก CIES นะครับที่ประเมินมูลค่านักเตะของโลกใบนี้นะปรากฏว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยนะฮะกำลังจะแซงจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษนะในเรื่องของ
3: ค่าม
2: ูลค่า
3: ค่าย้ายสโมสร
2: ค่าย้ายสโมสรน่ะเขาบอกว่ามูลค่าของไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเหนือกว่าจูดเบลลิงแฮ
3: ม
2: นะครับจากเดิมเนี่ย137นะครับล้านยูโร
3: ครับ
2: เขาบอกว่าอาจจะไปได้ถึง170ล้านยูโรแต่อันดับ1ยังเป็นนักเตะจากสเปนนะครับก็คือลามินยาเมาที่เขาประเมินว่าจะอยู่ที่343ล้านยูโร
3: 300ขึ้นเลย
2: ใช่343ล้านยูโรนะ
3: อายุน้อย
2: อายุน้อยและฝีเท้าดีแล้วก็ดูมีอนาคตนะครับ
3: หน้าตาดีด้วย
2: ดีมั้ย
3: เพิ่ง18โหยๆเขามีแฟนอายุเยอะมากกว่าเข
2: า
3: แสดงว่าหน้าตาต้องดี
2: หน้าตาดี
3: ไม่งั้นนะฮะผู้ใหญ่เขาไม่ชอบหรอก
2: แล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นคนที่กินแซลมอนเป็นประจำคนนี้แซลมอนกับอาหารเนี่ยถูกหลักอนามัยอย่างยิ่งก็คือเออร์ริงบาวฮาแลนด
3: ์
2: คนนี้เนี่ย255ล้านยู

0: ถ้ามีการซื้อขาย
1: ถ้ามีการซื้อขาย
0: แต่ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้ขาย
1: ใช่และก็อยู่ยาวก็อยู่ยาว
0: แต่ในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ที่สูงสุดนะเป็นนักเตะของฟอเรสต์ซึ่งย้ายไปอยู่แมนซี
1: เรียบร้อยเอเดอร์สัน
0: นั่น116ล้าน
1: ใช่
0: ปอนด์นะไม่ใช่ยูโรด้วยนะ
1: ล่าสุดนี่นะแล้วก็อันดับ3
0: ผมมาตรวจสุขภาพร่างกายแล้วผ่าน
1: ใช่ไหมอันดับ3ถึงเป็นท่านประธานฮะท่านประธานล่อเข้าไปเพราะแกอายุ27 28แล้วไงท่านประธานก็ประมาณ201ล้านยูโรนะครับนี่คือมูลค่าของนักเตะนะครับประเมินจากอะไรประเมินจากฝีเท้า1 2ก็คือโอกาสที่จะใช้งานได้ต่อไป3ก็คือเรื่องของอายุนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วตอนนี้ยังเป็นลามินยามาลอยู
0: ่พูดถึงเจ้าจูดบริงแฮมของอังกฤษนะ
1: เป็นไงฮะ
0: โอ้นัดที่ผ่านมาเข้าตามาก
1: เหรอ
0: โอ้
1: เข้าตาก
0: ินตัวแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยผ่านหมดเลยนะฮะนี่คือฟอร์มดีกว่าตอนเล่นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเยอะ
1: ถ้าแกไม่เจอพวกหมอผีหรือข้าวสารเสกอะไรเงี้ยแกก็น่าจะเล่นดีใช่ไหม
0: พออยู่ที่สเปนนะอยู่มาดริดด้วยก็ได้เชิงฟุตบอลมาเยอะ
1: ฮะ
0: นะอังกฤษเนี่ยตัวสำคัญที่สุดของอังกฤษก็คือนี่แหละจูดนี่แหละครับ
1: คนอื่นไม่สำคัญเลยว่างั้น
0: เคนไว้ยิงอย่างเดียวไง
1: เออ
0: ไม่ต้องทำหน้าที่อย่างอื่นแต่จูดก็ทำหน้าที่2 อย่างย
1: ิ
0: งแล้วก็ป้อนด้วย
1: แต่นั้นนัดที่เจอกับกาน่าใช่ไหมที่เขาตามหากันทั่วสนามพร้อมๆกับเคนเขาหาไม่เจอนี่
0: เขาเจอหมอผี
1: เจอมนต์ของหมอผีเข้าไป
0: ใช่นี่พอไม่ได้เล่นกาน่าวันนั้นก็มาโหม่งเข้าไปแล้วไง
1: ก็แกทำไปแล้ว1ประตูนะคุณจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในนัดที่เจอกับปานามาดิปานามาแกทำไป1ประตูนะครับ
0: ก็เคนคงยากถ้าไม่ได
1: ้เข้าอ๋อ2ประตูเพราะว่าไอ้นัดที่เจอกับโครเอเชียแกทำ1ประตู2ประตูแล้ว
0: สำหรับแฮร์รี่เคนการจะเป็นดาวซัมโบอังกฤษต้องไปรอบลึกๆให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่า
1: แต่แกเป็นมาแล้วไงไอ้ตอนที่อังกฤษในปี2018อ่ะที่แป๊บไปดูอ
0: ่
1: ะอันนั้นน่ะแกเป็นมาแล้ว
0: ดา
1: ว
0: ซ
1: ัมโบอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: เ
0: ออฉะนั้น
1: ดาวซัมโบฟุตบอลโลกไม่ได้มี
0: มาตรฐานสำหรับแกแล้วก็ทีมชาติอังกฤษตอนนี้แกก็ยิงมากที่สุดแล้ว
1: ใช
0: ่แซงเลยแกเรียนเนเกอร์ไปแล้ว
1: เพียงแต่ว่ารอว่าชาติไหนจะได้เป็นแชมป์โลก
0: นานก็ชาตินี้แหละ
1: ชาตินี้ใช่ไหม
0: เห็นมาเดี๋ยวคอยดูเขามาเรื่อยๆ
1: มาเรื่อยๆ
0: มาเรียงๆดาวซัมโบนะเวลานี้2ท่านนะครับเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสกับเมสซี่ของอาร์เจนตินาฝรั่งเศสได้ไปต่อแล้ว
1: ใช
0: ่อาร์เจนตินา
1: ต้องรอกาปูเวดี้นะฮะ หรือว่าหมู่เกาะแคปเวิร์ดจะให้คำตอบนะฮะ
0: แล้วหมู่เกาะแคปเวิร์ด
1: คือถ้าสมมติว่าอาร์เจนตินาไม่ได้ไปต่อเนี่ย ระหว่างเนเธอ
0: ร์
1: แลนด์ตกรอบกับเยอรมันตกรอบและอาร์เจนตินาตกรอบเนี่ยใครใหญ่กว่ากันนะเขาใหญ่กว่ากัน
0: ผมจะจองตั๋วให้นะฮะเจ้าหน้าที่ของสโมสรฟุตบอลบ้านเราเนี่ยไปดูงานที่หมู่เกาะแคปเวิร์ดด้วยถ้านะครับผ่านอาร์เจนตินาได
1: ้
0: มารับตัวผมได้เลยนะฮะไม่ต้องไปดูอื่นไกลหรอกครับ
1: นี่ถ้าผ่านจริงนี่ฮาเลยนะ
0: โอ้ย3เกมคุณยังไม่แพ้ใครเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเหมือนอิหร่านนะ
1: เออ
0: แต่ว่าการได้ได้3แต้มเนี่ยเขาเป็นทีมเดียวนะ
1: ครับ
0: ที่เข้าที่2ครับ
1: เออ
0: ไม่ต้องมารอลุ้น3แต้มแบบอิหร่านนะเออเอากับเขาเลย
1: แล้วก็จะเกปูเวดี้เนี่ยคุณแม่มาเชียร์ผู้สาประตูเป็นอาจินเลยนะทุกนัดเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าใครจะดูคู่นี้ต้องไปรอถึงวันที่3
0: วันที่4สิอาร์เจนตินากับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะฮะตีห้
1: า
0: วันชาติอเมริกาเลยตีห้านะครับอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะฮะ
1: ครับ
0: โค้ชของอาร์เจนตินาให้สัมภาษณ์แล้วเราจะไม่ประมาทหมู่เกาะเคปเวิร์ดโดยเด็ดขาดการที่เขาเสมออุรุกวัยนี่มันไม่ธรรมดานะอุรุกวัยนี่เป็นชาติอเมริกาใต้ที่เชิงฟุตบอลนี่ก็เป็นรอง
1: ครับ
0: อาร์เจนตินานิดหน่อยเท่านั้นนะเออยังเสมอได้แล้วก็ส่งอุรุกวัยกลับบ้านตกรอบแรกอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้มันเรื่องเหลือเชื่อนะฮะเอเชียของเราณเวลานี้เหลือออสเตรเลียอยู่นะเอเชียหัวทองเราจะเตะวันที่4เช่นกันตีหนึ่งนะเจอกับอียิปต
1: ์
0: นะอียิปต์ซึ่งมีซาร่านะแล้วก็สวิตซึ่งมาเงียบๆนะแต่ว่าเข้าที่หนึ่งของกลุ่มนะ
1: ใช่ครับ
0: เจอแอลจีเรียนี่10โมงบ้านเราครับเวลาดีด้วยครับวันที่3นะครับแล้วก็โคลอมเบียเจอกับกาน่าวันที่4ครับ8โมงครึ่งวันเสาร์เอาละครับนี่คือโปรแกรมที่เหลืออยู่นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยแฟนรายการก็โหเทมาข้างเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกนะฮะ 2-0 บ้าง 1-0 บ้าง 3-1 บ้างโอ้โหวันเวทีเกตเลยฮะไม่มีใครบังอาจทายเอกวาดอร์มาเลยอ่ะ
0: ถ้าเชื่อผมนะเม็กซิโกจะชนะแบบไม่เสียประตูไม่รู้เท่าไหร่ละ1 2 3
1: แต่มีคนเชื่อพี่แป๊ไปหลายคนนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ออกจากบ้านนะ
0: อาจจะไม่ถึง
1: ญี่ปุ่นนะเชื่อเรื่องญี่ปุ่นไป
0: อุ้ยเขาเชื่อจนจบ90นาทีแล้วมันน่าจะจบแล้วยิงนาที95โอ้โห

0: เลิกวอร์ม
1: เ
0: ข้าห้องแต่งตัวไปแต่ยังไม่ได้ลงสนามเลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงมีประกาศเลื่อนอีก
1: เดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับ
0: ว่ามีสนามนี้ที่เม็กซิโกไม่มีหลังคานะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ฝนยังโปรยปลายมาเล็กน้อยถึงปานกลางล่ะก็น่าจะเลื่อนไปอีกครึ่งชั่วโมงกระมังฉะนั้นเตะจริงๆ9โมงตรงนะฮะเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เอกวาดอร์กับเม็กซิโกเกมยังไม่เริ่มนะครับเกมยังไม่เริ่มเขารู้ว่าเรามาเป็นผู้บรรยายเรื่องไงครับผม โอ้โหแกล้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหต่อเวลาเฉยเลยแฟนบอลก็ยังนะฮะมีความอดทนในการ
1: เป็นชั่วโมงหนึ่งฮะเลื่อนไปเป็นชั่วโมงหนึ่ง
0: เพราะว่าเป็นบอลน็อกเอาไงมัน สำคัญเกมเดียวจบใครไปต่อหรือใครกลับบ้าน
1: คร
0: ับพูดถึงเม็กซิโกนี่นะครับคุณเทพ
1: เตะ
0: คิดถึงอะไรที่สุดของเม็กซิโกเราพูดถึงเม็กซิโกคุณเทพคุณคิดถึงอะไร
1: ผมคิดถึงเปเล่ฮะ
0: ทำไมอะเปเล
1: ่ก็ชนะนี่ไงชนะไอ้อิตาลีไง
0: ที่เม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ใช่เม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะ1970น่ะ
0: 1970ที่ดังมากอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆที่ถลุงอิตาลีไป 4-1 อ่ะ
0: ครับแล้วก็ทำเป็นภาพยนตร์ฉาย
1: ใช่แล้วมีอยู่ลูกนึงอ่ะที่คือเปเล่ยิงด้วยแล้วก็นัดสุดลูกสุดท้ายนี่เป็นคาร์ลอสซานเบโต้อ่ะที่เล่นและเขี่ยมาทางขวาแล้วคาร์ลอสซานเบโต้กับตันทีมวิ่งมาตะบันเกือบทะลุตะข่ายน
0: ั
1: ่นแหละ
0: นะพูดถึงชาติเม็กซิโกคุณคิดถึงเปเล่
1: ใช่ผมไม่ได้นึกถึงไอ้หมวกปีกปิเก้อะไรนั่นนะหรือไม่ได้นึกถึงฮูโกซานเชสที่เป็นตำนานของเม็กซิโกใดๆเลยนะฮะ
0: ผมชอบซานเชสนะ
1: ครับ
0: พูดถึงนักฟุตบอลนะ
1: ฮูโกซานเชสอ่ะที่เป็นจอมตีลังกาที่เล่นอยู่กับสโมสรเรอัลมาดริดอยู่ช่วงนึงอ่ะนี่เวลาล่าสุดนะครับที่ออกมาแล้วเนี่ยก็คือเริ่มในเวลา 9:00 นบ้านเรานะครับหรือว่า 3:00 นนะครับตาม British Standard Time นะครับท่านผู้ฟังก็เลื่อนไป1ชั่วโมงฮะเดี๋ยวนี้10นาทีเกมจะเริ่มขึ้นครับ
0: ถ้าเกมมันไหลๆไปสัก2ลูกขึ้นน
1: ะ
0: เราอาจจะได้เห็นนะฮิโนโมโอชัวผู้รักษาประตู
1: แกไม่ลงจะดีกว่านะถ้าลงไปเดี๋ยวแกโดนถลุงไป
0: นี่น่าจะน่ามึนนะเพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรี
1: ครับ
0: เอาล่ะทีนี้จริงจังแล้วครับเดินออกมาจากอุโมงค์แล้วครับเพื่อจะฟาดแข้งในเวลา 9:00 นตรงในบ้านเรานะครับ 9:00 ตรงบ้านเราก็ที่โน่นก็3ทุ่ม3ทุ่มนะที่เม็กซิโกนี่เป็นสนามที
1: ่ 9:00 ตรงไม่3ทุ่มเดี๋ยวเพราะว่า 8:00 มันทุ่มหนึ่ง 8:00 ทุ่มหนึ่งใช่ไหม
0: ทุ่มหนึ่ง
1: 9:00 ก็ต้องเป็น
0: 8:00 ก็ถูกแล้วบ้านเราควันเขาบ้านเขา2ทุ่ม
1: 2ทุ่มใช่
0: 2ทุ่มบ้านเรา 8:00 บ้านเรา 9:00 เขาต้อง3ทุ่มนะเลข9เหมือนกัน
1: 3ทุ่มดิเพราะว่าเมื่อกี้มันเริ่ม 8:00 ใช่ไหม
0: ถูก
1: ของเขา 19:00 นแล้วเลื่อนมานะชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเป็น 20:00
0: น21
1: เลื่อนมาชั่วโมงหนึ่ง
0: ก็ใช่แต่เดิมมัน 20:00
1: อ๋อ 20:00
0: คุณเทพเริ่มมองกาแฟเล็กน้อยแล้วระหว่างรอดื่มไปหลายแก้วแล้วอ่านเช้าเราก็ยังนะถ้ามันต่อเวลานี่มันถึงอ่านเที่ยงควบเลยนะครับผมขอร้องนะฮะเอกวาดอร์กรุณาอย่าไปต้านทานเม็กซิโกนักให้มันจบใน90นาทีนะฮะณเวลาเราครับนะก็บอกต่อกันนะครับทุกท่านที่ฟัง99อยู่นะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะทาง99เราจะบรรยายทุกคู
1: ่ใช่ครับ
0: ทุกคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเตะช่วงเวลาไหนก็ตามขอบคุณบูโนแม็กด้วยนะครับ
1: ผู้ตัดสินที่ลงทำหน้าที่ในเกมนี้เป็นสลัตโกวินซิชนะครับจากสโลวีเนียคนนี้เป็นจอมฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเคยตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในปี2024ที่คุณพี่ปารีสแซงต์แชร์แมงได้แชมป์อ่ะ
0: โอ้ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยตัดสินฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศในปี2022นะครับเป็นผู้ตัดสินที่อันดับต้นๆของยุโรปนะครับสำหรับท่านนี้นะครับ
0: เขาก็ยังนะให้เด็กมีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจเหมือนเดิมเรื่องของฟีฟ่าให้เด็กน้องผู้ชายเดินนำเลยนะมาหยิบลูกฟุตบอลที่จะใช้แข่งขัน
1: ผมชอบ
0: นักเตะแต่ละท่านนี่ก็จะมีเด็กนะฮะจูงมือลงสนามด้วย
1: ผมชอบครั้งนี้ที่มีโลโก้ของฟีฟ่าแล้วก็มีธงใหญ่ขนาดนี้นะเ
0: ฮ้
1: ยผมชอบมากเลยนะผมว่ามันแบบการให้ความสำคัญกับความเป็นชาติแล้วก็ความเป็นประเทศอย่างสูงยิ่งนะฮะธงชาติใหญ่มากเกือบครึ่งสนามนะท่านผู้ชมครับ
0: ครับก็เป็นภาพที่ฟีฟ่าเขาลงทุนเพราะว่าเป็นกิจกรรมกีฬาที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกนะครับ
1: ขนาดเกาหลีใต้ตกรอบแรกไปเนี่ยแกล่อไป10ล้านอ
0: ่
1: ะ
0: 10ล้านเหรียญนะฮะ
1: 10ล้านเหรียญน่ะ
0: เอา30คูณนะ
1: ใช่ครับ ดีเลย์ไปชั่วโมงหนึ่งนะฮะ

0: มาแล้วในชุดเก่งทั้งคู่เลยนะวันนี้เนี่ยจะมีใครอ้างว่าแต่งชุดไม่เก่งไม่ได้เลยนะฮะเพราะเม็กซิโกเนี่ยเสื้อเขียวกางเกงขาวถุงเท้าแดงนะครับในขณะที่เอกวาดอร์เนี่ยเสื้อเหลืองเลยนะครับกางเกงเข้มแล้วก็ถุงเท้ารู้สึกว่าจะเป็นถุงเท้าดำนะ
1: ครับใครที่นะฮะจะรอลุ้นเรื่องของก็เอาไม่ใช่วิมเบิลดันไง
0: เ
1: ทนนิสรายการใหญ่ระดับแกรนด์สแลมที่อังกฤษนะฮะซึ่งน้องรวงข้าวรนาธราฤดีนะแล้วก็น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วผ่านรอบแรกนะมาจากรอบคัดเลือกนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ผ่านรอบแรกไปแล้วนะฮะตอนนี้รับเงินไปคนละ5ล้าน5แล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่ได้ลงเล่นนะ
0: ไม่ได้ลงเล่นฮะ
1: วันนี้ไม่ได้ลงนะครับ
0: แต่ว่าเพื่อนพี่แพ้ตกรอบไปแล้วนะ
1: ใครฮะ
0: ที่กลับมาอีกรอบนึงอ่ะเซเรน่าวิลเลียมอ่ะ
1: เอาไปแล้ว
0: ในประเภทหญิงเดียวตกรอบไปแล้วนะ
1: สมควรละลูกเขาร้องอยู่ข้างสนาม
0: มาอีกคิดถึงอินฟานติโนแกมาฮะ
1: มาแล้วครับ
0: แกสงสัยแกจะทำสถิตินะผมไม่มั่นใจว่าผมว่าแกต้องมี80นัดขึ้นอ
1: ่
0: ะ
1: แกกลัวทรัมป์จะโทรหาไปพบ
0: เหรอ
1: แกต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ทุกเวลาทุกสนามถ้ามีเวลาเพราะว่าแกต้องมีเครื่องส่วนตัวนะ
0: ตอนนี้พี่ทําครับตอนนี้ผมอยู่ที่เม็กซิโกฮะผมอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเมืองหลวงเม็กซิโกที่เอสเตกาสเตเดียมไม่สะดวกที่จะไปพบท่านนะฮะ
1: รายชื่อผู้ที่ลงสนาม11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
0: อีกรอบหนึ่งนะครับเม็กซิโกก็มีทางด้านของราอูรันเกลนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับมีฮอเกซันเชสนะครับหมายเลข2มีหมายเลข3เซซ่ามอนเทรลมีหมายเลข5นะครับโยฮันบัสเกตนะครับมีเฮซุสกายาโดนะครับหมายเลข23มีหมายเลข6นะครับเอริกลิล่านะครับมีลุยส์โรโมหมายเลข7นะครับแล้วก็มีนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้กิเยโมโมรานะครับหมายเลข19จากทีโฮน่าแล้วก็มีหมายเลข25นะครับโรเบโตอันวาราโดนะครับจากโกเดลาฮาร่าคู่หน้านะครับเป็นทางด้านของราอูฮิเมเนสนะครับจากฟูแลมแล้วก็มีฮูเลียนกิโยเนสนะครับที่ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับจากอันควาเซียนะครับเล่นในระบบ 4-3-3 นะครับวันนี้นะฮะ
1: ส่วนเอกวาดอร์
0: เอกวาดอร์ก็มีทางด้านของเฮมันกาดินเดสนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังนั้นมีเปียโรอินคาเปเอนะครับของอาร์เซนอลมีโจเอลอาร์โดเนสนะครับจากคลับบรูซมีวิลเลียมปาโชจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็มีกองกลางมีจอห์นเยบัวนะครับจากบาเลนเซียมีเปโดวิเต้นะครับจากอูมันปูมัสนะครับมีกอนซาโลพลาซ่าจากฟามิงโกมีอารันฟรังโกนะครับจากแอตเลติโกมินายโรมีมาเชสกาเซโดนะครับหมายเลข23จากเชลซีรวมทั้งคู่หน้านะครับเป็นเอ็กเดอร์วาเลนเซียนะครับจอมเก๋าวัย36ปีจากบาชูก้าแล้วก็นิกสันอันกูโรจากซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงครบธงชาตินะครับก็เป็นในส่วนของยืนวงกลมถึงกลางสนามนะแล้วก็ร้องเพลงชาติตอนนี้ไปที่เม็กซิโกนะครับท่านฟังเบรกปะบรรยากาศในสนามเนี่ยฝนน่าจะหยุดตกแล้วนะครับรายงานข่าวแจ้งบอกฝนหยุดตกแล้วสภาพอากาศดีขึ้นนะครับทำให้เกมที่ดีเลย์ลงไป1ชั่วโมงก็กลับมาแข่งขันนะครับไม่ใช่แข่งขันต่อนะเริ่มแข่งขันนะฮะ
1: ครับเอาละครับผู้เล่นที่น่าสนใจของทางเอกวาดอร์ซึ่งสามารถล้มเยอรมนีมาได้ก็คือมอยเซสคายเซโดหมายเลข23เล่นอยู่เชลซีตำแหน่งของแกเป็นกลางรุกนะครับ
0: ใช่
1: ส่วนคู่หน้าวันนี้ก็เป็นวาเลนเซียเล่นอยู่บาชูก้าแล้วก็อันกุโลอยู่ซันเดอร์แลนด
0: ์ดีที่สุดของเม็กซิโกนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ผู้ฟังไปก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายไม่เคยไปได้ดีกว่านี้ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่3แล้วนะนี่เป็นชาติที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมากที่สุดนะ2ครั้งในเดียวๆแต่ว่าครั้งนี้ครั้งที่3เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับ
1: แคนาดาผ่านไปแล้ว1ชาตินะฮะ3เจ้าภาพวันนี้เม็กซิโกจะเป็นชาติที่2ที่ตามไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ซาวในสนามตอนนี้เนี่ยเป็นเพลงชาติเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังซาวในสนามนะครับร่วมนะครับร่วมในความภาคภูมิใจนะครับอย่างน้อยที่สุดทั้งสองชาตินะครับ
1: ใครอยากเห็นอังกฤษเจอกับเม็กซิโกในรอบ16ทีม ต้องเชียร์เม็กซิโกวันนี
0: ้ต้องเชียร์อังกฤษแล้ว
1: ไม่ต้อง
0: ป้องกันทีมผ่าน
1: โอ้ยอังกฤษแหมเรื่องดีอาคงโก้นี่แม่ซ้อมก็พอแล้ว
0: ซ้อมก็พอแล้วใช่ไหมเมนูจะลงชาติไหนฮะ
1: ก็เดี๋ยวรอพอ3ลูกขึ้นอย่างนี้จะน่าจะได้ลงไปหาประสบการณ
0: ์แสดงว่าอยู่แมนยูไม่มีประสบการณ์ใดๆนะ
1: ประสบการณ์ช่วงนี้ดี
0: ฮะ
1: เดี๋ยวผมเช็คหมายเลข17อันเจโลพรีเซียโดของเอกวาดอร์น
0: ะ
1: ผมได้ลงสนามด้วยจากเดิมที่ส่งมาไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังฝนตกอาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเล่นการสนามลื่นๆกรรมการกลางวันนี้นะใส่ดำล้วนนะครับเป็นชาติ
0: เป็นสโลวีเนียฮะ
1: สโลวีเนียนะครับตอนนี้ทีมจากยุโรปก็ทยอยกลับบ้านกันเรื่อยๆนะฮะทีมใหญ่ๆอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างเยอรมันนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่คือทีมจากโซนนะครับเขาเรียกว่าเอา
0: อะไรนะ
1: พวกอเมริกาเหนือเขาเรียก
0: คอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟ
0: โซนอเมริกาเหนือ
1: คือเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์อเมริกาใต
0: ้กินเบโตโมล่านะครับหมายเลข19ลงเป็นกองกลางนะครับแผงกองกลางก็จะมี19 6แล้วก็7นะครับโรม่าลีล่าแล้วก็โมล่านะฮะล่านี่แหละกองกลางนะฮะหน้าก็เป็นอาเวราโดมีจิมิเนสนะครับมีทางด้านของคิโนเนสนะครับนี่คือกองหน้านะครับ3กองหน้า
1: ชาติอเมริกาใต้นี่จริงๆมีไม่เยอะชาตินะนะเขามีอยู่10ประเทศแล้วก็เตะเขาเรียกว่าเย้ายืนกันหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วก็
0: คือมาตรฐานสูงไงและฟุตบอลโลกครั้งนี้มาล่อมา6
1: มา6ครับไม่ต้องไปเพย์ออฟให้ชาติอื่นต้องผวา
0: ใช่
1: จบในตัวจบในตัวผู้เล่นของเม็กซิโกถ้าดูเทียบเทียมเทียบชั้นอะไรทุกอย่างแล้ววันนี้น่าจะดูดีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ในคอนคาเคฟเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับมีกูราซาวเฮติและก็ปานามาที่หลุดไปนะสหรัฐเม็กซิโกแคนาดายังอยู่เพราะเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะครับ
1: เอกวาดอร์นี่โอ้โหเกือบจะไม่ได้มาเพราะไปเสมอกูราซาวสูงสูงนี่แหละครับ
0: ครับ
1: แต่ได้มาจนได้เพราะเยอรมนีส่งประกวด
0: คือในแง่ของในแง่ของการแบ่งทวีปนะครับท่านผู้ฟังออสเตรเลียเนี่ยคือทวีปออสเตรเลียนะฮะชื่อทวีปชัดเจนแต่ว่าในระบบของฟีฟ่าเนี่ยออสเตรเลียมาแฝงอยู่ใน AFC นะครับมาคัดเลือกในสหพันธ์ฟุตบอลของเอเชียนะครับในควอต้าของเอเชียดังนั้นเนี่ยออสเตรเลียจึงถือว่าอยู่ในโซนเอเชียนะครับถ้าเป็นระบบฟุตบอลโลกนะแต่ถ้าผมเป็นการแบ่งแบบทวีปออสเตรเลียคือทวีปหนึ่งนะครับที่มีนิวซีแลนด์ร่วมอยู่ด้วยนะ
1: ครับมาวันนี้ให้กำลังใจเอกวาดอร์สักหน่อยบอลจะได้สนุกนะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ทีมเป็นรองนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่านะครับแผงหน้าของเอกวาดอร์วันนี้จะได้บอลกี่จังหวะและจะได้ยิงไหมนะฮะมอนเซสโคไซโดจะต้องป้อนดีๆนะครับเล่นคนสำคัญของเอกวาดอร์อยู่กับเชลซีวันนี้กองหน้าก็เป็นเอเนียวาเลนเซียจากบาชูก้าใส่หมายเลข13แล้วก็นินสันอันกูโลจากซันเดอร์แลนด์หมายเลข20นะครับ
0: ครับ
1: เสื้อเหลืองเห็นเด่นชัดส่วนนะครับเขียวเป็นพระอินทร์เลยนะครับคือเจ้าภาพเม็กซิโกเล่นบางคนนี่ฟุกเขาขอพระเจ้าก่อนเลย
0: ฮะส่วนมงสุดพรก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ
1: แต่เมื่อวานเห็นไหม
0: ฮะโมร็อกโกไง
1: โมร็อกโกนะครับจับมือนะครับสวดก่อนยิงจุดโทษ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ชนะด้วยนะเออบางทีบางครั้งนะเรื่องของสมาธินะมันทำให้เกิดปัญญาแล้วก็สติครับ
0: คือสีเข้มๆจะมานะอย่างนอร์เวย์เจอกับโกติวัวเนี่ยสีเข้มๆจะมานะใน3ทีมเนี่ยฝรั่งเศสก็สีเข้มจะมาละฝรั่งเศสน้ำเงินไง
1: ก็มานอร์เวย์ชุดขาวก็มาเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางเม็กซิโกได้เริ่มเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเคลียร์แบบเมื่อก่อนผมเป็นกองหน้านักเรียนไทยนะ
0: มีปัญหาอะไร
1: ต้องส่งซ้ายต้องเคลียร์ไปหน้าก่อนนะส่งซ้ายหรือส่งขวาเดี๋ยวนี้คือหลังได้เลย
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องเรื่องมากความนะเม็กซิโกครองบอลเซตบอลกันอยู่นะครับชั่งน้ำหนักบอลกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ไปไหนฮะ แล้วก็วันนี้ผู้รักษาประตูของเม็กซิโกเป็นราอูลรันเกนใส่โอ้โหชมพูเลย
0: คือแกหวานมาก
1: ยูเนสันเชสนี่แกได้บอลแล้วแกก็เดินเรื่อยๆนะครับเอกวาดอร์

0: ก็แค่ยืนขวางแต่ไม่ไล่นะครับบอลก็คืนกลับไปที่รันเกนรันเกนก็ทดสอบเล่นเบ็กซ้ายเบ็กซ้ายก็คืนมาที่รันเกนทดสอบมาที่เซนเตอร์นะครับเจ้ามอนเทสมอนเทสก็เปิดยาวโด่งแหมดวลวัดกันหน่อยซิว่าจะเป็นอย่างไรนี่บุกเป็นครั้งแรกแล้วเม็กซิโกครับเสียบอลไปทางเอกวาดอร์ก็ยังไม่ผลีผามเตะยาวออกมานะ
1: ครับ
0: เอ้ยมาที่หน้าตาของโค้ชเม็กซิโกครับ
1: ฮาวิอาคิเร่นี่64แล้วนะรุ่นราวคราวเดียวกับพี่แป๊ะ
0: ครับวันนี้ชนะแน่แกใส่สูตรมั่นใจมาเลยเฮ้ยอยู่สิอ่ะอยู่จะหน่อย
1: เป็นจอมเก่าอ่ะ
0: อ่ะฟันโก้นะครับฟันโดเดสปาโช
1: ฮะ
0: อันคิปาเยยืน4หลังเลยนะครับ 4-4-2 ครับวันนี้เอกวาดอร์ใช้แผนนี้รับกับเม็กซิโกดูจาก3นาทีแรกครับท่านผู้ฟังน่าจะตั้งรับลอโต้อย่างเดียวครับทีมที่ตั้งรับลอโต้มีทีมใดชนะบ้างหรือยังครับกรุงเทพที่ผ่านมาครับ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่ม
1: ีเลยครับเขาไม่อนุญาตให้ตั้งรับลอโต้ชนะเพราะบอลมันจะน่าเบื่อ
0: มันน่าเบื่อครับโอ้โหมันไม่เป็นใจให้เลยใครคิดเช่นนี้รอวันตาย
1: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทำลายสถิติในทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนดูหรือว่าประตูประตูตอนนี้เนี่ยว่ากันไปถึง229ประตูแล้วนะต่อนัดเนี่ยยิงกัน 2.94ประตูต่อ นัดนะฮะสถิติสูงมากฮะเหตุผลก็เพราะว่ามันมีทีมที่ระดับต่างกันไงเข้ามารอบสุดท้ายไง
0: แล้วกองหน้าแต่ละคนก็พักการงั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิงแข่งกันจะเป็นดาวซันโบนะฮะเอาละครับเกมมาทางด้านซ้ายนะครับทางกันยาโดนะฮะตัวกลับซ้ายของเม็กซิโกพยายามจะลากเข้าไปไม่ได้ครับคืนมาหลังก่อนนะฮะวันนี้มอนเทสกับนะฮะบาร์เควสนะครับยืนบัญชาการอยู่2เซนเตอร์ของเม็กซิโกเสื้อเขียวกางเกงขาวออกมาทางด้านขวานะครับโมล่าโมล่าหมายเลข19นี่ฮะไอ้หนุ่ม17ปีนี่ฮะวันนี้เล่นอยู่กับขวาเลยนะครับเมื่อกี้ได้โชว์แล้วครับลากเลื้อยไป2จังหวะแล้วส่งรุ่นพี่รุ่นพี่ลากเข้าไปแล้วโอ้โหยิงตรงนี้นะครับเจ้าอันราโดโอ้ไปติดแผงออกของเซนเตอร์เอกวาดอร์ครับยังได้อยู่ครับเม็กซิโกครับเริ่มทำเกมสู้แล้วครับไปชั่งหนักบอลครบทุกคนแล้วนะฮะเรียบร้อยตอนนี้อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับเอกวาดอร์เสื้อเหลืองนะครับ10คนบอลมาที่ซานเชสนะฮะซานเชสส่งต่อมาที่เจ้าหนูโมล่าอีกแล้วนะครับโอ้โหต่อบอลสั้นๆไปถึงริมเส้นแล้วขวางมาตรงกลางโด่งๆไม่ถึงอ่ะยังได้บอลอยู่ครับไล่บอลได้ครับกันยาโดกันยาโดกลับมายังเจ้าโรโมหมายเลข7นะฮะแผงกลางนะครับออกมาด้านขวาแล้ววันนี้เป็นตัวเด่นเลยครับโมรามาทางนี้บ่อยครับ17ปีแน่นะ
1: ครับ
0: โอ้โหบ้านเรา17ปีนี่ยังลำบากอยู่เลยครับ
1: โอ้โหมีโอกาสปาดบอลเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ว่าดาวยิงดาวยิงประจำทีมนะครับทางของกิโอเนสเข้าไม่ถึงฮะ
0: ชุด17ปีของเราตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยไปไหนนะฮะล่าสุดชุดล้นแพ้ลาวอีกนะฮะโอ้โหเอาละครับบอลตอนนี้ฝั่งเดียวครับคอไม่เคล็ดครับท่านผู้ฟังใครดูหน้าจอฮะ
1: สนามไม่เอียงนะฮะ
0: สนามอยู่ฝั่งเดียวครับ
1: ถึงแม้ว่าทางด้านของเอกวาดอร์เนี่ยจะไปเปลี่ยนทรงผมมาอย่างน้อย 2-3 ท่านนะที่เป็นทรงผมทองอ่ะผมก็พยายามตามหาโมเชสกอไซโดนะฮะ
0: ยังไม่เห็นเหรอฮะ
1: ไม่แกเปลี่ยนผมทองฮะแกตอนอยู่เชลซีนี่แกผมดำปกติ
0: แกใส่มาเลข23ผมยังหาอยู่นะฮะ
1: โอ้โหมีจังหวะยิงนะฮะลูกนี
0: ้ได้สับไกลระยะ25หลานหน้ากรอบเขตโทษนะคร
1: ับ
0: ข้ามคานไปฉิวเฉียดนะฮะเม็กซิโกนี่ครับนี่หน้าตาดีด้วยนะนี่ฮะหมายเลข
1: 19
0: เนี่ยครับคนนี้นะครับ
1: เด็ก17ปียิงอ่ะคิดดูเถอะ
0: ได้ทดสอบแล้วเห็นมั้ยล่ะโอ้เท้าขวาแกไม่ธรรมดานะเออแต่พวกนี้ทำไมไม่มาเกิดประเทศไทยบ้างครับ
1: เขาไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะแต่ปัญหาคือหาไม่เจอในไทยหาไม่เจอ
0: เออของเรานะฮะไปอยู่ที่ไหนฮะเด็กที่มันเก่งๆบอลอย่างนี
1: ้โอ้โหมีจังหวะยิงอีกรอบนึงนะครับเม็กซิโกลูกนี้ข้ามคาน
0: นี่3ครั้งนะครับส่องไป3ครั้งและข้ามคานทั้ง3ครั้งครับที่ข้างบนมีนกอะไรสวยๆป่ะเนี่ยยิงนกนะฮะแต่ยังไม่ตกปลานะครับโด่ง3ลูกข้ามคานหมดเลยนะครับ
1: อันนี้เป็นหลุยโรโมนะครับมีจังหวะยิงนะฮะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเบาบางนะที่เม็กซิโก
1: ไม่เกี่ยวฮะ
0: หมุนลูกมันร้อยโด่งไป3ครั้งละ
1: ถ้าลูกนี้รักบี้จะสวยงาม
0: นี่ไปถึงแฟนบอลเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คืนนะ คือต้องคืน
1: คืน
0: นะตลกคือคืนเป็นผมเอาไว้เลยนะ
1: เอาไว้เลย
0: โอ้โหคนเกือบแสนนะเอาละเอกอดอนะฮะต่อบอลสั้นไม่ได้ก็ต้องเปิดสาดยาวมาแล้วก็เสียบอลนะให้กับเจ้าโมลาไอ้หนุ่มน้อยผมอีกแล้วนะแทงมาตรงกลางนะครับแล้วเจ้าโลโมผ่านเข้าไปตรงนี
1: ้โอ้ยมีจังหวะโมงลูกนี้นะครับ
0: โลโมผ่านไปตรงกลางแล้วก็ชิปไปให้ทางฮิมิเนสโมงครับพุ่งต่อไปโดไปเลยนะครับเบียดเสาไปนิดเดียวฮะโอ้เกือบนำแล้วครับ 1-0 เม็กซิโก
1: โรโม่เปิดนะครับฮิมิเนสโมงโอ้โหประตูหมดสิทธิ์แล้วนะฮะบินยังไงก็มาไม่ทันฮะ
0: นี่จังหวะโอ้โหภาพนี่เพลมานี่
1: คือ
0: แกโมงสวยฮะแต่แกหลับตา
1: ฮะ
0: ลืมหันหน้ามาทางกรอบประตูฮะ
1: คุณหรุยโลโม่เนี่ยอาจจะสับสนเห็นทรงผมของไมเชสกาเซโดที่เป็นสีทองเออหมอนี่ปกติไม่เคยสีทองตกใจนิดนึงฮะ
0: ตกใจที่ได้เข้ารอบก็เลยไปหาร้านทําผม
1: โอ้โหนี่ดูสิ
0: เนี่ยมาแล้วมาแล้ว
1: ทรงผม
0: แกได้รับกันหน้ากันเลย
1: อคูโรกับไมเชสกาเซโด2ผม2คนเนี่ยแกกัดผมเป็นสีทองนะเช่นเดียวกับเสื้อฮะ
0: ใช่ครับต้อนรับการเข้ารอบนะฮะมีโค้ชของทาง
1: กรรมการไปเตือนบอกว่าโค้ช acting เกินไปนะ
0: แกก็ว่าเข้าไปแล้วไงตอนนั้นโบงอ่ะ
1: บอกว่าน่าจะเข้าใช่ไหมล่ะ
0: ออกมานอกโซนอ่ะไม่ได้อ้าวเม็กซิโกก็ยังต้อนตื่นเรียกแค่ว่าต้อนตื่นดีกว่านะทั้งลูกโดมลูกนะฮะเลียดนะฮะเปิดบอลทำเกมลุกกันเข้ามาฝั่งเอกวาดอร์นี่รับกันเป็นพลวันแล้วครับแล้วก็เล่นเกมไม่เร็วขึ้นเอ้าเล่นเกมเกินไปเพื่อนส่งมาส่งคืนออกหลังออกข้างไปเลย
1: สนามไม่ได้เอียงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว8นาทีเนี่ยเอลกาดอร์ยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะฮะ
0: ลาอูนิเมเนสเกรงว่าแฟนบอลจะจำแกไม่ได้แกเอาเชือกมาคาด
1: เชือกรัดผมใช่ไหม
0: ให้มันดูจำหน่อยวันนี้ต้องยิงนะเมื่อกี้โมงมาลูกนะให้เข้ากรอบทำบอลบุกกันต่อบาสเกสและเซนเตอร์หมายเลข5คืนผู้รักษาประตูให้ได้สัมผัสบอลบ้างราอูลรันเกล
1: วันนี้เนี่ยโจเอลเออร์เนเดสนะครับกับวิลเลียมปาโชเซนเตอร์แบ็กคู่ของเอลกาดอร์เนี่ยทำงานหนักแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็ไมเชสกาเซโดตัวทำลายเกมเนี่ยต้องทำลายอย่างเยอะเลยนะฮะ
0: วันนี้ทำลายไม่ทันแล้วแกไปยืนตรงกลางนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าบอลมาทางริมเส้น2ฝั่งนะของเม็กซิโกนะฮะแกเลยไม่เห็นบอลเลยนะครับ
1: แกวางมาดีเหมือนกันนะเพราะว่าแกเอา19เอาเด็ก17ลงมาเบอร์19เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงตัวจริงเลยนะแล้ววันนี้ลงตัวจริงแล้วก็ลากกระชากลากเลื้อยทางฝั่งขวานะฮะ
0: ฝั่งซ้ายให้ลุยโลโม่หมายเลข7
1: ใช่ครับ
0: วันนี้บอลของเม็กซิโกนะบุกทางริมเส้น2ฝั่งนะครับสลับกันไปโอ้เราได้เห็นเด็ก17ปี200วันวันนี
1: ้
0: บอลหนักมาทางแกนะเมื่อกี้ผ่านให้รุ่นพี่ได้1จังหวะแล้วครับเกือบเป็นประตูคล่องมากนะครับแจ้งเกิดช้าบอกครับ
1: ดูแล้วเป็นไง
0: มีทะเลทรายไหมเม็กซิโก
1: ไม่มี
0: อาจจะเกิดไปสักปีแล้วก็ไปแจ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่แต่อาจจะมีปาร์ตี้เยอะนะมีปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะที่เม็กซิโก
0: นี่รุ่นนะครับเป็นรุ่นน้องของเจ้ายาเมาปีเดียวเองนะ
1: ใช
0: ่จับตาดูวันนี้ถ้าได้สกอร์ด้วยเนอะโอ้โห
1: ดีมาก
0: ได้เกิดในบอลโลกเป็นเจ้าภาพในเม็กซิโกเจ้าโมราชื่อเต็มผมไปดูหน่อยสิไม่ใช่นางโมราบ้านเรานะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะกินเปโตโมรานะครับจากทีโฮน่าสโมสรในประเทศนะฮะตอนนี้เนี่ยคุณเอกวาดอร์ได้บอลมาเนี่ยก็พยายามจะแบบลำเลียงช้าๆนะฮะเพราะไม่งั้นน้ำบานฮะกลับไปที่เม็กซิโกก็บุกมาอย่างต่อเนื่อง
0: เมื่อกี้เจ้าพราต้ากองหน้าของเอกวาดอร์ต้องมารวมลูกกับเองนะเพราะแกยืนมา10นาทีแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เห็นฟุตบอลมาหาแกเลยนะครับเหนื่อยฮะวันนี้เอกวาดอร
1: ์
0: เอ้ยนะแกทำดอกไม้โชว์เบลือขนาดเท่าเข่งอ
1: ่
0: ะมอบไปกับทางเยอรมัน
1: นี
0: ่น่ากระโดดเอาละนะฮะบอลอยู่ฝั่งเอกวาดอร์บ้างนะครับเม็กซิโกตอนนี้ขึงมาเลยนะฮะเลยเส้นกลางสนามมาอินยามานะถ้ารอโยงจากนั้นก็กลับไปอยู่ที่เซ็นเตอร์ครับวันนี้ปาโชอโนเดสนะฮะก็ส่งบอลไปมาแล้วก็สาดยาววิ่งแข่งกันนะครับทางด้านซ้ายอันกูโรผ่านเข้ามาตรงกลางได้ด้วยแต่เจอโอ้โหหลังเม็กซิโก4คนโมงสกัดออกมาแต่ยังไม่รอดนะครับนี่เจอแล้วครับไดเซโดฮะไดเซโดมาแล้วนี่นะได้บอลแล้วก็คืนหลังมาบอลยังอยู่ทางด้านกลับขวาเอกวาดอร์ทำเกมลุกมาบ้างชงต่อสั้นๆแล้วก็เปิดมาตรงกลางแต่ไม่เจอเพื่อนนะครับเม็กซิโกโมงออกมาได้ทำเกมรุกต่อแล้วครับและมาแล้วเวลานี้มาแล้วเม็กซิโกคิโยเนสโอ้ยโดนนะครับ สกัดไว้อยู่ตรงกลางเล่นให้หนักไว้ก่อนเพื่อหยุดเกมนะฮะเกมรุกของเม็กซิโกมีแผงหน้าของทางเม็กซิโกได้ส่งกล้องแล้ว1คนฮิมิเนสหมายเลข9นะโรนัลโด25แล้วก็วิลเลียมซิโอเนสหมายเลข16ยังไม่ได้ยิน
1: ครับ
0: บอลนะตอนนี้เอกวาดอร์3เซนเตอร์นะครับกวักกองกลางบอกมารับบอลหน่อยเฮ้ยเพื่อนแล้วก็มาที่อัลโฮเนสปาโชปาโชก็เคลียร์ไปทางแบ็คขวากลับมาที่ปาโชออโดเนสแล้วก็เอาไงดีเอาไงดีนะมาที่วิเต้วิเต้แผงกลางนะลงมารับละส่งไปให้ทางเจ้ามอยเซสผมหน่อยสิครับพี่มอยเซสไคเซโดฮะอยากเห็นอีกสักครั้งนะ
1: นี่อ่ะมอยเซสได้แล้ว
0: มาแล้วโมงมอยเซสได้แค่โมงนะแล้วก็เสียบอลด้วยนะครับกระชากลากมาแล้วครับเอาละเจ้าอิลิกอีล่าโอ้โหโดนสกัดล้มคว่ำไปเลยต่อหน้าไลน์แมนเลยนะครับบวกทงยุ่งยุ่งยุ่งเป่าเป่าเป่าฟาวครับนะฮะเจ้าอิเล็กซิล่าครับ
1: ล็อกไปที่ขาเลยนะฮะ
0: กลางโดนสอยหลังครับล้อมตึงไปเลยฮะเป็นลูกตั้งเตะนะจากด้านกราบขวาของฝั่งเอกวาดอร์มีโอกาสด้วยนะครับแต่ว่ากองหน้าเม็กซิโกนี่มันไม่มีคนไหนสูงสูงลูกโด่งท่าจะยาก
1: ครับ
0: มีแผนอย่างไรก็ผู้กรรมการบอกให้เตะให้ทุ่มฮะเมื่อกี้มันน่าจะฟาวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทุ่มกระทุ่มฮะทุ่มเข้าไปนะครับ
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: เพื่อจะส่งคืนมาให้ฮะแรงเกินไปฮะน้ำหนักช่างยังไม่พอ
1: ไม่ได้ช่างเมื่อเช้าฮะถ้าช่างเมื่อเช้านี่จะดีมากลูกนี้โอ้ยห่างห่างเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแกสะบัดนะแกถ้าแกมุ่งตรงๆเข้าลูกนี้นะแต่แกสะบัดไง
0: ถ้าแกไม่เอาผ้าคาดผมน่าจะเข้าไปแล้ว
1: เข้าไปแล้วใช่ไหม
0: นี่ผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมลูกตั้งเตะเอกวาดอร์เปิดยาวแล้วครับเพราะว่าต่อบอลสั้นไม่ได้แล้วครับให้กองหน้าวิ่งนะฮะเจ้าพลาต้ากับวาเลนเซียก็วิ่งไม่ทันครับบอลไปถึงมือของทางรันเกนโอ้ไข่สังแกชุดชมพูล้วนถุงเท้ายังชมพูนะเออนี่ไม่
1: ตอนนี
0: ้เอาไปด้วยเหร
1: อตอนนี้ผ่านไปแล้ว14นาทีนะฮะ0ประตูต่อ0โอกาสยิงเม็กซิโกไป4แล้วนะครับยังไม่ตรงกรอบเลยแล้วก็ครองบอลเม็กซิโก 56% นะครับในขณะที่เอกวาดอร์เพียงแค่ 41% เท่านั้นจังหวะในการทำฟาวล์นะครับปรากฏว่าเม็กซิโกทำฟาวล์ไป2เอกวาดอร์1นะครับ
0: แล้วโอ้โหจังหวะนี้
1: มีจังหวะเปิดเข้ามานะครับเม็กซิโกโอ้โหลูกนี้หมายเลข
0: เข้ามา2คนนะครับมีโอกาสยิงแต่ไม่ยิงนะครับใจกว้างอย่างแม่น้ำขวางมานะครับขวางมาแล้วก็เพื่อนก็
1: จะจ่ายกลับไงจะขอบคุณไง
0: เสียหาย
1: คุณจ่ายให้ผมผมจ่ายให้คุณนะครับ25กับ16นะครับก็คือโรเบโตอันวาราโดกับทางด้านของฮูเลียนคิโยเนสนะครับ
0: อันวาราโดก็จังหวะสุดท้ายสับเข้าไปก็เจอนะครับกองหลังสกัดออกเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเม็กซิโก
1: ครับ
0: เมื่อกี้อันวาราโดนี่ถ้ามีเชิงมากกว่านี้นะก็จะมีชายตามมาเขาเรียกเชิงชายน่าจะหลอกสักจังหวะหรือยิงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เมื่อกี้เสียเชิงชายไหม
0: เสียเชิงชายนะครับทื่อไปหน่อยเป็นแผงหน้าที่ทื่อ
1: แต่ลูก
0: เตะมุม
1: เล่นสั้นครับ
0: สั้นนะครับกรรมการบอกเอาไว
1: ้
0: มีการนะฮะแย่งชิงพื้นที่กันอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับท่านผู้ฟัง
1: กระแทกกระทันกันในกรอบเขตโทษนะฮะ
0: ครับ
1: คงดูเยอรมันคงดูเยอรมันกับปารากวัยมาเยอะ
0: เยอะ
1: อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะ
0: หรือดูอาร์เซนอลเป็นหลัก
1: อาร์เซนอลนะนะ
0: ครับเตะมุมอีกครั้งนะครับกรรมการเป่าให้เตะใหม่ทีนี้ยก2มือแล้วว่าเสา2เอาเตะหลอกมาเสาแรกนะครับแล้วก็สกัดออกมายังได้บอลอยู่ขวางบอลมาตรีต้องยิงต้องยิงแกไม่ยิงก็ใจเย็นมากครับออกมาทางนะครับทางขวาไม่ใช่น้องโมลาผมด้วยนะเออเป็นมอนเทสมอนเทสก็เปิดประตูกลางยังได้บอลอยู่เม็กซิโกยิงลูกนี้นี่โอ้โห
1: ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว
0: ผมนึกว่าเรียบแล้วแต่ไม่ลอยฮะ
1: กิเมโตโมลานี่นะครับแกไปอยู่ซ้ายฮะ
0: โอ้แกได้บอลนะครับแล้วก็ปาดมาทางขวาถนัดปั่นโป้งมาเลยนะคร
1: ับ โอ้ไม่เลี้ยวฮะ
0: เลี้ยวไม่ทันนะ
1: แกมียิงไป2ครั้งแล้วนะคุณโมลาเนี่ย
0: นี่เป๊ะไปยังปั่นโอ้มันยังไม่พอเบียดเสาออกนิดเดียวฮะ
1: นิดเดียวฮะถ้าเข้ามาอีกสัก2คืบเนี่ยเรียบร้อยนะฮะ
0: นี่เป็นจังหวะที่5ในการยิงของทางเม็กซิโกใกล้เคียงที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้นี่โอ้โหโด่งข้ามคานกันไปอ๋อไอ้หนูคนนี้น่าสนใจมากครับซ้ายทีขวาทีเมื่อกี้ไปอยู่ทางซ้ายนะฮะ
1: 17ปี200กว่าวันนะฮะ
0: ยังเป็นสิวอยู่เลยท่านผู้ฟัง
1: พี่แป๊ะเป็นสิวอายุอะไร
0: โอ้ตอนนั้นเหรอฮะ14 15
1: 14 15นะฮะอันนี้17เป็นสิวนะฮะ
0: ตาดีมากตาเยอะเป็นหนุ่มเร็ว
1: อ่า นี่มีแฟนรายการบังอาจขอผลโคปาชิลีแล้วก็บราซิลซีรีส์4อีกนะฮะ

0: เห็นละมือมาเลย
1: เอายังเป็นบอลของเม็กซิโกทำเกมลุกต่อเนื่องนะเปิดยาไปทางฝั่งซ้ายกินูเยสบอกว่าเอ็งเบากว่านี้หน่อยเว้ยเออเป็นนักเตะผิวสีแล้วนะเร็วแล้วนะยังไม่ทันนะครับออกข้างไป
2: นี่เป็นดาวซัลโวประจำทีมนะยิงไป2ประตู
1: คูเลียนคิวเนสนะวันนี้ไปเป็นนะฮะตัวริมเส้นด้านซ้ายด้านหน้าใช้หน้า3คน
2: เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวฟรีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหมายเลข16นะครับก็คือฮูเลียนคิโอเนสนะครับรวมทั้งเกียร์เบโต้โมลาดาวรุ่งวัย17ปีด้วย
1: เมื่อกี้แกไปทำชิ่งกับพี่แต่พี่ไม่เข้าใจผมอ่ะแกคอนพี่เลยนะ
2: เ
1: ออถ้าว่าอะไรก็ว่าไปแล้วนะเซนบอลพี่เป็นยังไงพี
2: ่ปีกขวาแกไปแล้วอันนี้ไปปีกซ้ายแล้วนะฮะ
1: นี่แกไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้างแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: เจ้าหมูเรียกเจ้าหมูโมลา
2: โมลา
1: ชื่อไทยนางโมลา
2: ถ้าจะเป็นสเตทหน่อยก็คือโมล่าแล้วก็ว่าไปนะแต่คือกิเบโตโมล่านะครับ
1: พลาต้ากองหน้าของเอกวาดอร์ลากมาแล้วก็เปิดมาทางซ้ายนะเปลี่ยนมาแบ็กซ้ายต้องเข้ามาเติมแล้วก็ชากลากเข้าไปโอ้ทะลุดูดันลูกนี
2: ้โอ้โหเกือบเข้านะ
1: เข้ากับแกนี่ครับพี่เจ้าเบบัวนะกลางลูกเข้ามาเติมแล้วก็กระชากหลอกนะครับเอาบอลลอดขากองหลังของเม็กซิโกแล้วกลัวแกจะล้มอยู่แต่ยังฝืนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายบอล
2: โอ้โหโดนเสาอ่ะปลายมือนิดนึงอ้าวแต่ว่ากรรมการไม่ให้ให้เป็นโดนเสาออก
1: ครับ
2: โอ้โห
1: เราดูเมื่อสักครู่เหมือนโดนปลายมือด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เกือบเข้ากรอบแล้วบุกอยู่เพลินๆเกือบโดนเอ็กวาดอร์ส่งแล้วไหมล่ะครับ
2: เกือบเสียท่าแล้วนะครับเซซ่ามอนเทรลนะครับกัปตันทีมของเม็กซิโกนะฮะ
1: เจ้าเบบัวล่างเล็กนิดเดียวนะแต่คล่องครับเมื่อกี้
2: ใช่ครับ
1: ต้องช้าไปหน่อยแล้วครับเม็กซิโกตอนนี้นะครับเกือบบุดวิดไปเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าโดนไป1ลูกนี่เกมวันนี้เผลอๆจะต่อเนื่องยาวไปถึง120นาทีได้นะฮะเอามาอีกรอบ1รอบที่เท่าไหร่มันรักเกมลุกของเม็กซิโกนะฮะก็ยังไม่ลงตัว 100% ลากบอลก็มาส่งให้เพื่อนกาเนียโดก็พลาดเองนะครับออกข้างบอลคืนกลับมายังเอกวาดอร์ยังปาโชมีปาโชเป็นคนเล่นกองหลังที่รูปร่างดีมากครับสูงนะฮะ
2: นี่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับปาโชเนี่ย
1: ล่างนี่ถ้าลูกโมงมาแกรับสกัด
2: ใช่วิลเลียมปาโชกับโจเอลเออร์เนเดสนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่ของเอลกาดอร์นะฮะมีดีที่กองหลังกับตัวทำลายเกม
1: วันนี้เจเวบัวถูกนะฮะเตะสกัดครับล้มไปเอกวาดอร์ได้ลูกฟรีคิกครับโค้ชแกหน้าตาแกแปลกๆนะ
2: ใครฮะ
1: โค้ชของทางเอกวาดอร
2: ์อ๋อ
1: เซบาสเตียนบัคคริส
2: เป็นอาร์เจนติน่า
1: โอ้โหอาร์เจนติน่าหน้าแกอย่างนี้เหรอ
2: ฮะก็อาจจะมีเสพๆบ้างไม่รู้ฮะ
1: ใช่ครับผมที่ยาวๆเออแกเล่าใบอะไรมาหรือเปล่าไหม
2: ยิ้มตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ผมสลวยสวยเก๋นะฮะเห็นแว็บแรกนี่นึกถึงคาริโอคานิเกียอดีตทีมชาติของอาร์เจนติน่าน
1: ึกไปถึงนักวิทยาศาสตร์
2: เ
1: ลยสุด
2: ยอดเ
1: ลยอยู่ในห้องทดลองหมกมุ่นอยู่ยังศูนย์ศูนย์นะครับผ่านไปแล้ว19นาทีนะฮะเอกวาดอร์ได้ทุ่มนะฮะในฝั่งของทางเม็กซิโกทุ่มยาวเข้าไปแล้วก็มงตั้งมาเม็กซิโกต้องสาดยาวออกมาก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแย่งกันอยู่นะครับนี่ฮะปาโชแผงหลังของเอกวาดอร์รูปร่างดีมากครับแย่งบอลมาได้แล้วก็มีการไปฟ้องกรรมการเรื่องอะไรไม่ทราบครับผมนี่ฮะนะมาอีกแล้วครับตัดกลับมาที่โชคบันกันเลสอีกแล้วนะไอ้ยิ้มอีกแล้ว
2: เออ
1: สิกรรมการกำลังพูดอะไรอยู่กับทางนะเจ้ามอนเซสไคเซโร
2: ฮะ
1: กัปตันทีมของเอกวาดอร์ฮะนี่ครับโอ้มีการผลักแล้วก็กระโดนกระเด็นไปผู้เล่นของเม็กซิโกไปโดนป้ายเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ก็บอกว่าฟาวฮะผู้เล่นของเอกวาดอร
2: ์คุณต้องฟังผมนะกรรมการบอกว่าคุณต้องฟังผมนะคุณจะแสดงอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
1: ไปประท้วงไงไปเถียงแทนน้องเขาอ่ะนะกรรมการก็เลยไม่ยอมถ้าคุณไม่ฟังผมเดี๋ยวผมจะไม่เป็นกรรมการ
2: แล้วก็คุณไม่ได้เป็นกัปตันทีมนะคุณอย่ามาคุยกับผมนะร้อง
1: นะตอนนี้แกทำท่าดุมากครับผมแล้วก็สามารถจะคลี่คลายสถานการณ์กลางสนามได้ให้เป็นลูกสังเกตของเม็กซิโกซึ่งโดนทำฟาวไป
2: ครับ21นาที0ประตูต่อ0นะครับเม็กซิโกกับเอกวาดอร์นะครับ
1: นี่เอกวาดอร์เริ่มจะดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางไม่โดนต้อนตือเหมือนกับ10นาทีแรกเลยมีฮึดมีหือมากนะฮะทำให้เม็กซิโกนี่ต้องพึงระวังในแดนหลังโอ้โหลูกโตกลับเร็วนี่แกไม่ธรรมดานะ
2: ครับ ผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเดียคองโกซึ่งจะแข่ง5ทุ่มคืนนี
1: ้ลุ้นบักกาดอังกฤษไปเลย
2: เ
1: ออไปทำไมต้องหรืออะไรไม่ต้องมีหรือไม่ต้องมีแลก
2: ปรากฏว่าพรุ่งนี้เดียคองโกชนะอังกฤษฮะ
1: คนคุณเศรษฐกิจช่วงนี้ประเทศไม่ค่อยสู้ดีเลยนะลากเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วครับเจ้าคิโยเนกคิโยเนกลากเขายิงลูกนี
2: ้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงสวยงามมากลูกนี้ยิงแบบสุดๆไปเลย
1: คมกริบยิ่งกว่ามีดโกนยูเลตนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรครับเปิดไปด้านซ้ายแกคนเดียวแกก็ลากกระชากเข้ามา3จังหวะระยะประมาณสัก22หลาครึ่งแกส่องด้วยเท้าขวาโอ้โหเข้าเสา2
2: เขาไม่ได้ห้ามกองหลังกองหลังของเอลกอดอร์เข้านะครับแต่กองหลังเอลกอดอร์ไม่เข้าแกก็เลยยิงเลย
1: โอ้โหเนี่ย
2: ลูกที่3ของแกแล้วนะครับโอ้โห
1: ไม่ได้เลยเจ้าปาโชเนี่ยเออยืนดูให้แกยิงนะฮะแล้วก็คมจริงๆต้องยอมรับคมกริบน้ำหนักทิศทางต้องมาพร้อมกันนะ
2: ครับ
1: เหมือนพัดกอล์ฟเลยนะฮะ
2: เฮนันกาซิเดสนะครับหมดสิทธิ์รับเลยนะครับลูกนี้
1: แล้วแกยืนอยู่ตรงเส้นกลางนะบอลตักโดมัดยังไงก็ไม่ล้ำหน้
2: า
1: เพราะแกอยู่เส้นฝั่ง
2: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วก
2: ็ยิงเสาแรกเลยอ่ะ
1: นี่ฮะเลข16นี่เป็น3ประตูแล้วสิ
2: ใช่ครับเป็น3ประตูนะยิงผ่านปาโชไปเลยฮะเนี่ยฮะ
1: ปาโชโอ้โหพยายามจะเอาขาหลังนะฮะมาสกัดบอลนะแต่ไม่ได้นะครับ
2: ยิงมันมากลูกนี
1: ้เมื่อกี้เหมือนจะยิงไปเสา2นะไปหักข้อเข้าเสาแรกนะสวยงามตามท้องเรื่อง
2: นี่เล่น
1: นามว่า
2: ฮะ
1: ฮูเลียนคีโยเนต
2: เล่นอยู่กับอันควาเซียนะครับในลีกของซาอุดิอาระเบียนะ
1: ลีกซาอุเหรอ
2: ใช่ฮะ
1: ตาถุง
2: ภายใต้การคุมทีมของเบนดอนลอเจอร์
1: อ
2: ันนี้
1: ค
2: ู
1: ่
2: เล
1: ี้
2: ยงหัว
1: ครับ1ประตูต่อ0นาที21ครับ
2: นี่เป็นกองหน้าวัย29ปีนะฮะนาทีที
1: ่21โดย
2: 21นะฮะ
1: เอาละครับเริ่มเล่นกันต่อเอกวาดอร์อย่าท้ออย่าถอยยังมีเวลาครับเปิดยาวนะเล่นเกมยาวสู้แล้วครับเอกวาดอร์ครับตามนะครับตอนนี้จะติดชึ่งไม่ได้แล้วนะครับจะมาตั้งงตั้งรับนะฮะเหมือนอีกหลายๆทีมที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้นะฮะไม่ได้นะฮะตั้งรับลึกแบบญี่ปุ่นแบบเนเธอร์แลนด์ก็ไปหมดแล้วนะครับ
2: คือรับลึกแล้วก็กลับบ้านไปเลย
1: ครับนะไปหลับลึกที่บ้านต่อ
2: ใช่ครับ
1: เปิดมาด้านซ้ายนะครับแม่เจ้าอันกุโร่พยายามจะเปิดนะหัก25องศาเข้ามาตรงเส้น18หลาแต่เพื่อนไม่รู้กันบอลยังคืนมาได้ยังฝั่งเอกวาดอร์ครับเจ้าวิเต้วิเต้ไปไหนไม่ได้นะขวางไปฝั่งขวาก่อนก็เจ้าฟรานโกส่งมาให้ทางเบบัวเบบัวไอ้หนุ่มร่างเล็กผิวสีไปไหนคิดอะไรไม่ออกกลับมาที่ปาโชครับเซนเตอร์ไปวิเต้ปาโชลากเข้ามาเองนะครับลากเข้ามาเองเปิดบอลมาทางด้านซ้ายแต่ไม่ได้ครับถูกตัดบอลกลับมาแล้วจะโต้กลับเร็วนะลากเข้าไปขวางกันสั้นๆเม็กซิโกจะไปซ้ายหรือไม่ครับไปให้กับคิโยเนสโอ้โดนขวางอยู่นะครับต่อบอลกันสั้นๆแล้วก็แก้เพรสออกมาได้แล้วลากเข้ามาแล้วตอนนี้เจ้าโลโมกรรมการเป่าเกิดอะไรขึ้น
2: ฟาวฮะกรรมการตัดเกมเม็กซิโกมาโวยบอกว่าเออกำลังจังหวะได้เปรียบนะพี่ก็มาเป่าทำพระแสงของเราอะไร
1: ไม้แกออกดีมากกรรมการคนนี้นะ
2: ฮะ
1: ถ้ามาเป็นจราจรบ้านเรานะ
2: ฮะ
1: นะสนวังทองหลางกรุณาจ้าง
2: นี่กระดับต้นต้นของยุโรปนะครับพี่
1: แป๊บนี่มือไม้แกแบบโอ้ยลา
2: ใช่
1: ถ้าโบกรบได้ดีมากเลยถ้าไม่ชนก็คล่องเลย
2: ครับตอนนี้วิ่งกันนะบาทและอยู่ในช่วงของ hydration break นะครับหรือว่า cooling break นะครับ3นาทีถึงแม้ฝนตกก็ต้องมี3นาที
1: จะวิ่งยังไงก็ไม่รู้
2: ใช
1: ่โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของฟุตบอลเลย
2: ครับนี่เป็นถ้าดูง่ายๆเหมือน4ควอเตอร์เลยนะฮะเหมือนกีฬาอเมริกันเกมไปเลยนะฮะ
1: เหตุที่มาของการพักนะฮะดื่มน้ำตามอัธยาศัยครึ่งละ3นาทีเพราะว่าก่อนหน้านี้
2: อากาศ
1: โอกาสมันร้อนที่อเมริกา
2: ใช่ครับ
1: ทางฟีฟ่าก็เป็นห่วงนะฮะเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะเกรงว่าจะเล่นไม่สนุกไงก็เลยให้พักนะครับครึ่งละครั้งครั้งละ3นาทีนะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการแก้เกมในช่วงนี้ไปด้วยในตัวนะแต่ละทีมที่นะอยากจะเปลี่ยนกลยุทธ์ยุทธวิธีการรบการเล่นนะฮะก็สั่งการอะไรได้เลยครับ
2: ตอนนี้เนี่ยสถิติที่เกิดขึ้นในช่วงแรก20กว่านาทีเนี่ยปรากฏว่า เม็กซิโกพับสนามบุกนะครับและมีโอกาสยิงถึง7ครั้งแล้วเป็นประตู1ครั้งนะครับเอกวาดอร์มีจังหวะยิง1ครั้งแล้วก็ไม่ตรงกรอบนะครับโดนเสาครองบอลเนี่ยเม็กซิโก49เอกวาดอร์41นะครับจังหวะในการตัดฟาวล์เม็กซิโก3เอกวาดอร์2

0: นะครับแล้วก็เตะมุมเม็กซิโกได้1ครั้งนะครับใบเหลืองยังไม่มีนะฮะบรรยากาศในสนามสนุกมากนะครับเพราะว่าเพ้นหน้ากันมาใส่หมวกกันมาแล้วก็เชียร์อย่างมีความสุขนะครับแฟนบอลของเจ้าถิ่นนะครับที่เอสเตกาสเตเดียมนะครับ
1: โอ้จังหวะได้ประตูนำ 1-0 นี่เป็นการเล่นที่แบบสายตาดีมากนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แผงหลังของทางเม็กซิโกเห็นทางซ้ายว่างนะครับบูเลียนคิโยเนสยืนอยู่ตรงเส้นกลางสนามนะเปิดโด่งไปแล้วแกก็วิ่งไปเอาบอลกระชากลากเข้ามาแผงหลังของเอกวาดอร์รออยู่ตัวนั้นนะ
0: ครับ
1: เหลือปาโช่ไปขวางอยู่คนเดียวนะแกก็หลอกปาโช่หนึ่งจังหวะส
0: ับ
1: ด้วยขวาเข้าไปเสาแรกโอ้โหคมกริบมาก
0: เป็นการแอสซิสต์นะครับของโรเบโตอันวาราโดนะครับเบอร์25แล้วก็เป็นฮูเรียนกิโยเนสนะครับจากอันควาเซียนะครับสังหารเข้าประตูไปแบบเด็ดขาดมากยิงแบบชัดเจนมากแสกอย่างนี้เรียกว่าแสกหน้าไหม
1: ไม่ใช่แสกครับเพราะว่านะครับมันเข้าเสาแรกแต่แบบ
0: ใช่
1: คือมาคนเดียวอ่ะข้ามาคนเดียวแล้วยิงประตูได้เนี่ยมันนานๆจะเห็นนะนะฮะเอาละครับตอนนี้ภาพกลับมาที่บุคคลสำคัญของทางเม็กซิโกแล้วคร
0: ับพวก VIP ก็ยังดัดฟันอยู่เลยนะ
1: ครับ
0: กิโยเนสฮะ
1: โอ้โห
0: เนี่ย
1: แกดัดฟันในวัยนี้นะฮะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าต้องการให้ฟันสวยงาม รักษาสุขภาพฟัน
1: จะได้ยิ้มให้ได้สวยขึ้น
0: นี่ฮะ
1: คือช่างภาพเขาก็เก่งนะพอนำ1-0ก็จะตัดกลับมาที่ภาพพวก VIP เม็กซิโก
0: ใช่ใช่
1: ได้ล่าเริงอะไรกันอย่างนี
0: ้คือนิดตอนนี้โดดเด่นที่สุดของเอลกาดอร์น่าจะเป็นทรงผมฮะ
1: เซสไคเซโดทำร้านไหนโปรดทราบแจ้งคุณเทพด้วย
0: คือถ้าทำอย่างนี้แล้วผลการแข่งขันเป็นอย่างนี้นะฮะอย่าทำซะดีกว่านะ
1: ตอนที่ไปทำตอนแรกที่ว่าตกรอบ
0: ใช้เวลาไปทำอยู่ใช่ไหม
1: ก็ไม่คิดว่าพี่เยอรมันจะให้ผมผ่านผมเลยมาเล่นกลับมาเล่นกันอีกครั้งเมื่อสักครู่นะฮะเจ้าทีมเนสนะครับได้เขาเรียกว่าโยนยาวมาให้แกวิ่งบ้างแกก็วิ่งวิ่งไปแกว่งไปนะครับเพราะว่าถูกแซะหลังนะแล้วก็ล้มคว่ำไป
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ฟาวด้วยนะเป็นลูกทุ่งของเอกวาดอร์แล้วครับ1ประตูต่อ0ตอนนี้เวลาในสนาม28นาทีครับเม็กซิโกก็ยังทำเกมลุกได้มากกว่าเยอะเลยนะฮะเอกวาดอร์นานๆจะทำนะฮะก็เรียกว่าลูกโต้กลับมาสักหน่อยลูกทุ่มตุ้มเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้บอลด้วยนะเม็กซิโกแย่งบอลได้ด้วยนะครับตอนนี้พัวพันเป็นบอลวัดเลยนะครับโอ้โห 8-9 คนลุมเป็นกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็เอกวาดอร์พยายามต่อบอลสั้นนะเพื่อจะทำเกมลุกเข้ามาบ้างแต่ก็พลาดนะกลางเม็กซิโกวันนี้เก็บหมดเลยนะฮะโอ้วันนี้เล่นดีครับไม่ว่าจะเป็นเอริกลีล่าหมายเลข6โรโม่หมายเลข7แล้วก็น้องโมราไอ้หนุ่ม17ปีนะฮะกลางลุกตัวนี้โอ้โหเป็นตัวฟรีเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวอยู่ตรงกลางหน้าเป้า3คนวันนี้รอนะลูกใส่พานให้ไปยิง
0: ลีลาโลโมแล้วก็ทางด้านของโมลานะฮะลาลาเนี่ยนะฮะแผงกองกลางของเม็กซิโก
1: เจ้าอันวาราโดหมายเลข25วันนี้ก็ดูเด่นนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นทั้งตัวรับแล้วก็รุกให้หมายเลข25นะนะพูดถึงก็มาเลยครับวันนี้มายืนฝั่งขวาอีกแล้วนะครับมาแทนสลับกับน้องโมรากันเวลาไปซ้ายนะฮะอันราโดมาอยู่ขวาตามเกมลุกเจาะมาตรงกลางบ้างนะครับเอริกลีล่าคันยาโดนะฮะทีนี้เกมยังช้าอยู่นะครับเล่นบอลให้เอกวาดอร์มานะครับลิงชิงบอลกันอยู่มาอีกแล้วน้องโมลาด้านซ้ายโอ้โหความคล่องแกนี่น้องๆอย่ามาเลยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางแม่ไม่มีใครนะฮะเจ้านะครับโรโม่ยังมาไม่ทันอันราวาโดก็ยังช้าแต่เปิดอสวยจังหวะเปิดดีมากจังหวะรับไม่ดีเอาละครับโอ้โหกระดกข้ามหัวมาฮิเมเนสแต่ไปเอาบอลไม่ได้สกัดมาเข้าเท้าแกกระชากลากมา กล้จะผ่าน2คนแล้วก็ยังได้อยู่ด้านขวาต่อบอลทิ้งไหล
0: เรียบร้อยยิง2ประตูต่อ0ครับลูกนี้หมายเลข9นะครับเรียบร้อยนะครับยิงเข้าไปนะครับราอูฮิมิเนสจากฟูลแลมนะครับมีจังหวะยิงลูกนี้
1: ครับแกได้บอลนะแกโอ้โหนี่กระดกบอลข้าหัววิ่งไปหาบอลถูกสกัดออกมาแล้วแกก็ไปแย่งแล้วก็ลากเข้าไปนะคร
0: ับ
1: หลบไป1คนชิงไปให้คิโอเนสคิโอเนสชิงกลับให้แกซัดด้วยขวาตู้มเดียวฮะ

0: สิบลาครับระยะ
1: ราอูฮิเมเนสนะครับประตูที่2ของเม็กซิโกนะครับ2ประตูต่อ0
0: ครับมองไป1ครั้งไม่เข้ากรอบแล้วยิงดีกว่า
1: ครับ
0: นะเพราะว่าแกเอาผ้าคาดหัวอยู่เนี่ยจังหวะเนี้ยกระดกบอลข้ามหัวแล้ววิ่งไปนะครับเจอสกัดออกมาแล้วมาเข้าเท้าแกแกลากเข้าไปตรงกลางหลอกไป1คนแล้วก็ส่งไปให้ทางคิโยเนกยูเนกขวางกลับมาให้แกทำชิ่งกันนะครับแล้วก็นี่ฮะยิงเสียดเสา2โอ้โหตาแกดีมากตัวนี้เห็นไหมแล้วประตูอยู่ตรงกลาง
1: เยี่ยมเลย
0: ยิงหนีมือเลย
1: หัวเล่นคิโยเนสนะครับชิ่งกลับมาให้กับราอูฮิเมเนสยิงเข้าประตูไปคนยิงคนแรกฮะแทงบอลเชิงทางลึกนะครับส่งมาให้กับราอูฮิเมเนสยิงเข้าไปฮะ 2-0 ตอนนี้นาทีที่31นะครับ2ประตูต่อ0เม็กซิโกนำ
0: ถ้าพุ่งเหลาเล่นไปกับพื้นนี
1: ่
0: ไม่ได้เห็นหนาเลยนะ
1: ฉลามบกใช่ไหม
0: ฉลามบกของเยอรมัน
1: อ่ะไม่รู้จะพุ่งเหลาในวาระใดเยอรมันก็ไม่ค่อยได้พุ่งอ่ะตอนนี
0: ้นี่เพิ่งเห็นเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยการแสดงความดีใจของฮิเมเนสเนี่ยแกพุ่งเหลาเล่นสกีบกไปเลยนะ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสถานการณ์เกมยังเป็นอย่างนี้เนี่ย
0: บางทีเราได้กินข้าวแน่นอนครับ
1: บางทีนะฮะ 3-0 ของฝรั่งเศสที่ชนะสวีเดนไปเนี่ยอาจจะโดนทำลายสถิติในคู่นี้นะ
0: เอาหร
1: อ
0: เท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับ
1: แต่ขอให้จบใน90น
0: าทีจบใน90นาทีเป็นลูกตั้งเตะจากฝั่งประตูของเม็กซิโกนะฮะราอูลรันเกนในชุดสีชมพูนะชุดนี้แม่พ่อเรียกแม่ให้ดูเลยนะ
1: ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะมาโฟกัสเข้าถึงรอบรองเป็นอย่างน้อยเม็กซิโกนะ
0: เม็กซิโกกับสหรัฐดูดีมาก
1: ครับ
0: แคนาดาอาจจะดูไม่ดีแต่ไปรอก่อนแล้วนะนะกระชากลากเข้ามาทางฝั่งซ้ายนะครับ
1: เอ็งเนอร์วานิเซียนะครับ
0: โอ้ยแต่ก็ไม่ผ่านหลังของทางเม็กซิโกนะครับเจอกับเนลมอนเทสสกัดออกไป
1: มอนเทสเป็น
0: คนเดียวอ่ะ
1: ก
0: ับ
1: ต
0: ัน
1: ทีมนะฮะกับตันทีมของเม็กซิโกนะฮะ
0: ก็ยังได้ลูกเตะมุมนะฮะ
1: ใช่
0: จังหวะสุดท้ายไปไม่ได้ก็เตะใส่มอนเทสเอกวาดอร์ได้เตะมุม
1: ต้องระดมกันเข้ามานะครับปาโชก็ต้องขึ้นมาบงนะครับ
0: เป็นมุมรูปร่างเป็นเสาไฟฟ้า
1: จากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับปาโช
0: ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้แล้วก็อันปาคีเอก็นี่ก็แบ็คซ้ายก็ต้องขึ้นมาด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: จากอาร์เซนอลตอนนี้
0: โอ้โหผักแรงเลยนะกับผู้เล่นของเม็กซิโกลูกกระแทกล้มไป3คนแล้วครับตอนนี้กรรมการต้องเป่านกหวีดแล้วครับคุณทำอะไรกันเล่นชักกระเยอะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับคุณไม่ดูเพื่อนเขาจะเตะมุมมาหรือกับอะไร
1: อันนี้ต้องขอบคุณอาร์เซนอลไหมอ่ะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำให้รูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเยอะนะไปกองกันในกรอบเขตโทษเน
0: ี่ย
1: ใช่ครับ
0: แรกๆไม่ค่อยมีนะเพราะกรรมการเขาแจ้งเตือนให้ทราบว่ากติกาใหม่ของฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้
0: ถ้ามีปัญหาตรงนี้เขาไม่ให้นะครับ
1: ใช่ครับนี่กรรมการอธิบายหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเยอะมากนะฮะแล้วไปมั่วกันอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยฮะ
0: ผู้รักษาประตูไม่มีใครไปอยู่กับแกแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นจับเป็นคู่เป็นคู
1: ่ใช่คร
0: ับ เปิดโด่งเข้าไปแล้วโบยสกัดออกมาได้ครับโดยมือรันเกลฮะแล้วก็นะเปิดบอลเข้าไปไมโด่งเข้าไปในกรอบ18หลาแต่ไม่มีเอกวาดอร์ณตรงนั้น
1: ผมชอบเสื้อกรรมการนะเขามีเสื้อติ
0: ดดำ
1: มีชื่ออยู่ข้างหลังเลยนะฮะเวนซิสสโตอาสลักโกเวนซิสนะครับมีชื่ออยู่เลยเพราะฉะนั้นแม่กรรมการไม่ซ้ำกันแน่นอนนะใส่เสื้อไม่ซ้ำกันแน่นอน
0: ชุดดำนี้เป็นชุดนะฮะซึ่งเมื่อก่อนน้องๆที่เคยไม่เคยดูฟุตบอลโลกเมื่อก่อนกรรมการต้องมีสีเดียวสีดำ
1: สีดำใช่ครับ
0: ฉะนั้นชาติไหนที่มีสีค้ำๆคล้ายๆดำต้องเปลี่ยนสีก็ลงเล่น
1: นิวซีแลนด์ไงนิวซีแลนด์ต้องเปลี่ยนเป็นออไวท์นะครับจากออแบ็กเป็นออไวท
0: ์ตอนหลังก็เริ่มจะไม่นะฮะให้ใส่ชุดดำชุดเดียวแล
1: ้
0: วมีหลากหลายสีเพราะผมจำได้ผมเล่นเกมบ่อยวันนี้กรรมการจะใส่ชุดสีอะไรตอนนี้มีการเปลี่ยนกติกากันแล้วโอ้โหทายกันมาสนุกเลยนะผู้เล่นของเม็กซิโกเจ็บอยู่ตรงกลางสนามนะครับนะฮะกันยาโดโดนสอยหลังครับก็กรรมการเป่าให้เป็นลูกตั้งเตะกลางสนามของเม็กซิโก
1: อ
0: ันนี้หัวทองมี2คนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เอกวาดอร์นะฮะ
1: 1ใน2นี่ก็เป็นมอเชสกับไซโดนะฮะ
0: ขยับตัวขึ้นมาเล่นได้ครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้ก็ดึงเวลาไปเรื่อยนะนำ 2-0 นะครับเจ็บน้อยก็ต้องเจ็บมากเจ็บมากก็ต้องเจ็บมากมาก
1: 36นาทีฮะ 2-0 ตอนนี้แล้วสอว่าประตูที่3จะมาด้วยนะฮะ
0: มาแล้วเนี่ยเปิดซ้ายไปน้องโมลา โมลาโหคล่องมากนะครับประโยคนี้ซ้ายขวาทีไปในไม่ได้ก็คือหลังให้พี่ต้องเรียกว่าพี่ไม่ใช่เพื่อนนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะพี่เขาแต่ละคนนี่อายุ30มั่ง20ปลายๆมั่งแก17อยู่คนเดียวนะครับ
1: คือกลางของเม็กซิโกเนี่ยตัดกลางของเอกวาดอร์ไปเลยนะฮะหมดสิทธิ์เลยนะเอกวาดอร์ตอนนี้แทบไม่มีกลางเลยนะฮะ
0: โอ้วันนี้นะฮะเอริกอีราอันวาราโดโรโม4คนช่วยกันตัดเกมกลางสนามเม็กซิโกวันนี้เล่นง่ายเล่นสบายเอกวาดอร์ต้องโยนยาวอย่างเดียวนะให้กองหน้าวิ่งไล่เกมเป็นของเม็กซิโกลากเข้ามาไม่มีใครเข้าก็ลากมาเรื่อยครับแบ็คซ้ายลากมาเองนะครับกันยาโดฮะกันยาโดดูน้องน้องโมลาผมอยู่ไหนน้องโมลาน้องโมลาคุณมารับบอลพี่หน่อยแล้วก็ส่งไปก็พลาดครับโลโมเสียบอลให้กับเอกวาดอร์เอกวาดอร์ลากเข้ามาแล้วก็โดนโอ้โห3ลุมฮะเรียบร้อยเสียบอลครับกรรมการไม่เป่านะครับให้เล่นกันต่อครับไม่ฟาวครับเอกวาดอร์แย่งบอลคืนมาได้มาที่อันปาคีเอไปไม่ได้ก็เดี๋ยวส่งพี่ปาโชแน่นอน
1: มอยเซสแกชิโดเพิ่งได้บอลนะ
0: ครับมอยเซสตอนนี้หายไปเลยแผงกลางของเอกวาดอร์เนี่ยนะ
1: แกทำลายอะไรไม่ได้เลยฮะเพราะแกโดนไป2ลูกนะฮะแกไม่สามารถทำลายเกมอะไรได้เลย
0: บอลต่อกันนะฮะตรงไปตรงมาของเม็กซิโกงานนี้ทำลายแผงกลางของเอกวาดอร์เรียบราบแล้วก็ตัดเกมไปสอยเท้า
1: แกชิโดโดนสอยเท้าเนี่ยนะครับมอยเซสแกชิโดโดนสอยลงไปร่วงฮะ
0: ครับผมแกก็สั้นน
1: ะ
0: แต่ก็ยังทำให้หัวแกออกขาวทองได้คือผมก็สั้นมากสั้นติดหัวครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ทำให้เป็นทองได้นี่มันน่าเฮ่อไม่ธรรมดานะแกต้องตั้งเตะเอง
1: เขามีความโดดเด่นในเรื่องของการยิงไกลนะมอยเซสกาเซโดเนี่ย
0: อย่าบอกว่าแกจะยิงนะนี่เกือบประมาณ45หลาหน้ากรอบประตูของเม็กซิโกประมาณ45หลาครับแล้วคนที่ยืนอยู่ที่ลูกฟุตบอลก็คนนี้ครับมอยเซสไคเซโดผู้เล่นจากเชลซียก2มือให้เพื่อนอันนี้เป็นภาพที่ผมงงมากว่า2มือคืออะไร
1: เพื่อออกไปหลังประตูเลยฮะ
0: จะเปิดไปเสาขวาหรือเสาซ้าย
1: คือ2ชู2มือคือแบบว่าเดี๋ยวผมโยนออกไปข้างหลังเลยฮะ
0: ก็โยนไปเสาซ้าย
1: ใช่ครับ
0: กลางเกิน
1: เกมตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับโอกาสยิงเม็กซิโกเป็น8นะครับเอกวาดอร์1นะฮะแล้วก็เข้ากรอบเม็กซิโกเข้ากรอบ2ลูก2ประตูเลยนะฮะในขณะที่เอกวาดอร์ยังไม่เข้ากรอบเลยนะฮะนี่เป็นไฮไลท์การยิงประตูของฮิเมเนสนะครับจากฟูลแลมแล้วก็โอกาสในการครองบอลเม็กซิโก 51% เอกวาดอร์ 42% นะครับการตัดฟาวล์เนี่ยเอกวาดอร์ตัดฟาวล์มากขึ้นนะครับ4ครั้งเม็กซิโก3ครั้งครับ
0: เอาละครับปาโชได้บอลอยู่ครับแล้วก็มองเพื่อนๆนะครับไม่รู้จะส่งให้ใครดีฮะปาโชนี่เป็นเซนเตอร์นะฮะเอกวาดอร์ครับมอยล็อกแกมรุทําไมก็ลากมาเองเลยครับลากมาดื้อๆเลยครับไม่มีเพื่อนให้ส่งนะแล้วก็เปิดแม่นด้วยนะครับมาทางด้านขวาให้กับเจ้าเบบัวเบบัวลากเข้ามาในกรอบแขนท่อนละยิงไหมยิงหน่อยสิพี่ยิงแล้ว
1: โอ้โหมีจังหวะเซฟครั้งแรกของเกมนี้นะครับ
0: เจ้าเบบัวหมายเลข9ได้บอลจากปาโชกระชากลากมาเข้ากรอบด้วยซ้ายซัดเข้าไปแหมกำลังจะเข้ามุมอะ
1: ราอูลันเกลก็เซฟไว้ได้นะครับลูกนี้โอ้โหนี่เป็นจังหวะยิงตรงกรอบครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องออกแรงนะครับราอูลันเกล
0: เตะมุมครับ
1: มอยเซสแคนเซโลเป็นคนรับบทเตะมุมเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วจากลูกตั้งเตะนะครับปาโชอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาละ
0: ปาโชนี่แกก็ไม่ธรรมดานะแกเล่นอยู่เปเชนะ
1: ฮะ
0: เปิดมาลูกจังหวะนี้เปิดมาสวยแต่
1: เคลียร์ได้
0: เม็กซิโกสวยกว่าโมงออกมาสกัดมายาวๆนะครับแล้วก็ฟรานโก้ครับฟรานโก้ของเอกวาดอร
1: ์ส่งกลับเลยฮะ
0: ส่งกลับประตูแกไม่ทำเกมบุกต่อนะแกตามอยู่2นะฮะ
1: ช้าๆได้พาเล่มงามผ่านไป40นาทีเองยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ
0: ไอ้พาเล่มงามเนี่ยมันจมอยู่ในมหาสมุทรนะมันยากนะคุณตอนนี้ลากเข้ามานะอันกูโร่กราบซ้ายอันกูโร่การลากมาซ้ายซ้ายปาดเข้าไปตรงกลางโอ้
1: โหปาดเข้าไปนะครับ
0: มอนเทสขวางสกัดออกหลังได้บุดบิดนะครับโอ้ยดูดีด้วยครับอังกูโร่เมื่อสักครู่นะครับหลอกกองหลังแบ็คขวากระชากเข้ามาในกรอบแล้วก็ปาดมาตรงกลางนะครับแต่ว่าเม็กซิโกสกัดออกหลังเตะมุมอีกครั้ง
1: เป็นโรเบโตอันวาราโดนะครับสกัดบอลออกหลังไปเตะมุมนะครับ
0: ไคเซโดไคเซโดยกมือแล้วครับเตะมุมปาโชปาโช พยายามเอามือกันนะฮะแล้วก็เปิดโดงไปได้แหมไปถึงมือของรันเกนนะครับ
1: ชกออกไปข้างสนามเลยนะอีกด้านหนึ่งเลย
0: ทุ่มลูกทุ่มเอกวาดอร์เล่นให้เร็วหน่อยทุ่มคืนมาให้ฟรังโกเอาไงคืนมา
1: ไคเซโด
0: มาคีเอเอามาด้านซ้ายนะครับโอ้ยเปิดเข้าไปครับอินคาเปียเปิดไม่ดีฮะโดนสกัดแต่ออกข้างได้ลูกทุ่มเอกวาดอร์คนที่จะเท่ามาทุ่มเป็นอันกูโร่ครับอันกูโร่นี่น่าจะทุ่มยาวครับการเปลี่ยนผู้ทุ่มอย่างนี้นี่ฮะทุ่มยาวแน่นอนครับดูทางด้านซ้ายทางฝั่งของเม็กซิโกเหมือนคอร์เนอร์ดีๆนี่เองครับลูกอย่างนี้ชุลมุนหน้ากรอบเหมือนเดิมครับเหมือนลูกเตะมุมครับจับคู่กันเลยครับมาจากโคนทวีปแต่ตอนนี้รักกันนะฮะกอดกันนะฮะจับเป็นคู่เอาไปลูกเตะมุมนะครับมูแล้วก็โอ้โหเปิดเข้ามามันต่ำเกินไปโดนมงแล้วก็มงออกไปเองด้วยนะครับ
1: มงออกไปเองนะครับหมายเลข3นะครับเปียโรอินคาเบียนะครับจากอาร์เซนอลมงออกไปเลย
0: เสา2ไม่ได้ผลเปิดไปเสาแรกก็โดนนะฮะมงออกไปเองนะครับมุมไม่มีอันนี้ครับภาพกลับมาที่ทางนะครับเบบัวลากเข้าไปซัดเข้ากรอบด้วยเท้าซ้ายสวยงามนะแต่ยังงามไม่พอมันเกณฑ์ปัดออกครับ
1: รันเกลงามกว่า
0: แล้วก็สาดยาวมาฮะรันเกลเปิดมาแล้วก็ออกหลังอีกฝั่งไปเลยนะครับยาวจริงๆตอนนี้42นาทีนะครับเอกวาดอร์ตามเม็กซิโกเจ้าภาพอยู่2-0
1: ในช่วง5นาทีก่อนหมดครึ่งแรกเนี่ยเอกวาดอร์มีโอกาสบุกขึ้นมาต่อบอลขึ้นมาและมีจังหวะสร้างความหวาดเสียวได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูฮะ
0: ก็ต้องสาดยาวมาให้ซ้ายให้ขวานะครับวิ่งไล่กวดเอาบอลแล้วกระชากลากเข้าไปยิงเอง
1: โมลานะฮะโมลามาแล
0: ้
1: ว
0: โมลามาอยู่ขวาอีกแล้วต่อบอลให้เพื่อนแล้วก็
1: คุณโมลามา
0: ส่งกลับมาที่โมลาด้านขวาลากเข้าไปถึงเส้นหลังแล้วก็เปิดโด่งไปตรงกลางโม
1: โอ้โห
0: เจ้า
1: ฮิมิเนสมีจังหวะมงอีกแล้ว
0: บอกว่าลูกมงแกไม่ได้ผลต้องเอาเชือกบนหัวออกก้อนเนี่ยโมลาไม่ธรรมดานะเปิดไปเข้าหัวฮิมิเนสเลยแต่ว่าแหมปาโชก็โดดเบียดด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ถนัดนะครับแต่แกสูงกว่านะครับกองหน้าคนนี้ของฟูแลมยัง 2-0 เหมือนเดิมนี่ได้บอลแล้วเนี่ยขวัญใจคุณสุเทพนะฮะ
1: มอเชสใช่ไหม
0: มอเชส
1: ไม่ได้ทำชิ้นเป็นอันอะไรเลยฮะนอกมีอยู่2อย่างที่เด่นคือเป็นกัปตันทีมกับหัวทองเท่านั้นนะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวแต่องค์ประกอบไม่เหมือนที่เชลซีบอลอยู่กับเม็กซิโกครองบอลกันช้าๆไปไหนไม่ได้เอกวาดอร์เริ่มจะไล่บอลเพิ่งรู้ตัวนะตามอยู่2ลูกต้องไล่บอลแล้วครับไปยืนติดชื่ออยู่แดนตัวเองคงไม่ได้แล้วครับก็คืนหลังไปให้กับทางผู้รักษาประตูรันเกนก็สาดยามาเลยแล้วก็ทำชิงกับแดนหน้าสวยอีกแล้วจังหวะนี้นะฮะวิ่งเติมเข้าไปซานเชสอยู่แบ็คขวาเติมเข้าไปแล้วเปิดมาตรงกลางหา
1: 30ไหม30โอ้โห
0: วอลเล่ฮาบอลเล่มา
1: เกือบ
0: ฮิมิเนซฮาบอลเล่ลูกมันลงพื้นกระดอนออกไปนิดเดียวนะครับนี่ฮะได้สับฮาบอลเล่มานี่แล้วคนที่โมงก็คือไอ้หนูโมลานั่นนะครับถ้าแกสูงกว่านี้นิดนะเห็นไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แกพยายามสะบัดบอลให้เข้ากรอบแต่ไม่โดนศีรษะแกไปฝึกโมงอีกนิดหน่อยโมลานะตอนนี้ฝึกยังไม่ครบคอร์สเนี่ยฝึกเท้ามาแล้ว
1: ยัง
0: ไม่ได้ฝึกหัว17ปีเน้นย้ำนะครับโอ้นี่เกิดเหมือนกับเจ้าเด็กสเปนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ส่งมาโชว์โดยเฉพาะนะเม็กซิโกเนี่ย
1: ส่งมา
0: ฮาเวียฮากิเลสนี่ส่งมาโชว์
1: คือเตรียมมาสำหรับอีกแผนหนึ่งพอเจอ19ลงเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยเอาดาวรุ่งลงเลยเหรอ
0: เอาละครับโชว์ป้ายแล้วต่อ5นาทีทดเวลา5นาทีครับ5นาทีก็ทดน้ำไปก็3แล้วเนาะ2-0ตอนนี้ฮาวีฮากิเล่นี่ยิ้มตลอดเวลาครับ
1: แล้วกิมเบโตโมราเนี่ยนะครับแกความสูงเนี่ยเท่ากับบรรดาซูเปอร์สตาร์ของโลกใบนี้เลยนะ168ซมถูกไหมเท่ากับมาราโดน่าเท่ากับเมสซี่อะไรประมาณนี้เองนะฮะ
0: คนเล่นดีๆพวกนี้ต้องสูงเท่านี้นะ
1: ใช่ฮะโอ้โห
0: ก็ทอดเวลาไปแล้วเอกวาดอร์ก็ยังดูแล้วยากนะครับในการที่ทำประตูได้ ต้องเปิดยาวๆมานะวัดใจกองหน้ากับกองหลังเม็กซิโกกันแล้วครับแล้วก็เสียบอลไปแล้วครับแผงกลางของเม็กซิโกได้บอลอีกแล้วครับนี่ฮะ

0: อยู่ที่เท้าของผู้รักษาประตูเม็กซิโกรันเกนก็เปิดยาวมารู้เปิดยาวเท้าแกดีมากนะเปิดมาในแหมต่อบอลได้เล่นเกมลุกได้ต่อเลยเอาโหยเปิดหลังกลับไปแล้วแหมเกือบไปฮะวาเลนเซียครับเกือบได้บอลในกรอบของเม็กซิโกฮะต้องออกไปออกไปก่อนมอนเทสครับปลอดภัยไว้ก่อนฮะนี่ฮะโอ้เป็นบาสเกสนะกวาดเห็นกวาดลาเลยนะครับย่อมต้องยอมมาเมื่อสักครู่นะครับเอปดอออกไปด้านขวาทางเบบัวหมายเลข9กระชากไปก็ไม่ผ่านครับบอลออกข้างครับเนี่ยเจอสกัดโอ้โหไปโดนเท้าแกเล็กน้อย
1: ฮะ
0: แกเลยล้มเลยครับกันยาโดไปสกัดโดนปลายเท้าแกเป็นลูกตั้งเตะของเอกวาดอร์ครับอีก3นาทีครับหมดเวลาช่วงทดคนที่จะเตะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้หนุ่มผมทองไคซิดุระยะประมาณ50หลาขวางขวาส่งมือซ้ายแสดงว่าจะไปเสา2
1: ชู2มือแล้วไม่มีผล
0: นี่ไงไปเสา2เดียวไปเสา2จริงๆโอ้โหแต่แกก็เปิดดีนะ
1: ออกไปเลย
0: ตามไม่ดี
1: เป็นความผิดของคนตามนะตามไม่ดี
0: พอโดเดสครับเปิดไปตรงนั้นเลยนะครับแกวิ่งช้าไปหน่อยแล้วก็สายหน้าเลยบอกว่าแล้วว่าจะไปตรงนั้นภาพต่อมาที่ไคเซโดสายหน้าสายหน้าไม่ได้เรื่องครับ
1: หมายถึงว่าตัวแกหรือว่า
0: แค่เปิดดีแล้วเอาแล้วครับสาดยาวมาลันเกเปิดมาโอ้มงตั้งได้ด้วยนะครับโลโม
1: ผู้รักษาประตูของเม็กซิโกเนี่ยเปิดบอลดีมากนะครับราอูลันเกลเนี่ยแกเปิดกี่ครั้งเนี่ยเข้าทางของผู้เล่นฝ่ายตัวเองแล้วเปิดเกมบุกได้ตลอดเวลา
0: โอ้เพชรเสื้อของเอกวาดอร์นี่เป็นยี่ห้อมาราธอนคิดถึงตะก้อบ้านเราตั้งเตะของฝั่งเอกวาดอร์ครับซาลินเดสเปิดยาวมาบ้างแล้วก็เม็กซิโกโมงสกัดออกมาออกข้าง
1: ในช่วงทดเวลา7ของครึ่งแรกนะครับบวก5นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับเหลือเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วดูทรงแล้วเนี่ยคือหนึ่งเวลาแรกน่าจะจบลงที่เม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0นะฮะ
0: จังหวะสุดท้ายของเอกวาดอร์ได้ลูกทุ่มมาฟันโก้ทุ่มเข้ามาทุ่มมาปุ๊บเพื่อนก็ลุมเลยนะครับโอ้ยังแย่งบอลมาได้ส่งมาที่คันปาเยแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายแทงตรงมาทางด้านอันกูโรอันกูโรลากเข้าไปลากกระชากวิ่งแข่งเข้าไปทันไหมโอ้โหเจอเทนกวาดลานอีกแล้วโอ้ยนะครับทางซันเชสไม่ประมาทครับกวาดออกไปก่อนที่ทางอันกูโรจะเปิดเข้ามาตรงหน้ากรอบเป็นลูกเตะมุมสุดท้ายของเอกวาดอร์ในครึ่งนี้แล้วนะครับระดมเอาประตูขึ้นมาด้วยไหมครับ อย่าเล่นสั้นครับขอร้องครับแม่ขอร้องครับเปิดไปเถอะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับมีเพื่อนมารอรับบอลจะเล่นสั้นหรือจะเล่นยาวครับ
1: ต้องเปิดแล้ว
0: มุมของเอกวาดอร์ผักกันไปผักกันมาล้มลุกคุกขานหน้ากรอบอีกแล้ว
1: โมเชสโกเซโดนี่รู้สึกว่าเปาะมากแล้วตอนนี้นิวสันอันกูโร่นะครับจากเซนเตอร์แลนด์จะเปิดเข้ามาเล่นสั้น
0: กันสั้นๆแล้วก็เปิดคืนมาแล้วก็ขวางกลับมาที่ตัวเซนเตอร์เอายังไงดี
1: จบเกม
0: ไคเซโดไม่ทันได้เปิดเข้าไปตรงกลางกรรมการเป่าก
1: รรมการเป่าหมดเวลาเลยฮะเป๊ะมากเลยฮะกรรมการรำคาญไงลำคาญไง
0: เขาให้เตะมุมก็ไปเล่นสั้นโอมีเชิงล่อไป3จังหวะกรรมการเป่าเลย
1: ถ้าเป็นกรรมการในอังกฤษยังได้เล่นต่อนิดนึง
0: ให้เปิดหน่อย
1: แต่นี่กรรมการเขามาตรฐานของฟีฟ่านะฮะ
0: ใจลาเอ้า
1: ลำคาญมากจ่ายกันไปมาก็เป่าหมดไปเลยฮะ
0: เม็กซิโก2เอกวาดอร์0พักครึ่งครับ
1: ได้ประตูแรกนาทีที่22นะครับจากคูเรียนกิโยเนสนะครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวแล้วก็ประตูที่2ได้นาทีที่31นะครับจากราอูฮิเมเนสนะครับดาวยิงของฟูแลมนะครับเม็กซิโก2เอกวาดอร์0นะครับ
0: ครับ
1: สถิติในครึ่งแรกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเม็กซิโกมีโอกาสยิง10ครั้งได้2ประตูเอกวาดอร์มีโอกาสยิง3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ครั้งยังไม่เป็นประตูโอกาสในการของบอลเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ 46% พื้นที่ในสนามตรงกลางนะครับ 8% แล้วก็เอกวาดอร์ตัดฟาว5ครั้งเม็กซิโกตัดฟาว4ครั้งนะครับเตะมุมเอกวาดอร์มีโอกาสได้เตะมุมถึง4ครั้งนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอกวาดอร์นั้นได้รับใบเหลืองไป1ใบนะฮะ
0: ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ต้องต่อเวลาครับคุณอุเทพ
1: มั่นใจเลยใช่ไหม
0: เราได้กินข้าวแน่นอนครับ
1: มั่นใจมั่นใจ
0: เม็กซิโกจะไปเจอกับอังกฤษหรือดิอาโคงโกเดี๋ยวต้องรอ5ทุ่มวันนี้

0: ครับ
1: 5ทุ่มนะเน้นย้ำเวลาอังกฤษเตะ5ทุ่มวันนี
0: ้เวลาดีด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนบอลของทีมที่คิดว่าตัวเองเก่ง
1: โอ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คิดว่าตัวเองเก่งแต่คนอื่นคิดว่าอังกฤษเก่งผมเป็นหนึ่งในนั้นคู่ที่ได้ประกบกันเรียบร้อยแล้วในรอบ16ทีมเน้นย้ำอีกครั้งบราซิลเจอกับนอร์เวย
0: ์
1: วันที่6ตี3ปารากวัยเจอกับฝรั่งเศส5กรกฎาคมตี4
0: ครับ
1: แล้วก็แคนาดาเจอโมร็อกโกวันที่5เที่ยงคืนตรง
0: ครับ
1: นะครับอ่ะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอังกฤษเนี่ยหลายคนก็พยายามเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าได้แชมป์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1966
1: ครับ
0: พอมาลบกับ2026เนี่ย60ปีแล้วนะ
1: 60ปีพอดี
0: 60ปีแล้วนะยังไม่ได
1: ้ชายไทย
0: เคียงอะไรอีกเลย
1: ชายไทยรับราชการก็เกษียณพอด
0: ีเกษียณเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับกลับมาติดตามรายการนะครับการบรรยายเกมในครึ่งหลังต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บอลโลกสตอรี่
6: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม่
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: สตอรี
1: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: 9นาฬิกา59นาที3วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99ไลฟ์บอลโลก2026นะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนจบเกมนี้ขอกันเข้ามา3รอบจัดให้โคปาชิลีนะครับยูโนซิเดดนะครับคาสโตริก้านะครับเอาชนะเอเวอร์ตันซีดีไป 2-1 แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับปาเลสติโนแพ้ต่อออดาสอิตาเลโนไป2ประตูต่อ3นะครับสมใจแล้วใช่ไหมจ๊ะจัดให้ส่วนฟุตบอลที่เราบรรยายกันอยู่นะครับก็คือเม็กซิโกนะครับนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0คือขึ้นเปรียบเทียบมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นควิโตเนสนะครับกับทางด้านของเอ็กเนอร์เวเลนเซียเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะ
6: ครับ
5: คือปราศจากการเปรียบเทียบเลยสู้กันไม่ได้เลยนะฮะในทุกกรณีนะฮะระบบทีมทางด้านของเม็กซิโกก็ดีกว่ามากฮะต้องบอกว่างั้นเลยนะ
6: ครับก็ประมาณพอๆกับคู่เมื่อเช้าฝรั่งเศสกับสวีเดนฮะ
5: ครับ
6: คู่นั้นก็จบที่ 3-0 นะครับตอนตื่นอยู่ข้างเดียวเลยโอ้โหฝรั่งเศสนี่ท็อปฟอร์มจริง
5: ๆตอนตื่นนี่หมายว่าตอนหมูนะ
6: คือเล่นอยู่ข้างเดียวอย่างเนี้ยขนาดตามอยู่2ลูกสวีเดนยังต้องตั้งรับอ่ะครับ
5: ครับ
6: มันพยายามจะบุกแต่บุกไม่ได้เลยตอนนี้เต็ง1สมราคามากฝรั่งเศสนะครับ
5: จะทำยังไงให้เอกวาดอร์กลับมาฮะดูสภาพเลย
6: โอ้โหก็ฟ้าผ่าก็ไม่ได้น
5: ะ
6: เดี๋ยวบอมจะหยุดไปอีกก็ไม่รู้จะทำไงครับนอกจากนะครับมีปฏิหารนะครับนะครับ
5: ปฏิหารต้องเรียกพี่ไหม
6: ต้องเรียกพ่อต้องเรียกพ่อ
5: ต้องเรียกพ่อเลยนะฮะ
6: ตอนนี้เอกวาดอร์ถึงจะกลับมาได
5: ้
6: เพราะว่าโดนไปเยอะนะฮะน่าจะมี 3-4 ลูกด้วยครับในครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวรอดูจะแก้เกมอย่างไรพอที่จะทำให้ไม่เสียไปมากกว่านี
5: ้
6: นะไม่เสียไปมากกว่านี้มากกว่าต้องสู้ด้วยศักดิ์ศรีแล้วครับเอกวาดอร์นะครับ
5: สักเขาดำไม่ได้นะ
6: ไม่ได้แล้วครับนะต้องเสียเงินนิดนึงสำหรับโปรแกรมที่นะแฟนบอลอยากจะดูในวันนี้ก็บอกได้เลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง5ทุ่มของวันนี้นะครับ
5: กร
6: กฎาคมวันหวยออกเนี่ย5ทุ่มนะฮะอังกฤษเจอเดียคองโก
5: ้
6: นะฮะในรอบนะน็อกเอาท์ซึ่งถ้าผ่านนะอังกฤษก็ต้องมาเจอกับผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับเอกวาดอร์
5: ใช่ครับ
6: น่าจะเป็นเม็กซิโกเจ้าภาพรออยู่แล้วนะครับส่วนอีก2คู่ตี3นะครับตี3ก็คือเช้าของวันที่2กรกฎาคมเบลเยียมนะครับนะมาเรื่อยๆนะครับเจอเซเนกัล
5: ฮะ
6: เซเนกัลนี่เป็นทีมอันดับ3ซึ่งมี3คะแนนทีมเดียวที่รอดเข้ามา
5: ครับ
6: นะเซเนกัลซึ่งมี3คะแนนแต่บวก2ประตูนะเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็คู่ 7:00 น.สหรัฐเจ้าภาพนะทดสอบกับบอสเนีย
5: คือคู่ตี3กับคู่7โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับสหรัฐกับบอสเนียเนี่ยใครชนะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเบลเยียมหรือเซเนกัล
6: ใช่
5: นะครับในรอบสุดทีมต่อไปสเต็ปมันเป็นอย่างนี
6: ้แล้วสหรัฐก็ได้เปรียบนะไปเตะอีกเกมในรอบ16ทีมถ้าชนะนะ
5: ครับ
6: วันที่7นู่น
5: ไ
6: ป

0: ยาวมาก
1: ใช่ใช
0: ่พักห้าวัน
1: อ
0: ่ะ
1: คือสหรัฐเนี่ยถ้าชนะไปเรื่อยๆนะในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอกับสเปนถ้าสเปนมาตามนัดนะแต่ถ้าสเปนไม่มาตามนัดมีอันเป็นไปก่อนอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ส่วนรอบรองชั้นเลิศที่หลายคนบอกเดี๋ยวไปดูรอบรองเลยอยากรู้ว่ากี่โมงโอ้รอบรองเตะกันตีสองบ้านเรานะ
1: ครับ
0: คนการจะดึกมากนะฮะวันที่15กับวันที่16นะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะตีสองส่วนนัดชิงชนะเลิศนี่19กรกฎา
1: ตีสามมั้ง
0: ตีสองเหมือนกัน
1: ตีสองเหมือนกัน
0: ตีสองเหมือนกันครับ
1: ในกลุ่มตอนนี้เนี่ยในกลุ่ม F เนี่ยคือกลุ่มที่ค่อนข้างจะหมองหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเนเธอร์แลนด์ไปแล้วญี่ปุ่นไปแล้วสวีเดนไปแล้วคือทีมที่เข้ารอบจากรอบแรกของกลุ่ม F ตกรอบทั้งหมดเลยแล้วสอว่าในกลุ่มนี้นะครับก็คือในกลุ่ม E จะเป็นอย่างนั้นเพราะเยอรมันตกรอบไปแล้วโกติเวอร์หรือว่าเอลิโคตกรอบไปแล้วสอว่าเอลกาดอร์จะเป็นทีมที่3
0: ตกรอบ
1: กลุ่ม E กับกลุ่ม F สอว่าจะไม่มีทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปเลยนะ
0: กลุ่ม F เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นสวีเดนไปกลุ่ม E เยอรมนีไอวอรี่โคสต์กับเอลกาดอร์จะตามมา
1: เ
0: ออมันเป็นไปได้
1: เป็นไปได้ใช่ครับก็กลุ่มที่เบาๆเนี่ยช่วงหลังก็ทำสถิติในการยิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างอาร์เจนินาเนี่ยอาร์เจนินาออสเตรียแล้วก็แอลจีเรียเข้า3ทีมเลยนะ
0: นะคุณเทพครับคู่ที่ผมรออยากจะชมมากที่สุดนะ
1: คู่ไหนอ่ะ
0: มูเกาะเคปเวิร์ดกับ
1: อาร์เจนินาใช่ไหม
0: ซึ่งเสมอสเปนมาเสมออุรุกวัยเสมอซาอุมา
1: ครับ
0: 3แต้มแต่ดูหล่อเพราะเข้าที่2ในกลุ่ม S สเปนเป็นที่1นะฮะสเปนมี7แต้มมูเกาะเคปเวิร์ดมี3แต้มมูเกาะเคปเวิร์ดนี้ก็ไม่ใช่นะฮะขี้หมูขี้หมานะเสมอสเปนเสมออุรุกวัยได้แต่มาเจอกับทางเต็ง2ของคราวนี้ฟุตบอลโลกอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: อยากดูมากดูเวลาแล้วพอได้ครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: เพราะตรงกับวันเสาร์ฮะแล
1: ้
0: วตีห้า
1: ตีห้า
0: ห้าโมงตีห้าตีห้าจบก็7โมงเช้า
1: ครับ
0: โอ้โหแต่มีนัดเล่นกอล์ฟ11โมง
1: ก็เป็นทีมจากโซนแอฟริกานะครับคือมูเกาะเคปเวิร์ดหรือว่ากาปูเวดีนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสจะพบกับอาร์เจนตินาเต็ง2ของรายการ
0: ลองเล่าอีกสักนิดนะครับพอมีเวลาครับคุณดุจเทพว่าเข้ามาบอลโลกได้อย่างไรแล้วก็มาเป็นครั้งแรกด้วยนะ
1: มาเป็นครั้งแรกครับ
0: แล้วทำไมถึงยังไม่แพ้
1: คือมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ประเทศเนี่ยมีประชากรเพียงประมาณสัก 500,000 เท่านั้น
0: คน
1: 500,000 คนเท่านั้น
0: น้อยกว่าภูเก็ตบ้านเราอีก
1: ใช่ครับดีนะกุลเซาไม่เข้ามาเพราะกุลเซาถ้าเข้ารอบเนี่ยอันนั้นน้อยสุดเลยนะ
0: น้อยสุดกี่คนฮะ
1: อันนั้นรู้สึกว่าประมาณแสนคนเองฮะ
0: โอ้กุลเซานั้นเสมอเอกวาดอร์มานะ
1: ใช่ครับก็เป็นโค้ชเนี่ยเป็นกาบิเวดีนะครับหรือว่าเคปเวิร์ดที่เคยติดทีมชาติเคปเวิร์ดมา21ครั้งนะครับแล้วก็มาเป็นโค้ชในวัย56ปีแต่สิ่งที่โดดเด่นของอิตามูเกาะเคปเวิร์ดเนี่ยก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งทีมพี่แป๊ะทั้งทีมไม่มีเล่นอยู่ในเคปเวิร์ดเลยฮะ
0: โอ้เพราะโอ้ไทยลีกบ้านเรายังมีแต่บ้านเขาไม่มี
1: ไม่มีเลยฮะ
0: ไม่มีลีกด้วยนะ
1: เ
0: คปเวิร์ดลีกไม่มีนะ
1: คือบอลภายในของเขาเนี่ยไม่มีทีมชาติเลยก็เอาเก็บจากไหนเก็บจากที่ตุรกีบ้างโปรตุเกสบ้างกรีซบ้างรัสเซียบ้างโรมาเนียบ้างคือนักเตะของเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เล่นอยู่ในบ้านเลยทั้ง26คนเล่นอยู่ต่างชาติหมดเลย
0: ฉะนั้นก็ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: เล่นในลีกยุโรป
1: แล้วก็ทางด้านของโวซินยาเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับตอนนี้เพราะคุณแม่มาเชียร์ทุกครั้งแล้วแกก็40ปีแล้วแกเซฟเป็นพลวันเลย
0: เกมแรกที่เล่นกับสเปน
1: อ
0: ่ะเซฟจนดังเลย
1: ใช่แล้วแกเล่นอยู่กับชาเวสนะครับสโมสรระดับดิวิชั่น2ของโปรตุเกสคนนี้เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่จะสร้างความลำบากใจให้กับอาร์เจนติน
0: า
1: ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับกัน2คนเป็นอย่างน้อย26กับ17จะลงสนามนะครับสำหรับเอกวาดอร์นะครับ
0: ครับเอกวาดอร์หมายเลข17นี้เป็นผู้เล่นจากสโมสรเอตเรติโกมิไนโรอันเจโรพริเซียโดเป็นตำแหน่งกองหลังนะฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็หมายเลข26ก็เป็นเจเรมี่อาเรวาโลนะครับจากจุดการ์ดนะครับได้ลงทำหน้าที่นะครับเป็นกองหน้านะครับ
0: เป็นกองหน้าครับ
1: เดี๋ยวเช็คนะครับว่าลงเล่นแทนใครต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าโดน 2-0 อย่างนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยฮะน้ำบานฮะ
0: เปลี่ยนหน้า1คนเปลี่ยนหลัง1คนสำหรับเอกวาดอร์
1: ครับ
0: ไปแทนใครเอ่ย
1: ก็แทนหมายเลข21นะครับ
0: 21เอาฟรังโกออก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ฟรังโก

0: ออกไปเรียบร้อย
1: เลข26มา
0: 21ออกแล้วก็เอา17ลงมาแทน
1: นะครับอาเรวาโร
0: อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเช็คนะครับว่าจะเป็น
1: เอากองหน้าเอา
0: ผมว่าอาจจะเป็นแองเนอร์วาเลนเซียนะดูอีกทีนะฮะว่า13ยังอยู่หรือเปล่า
1: เราต้องดูครับ
0: เกมเริ่มแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับเปลี่ยนไป2คนนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็คือหมายเลข4ออกนะครับแล้วก็ทางด้านของหมายเลข4ออกไปหมายเลข17ลงฮะแล้วก็หมายเลข21ออกหมายเลข26ลงฮะ
1: ครับครับเปลี่ยนกองหลังนะครับฟรังโกออกไปแล้วครับ
0: ครับแล้วก็
1: โลลงมานะครับ
0: โจเอลโอโดเนสนะครับจากคาร์บูดก็ออกไปเช่นกันนะครับเอาหมายเลข17ลงมาคือแอนเจโลพิเซโดจากเอเดโกมินายโลลงนะครับแล้วก็เอาหมายเลข26นะครับก็คือเจเรมี่อาเรวาโดนะครับจากสุดการ์ดลงมาเล่นแทนหมายเลข21นะครับอลันฟังโกจากเอเดโกมินายโลนะครับ
1: เอาละครับเกมมาแล้วนะครับดูซิยังมีเกมบุกประมาณไหนสำหรับเอกวาดอร์ตามอยู่2ลูกนะครับ
0: เม็กซิโกยังเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: ไอ้หนูผมยังอยู่นะฮะ
0: ยังอยู่ฮะ
1: นะฮะกินเบโตโมราหมายเลข19
0: ถ้ายิงไม่ได้เนี่ยจะไม่ออกมั้ง
1: โอ้ยต้องให้เกิดต้องให้เกิด
0: ครับ
1: ให้เป็นหนูยามาวของสเปนให้ได้นะนี่กรรมการไปแจ้งไปเตือนแกแล้วบอกมีคนส่งมาให้คุณเกิดแกรับทราบเลยนะเมื่อกี
0: ้
1: เออแกโค้งรับเลยนะคุยกันรู้เรื่องนะครับภาษาฟุตบอล
0: ที่สอบถามกันเข้ามาว่าถ้าติดตามแอปทาง99แอปพลิเคชัน99ไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับโหลดมาแล้วก็ติดตามกันได้ยาวๆเลยนะครับ
1: ครับเลมี่กองหน้าตัวใหม่นี่นะครับมาจากสโมสรสตุตการ์ดนะ
0: ใช่ครับ
1: เจอร์มี่เรวาโลเลข26นะฮะก็ถอดวาเลนเซียออกใช่ไหม
0: ไม่ยังอยู่ฮะ
1: ยังอยู่ด้วย
0: ใช่วาเลนเซีย
1: เสริมหน้าอีกหนึ่งคนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เอาแล้วครับนะเป็นหน้า3ตัวแล้วนะครับตอนนี้เอกวาดอร์ครับดูที่ได้บอลไหมกับของหน้า3ตัวนี้นะครับเวบัวขวัญใจผมยังอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: วอลุมเส้นด้านขวานะครับเอกวาดอร์เม็กซิโกก็ตัดบอลได้กลางสนามนะครับนี่ฮะดูสิน้องโมลาวันนี้โดนปั้นมานี่จะได้ยิงหรือเปล่า
0: ครับ
1: สกัดบอลออกมาเอกวาดอร์นะครับมาถึงหลังของเม็กซิโกเปิดยาวไปแม่นอีกนะครับโอ้ขนาดตัวแกจะล้มนะแกยังส่งบอลมาให้น้องโมลาผมจนได้นะครับ
0: ครับ
1: โมลาผมก็โดนแซะหลังล้มลงไปกรรมการตอนนี้โอ้โหต้องปกป้องแกฮะเขาให้แกมาเกิดวันนี้นะครับกรรมการก็เป่าปี๊ดเลยเอ้ยโมลาก็เล่นเร็วนะส่งมาที่มอนเทฟเซ็นเตอร์มอนเทฟกระชากลากเขาไปเองนะฮะโอ้นี่แกเป็นกองหลังนะครับเปิดบอลมาทางด้านซ้ายไปไม่ได้ก็คืนไปนะไปเอริกลีราเอริกลีราคืนกลับไปที่เจ้ามอนเทฟเลยแล้วก็สาดยาวมาเอาน้องโมลาไม่อยู่โอ้โหนี่ปั้นกันจริงๆเลย
0: แกวิ่งวิ่งอ้าวเลยนะเด็กใหม่ไง
1: เ
0: ด็กใหม
1: ่คือหลังไปกาลินเดสกาลินเดสเปิดยาวมาถึงไหนหน้า3ตัวยังได้บอลไหมยังไม่ได้บอลเลยนะครับแล้วครับโอ้กองหลังตัวใหม่ตัวนิดเดียวอ่ะเจ้าอันเดรโรหมายเลข17นะครับแต่แกเป็นกลางรับนะอันนี้เหมือนจะถอดหลังให้เหลือ3คนแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เติมกองกลางไปอีก1คนแล้วก็เสริมหน้าอีก1คนได้บอลแล้วครับเอกวาดอร์อ่ะนี่เป็นนะครั้งแรกของครึ่งหลังที่ครองบอลแล้วจะทำเกมรุกมาเปิดไปที่อังกูโลนี่ฮะโอ้ทองจำได้เลยครับหมายเลข20นี่ทองแต่ยาวนะ
0: ฮะ
1: ส่วนหมายเลข23คาเซโดนี่ทองแต่สั้นจำหัวเอา
0: ก็
1: คาเซโดเรียกบอลคาเซโดเรียกบอลส่งให้แกด้วยนะเอ้ยของบอลอยู่นะครับอยู่กลางสนามขวางบอลกันไปมาครับไปที่อันกูโรอันกูโรจะกระชากลากครับไว้ดูเชิงนิดนึงขวางกลับมาตรงกลางอีกแล้วก็ต้องส่งให้พี่ครับพี่คาเซโดพี่คาเซโดส่งมาทางด้านขวาให้เบบัวเบบัวเบบุกกระชากลากครับตรงกลางแล้วลากเข้าไปลากเข้าไปจะยิงไม่ลากเข้าไปโดนขวางอยู่ขวางไปด้านซ้ายยังยิงไม่ได้นะครับไปที่อันกูโรอันกูโรเจ้าทองด้านซ้าย จะเปิดไหมจะเปิดไหมนะฮะลากไปไม่ได้ก็คืนมานะฮะออกไปทางริมเส้นอีกครั้งหนึ่งก็ขับคืนมาแผงหลังของเอกวาดอร์ครับเอากันใหม่แผนเมื่อกี้ไม่ได้ผลเอาแผนนี้ไว้เฮ้ยพาต้าพาต้าลากเข้ามาทางด้านขวาให้กับอเลโดตัวใหม่แทงเข้าไปตรงกลางแล้วก็เปิดมาสิต้องยิงเลยแล้วพี่โอ้ยได้ยิงครับ
0: ยิงลูกนี
1: ้แต่ยิงไปไหนครับ
0: ถ้าลักบี้ลูกนี้สวยงามมากน
1: ะ
0: ถ้าลักบี้ลูกนี้ดีมากนะครับ
1: กองหลังมายิงก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: เปโดวิเต้นะครับจากอูนามปูมาสนะครับยิงข้ามคานไปไกลเลยตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะทำช่องแล้วก็เจาะไปตามช่องนะครับสำหรับเอกวาดอร์ไม่เปิดซุ่ม4ซุ่ม6แล้วนะฮะ
1: โอเคนะวิเต้กลางรับก็สอดขึ้นมาแล้วก็ได้ยิงนะ
0: ครับ
1: ข้ามไปเยอะเม็กซิโกต่อบอลบุกกันเข้ามาใหม่ส่งไปที่น้องโมลาด้านขวาต่อบอลสวยด้วยนะครับ
0: โอ้โหยังได้นะครับ
1: ได้บอลอีกละนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยแกเล่นกับพี่ซานเชสนะฮะได้กันตุ่มเข้าขากันดีมากนะครับริมเส้นด้านขวาเป็นลูกทุ่มเข้ามาของเม็กซิโกครับยังนำอยู่ 2-0 ตอนนี้51นาทีเป็นลูกทุ่มที่อยู่ในแดนนะครับเกือบถึงริมเส้นเลยนะครับก็เล่นสั้นๆนะจึกจักอยู่นะครับ
0: ซานเชส
1: ซานเชสไปไม่ได้คือหลังมาเปิดเข้ามาตรงกลาง
0: โมล่า
1: ลากแหมยิงก็โดนแหมโอ้ยพี่วิเต้มาขวางไว้ก่อนบอลมาที่เม็กซิโกเปิดยาวมาทางด้านซ้ายทันไหมไม่ทันแล้วครับพี่ยาวไป
0: กิเปโตโมลาเนี่ยถ้าสมมติทำประตูได้เนี่ยจะเป็นเม็กซิโกคนแรกนะครับที่อายุน้อยที่สุดที่ทำฟุตบอลทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนะฮะเพราะว่ามานูเอลโรชาของเม็กซิโกเนี่ยเคยทำประตูได้ในฟุตบอลโลกในวัยเพียง18ปีกับ90วัน
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าน้องโมลาทำประตูได้ในวันนี้ก็จะไม่ทำลายสถิติคนที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: มันเป็นใคร
0: ท่านนั้นเป็นเอสสันเออร์นันเตสเดอนาซิเมนโตฮะ
1: เปเล่
0: ใช่ครับเปเล่ทำไว้นะครับ17ปี239วันนะครับ
1: ที่สวีเดนเจ้าภาพก็ได้จังหวะบุกมาบ้างแต่ว่าล้ำหน้าไปนะครับวาเลนเซีย1ใน3หัวหอกของเอกวาดอร์ครับล้ำหน้าวาเลนเซียไปครับนี่ครับกระชากเพื่อนแทงเข้ามาในกรอบเขตโทษระยะประมาณ5หลาแกยิงข้ามคานไปไกลมากครับนี่เป็นความสามารถพิเศษนะฮะ
0: ที่ยิงสูงขนาดนี
1: ้สูงขนาดนี
0: ้ตอนนี้ก็ผ่อนเกมนะก็เปิดโอกาสให้กับเอลกอดอร์ขึ้นมาบุกบ้างแต่ยังไม่สามารถทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะกล้องจับมาบ่อยมากนะครับกีเบโตโมราเนี่ย
1: สิวก็เต็มหน้าเลยครับ
0: ใช่ซ้อมหนักไงซ้อมหนัก
1: เขา17ปีกันแล้ว
0: เออ
1: แล้วก็เปิดมาให้ทางทีมินิสกองหน้าแต่เสียจังหวะไปนะครับถูกสกัดบอลแย่งมาได้เอลกอดอร์ตอนนี้ยืนหลัง3กลาง4หน้า3
0: มอยเชสกาเซโดนะครับเพิ่งได้บอลวันนี้ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากต่อบอลไปมานะฮะ
1: แกก็ติดชึ้งตรงกลางวิ่งก็ไปวิ่งด้วยนะฮะ
0: เก๋าไงเก๋าไงกัปตันทีมไง
1: สั่งมาให้ตัดเกมไงก็คอยตัดเกมอยู่แต่ตัดไม่ขาดครับบอลอยู่ที่อันกูโรกระแทกโดนล้อมยังลุกขึ้นมายังได้บอลอยู่คือหลังมาต่อมาที่ปาโชคไปที่คาเซโดขวางมาด้านขวาบ้างนะครับแล้วพาต้าลากไม่ผ่านครับโดนเสียบอลไปแล้วก็บอลออกข้างทุ่มเร็วเข้ามาเลยครับมาที่คาเซโดขวางไปด้านตรงกลาง
0: ปาโช
1: เติมมาแล้วครับตอนนี้ในแดนของเม็กซิโกเป็นผู้เล่นเอกวาดอร์นะ10คนมาขึ้นมาเติมเกมแล้วก็ทำทิ้งไปตรงกลางโอ้ยมึงจะทิ้งไปถึงไหนครับพี่ จังหวะจะยิงก็โดนแข้งของเม็กซิโกล้อมเจ็บไปทั้งคู่นะแต่กรรมการบอกปล่อยเกมให้ไหลอยู
0: ่
1: ให้ไหลอยู่ตอนนี้น้องโอ้น้องโมลาส่งไปให้พี่ก็ลากไปไม่ไหวอันวาลาโดนะครับโดนลุม2กรรมการวิ่งมาดูจุดเกิดเหตุจังหวะแรกที่นะฮะคนยิงกับคนขวางครับเท้าต่อเท้าประสานงา
0: ใช่ครับ
1: กรรมการมาดูหน่อยครับว่าโอ้นี่ฮะ
0: โอ้โหซัดเท้าเลยฮะเยบัวนะครับซัดเข้าไปที่ข้อเท้าของหมายเลข7ของเม็กซิโกฮะเต็มๆเลยนะครับ
1: โรโม่
0: โรโม่โดนเข้าไปหงายฮะ
1: จังหวะแกจะยิงไงอันนี้ก็มาขวางเองอ่ะนั่นล่ะ
0: เจ็บปวดรวดร้าวจริงๆนะฮะ
1: ลุกขึ้นเดินได้แล้วกองเชียร์เม็กซิโกบอกเอาอีกเอาอีกใส่หมวกเม็กซิกันมาด้วยนะเขามีขี่มาไหม
0: ฮะ
1: เม็กซิโก
0: มีขี่ม้าม
1: ีกบ
0: ใช
1: ่รัฐเท็กซัสไหมครับ
0: อ
1: เมริกาอยู่ใกล้ๆกันนะ
0: ใกล้ๆกันฮะ
1: ทะเลทรายเชื่อมกัน
0: ตอนนี้ยังทายกันเข้ามาได้นะครับแฟนๆรายการที่จะร่วมสนุกกับทาง FM 99นะครับ4689899นะครับ
1: รางวัลเป็น
0: รางวัลเป็นลูกบอลวิเศษนะครับรางวัลละ3ลูกนะฮะ
1: ลูกบอลวิเศษนะ
0: ครับ
1: วิเศษหรือพิเศษฮะ
0: วิเศษ
1: พิเศษ
0: วิเศษคือเล่นได้ทุกที่เลยฮะและพิเศษก็คือเล่นได้ทุกสถานการณ์ทั้งวิเศษและพิเศษ
1: โกหนูโกหนูก็ได้นะ
0: นี
1: ่จังหวะเอกวาดอร์เปิดเข้ามาก็ได้โคครับแม่แต่ว่ามันโดนแค่เฉียดๆนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้กลับมาก็ยังเป็นบอลของเอกวาดอร์ครับคาเซโรได้บอลครึ่งบอลอยู่2จังหวะออกไปด้านซ้ายนะก็ซ้ายต่ออีกทอดนึงไปถึงอันกูโลไปไม่ได้ก็คืนกลับมาเจ้าวิเต้ก็ส่งไปให้ใหม่ที่อันกูโลอันกูโลทำท่ายึกยักยึกยักยึกยักยึกยักยึกยักยึกยักแล้วก็ไปในคืนหลังนะมาที่อันกูโลอีกอันกูโลเปิดไหมไม่เปิดครับส่งกลับไปที่ปาโช
0: ถ้าเล่นช้าอย่างนี้จะจ่อเม็กซิโกยังไงเพราะแกลงมา10คนเลยเม็กซิโก
1: กลัวว่าจะผิดระเบียบไงต้องให้เขาต้องรับให้เรียบร้อยก่อนโอ้ยมาแล้วเบบัวด้านขวาเบบัวด้านขวาลากเข้าไปไม่ได้ส่งมาที่ไคเซโดด้านกลางส่งที่เบบัวยังเข้าไม่ได้นะครับคือกินพื้นที่ไม่ได้ทีละหลา2หลานะครับแต่ว่าเอาบอลเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษไม่ได้เลยนะฮะอาเรมี่ตัวสำรองมาอีกตัวแล้วครับไปยืนทางด้านซ้ายนะฮะรูปร่างก็สูงยาวดีมากครับเจาะมาไม่ได้ก็คือมาที่ไคเซโดไคเซโดก็ส่งมาที่ปาโชส่งมาที่ไคเซโดไปไหนดีครับขวางไปเรื่อยครับขวางไปเรื่อยเวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้56นาทีครับเอกวาดอร์ได้บอลอยู่เม็กซิโกก็ยืนดูไปทำอะไรก็ทำไปพี่อันกูโรได้บอลอยู่มองซ้ายมองขวาค้อนไปค้อนมาครับไม่รู้จะส่งให้ใครดีคืนหลังมาไปอีกครับเม็กซิโกตอนนี้ก็ไม่ไล่แล้วครับเก็บแรงไว้เล่นรอบหน้าดีกว่าครับอาเรมี่นะฮะตัวลุกตัวใหม่ได้บอลไปไหนไม่ได้ก็คืนมาที่ปาโชเซ็นเตอร์นะฮะปาโชไปที่ไคเซโด
0: ฮะ
1: ไคเซโดไปที่วิเต้ครับนะ อยู่ตรงนะฮะตรงกลางสนามนี่แหละครับขวางไปด้านซ้ายอีกทีคาบิเอเปิดมาหยอดมาตรงหน้ากรอบบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีใครครับโดนสกัดออกมายังได้บอลอยู่ที่อันกูโรด้านซ้ายลากเข้าไปลากไม่ได้คือหลังส่งไปที่อันกูโรอีกอันกูโรโดนกระชับไป2คนแล้วครับส่งคืนมาก็เสียบอลแล้วครับโดนโต้กลับแล้วครับลากเข้ามาตอนนี้มี3คนน้องโมลาผมน้องโมลาตัวของผมเมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: โดนสอยโดนไปเลย
1: โอ้ยไอ้หนูวันนี้น่าจะล้มลุกคุกคาหน้าดูครับ พี่ก็รู้ละไอ้หนูมันเก่งไงนะพยายามจะลากเข้าไปก็โดนเอาเข่ามาขวางไว้ก็ล้มไม่เจ็บกรรมการดูแลใกล้ชิดเลยครับน้องโมลาโดนสะกิดไม่ได้เป่าทันทีโมลาเฮ้ยพี่อย่าเล่นผมแรงเด้วันนี้ผมจะเกิดอ่ะวันนี้ขอแจ้งเกิด1กรกฎาคมนะฮะ2026
0: ถ้าวันนี้ยิงได้นี่สนุกเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับเอลกาดอร์ดูสภาพแล้วเปลี่ยนเป็น2คนไม่ไหวฮะ
1: เอาวาเลนเซียกองหน้าออกครับใส่หมายเลข11เข้าไป
0: 13ออกแล้วก็11ลงนะครับก็คือเควินโรดิเกสนะครับจากยูนิออนเซนกิลัวในเบลเยียมนะครับลงไปเล่นแทนนะฮะ
1: เลข11นะฮะ
0: เล่นอยู่ในลีกเบลเยียม
1: ไม่เจอบอลเลยเนา
0: ะ
1: ก็น่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วล่ะเอาหน้ามาถึงก็ได้บอลออกพักเลยครับเจ้าโรดิเกสพักเสร็จปุ๊บส่งคืนพลาดครับเรียบร้อยเม็กซิโกได้บอลต่อลงมาโชว์พักออกก่อนเดี๋ยวจะโชว์หม่งให้ดูบอลไปที่เท้าของรันเกนนะฮะชุดชมพูร้วนเลยส่งไปยังแบ็กซ้ายคาปิเอ้คาปิเอ้เปิดมาพลาดครับเอกวาดอร์แย่งบอลได้เอ้าผักหลังเลยนะครับเจ้าอัลบาลาโดฮะวันนี้น้องคนใหม่คนนึงเฮ้ยหน้าตาดีกว่าเว้ยเฮ้ยมันเลข26เว้ยหล่อกว่าน้องโมลาอีกนะฮะไปดูชื่อหน่อยกรุงเทพมาใหม่อีกคนนึง
0: 26ใช่ไหมไบอันกูเตเลสนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับคนนี้ก็เล่นอยู่ในลีกในประเทศครับ
1: ครับเป็นตำแหน่งกองกลางนะฮะ
0: ครับ
1: เลข26นะครับ
0: ตอนนี้โอกาสยิงเม็กซิโก12เอกวาดอร์3เป็นประตูนะครับเม็กซิโก2เอกวาดอร์ยังไม่ได้ประตูแล้วก็ครองบอลเอกวาดอร์มากขึ้นนะครับ 49% ในขณะที่เม็กซิโก 44% โอกาสในการตัดฟาวปรากฏว่าเม็กซิโกตัดฟาวไป7นะครับเอกวาดอร์6นะครับแล้วก็เตะมุมตอนนี้เอกวาดอร์ได้ถึง5ครั้งแต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันใดๆนะฮะ
1: ผู้เล่นเม็กซิโกนะครับเปลี่ยนแล้วเอากองกลางมากูเตเลสโอ้โหหน้าตาดีมากนะผิวขาวจ้วดเลยนะ ก็ยังไม่ได้บอลนะผู้เล่นคนใหม่เดี๋ยวรอดูที่ว่าสู้น้องโมราผมได้ไหม
0: ก็เอาหมายเลข19ออกนะครับเอาโมรานี่แหละออก
1: เอาโมราออกแล้วใช่โมราออกไปแล้วเหรอไม่ได้แจ้งเกิดเลยน
0: ะ
1: เออเสียดายของอ่ะอูเตเลสนะกองกลางแทนกองกลางครับตามตำแหน่งฮะสาดยาวมาจากผู้รักษาประตูของเม็กซิโกแล้วก็วิ่งแข่งกันจะได้บอลด้วยโอ้แต่จังหวะแรกที่ขึ้นโมงกันมันล้มไปกองหนึ่งคนกรรมการเป่าฮะเป็นลูกฟาวกองหน้าครับยิมิเนสไปผักนะฮะลูกตั้งเตะเล่นกันเร็วครับเอกวาดอร์ฮะรู้จักคิดเร็วๆหน่อยนะครับผมตามอยู่ 0-2 นะครับ60นาทีผ่านไปเหลืออีก30นาทีครับเรามั่นใจแน่นอนว่าไม่ต่อเวลาครับถ้าเกมยังเป็นอย่างนี้ฮะเอกวาดอร์ก็ได้แต่ขวางไปขวางมาฆ่าเวลาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับไม่สุ่มไม่เสี่ยงเลยนะเออไม่แทงหวยอ่ะถ้าไม่แทงหวยก็ไม่ถูกหวยนะวันนี้ออกซะด้วยนะครับบ่ายสาม
0: มีคนขอเลขเด็ดป๋ามานะ
1: โอ้โหวันนี้จะมีเลขสาม
0: เหรอครับสามสูตรอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้สิเอาสิเอกวาดอร์เอกวาดอร์โอ้ทำท่าจะยิงแต่ไม่ได้ยิงไปที่อันลูกโรอันกุโรกระชากเข้ามาด้านซ้ายเข้าไปในกรอบแล้วขวาเข้ามาตรงนี้โอ้ยแต่จุดนัดพบไม่มีฮะมันวิ่งเลยไปแล้วส่งมาด้านหลังอ่ะโอโรดิเกรสบอกว่าส่งมาหลังผมทำไมผมวิ่งเลยไปแล้วนี่ลากมาสวยด้วยอังกุโรเข้ามาในกรอบ18หลานแล้วก็แปรขวามาให้เพื่อนโรดิเกรสแต่เพื่อนโรดิเกรสเลยไป1จังหวะนะครับเสียดายเสียดาย
0: 62นาทีนะครับเม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0ตอนนี้เนี่ยก็เล่นแบบประคองไปเรื่อยๆนะครับเม็กซิโกไม่ได้แบบว่ามุ่งมั่นที่จะทำประตูที่3แต่อย่างใดในขณะที่เอกวาดอร์ยังหาทางเจาะไม่ได้นะฮะ
1: อันเจโรหมายเลข17นะหลังตัวใหม่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันหน้าตัวใหม่โรดิเกสก็ยังรอจังหวะนะฮะทีเด็ดที่ขาดอยู่สำหรับเอกวาดอร์ตอนนี้ภาพจับไปที่โค้ดนี่โอ้โหอย่าไปแจกซองกระถิ่นกันนะช่วงนี้
0: ใช่ฮะ
1: แต่ไม่ลื่นเริงเหมือนตอนแรกๆแหละตอนแรกได้ยิ้มตลอดเวลาบอลอยู่ที่เอกวาดอร์ครับนะฮะเลยเส้นกลางสนามมาเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบอลกันด้วยความแน่นอนแล้วก็มั่นใจแต่ว่าบอลไม่ไปหน้านะครับขวางกันไปขวางกันมาตอนนี้ก็พึ่งพาอันกุโร่นะหัวทองหมายเลข20เป็นหลักนะครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เปิดบอลเข้ามาตรงกลางเอาอกแตะบอลคืนมาได้ด้วยนะครับเบบัวเบบัวไม่มีอะไรครับไคเซโดครับได้บอลจากเบบัวก็พยายามจะแทงเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อนก็ไม่รู้กันนะฮะตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้อ่ะพี่แต่ยังดีเม็กซิโกนี่ก็จังหวะที่จะสกัดมันออกหลังไปนะครับลูกเตะมุ่มขึ้นมาแล้วก็ปาโชแล้วก็อันเชโรนะครับส่งมือเสา2ครับเปิดขึ้นไปวีเต้แล้วก็ได้มงออกมาโอ้ล้อมลูกคุกคานอยู่หน้ากรอบประตูนะครับกรรมการบอกไม่เป็นไรเล่นต่อกลับมาที่ไคเซโดคืนไปที่วิเต้แล้วก็เปิดยาวไปตรงกลางไปด้านซ้ายทันไหมทันไหมไม่ทันนะฮะน้องอันเจโรตัวสำรองเปิดยาไปหน่อยอันกุโรวิ่งไม่ไหววิ่งไม่ไหวผมแกหัวฟูนะอันเจโรหมายเลข17นะ
0: ก็เงียบๆอยู่นะครับสำรองมีหาวเลอเหม็นเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับแฟนบอลของเอกวาดอร์นะฮะดูสภาพตอนนี้ยังไม่ใกล้เคียงกับการตีไข่แตกได้เลยนะฮะ
1: แล้วก็ฮอลล์ครับแถมบอลมายาวๆให้วิ่งนะครับจากด้านกราบขวานะครับมีกองหน้าอยู่ตรงกลางหนึ่งคนเปิดมาหาทางด้านหลังโอ้ยแล้วจังหวะนี้มาโชว์สกัดสกิดออกไปได้เล็กน้อยโอ้โหเกือบจะเป็น 3-0 นะฮะคนส่งดีมากคนรับบอลก็เยี่ยมฮะแต่คนรับบอลไม่สู้ดีลากบอลขึ้นมากินแดนไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับเอกวาดอร์เอาไงดีครับพี่ไกเซโดครับ แกไปไม่ได้แกก็คืนให้ปาโช
0: บทบาทน้อยมากนะวันนี้ในเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่าทำลายเกมเนี่ย
1: ปาคิเอก็ตอนนี้แบ็คซ้ายก็พยายามจะพึ่งพาอันกุโรหัวทองเบอร์20นะฮะเป็นคนเดียวที่คล่องลากเข้าไปได
0: ้ครับ
1: นี่ตอนนี้แกเริ่มสายหน้าแล้วอันกุโรอะไรก็อะไรก็มาคิดถึงผมส่งมาแต่ที่ผมก็เหนื่อยนะครับตังเตะจากประตูตอนนี้เล่นสั้นบ้างครับทางรันเกม
0: ตอนนี้เล่นเอาใจแฟนเล่นเอาใจแฟนแล้วล่ะเม็กซิโก
1: เอกวาดอร์ได้บอลกลางสนามทำอะไรไม่ได้ตั้งหลักก่อนตามระเบียบ

0: ้อมคืนเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวก็มาถึงพี
1: ่
0: ไคเซโดเจ้าอันเอโร่นะครับพยายามแทงบอลมาให้เพื่อนในแดนกลางก็พลาดซะอีกนะครับเม็กซิโกตัดบอลได้ต่อบอลกันขึ้นมานะฮะเอลิกอิเลล่าไปไม่ได้ก็คืนหลังโลโมโลโมส่งมาตรงนี้ตรงกลางหน้าจังหวะแรกนี่มันเสียบอลมันกระโดดออกเท้า
1: เปิดยาวเลย
0: แล้วฮิเมเนสแทงซ้ายมาเอาละครับโลโมอยู่ด้านซ้าย
1: กิโยเนส
0: เป็นกิโยเนสโอ้โห
1: ติดปาโชฮะออกหลังไปได้แต่มุมนะครับนานๆบุกขึ้นมาทีก็มีเสียวนะครับลูกนี้ก็เป็นฮูเรียนกิโยเนสนะครับพยายามจะเปิดเข้ากลางแล้วไปติดปาโชนะครับกองหลังตัวสำคัญของเอกวาดอร์บอลออกหลังไปตอนนี้เนี่ยยิมเมเนสบอกว่าแฟนบอลกรุณาส่งเสียงเชียร์กันหน่อยนะครับส่งสัญญาณแล้ว
0: อย่าเพิ่งหลับครับแฟนบอลเม็กซิกัน
1: และหลังประตูของเอกวาดอร์เป็นเม็กซิโกหมดเลยนะฮะแฟนบอลเม็กซิกันไปอยู่ตรงนั้นแน่นขนาดเลย
0: ครับหลังสูงสูงก็ขึ้นมาช่วยโคกันละลูกนี้คนที่จะเตะขึ้นไปเป็นอันวาราโดฮะเอาละยังเคลียร์กันไม่จบให้กรอบเขตโทษนะฮะตอนนี้แยกไปยังได้เตะ2-0แล้วจะอะไรกันนะกันนะเปิดขึ้นไปอันวาราโดแล้วได้โค
1: โอ้โหมีจังหวะมงแล้วกับทีมกับตันทีมหมายเลข3นะครับก็คือมอนเตสนะครับเซซ่ามอนเตสหมดเต็มกระบาลเลยลูกนี
0: ้มัน
1: แต่ว่าไปตรงตัวนะฮะเฮอร์นันกาซิเดสนะครับ
0: นี่ฮะ
1: ปัดไปได้โอ้โหลูกน
0: ี้สูงอ่ะโอ้โหขึ้นโขกเต็มกระบาลแต่ติดปลายมือฮะ
1: ใช่ครับ
0: อีกครั้งครับ
1: โรเบโตอันวาราโดนะครับจะเปิดเข้าไปอีกครั้งนึง
0: วาราโดคนเดิมเท้าซ้ายแกก้าวเข้าไปเปิดที่เดิมครับขึ้นโคกเองแล้ว
1: โอ้โหก็ได้มง2ครั้งเลย
0: ได้มง2ครั้งครั้งแรกปัดออกครั้งนี
1: ้ก็มงออก
0: เฉียดเสาไปหน่อยเดียว
1: เซซ่ามอนเตสนะฮะ
0: โอ้แล้วนี่มันเหมือนซ้อมเลยนะ2ครั้งเหมือนกันเหมือนกันแดะเลยอ่ะ
1: แล้วกองหลังก็ไม่ทำอะไรเลย
0: โอ้โหเป็นกระสูงกว่าไง
1: อ๋
0: อมอนเตสมันสูงมากอ่ะฝั่งโน้นกระโดดยังไงก็ไม่ได้คือเปิดบอลให้มันสูงๆอ่ะเหมือนวอลเลย์แคนาดาต
1: ั
0: ้งบอลให้สูงแล้วก็ตบใส่เราเออนี่แม่แต่จังหวะแรกต้องชมนะโอ้การินเดสปัดได้ปลายมือแล้วก็พักดื่มน้ำ
1: เป็นทางด้านของฮาริสันเบรกนะครับหรือว่าคูลิ่งเบรกนั่นเองนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้ว68นาทีเม็กซิโก2เอกวาดอร์0นะครับฮาริสันเบรกตอนนี
0: ้
1: จะสอนยังไงอ่ะตอนนี้เวลาที่เหลือจะสอนยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้า
1: เอกวาดอร์จะสอนยังไงตอนน
0: ี้โอ้ต้องมาฟังผม
1: ฟังว่า
0: หลังอย่าเสียกลางเปิดให้แม่น
1: ๆ
0: หน้ายิงให้ได้ไม่ไปทำอะไรดีๆกันนักบอลก็ยืนงงครับไปทำอะไรดีๆ
1: กันเซบาสเตียนบัคคาเซเซ่บอกว่าไปทำอะไรดีๆกัน
0: ไปเอาทำตามซ้อมอ่ะเป็นนึกเอาประมาณนั้นเดี๋ยวก็นึกออก
1: คือยิงประตูให้ได้มากกว่าคู่แข่ง1ประตูอ่ะเดี๋ยวชนะเอง
0: ตอนนี้เม็กซิโกก็คือให้น้ำอย่างเดียวและให้กำลังใจกัน
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันจะสร้างสถิติอะไรค่อนข้างเยอะนะครับอย่างยิงรวมสูงสุดตอนนี้คุณเลียเนลเมสซี่เนี่ยล่อเข้าไป18ประตูแล้วอ่ะในฟุตบอลโลกแกเล่นฟุตบอลโลก6ครั้งยิงไป18แล้วคุณเอ็มบัปเป้ก็ตามมาติดๆนะ16ประตูอ่ะคิดดูเถอะ
0: ตอนนี้กูเตเลสมาลิกิบอกผมยังไม่ได้บอลเลยนะไอ้แทนน้องโมลาผมโกรธมากนะครับ
1: เอาคนหลอกกว่าลงไปอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแกมีชื
1: ่
0: อนัดแรกอ่ะ
1: ใช่
0: แกเป็นตัวจริงนะ
1: แ
0: ทนกูเตเลสเนี่ย
1: แกเล่นๆไปก็ฟอร์มดรอปลงมา
0: ให้โมลามาแทนตอนนี้แกก็ลงมาทำหน้าที่ของแกเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เป็นตัวกลางด้านขวานะบริอันกูเตเลสแล้วก็ยังติวเข้มมาอยู่เอกวาดอร์นะครับตีใครแตกให้ได้ครับอาจจะทำให้นะครับแฟนบอลสนุกขึ้นในสนามแต่แฟนบอลบ้านเราตอนนี้สบายแล้วใครเชียร์เม็กซิโกนี
1: ่สบายใจใช่ไหม
0: ไปสั่งอาหารรอที่โต๊ะได้เลยนี่เป็นลูกที่ขึ้นโขกครั้งแรก
1: เต็มๆเลยลูกนี้นะ
0: มอนเตสซีซ่ามอนเตสสูงมากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: 3แล้วครั้งที่2ก็ได้มงอีก
1: ฮะ
0: ยัง2ประตูต่อ0นะครับเกมของเจ้าภาพเม็กซิโกในรอบน็อกเอาท์32ทีมเจอกับเอกวาดอร์
1: นอกจากนั้นแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมี3ท่านนะครับผ่านฟุตบอลโลก 6สมัย
0: โลครับ
1: คนหนึ่งก็คือเกเยโมโอชัวไงประตูของเม็กซิโกอ่ะที่ลงในนัดสุดท้ายของรอบแรกอ่ะแต่วันนี้ไม่ได้ลงนะ
0: แล้
1: วก็มีคริสเตียโนโรนัลโดรวมทั้งลิโอเนลเมสซี่3ท่านเนี่ย6สมัยฮะ

0: อ่ะตอนนี้สถิติมาเนี่ยเป็นเอกวาดอร์นะครับครองบอล 53% ในขณะที่เม็กซิโก 40% นะครับพื้นที่กลางสนามแย่งบอลกันก็อยู่ที่ 7% โอกาสในการตัดฟาวเนี่ยเม็กซิโก 8 นะครับเอกวาดอร์ 7 แล้วก็โอกาสในการทำประตูเป็นเม็กซิโก 14 นะครับเข้ากรอบ3ได้2ประตูเอกวาดอร์นะครับ3ครั้งนะครับยังไม่ได้ประตูและเข้ากรอบ1ครั้งใบเหลืองเอกวาดอร์ไป1ใบเหลืองแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพยายามรังสรรค์เกมบุกเท่าที่จะทำได้นะครับเอกวาดอร์แต่ผลการแข่งขันยังเหมือนเดิมนะครับคือเม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0ผ่านไปแล้ว71นาทีครับ
1: ครับตอนนี้กองหน้านะครับซานดิโอคิเมเนสหมายเลข11เล่นอยู่เอซีมิลานลงมาวอร์มแล้วครับ
0: ครับ
1: น่าจะได้ลงครับ
0: อืม
1: ครับแต่จะแทงใครเพราะกองหน้าตอนนี้ยิงไปคนละประตูคิเมเนส1ประตู
0: ใช่
1: ลาอูนคิเมเนส1ประตู
0: คือเม็กซิโกเปลี่ยนไปคนเดียวนะครับคือเอาโมลาออกแล้วเอาโกเตเลสลงมาเท่านั้นเองนะฮะ
1: ซึ่งยังไม่ได้บอลเลยครับ
0: ใช่หมายเลข26นะแกลงมาแล้วนะฮะแกลงมาแล้วนะแต่แกอยู่ตรงไหนสักที่นึงในสนามแห่งนี
1: ้โอ้เมื่อกี้น่ารักมากครับอันกุโรได้บอลแล้วก็พยายามกั้นไว้ไม่ให้ทางนะฮะผู้เล่นของทางเม็กซิโกคือซานเชสเข้าไปซานเชสแกตบหลังลูกหลังเลยบอกพี่โก้งโค้งมากไปแล้วครับเอาละเอกวาดอร์ได้บอลครองบอลอยู่ในแดนของเม็กซิโกเลยเส้นกลางสนามมาหน่อยแล้วก็ขวางก็เลยมาเหมือนซ้อมเหมือนเดิมฮะ
0: ครับ
1: ปาโชส่งออโดเดสออโดเดสส่งไปโคไซโดอะไรประมาณนี้ครับหามุมหาช่องในการที่จะเจาะในแดนของเม็กซิโกเข้าไป
0: ครับ
1: ตอนนี้ไปไม่ไล่บอลแล้วครับไปยืนในแดนของตัวเองรอโต้กลับอย่างเดียวไปที่อันกูโรนะครับต่อบอลมาให้กับทางเบบัวนะขยับไปอยู่ด้านซ้ายกับอันกูโรบ้างแล้วครับแล้วก็ขวางไปเข้าไม่ได้ส่งหลังกลับมาแล้วก็เปิดเข้าไปตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับเป็นลูกเลียดแต่ว่าเจอทางนะครับมอนเทสกับตันทีมสกัดออกข้างไปก่อนนะฮะโอ้โหก่อนที่จะถึงเท้านะครับเจ้าเรมี่นี่ฮะลูกโอ้โหนี่จังหวะเนี่ยพอดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ช้าไปก้าวเดียวนะครับโดนครับอ่ะยอมเสียเตะมุมครับ
0: เอกวาดอร์จะได้เตะมุมนะครับยังทายผลกันเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับ4689899สกอร์คู่นี้จะจบลงอย่างไรโอ้โหมีจังหวะลูกนี้นะครับเปิดลึกเข้ามาฮะ
1: เล่นกันสั้นๆ นะครับ
0: ใช
1: ่แทงไปแล้วก็เปิดมาในกรอบเขตโทษแต่เข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับ
0: พาต้าบอกว่าผมไม่ได้ทำนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: ไปกระแทกกระทันกับตันทีมทีมชาติเม็กซิโกก็คือเซซ่ามอนทรีออลนะฮะ
1: มือแกผักมอนเทสไปชนเสาเลยไอ้ผมไม่ได้ทำแล้วก็บอกผมทำมันจะโดดหม่งนะครับ
0: เบอร์7ออกครับแล้วเบอร์7กับเบอร์9ออกนะครับก็เปลี่ยนตัวแล้วนะครับ
1: โรโมออกนะครับ
0: ฮะ
1: เนี่ยลงมาแล้วครับกิเมเนสกองหน้าของทางเอซีมิลานเล่นอยู่เอซีมิลานซานดิเอโกกิเมเนสหมายเลข11นะครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้าลงมาแทนลาอูนกิเมเนสครับ
0: ครับ
1: ยิงไปแล้ว1ประตูนะครับวันนี้ภาพจับมาที่กูเตเลสซึ่งหน้าตาดีมากแต่ยังไม่ได้บอลสำรอง
0: หมายเลข18นะครับ
1: เม็กซิโกโอ้โหได้จังหวะนี้นะครับกูเตเลสที่ผมแซวไปครับสวยด้วยครับแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ไม่รู้กันนะฮะกับกิเมเนสนะครับแกไม่วิ่งตามเข้าไปครับเอกวาดอร์เลยตัดบอลได้73นาทีผ่านไปแต่ช้ามากครับไม่ใช่ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะสาดบอลยาวมาบ้างเอกวาดอร์แล้วก็ออกแตะลูกนี้แล้วก
0: ็ไม่เข้า
1: หมายเลข11โรดิเกสครับได้บอลยาวมาออกแตะจังหวะหนึ่งแล้วแกเกาเท้าแย่บอลครับเกือบจะเข้ากรอบนะฮะผ่านมือผู้รักษาประตูของเม็กซิโกมาแล้วแต่ลูกมันไม่ตรงกรอบอ่ะนี่ฮะนิดเดียวโอ้ยเกือบไปเกือบเป็นลมมาแฟนบอลเม็กซิโกครับ
0: ก็เป็นทางด้านของโอเบสบากาสนะครับจากอดีตโกมาริดนะครับหมายเลข18ลงมาเล่นแทนโรโมหมายเลข7นะครับอันนี้แล้วก็เป็นจิมิเนสนะครับหมายเลข11ลงมาเล่นแทนราอูฮิมิเนสนะครับหมายเลข9นะครับหมายเลข11ลงสนามมาแทนหมายเลข9นะฮะ
1: โอเบสบากาสหมายเลข18เล่นอยู่ที่ตามหมิงกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่โกมาริดนะครับเกมหยุดอยู่นะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูเมื่อกี้ปะทะกับโรดิเกสนะพยายามจะสกัดนั่นแหละครับ
0: ใช่ครับ
1: ภาพเลยจับมาอย่างคนนี้ครับ
0: โอชัว
1: กิโยโมโอชัวผู้รับประตูสำรองของเม็กซิโกในวัยเท่าไหร่นะอีกครั้ง
0: 40ครับ
1: 40เล่นบอลโลกมาครั้งนี้ครั้งที่
0: 6
1: ครับมีอยู่3คนนะ
0: ใช่คริสโตโนโรนัลโดเลโอเนลเมสซี่แล้วก็โอชัวของเม็กซิโกนี่แหละฮะ
1: แต่ว่าไม่ถึง40อยู่คนเดียว
0: ฮะ
1: คือเมสซี่
0: เมสซี่
1: ขึ้น39ปีเมื่อวันที่24มิถุนายน
0: ใช่ครับ43ก็อาจจะมาเล่นอีกก็ได้นะในฟุตบอลโลกครั้งที่7นะฮะ
1: เหมือนเล่นในบ้านเพราะตอนนี้แกก็เล่นอยู่ที่อเมริกา
0: ใช่ครับ
1: แต่คราวหน้าจะไปอุรุกวัยไปยุโรปอาจจะไปก็ได้ถ้าชาติต้องการ
0: ใช่ถ้าชาติต้องการ
1: แกยังไม่ได้ประกาศว่าไม่เลือกว่าจะไม่เล่นทีมชาติ
0: เพราะว่ารุ่นพี่แกเป็นโค้ชไงลิโอเนลสคาโลนี่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนกันไปทีมละ3คนนะครับเอกวาดอร์3แล้วก็เม็กซิโก3นะครับ
1: ครับ
0: ยังสกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างไรสกอร์ก็ยังเหมือนเดิม 2-0 เม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0นะ
1: ครับก็มงตั้งวงชงไปถึงนะครับกิมิเนสลากเข้าไปโอ้โหโดนสกัดได้บุดวิดนะอันพาเย่แบ็กซ้ายของเอกวาดอร์นะครับกองหน้าตัวใหม่ไงกิเมเนสเมื่อกี้ลากเข้าไปสาดบอลยาวมาก็ติดมอนเทสครับมงตั้งกลับมาแล้วก็สาดยาวไปให้เอกวาดอร์วิ่งไล่กวดเข้าไปดวลกับมอนเทสตัวต่อตัวกรรมการเป่าก่อนว่าล้ำหน้าเหรอฮะโอ้ยโค้ชบัคคาเลสแกงอนเลยฮะไปโวยผู้ตัดสินข้างสนามเลยครับนี่ฮะโรดิเกส
0: กระแทกฮะ
1: โอ้ไปกระแทกไปกระแทกหลัง
0: โยฮันบาสเกสนะครับของเม็กซิโกฮะ
1: ลูกฝ่าไม่จำหน้า
0: ลูกฝ่า
1: เป็นลูกตั้งเตะของเม็กซิโกแล้วก็ต่อบอลกันสั้นๆออกไปด้านขวาโอ้สวยด้วยนัด
0: มาแล้วครับ
1: นี่บูเตเลสนะฮะนี่ไปว่าแกไม่ได้บอลนะบูเตเลสพอได้บอลก็คืนหลังเลยครับแล้วก็บอลคืนมาถึงผู้รักษาประตูครับ
0: ราอูลันเกลนะครับ
1: หรือจะพอเพียงพอ 2-0 เม็กซิโกโค้ชสั่งมาเล่นไปนะครับอย่าเสียนะครับแต่อย่าเจ็บด้วยนะอย่างนี้ฮะซานเชสหมายเลข2เปิดพยายามจะสาดยามแต่ออกข้างไปครับ
0: อันนี้ผู้สันทัดกรณีในตลาดมืดเนี่ย 2-0 นี่เพียงพอไหม
1: ก็น่าจะพอครับ
0: น่าจะพอใช่ไหมนี่มายืนอยู่นี่เพื่อจะเปลี่ยนตัวนะ
1: เพื่อจะนะฮะได้ชื่อว่าได้เล่นในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี
1: ้ผู้เล่นเอกวาดอร์อีก2คน
0: ครับ
1: เอาละครับภาพจับมาที่แฟนบอลเด็กๆนะสาวๆของเม็กซิโกครับน่ารักดีครอบครัวพามาเชียร์ด้วยนะ
0: ใช่ครับมากันทั้งครอบครัวเป็นวัฒนธรรมการดูฟุตบอลของที่นั่น
1: บ้านเราพอจะไปดูครับโอ้อย่าไปเลยรถติด
0: คอนเสิร์ต 3,000 เป็นไง
1: โอ้ไปได้ครับรถติดแค่ไหนก็ไปบอล200บาทโอ้รถติดจะไปเลยเดี๋ยวเวลาต้องสร้างวัฒนธรรมกันใหม
0: ่ครับ
1: นักเรียนแต่ละโรงเรียนครูต้องสั่งว่าต้องมีภาพไปเชียร์กีฬามาส่งให้ครูดู
0: นี
1: ่
0: นี
1: ่ดีมากเลยก็ได้ทีมชาติลงแข่ง
0: 9กับ20ออกครับพี่แป๊ะเอกวาดอร์
1: เอา20อังโกโลผมออกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: แล้วใครจะลากบอลล่ะครับผม
0: เก้ากับ20
1: แกเล่นจนเหนื่อยแล้วนะฮะหมายเลข10ลงมานี่นะครับเป็นผู้เล่นกองกลางนะครับชื่อเควดรีปาเอสแฟนอันกุโลของกับผมแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ผมพลาดจนจำได้เอาออกซะนี่เอ้ยปาเอสมาแทนนะครับ
0: ครับ
1: อีกคนละฮะเมื่อกี้2คนแล้วป่ะครับ
0: 2คนนะออก2คน
1: ชูป้ายหน่อยชูป้ายดูหน่อยแล้วมายืนรออยู่แล้ว1คน
0: เม็กซิโกก็จะเปลี่ยนนะครับ17กับ15ลงเล่นนะฮะ
1: ครับครับอยู่ระหว่างนะฮะสับเปลี่ยนผู้เล่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาอันวาราโดออกด้วยนะหมายเลข25ยัง
0: ของเอกวาดอร์เนี่ยหมายเลข10ลงเล่นแทนหมายเลข20นะครับแล้วก็หมายเลข16ลงเล่นแทนหมายเลข9นะฮะของเอกวาดอร์นะฮะ
1: หมายเลข9นะเจ้าเบบัว
0: ออกไปแล้วนะฮะแล้วหมายเลข16ลงเล่นแทน
1: ตัวริมเส้น2ฝั่งถอดหมดเลยนะเอกวาดอร์
0: ฮะ
1: เออพ่อจะเอาแผนไหนครับพี่เริ่มกันต่อเปลี่ยนผู้เล่นเรียบร้อยนะฮะภาพจับมาที่นะคนที่เล่นดีสุดในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: นิลสันอันกุโรจากเซนเดอร์แลนด์นะครับ เดินออกมานอกสนามแล้วเด่นจริงๆครับวันนี้แต่ไม่มีสกอร์กับเขาคนที่เล่นที่ดีสุดออกครับแกคิดยังไงครับอ่ะที่เหลือก็สู้กันต่อไปพลาต้าหมายเลข19นะครับยังอยู่นะกองหน้าของผมครับแล้วก็เมื่อกี้ได้จังหวะกระชากลากเข้ามาโดนทำฟาวด้วยนะครับภาพจับมาที่อันวาลาโดนะฮะการลุกของเม็กซิโกที่ถูกถอดไปด้วยเหมือนจะเจ็บเล็กน้อย
0: ครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเพราะว่าเกมต่อไปของเม็กซิโกนี่ต้องเจอทีมที่เป็นทีมเต็งที่ได้แชมป์คราวนี้ด้วย
0: ค
1: ืออังกฤษครับปาเอสเบอร์10ได้บอลเป็นครั้งแรกแล้วครับนี่มาแล้วเจ้าพลาต้าไปอยู่ด้านฝั่งซ้ายแทนอันกูโน่นะฮะนี่ทำหน้าที่กระชากลากเลื้อยแทนนะฮะไปที่แก2จังหวะแล้วนะครับไปไหนไม่ได้ก็กลับมาที่ไคเซโดยืนบัญชาเกมอยู่กลางสนามแกมีหน้าที่แทงซ้ายแล้วก็แทงขวาครับแทงกลางไม่ค่อยได้เลยนะครับเม็กซิโกเต็มไปหมดเขียวไปหมดเลยนะครับยังอนาข้าวตอนนี้ข้าวยังไม่ออกรวงโบไปลูกเตะมุมเตะสั้นอีกแล้วนะครับเล่นกันเร็วนะครับแล้วก็เปิดโด่งเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษขึ้นโมงไม่ถึงนะครับมอนเทียสส่งออกมาก่อนแล้วก็ชิปเข้าไปอีกครั้งแล้วก็ถึงมือของลันเกลโอ้ยอะวาเลนเซียครับผู้เล่นสำรองหยอดเข้าไปตรงกลางนะครับยังไม่ได้ครับเกมลุกของเอกวาดอร์นะครับ
0: ตอนนี้เนี่ยฮูเลียนกิโยเนสดาวซันโวประจำทีมออกไปแล้วนะครับหมายเลข16แล้วก็เอาหมายเลข17ลงมาเล่นแทนก็คือออเบลินพินเนด้านะครับจาก AEK Athens นะฮะก็เก็บตัวจริงแล้วพูดง่ายๆเถอะ
1: เซฟแล้วครับตอนนี้ตอนนี้81 82นาทีแล้วครับ
0: ฮะ
1: ขอร้องนะ
0: ฮะผ
1: ู้ตัดสินอย่าทดเวลาเยอะครับ
0: ตอนนี้เนี่ย83นาทีโอกาสยิงของเม็กซิโก14ครั้งเอกวาดอร์4นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยเม็กซิโก3เป็น2ประตูเอกวาดอร์เข้ากรอบ1ครั้งยังไม่เป็นประตูนะฮะแล้วเอกวาดอร์ครองบอลมากกว่ามากเลยนะฮะตอนนี้ 53%
1: ในขณะบอลนี้ไม่มีประโยชน์นะ
0: ไม่มีประโยชน์นะเคาะกันไปมาฮะแล้วก็เตะมุมเนี่ยเอกวาดอร์7แล้วนะครับแล้วก็เม็กซิโก3ครับตอนนี้เนี่ยก็ยังครองเกมบุกอยู
1: ่เมื่อกี้อาร์เรมี่ได้บอลจากด้านซ้ายก็เปิดโด่งเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ปะทะกันล้มลงไปโอ้ยตอนนี้เจ็บมากเจ็บน้อยก็ต้องเจ็บมากๆไว้ก่อนนะฮะไปร้องโอดโอยเลยนะครับผู้เล่นหมายเลข5บาสเกตนะฮะนี่โอ้โดนลงมาล้มทับอีกฮะ
0: โดนศอกไปนิดนึง
1: โอ้โหวาเลนเซียแกกระโดดขึ้นไปขย่มไหลแล้วกระโดดลงมาพร้อมกันลงมาอย่างนี้ก็ต้องทับลงอีกทีโอ้ยอย่างนี้เจ็บจริงอะพี่จุกเลยนะฮะลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้บาสเกตลุกขึ้นมาแล้วบอกเอ้ยน้องวันหลังนะเองเบาๆหน่อยโวยวายเลยนะครับเจ้าวอร์เรนเซียบอกขอโทษพี่เอาละครับลูกตั้งเตะมาจากหน้ากรอบประตูสบายๆไอ้หนุ่มชุมพูของผมรันเกนเปิดมาทางซ้ายมุ่งตั้งได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เออแกตาดีเนาะเตะไปทางไหนก็เจอเม็กซิโกฮะเอกวาดอร์ทุ่มจะทุ่มกลับให้เขาพูดอะไรประตูกระทุ่มไม่ได้กระทุ่มยาวๆมานะฮะแล้วก็เจ้าบาเอสเบอร์10เออแกคล่องงันไว้เท้าซ้ายแกแทงบอลต่อไปด้านซ้ายครับลากเข้าไปนะอันคาบิเอเปิดมาตรงกลางในแบ็กซ้ายเติมเกมมาแล้วครับพยายามเปิดเข้ามาตรงกรอบเขตโทษนะครับให้มาลุ้นโชคกันนะครับ ว่าจะได้ไหมนะฮะตอนนี้คือวิธีการเดียวของเอกวาดอร์เปิดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ามาตรงนั้นแหละครับตรงจุดที่ยิงจุดโทษนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสร็จหลังของทางเม็กซิโกเอาละครับกิเมเนสเมื่อสักครู่นะครับพยายามนะฮะกระดกบอลหลบผู้เล่นของเอกวาดอร์แต่โดนเท้าเข้าไปเต็มท้องเลยนะฮะลงไปนอนโอดโออยู่นะฮะของหน้าสำรองของเม็กซิโกฮะเลข11กิเมเนสขึ้นมาแล้วครับอยากเล่นครับเพิ่งได้ลงฮะ
0: ซานเดียโกกิเมเนสนะครับจากเอซิมิลานลงมาในฐานะผู้เล่นสำรองนะ
1: ครับ
0: วางบอลยาวออกมาเลยนะครับ
1: โอ้ยก็โดนนะฮะเอกวาดอร์โมงออกมาไปที่เบเดสนะฮะบาเดสหมายเลข10ตอนนี้เป็นคนบัญชาเกมอยู่ตรงกลางนะครับแทงบอลไปทางด้านซ้ายก็ติดอีกนะคืนบอลมาไม่สู้ดีครับอาร์เรมีได้บอลมาที่คนนี้ครับไคเซโดแทงครับไปตรงกลางจุดนะพบตอนนี้มีวิธีการเดียวนะครับแล้วก็ยิงไกลลูกนี้ ไฮเซโดเนี่ยยิงเป็นครั้งแรกครับนี่ฮะนี่

0: พวกผมก็เหนื่อยแล้วครับเล่นเอาสมเอาดีไปหลุดเฉยนะครับดีนะโอ้โหเอกวาดอร์ฉกไฟไม่ได้แล้วแทงบอลมาแม่นจริงๆนะฮะโรดริเกสไม่ใช่มากินเนสได้บอลแล้วกองหน้าตัวใหม่นะครับแล้วก็แทงคืนเพื่อนเสียเอกวาดอร์ได้บอลคืนผู้หลักประตูไหมไม่คืนนะครับตอนนี้ไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วอ้าวทำเกมต่อกันมาสั้นๆนะครับลากเข้ามาพลาต้าเปิดบอลเข้าไปตรงกลางหน้ากรอบประตูเนี่ย
1: ชมพูรออยู่เอา
0: ตอนนี้เป็นเรื่องเดียวที่ทำได้
1: เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรครับ
0: เล่นอะไร
1: อย่าทำเป็นเล่นนะครับทางด้านของซูอารันเกลนะครับทำเป็นเล่นไป
0: ทำเป็นเหนือทำเป็นเหนือนะ
1: ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น
0: นี่โอ้โหต้องรีบตะคุบเลยนะโอ้โหเล่นเอกวาดอร์วิ่งเข้ามาชาร์จนะ
1: ก็ฝันของเม็กซิโกใกล้เป็นจริงแล้วมีโอกาสจะได้เจอกับเดียร์คองโกในรอบต่อไป
0: อังกฤษครับเตะกัน5ทุ่มวันนี้นะฮะก็น่าจะสนุกนะเม็กซิโกอังกฤษผมว่าผู้ชมน่าจะ
1: ใช่
0: ตัวตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครยังไม่มีก็ไม่มีแล้วนะฮะแต่รอดูทางโมโนแมคไทหรือฝั่ง99ได
1: ้แล้วเล่นที่เม็กซิโกซิตี้เล่นที่สนามนี้ด้วยนะฮะ
0: โอ้น่าจะแน่นเอียดอ่ะไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนแน่อังกฤษเจอเม็กซิโกเนี่ยครับมันถูกคู
1: ่
0: เป็นการส่งเม็กซิโกกลับฮะเดี๋ยวรอนะรอ5ทุ่มวันนี้นะครับจะเป็นตามที่ผมว่าไหมอังกฤษจะลงกับดีอาคองโกชนะนะฮะก็เจอเม็กซิโก
1: คือจะเล่นที่สนามนี้นะ
0: สนามนี้เลย
1: ถ้าเม็กซิโกเจออังกฤษจะเล่นที่เอสเตกาสเตเดียมที่นี่เลยนะแล้วที่นี่ของเม็กซิโกก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเพียงแค่ไม่เคยแพ้ใครที่สนามน
0: ี้โอ้โหสถิติไม้เพื่อถูกทำลายนะเป็นลูกทุ่มนะฮะหน้าแดนหน้าประตูของเม็กซิโกทุ่มเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษนะแล้วก็โมงออกมาแต่ยังไม่ดีโอ้โหเอกวาดอร์ยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่กระชากเข้าไปแหมจะแทงบอลให้เพื่อนผิดช่องนะครับแล้วก็เม็กซิโกพยายามเล่นบอลสั้นก็เสียอีกนะครับเอกวาดอร์ได้บอลมาแล้วมาแล้วนะครับเจ้าบาเดสหมายเลข10แทงเข้าไปตรงกลางจะได้ยิงไหมไม่ได้ยิงครับจังหวะแรกรับบอลไม่ดีฮะโอ้ยรับมามันไม่ติดเท้านะครับจังหวะแรกนี่เป็นเรื่องสำคัญโอ้ยกองหน้านี่ได้บอลนี่ถ้าไปซ้ายก็ต้องแปะมาขวาแล้วก็ยิงอย่างเงี้ยครับ
1: คือดิปาเดสนะครับพยายามจะเปิดบอลเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับกองหน้าของเอกวาดอร์นะครับตัวสำรองที่ลงไปนะครับคีวินโกรดิเกสนะครับจากยูนิออนเซนติรัวในเบลเยียมนะครับ
0: เมื่อสักครู่ครับโรดิเกสหลับตาโมงฮะลูกไปโดนไหล่แกคิดดูนะครับ
1: เหลืออีก2นาที
0: แล้วเปิดเข้ามาหน้ากรอบแค่โทษอีกครั้งวันนี้แม่เอานะครับยังได้เปิดเข้าไปอีกเอกวาดอร์แล้วขึ้นมองไม่ถึงอ่ะโอ้โหพ่อส่งลูกมาเกิดทำไมเตี้ยไปฮะเอาลูกนะยังอยู่ด้านเอกวาดอร์ทางด้านซ้ายนะตอนนี้มีทางเดียวครับเปิดเข้ามาในกรอบ18ล้านนี่ครับแล้วก็ขึ้นมองขึ้นมองกันนะครับเอกวาดอร์เวลานี้นะครับ
1: คะแนนความพยายามเนี่ยเอาไป80เต็มร้อยนะฮะ
0: ครับเอกวาดอร์ยังได้บอลอยู
1: ่แต่ความหวาดเสียวเป็น0ฮะ
0: ครับด้านซ้ายเปิดไปอีกแล้วนะฮะมองตั้งเข้ามาได้ยิงไหมได้ยิงไหมได้ยิง1จังหวะแต่ติดนะโหหน้าแข้งของเม็กซิโกออกไปอีกแล้วโอ้โหยิง2ครั้งนะครับแต่มันไม่ได้เสีย
1: ครับ
0: หลุด
1: มาลากได้แล้วจังหวะยิง
0: โรดริเกสลากเดียวมาลากเดียวมามีเพื่อนมาทางซ้ายเปิดมาพ่อเปิดก็สั้นยิงเองก็ยาวครับ
1: มอยเชสแกเทโซสกัดไว้ได้นะครับโอ้โหเสียดายเสียดายลูกนี้
0: เสียดายมากจะเปิดให้เพื่อนใจกว้างแต่นามสกุลใจมหาสมุทรฮะเค็มไปนิดโอ้เพื่อนบ่นเลยนะครับโอ้เองส่งหรือยังไงครับลูกนี้ดูสิครับลากเข้ามาเนี่
1: ย
0: เหลือเดียวดวลตัวต่อตัวแล้วก็เพื่อนวิ่งมาเติมด้านซ้ายแต่แทงมาสั้นมากครับสั้นไปถึงเจ้าโรดริเกสไดเซโดครับสกัดออกได้ก่อนนี่เสียดายมากครับ
1: ทำให้ออเบลินพินเดด้านะครับจาก AK 10ไม่ได้ยิงฮะ
0: ดูสิครับนี่โรดริเกสพยายามจะเปิดให้เพื่อนโอ้โหแต่ติดนะฮะ
1: มอยเชสไดเซโดเพิ่งมีประโยชน์ตอนนี้แหละ
0: นั่นนะไม่งั้น 3-0 นะแทงบอลสั้นไปนิดเดียวครับโอ้ยลากมาดวลกันตัวต่อตัวแล้วนะเมื่อสักครู่นะฮะ
1: เกมนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วทดเวลาไป7นาทีนะครับท่านผู้ฟัง
0: โอ้พอคุณนาฬิกาเสียว่าวต่อก็7นาทีเลยเหรอ
1: 7นาทีเลยคือถ้าไม่ได้ลูก3เนี่ยกรรมการไม่เป่า
0: เอาโหลมีอะไรกับนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายมั้ยครับจะได้เต็มปากเต็มคำเหรอฮะสู้ต่อไปก็ดอให้กำลังใจครับคิดว่าเป็นบราซิลว่าเราซื้อเหลืองเหมือนกันเปิดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษอีกนะครับ โอ้แต่ทำเป็นเหนืออกแตกคืนให้กับทางรันเกนเลยฮะนี่เอาไป

0: ไงล่ะเจ้านะครับของหลังของทางเม็กซิโกฮะกันยาโดใจถึงมากนะเมื่อกี้นะ
1: ครับ
0: เอาออกแตะโอ้โหในกรอบเขตโทษอ่ะหน้าตาแกเหมือนฝรั่งหน่อยนะ
1: คุณหมอยศรินบอกว่าให้เสิร์ฟน้ำยาดมให้ป๋าด้วยครับกลัวป๋าจะเป็นลมก่อนนะ
0: ฉากมาอีกแล้วก็เม็กซิโกแต่ไม่ผ่านนะทางเจ้าบาเดฟนะสกัดออกข้างไปเป็นลูกพุ่มเข้ามาของเม็กซิโกในแดนของเอกวาดอร
1: ์
0: เนี่ยบาเดฟเอาบอลให้เลยบอกพี่เร็วหน่อยครับพี
1: ่
0: พี่อย่าดึงครับพี่กันยาโดครับพี่กันโดได้บอลแล้วครับแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายไม่ยอมทุ่มไม่ยอมทุ่มกรรมการ
1: นับอยู่นับอยู่นับอยู่
0: นับแล้วนะ5 4 3 2 1โอ้ยได้บอลอยู่ไม่ส่งเอกวาดอร์ไปแย่งที่เท้าแต่คืนมาไม่ดีครับยังได้อยู่นะครับมาที
1: ่กอนซาเลสนะฮะ
0: เกมิเนสกินลากเข้าไปตรงกลางลากเข้าไปยิงเลยพ่อยิงยิงยิง
1: โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียว
0: ปั่นลูกนี้นะครับ
1: โอ้โหตัวสมรองนะครับ
0: นะครับเจ้าพิเนด้า
1: ใช่ครับโอ้โหลูกนี้นะเมื่อกี้มีจังหวะยิงไม่ได้ยิงแต่ลูกนี้มีจังหวะยิงแต่ปั่นออกนะครับหลุดเสาไปนิดเดียวฮะ
0: เมื่อสักครู่เพื่อนส่งสั้นมาหน่อยไม่ได้ยิงกระชากเข้าไปหน้ากรอบแล้วปั่นด้วยขวาออกเสา2ไปนิดเดียวครับยังไม่มี 3-0 ยัง2เหมือนเดิม
1: แต่ก็ยังใกล้เคียงกับการได้ประตูเพิ่มมากกว่าเอกวาดอร์นะเอกวาดอร์ครองบอลเยอะแต่ไม่มีจังหวะในการทำประตูจ่าแจ้งเลยฮะ
0: เอาบาเอสนะครับเปิดมาด้านขวาแล้วก็เข้าไปหน้ากรอบโทษแต่โดนสกัดออกมาได้บอลอยู่เม็กซิโกนะฮะนี่ฮะพินิด้านะครับหมายเลข17ครับได้บอลแล้วก็โดนสอยล้มเลยโดนนิดก็เจ็บเยอะ
1: นะฮะตอนนี้เหมือนเอลกาดอร์จะรู้ตัวแล้วนะครับว่าโอกาสในการไปต่อไม่ง่ายแล้วนะฮะ
0: เจ้าบาเอสพยายามจะเตะบอลจากด้านหลังนะ
1: ฮะ
0: แต่ไปโดนข้อเท้าฮะของเจ้าพินิด้านะครับก็ล้มลงไปกรรมการต้องควักใบเหลืองให้ครับ
1: ครับ
0: อันตรายครับบาเอสผู้เล่นสำรองครับกลางลุกนะฮะหน้าตาดีด้วยนะฮะโดนไปแล้วนะครับเหลืองครับของเอกวาดอร์ครับเป็นลูก
1: ผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับของช่วงทดเจ็บนะครับเหลืออีก4นาทีเกมคู่นี้จะจบลงเม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0ครับ
0: ตอนนี้กรรมการต้องเข้าไปพูดคุยกับอินคาปิเอนะฮะกองหลังนะกับทางกิมิเนสกองหน้านะครับแกทะเลาะแล้วหัวโขกกันด้วยนะโอ้ยคือแซวหนักๆกันนะประมาณนี้กรรมการเลยต้องมาเฮ้ยเลิกเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยแล้วกิมิเนสก็เดินออกมาหากรรมการไปฟ้องอีกนะครับ
1: ครับ
0: นี่ช่วยหน่อยครับแกไม่รู้ว่าอะไรผมนะครับกิมิเนส
1: ฟ้อง
0: ไ
1: ม่
0: เลิกยังฟ้องไม่เลิก
1: พูด
0: ไอ้บอกปิดปากครับปิดปากพูดนะฮะเออไม่ได้นะต้องเปิดปากพูดทางนะอินาปีเอบอกผมไม่ได้ผมไม่ได้อ๋อนี่ใครปิดปากกี่คน
1: ปิดปากด้วย
0: ปิดปากแล้วไปกระซิบข้างหูนี่ไง
1: มีโอกาสโดนใบแดงนะ
0: นี่เป็นกฎใหม่ของฟีฟ่าเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แกปิดปากแล้วก็ไปพูดที่ข้างหูของกิมินเนสกิมินเนสก็วิ่งมาฟ้องกรรมการ
1: ฮะ
0: แล้วกรรมการขอดู VR ด้วยน
1: ี่
0: จะเป็นครั้งแรกครับโอ้ยที่จะโดนลงโทษกฎกติกาใหม่ห้ามปิดปากพูด
1: มีนักเตะของทีมชาติปารากวัยโดนไล่ออกไปคนแล้ว
0: โดนปิดปากนี่นะ
1: ปิดปากนี่
0: เป็นครั้งที่2
1: อาจจะเป็นครั้งที่2นะครับ
0: โอ้นี่ชัดเลยนี่ชัดเลยภาพขึ้นมาภาพชัดเลยชัด
1: เปียโรอินคาบิเอนะครับนี่เป็นนักเตะของอาร์เซนอลนะ
0: อาร์เซนอลเหรอ
1: คนการเดลอนของนิวคาสเซิลน่ะก็โดนไล่ออกไปแล้วปราไปอ่ะเอาละครับ
0: เอาดิกรรมการ
1: สอว่าจะเป็นแดงนะผมว่า
0: แล้วก็เดินมาแล้ว
1: เรียบร้อยฮะ
0: แกควักแกควัก
1: กระเป๋าหลังฮะใบแดงครับ
0: ใบแดง
1: ถ้ากระเป๋าหลังนี่ใบแดงแน่นอนฮะอ้าวเรียบร้อย
0: คือตอนแรกก็มีแซวๆกันนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ป้องปากแล้วกรรมการก็ไปแยกนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะกรรมการถอยมาทีนี้แกป้องปากไปกระซิบข้างหูกิมิเนสเลย
1: ใช่คร
0: ับ กิมิเนสก็วิ่งไปฟ้องกรรมการเลยฮะ
1: แล้วก็กรรมการไปดู VR ก็ชัดเจนนะครับเปียโรอินคาบิเอนะครับกองหลังของเอกวาดอร์หมายเลข3โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปฮะป้องปากคงใช้คำไม่สุภาพอย่างยิ่ง
0: โอ้อาจจะมีคำที่เกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านของฝั่งนี
1: ้ก็เสียเปรียบในเรื่องของผู้เล่นเสียเปรียบในเรื่องของสกอร
0: ์
1: ไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยนะครับ
0: อย่าถามว่าเขาพูดอะไรนะผมอ่านปากออก
1: นี่แต่เขาปิดปาก
0: จะป้องยังไงผมก็อ่านออก
1: อ
0: ่านสายตาแก
1: นี่โดนใบแดงไปเรียบร้อยเป็นคนที่2นะครับจากกรณีของป้องปากนะครับ
0: โอ้ห้ามป้องปากนะฮะแล้วก็ตั้งเตะเข้าไปนะฮะ10คนด้วยตามอยู่2ลูกด้วย
1: เหลือนาทีครึ่งฮะหมดเวลาแล้วคู่นี้
0: เมื่อกี้ต้องทดอีก2นาทีโดยประมาณนะ
1: ครับ
0: ช่วงกรณีป้องปากเหตุการณ์ป้องปาก
1: ตัดสินง่ายมากเลยนะเพราะดู VR แล้วพอป้องปากก็จบเลยฮะ
0: คือไม่ต้องไปรู้ว่าพูดอะไร
1: หรอใช่อ
0: ย่าป้องปากจะด่าก็ด่าไปเลยคิดถึงตอนที่ซีดานวิ่งไปโขกนะตอนนั้นคงจะแรงกว่านี้นะ
1: ใช่ซีดาน
0: ซีดานโขกผู้เล่นอิตาลีอ่ะ
1: ใช่ครับมาโก้มาเตลาซี่อะไรนั่นโอ้โห
0: โอ้โห
1: เอาแล้วเอาแล้วครับ
0: มีอีกแล้วมีอีกแล้วเหตุการณ์คู่นี้
1: ต่อมีต่อหนึ่งมีต่อได้ต่อน้อยแล้วนะฮะ
0: ไปเกี่ยวขาครับแล้วก็วิเต้ไปเกี่ยวขาผู้เล่นของเม็กซิโกแล้วก็เม็กซิโกคงไปทำอะไรแกวิเต้เอามือตบหัวเลยนะฮะเดี๋ยวผู้เล่นของเม็กซิโกคนนี้ก็เป็นคนเดิม
1: ฮะ
0: กิมิเนสหมายเลข11อีกแล้วนะฮะนี่มีอีกคู่กรณีนะนี่เห็นไหมขาของวิเต้ไปเกี่ยวขาแกอยู
1: ่
0: กำลังจะลุกขึ้นแล้วแกทำเป็นโอดโอยนะฮะวิเต้บ้องหูไปทิ้งยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไร
1: เดี๋ยวกรรมการบอกผมมันเหนื่อยตอนหมดจะหมดเวลาเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยกรรมการสโลวีเนีย
0: ไอซิมิลานคนนี้ออกได้ไหมฮะทีมินิสแกติดอิตาลีไง
1: อิตาลีนิสัยอิตาลีเป็นอย่างนี
0: ้
1: กวนกวนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เนี่ยทำให้เพื่อนต้องโดนใบเหลืองใบแดงอ่ะ
1: ยั่วยวนนะปั่นประสาทคู่ต่อสู้
0: คือเอาใจผมว่าวันนี้ผมใส่เสื้ออิตาลีมาโอ้เนี่ยฮะเอาละครับโอ้ยขึ้นหมวงลูกนี้ก็เอามือไปกดไหล่เพื่อนนะฮะหมายเลข3เจ้ามอนเทสเซซ่ามอนเทสกับตันทีมของเม็กซิโกฮะ
1: วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของเสื้อเหลืองนะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าสวีเดนก็ไป
0: เหรอ
1: แล้วก็เอกวาดอร์ก็ไป
0: เหร
1: อความฝันของเม็กซิโกในการเจอกับเบียร์คองโกใกล้จะเป็นจริงนะฮะ
0: มาแล้วไม่คนละกิมเมเนสไปกวนเพื่อนอีกแล้วมาแย่หลังไปอ้อมหลังเพื่อนอีกแล้วนะโอ้โหนี่มาถึงก็เรียกใบแดงได้เลยนะเอาละเจ้าไอเลมี่ต้องใจเย็นนะ
1: ช่วงทดเจ็บของทดเจ็บอันนี้ทดเจ็บของทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี
0: ้ไอเลมี่นี่ต้องดูกับอิมิเนสอยู่ต่อนะฮะ
1: ครับ
0: นี่แถวนั้นเลยนะด้านขวาของสนามเอาละเอกวาดอร์เอกวาดอร์คืนมาที่ผู้รักษาประตูสาดยาวมาครับอาลินเดสแล้วก็โดนมอนเทสก็โมงกับตันทีมของเม็กซิโกโมงออกมาแล้วก็ออกข้างไป
1: จะได้เพิ่มอีกสักประตูนึงไหมนะครับช่วงทดเจ็บของทดเจ็บแล้วนะครับ 2-0 เม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2ประตูต่อ0
0: ครับ
1: เปิดยาวมาเลยฮะโยนเท้งเต้งมาเลยไม่มีประโยชน์อันใดอ้าวฟาวอีกครับมอยเซสกาเซโดไปทำฟาวอีกครับโดนใบเหลืองไปฮะ
0: บอลที่เม็กซิโกสกัดมาจากหน้ากรอบนะฮะกองหน้ากำลังจะเกี่ยวบอล
1: เ
0: จ้าไดเซโดฮะไปเกี่ยวเขา
1: ไปเกี่ยวออร์บินเพเนด้านะครับเรียบร้อยฮะ
0: อีกหนึ่งเหลืองครับโอ้โหแต่แรงไปหน่อยจังหวะเข้าแกนะ
1: ไปกับเบลินเพเนด้าโดนเสียบเข้าไป
0: ครับลูกตั้งเตะผู้รักษาประตูฮะลันเกนมาเตะเองเลยนะครับเกือบกลางสนามฮะผมสุดท้ายแล้วนะเปิดยาวมาด้านซ้ายแล้วก็หม่งตั้งเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เอกวาดอร์ตัดบอลได้เปิดมาก็ไม่สู้ดีเม็กซิโกได้บอลแทงกลับเข้าไปลากเข้าไปครับกรรมการเป่าหมดเวลา
1: สารภาพแล้วนะครับจบเกมการแข่งขันนะครับเม็กซิโกชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0
0: โอ้ยนี่ก็หล่อเลยลันเกหล่อเลยประตูผม
1: ได้ประตูจากทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับนาทีที่22แล้วก็ราอูฮิเมเนสนะครับหมายเลข9นาทีที่31จบเกมการแข่งขันเม็กซิโกชนะเอกวาดอร์2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดียคองโกหรืออังกฤษซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา 23:00 นคืนนี้นะครับ บทสรุปของเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับโอกาสในการครองบอลเอกวาดอร์มากกว่านะครับ 52% เม็กซิโก 39% โอกาสในการยิงเม็กซิโก15ครั้งได้2ประตูนะครับส่วนเอกวาดอร์มีโอกาสยิง7ครั้งตรงกรอบเพียงแค่1แล้วก็ไม่ได้ประตูนะครับโอกาสในการตัดฟาวเอกวาดอร์12นะครับเม็กซิโก9แล้วก็เตะมุมในเอกวาดอร์8นะครับเม็กซิโก3นะครับ
0: เจ้าภาพแคนาดาเข้าเจ้าภาพเม็กซิโกเข้าวันนี้อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงเตรียมตัวเตรียมร่างกายพร้อม5ทุ่มนะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับดีอาคองโกนะครับทีมชนะเจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ช่วงนี้ผมยุทธพงศ์วิริตและก็คุณอุเทพคงเปี่ยมผมต้องลาละครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Gamecord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี่
5: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์เทคโนโลยีที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฮาลันยอมรับว่านอร์เวย์มีโอกาสน้อยที่จะเอาชนะบราซิลอลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ออกมายอมรับเองว่าทัพไวกิ้งมีโอกาสน้อยที่จะเอาชนะบราซิลได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026สำหรับนอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้หลังเอาชนะไอริโคส2ประตูต่อ1ในรอบ32ทีมและคู่แข่งของพวกเขาในรอบ16ทีมนั่นก็คือบราซิลแชมป์โลก5สมัยที่เอาชนะญี่ปุ่นมาได้2ประตูต่อ1ล่าสุดฮาลันซึ่งทำไปแล้ว4ประตูในบอลโลกคนนี้ยอมรับด้วยตัวเองว่ามีโอกาสน้อยที่นอร์เวย์จะเอาชนะบราซิลได้เมสซี่แสดงโฆษณาภาพยนตร์ Spider-Man Brand New Dayเลเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมอาร์เจนตินาร่วมแสดงในโฆษณาภาพยนตร์เรื่องใหม่ Spider-Man Brand New Day ซึ่งมีกำหนดฉายในอีกไม่นานนี้โดยในโฆษณาดังกล่าวเมสซี่แสดงเป็นตัวเองที่เดินเข้าไปในร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งมีนักแสดงดังผู้เป็นพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างทอมฮอลแลนด์สมบทเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์กำลังนั่งอยู่ในร้านเมื่อเห็นเมสซี่เดินเข้ามาฮอลแลนด์ในบทปาร์เกอร์แสดงท่าทีตกใจแล้วเข้าไปทักทายซึ่งตัวเมสซี่บอกว่าได้เข้าร่วมการตามล่าสไปเดอร์แมนทั่วเมืองโดยใช้เครื่องติดตามในโทรศัพท์ของตัวเองจากนั้นปาร์เกอร์ได้หายตัวเข้าไปหลังร้านและสไปเดอร์แมนปรากฏตัวมาแทนก่อนที่ทั้งคู่จะพากันออกไปโหนใยแมงมุมสำรวจเมืองและปิดท้ายด้วยข้อความระบุว่าภาพยนตร์จะเริ่มออกฉายในสหรัฐอเมริกา31กรกฎาคมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับ

0: นนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับอุ้ยฟุตบอลโลกจบปุ๊บเรามาปั๊บเลยนะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569เปลี่ยนเล่นใหม่แล้ววันนี้เราได้รับดอกเบี้ยคนละหลายพันเลยไหมดอกเบี้ย
1: จากไหนครับพี่ธนาคารไงโอ้แล้วพี่มาแนะนำตัวกันเลยครับเปิดรายการเราเนี่ย
0: อุ้ย
1: เอ้า
0: สั่งซะแล้ว
1: อุ้ย
0: สั่งพี่ชนะ
1: ไม่มัน
0: อ้าวจะรับเงินนั่นโฟมนะแล้วก็น้องเปรมแล้วพร้อมเจ๋งสองสาววันนั้น
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน
0: สวัสดีนะบอลจบไปก็โอ้โหช่วงสายที่ผ่านมานะป๋ามารอตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะเป็นหกโมงครึ่งเป็นไง
1: โอ้โหสุดยอด
0: บอลเลื่อน
1: บอลเลื่อนใช่
0: ไม่เพราะอะไรเอ็มนะอ้าวฟ้าผ่า
1: เอาฟ้าผ่าที่ไหน
0: ฟ้า
1: เอาอ๋อ
0: ฟ้าผ่าที่เมืองไทยมั้งฟ้าผ่าที่มิสโกใช่เทสเตก้านะเก็บก็เลยเลื่อนป๋าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอยู่กับคุณผู้ชมนะครับอ้าววันนี้เราสามคนนะครับมาอัปเดตฟุตบอลโลกนะครับในรายการบอลโลกอัปเดตนะครับเข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็ทุกช่องทางนะนะครับทางเฟซทางต่อๆแล้วก็ทางYT บ้านแดงของเรานะครับ
1: ครับพี่เจ
0: มส์ก็เดินมีอะไรไหมคุณมีอะไรไหม
1: ก็ต้องอัปเดตผมฟุตบอลก่อนเลย
0: หรือว่ามีประชาสัมพันธ์อะไรไหม
1: ขอพี่อาร์ก่อนดีกว่า
2: พี่อาร์ก่อนนะครับ
1: ได้แล้ว
3: ก็แน่นอนบอลโลกผ่านไปนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดเพียง20 บาทรับ10 โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านที่ว่านะครับของรางวัลก็แน่นอนรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24 รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมที่ cheer.mcot.net แน่นอน cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569 15 นาทีก่อนเริ่มนะครับของเกมรอบชิงชนะเลิศซึ่งเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแน่นอนกับชีพโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากหมดเลยวันนี้อย่าช้าครับ
0: ครับคุณได้มีอะไรอีกไหม
1: ฮะ
0: ไม่มีมีไหม
1: มี
0: มีเซ่ให้พี่จัดการ
1: ใช่
0: ครับ
1: สลับกัน
0: อยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแต่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด B360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือโดยสะดวกสบายนะและความละเอียดนะครับ8 ล้านพิกเซลนะครับสูงได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านอุ้ยทนแดดทนฝนนะเพิ่มเมมด้วยนะ SD card ได้สูงถึง 128GB นะครับบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30 วันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้350 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1 ปีโปรโมชั่นพิเศษครับจากช็อปมาเนียซื้อ1 แถม 1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02143990นะครับ114-3990นะครับมี02อยู่ข้างหน้าด้วยค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วยแล้วคุณมีคำถามอะไรไหมคุณอย่าคุณมีอะไรไหมฮะคำถามมีอะไรบ้างคำถามเนี่ย
1: อ๋อมีครับผม
0: คำถามนี่
1: ในรอบน็อกเอาท์นะฮะของแชมป์โลกบราซิลปี2002เนี่ยบราซิลเสียประตูเดียวใน4 เกมนั้นกับทีมใดครับผม
0: ครับ
1: อ
0: ีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงมาที่คำถามเป็นลูกบอลพิเศษลูกบอลวิเศษใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่ลูกบอลพิเศษนะฮะสวยมาก
0: แต่ผม
1: ในรอบน็อกเอาท์ของแชมป์โลกบราซิลนะครับปี2002บราซิลเสียประตูเดียวใน4เกมนั้นกับทีมชาติไหน
0: ครับ
1: พี
0: ่ก็ในรอบปี2002ใช
1: ่ไหมใช่พี่
0: เสียประตูเดียวใน4เกมใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่กับทีมใด
1: ถูกต้องฮะ
3: ในรอบน็อกเอาท
1: ์ใช่รอบน็อกเอาท์นะฮะรอบน็อกเอาท์ตอบกันมานะฮะ
0: เสียประตู1 ประตูใช่ไหมอ๋อเสียประตูแรกใน4เกมเปล่า
1: ประตูแรก
0: เสียประตูเดียว1ใน1เกมมันแปลกเสียประตูแรกในภายใน4เกม
1: ใช่ใน4เกม
0: คือ
1: ใ
0: ช่คร
1: ับ
3: คืออธิบายนิดนึงก็จะจบนะก็คือบราซิลชุดนั้นนะฮะก็คือชุดที่ชนะรวดทุกนัดเลยนะฮะ คำถามก็คือในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันมีก็แน่นอนบราซิลเล่น4เกมแต่มีอยู่แค่เกมเดียวที่เสียประตูแล้วก็เสียลูกเดียวด้วยที่เหลือ3เกมไม่เสียประตูแล้วก็เลยถามว่าทีมนั้นน่ะนะฮะที่ยิงบราซิลได้อ่ะทีมไหนนะครับประมาณนี
0: ้ก็โดนก่อนอ่ะรอบ8ทีม
1: ใช่พี
3: ่อืมใบหมดแล้วใบทุกอย่างแล้ว
0: ต้องรอบ8ทีม
1: เออยังไงดี
0: คนยิงเนี่ยอดิสันดาลิเวอร์พูล
1: เอาสุดยอด
0: คนสุดยอดเร็วๆๆว่าเร็วๆๆๆเลย
1: เร็วเลย
0: ตอบได้ชื่อเหมือนลูกชิ้นบ้านเราอ่ะ
1: ว่าตอบได้ว่าท่านฟังคุณผู้ชมตอบได
0: ้ตอบได้ไหมยังตอบได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วบอกตอบได้เมื่อกี
1: ้หยอกครับผมได้สิครับพี่
0: ชื่อว่าลูกชิ้นเมืองไทยอ่ะ
1: เจ๋งนี
3: ่ตอบชื่อประเทศมานะฮะตอบชื่อประเทศ
0: นั่นแหละคนนั้นอยู่ทีมชาตินั่นแหละครับเอ้าก
1: ็
0: เข้ามาคุยกันนะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายครับก็โอ้เตะกันสนุกสนานเนาะในนัดที่77เนาะนะครับเป็นไงเอาไว้ได้โค้ชจะกับนอร์เวย์คู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนแต่ที่อาร์ลิงตันสนาม AT&T Stadium นะครับความจุก็เขาว่าจุผู้ชมเลยเข้าไปชมเกมเนี่ยเกือบ 70,000 คนด้วยกันก็นอร์เวย์นะฮะอยากจะเจอไอวอรี่โค้ชเนี่ยเส้นทางของเขาก็เลยส่งสำรองลงเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับเจอฝรั่งเศสก็ให้ฝรั่งเศสถลุงไปอ่ะยอมซะพฤติจามาเป็นที่2แล้วพวกเขาก็เลือกมานะครับพฤติจาเจอกับไอวอรี่โค้ชแล้วเกมที่สู้กันได้สนุกเนาะนะครับโดยที่เกมนี้โอ้นอร์เวย์ได้ประตูขึ้นมาก่อนจากการปั่นโค้งๆนะเอ๊ะ
1: ปั่นโค้งๆเลยฮะอุ้ยคุ้นๆนะครับปั่นโค้ง
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมชอบ
0: อ๋อครับทางอาจารย์มา
1: ปั่นโค้งนี
0: ่ไม่ไม่นะฮะมานะ
1: มานะฮะมารอบชิงได้ไหม
0: เฮ้ย
1: อยากให้มารอบชิงได้ไหม
0: เน้นจัดการนะ
1: โอ้ครับ
0: คร
1: ับยินดีฮะ
0: อ๋อยินดีนะ
1: ยินดีครับนะ
0: เออคือประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปั่นโค้งบ่อยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็เป็นอันโดรูซ่าหรือก็เป็นปีกนะปีกอย่างเดียวไม่เอาน่องเนาะครับล่ามาทางฝั่งซ้ายเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษและปั่นไปที่เสาไกลโอ้โหยิงสวยมาก 1-0 นะครับนาทีที่39รับแต่เอเวอร์ลีโฮสก็มีคนนี้ครับอามาดิยาโลเอ้ยตอนอยู่ที่ผมเล่นดีไหม
1: ดีได้ดีได้อยู่ได้อยู่นะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้ย
0: บอกว่าปั่นนะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็อามาดิยาโลครับก็มาทำประตูได้นะครับโอ้โหจังหวะยิงสวยมากลากจากฝั่งขวาตัดในเข้ามาแล้วถึงเส้นหลังแล้วก็ตบในเข้ามาเนาะหักเข้ามาข้างในยิงเหมือนเอ็มบัปเป้เลย
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ
1: คันเทพ
0: เสมอ1ต่อ1ครับในทีที่เก็บ4โอ้โหยิงสวยมากก็เกมทำท่าว่าจะต่อเวลากันอีกแล้วใช่ไหมฮะแล้วเป็นยังไงครับประเด็นครับเป็นยังไงการเล่นยิงแล้วใช่ไหมฮะ
3: ฮาร์ลันฮาร์นาที86กับออสการ์บ๊อบนะครับกลางเขตบุกทางขวาจ่ายไปข้างหน้าผ่านนักเตะฝ่ายตรงข้ามถึงปาทริกเบิร์กนะครับนักเตะโกติวัว3คนวิ่งไม่ทันจ่ายผ่านประตูไปด้านซ้ายกระโดดมา3คนนะครับเบิร์กคนที่ว่างคือฮาร์ลันนั่นแหละนะครับว่างพอดียิงเข้าเป็นประตูชัยนะครับก็เกิดจากการดูดด้วยแรงหนึ่งนะครับก็ฮาลันก็แตะเข้าไปเก็บงาน
0: คือบอลเนี่ยขึ้นมาทางฝั่งขวาทางฝั่งขวาแล้วเพทริกเบิร์กก็กระชากมาแล้วตกหักเข้ามาข้างในครับเปิดเรียกเข้ามาแล้วฮาลันคือแล้วว่า
3: ว่า
0: วิธีการเดียวก็คือเอาเท้าเนี่ยจิ้มบอลเข้าไปง่ายๆยิงเรียกเข้าไปนะครับแตะเข้าไปง่ายๆคุณดูไฮไลท์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะผมทำอยู่ฮะ
0: เฮ้ยสุดยอดนะครับก็นาทีที่86ประมาณนี้นะประตูชัยแล้วก็เป็นทำให้นอร์เวย์วันนี้ใส่ชุดสีขาวนะ
1: ใช่
0: ฮะสีขาวชนะแล้ว
1: ชนะแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ก็ไม่ง่าย
0: ชนะ 2-1 ใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่ครับผมก็ทำให้นอร์เวย์นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับไปเจอกับใคร
1: บราซิล
0: โอ้โหมาเลย
1: จ้องตาดูเลยพี่เจ๋ง
0: วันที่5กรกฎาคมนะ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วอันนี้คู่เตะเที่ยงคืนแล้วก็คู่ตี3เป็นยังไง
1: ฮะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงฝรั่งเศสเจอสวีเดนไม่ใช่ตีสามเนี่ยตีสี
1: ่ตีสี่พี
0: ่ครับเป็นยังไงสวีเดนทีมเต็งแชมป์นะเจอสวีเดนก็ฝรั่งเศสชนะไปอย่างขาดลอยนะ3-0
1: ใช่ครับ
0: โอ้ประธานเป้สุดยอดนะคือเกมนี้ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะเปมแล้วก็เอมฮะ
1: ใช่ครับเหนือกว่าเยอะฮะ
0: เหนือกว่าเยอะเพราะว่าโอกาสของพวกเขาค่า XG นะค่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะ 3.24 อ่ะยิงทั้งหมดนะนะครับ25ครั้งตรงกรอบ12ครับสวีเดนโอกาสยิง8ตรงกรอบ3เท่านั้นเองและคอมบอลก็มากกว่าด้วยฝรั่งเศสก็เลยถลุงไปนะครับ3ประตูต่อ0โดยเฉพาะลูกแรกคุณตัดไทยได้อยู่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เป็นไงเอ็มบาเป้เป็นไงยิงสวยไหม
1: โอ้สวยฮะปั่
0: น
1: ย
0: อ
1: ด
0: โค้งนะ
1: ใช่ปั่นโค้งฮะสุดยอด
0: สุดยอด
1: มหาเทพ
3: จังหวะนั้นแหละจังหวะนั้นก็เลี้ยงผ่านโยเคเลสด้วยนะแล้วค่อยยิงอ้อมเข้าไป
0: โยเคเลสเนี่ยปรากฏว่านั้นเป็นคนเดียวไงคือจังหวะนั้นเล่นสั้นที่จริงเนี่ย เอปาเป้น่าจะทำประตูได้แล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับนาทีที่21แล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นจังหวะเล่นสั้นนะครับก็โอริเซ่นะครับให้กับเดเบเล่เดเบเล่เห็นเอปาเป้อยู่ทางซ้ายบริเวณพื้นที่ฮาร์ฟสเปซฮาร์ฟสเปซก็คือบริเวณระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กกับกองหลังก็คือแบ็กขวาลากเข้าไปครับถึงเส้นหลังนะและโยเคเลสอยู่คนเดียวลากตัดเข้ามาข้างในครับเพื่อที่จะให้มุมเปิดมากขึ้นโยเคเลสหลังหักแท้ล้มแล้วมีพื้นที่บริเวณสองเรียบร้อยประธานเป้ก็เลยยิงเข้าไปนาทีที่45บวก
3: มาเน
0: ี่ยครับ
3: สี่สิบห้า
1: บวก
0: ครับชนะไม่ใช่ชนะเดี๋ยวนั่งก่อน
1: ยังอ๋อไม่รีบอ่ะพี่เจ๋งรายการเรามีชั่วโมงนึงพี
0: ่
1: ไม่รีบครับผม
0: เอาแล้วครับหน้าอ่ะเป็นไงในครึ่งหลังเป็นยังไงยิงอีก2เนาะเป็นไงบ้างเลย
3: อ่ะเอานาที53ก็ได้ครับบอลจากกลางเขตบุกครับชัวเนมี่จ่ายขึ้นหน้าให้โอลิเซ่แล้วก็จ่ายต่อไปบาโคล่านะครับก็ทางซ้ายนั้นก็ยิงเข้าเสาใกล้ไปเลยเป็น 2-0 นะครับก็บาโคล่าบ้างอ่ะนะฮะส่วนลูก3เดี๋ยวให้พี่เจ๋งค่อยเก็บคือที่นาที74ที่ปิดซ้ายบาโคล่าอีกนะครับจ่ายให้โอลิเซ่แล้วหาช่องจ่ายเข้าไปในเขตโทษถึงบัปเป้นะครับก็ยิงทางเสาไกล
0: กราฟ
3: ก็เลยเป็น 3-0 แต่ว่าจะบอกว่าฝรั่งเศสเล่นดีจริงๆไหมหรือว่ามันช่วยให้มีเครดิตเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ยังรู้สึกกลางๆเพราะแข็งแกร่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เจ๊ครับ
0: โอ้แต่ว่าสุดยอดแล้วฝรั่งเศสพี่เห็นเกมของเพื่อนคือแซ่บมากจัดจ้านมาก
1: จี๊ดมาก
0: ใครลงกองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นโอ้โหครับประตูก็เหนียวไหมเมยอง
1: ใช่
0: ลูก้าดีนแบ็กซ้ายนะฮะแล้วก็แบ็กขวาก็เป็นแอชูคุนเดกูสเตอร์ซานิบา
1: โอ้โหแข็ง
0: แกร่งมากนะฮะเซเรบาคู่กับไอ้ดาโยปาเมกาโนกองกลางราบิโอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ชอนเมนี
1: โอ้โหครบใช่
0: โอลิเซ่เดมเบเล
1: ่โอ้โหเดมเบเล่เอ็มปาเป้
0: เอ็มปาเป้อยู่ข้างหน้า
1: ตายแล้ว
0: โอ้ตายแล้วใครจะสู้แกฮะ
1: ใช่ฮะ
0: โอลิเซ
1: ่โอ้โห
0: ใครจะสู้
3: จะเล่นกันเป็นทีมดีด้วย
1: ใช่ทีมเวิร์กดี
0: กำลังพีคพอดีกำลังสุดความพอดีเพราะว่าฝรั่งเศสแต่งหนึ่งยกให้เลย
1: แ
0: ล้วดีมากสวีเดนก็เต็มที่แล้วเนาะ
1: ใช่พี่
0: โยเคเรสอะไรพวกใครล่ะอีซักอะไรนี้ก็แทบไม่ได้บอลเลยแนวรุกของพวกเขาเนาะแล้ว
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: แนวรับคนสำคัญอย่างเจ้าอีซักเฮียนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ก็โดนไปลิตเลิฟวันนี้ก็เล่นเป็นกองหลังตัวกลางไม่ไหวอะวันนี้สู้ทางฝรั่งเศสไม่ไหวสวีเดนก็มาไกลแล้วนะเพราะว่าจะตกรอบตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบขึ้นแล้วแต่ว่าได้อันที่สองจากเนเชียร์ไงแล้วก็เพลย์ออฟมานะครับอ่ะก็เป็นฝรั่งเศสได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับชนะไป3-0เป้ตอนนี้ยิงไปแล้วเท่าไหร่เลยยิงทั้งหมด6ประตูแล้วเนี่ยใช่ไหมเท่ากับเลโอเนลเมสซี่และยิงในประตูฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายไปแล้ว18ประตูนะ
1: ครับพี
0: ่ตามหลังเลโอเนลเมสซี่อยู่ที่ลูกเดียวโกดเนี่ยก็คือเมสซี่ยิงเท่าไหร่ยิง19แล้ว
3: ตอนนี้
1: ใช่พี
0: ่ยิงรอบสุดท้ายยิงมา6สมัยเนี่ยก็ยิงไป19ประตูเนาะแล้วก็พี่ว่าประธานเต้เนี่ยแกเอาอยู่แล้วนะแล้วเมื่อวานนี้ดูนักเตะของฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ปั้นประธานเต้อย่างเงี้ยครับไปตามประธานเต้ได
1: ้
0: วิ่งไปหาบอลเลยต้องจ่ายให้เรา
1: ใช่ฮะ
0: ต้องจ่าย
1: รู้เลย
0: มีงอน
1: แต่แน่นอน
0: มีอยู่ช็อตเดือนแกวิ่งจากซ้ายไปขวาไปเอาบอลจากชูคุนเต้ขวาวิ่งไปชูคุนเต้ตกใจไอ้อับเลยฮะประธานเต้มองหน้าเลยเดี๋ยวไม่ได้ลงนัดต่อไปเดี๋ยว
1: แชร์ไม่ลงเดี๋ยวธรรมทานจัดการเองเลยนะนัดต่อไป
0: แ
1: ต่นัดต่อไปเขาไม่ง่ายพี่เจอปาราไ
0: ควยปาราไควที่ปราบเยอรมัน
1: ใช่พี
0: ่ปาราไควบอกพอแล้วบ้าง
1: โอ้ย
0: บริหารหมดแล้วบ้างหมดแล้วบ้างบริหาร
1: ใช
0: ่นะครับก็เอาได้ผ่านก็สู่รอบต่อไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงเม็กซิโกจะพาร่วมนะครับกับเอกวาดอร์
1: ฮะ
0: เตะที่เอสเตกาแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีพายุฟ้าฝนเนาะ
1: ใช่พี่
0: เขาบอกมี
1: ที่เลื่อน
0: มีฟ้าผ่า
1: ใช่พี่
0: เกมก็เลยเลื่อนไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาเตะเป็นยังไงบ้างเตะเป็นยังไงก็ชนะไปสบายๆนะ2-0เนาะ
1: ใช่ครับพี
0: ่เม็กซิโกนะฮะ
3: เดี๋ยวไล่ประตู
0: กิโยเนสยิงอีกแล้ว
3: ฮะคือเนสครับนาที22ครับได้บอลจากกลางสนามฝั่งซ้ายจากโรเบโตอัมบาราโดครับแล้วก็ยิงจากนอกเขตโทษทางซ้ายเข้าเสาไกลตอนนั้นมีวินเนปาโชขวางอยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่อะครับเข้าไปก็คริโอเลสอีกแล้วนะฮะนาที32ก็เป็นคิมิเนสครับยิงเข้าไปในเขตโทษไปทางขวานะครับตอนนั้นก็เป็น2-0อันนี้แบบ2ประตูแบบไวๆนะครับก็ครึ่งหลังมันก็พอมีโอกาสอยู่บ้างแต่อย่างว่าเกมทั้งเกมนะฮะพี่เจ๋งพี่เอ็มครับเข้ากรอบแค่4ครั้งเองเม็กซิโก3เอกวาดอร์1ก็เลยไม่มีไฮไลท์สวยๆเท่าไหร่เมื่อวานครับ เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อวาน
0: เมื่อเช้าเมื่อ
1: เช้าเมื่อช่วงเช้า
0: ก็2ต่อ0คือเอลวาดอร์ก็มาไกลแล้วล่ะเพราะว่าของสตาร์ก็ไม่ค่อยดีด้วยไง
1: สะดุดปล่อย
0: สะดุด
1: ฮะอะไรพี
0: ่มาสะดุดนะเอลวาดอร์ก็ชนะอยู
1: ่แล้ว
3: ก็กูลาซาวเนาะ
0: 2-1อ๋อสะดุดอ๋อสะดุดช่องแรก
3: กูลาซาว
1: ตัวครับ
3: แต่ได้มาแต่ได้ถึงรอบนี้ก็
0: ก็โอเคแล้วเอลวาดอร์เนาะคือมาไกลแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเจอเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกด้วยแล้วเม็กซิโกก็ชนะไป2-0โอ้โหทั้งราอูฮิเมสและเจ้าฮูเลียนกิโยเนสกิโยเนสก็ยิงประตูแรกไง
1: ใช่
0: ไหมครั้งนี้ไงยิงแล้วนะ
1: เอาอีกแล้วนัดนี
0: ้โอ้โหยิงอีกแล้วนะเจ้าฮูเลียนเนี่ยกิโยเนสนะครับ
1: นะครับ
0: ก็ยิงกี่ประตูแล้วกิโยเนสได้จะ2แล้วมั้ง2 หรือ 3กิโยเนสเดี๋ยวพี่เช็คแป๊บหนึ่งราอู2เนาะ
3: สามแล้วค่ะสามประต
0: ูและแอสซิสต์ครับกิโยเนสสุดยอดแล้วไมเคิลโอลิเซ่แอสซิสต์อีก5นะโอ้โหแล้วยังไงฮะตอนนี้ฮะสถานการณ์สุดยอดนะแล้วเป็นไงเม็กซิโกได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนาะนะครับก็จะไปรอพบ
1: อังกฤษกับเดียร์คองโก
0: ที่จะกับเดียร์คองโกเนี่ย
1: ใช่ครับพี่
0: เวลา23 นาฬิกาเวลาบ้านเรา
1: ใช่ฮะ
0: เป็นไงฮะดูภาพรวมกับฝรั่งเศสได้ดีมากในวันนี้นะ
1: มากในที่ดูมาคืนนี้เมื่อคืนใช่พี่
0: เมื่อคืนเอ็มดูอยู่ไ
1: หมดูไฮไลท์ก็ดูไฮไลท์เต็มๆดูเลยนี่เจ๋งครับ
0: ดูไฮไลท
1: ์ไฮไลท์ก็เต็มๆเลยดูทั้งเกมเอางี้ดีกว่า
0: อ๋อทั้งเกม
1: ใช่ครับพี
0: ่มีดาวโมนาม่าอะไรไม่เปรมมีอะไรดาวโมนาไม่มีนะมีไหมอ่ะ
3: ไม่
0: น
3: ี
0: ่ไม่มีนะไม่เหมือนเกมนอร์เวย์ไอเกมบราซิลกับญี่ปุ่นไง
1: ครับ
0: ที่พวกนักเตะบราซิลเข้าไปแบบใครบอกว่าบราซิลถดถอยแล้วนะครับนี่ใช่ไหมนะ
1: ม
0: ีใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็โหสุดยอดนะนอร์เวย์ก็ได้ไปต่อฝรั่งเศสไปต่อและเม็กซิโกก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวเริ่มโปรแกรมคร่าวๆหน่อยไหมวันนี้มี3คู่ใช่ไหมเอ็มเป็นยังไง
1: ใช่ฮะก็อังกฤษนะครับผมคืนนี้ฮะ23 นาฬิกา5 ทุ่มใช่คืนนี้ที่
0: คืนนี้
1: เดียโคโก้
0: เป็นคนที่ไหนนี
1: ่ที่ไหนนี่ที่นี่นะครับนี
0: ่ที่นี่เป็นยังไง
1: โอเคฮะแล้วก็คืนนี้เบนเยียมนะครับพบเซเนกัลครับพี่แล้วก็คือพรุ่งนี้เช้านะฮะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียครับพี่เวลา7 นาฬิกา
0: โอ้แต่เร็วนะ
1: ใช่พี
0: ่ก็วันนี้5 ทุ่มเดี๋ยวคุณเอ็มสกุลแล้วก็คุณจุนน้องเริฟนะครับน้องรักเนี่ยจะมาให้เสียภาษาไทย
1: ครับพี่
0: นะครับแล้วก็คู่ตีสามเป็นพี่อูใหญ่นะกับตีสามไหม
1: ตีสาม
3: ตีสาม
1: ต้องพี่เซเนกัลฮะ
0: เซเนกัล
1: ใช่ครับ
0: ลงเตะก็เบลเยียมใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นคุณอูใหญ่กับคุณเอกนพดลแล้วก็คู่เช้า7 โมงเนี่ยนะครับเข้ารายการแต่6 โมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: มาเป็นคู่พี่เมย์กับพี่บีแหลมสิง
1: ห์โอ้ย
3: อ
1: ุ้ยคู่นี้ผมต้องรีบมาดู
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: โอ้ยผมชอบ2 คนนี้
0: ชอบ
1: สุดยอด
0: ยังไงฮะ
1: ยังไงฮะแบบพี่บีพี่
0: ปะปะกับพี่เทพพักชอบพักคู่ไหน
1: อ๋อชอบทั้งคู่ฮะ
0: ทั้งคู่นะ
1: เลือกไม่ถูกครับอาจารย์เลือกป่าเลือกพิเทพกับเลือกป่าดีกว่าฮะ
0: ทำไมฮะ
1: แน่นอนแล้ว
0: เพราะว่า
1: ไม่มีอะไรครับ
0: ขึ้นเดียวกัน
1: เออไม่ใช
0: ่
1: คร
0: ับอ๋อคนต้องเอาเลย
1: เอาฮะ
0: เอา
1: แต่เลือกคู่นี้ดีกว่า
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยป่าว่าเอ้ยเนี่ยต้องให้คู่พี่หมิงกล
1: ับ
0: มาบรรยายบ้างนี่เป็นไงเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้นะเวลา6:30 นะครับ
1: โอ้สุดยอด
0: แล้วถ้าเอ็มนะได้ยินพี่บีหรือว่าพี่หลี่หมิงแซวป่าต้องทำไง
1: ต้องฟ้อง
0: นะ
1: ต้องฟ้องป๋าเลย
0: ไม่ได้นะ
1: ชอบ
0: บอลลีของเรา
1: ครับพี่ชอบบอลลีพี่บีมากเลยแฮปครับ
0: อะไรคืออะไร
1: ไม่รู้อ่ะของเขาแต่คือผมชอบเขาแฮป
0: ดี
1: ดีครับผม
0: เออแต่ก็ติดตามกันเออไม่เนี่ยไอ้ประเด็นลองเช็คดูซิว่าวันนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทีวีมีไหมอ่ะให้เต็มเช็คดูเพราะว่าเหมือนทีวีก็เข้ามาแจมเลยนะคู่แรกวันนี้ตอนคู่แรกของเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่อวอริโกสกับนอร์เวย์อ่ะ
1: อืมครับพี
0: ่ก็มีลูกที่มียิงสดทางโมโนด้วยเนาะมันน่าใช่คู่อังกฤษมั้ยมีมั้ยอ่ะ
3: ไม่รู้สึกเป็นคู่อังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวเช็ค
0: มันน่าใช่คู่อังกฤษเนาะเพราะว่าคู่อังกฤษก็เตะเร็วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อืมมีมั้ยอ่ะพี่
3: ตอนนี้เรานั่งกันอยู
0: ่เราก็ลืมอ่ะเนาะ
3: ปกติเครื่องพี่เจ๋งมักจะเร็วกว่าเผื่อเป็นคนสงสัย
0: เดี๋ยว
3: ดูให้
0: คือจะเขาบอกมี10คู่อ่ะ
3: ฮะ
0: ก็
3: เดี๋ยวดูเบลเยียมกันคืนนี้
0: เบลเยียมฟรีทีวีใช่ไหม
3: เบลเยียม
0: อ๋อเป็นคู่ที่3นะแล้วก็คู่จะคืนพระศัพท์เนี่ยมี2คู่นะ
3: ดับเบิ้ลให
0: ้โปรตุเกสเจอโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแอลจีเรียเช้าศุกร์นะ
1: เช้า
0: ศุกร์2คู่เลยเปรมเอ็
1: ม
0: วันศุกร์นะแต่ว่าวันคือวันนี้ต่อเช้าพระศัพ
1: ท์
0: เนาะจะเป็นคู่เบลเยียมเจอเซเนกัลเวลาที3นี่ยิ่งสดนะครับแต่ว่าใครที่สมัครไปแล้วนะครับก็ดูครบทั้ง3คู่ได้เลยแล้วตอนนี้เขามีผ่อนมีอะไรโอ้สมองสบายของโมโนเขา
1: ใช่ฮะสบายฮะ
0: และดูไฮไลท์ก็
1: ถูกต้อง
0: จบปุ๊บลงปั๊บเลย
1: ลงปั๊บเลยต้องที่ FM 99
0: แห่งนี้ไม่ใช่ของโมโนสิ
1: อ่ะของโมโนอ่ะอ๋อ
0: โมโนก่อน
1: ขออภัยครับของโมโนก่อนอ๋อครับครับ
0: เอ็มมีหาตลอดเลยมีข้อความอะไรมาทักทายเราหรือเปล่าครับเอ็มดูทางเฟซเนี่ยไม่มีอะไรบ้าง
1: ขอญาตสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวผมดูให้พี่หนูให้สวัสดีคุณปลั๊กเข้ามานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับเจ๋งวันนี้ซื้อหวยกี่ใบครับเรียกหรือว่าไม่ได้ซื้อผมไม่ได้เล่นหวยนะนะครับ
1: แต่ผมเล่นฮะ
0: เอาเหรออ
1: ุ้ย
0: จริงป่าว
1: ขอไป
0: เอาวันนี้หวยออกหรือที่เดือดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาเหรอแล้วตอนนี้รู้สึกห่วงอังกฤษครับจะรีบกลับไหมคืนนี้ฮะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฮงโคท่านจะเสมอเป็นดีทุกคนแต่ปลั๊กไวก็ไปไม่กับอังกฤษนะ
1: ผมว่าไม่แน่ใช่ฮะ
3: เขาความเห็นใน Facebook จำนวนหนึ่ง
0: นะ
3: คร
0: ับ
3: เป็นไล่จากคุณชวนันท์นะครับสวัสดี
1: ครับ
3: ทั้งพี่เจ๋งทั้งผมนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็บอกพี่แล้วก็คุณผาสุกเนี่ยบอกว่าเราแล้วบอกพี่เจ๋งนะครับว่าผมทองมาเลยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครั้งนะครับแล้วก็คุณรอนบุตรทักทายมาแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสสุดยอดนะครับ 3-0 นะครับแล้วก็มีว่าคุณวันลบบอกเชียร์บราซิลนะครับคุณวันลบบอกว่าคือมาว่าตุรกีครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันคุณชุติเทพบอกว่าบอกสวัสดีแล้วก็อังกฤษสู้ๆ
0: ครับโอ้โห
3: ครับ
0: เขาเป็นห่วงอังกฤษนะเพราะอังกฤษเนี่ยเจอเม็กซิโกและเตะที่ไออาสเตกาด้วยนะ
3: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
0: แล้วก็
3: ต้องรอด
0: แต่ว่าต้องรอดต้องผ่านเดียวคงโกก่อนเนาะ
3: อีกนิดนึงนะฮะ
0: เพราะว่าถ้าอังกฤษชนะก็จะเจอกับเม็กซิโกนะครับที่เอสเตกาแล้วเม็กซิโกเล่นที่ไอเอสเตกาไม่แพ้ใครมานานแล้วนะแล้วที่สำคัญนะบอลโลกครั้งนี้ยังไม่เสียประตูเลยฉะนั้นทั้ง4นัดนะ
3: ก็เดี๋ยวดูอังกฤษก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันในเกม
0: ให้ผ่านเดียร์โฮงก่อนเนาะ
1: ใช่ฮะ
3: ไอ้ทีที่นึงคอยนึงคุณลิเก้บอกว่า FC เบ่งรายงานตัวครับพี่นะครับแล้วก็คุณวินัยบอกว่าฟังจากที่ตำบลบ้านดวงอำเภอชะอวดนะครับเสียงสัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คุณปู้จะเปิดโคบอกว่าบักเจ๋งนักเตะมีนักเตะอย่างนึงนะครับว่ามีใครบอกงั้นแล้วกันนะฮะคุณสุภัสบอกว่าปารากวัยนอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสบายตัวนะครับ
0: ครับ
3: ก็บอกไปงั้นก่อนแต่เดี๋ยวเรามีคอมเมนต์ต่อคู่คืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
0: เจ๋งบอกว่าอ้าวครับผมกลับบ้านไปบ้านนะครับกลับยังไงแหละทำงานเอ๊พี่ชูชาติเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปวิเคราะห์หน่อยไหม
1: ได้ครับวิเคราะห์ฮะ
0: ให้คุณวิเคราะห์นะว่าวันนี้อังกฤษผ่านเดียร์โคโก้หรือเปล่า
1: ใช่ฮะได้เลยครับ
0: บอกว่าอังกฤษจะไปเจอเม็กซิโกนะครับวาดฝันว่าไปเจอกันรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอสเตกานะปรากฏว่าอังกฤษไม่มาตามนัดทำไมฮะเรียบร้อย
1: ฮะว่าช่วงหน้าครับพี่เจ๋ง
0: ช่วงหน้านะ
1: ใช่พี
0: ่
1: ได้อยู
0: ่ปิดเบรกหน่อยฮะ
1: ครับก็ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันนะฮะสดช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติลดรัศมีบอลโลกสตอรี่
4: เอมิเลโน่มาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโน่มาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
2: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: มาแล้วเบรกซ้อนนะครับอุ๊ยจบจากรายการเราเดี๋ยวก็เตะเลยนะ23นาฬิกาไง
2: ใช่ครับพี
1: ่ก็อังกฤษเจอยาคองโกนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับทาง PTV แต่ว่าก็ดูได้ทางแอปของโมโนเขานะครับและอย่าลืมนะครับติดตามรายงานสดทาง FM 99
2: ถูกต้องครับพี่เจ๋งใช่ฮะ
1: แอป Mcot Connect นะครับหรือจะเป็นทางออนไลน์ต่างนะ
2: ครับ
1: YT นะครับ YouTube บ้านแดงนะครับ Facebook บ้านฟ้าแล้วก็ TikTok บ้านดำของเราก็ติดตามด้วย
2: คร
1: ับเอ้ามาดูอังกฤษนะครับที่จะลงเตะเร็วเลยนะครับวันนี้ออกสตาร์เลยเดี๋ยวจบรายการแล้วก็มาเนาะนะครับตอนนั้นทุ่มเนาะนะครับผมตอนนั้นคืน5ทุ่มเนา
2: ะ
1: นะครับอ้าวเป็นยังไงอังกฤษหวังที่จะเข้ารอบไปเจอเม็กซิโกได้หรือเปล่าครับของโทมัสทูเคิลนะเจอกับเดียคองโกวันนี้เตะที่แอตแลนตานะที่เมอร์สเตดเบนซ์อารีน่านะครับก็
3: เกมนี้เล่นในร่มนะฮะตอนแรกนะครับ
1: เป็นไงวางเป็นไงโอเคไหมวันนี้คุณศิลป์นะครับจะมาจากจอร์แดนนะในการมิสเตอร์อัมฮามโมฮัมหมัดนะครับจากจอร์แดนว่าวันนี้คุณศิลป์จากเอเชียนะทำหน้าที่นะครับ
2: ครับ
1: ก็เกมนี้นะครับอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็จริงแต่ว่าฟอร์มผู้เล่นก็ไม่ค่อยไปทับใจเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะเกมเสมอเนาะมีเกมหนึ่งเสมอเกมสองใช่ไหมล่ะเสมออ่ะ
3: ชนะ
1: ขณะที่เดียคองโกเป็นไงฮะมาเมื่อนะ
2: ใช่ครับ
1: ผ่านเข้าโลกผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับเป็นครั้งแรกเลยเหมือนว่ารอบน็อกเอาท์นะครับก่อนหน้านั้นก็มาในชื่อของซาอีเนาะอังกฤษมีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะเจอกับทีมจากแอฟริกานะครับในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกชนะแคเมรูน 3-2 ปี 90ไงยุคของโรเจอร์บิลล่าใช่ไหมแคเมรูนนะแล้วก็ชนะเซเนกัล 3-0 นะครับเมื่อปี 2022 7นัดจาก9นัดล่าสุดนะครับของอังกฤษนะและ13จาก16นัดล่าสุดของเดียคองโกจบลงด้วยสกอร์รวมข้อว่าก็โอ้เขาว่าอาจจะยิงเยอะนะทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับเป็นไงฮะอังกฤษฮะก็ชนะโคเชียก่อน 4-2 นะสะดุดเสมอกาน่า 0-0 เนี่ยเจอวิจารณ์รูปแบบการเล่นด้วยนะรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามาไป 2-0 นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมก็บอกว่ายังดีกว่านี้ไหมล่ะจุดแข็งก็คือเกมรับเสียประตูน้อยมากเก็บคลีนชีทได้ถึง11นัดจาก13นัดล่าสุดนะในกระดานก็มีจุดบิลลี่แฮมใช่ไหม
2: จุดบิลลี่แฮม
1: ประตูล่าสุดใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับพี่
1: และแฮร์รี่เคนนะที่ยิงประตูในบอลโลกรวมไปแล้ว11ลูกนะนะครับก็แซงหน้ามิสเตอร์ไนท์สกายนะแกลลี่เลนเดอร์เรียบร้อยแต่ว่ามีข่าวว่าลิสเจมเจ็บไม่น่าผิดทานใช่ไหมในเกมนี้น้องเปรมน่าจะเป็นเจสเปนที่ได้รับโอกาสลงสนามแทนนะครับส่วนนะเดียคองโกนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ไหมชนะอุซเบ
2: ย์ใช่ครับ
1: 3-1
2: เซอร์ไพรส์มาก
1: ในเกมรอบสุดท้ายเราไม่กลัวมันเนาะนะครับก็ทราบว่าสารนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกนะครับก็เห็นว่าพี่ดูเดียคองโกในเกมรับเขาเนี่ยแน่นนะในเกมแรกที่เสมอโปรตุเกสไง1-1อ่ะและแพ้โคลอมเบียแค่0-1โคลอมเบียแล้วพวกมีพวกดีอาร์ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ดูดีอาร
1: ์ลุยโซเดตอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ไม่เคยแพ้คู่แข่งเกิน1ลูกเลยนะโอ้ไม่ง่ายนะ
2: ไม่ง่ายอังกฤษไม่ง่ายผมว่าน่าจะมีต่อเวลา
1: ต่อเวลาเหรอ
2: ต่อเวลาเลยอาจจะ
1: เสมอกันเลยสกุลกับจุนเพนกวินไม่ใช่ต่อเวลาหรือเปล่าจะทำด้ามเดียวทำไมเ
2: หมือนใช่แล้วจริง
1: แล้วลูกก็ได้ไงเอ้าเจ้าไอ้ยอนวิซ่าไงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดครับที่ยิงคนเดียว2ประตูเนาะนะครับในเกมล่าสุดแต่ดูแล้วก็พี่ว่ามาไกลแล้วเดียวโกอ่ะ
2: ใช่ฮะ
1: นะน่าจะเสร็จ
2: อังกฤษ
1: อังกฤษพี่ว่าเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะชนะในเวลาด้วยนะ90นาที
1: แฮร์รี่เคนซาก้าจุดเบลลิงแฮมจุดเบลลิงแฮมน
2: ะ
1: ดีแคร์ไรท์นะพวกนี้เกฮีคอนซ่าอะไรพวกนี้โกลสตาวเนาะหมอว่าไงฮะเอาเอ็มหมอว่าไงเกมนี
2: ้ก็เป็นอังกฤษแล้วกันฮะชนะ
1: เมื่อกี้ยังบอกว่าให้ต่อเวลาอยู่เลย
2: ดูจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษน่าจะชนะเขารอบไป1ประตูต่อ0นะพี
1: ่ชนะ
2: ในเกมเลยเฉือนชนะเลยและจุดอาจจะยิงได้ด้วย
1: เฮ้ย
2: จุดเบลลิงแฮม
1: อ๋อพ่อชื่อเหมือนหลานชาย
2: ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวพี่
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
2: ใช่ฮะคนเดียวสุดๆกว่าฮะ
1: คิดว่าชนะจบใน90นาที
2: ใช่
1: แต่ว่าอาจจะไม่ชนะเฉพาะเกมรับน่าจะมารับวันนี้เดียว
2: ใช่
1: รับแล้วรอโต้รับเหมือนเจอพนักไวไงพวกสร้างเซอร์ไพรส์เนาะ นะครับก็
2: แต่ชนะไม่เยอะ
1: นั่นรอจังหวะโต้สวยๆแล้วไปลุ้นในช่วงต่อเวลาและยิงจุดโทษพี่ว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะ 1-0 หรืออาจจะมี
2: 2-0
1: แปลว่าง่าย
3: ขอสักนาที2นาทีแล้วกันนะฮะเดียวคองโกก็จะเจาะแบ็คขวาก็ตามใจนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการที่ริสเจมมีปัญหานะครับอังกฤษก็คลองบอลนวดเอาแล้วก็ทำงานแล้วก็ให้ข้างหน้ายิงไปก็เลยมองว่าน่าจะชนะ 2-1 แต่เป็น 2-1 ที่ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นไม่ใช่ 2-1 แบบเบียดๆอ่ะ 2-1 แบบของเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามองกองหน้าอังกฤษน่าจะยิงได้ประมาณ1เดียวคองโกเองแน่นอนมีนักเตะเล่นในอังกฤษบ้างนะครับวาบิซาก้าโทเซเบ้พวกนั้นน่ะนะฮะก็แต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหามากเอาเกมนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเลย2เกมพี่เจ๋งครับ
1: ครับแล้วยังไงฮะไปมาว่าเกมนี้จบใน90นาทีมั้ย
3: 90ครับ90อังกฤษ 2-1 ครับ
1: เออไม่ต้องต่อเวลาใช่มั้ยโอ้เอ็มเอ็มครับไอ้จุดก็ยิ้มเลย
2: 90นาทียิ้มเลย
1: อยากให้ต่อเวลายิงจุดโทษเลย2คนนี้มาในนานนาที
2: นานนาทีเสียงดังชอบ
1: ใครเสียงดัง
2: ชอบ
1: คุณจะหาว่าคุณเองคุณเสียงดังเหรอ
2: ไม่ชอบทุกคู่เห็นดอกทั้งคู่เลยใช่พี่
1: แล้วจุนชอบจุนไหมชอบจุน
2: ไม่จุนเงินกวินใช่
1: เ
2: งินกวินชอบนี่ครับพี่โอ้โหผมยาว
3: ก็เซียคองโกก็ต้องใช้ความอดทนนะในการบีบพื้นที่เอาละกันเพราะมองกองกลางอังกฤษก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละจะบอกก็ยังก็บอกว่าอังกฤษก็มีโอกาสชนะมากกว่าประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้นะ
2: ฮะ
1: คู่ต่อไปนะครับก็คู่ต่อมาครับลงเตะตอนที่3เนาะ
2: ใช่
1: ครับอูใหญ่พี่อูใหญ่แล้วก็คุณเอกนพดลนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับก็จะเตะที่เซียโตเลยนะโอ้โหครับผมบินไปตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับที่สนามลูเมนฟิลด์แล้วหรือว่าเซียโตสเตเดียมเบลเยียมเจอกับเซเนกัลครับเบลเยียมก็ยังไงดีผ่านยุคเรื่องยุคทองของเขาไปแล้วนะว่าไหมยุค
2: แต่ผมว่ามีใช่แต่ว่าผมว่ามีทีเด็ด
1: ที
2: ่
1: เด็ดเหรอ
2: ที่เด็ดเลย
1: เรียบร้อย
2: ใช่ที่เป็นเรียบร้อยทอซา
1: อย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: ใช่ฮะ
1: แชมป์กลุ่มก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีแต้มเท่ากับอียิปต์นะนะครับ
2: ครับพี
1: ่ก็5แต้มเท่ากันแต่ว่าเบลเยียมประตูได้เสียดีกว่าเนาะนะครับ
2: นะฮะ
1: เจอกับเซเนกัลเซเนกัลเป็นแชมป์ไทยในภาพปฏิบัติใช่ไหมของแอฟริกาไง
3: ใช่ไ
1: หมล่ะโมร็อกโกเป็นแชมป์ภาคคริสตีเนาะก็แย่งกันอยู่ในเวลานี้นะนะครับแต่พี่ยังไม่พอใจเซเนกัลเท่าไหร่อ่ะยังไม่
2: มี
1: โมร
2: ็
1: อกโกแล้วมันยังมีอะไรขาดๆเกินๆแล้วก็อะไรพวกแนวรับก็มันอายุเยอะแล้วนะซาโดมาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดพีคของพวกเขาเลยเกมเจอฝรั่งเศสรู้เลยอ่ะแพ้ฝรั่งเศสเกมแรกแพ้ไป1-3นะครับเอาก็เดวิเอฟนะครับวันนี้กับไอ้เซเนกัลใช้พูดเซเนกัลมาจากฮอนดูรัสนะใส่มาร์ติเนสครับก็เข้ารอบแบบปุ่นวิทย์เนาะนะครับเบลเยียมนะครับของลูดิกาเซียครับเสมออียิปต์1-1เสมออิหร่านเนาะ0-0แล้วก็เก็บสไตล์พวกเขาก็ถล่มนิวซีแลนด์ไป5-1นะครับคว้าแชมป์กลุ่มมาครองได้นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะพวกทีมบอลคู่ตัวกาสตาร์อะไรพวกนี้เนาะนะครับมิคเคลเลอร์นะครับมาร์ซิมเดอร์คุยเปอร์นะครับยูริเทเลมันโดกูเนาะนักเตะที่ชอบคนข้างหาเซียนนี่ไงชอบสบัดเท้าใช่ไหม
2: คุณโค้ชสบัด
1: ซาอะไรพวกนี้เนาะเดย์บอยนะครับแล้วชาวเดคาตาเลอร์นะครับที่จะลงสนามนะครับเซเนกัลนะครับแพ้ฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์2-3นะแล้วก็ระเบิดฟอร์มชนะอิรัก5-0ก็เข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ดีสุดนะครับแต่ว่าเกมเจอไอ้อิรักเนี่ยก็มีใบแดงใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าพวกเขาก็มีพวกอินซิมาซานเนาะอินซิมาซานรุ่นดีที่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีนะแล้วก็เอ็นดีไอแล้วก็ซาโดมาเน่ครับส่วนที่ต้องเช็คฟิตก็ต้องเช็คว่าเอ็ดดูอาร์เมนดี้จะได้ลงสนามหรือเปล่ามาหนึ่งของทีมนะว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับหากไม่พร้อมก็จะเป็นทางมูฮัมมัดูดิอาลนะครับที่จะได้ลงสนามแทนไม่เคยเจอกันในการแข่งฟุตบอลอย่างเป็นทางการนะครับโอ้สูสีดูไม่ออกที่กดต่อเวลาเลยคู่นี้
2: อาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าต่อเวลา
1: เหรอ
2: ใช
1: ่จริงๆลอกพี่สิ
2: เอ๊ะไม่ได้ลอกพี่ก็จะมันจริงมันเรื่องจริงพี่
1: อ๋อเหรออ
2: าจจะเป็นใช่ฮะ
1: ก็ตัวเต็ดสูสีนะเกมนี้พี่ว่ามีโอกาสเสมอแล้วไปต่อเวลายืดหยุ่นโทษเนี่ยใครก็ได้แล้ว
2: ใช่ครับ50-50
1: 50-50แต่ขอเป็นเยอะเลยกันแต่ใจเนี่ยปัน
2: เ
1: พื่อปันใจนะนะครับอัศวินวสันต์ก็คือไปเชียร์ไปยุ่งอะไรกันในเกมนี้

0: ฟังหน่อยเบลเยียมกับเซเนกัลไปดูกองกลางกันมั้งแน่นอนเควินเดอบรอยน์นะครับยังไหวอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าตัดได้ก็จบไงแต่ว่าเป็นกองกลางที่สามารถปลุกได้จะรับอาจจะเป็นคำถามแต่เซเนกัลก็มองในเด่นเรื่องของการที่จะช่วยบุกเช่นกันนะครับสรุปก็คือข้างหลังอาจจะไม่ได้แบบดีเท่าไหร่ในตอนนี้ต้องอัพขึ้นมานะฮะกองหน้าเบลเยียมนะครับก็ให้ความเร็วของทอสซานั้นช่วยกันเผาแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทำส่วนหลังเซเนกัลอ่ะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะพลาดส่วนบุคคลเยอะลักษณะนี้ก็เลยมองว่าหวังว่าคู่นี้ก็จะไปต่อเวลาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อในใจคำนวณตัวเลขไว้คิดว่าเบลเยียมน่าจะเบียดประมาณ 3-2 ต่อเวลาครับ
1: โอ้โหดีห้าลูกเลย
2: พี่ว่า
1: ในแบบนี
2: ้ยิงน้อยคู่นี้อ่ะ
0: แต่รู้สึกหลังไม่ไหวสักสองที
1: ไม่ไหว
0: ใช่ไม่ไหวเลยอ่ะ
2: ครับในคู่เจ็ดโมงเช้ายังไงเจ็ดโมงเช้าเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับอเมริกาเจ้าภาพร่วมที่ฟอร์มโหโดดเด่นมากนะ
1: มาแรงมาก
2: ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับบอสเนียที่ทะลุรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่สองนะครับคู่นี้เตะเช้าวันพรุ่งนี้นะเวลา 7:00 น.ตามเวลาไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะครับจะเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะ 6:30 นะครับจะมีพี่ลิมิงแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์ครับมาให้เสียงพาสไทยนะครับแต่ที่สนามเรวายสเตเดียมคุณยืนทำไมฮะเวลาพูดถึงพี่ลิมิงกับพี่บี
1: ไม่ใช่ครับ
2: คุณไปใช้งานที่เขาแล้วคุณไปเขาวิเคราะห์บอล
1: ไม่ใช่ฮะขอไปครับคือต้องรีบมาดูเหมือนกันฮะชอบวลีทั้งสองท่านเลย
2: วลีว่า
1: อีกคนนึงครับแอบอีกคนนึงโอ้โหมันต้องคัพปี้คัพปี้อย่างเดียวคัพปี้ชิคกี้พายชิคกี้พายปุ้นปุ้นเลยครับ
2: วันนี้ผู้ตัดสินมาจากบราซิลนะครับลาฟาเอลคราวนะครับจากบราซิลได้เปรียบในเรื่องของการเล่นเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับแล้วโอ้บอสบอสเนี่ยไปเตะที่ไอ้เตะที่เนี่ยเตะที่โตลันโตเตะที่แคนาดาไม่ใช่หรือบอสเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่บอสเนี่ยเตะที่โตลันโตเจอแคนาดาเสมอ1-1นะแล้วก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้โหมาเตะที่โซฟาสเตเดียมโหบินมาเตะที่มิลานอีกอ่ะแล้วก็บินไปบินมานะครับแล้วบินขึ้นเหนือไปที่ซีแอตเทิลด้วยฮะชนะกาตาร์ 3-1 แล้วเกมนี้ครับผมบินลงใต้นะมาเตะที่อเมริกาที่เรวายสเตเดียมด้วยโอ้โหบินไปบินมาเหนื่อยเหมือนกันนะเดมอสเนี่ย
1: ใช่ฮะ
2: อ่ะก็โหอเมริกาเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบเอ๊ะเปรมอเมริกาเนี่ยเขาย้ายเมืองเตะนอกจากฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยฝั่งตัวโตแล้วเขาเตะที่ไหนบ้างโซฟายนะโซฟายสเตเดียมแล้วก็ LA เนาะเกม2นะครับเจอกับอ๋อไปเตะที่ซีแอตเทิล1เกม
0: แล้วก็เตะที่ LA LA 2เกมฮะ
2: ไอ้ที่อยู่ซ
0: านฟรานก็คือไม่ได้ว่าขยับอะไรมากมาย
2: จริงแล้วก็วันนี้เตะที่เรวายเนาะเตะที่เรวายสเตเดียมก็เอาเรวายก็ซานฟรานเนาะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ฝั่งตัวโตตลอดเลยอ่ะได้เปรียบเรื่องของการเดินทางนะแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็บอชิเตโน่ก็ฟอร์มดีด้วยนะลูกทีมของเขานะชนะปารากวัย 4-1 นะครับชนะออสเตรีย 2-0 และแพ้ตุรกีตุรกีตกรอบไปแล้วนะนะครับเจอแรงขึ้นของตุรกีไปนะครับแพ้ไป 2-3 แต่ว่าเกมนั้นก็รับประกันการเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยชนะแชมป์กลุ่มนะครับก็เกมฟุตบอลดุดันเพซสูงกล้าเปิดเกมบุกนะและเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลูกได้รวดเร็วนะครับแม้บางครั้งจะเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งสวนกลับแต่แสงภาพในเกมลุกถือว่าดีมากโดยเฉพาะไอ้บาโลกันนะเน
1: า
2: ะนะครับหรือว่าบาโลกันที่ได้ยิงไป2ประตูในรอบแบ่งกลุ่มปุริเซตก็เล่นดีนะครับมีไมเล็กทิวแมนนะครับไทเลอร์ดัมแซนจิโยเดสอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่มีใครบาดเจ็บด้วยโอ้โหเต็มฮะวันนี้เต็มเลยนะส่วนบอสเนียสร้างประสาทนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกของเซอร์เกย์บาร์บาเรสนะครับอดีตนักเตะของดอร์ทมุนด์นะครับบูเดสลิก้าในยุคยันยุค90นะครับก็จุดเด่นของเขาก็คือเกมรับนะและจังหวะสวนกลับนะครับแน่นอนเกมรุกเขามีกัปตันจอนเก๋าอย่างทางเอดินเชโกและเออร์เบดินเดมาริวิชตาสูน่าล่างมึกเลยนะครับส่วนคนอื่นก็มีคาราอีวานซูนิชเนาะนะครับมีเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับเซอร์คุรัชินัทเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมในระบบ4-4-2สูสี2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันในรอบสุดท้ายนะเคยเจอกันที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะครับเป็นอุ่นเครื่องครับโน่นนะปี64เลยนะนะครับอเมริกาชนะบอสเนีย1-0แล้วก็ก่อนหน้านั้นมกราคมนะครับ2561นะครับหรือเมื่อ 8ปีก่อนอเมริกาก็เสมอไปสู่

0: ตัวต่อศูนย์ครับโอเคในอเมริกาพี่ว่าคอสเนียมาไกลแล้วพอละ
1: พอละ
0: พอละบริหารพอละหยุดแค่นี้ละ
2: ถ้าใช้ความเร็วของนักเตะอเมริกาข้างหน้าทุกท่านในการโจมตีบอสเนียนะครับตรงนั้นอาจใช้ความเร็วอะเป็นหลักแล้วก็หลังสหรัฐก็พยายามอย่าเสียฟาวประหลาดประหลาดนะครับเพราะว่าเกมทางอากาศของบอสเนียก็ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ว่ามองว่ากองกลางในสหรัฐก็ขึงบุกได้อยู่ดีก็เลยมองว่าทางสหรัฐจะชนะได้แต่สำรองยังมีเครื่องหมายคำถามนะฮะหลังจากเกมที่พวกนี้ลงไปแล้วแพ้ตุรกีวันนั้นนะฮะก็เลยยังมองสหรัฐน่าจะชนะไป 3-1 ครับ
0: คร
1: ับ
2: ก็จบไป90นาทีประมาณนั้นครับ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่อะไรใช่แหละ
1: ก็ผมก็ว่าสารัตเหมือนกันพี่เจ๋ง
0: เหรออ
1: ืมใช่ก็เกมบุกดีดีกว่าบอสเนียแน่นอนมีทั้งโอ้ตัวลุกสุดยอดใช่ก็เฉียดรับไป1ประตูต่อ0คิดว่า
0: ครับชนะ
1: ไปเจ๋งยิบแล้วพ
0: ี่เอาไอ้เนี่ยเอาไอ้เนี่ย
1: 1-0แล้วพี
0: ่วันนี้
1: อาจจะไม่มีต่อเวลาอาจจะชนะในเกม90นาที
0: พี่ว่าไม่ต่อหรอกเกมนี้หรือว่าให้ต่อให้2คนนะพี่ลิมิตกับพี่ดีอยู่ยาวๆเลย
1: ก็ดีเหมือนกันฮะ
0: อยู่ยาวจนถึง
1: ครับ
0: 7:00 นใช่มั้ยอยู่ยาวอย่างน้อยก็10โมงเช้าอ่ะ
1: มา10โมงนิด
0: ๆครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ารายการไม่ต่อเวลาหรอกรายการกอล์ฟทิกเดี๋ยวเขาอยากฟังกอล์ฟบ้าง
1: อ๋อใช่ฮะ
0: ครับพี่ว่าจบภายใน90นาที9โมงจบแน่นอน
1: ประมาณนั้น
0: อเมริกาแน่นอนนะฮะก็นั่นคือวิเคราะห์นะในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับอเมริกานะครับถ้าเข้ารอบไปจะเจอคู่ผู้ชนะระหว่างเบลเยียมกับเซเนกัลนะจะเตะที่เซียโต้นะ
1: แต่ผมก็อยากเห็นเบลเยียมเจอสหรัฐอเมริกานะพี่รอบต่อไปเนี่ย
0: เนาะ
1: มัน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สายบอลนะอยู่สายบอล
1: ใช่ครับพี่เจง
0: อันนี้อยู่สายบอลนะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็อังกฤษเนี่ยผู้ชนะจะไปเจอกับอันนี้อยู่สายล่างจะไปเจอเม็กซิโกนะครับแล้วถ้าเข้ารอบไปได้นะในรอบ8ทีมมีโอกาสเจอบราซิลหรือนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
2: ก็ดูเรียนโดทอสซานะครับคืนนี้นะครับเรื่องของการจ่ายนี่ก็ย้ำสักคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าเซเนกัลเป็นทีมที่ดีแต่คิดว่าทอสซาเนี่ยแหละที่จะถ้าไม่โดนหยุดไปก่อนน่าจะช่วยเบลเยียมในวันนี้นะครับมองไว้สักคนแล้วกันเพราะว่านักเตะมันก็เยอะเนาะ
0: พูดถึงครับใช่ฮะอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้เนาะส่วนข่าวอื่นก็โอ้โหช่วงนี้เนี่ยโค้ชทำไมเห็นว่าโค้ชเนี่ยไปหลายคนแล้วใช่ไหมฮะครับผม
1: ไปไหนฮะ
0: อ้าวไปไหน
1: อ๋อ
0: ก็ลาออก
1: ลาออกอ๋อครับ
0: ฮองเมียงโบก็มาสโกเบลซ่าอุรุกวัยก็ออกเนาะ
1: อ
0: ุ้ยออกหลายคนก็บอลโลกในกินโค้ชไม่งั้นเนาะ
1: ครับนี
0: ่ว่าไหมแล้วหน่อยล่าสุดก็ประกาศจะไปตากาแล้วดิทายแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: แล้วแล้วยังไงเห็นว่าตอนยิงจุดโทษเนี่ยเกี่ยงกันเหรอบิลฮะสื่อชื่อดังของเยอรมันบอกว่านักเตะเยอรมันไม่กล้ายิงจุดโทษอ่ะสุดท้ายโกเรสกาซึ่งยิงจุดโทษดีมากนะกับทีมบาเยิร์นนะครับปรากฏว่าไม่ยิงครับผ
1: ม
0: ปฏิเสธที่จะยิงจุดโทษและคนชุดท้ายเป็นโยนาธานทาซึ่งเจ้าโยนาธานทานะกองหลังของบาเยิร์นเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เคยยิงจุดโทษ
1: ไม่เคยยิง
0: แล้วก็ซัดลูกนี้ข้ามขาเลยนะฮะโอ้โหก็คิมิทเนี่ยเป็นคนไปถามนะโยชคิมิทกัปตันทีมชาติเยอรมันไปถามนักเตะแต่ละคนเลยว่าเอ้ยใครอยากจะ
1: ยิ
0: งจุดโทษบ้างนะครับสอบถามวันนี้ว่าเอาตอนนะนันทิเทนบราวมาดิกเจานะมาดิกเชาเนี่ยฮะทักษะปฏิเสธก่อนจะไปเกลี้ยกล่อมครับโกเรสกาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังได้รับคำตอบเหมือนเดิมว่าเขาที่จะปฏิเสธครับสุดท้ายเป็นยูเดทานทานะครับที่รับเรื่องที่สังหารโอ้โหเนาะ
1: ผมว่าน่าจะมีในแคมป์ทีมชาตินะอาจจะมีคือซ้อมจุดโทษไว้บ้างมันก็ดีนะครับพี่ใช่ฮะคือซ้อมแต่ละทีมคือในแมตช์แบบนึงผมว่ามันไม่แน่อาจจะถึงตีการจุดโทษเพราะฉะนั้น
0: มันอยู่ที่จิตใจ
1: ใช่ที่จิตใจ
0: แต่โกเรสกาเป็นคนที่แบบยิงชัวร์มากนะ
1: ใช่แต่ถ้าผมเป็นโค้ชผมอาจจะให้ซ้อมไปเลย2ชั่วโมงให้ยิงไปเลย10คน
0: คุณมีข้อดีมาก
1: ใช่ครับแน่นอนแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังได้ชมกันประมาณนี้ครับ
0: เพราะว่าเยอรมันเนี่ยนะครับคนที่ชัวร์สุดนะครับเป็นเจ้านาดิมอัลมารีนะก็เป็นในเพลย์เมเกอร์นะครับของทีมมาย05ไงแต่ก่อนยูเลเวอร์
1: ใช่ฮะ
0: นะครับก็ยิงจุดโทษแพ้ครั้งแรกในบอลโลก
1: สำคัญมากนะพี่การยิงจุดโทษเนี่ย
0: ชนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับแล้วก็มี90ก็ชนะ
1: ครับ
0: นะครับ2ประตูก็ชนะอาร์เจนตินาด้วย
1: ใช่
0: เยอรมันไม่เคยแพ้จุดโทษในฟุตบอลโลกนะถ้าแพ้ก็ดันชิงยูโรไง
1: ครับพี
0: ่ลีเจโทกอ่ะที่เจอลูกชิปไกลของอัตตินเนี่ยพาเดนก้าไงชิปตกกลายประตูนะครับเจอเชโกสโลวาเกียแล้วเซไปก็ลงทางไปนะนั่นคือที่เห็นนะครั้งแรกเลยที่ครั้งเดียวนะที่ เยอรมันนะครับแพ้ในฟุตบอลระดับเมเจอร์ก็คือนักฟุตบอลยูโรแต่บอลโลกไม่เคยเห็นเลยนะ
1: โอ้ครับพี
0: ่แล้วในเยอรมันยังอยู่ใช่ไหมอ
1: ะไรนะ
0: อยู่เล่นในเยอรมันนะ
1: ยังอยู่อ๋อแน่นอน
0: เลยเยอรมันอยู่นะ
1: ผมก็เสียดายนะพี่เจ๋งน้องเปรมเสียดายเยอรมันแต่ได้เข้ารอบไปเจอพวกบิ๊กเนมพวกบราซิลพวกอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยใช่อยากเห็นภาพ
2: เดี๋ยว
0: แต่ความไม่ดีเนาะ
2: เดี๋ยวเราค่อยขยายเรื่องนั้นคูมันกันอีกทีนึงนะฮะข่าวเย็นแล้วก็ช่วงเที่ยง
0: คืนขยายคูมันก็เราออกไปแล้วนะคูมันนะ
2: เดี๋ยวขยายต่อให้หมดเวลาแล้ว
0: นะครับวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะ
1: ครับ
0: พี่เจมส์มาลุ้นกันนะครับ3คู่อังกฤษนะครับจะผ่านเดียร์คองโกไหมนะครับแล้วเป็นเบลเยียมหรือเซเนกัลจะผ่านเข้ารอบแล้ว
2: ทีทีวีนะฮะ
0: เช้าสหรัฐนะครับเจอบอสเนียนะครับในช่วง 7:00 นนะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับก็ติดตามกันนะอาจจะเจอแดงฮ่องกงกับคุณเอกและคุณจุ่นนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนนะขอบคุณละสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติณรัศมี

0: ถิ่นรายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับรายงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้ารายงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมารายงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 นแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งในช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนและก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งใน

0: ส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาเรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิตจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่ง2ห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26 ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1 ปี 2 เดือนครับแล้วก็23 มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมามาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25 ย่าง 26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยชาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าดร.นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบัวเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบัวเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
2: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะท่านี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: จุนิพักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลากัวราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้อยู่ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัย

0: หมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 12:31 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับประจำวันพุธที่1 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้อยู่ผมเบนพิรพัฒน์และพี่เปรมโสพลมาประจำการในวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เปรมก็ยังอยู่กับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับกับ99 Live on โลกวันนี้เป็นวันแรกนะเปิดปฏิทินใหม่ไม่ใช่ปฏิทินใหม่เปิดเดือนใหม
2: ่ถูก
1: เป็นเดือนกรกฎาคมก็ต้องบอกว่าเปิดคู่แรกเนี่ยเป็นนอร์เวย์เนาะนอร์เวย์กับทางด้านของโกติวัวตั้งแต่เที่ยงคืนเลยแล้วก็ลากยาวมาจนถึงคู่สุดท้ายช่วงสายเป็นเม็กซิโกเอกวาดอร์ก็ถือว่าลากยาวนะแล้วก็ได้เห็นหลายๆทีมเนี่ยรวมถึงบรรดาทีมต้องบอกว่าทีมเต็งหลายทีมอย่างเช่นฝรั่งเศสก็คว้าตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเช่นกันซึ่งก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์กันก่อนครับ ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็คเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็คเกจบัตร Mcord Superfan ถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นครับจะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิลุ้นของรางวัลหลักล้านสำหรับของรางวัลเนี่ยก็จัดเต็มพอสมควรจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Superman จำนวน1รางวัลครับถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลถัดมาเป็นตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน 6 แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับผมก็เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอยู่กันตั้งแต่พิธีเปิดเลยแล้วไปจนถึงนัดชิงนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้เนาะสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็มาร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2ล้าน 6 แสนบาทก็เป็นกิจกรรมที่อสมทจัดเต็มให้กับแฟนๆรายการทุกท่านเนาะก็อยากจะเข้าอยากเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆอ่ะก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกคืนนี้ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้ครับ SMS 4689899รวมถึงทางช่องทาง YouTube ของFM 99 Active Radio ครับเมื่อคืนนี้เป็นคู่แรกระหว่างโกติโวกับนอร์เวย์เป็นไงบ้างครับพี่เปม
2: ไปกันเลยครับนาทีที่20นะครับที่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายคริสอูไลอีของโกติโวจ่ายให้กองหลังกิสเลนโคนานเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงออกนอกกรอบที่เสาใกล้นะครับแล้วก็นาทีที่39ก็มาทีโอเดกาดจ่ายบอลจากนอกเขตโทษไปทางซ้ายที่อันโตนิโอมูซาอยู่นอกเขตโทษอยู่นะครับเลี้ยงไปทางขวาปั่นโค้งเข้าประตูที่สามเหลี่ยมนะครับก็เลยเป็น1-0ให้กับนอร์เวย์นะครับนาทีที่42นอร์เวย์ได้เตะมุมทางซ้ายเฮนริกเบิร์กเตะมุมไปที่กรอบ6หลาที่เสาไกลเลยนายประตูนะครับแล้วก็2คนเนี่ยอเล็กซานเดอร์ซอลอสกับเอลลิงฮาลันนะครับเขาไปแตะบอลไม่ทันก็เลยยังไม่2-0 1-0 ต่อครับครึ่งหลังนาทีที่55นิโคลัสเปเป้เลี้ยงบอลอยู่ที่ปีกขวาเดวิดวอลฟ์ของนอร์เวย์ดักอยู่ครับเปเป้จ่ายไปทางซ้ายให้ดูเอยิงติดบล็อกมาอยู่ในเขตโทษฝั่งขวาเปเป้ยิงซ้ำอีกทีติดเซฟในประตูออยานิลันนะครับนาทีที่66โอเดกาดเตะมุมเข้าเขตโทษที่เสาใกล้ซอลอสมงต่อไปเสาไกลนะครับทอบยอนให้เกมกองหลังที่หนีตัวประกบได้ยิงไปติดเดียโลที่เส้นประตูมันก็เกือบ 2-0 ไปนะครับแต่ลูกนี้สวยงามนะลูกนี้สวยงามนาทีที่74ครับอามัดเดียโลของไอวอรี่โคสเลี้ยงบอลที่ปีกขวาเข้าไปในเขตโทษจ่ายและรับในเขตโทษกับเปเป้ผ่านนักเตะนอร์เวย์ไป3คนนะครับตอนนั้นในจังหวะชิงนะฮะเขาเลี้ยงต่อไปถึงกรอบ6ลาแล้วยิงประตูนะครับตีเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็มาตัดสินในช่วงท้ายครับนาทีที่86ออสการ์บ๊อบของนอร์เวย์ที่กลางเขตบุกทางขวาจ่ายไปข้างหน้าผ่านนักเตะฝ่ายตรงข้ามถึงแพทริกเบิร์กนักเตะโกติวัว3คนวิ่งตามไม่ทันนะครับ เขาก็เลยจ่ายไปทางซ้ายก็เป็นหน้าที่ของเออร์ลิงฮาลันแตะเข้าไปนะครับเป็นประตู 2-1 ของนอร์เวย์นาทีที่96ครับฟรีคิกระยะ30หลากลางเขตบุกนะครับอามัดดิอาโลยิงไปทางซ้ายนี่ลำปัดออกไปแล้วก็ไม่ได้ยิงเพิ่มต่อนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะครับแต่โอกาสยิงนะครับโกติวัว 14-9 เข้ากรอบ 5-4 ครับ
1: ครับก็เป็นอีกเกมที่ต้องบอกว่าสูสีเนาะเพราะว่าโกติวัวมาในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาดีมากนะโอเคในรอบแบ่งกลุ่มถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับเยอรมนีเนาะแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายได้แล้วมาเจอนอร์เวย์ไงนอร์เวย์ก็ถือว่าจัดเป็นมามืดของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เพราะว่าอยู่กลุ่มต้องบอกว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างหนักพอสมควรอยู่กลุ่มเดียวฝรั่งเศสอิรักเนาะนะครับแล้วเขาเข้าผ่านการันตีเข้ารอบเนี่ยมาในตอนแรกการันตีจบตั้งแต่2นัดแรกเนาะแต่ว่านัดสุดท้ายแพ้ฝรั่งเศสตอนนั้นใช้ผู้เล่นที่ต้องบอกว่าโรเทชันแต่นัดนี้เนี่ยจัดเต็มเอาผู้เล่นตัวหลักเนี่ยลงสนามกันพร้อมกันทุกคนเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยออกนำก่อนจากลูกยิงสุดสวยเลยจากอันโตนิโอนูซ่านะครับส่วนถัดมาเนี่ยเป็นโกติวัวเนาะโกติวัวมาไล่ตีเสมอจากอามัดดิยาโลต้องบอกว่าลูกนี้สวยเพราะว่าอามัดดิยาโลเนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวทำชิ่งกับนิโคลัสเปเป้นะฮะก่อนที่จะเลี้ยงเข้าในแล้วยิงเข้าไปถือว่าเป็นลูกที่ต้องบอกว่าส่งเข้าประกวดได้ไหมเพราะก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ถือว่าดีพอสมควร
2: มันไม่ต้องมีลูกยิงไกลทุกลูกก็ได้นะฮะลูกในลูกประตูแห่งทัวร์นาเมนต์นะครับมีลูกแบบนี้บ้างก็ดีแล้วนะครับ
1: ก่อนที่นอร์เวย์เนี่ยต้องบอกว่าตลอดเกมก็ผัดกันแลกพอสมควรแต่สุดท้ายนอร์เวย์คุมจังหวะเกมได้เนาะมาได้ฮีโร่ไงเออร์ลิงบาวฮาแลนด์มาแท็บอินเข้าไปก็ทำให้เฉือนโกติวัวไป 2-1 ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับนอร์เวย
2: ์นอร์เวย์อันหนึ่งนะฮะก็เข้ารอบ16ทีมล่าสุดคือปี1998นะครับชุดนั้นนั่นก็นานแล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือปี1938ในสมัยที่บอลโลก16ทีมอ่ะนะครับก็มีแค่นั้นนะครับ
1: ครับซึ่งนอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบจะไปเจอบราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายที่เมื่อวันก่อนเอาชนะญี่ปุ่นมาได้ก็เป็นอีกคู่ที่ถือว่าน่าจับตามองแล้วหลังเกมเนี่ยฮาแลนด์เขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ประมาทบราซิลนะเพราะบราซิลถือแม้ว่าโอเคหลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดเนาะแต่สุดท้ายขึ้นชื่อว่าบราซิลยังไงก็แข่งพอสมควรก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในวันที่7เพราะจะแข่งกันวันที่6เดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็แข่งเวลา 3:00 เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับสำหรับบราซิลนอร์เวย์ส่วนคู่ถัดมาฝรั่งเศสครับเจอกับทางด้านของสวีเดน
2: เสียดายนิดนึงถ้านอร์เวย์เป็นแชมป์กลุ่มเจอสวีเดนแต่มันจะสนุกอีกแบบนะพูดถึงกันนะฮะแต่ว่าโอเคฝรั่งเศสได้เป็นไรนะฮะนาทีที่20ครับกุสตาฟลากบิลเคอร์กองหลังสวีเดนจะจ่ายบอลให้เพื่อนไปติดนักเตะฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นหลังลอยนะครับคิเลียนมบัปเป้ที่รออยู่กลางสนามได้บอลแล้ววิ่งยาวแล้วยิงเข้าไปทางขวาเข้าประตูแต่จังหวะบัปเป้ออกตัวนั้นล้ำหน้าไปก่อนนะครับนาทีที่27ฟรีคิกของสวีเดนยาซินอายารีครับจ่ายบอลเรียกจากกลางสนามไปถึงอเล็กซานเดอร์อิซักที่วิ่งออกมาทางขวากับวิลเลียมซาลิบานะครับอิซักได้ยิงแหละแต่ว่าโดนประกบลูกยิงก็เบาไปเข้ามือไม้เมยองนะครับนาทีที่32ชูคุนเดรับบอลจากกรอบเขตโทษทางขวาจ่ายบอลผ่านไปเสาไกลและนักเตะสวีเดน3คนไปถึงบัปเป้นะครับเขายิงชนเสาทางซ้ายก็ไม่ได้นะครับชนขาก็คือที่ชี้ชนเนี่ยนะครับมันชนเสาชนลินเดอร์เลิฟแล้วก็นายประตูเซตเตอร์สเตรมนะครับเซฟก็เลยตรงนั้นก็ยังไม่ได้นะครับแต่มีแต่บุกฝรั่งเศสนะฮะนาทีที่36ขออนุญาตอาเดรียนราบิโอเตะจากนอกเขตโทษทางซ้ายไปติดดานิเอลสเวนซอนแต่บอลลอยไปถึงไมเคิลโอลิเซ่จักรยานอากาศเขาทำได้ด้วยนะลูกไปทางกว่าชนเสาไปก่อนนะครับอุสมานเดมเบเล่ยิงคนเดียว3ก็ข้ามคานครับนาทีที่45ที่นอกเขตโทษทางซ้ายเดมเบเล่จ่ายกับบัปเป้เขาเลี้ยงผ่านโยเคเรสแล้วยิงอ้อมเข้าเสาไกลนะครับฝรั่งเศสนำ 1-0 ในครึ่งหลังครับนาที53บอลเริ่มจากกลางเขตบุกชวานเนมี่จ่ายขึ้นหน้าโอลิเซ่แล้วต่อไปเลยถึงบาโคล่ายิงเข้าไปที่เสาไกลเลยเป็น2-0นะครับนาทีที่71จากจังหวะสวนกลับโอลิเซ่แตะบอลมาให้เดมเบเล่แล้วจ่ายบอลข้ามกลางสนามให้บัปเป้เขาเลี้ยงบอลจนโอลิเซ่วิ่งมาทันที่ฝั่งขวาก็จ่ายให้เขายิงในกรอบเขตโทษปรากฏว่ามันใกล้ไปหน่อยนะครับก็ติดเซฟเซตเตอร์สเตรมนะครับนาทีที่74ที่ปิดซ้ายบาโคล่าจ่ายให้โอลิเซ่แล้วหาช่องจ่ายเข้าไปในเขตทุ่มถึงมาบัปเป้นะครับเขายิงไปทางเสาไกลเข้าประต ูเลยเป็น3ประตูต่อ0นะครับโอกาสยิงฝรั่งเศส25ต่อ8เข้ากรอบ12ต่อ3แต่ก็เป็นอีก1เกมที่คู่แข่งหยุดมบัปเป้ไม่ได้ครับ
1: ก็โหผมเคยบอกกับพี่เจ๋งไปพี่เปรมว่าเอ็มบัปเป้กับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนถูกบัมให้เก่งขึ้น 200% คือในผลงานในสโมสรเนี่ยโอเคแหละดีอยู่แล้วแต่สโมสรประสบความสำเร็จไหมอีกเรื่องนึงนะแต่พอเป็นทัวร์นาเมนต์กับฟุตบอลโลกเนี่ยชื่อของเอ็มบัปเป้ถูกพูดถึงตลอดเพราะว่าด้วยผลงานและฝีเท้าของเขาเนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่าลูกแรกน่ะพี่เปย์บอกว่าแตกหลบทางด้านของโยเคเลสเนาะ
2: โยเคเลสด้วย
1: ใช่แล้วยิงเข้าเสา2เข้าไปหน
2: ี
1: มือของผู้รักษาประตูของสวีเดนแล้วต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วการจบสกอร์ของคิเลียนอัมบัปเป้เนี่ยคมมากก่อนที่เขาจะดีใจแล้วไปวิ่งไปกอดทางด้านของดิดิเย่เดชองไง
2: ใช่
1: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกลับมาคุมข้างสนามเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยดิดิเย่เดชองเขาต้องบินกับฝรั่งเศสเพราะว่าเนื่องจากการสูญเสียของคุณแม่เขานะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ถือว่างดงามนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เห็นภาพกับในคู่เนเธอร์แลนด์ที่ผู้เล่นเนี่ยไปปอบทางด้านของโคดี้กักโปไงพี่เปรม
2: ใช่ครับ
1: ก็ผมชอบโมเมนต์นี้มากเพราะว่าเหมือนแบบทำให้ฝรั่งเศสดูเป็นความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันดูไปกันทั้งทีมก่อนที่ประตูที่2เนี่ยจะมาได้ในครึ่งหลังเนาะจากแบดลี่บาโคล่าก็โดยรวมๆเนี่ยผมมองว่าฝรั่งเศสเกมนี้เนี่ยการเข้าทำในแนวลึกเนี่ยดีมากเลยนะคือสวีเดนต้องบอกว่าแนวรับของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยได้สื่อสารกันเพราะว่าโอเคด้วยความสามารถของไมเคิลโอลิเซ่ด้วยการจ่ายของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันทะลุจ่ายแนวลึกทะลุแนวรับของสวีเดนได้ดีพอสมควรนะครับก็มาได้ประตูที่2จากแบลลี่วาโคล่าในนาทีที่53แล้วเช่นเดียวกับคิเลียนแอมบัปเป้ในนาทีที่74ก็เป็นไมเคิลโอลิเซ่ที่แอสซิสต์ไป2ครั้งนะครับก็จบเกมครับ3ประตูต่อ0ที่เกิดขึ้นเป็นทางด้านของฝรั่งเศสที่เอาชนะสวีเดนไปได้แล้วต้องบอกว่า4แนวลุกของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่ทางด้านของแบดลี่บาโคล่ารวมถึงไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเมื่อคืนได้รับเสียงชื่นชมพอสมควรนะเพราะว่าปั่นป่วนสวีเดนได้เยอะพอสมควรแล้วผมไปดูสถิติดาวซันโวสูงสุดนะตอนนี้เนี่ยมีชื่อฝรั่งเศสถึง2คนนะใน5อันดับแรกอืม

0: ก็ชูฟงแตง
1: เป็นทัวร์นาเมนต์นี้ก่อน
0: ก็
1: จะเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้กับอุสมานเดมเบเล่ที่ยิงไปแล้ว4ประตูส่วนก่อนนั้นมีเออร์ลิงบาฮาแลนด์ด้วยจากนอร์เวย์ที่ยิงไป4ประตูครับส่วนอีกคนจะเป็นวินิซิอุสจูเนียร์ที่ยิงได้เท่า4ประตูแต่อีกคนนึงเลยคนเดียวเป็นลิโอเนลเมสซี่ที่ยิงได้6ประตูนะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้ผิดคาดไปมากนักเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่อยู่ในช่วงพีคพอสมควรไม่ว่าจะเป็นคิเลียนอัมบัปเป้อุสมานเดเมเล่รวมถึงวินิซิอุสจูเนียร์และเออร์ลิงบาฮาแลนด์เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็จบไปสำหรับฝรั่งเศสกับสวีเดนครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้าไปพบกับปารากวัยนะครับในวันที่5เวลา 4:00 บ้านเรานะครับซึ่งปารากวัยเนี่ยเอาชนะจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไปได้พูดถึงเยอรมนีเป็นไงบ้างครับสำหรับทางด้านของนิกเกิลแมนเขาบอกว่าสัญญาเขาบอกเขาจะไม่ออกนะเขาบอกเขาจะอยู่จนครบสัญญาปี2028ซึ่งก็ตรงกับยูโรไงก็จบทัวร์นาเมนต์จบสัญญาเนี่ยจะจบทัวร์นาเมนต์ยูโร2028พอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีสำหรับคู่ระหว่างปารากวัยและฝรั่งเศสในวันที่5ครับส่วนคู่สุดท้ายเมื่อเช้านี้ก็เป็นการบรรยายสดโดยป่าแปะยุทธพงศ์กับพิสุทธิ์เทพคงเปี่ยมในคู่ระหว่างเม็กซิโกนะครับกับเอกวาดอร์ซึ่งเม็กซิโกก็เล่นในบ้านอีกแล้ว
0: โอเคมันไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรเท่าไหร่นะจะไปไวๆนะครับก็เกมนี้เริ่มช้าไปชั่วโมงนึงนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับนาทีที่7ลุยส์โรโมรับลูกจ่ายที่ปีกขวาแล้วเปิดผ่านนักเตะเอกวาดอร์ไปถึงเสาไกลนะครับราอูลคิมิเนสมงออกไปทางซ้ายแล้วก็ได้เสียวนะฮะนาทีที่17เปโรฮินคาปิเย่เดี๋ยวค่อยพูดชื่อเขาอีกทีนะฮะจ่ายบอลที่ปีกซ้ายไปถึงจอนเยบัวเลี้ยงบอลลอดขาเซซ่ามอนเทสของเม็กซิโกได้ยิงคนเดียวแล้วตอนนั้นชนเสาไกลนะครับนาทีที่22ควิโยเนสได้บอลจากกลางสนามฝั่งซ้ายจากโรเบโตอบาราโดก็ยิงจากนอกเขตโทษทางซ้ายเข้าเสาไกลผ่านกองหลังวิเลนพาโชเข้าไปเลยเป็น 1-0 นะครับแล้วก็เพิ่มอีกนาที31คิมิเนสยิงเข้าไปในเขตโทษทางขวารับมายิงต่อนะครับก็เป็น 2-0 ครึ่งหลังครับนาที67จากลูกเตะมุมด้านซ้ายเซซ่ามอนเทสกัปตันเม็กซิโกมงคนเดียวติดเซฟในประตูนะครับแล้วก็มงออกไปเองจังหวะหนึ่งนาที74นะครับเควินโรดิเกสกองหน้าเอกวาดอร์รับลูกเปิดจากฝั่งตัวเองได้พยายามยิงครับโดยมอนเทสไปแย่งแต่เขาก็ยิงไปก่อนนะครับในประตูราอูรังเกลมาสกัดโกไปหมดแล้วลูกก็ไปแล้วแต่มันหลุดซ้ายนะครับแล้วก็นาทีที่90บวก3เปโดอินคาปิเย่นะครับก็ไปป้องปากผู้เล่นเม็กซิโกโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับก็เลยมีใบแดงก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับเม็กซิโกชนะ 2-0 ยังไม่เสียประตูแต่ก็ยังไม่โดนทดสอบอะไรเช่นกันในความจริงก็ต้องพูดเรื่องนี้นะครับโอกาสยิงเม็กซิโก 15-7 เข้ากรอบ 3-1 เข้ากรอบทั้ง2ทีม4ครั้งเองเกมนี
1: ้
0: นะครับ
1: คือก่อนเกมผมมองว่าเม็กซิโกดูได้เปรียบกว่านะโอเคเจอเอกวาดอร์ไม่ใช่งานยากตามที่พี่เปรมบอกเนาะแล้วสุดท้ายเริ่มมาครึ่งแรกนะเม็กซิโกรันได้ตามที่เขาคาดเลยนะออกนำเร็วด้วยตั้งแต่นาทีที่22เนาะจากกิโนเนสนะครับแล้วประตูที่2ก็ทิ้งมาไม่นานนะทิ้งเวลาไม่นานจากราอูลกิเมเนสเนี่ยในนาทีที่31นะครับซึ่งต้องบอกว่าแนวรับของเอกวาดอร์น่ะดูมีปัญหานะคือดูเคลียร์ไม่ขาดดูการจัดลายแนวรับเนี่ยดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับแล้วเกมนี้ดูสร้างอันตรายให้กับเม็กซิโกไม่ได้ขนาดนั้นก็ทำให้ฮูเลียนกิโนเนสเนี่ยลงสนามไปแล้ว3นัดยิงไป2ประตูนะรวมถึงทางด้านของราอุลกิเมเนสด้วยเพราะว่านัดเขายิงไปนัดแรกนัดพิธีเปิดไงที่เจอแอฟริกาใต้แล้วตอนผมจำได้ว่าเหมือนเขาร้องไห้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เล่นบอลโลกรอบสุดท้ายมาเนี่ยไม่เคยยิงได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ลูกนั้นใช่
1: นะครับแล้วก็กลายเป็นประตูที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้ของราอุลกิเมเนสครับก็ทำให้เม็กซิโกเนี่ยเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้เนาะซึ่งจะเข้าไปพบรอผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับดีอาคองโกซึ่งจะแข่งขันกันคืนนี้เวลา 23:00 น.หรือก็คือ 17:00 บ้านเรานะครับก็เจ้าภาพปีนี้มาดีนะอย่างเม็กซิโกน่ะนะครับ
0: ยังรู้สึกตามเป้าหมายในใจอ่ะที่เข้ารอบ16ทีมถือว่าเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็คือไปให้ไกลกว่านั้นแต่ยังว่าแหละคือมันน่าจะดูยากงั้นเดี๋ยวไปวิเคราะห์คืนนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับทีมที่จะเจอกันพอดีอังกฤษกับดีอาคองโก

0: แล้วก็ข้างหน้านะครับจะให้แฮร์รี่เคนบอลไปถึงแฮร์รี่เคนแล้วกันลักษณะนั้นแล้วยังไม่ค่อยมั่นใจกองหลังของโกเรียของโกเท่าไหร่ขออภัยคือเกมเจอโคลอมเบียมีเรื่องให้เห็นอยู่ว่าประกบตัวพลาดเลยแล้วก็โดนกดดันต่อเนื่องก็ยังไม่นั่นมากแล้วอังกฤษอังกฤษระดับมันเป็นอังกฤษอ่ะก็เลยยังมองว่าน่าจะยังพอเบียดอยู่ประมาณนี้ครับ
1: ครับก็อังกฤษขาด2ผู้เล่นเนาะในตำแหน่งแบ็คขวาจะเป็นจาเรลคอนซ่ากับลิสเจม
0: แล้วก็ขาดอารอนวานบิซาก้าด้วยจริงๆแล้วนะแต่การย้ายไปเล่นให้
1: แต่วิสก้าเขาไปเล่นให้เนี่ยเนี่ยของ
0: จะบอกอย่างนั้นก็ใช่โอเค
1: ครับก็เสียหายพอสมควรนะเพราะว่าลิสเตมก็ถือว่าเป็นตัวหลักให้กับในแผนการเล่นของทูเคิลไงแต่ว่าทูเคิลเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ตามเชียร์อังกฤษในยุคทูเคิลเนี่ยก็พอจะรู้นะว่าสกอร์มันไม่ขาดแต่ว่าการตีผลชนะเนาะต้องบอกว่าทูเคิลเขามาจะในมาในสไตล์นี้ บ่อยครั้งแล้วแต่ว่าเจอเดียฮองโกก็ไม่น่าใช่เกมง่ายเพราะว่าเดียฮองโกตลอดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกมรับเล่นดีมากโดยเฉพาะแมตช์กับทางด้านของโปรตุเกสรวมถึงแมตช์ที่เจอกับโคลอมเบียด้วยนะเพราะนั้นๆเนี่ยผมได้ดูอยู่แล้วโคลอมเบียยิงเยอะแต่ว่าติดเซฟของโกโคลอมเบียเยอะเหมือนกันก็ต้องชื่นชมในแนวการเล่นเกมรับของเดียฮองโกด้วยแต่ว่า มันเป็นรอบน็อกเอาท์ไงพี่เปรมพอมันเป็นรอบน็อกเอาท์เนี่ยความกดดันมหาศาลทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะเป็นอังกฤษชนะไหมหรือรวมถึงเดียคองโกก็มีโอกาสที่จะชนะซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองผมก็ยังมองไปที่อังกฤษนะทูเคิลผมยังเชื่อมั่นในตัวทูเคิลว่าน่าจะพาอังกฤษชนะได้แต่สกอร์ไม่ขาดแน่นอน
0: okay, เพราะว่า
1: คองโกน่าจะเฉือนไป
0: มองอังกฤษ 2-1 แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวสัญญาว่าจะพูดเรื่องคูมันด้วยเราไปคู่ต่อไปก่อนนะฮะ
1: เดี๋ยวผมไล่คู่อังกฤษเดียคองโกให้เป็นคู่บรรยายเนี่ยจะเป็นพี่เอกหิมสกุลครับกับพี่จุนเพนกวิน
0: โอ้รักกันดีสุดๆ
1: ครับตั้งแต่เวลา23นาฬิการ
0: ักกันดีจริงๆนะ
1: คู่ถัดมาครับเบลเยียมกับเซเนกัล
0: มานะฮะผมเป็นห่วงหลังทั้ง2ทีมเลยนะครับข้อแรกนะฮะว่าทางข้างหลังเบลเยียมมันยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแล้วก็จากรุกกลับมารับอ่ะผมยังไม่ค่อยชอบนะครับ
1: หมายถึงบิลอัพจากเกมลุกไปเกมรับมาเป็นเกมลุก
0: ไม่ย้อนกลับจากลุกไปเป็นรับอะแบบบุกสะใจใช่กลับมารับแล้วมันไม่ทัน
1: อ
0: ันนี้เป็นแบบถอยหลังนะฮะหลังเซเนกัลปัญหาก็คือว่าผิดพลาดส่วนบุคคลยังพอมองได้นะครับแล้วก็เช็คลำหน้าพลาดนะฮะแล้วก็จะจัดการทอสซาได้หรือเปล่านะอาจจะชี้เกมนี้อันนี้ของหลังนะฮะกองกลางเองก็เควินเดอบรอยน์นะครับก็มีอายุแล้วนะฮะหยุดได้ก็ดีนะครับส่วนกองกลางเซเนกัลคือพลังงานสูงอยู่มองมุมนั้นนะครับก็เลยมองอย่างไวๆเนี่ยก็คืออาจจะไปเกมที่ยิงกันอาจจะไปเกมที่ยิงกันเยอะในใจนะเพราะว่าหลังไม่ไหวเลยนะครับแต่ก็มองเบลเยียมชนะ 3-2 ต่อเวลาครับ
1: โหมองสกอร์เยอะเหมือนกันนะโหแต่ว่าเบลเยียมในรอบแบ่งกลุ่มก็ผลงานก็ไม่ได้ดีเช่นเดียวกับเซเนกัลเนาะเซเนกัลคว้าตั๋วอันดับ3มา
0: ในฐานะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้สู้แล้วก็แพ้ลองเวเบียด
1: ครับแต่ว่าเบลเยียมเนี่ยเขาชนะนัดเดียวแล้วเขาการันตีเลย
0: นิวซีแลนด์ตอนนั้น
1: กลุ่มแต่ว่ามาชนะนิวซีแลนด์ในนัดสุดท้ายซึ่งต้องบอกว่านิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในคือไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงมากเป็นผู้เล่นในลีกรองของอังกฤษไงแล้วเซเนกัลเนี่ยเซเนกัลก็ไม่ได้อยู่ในต้องบอกฟอร์มการเล่นไม่ได้ดีมากแม้ว่าผู้เล่นหลายคน
0: ดูดีก็ตาม
1: แม้ว่าผู้เล่นดูดีก็ตามแต่ว่านัดนี้ถือว่าเป็นการชี้วัดไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนาะก็มองได้หลายหน้าเหมือนกันมีโอกาสต่อเวลาพิเศษไหมก็มีนะครับผมก็แอบมองไปที่เซเนกัลนะ
0: ก็ดี
1: แอบมองไปที่เซเนกัลมากกว่าซึ่งอาจจะเฉือนซึ่งสกอร์ไม่น่าเยอะขนาดนั้น
0: โอเค
1: ครับ
0: ดูกัน
1: ส่วนคู่บรรยายจะเป็นทางด้านของพี่อู๋ดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
0: ตามนั้นนะฮะที่ดูอเมริกากับบอสเนียกันที่ซานฟราน
1: 7:00 น.เช้าพรุ่งนี้ครับ
0: ครับถ้าไม่เลื่อนอะไรอีกนะโอเคก็สหรัฐเองสำรองยังไม่ดีมากขนาดนั้นนะครับแพ้ตุรกีอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยก็ควรจะให้11ตัวจริงอ่ะเบนปิดซะแล้วจบๆนะครับหลังสหรัฐระวังเกมกลางกับบอสเนียก็พอเชโกยังไหวนะครับแต่ว่ากลางสหรัฐก็จะแบบเพสซิ่งรุนแรงไงการบอสเนียก็จะเน้นบล็อกแดงกลางเอานะครับแต่ก็ยังเชื่อใจพลังของกองกลางสหรัฐอยู่ลักษณะนั้นนะครับแล้วก็หน้าสหรัฐจัดจ้านอยู่แล้วนะครับและใช้อันนั้นเนี่ยไล่อัดบอสเนียก็เลยมองว่าสหรัฐ

0: เก็บสัก 3-1 ครับ
1: อืมสหรัฐภายใต้การคุมทีมของโปเชติโน่ก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่มก็การันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเอาชนะทั้งออสเตรเลียเนาะรวมถึงปารากวัยนะครับก็มาเจอบอสเนียอย่างที่พี่เปรมบอกจุดได้เปรียบคือรูปร่างสรีระทางร่างกายที่ต้องบอกว่าลูกกลางอากาศเขาได้เปรียบกว่าอยู่แล้วแต่ทางด้านของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ารูปแบบการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายเขาค่อนข้างทีเด็ดมีการจบสกอร์ที่ดีพอสมควรนะเกมนี้ก็ยังมองไปที่สหรัฐมากกว่าเพราะว่าบอสเนียเนี่ยหลายครั้งเกมตื้อๆตันๆมักจะใช้จุดได้เปรียบนี่แหละเรื่องของลูกกลางอากาศเป็นหลักมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีถ้าโปเชติโน่แก้ในจุดนี้ได้ผมก็มองว่าบอสเนียก็แอบตันเหมือนกันนะสำหรับเกมลุกของพวกเขาก็ยังมองไปที่สหรัฐมากกว่านะครับอ่ะก็คู่บรรยายจะเป็นพี่หลี่หมิงกับพี่บีแหลมสิงเนาะครับก็จะบรรยายกันตั้งแต่เวลา 7:00 นพรุ่งนี้ครับ
0: อืมพรุ่งนี้ไม่ใช่คู่หลักนะฮะก็พอสับกันเราสับกันเล็กน้อยอืมประมาณน
1: ั้
0: น
1: คู่ชนะระหว่างสหรัฐนะครับกับบอสเนียเนี่ยจะเข้าไปรอเจอคู่ชนะระหว่างเบลเยียมกับเซเนกัล
0: โอเค
1: อืม
0: เดี๋ยวอยากพูดเรื่องคูมันนิดนึงขออนุญาตเพราะคูมันออกจากตำแหน่งไปแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมที่แพ้โมร็อกโกจุดโทษ นะครับก็คือ1ก็คือกองหลังมัน5คนนะครับแล้วเทียนี่ไรเดอร์สพอไม่ได้มีส่วนร่วมมากก็เห็นการครอบโมร็อกโกที่เยอะมากนะในเกมนั้นนะฮะก็อธิบายแล้วก็ทางอดีตลูกศิษย์ของคูมันเผลอลืมไปแล้วซาร่าลิไฮโมวิชอยู่ด้วยกันที่อายักซ์นานแล้วนะฮะก็คือมันดูเป็นเกมที่เน้นอุดเกินไปนะครับบอกงั้นก็ไปด้วยกันนักเตะสงสัยว่าเล่นไม่เป็นธรรมชาติขนาดนั้นในเกมนั้นนะครับแต่รู้ว่ายิงได้เยอะแหละเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ควรจะมันก็ทำไม่ได้กองหน้าเห็นหลายจังหวะอยู่นะครับก็เลยอธิบายเรื่องของคูมันแน่นอนนะครับไม่ได้อย่างที่เคยอธิบายแล้วก็เป็นอย่างนั้นต่อไปคือเจอทีม25อันดับแรกตั้งแต่ปี2023มาไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับอย่างดีสุดคือเสมออย่างเช่นที่เจอสเปนอะใน Nations League รอบ8ทีมสุดท้ายปี25ครับก็คือเสมอ2นัดแล้วแพ้จุดโทษ
1: อืมใช่
0: คุณคำว่าแพ้จุดโทษมั้ย
1: ครับครับก็แต่ว่า3เกมเมื่อคืนไม่มีจุดโทษเนาะไม่มีลากยาว
0: ค่อยว่ากันแต่อย่างนึงก็คือคูมันแน่นอนมันดูกันเยอะเกินไปแล้วข้างหน้าของเนเธอร์แลนด์ยังดูดีมีอนาคตอยู่แต่ก็ดีแล้วที่ว่าคูมันไปแต่เป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะฮะว่าภรรยาเขามีปัญหาเรื่องมะเร็งอยู่ก็ให้กำลังใจกันนะฮะหลังจากนั้นก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่จะให้คนใหม่เข้ามาคุมซึ่งตัวเลือกนะครับก็มีมิเชลไรซีเคอร์นะครับผู้ช่วยตรงนั้นนะครับหรือว่ามีคนพูดถึงอาร์เนอร์สล็อตอยู
1: ่
0: ว่าทุกอย่างลงตัวครับกุนซือดัชนะครับไม่มีงานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหรือผู้ช่วยอาจผู้ช่วยของอย่างของเนเธอร์แลนด์ก็อย่างรูฟานิสเตลรอยเป็นนักเตะที่ดีพ
1: ู
0: ดง่ายๆเป็นกุนซือได้แชมป์บอลถ้วยกับ PSV มานะครับเผื่อไม่ได้ดูบอลดัชขนาดนั้นแล้วพอฟานิสเตลรอยก็มาอยู่อังกฤษแต่เนาะแล้วปีเตอร์บอสคนก็พูดได้ปีเตอร์บอสแชมป์เนเธอร์แลนด์3ปีติดกับ PSV นะครับแต่จะไปเอาเขามาทำไมนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับในมุมที่ว่าอยู่กับ PSV มีความสุขอยู่แล้วอันนี้ตัดกุนซือต่างชาติไปก่อนนะขอตัดอันนั้นไปก่อนแม้ความจริงการจ้างต่างชาติในใจมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็ตามนะครับประมาณนี้เรื่องคูมันเพราะเดี๋ยวไม่ได้พูดในสื่อไหนครับ
1: ครับก็มีหลายรายชื่อเนาะที่เป็นคันดิเดตสำหรับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับผมแวะอ่านข้อความทาง YouTube หน่อยเป็นฝรั่งจากคุณท็อปลีโดกับฝรั่งเศสแนวรุกฉกาจฉกรรจ์มากใช่ก็เป็นอีกทีมที่ต้องบอกว่าหลายทีมถือว่าหวาดกลัวแล้ว
0: แน่นอน
1: แล้วก็เป็นติ่งหนึ่งที่ออปต้ายกให้ในครั้งนี้นะครับส่วน99 Live บอลโลกวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันสำหรับ3คู่ที่จะทำการแข่งขันในคืนนี้เน
0: า
1: ะ
0: อยากให้ต่อเวลาฮะ
1: ครับก็ผมเป็นเพียรพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา13นาฬิ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับมานูเอล นอยเออร์ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีรอบ2มานูเอล นอยเออร์ผู้รักษาประตูจอมเก่าของบาเยิร์นมิวนิกทีมแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีรอบ2หลังพลพรรคอินซิเล็กจอดป้ายแค่รอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026ทางนี้นอยเออร์เคยประกาศอำลาทีมชาติมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024 หลังจากเยอรมันโดนสเปนเคลียร์ตกรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูโร2024ก่อนจะตัดสินใจหวนกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากยูเลียนนาเกลส์มันกุนซือทีมเมืองเบียร์เรียกเขากลับมาติดธงเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026แมนยูไนเต็ดเตรียมเปิดโอกาสให้แรชฟอร์ดกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดโอกาสให้มาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าเด็กปั้นกลับมาโชว์ฝีเท้ายังถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดอีกครั้งหลังการเจรจาระหว่างสโมสรและทีมงานของนักเตะมีผลออกมาในทิศทางที่ดีสำหรับแรชฟอร์ดต้องย้ายไปเล่นให้กับแอสตันวิลล่าและบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวตลอด18เดือนที่ผ่านมาและได้รับการคาดหมายว่าน่าจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ทัพเจ้าบุญทุ่มจะไม่ยอมจ่ายเงิน26ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,100 ล้านบาทคว้าตัวไปร่วมทีมหลังหมดสัญญายืมตัวก็ตามและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเฮียนัทครับผม
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะเอ๊ะทำไมวันนี้กล้องผมไม่มองไม่เห็นนะเฮียนัทมันเกิดอะไรขึ้น
2: พี่กำต้องแตะรูปกล้องด้านล่างครับ
1: มาละเดี๋ยว
2: มันอาจจะ disable อยู
1: ่ไม่แตะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้รูปที่เป็นรูปภาพมันมีกากบาทเป็นขีดอยู่ไงพยายามแตะหามันก็ไม่ได้นะก็เลยงงผมก็อยู่ดีมันก็เป็นนะทั้งไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะเนี่ยก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวได้ยินเสียงไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้อ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีคำถามพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็4689899ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับผม
2: ครับผม
1: อ่ะมาเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับกิจกรรมของทางคลื่นอสมทของเรานั่นเองนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญคุณผู้เชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมในการโบดทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นของรางวัล นะฮะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะฮะHorizon MPV EV Supervan นะครับผมจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2549กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอ่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับทางคลื่น FM 99ก็ไปเชียร์กันได้นะครับผม
2: ครับผม
1: อ่ะวันนี้นะฮะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะเห็นได้ข่าวว่ามีการเปิดตัวใหม่รถใหม่ด้วยเห็นนะนะMitsubishi Mirageใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นแวบๆอยู่พอดีเมื่อเช้ายุ่งก็เลยไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับใช่จริงๆมิลาดเปิดตัวใหม่นะฮะแต่ได้ข่าวว่าราคานี่แอบแรงอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันก่อนเรื่องรถกันดีกว่านะฮะจริงๆเรื่องรถของเราเนี่ยใครที่ใช้รถอยู่ในการเจอปัญหาในเรื่องของสัญลักษณ์ไฟที่มันขึ้นที่หน้าปัดเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้สัญลักษณ์ไฟที่เราเห็นนะบนหน้าปัดเนี่ยเราอ่ะในฐานะผู้ใช้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยเราต้องรู้นะว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างอ่ะมันบ่งบอกถึงอะไรกับตัวรถเราคือคำว่าที่เราต้องรู้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอไม่รู้ปุ๊บพอมันขึ้นปุ๊บจะมีอาการตกใจไงหรืออาการที่ว่าเขาเรียกไม่สบายใจอย่างแรงกับปัญหาที่มันเจอหรือว่ากับการที่มันอยู่ดีๆให้มันทำไมมีอันนี้โผล่ขึ้นมาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยอย่างพวกไฟสถานะของเครื่องยนต์หรือว่าไฟเอนจินแล้วกันที่เราเรียกกันบ่อยๆนะสีเหลืองๆในพวกเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยถ้าขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรกับการใช้งานไหมผมว่ามันก็มีแหละครับเพียงแต่ว่าในแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการใช้งานมากหรือน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยพอขึ้นตัวนี้มาแล้วมันไม่ส่งผลอะไรเลยอันนี้ผมไม่ใช่นะฮะแต่มันอาจจะส่งผลในเรื่องลักษณะของว่าขับได้แต่เร่งไม่ได้หรืออาจจะขับได้ปกติเลยโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นได้ทั้งสองกรณีเลยหรือบางคันอาจจะขับไม่ได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่งไฟแสดงสถานะไอ้พวกนี้เนี่ยเวลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะไปอ่านจากอะไรอีกหลายที่มาว่าโอ้ยถ้าตัวนี้ขึ้นเหรอถอดขั้วแบตเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันจะเจออย่างเงี้ยพวกกูรู้ทั้งหลายให้ถอดขั้วแบตอย่างเดียวนะฮะเพื่อทำการรีเซ็ตคือต้องบอกว่าปัญหาเวลามันเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วลบเกิดขึ้นมาแล้วลบซึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหามันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมว่าการลบเนี่ยก็คือทำให้มันไม่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเพียงว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาแบบถาวรเลยเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเข้าไปอ่านรหัสปัญหาก่อนว่ามันฟ้องว่าอะไรเสียหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขมันคืออะไรนะฮะ
2: สมมติ
1: ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นสายตัวนี้แหละครับพี่นัท
2: สมมติมันฟ้อง O2 sensor
1: ครับ
2: ไอ้นุ่มถอดแบตเลยถอดแบตปึ๊บทิ้งไว้20-25วิว่าไป
1: ครับ
2: ใส่ขั้วลบกลับไปใหม่โชหายไหม
1: มันก็หายแวบเดียวแหละ
2: ไฟจะหายแวบหนึ่งแล้วพอที่ดีดกุญแจสตาร์ทออน
1: ถ้าเป็น O2 เนี่ยมันอาจจะเสียแบบถาวรหรือไม่ถาวรนี่ยังบอกไม่ได้แต่โอเคบางคันเนี่ยอาจจะลบแล้วอาจจะหายไปเป็นอาทิตย์ก็ได้เฮียนัทก็คือเวลาเราขอถอดขั้วแบตแล้วใส่กลับเข้าไปปุ๊บไปสตาร์ทปึ้งเนี่ยสถานะไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันอาจจะหายไปเลยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงฉันแก้ปัญหาได้แล้วเห็นไหมฉันถอดขั้วแบตเตอรี่ออกมันก็ไม่เป็นแล้ว
2: อีกอาทิตย์นึง
1: มันก็กลับมา
2: ก็พูดประโยคเดิมเห็นไหมฉันแก้ปัญหาได้ละ
1: เดี๋ยวมันก็กลับมานะฮะ
2: ปีนึงจะได้พูดประโยคนี้52ครั้ง
1: ครับมันก็คือปัญหาเนี่ยโอเคมันอยู่ที่เซ็นเซอร์แหละมันก็คงเสื่อมหรือว่ามีบกพร่องหรืออะไรพวกเนี้ยตามอายุการใช้งานก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเราเจอลักษณะปัญหาเงี้ยโอเคมันอยู่ที่ว่าเจ้าของรถอะจะทำหรือว่าจะร
2: อ
1: บางคันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรไงมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรแบบแย่กับการขับขี่อ่ะอันนี้บางคนเขาอาจจะรอในการที่ยังไม่ทำก็ได้นะเห็น
2: น
1: ะ
2: ไม่ส่งผลต่อการเร่งไม่ส่งผลต่อกินน้ำมัน
1: อืม
2: ใช่ไหมเฮ้ยยังใช้ได้ว่ะ
1: แต่จริงๆผมว่ามันน่าจะส่งผลแล้วครับ
2: อืม
1: เพียงแต่ว่ามันจะส่งผลมากหรือน้อยแค่นั้นเอง
2: อย่างรถติดแก๊สเนี่ยผมเห็นไฟเช็คขึ้นทุกเกือบทุกคันอ่ะ
1: อืม
2: อย่างรถติดแก๊สที่ไฟเช็คขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากอะไรพี่ที่พี่เจอเนี่ย
1: จริงๆก็พวกเซ็นเซอร์ล่ะฮะพวกเซ็นเซอร์ท่อไอเสียพวกอะไรพวกเนี้ยที่เจอบ่อยๆนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างที่เราเจอบางคันเอางี้หลายๆคันแล้วกันเวลาไปติดแก๊สพอไฟโชว์ปุ๊บร้านแก๊สก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติติดแก๊สมันขึ้นนี้แหละแต่ผมบอกเลยว่าไม่ปกติรถเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้แล้วกันณเวลานี้เลยรถติดแก๊สอะไม่จำเป็นต้องมีไฟโชว์นะฮะคือไอ้คำว่าไฟโชว์เนี่ยมันคือโบราณมากแล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีเมื่อก่อนมันยังไม่ทันกันเนี่ยนึกออกป่ะรถเป็นหัวฉีดแต่เรายังมิกเซอร์กันอยู่เลยนึกออกป่ะยังปล่อยแก๊สแบบมิกเซอร์เลยหลังๆมาก็เริ่มพัฒนาเป็นหัวฉีดแต่ณปัจจุบันเนี่ยลักษณะการทำงานหัวฉีดเนี่ยเวลามันลิงก์ถึงกันกับกล่องเครื่องเนี่ยมันเรียกมันแทบจะโคลนนิ่งกันเลยนะเฮียนัทโคลนนิ่งการทำงานอะเอางี้ดีกว่าแทบจะไม่ต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปกับการเผาไหม้นะมันก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยการติดแก๊สอะมันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเรื่องไฟโชว์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนอะโอ้เราจะได้ยินบ่อยโอ้ยติดแก๊สมันก็อย่างนี้แหละจริงๆนะบางทีเวลา เวลาผมเจอรถอย่างนี้นะแล้วถ้าเขาบอกเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเลยนะ
2: ไม่เถียงด้วย
1: เพราะว่าบางทีเขาอาจจะถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะถูกปลูกฝังว่ารถติดแก๊สต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแก้มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้หายครับจริงๆถามว่าแก๊สมีเกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการทำให้มันเกิดปัญหาได้ยังไงนะมันซึ่งมันตรงนี้มันต้องเอาเครื่องมาอ่านแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งบางคันเนี่ยบางทีอาจจะสมมติถ้ามันขึ้นฟ้องว่า O2 เสียนะสมมตินะเราโอทูตัวใหม่มาใส่ปุ๊บอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็หายเลยนะแค่นั้นเอง
2: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถที่มีสัญลักษณ์ไฟขึ้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปถอดแบตเตอรี่ออกสมมติว่าถ้าสมมติว่าไอ้คันที่ยมผมพูดถึงเนี่ยถ้าเขาถอดแบตเตอรี่ออกปึ้งเนี่ยไล่วันรุ่งขึ้นเขาบอกเดี๋ยวผมมาหาผมดีกว่าให้ผมเช็คโค้ดให้หน่อยว่ามันฟ้องว่าอะไรเสียไม่ต้องมาฮะ
2: ไม่เจอแล้วทีนี้ต้องไม่ขึ้น
1: เช็คไม่เจอแล้วเพราะไม่ขึ้นและอย่างคือถ้ามันขึ้นแล้วมันดับไปเองอ่ะอันนี้ยังเช็คเจอเพราะเราไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกในเฮนัทแต่ในกรณีที่ว่าอยู่ดีไปถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อจะรีเซ็ตล้างข้อมูลอะไรเงี้ยเพื่อให้ไฟไม่โชว์ต้องรอครับรอให้มันเกิดปัญหาอีกทีนึงเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อนะฮะเราจะต้องแก้ไขยังไงวิธีการแก้ไขมีอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องดูตรงนั้นนะครับในส่วนของไฟโชว์เนี่ยโอเคในเรื่องของไฟเอนจินเนี่ยที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะฮะอีกอันนึงไฟชาร์จหรือว่าไฟแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะฮะไอ้เคสเนี้ยหลายคนน่ะจะมีความเข้าใจว่าอะไรรู้ป่ะฮะแบตเตอรี่หมดแต่จริงๆสัญลักษณ์มันก็ตรงตัวนะว่ามันก็เป็นรูปแบตเตอรี่อย่างนึกออกป่ะมันไม่ได้

0: เป็นรูปไอ้เจนเนอเรเตอร์หรือเป็นรูปไดชาร์จไงม
1: ัน
0: คือรูปแบตเตอรี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไฟแบตเตอรี่ขึ้นปึ้งหลายคนก็เลี้ยวเข้าร้านอะไรนะร้านค้าชั้นนำแล้วกัน
1: เอาร้านแบตเลย
0: พี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไฟพวกนี้เวลามันโชว์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่เสียนะมันบอกว่าไฟอ่ะระบบการชาร์จรถยนต์อ่ะไม่ปกติแล้วหรือว่าไฟไม่ชาร์จแล้วเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าไฟแบตเตอรี่โชว์เมื่อไหร่นะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถคุณไฟชาร์จไม่ชาร์จนะให้คุณจอดแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกขั้วหนึ่งอ่ะถ้าเอาแบตเตอรี่ออกขั้วหนึ่งปึ้งระดับเลยนะอันเนี้ยไม่ชาร์จแต่ถ้าเอาออกปึ้งแล้วเครื่องยนต์ยังติดได้อยู่แสดงว่าอันเนี้ยชาร์จ
1: คือมันเลี้ยงด้วยไฟจากไดชาร์จแล้วทีนี
0: ้ถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ลองไปดูนะในเรื่องของตัวสัญลักษณ์ตัวพวกเนี้ยอย่างที่ผมอธิบายฟังว่าถ้าเป็นไฟเอนจินโชว์ก็ต้องมาเช็คโค้ดถึงจะรู้ว่ามันฟองว่าอะไรแต่ถ้าไฟแบตเตอรี่โชว์อันเนี้ยชัดเจนเลยว่าไดไม่ชาร์จหรือว่าเจนเนอเรเตอร์หรือว่าไดชาร์จมีปัญหาซึ่งวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนหรือว่าเอาไปซ่อมมีอยู่2วิธีเท่านั้นนะครับอันนี้สัญลักษณ์2ตัวเนี้ยถ้าเป็นแบตเตอรี่โชว์เนี่ยโอเคจะต้องเสริมนิดนึงว่าถ้ามันขึ้นนะแล้วแบตเตอรี่เราอ่ะอายุการใช้งานอาจจะผ่านมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยอาจจะได้ไม่กี่ชั่วโมงนะเฮียนะคำว่าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยในความหมายของผมก็คือไฟมันจะถูกใช้ออกไปเรื่อย
1: ๆคือมันไม่มีการเติมไดชาร์จไม่เติมแล้วเหลือแต่ไฟที่คาอยู่ในแบตสมมุติว่าคุณชาร์จไว้แบตมี 100% กว่าจะมีแค่80 70แต่ไอ้70เนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะพาคุณไปได้ถึงไหน
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้น 4:00 นนั่งอยู่พระราม3สาทร
0: ครับ
1: กำลังพาลูกน้องเลยกินส้มตำเว้ยร้านอีสานเดิมหอมเนื้อลงเนื้อย่างลงเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
1: เขาบอกเฮียอาหารลงแล้วนะผมก็รีบตามมาระหว่างขับตามมาขนลูกน้องมาด้วย
0: ครับ
1: ไปแบบโชว์หลาบนหน้าปัดเลยคิดในใจอะไรวะวันนี้ขับออกไปซื้อของวิ่งกลับมาหน้างานไม่เห็นมันขึ้นเลยเว้ยพอตอนเย็น3:00กว่าออกจากไซต์มาทำไมมันขึ้นวะก็มายังไงมุดไปดูสายตรงไหนหลุดไม่ว่ากาวหลวมไม่ว่ามีปัญหาหรือเปล่า มันก็แน่นหมดนี่หว่าสุดท้าย13ปีแล้วมัน2025ใช่ไหมพี่13ปีพอดีไดชาร์จผมพัง
0: ครับ
1: ก็เปลี่ยนไดชาร์จไปแต่ว่าจากระยะทางตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก23โลจากพระราม3ขึ้นทางด่วนไล่ไปลงดินแดงไปเข้าตีเพชรเนี่ย20กว่าโลเพราะมันต้องยูเทิร์นไกลมันถึงเสร็จปุ๊บจอดตอนกลางคืนตอนเช้าก็ต้องรีบมาที่ศูนย์อีกรอบหนึ่งรถยังสตาร์ติกขยับได
0: ้ครับ
1: ก็คิดในใจทำไมเมื่อคืนกูไม่ขับกลับบ้านไปก่อนวะ
0: ครับ
1: แล้วต้องมาจอดรถ5:00แล้วเดินลำบากลำบนเรียกรถอีกอะไรเงี้ยแต
0: ่
1: ก็ไม่เป็นไรก็กันไว้ดีกว่าแก้
0: ฮะครับ
1: ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเช็คกันไปเช็คกันมาผ่านไปชั่วโมงกว่าเขาบอกเฮียครับพี่ครับได้ชาร์จไม่เต็มเหมือนก่อนหน้านี้ครับประสิทธิภาพด้อยลงก็เลยโชว์
0: ฮะครับ
1: แต่ถ้าถามกันว่าด้วยหลักกิโลแล้วกันพี่แต่วันนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะวิทยุไม่เปิดแอร์ไม่เปิดสตาร์ทเครื่องแล้ววิ่งอย่างเดียว
0: ครับ
1: โดยค่าเฉลี่ยแล้วแบบเต็ม 100% จะวิ่งได้กี่โลพี
0: ่จริงๆผมว่าน่าจะประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะฮะ
1: ขึ้นอยู่กับความเร็วไหมครับ
0: ขึ้นอยู่ว่ารถคันนั้นอ่ะมันกินไฟมากน้อยแค่ไหนเอางี้ดีกว่าความเร็วถามว่าความเร็วมีผลไหมทุกอย่างมีผลต่อการที่ว่าแบตเตอรี่มันต้องจ่ายไฟออกหมดอ่ะนะกอกว่านั่นนะฮะมันมีผลหมดเลยนะครับก็เอาตีไว้เอาไม่เกินชั่วโมงดีกว่าหรือว่าชั่วโมงบวกลบอ่ะได้เต็มที่ประมาณนี้นะฮะเพราะถ้าเดี๋ยวบอกได้เยอะกว่านี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะได้หรอกนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วกันนะครับ ืม

0: นะอ่ะยังไงก็ไอ้พวกเรื่องตรงเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่หลายคนน่ะจะมีความเข้าใจที่บอกที่ผมอธิบายไปทีแรกนะพอแบตไฟมันจะได้โชว์ปุ๊บเปลี่ยนแบตก่อนเลยใช่นะ
1: ใช
0: ่เพราะมันตรงสัญลักษณ์ไงมันตรงสัญลักษณ์ไงถูกป่ะเพราะคนถ้าคนไม่มีความรู้อ่ะอุ๊ยไฟแบตเตอรี่ขึ้นแสดงว่าแบตหมดเหมือนนาฬิกาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเวลาไฟแบตเตอรี่โชว์อะไรเงี้ยหรือมือถืออ่ะเฮ้ยโหไม่ได้แล้วแบตหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะต้องรู้จักกับมันเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอันเนี้ยขึ้นมาแล้วจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับการใช้งานของเราไหม
1: อ
0: ันนี้เวลาขึ้นมาจะมีผลเสียต่อการใช้งานกับรถเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆก็เดี๋ยวพูดสัญญาตัวต่อไปเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เรื่องสัญญาตัวไปก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเทมหรือว่าตัวเทมเพอเรเจอร์ที่เป็นรูปคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์ไอ้พวกเนี้ยในรถบางยี่ห้ออาจจะเป็นสเกลบางยี่ห้ออาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะมันอาจจะแวบให้เราเห็นคือเอางี้ถ้าเป็นในส่วนของตัวหลอด LED นะที่เป็นสัญลักษณ์ในรูปของเทอร์โมมิเตอร์แล้วกันนะครับไอ้พวกเนี้ยเวลาเราออนเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่าเราติดเครื่องใหม่ๆเนี่ยสัญลักษณ์สีน้ำเงินมันจะขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แวบเดียวเองนะแต่สีแดงมันจะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะถ้ามันขึ้นป๊อปเนี่ยเราติดเครื่องไม่เกิน1นาทีเนี่ยไอ้สัญลักษณ์สีน้ำเงินมันจะหายไปเลยนะเห็นนั้นก็อันนี้ก็แสดงว่าระบบมันได้ตรวจสอบแล้วว่าตอนนี้มันพร้อมที่จะใช้งานแล้วแต่ตอนนี้ครั้งนี้ครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในระบบรถยนต์เราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีปัญหาก็ใช้ยาวไปเลยแต่ถ้ามีปัญหาแล้วสมมติขับอยู่ไฟสีแดงกระพริบปุ๊บหรือว่าเกความร้อนขึ้นเกินปกติปึ้งเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องมาตรวจดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหามันอยู่ที่น้ำหายหรือว่าพัดลมไม่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาไล่ดูนะครับผมสัญลักษณ์เรื่องความร้อนเนี่ยผมว่าให้ความสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคุณต้องชั่งใจให้ดีนะว่าเวลารถคุณความร้อนขึ้นเนี่ยคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอตรงนี้หยุดแค่ตรงนี
1: ้มันได้เท่านี้
0: ก็คือถ้าคุณไม่ไหวแล้วฉันทนรับแรงกดดันรอบข้างไม่ได้ทนสายตาเหยียดหยามเวลารถเสียบนถนนไม่ได้
1: อ
0: ันเนี้ยก็ต้องฝืนแต่โดยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ฝืนแล้วกันเพราะถ้าฝืนเนี่ยความเสียหายมันจะไม่ได้อยู่แค่ตรงจุดที่มันเสียจริงๆไงนี่บอกว่าตอนนี้มันจะรามไปเรื่อยเลยนะฮะมันอาจจะรามไปในส่วนของตัวเครื่องสูบตัวฝาสูบตัวปะเกนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยมันจะรามแน่ๆนะครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสัญลักษณ์ความร้อนขึ้นให้เราพักรถโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะ
1: แบตเนี่ยยังมีรุ่นนะผมว่าแบตเนี่ย30-40โลมีให้เห็นสมมติตึ้งมาเนี่ยผมว่า30โล
0: มีแน่
1: ความร้อนเนี่ยภายใน5นาที10นาที
0: รุ่นอย่างเดียวเลยว่าจะถึงไม่ถึงจุดหมายครับผม
1: นะไม่เฮ้ยมันกระดิกแล้วว่ะแล้วต้องดูที่ว่าค่าความกระดิกของมันกระดิกไปเร็วขนาดไหนวะคือสมมติถ้ามันท่อมันแตกแล้วอ่ะสมมติท่อมันแตกมันปริจากการที่มันบวมมานานแล้วเป็นงูเหลือมกินแหนมเข้าไปกินหมูเข้าไปเนี่ยแล้วพอมันปริเนี่ยเพชเชอร์ในระบบมันก็มีด้วยเพราะอย่าลืมฮะตอนนั้นปั๊มน้ำมันยังหมุนให้น้ำมันหมุนอยู
0: ่
1: พอจุดนั้นเนี่ยมันพุ่งออกเป็นน้ำพุนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับเพราะเรื่องความร้อนเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเองเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องความร้อนอยู
0: ่ที่เมื่อวานเห็นอยู่แบบว่าหม้อน้ำกับไอ้ตัวตีเป็นพัดลมไฟฟ้าเลยนะฮะ
1: แก้เลยเปลี่ยนระบบเลยคือก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่บึกบึนเนี่ยเป็นระบบเดิมครับก็เป็นฟรีปั๊มเหมือนเดิมซึ่งก็เพิ่งเปลี่ยนฟรีปั๊มมานะฟรีปั๊มไม่ได้มีปัญหาครับ
0: ครับ
1: หม้อน้ำถามว่ามีปัญหาไหมก็เรียกว่ามีแบบนิดหน่อยแล้วกันซึมหยดด้วยความที่วันนั้นเนี่ยผมมาดูเสือตอนนี้เสือกำลังย้ายร้านอยู่ใช่ไหมเสร็จเราก็นั่งไขว่ห้างอยู่แล้วก็นั่งดูแบบไปเรื่อยเปื่อยเสร็จอะไรหยดวะเราก็เขียวเขียวเว้ยเฮ้ยเอานิ้วไปป้ายมาดูเฮ้ย

0: ไม่ใช่น้
1: ำ
0: ม
1: ื
0: ั
1: ่
0: น
1: น
0: ว
1: พ
0: ่ะ
1: ืดเลยลื่น
0: แล้
1: พ
0: ว
1: ื
0: นี่
1: ด
0: ม
1: เ
0: ั
1: ล
0: น
1: ย
0: น้ำยาหล่อเย็นนี่ว่ะแล้วด้วยความที่รถสูงครับก็เลยมุดไปดูเอาละเองเลยเป็นคาบเลยทีนี้ก็ไม่ยังไงสุดท้ายแล้วเลยโทรหากบบราดิเอเตอร์บอกเฮ้ยกบ
1: ครับ
0: งานที่เข้าอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮียผมติดโปรเจกต์นะแต่ว่าบ่ายบ่ายเสร็จแล้วเราจะรออยู่ทำไมอ่ะทีนี้ก็ไปเลยทีแรกไปเสร็จเนี่ยผมก็กะว่าผมจะเปลี่ยนแค่ฝานะเพราะมันรั่วตรงตะเข็บ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจขึ้นใหม่ไปเลยดีกว่าวะกบ
1: ครับ
0: แล้วพอขึ้นใหม่เสร็จเนี่ยด้วยความที่รถของเจ้าของร้านกบเนี่ยเขาก็ถอดสีปั๊มเหมือนกันผมก็เลยปรึกษาว่าเฮ้ยกบถอดสีปั๊มเนี่ยอย่างแรกพี่รู้แหละมันลดโหลดแล้วถ้าเป็นพัดลมไฟฟ้ามันดีไหมวะของเขาเนี่ยใส่14นิ้วตัวเดียวพัดลม SP ตัวที่เป็นบัตเล็ตไม่มีแรงทาน
1: ครับ
0: เราก็หาข้อมูลเลยโทรถามอู่น้องที่มันทำรถออฟโรดโทรหาอู่ดาวิเดย์ทำรถซิ่งถ้าเปลี่ยนไฟฟ้าก็จบนะเฮียแต่ว่าถ้าเฮียเป็นรถใช้งานแนะนำให้ใส่2ตัวสมมุติมันมีตัวนึงอีกตัวนึงมันยังเหลือพยุงได้อยู่
1: ครับ
0: อันนี้เป็นข้อดีของพัดลม2ตัวนะฮะ
1: ดีมากเลยเอางี้ดีกว่า
0: ผม
1: ถ้าพัดลมแยกเมื่อไหร่นี่ซวยเลยนะถ้าเสียตัวเดียวนี่ไม่ต้องขับเลยนะ
0: คืออันนี้ก็เลยเลือกว่าโอเคโจทย์มาได้คำตอบแล้วพัดลม2ตัวแต่2ตัวผมก็ต้องมีข้อแม้อีกว่าบางคนเนี่ยที่ต่อมันต่อตรงพร้อมสวิตช์กุญแจซึ่งผมไม่โอเคก็เลยต้องฝังเทอร์โมในหม้อน้ำชุดนึง
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งต่อพ่วงจากระบบแอร์เวลาเปิดแอร์มันทำสเต็ปแรกก่อน
1: ฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถผมก็จะเป็นพัดลม2สเต็ปโดยอัตโนมัติโดยมีทั้งอุณหภูมิน้ำและแอร์ในการคุมการทำงานก็เลยโอเคจบไปแต่วันนี้รถน่าจะจบ
1: ขลา
0: ดแต่เมื่อวานในเทสระบบน้ำระบบอะไรแล้ววันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดครับตามข้อต่อเพราะว่าใช้หัวเวลาเข้าสายก็ใช้หัวสายที่มันพอดูมีชาติตระกูลเล็กน้อย
1: ฮะครับ
0: แล้วก็ในระหว่างที่นั่งอยู่เมื่อวานนี้ก็นั่งดูเออเลยกล่องเล็กๆนี่มันอะไรวะน
1: ี
0: ่ทีแรกนึกว่าออยล์เครื่องอ๋อออยล์เกียร
1: ์
0: เราก็เลยเออเราพอจะมีที่วางไหมนะ
1: ครับ
0: ก็เลย
1: เออ
0: วางตรงคันหน้าได้เลย
1: ครับ
0: ก็เลยวางออยล์เกียร์มาอีกอันนึงให้อุณหภูมิเกียร์มันต่ำน้ำมันเกียร์มันต่ำๆหน่อยจะได้ขับดี
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็เลยทำไปทำมาก็เออว่ะไอ้ท่ออินเตอร์เดิมมันเป็นยางเนอะอะไรเงี้ยเวลาเร่งก็แบบถ้ามันนิ่มอ่ะมันก็จะแบบมีอาการตีบใช่ไหมเพื่อนนึกออกไห
1: ม
0: ก็เลยเออถ้าเราทำเป็นมีเนียมไปเลยเนี่ยมันจะบูทมันจะเสถียรกว่าไหมนะอะไรเงี้ยก็เลยท่ออินเตอร์มาด้วยใช้คำว่าไม่น่าเริ่มเลยฮะตั้งแต่ล้อชุดนั้นเนี่ย
1: ตอนนี้ยังหยุดไม่ดูอะไรนะตอนนี้ยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่นั้นตอนที่เริ่มมา
0: โอ้โหร้อนแรงสุดๆชั่วโมงนี
1: ้
0: แต่ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายหมกนะเพราะว่าไม่ได้ยุ่งกับเพอร์ฟอร์มานซ์เครื่องเลยแต่อัปเกรดระบบเดิมให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้จะเรียกว่าข้ออ้างไหมก็ได้แต่หลังจากนี้ไม่ต้องคุยเรื่องหม้อน้ำแล้วถ่ายน้ำยาอย่างเดียวก็เลยเป็นด้วยประการราชนี้ใช่ไหมแต่ระบบระบายความร้อนเนี่ยที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือว่าในปีที่ผมเป็นอยู่นะวันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะผมอยากบอกว่าอะไรศูนย์12ปีที่แล้วมันเท่าไหร่วะพี่ปี12ถึง2025 13ปี13ปีเนี่ยหม้อน้ำเพิ่งรั่วไม่หม้อน้ำรั่วปี24 12ปี
1: คร
0: ับไดชาร์จ13ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคืออะไรเดิมของตัวรถที่ได้จากโรงงานเนี่ยโคตรอภิมหาทนทานแล้วฮะ
1: ถูกต้อง
0: อะไร after market ถ้าคุณเลือกไม่ดีหรือ ยัดของอ่ะใช่นี่ก็ได้นะพี่ส่วนใหญ่มันจะไปตอนหมดระยะรับประกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกเลือกให้ดีผมเนี่ยมีปัจจัยในการเลือกรถหรือใช้รถนี่ก็คือเลือกรถและใช้รถที่เวลามันพังภาพขึ้นมาเราดูแลมันไหว
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าฝากไว้ให้คี
1: พ
0: นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีคิวขึ้นหม้อน้ำทั้ง Vigo V-Max ตามมาอีก2สำคัญอยู
1: ่โอ้

0: ผม
1: นะคือถามว่าทำไมหนีจากฟรีปั๊มว่าอะไรเงี้ยก็แค่ผมก็อยากลดโหลดเครื่องโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการทำงานแค่นั้นเองได้ชาร์จลูกเดิมยังทำงานได้อยู่อะไรเงี้ยครับทำงานได้ดี
2: หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเฮียไปเอาระบบมันออกแล้วไปใส่ระบบใหม่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะต้องบอกเลยว่าคือจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะอย่างรถเดิมๆที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเขาถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานที่คิดว่าม
1: ัน
2: น่าจะเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าอย่างในกรณีของเฮียนัทที่ไปทำมาเนี่ยเพราะว่าโอเคมันอาจจะตัดปัญหาในเรื่องของตัวฟรีปั๊มออกไปเลยโดยใช้ตัวเรียกมอเตอร์พัดลมเป็นตัวควบคุมผ่านสวิตช์อุณหภูมิที่มันเจาะอยู่ที่หม้อน้ำแล้วกันนะครับซึ่งสวิตช์อุณหภูมิเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าตัววาล์วน้ำอาจจะเปิดได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ซึ่งสวิตช์ตัวเนี้ยผมใช้ของบิลเลียน
2: ฮะครับ
1: ญี่ปุ่นถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็น
2: ไม่คือไอ้พวกเนี้ยมันควรจะใช้ของที่ต้องมีคุณภาพเพราะความแม่นยำในการทำงานเนี่ยมันสำคัญไงเฮนัท
1: ใช่พี่ผมก็เลย
2: มันต้อง
1: ของสแตนดาร์ด600-700ก็มีนะแต่ก็ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นสวิตซิ่งมันจะทำเร็วหน่อย
2: อาจจะ70ต้นๆอะไรประมาณนี
1: ้ใช่พอมันทำมาแบบเนี้ยก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าถ้าอยากรู้ว่าตอน70มันทำต้องต่อเกียร์วัดป่าววะแต่ก็ยังไม่ได้คิดเพราะคันนี้ต้องไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีนับปัดอะไรประหลาดๆโผล่มาเลยจะไม่เอาเลยครับต้องดูเดิมที่สุด
2: นะอันนี้ก็คือ3สัญลักษณ์นะที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมซึ่งสัญลักษณ์ตัวเรื่องความร้อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่คุณต้องใส่ใจกับมันเป็นพิเศษเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าความร้อนขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากการรั่วคือน้ำหายถ้าน้ำหายมากๆเข้าตอนนี้เสื้อสูบฝาสูบมันจะไปหมดเลยนะคือถ้าฝืนมันเอางี้ดีกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยฝืนน้ำดับคาเท้าทีนัด
1: โอ้เรื่องใหญ่เลยทีนี
2: ้ถ้าดับคาเท้านี่ก็ตอนนี้มันอาจจะต้องรื้อเครื่องมาทำเลยนะครับผม
1: สมมติดับคาเท้าเลยกับจอดแล้วก็พักแล้วสไลด์ไปอู่สมมติถ้าจอดแล้วพักเนี่ยสไลด์ไปอู่ผมก็ตีค่าสไลด์ไว้นะผมตีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อยู่ประมาณ2,000แต่ถ้าสมมติโอ้โหมันจะถึงแล้ววะอีก8-9โลเองแต่ตอนนั้นรถติดอยู่ฝืนเลยแล้วกันวะปรากฏดับค่าใช้จ่ายต่างกันไหม
2: ก็มีค่ารถยกก่อนไง
1: แต่ก็โดนค่ารถยกอยู่ดีโดนยก
2: ค่ารถยกก็โดนแน่ๆแล้วก็ในกรณีที่อันแรกไม่ต้องยกใช่ไห
1: ม
2: อันที่สอง
1: อันแรกจอดก่อนจอดก่อน
2: อันแรกจอดก่อนแล้วรอรถยกอันที่สอง
1: รอรถยก
2: ก็ถ้าจะฝืนมาโอกาส
1: ต้องโดนรถยกอยู่ดี
2: มันก็สมมติอันแรกจอดรอรถยกอันที่สองฝืนมาไม่ถึงก็ต้องรอรถยกเพราะฉะนั้น1-2มีค่าเท่ากันเลยนะ
1: 2,000โอเค
2: แต่ไอ้สองเนี่ยอาจจะได้ระยะทางที่ใกล้ขึ้นมาหน่อยนึงไง
1: แต่ว่ารถผมบอกก่อนนะผมบอกงี้นะยกใกล้ยกไกลก็2,000-1,800นะ
2: ต้องเดี๋ยวนี้นะ
1: ต่างกันแค่นี้นะล่าสุดยกรถลูกพี่จากเรียบด่วนเนี่ยกลับมาที่เสือเนี่ย1,800นะสมมติพังคาเท้ากับจอดแล้วก็เซฟๆก่อนหรือในช้อยแรกจอดก่อนแล้วเช็คดูซิน้ำขาดไหมเอ้ยโอ้ยมันขาดระดับนึงเว้ยเราเติมไปก่อนแล้วขับไปอันนี้อาจจะรอดไม่เสียค่ารถยก
2: ถูกต้องอันนี้ถูกต้อง
1: ถูกไหมอันนี้ข้อแรกกำกึ่งระหว่าง2,000แรกก่อนแต่ถ้าเกิดฝืนแล้วดับคาเท้าคุณจะต้องเริ่มที่2,000แน่นอนอันนี้100%ความเสียหายตัวเครื่องกับการดับคาเท้าครับต้องจ่ายอีกเพิ่มประมาณเท่าไหร
2: ่20,000บวกลบ
1: เอาละ22,000ละ
2: ไม่อาจจะไม่ถึง20,000มันก็อยู่ที่ว่าไอตัวความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างรายละเอียดปลีกย่อยตรงนั้นน่ะฮะ
1: ที่ผมเคยเจอที่ผมเจอแล้วผมโทรหาพี่ตอนนั้นอะคอย4ตัว CRV 1คันอะ
2: มันก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกเป็นมือ1หรือมือ2อ่ะถ้ามือหนึ่งนะสมมติมือหนึ่งนะ3,000+ ก็12,000เข้าไปแล้วชุดเดียว
1: ชุดเดียวมือ
2: สองยังไม่นับการต้องเปิดฝาโซ่อีกประมาณสัก5,000-6,000ขึ้นนะนี่ก็เกือบ20,000แล้วนะ
1: 17,000-18,000+ค่าสไลด์20,000พอดี
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แต่ถอยแรกถอยแรกถอยแรกถอยแรกเฮ้ยความร้อนขึ้นโอ้ไม่ได้แล้วว่ะไม่มันเราไม่ลุ้นดีกว่าเว้ยจอดทิ้งไว้เดินเข้าสะดวกซื้ออะไรก็ตามแต่โลตัสเซเว่นซีเจแฟมิลี่มาร์ทท็อปกินขนมกินน้ำให้มันใจเย็นก่อนเว้ยเสร็จแล้วเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ระบายความร้อนอ่ะหยิบซื้อน้ำแร่มาเติมใส่สองขวดวิ่งต่อได้พอประคองถึงอู
2: ่
1: อันเนี้ยในกรณีแบบนี้ต้องโดดถ้าคอยไม่เสียก็ไปแก้จุดที่รั่วอย่างเดียว
2: อาจจะดูจุดที่รั่วไว้ก่อนแต่ว่าโอเคในจุดที่รั่วถ้าเราเห็นโอเคว่ามันชัดเจนนะว่าตรงนี้มันรั่วแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเขาเรียกอะไรจะทำมันมากน้อยแค่ไหนไงครับผมนั่นแหละแต่ไอ้สัญลักษณ์เรื่องความร้อนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยอย่างที่เฮียนัทบอกว่าจอดดีที่สุดนะ
1: อ
2: ย่าฝืนถ้าฝืนมาแล้วมันจะเกิดความเสียหายที่มันหนักกว่าเดิมนะครับผม
1: คือผมเนี่ยเจอความร้อนก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนหม้อน้ำลูกเนี้ยตอนนั้นผมเจอตอนวิ่งไปหน้างานที่สาทรที่นึงแล้วก็กำลังวิ่งกลับมาหาลูกค้าที่กำไม
2: ครับ
1: แต่วันนั้นน่ะมันต้องทำเวลาเพราะว่านัดเนี่ยนัดไว้กระชั้นชิดมากที่แรกมันใช้เวลาเยอะไปสาธิตประดิษฐ์ก่อนเสร็จที่สองมาเสร็จปุ๊บโหเป็นวันแรกนะฮะที่ใช้เกียร์โยกคันเกียร์ลบบวกอยู่เนี่ยปรากฏเฮ้ยแอร์ตักเว้ย
2: ครับ
1: ทำไมแอร์ไม่เย็นวะแอร์หายวะเกิดอะไรขึ้นวะเสร็จสักพักนึงมองไปที่หน้าปัดของรถรุ่นผมที่ใช้อยู่เนี่ยมันค่อยๆกระดิกมันเป็นเข็มไอ้ไม่ใช่มันเป็นดีตันแต่เป็นค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยมันเลยครึ่งมาหน่อยมันเลยครึ่งมาสองล็อกแล้วก็เลยแม่งเว้ยอาการไม่ดีแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ท้ายซอยกับไม้เลี้ยวขวาไปเนี่ยเจอรุ่นที่รู้จักกันอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดแอร์ก่อนนะเปิดหน้าต่างแล้วก็ขับแบบลอยตัวเลยเพราะไฟเขียวพอดีเลี้ยวขวาได้ปั๊บขึ้นสะพานข้ามแยกไปโผล่เรียบมอเตอร์เวย
2: ์
1: ตอนนั้นเลยรอดตัวอันนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันไม่ไกลมากแล้วเห็นอาการมันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าแอร์มันตัดการทำงานก่อน
2: ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจอแล้วอยู่ในสถานการณ์แล้วติดสถานการณ์แล้วติดนะฮะแล้วเข็มมันกระดิกเรื่อยๆเลยดูไม่มีทีท่าว่ามันจะล้างตัวเองไว้ได้เลยเนี่ยชิดซ้ายนะฮะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโบกมือฮะโบกมือโบกสัญญาขอให้ได้ไปหน่อยผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาอย่างน้อยไม่เสีย 20,000 นะอ่ะ
2: ครับผมอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะแต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความร้อนเป็นหลักละกันนะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ช่วงนี้ใครจะเดินทางต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมนะฮะการท่าเข้มข้นจัดเลย
2: ตรวจหนักเลยใช่ไหม
1: โอ้โหพี่ไม่เหลือ
2: คือประเด็นเนี่ยมันหลุดไปจากเมืองไทยได้ยังไง
1: คือต้องบอกงี้พี่ในฐานะที่ก็เคยร่วมสังฆกรรมการทำงานในบริษัทนั้นๆเนี่ยนะขาออกโดยปกติอะสมัยที่ผมอยู่นะเว้ยไม่ใช่ว่าสมัยนี้นะก็มีเครื่องสแกนแต่ก็แบบก็ตรวจกันในเบื้องต้นไม่ได้เข้มข้นไม่ได้มีหมามาตรวจสารเสพติดอะไรขนาดนี้
2: ไม่ได้เอางี้ผมก็ไม่รู้นะว่าในโปรเซสเนี่ยของพนักงานกับคนผู้โดยสารเนี่ยผมว่าผู้โดยสารละเอียดกว่า
1: เยอะ
2: ผู้โดยสารละเอียดกว่าขนาดกระเป๋าอะผมใบเล็กใบผมนี่ไอแฮนด์แครี่ใช่ไห
1: ม
2: ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะโล่งๆเลยใบเดียวโล่งๆเลยเอาไว้เวลาใส่พวกเสื้อกันหนาวเวลาแบบจะถอดออกอะไรอย่างเงี้ยก็ยัดไว้ใช่ไห
1: ม
2: ไอกระเป๋าใบนั้นโดนเรียกถูตลอดเวลาเลยนะโดนเรียกถูมันเปิดมันไม่มีอะไรนะใส่ใบนั้นจะโดนเรียกถูตลอดเวลาตอนก่อนออกจากประเทศนะนั้นน่ะนั่นนะครับ
1: คือลูกเรือเนี่ยสังเกตได้ครับสมมติคุณเป็นคนไปเที่ยวคุณลงเครื่องมาคุณต่อตอมอแล้ว
2: ใช่ๆมันจะเร็วมากฟาสแท็กฟาสแท็ก
1: เลนนี้เฉพาะลูกเรือมันก็จะพุ่งออกไปเลยแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าสมัยที่ผมบินนะที่ฝรั่งเศสเนี่ยรถมารับข้างเครื่องบินนะเว้ยไม่ผ่านตอมอแล้วตอนนั้นนะทีนี้ว่าม
2: ารับเสร็จปุ๊บไอ้นี่ซูเปอร์ฟาสเลย
1: ซูเปอร์VVIP เลยงงเหมือนกัน
2: ครับผม
1: แต่เมลเบิร์นเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วตั้งแต่สมัยผมบินแล้ว
2: อ๋อเรื่องความละเอียด
0: คิดเออผมออกมาปี2อ่ะเออแล้วคิดดูน้องแอร์เนี่ยผมไม่รู้ไปบ่อยไหมแต่ผมเนี่ยเมลเบิร์นเดือนนึงต้องมี3รอบนะมินิมัมขั้นต่ำ
2: อ่าฮะครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นน้องชายอยู่เมลเบิร์นไงเราก็แวะไปไปซิ่งรถบนเขากัน
2: ครับ
0: ไปดูตามพาร์คตามอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแวะไปเที่ยวหากันบ่อยแต่โดยพื้นฐานแล้วลูกเรือจะไม่ค่อยได้รับการตรวจแบบเข้มข้นขนาดนั้นนะครับไม่ค่อยมีใครแบบผ่านของช่องต้องสำแดงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมี
2: แต่จริงยิ่งฟังข่าวก็ยิ่งน่าเห็นใจแกนะหมายถึงว่าคือถ้ารับฝากโดยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยหรือว่าไม่ละเอียดพอเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเขานะแต่ว่าโอเคก็
0: แล้วพี่คิดดูเวลาที่เรียนตอนที่เทรนสมัยเป็นลูกเรือเลยนะตอนปี2007เนี่ยห้ามรับฝากเนี่ยมีมั้ยเนี่ยตอนนั้นเลยนะ
2: โอ้ยิงมันน่าจะมีตั้งแต่เริ่มต้น
0: เล
2: ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าโอเคกฎมันมีอ่ะแต่มันบางทีบางคนก็อยากแหกกฎบ้างนะแต่ว่าเสียละถึงความซวยแล้วกันนะฮะ
0: ใช่นะครับเจอหมานั่งเข้าไปเรียบร้อย
2: โอ้โหไม่เหลือแล้วครับ
0: นะครับคือหลังจากนี้ฮะตอนนี้อย่าว่าแต่ลูกเรือเลยผู้โดยสารก็ต้องโดน
2: โอ้โหรับรองหนักเลยอ่ะนะฮะตอนนี้ไปจะไปออกนอกประเทศอะไรก็เผื่อเวลาเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะไอตรงก่อนที่มันมีเครื่องสแกนเนี่ยผมว่าน่าจะละเอียดยิบเลยแหละนะฮะ
0: นุ่งเกงลิงตัวเดียวเข้าไปเลย นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพิพัฒน์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกเอ้ยต้องไปติดตามกรณีลูกเรือการบินไทยหน่อยเว้ยแล้วก็ขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT ประสานทุกหน่วยงานเลยต้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเอาหมาตรวจยาเสพติดมานั่งที่ประตูทางออกเลย
2: ครับ
0: สมมติจะโหลดกระเป๋าเนี่ยให้มันดมให้เสร็จเลยถ้ามันหลุดไปเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วเว้ยหมามันก็มันตรวจแล้วอ่ะใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาบอกลูกเรือคนเนี้ยไปเที่ยวบินจากไทยไปเมลเบิร์นวันที่25ถูกปลายทางเรียกตรวจผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมอนิเตอร์แล้วล่ะแล้วก็ภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ซึ่งเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่าตามมาตรการรักษาความปลอดภัยลูกเรือต้องผ่านการตรวจเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปแต่สนามบินของไทยมีช่องพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลสัมภาระตามมาตรฐานสากลสมัยที่ผมบินเนี่ยมันจะแยกตึกออกมาต่างหากสมัยนี้ผมรู้สึกว่าไปเดินในเทอร์มินอลกันแล้วนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมของผมเนี่ยออกจากตึกการบินไทยแล้วไปเครื่องเลยจะซื้อของดิวตี้ฟรีอะไรก็ลำบากลำบนตอนนั้นมีแต่ดิวตี้ฟรีเล็ก
2: ๆครับ
0: เขาบอกตอนเนี้ยการลักลอบนำเข้าและนำส่งออกยาเสพติดสัตว์พืชต้องห้ามสนามบินเนี่ยจะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานศุลกากรและหน่วยปปสนะสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ประสานงานกัน
2: ครับ
0: นะก็กรณีลูกเรือเนี่ยผ่านการตรวจตามขั้นตอนของสนามบินต้นทางแล้วแต่เนื่องจากการตรวจด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเน้นวัตถุอันตรายเป็นหลักก็อาจจะหลุดรอดไปได้แต่การหลุดรอดในลักษณะนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์สุด
2: ๆโอ้เสียหน้าเลยแหละนะประเดี๋ยวเหมือนกับว่าทุกทั่วโลกอ่ะจะโฟกัสมาที่ประเทศไทยเลยว่ามันออกมาจากประเทศไทยได้ยังไง
0: เป็นโอท็อปหรือวะ
2: ถ้ามันควรได้อยู่
0: อาจจะไปอะไรอันนี้ไม่ได้แซวนะเว้ยแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่ามันเป็นถุงโอท็อปที่เขาส่งมาให้น้องแอร์คนนี้เขาบอกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจะส่งไปขายอะไรเงี้ย
2: นะ
0: ก็
2: แล้วเราเรียกความเป็นไทยด้วยนะ
0: แล้วเพื่อนที่อยู่ตอนนี้มันก็บ่นแลกออกก็ไม่มีใครเอาแล้วตอนนี้ก็คือขี้จะไปแล้วตอนนี้เข้มข้นเลยไง
2: ครับ
0: นะครับอย่างรุ่นน้องบอกตอนนี้มันตรวจที่เคยบินล่าสุดเนี่ยธรรมดาไปเมลเบิร์นเนี่ยก็ตรวจแหกกระเป๋าจนเรียกว่ารู้เลยว่าใส่กางเกงในสีอะไรอ่ะน้องผู้ชายนะบอกมันรู้หมดอ่ะเอาอะไรมาใส่กางเกงในเอากางเกงในมากี่ตัวมันรู้หมดแล้วทุกวันนี้จะเหลืออะไรอ่ะทีเนี้ยเดือดร้อนกันไปหมด
2: กว่าจะออกได้น่าจะนานน่าจะนานเลยอ่ะน่าจะโดนหมาดมทุกคนอ่ะตอนนี
0: ้ถูก
2: นะครับ
0: นะส่วนเบนชนนะฮะล่าสุดดูเหมือนว่า เรื่องนี้ตามหลักเกณฑ์ของคอปพอละกัน

0: คือในบางกรณีอ่ะประกันก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกก่อนไงไม่ให้ผู้เสียหายได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อพิสูจน์แล้วอะไรก็ตามแต่ในชั้นศาลหรืออะไรก็ตามแต
1: ่คงไปเก็บกับเจ้าของรถแหละ
0: ก็มาไล่เบี้ยเรียกคืนจากผู้ก่อเหตุนี่แหละ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องราวมันก็คลายออกมาชัดเจนแล้วแต่ไม่รู้มันจะไปบิดกันตอนไหนหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามแล้วกันอย่างใกล้ชิด
1: ครับผม
0: เนาะคือก็อยากบอกว่าในกรณีแบบนี้ไม่แนะนำนะฮะให้เอารถไปก่อเหตุซวยทั้งขึ้นทั้งร่อง
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ใน World Cup ทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: นะครับกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับ Motor Intent นะครับผมเดี๋ยวนะฮะทักทายเฮียกำครับผมก้าวแท็กซี่ที่พักเฮียเมื่อตอนเที่ยงและเฮียบอกว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ส่วนผมเชียร์บราซิลครับ
1: พักเมื่อเที่ยงคือขับมาหน้าอู
0: ่ไม่คือกำลังอยู่หน้าอู่ไงแล้วก
1: ็
0: พี่ก้าวเขาก็จอดหน้ากลางถนนเลยนะแล้วก็ทักทายกันภาษาเฮียเอาใครเป็นแชมป์ผมว่าฝรั่งเศสแล้วว่าหมดคือบายบายแล้วก็ไปนะฮะมีผู้โดยสารด้วยตอนนั้นอ่ะยินดีครับยินดีนะฮะสวัสดีครับพี่ผมใช้รถยาริสเอทีฟ2024ตอนนี้ไมล์100,000แต่ไม่อยากเช็คระยะศูนย์โตโยต้าอยากเช็คอู่นอกแทนและไม่อยากเช็คทีละ10,000แล้วอยากเช็คทีละ20,000โลเพื่อลดค่าใช้จ่ายแบบนี้ทำให้รถมีปัญหาไหมครับควรดูหรือระวังอะไรเป็นพิเศษถ้าเพิ่มรอบเช็กระยะขอบคุณครับผมถามก่อนว่ามีน้ำมันเครื่องที่ใช้เกิน 20,000 ไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: อันนั้นโอเคไอ้ถ้าจะยืดนะมันต้องยืดจากน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแค่นั้นเพราะไอ้ทุกครั้งที่ 10,000 โลนี่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวในน้ำมันเกียร์เนี่ยบางคันอาจจะ 40,000 60,000 30,000 มันได้สูงอยู่แล้วล่ะนะฮะไม่มีอะไรเร็วเท่าน้ำมันเครื่องแล้วโอเคถ้าอยากจะยืดเช็คระยะทุก 20,000 โลถามว่าต้องหาน้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติเกิน 20,000 กิโล

0: มาให้ได ้แต่ก็อย่าลืมว่าเงื่อนไขของการใช้งานเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองเนี่ยรถติดอ่ะระยะเวลาของเครื่องยนต์ที่มันทำงานเนี่ยมันด้วยนะมันต้องมองมุมนั้นด้วยนะไม่ใช่มองมุมเลขกิโลอย่างเดียวนะครับผ
1: ม
0: แต่ถามว่ายืดได้ไหมยืดได้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือนั่นแหละเอาในส่วนของตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูนะฮะเอาที่มันได้สัก 25,000 โลต่อครั้งอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยได้ผ่านเลยถ้ามีก็มีแอมซอยอ่ะตัวซิกเนเจอร
1: ์อันนี้เราเคยคุยกันเรื่องเนี้ย
0: ใช่
1: เราก็มองว่าแต่ถ้าเกิด 20,000 กว่ามันคอนดิชั่นไหนล่ะใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: สมมติเอามาลากกรุงเทพเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นชั่วโมง40วิ่งกันแค่10โลเงี้ยโอ้น้ำมันก็คือจับเงี้ยนะต่อให้เบสออยล์มันดีแค่ไหนก็ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมองแค่ว่า 20,000 หรือจากเดิม 25,000 ที่น้ำมันกำหนดนะสมมติ 20,000 โอ้โหค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอยู่ประมาณ 5,000 นะมั้ง 5-6,000
0: มั้งมันก็ถ้าเราเปลี่ยนธรรมดาได้2รอบเนี่ย
1: เออใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ต่างกันนะ
1: ครับ
0: ผมครับไททัน2022ยางหุ้มแรกขาดขับได้ปกติอยู่ต้องเปลี่ยนเลยไหมครับเฮียขอบคุณไม่เป็นไรขับได้ครับ
1: เฮ้ยพี
0: ่ฮะ
1: ผมดูตารางรอบ16ฮาแลนด์กับเนย์มาร์ต้องเจอกันดีกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: แต่ผมว่านะบาซิลชุดเนี้ยไม่น่ากลัวเขาบอกว่าบาซิลชุดเนี้ยมีดีตรงอันเช่นี่แหละ
1: อ
0: ันเนี้ยตัวแสบเลยแหละนะฮะอันเช่นะฮะ
1: คุณย่าวินิซิอุสจูเนียปาเกต้าคาเซมิโล
0: อ
1: ือ
0: ฮะโหแต่ที่ผมให้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมันคือปารีสเนี่ยหน้าเลยนะ
1: ม
0: ีทั้งปารีสทั้งบาเยิร์นมีทั้งเรอัลมาดริดคือครบเครื่องอ่ะนึกออกป่ะเพราะฝรั่งเศสมันมีความครบเครื่องเยอะที่สุดอ่ะตอนเนี้ยนั่นแหละครับคืออันตรายทุกตัวนะ
1: คือนี้อังกฤษคองโก
0: อังกฤษผ่านอยู่แล้ว
1: ตีสามเบลเยียมเซเนกัล
0: เบลเยียมผ่านนี
1: ่ฮะโอเควางใจกันได้วางใจกันได
0: ้ครับเขาบอกว่าผมกับแฟนเคยลงที่เมลเบิร์นเมื่อ2ปีก่อนติดแกงสำเร็จรูปที่ซื้อไปต้องทิ้งครับเขาไม่ให้เอาเข้าเด็ดขาดส่วนเคสน้องแอร์ขนแป้งสงสารเลยครับถ้าโดนวางยาจริง50ปีสูงสุดเลยครับนะก็ต้องบอกว่าน่าสงสารจริงนะฮะอันนี้ถ้าไม่รู้นะ
1: รองเท้าเลือดดินยังให้ไปล้างอะพี่ที่เมลเบิร์น
0: อ
1: ่ะเออกลัวมาก
0: ผมก็โดนหมาโดนสุนัขตัวตอนบินไปบิสเบนเหมือนกันโดนบังเกงผมวนไปวนมาคือก่อนไปผมก็เล่นกับหมาที่บ้านก็ต้องบอกว่าหมาออสแยกแยะเว้ยแยกแยะเว้ยแต่ไม่พายโดนตอมอหรือกระเป๋าเลยอ๋อไม่กลิ่นพวกเดียวกันนะ
1: เออใช่ไหมล่ะ
0: กฎหมายเขายกเว้นพระนักบวชและหญิงมุสลิมที่คุมฮิบาลไม่ต้องสวมหมวก
1: คุมฮิยาบฮิยาบ
0: เอาฮิยาบ
1: เขาเรียกฮิยาบที่แล้วก็บังอ่ะอาจจะเพื่อนผมที่เป็นบังก็มีบังนี่จะใส่ที่ผู้หัวใช่ไห
0: ม
1: ใส่หมวกไปได้แต่เขาบอกแต่เห็นตำรวจเรียกปรับประจำเลยแบบนี้ยังไงผมภูธร
0: ครับผม
1: ก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องยังไงเนาะรู้กันอยู่
0: ฮะครับผม
1: เวลาหมดพี่
0: อ่ะไม่ทันแล้วนะฮะเดี๋ยวส่วนใน YouTube เดี๋ยวผมแคปไว้แล้วเดี๋ยวมาตอบในวันจันทร์แล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเจอกันจันทร์หน้ากับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมวินิจฉัยลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยด้วยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททางนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ 500 ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลก News Update
6: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลด์คูมันประกาศลาออกจากตำแหน่ง Head Coach ทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วโรนัลด์คูมันประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์หลังทัพกังหันสีส้มตกรอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026โดยเนเธอร์แลนด์ทำผลงานได้น่าผิดหวังใน World Cup ผลนี้หลังต้องจบเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมด้วยการพ่ายจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ1เอซิมิลานประกาศคว้าตัวกอนซาโลรามอสเข้ามาร่วมทีมสโมสรปีศาจแดงดำเอซิมิลานแห่งศึกกาโชเซเรียอิตาลีประกาศคว้าตัวกอนซาโลรามอสกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแห่งศึกลีกฝรั่งเศสมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแม้มิลานจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงแต่รายงานข่าวระบุว่าปีศาจแดงดำตกลงจ่ายค่าตัวให้เปอาเชสูงถึง74ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนเสริมที่อาจทำให้มูลค่ารวมขยับไปได้ถึง90ล้านยูโรเป็นสถิติใหม่นักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ทีปรีโดขึ้นไทยแข็งแรงวันนี้กลางสัปดาห์วันพุธนะฮะแล้วเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วย1กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2569วันที่1กรกฎาคมปกติเนี่ยเป็นกลางปีสมัยก่อนเนี่ยธนาคารจะปิดเดี๋ยวนี้ธนาคารไม่ปิดแล้วพี่ไถ่เนาะเปิดปกติแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้า1กรกฎาคมเนี่ยแบงค์จะปิดเพราะเขาต้องปิดบัญชีกลางปีนะฮะตอนนี้ก็เมื่อวานนี้มีน้องทำงานอยู่แบงค์เขาก็บอกว่าโอ้แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะต้องเคลียร์อะไรล่ะผลประกอบการนะครับประจำปีนะฮะน้องคุณไกรวิทย์พุ่มสุโขนกตุ้มเอาละครับก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์สติเสวิมลไม่ช้อยนางรำนะครับแล้วผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับคนนี้ไว้นิดนึงนะเอาละฮะก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะฮะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อยนางรำนะครับก็เป็นเรื่องราวของอะไรดีล่ะของไอ้นี่ไงเรื่องตัวน้ำปลาหวานแม่อาลีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆอันนี้บอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นมากนะฮะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะฮะจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นโลตัสเป็นวิลล่าหรือว่าจะเป็นกูเม่นะฮะกูเม่เนี่ยฮะที่เขาเรียกกันเนี่ยฮะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปโอ้เข้าไปได้เลยนะครับซื้อได้เลยแล้วสัญลักษณ์ที่สังเกตง่ายๆเลยนะฮะน้ำปลาหวานเนี่ยเขาจะอยู่ในเชลล์เดียวกันอยู่แล้วสังเกตง่ายว่ามีโลโก้เปิดพิสดารเพราะนั้นแหละคุณแม่อาลีอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากยืนยันความอร่อยเลยนะครับแม่ช้อยการันตีผมก็ตามแม่ช้อยไปกินแม่อาลีแล้วกินยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยรสชาติมันไม่เข้มข้นเท่ากับแม่อาลีของเขาดีจริงนะฮะน้ำปลาหวานแม่อาลีครับไปที่อาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อยนั่งรับนะครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณนารินทร์ติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสวัสดีมนแม่ช้อยนั่งรับความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดสาร50ปีครับแต่สูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้จักบุญคุณคนครับคุณสุเกียรติ
0: ครับผม
1: นี่ครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสระดับโลกเลยนะครับ
0: ผม
1: คุณเกียรติรู้เรื่องแม้เรื่องข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะ
0: โอ้ไม่ทราบเลยอาจารย์เลย
1: ผมไม่ทราบเลยที่ตอนนี้นะมันมีหลายประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านเราดีกว่ามักจะมาเคลมว่าเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของเขา
0: อ๋อครับครับไปพอทราบ
1: พอทราบใช่ไหม
0: ครับแต่ไม่ได้ตาม
1: เอาเพื่อนยอดนักเคลมเลยไปเขมรเนี่ยจอมเคลมเขาบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของเขาเขามีภาพแกะสลักไว้อยู่ในนครวัดซึ่งมันไม่ใช่นครวัดนะครับเขาพูดผิดด้วยซ้ำมันอยู่มีภาพแกะสลักในปราสาทนครพรม
0: ครับ
1: พวกเหล่านี้ผมอยู่ในเขมรมา2ปีผมเดินทางมองกันทั่วผมมันถึงรู้ว่ามันคืออะไรนะครับได้รูปที่เขาบอกว่าเป็นรูปข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นนครพรมหรือนครวัดอะไรก็ตามมันไม่ใช่ครับมันมีรูปผู้หญิงถือถาดของมีก้อนขนมกลมๆแต่มันก็ไม่ใช่มะม่วงนะครับขนมกลมๆเนี่ยมันไม่ใช่มะม่วงคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: ก็ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรแต่มันรับรองไม่ขนมและที่สำคัญคือประเทศเขมรเนี่ยก็มีมะม่วงที่โด่งดังเขาคือแก้วขมิ้น
0: ครับ
1: คุณรู้จักใช่ไหมแก้วขมิ้น
0: รู้จักครับอาจารย
1: ์แต่มันเปรี้ยวมันไม่หวาน
0: ไม่กินดิบอ่ะ
1: ใช่ครับมันไม่หวานมันเปรี้ยวนะครับมันบอกเขมรนี่จอมเครมเลยเครมทุกอย่างลาวก็เอากับเขาด้วยก็เอามาเครมว่าไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงน่ะต้องเป็นของลาวเพราะลาวเป็นชาติที่กินข้าวเหนียว
0: ครับ
1: เป็นคนละเรื่องเลยครับข้าวเหนียวที่เขามากินกับข้าวมะม่วงเนี่ยเป็นข้าวเหนียวมูลไม่ใช่ข้าวเหนียวนึ่งอย่างที่สมุนไพรเจ็ดกินกันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งปรากฏว่าในประเทศลาวก็ไม่มีเรื่องมะม่วงหวานสัก สักอย่างหนึ่งเลยครับมันเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วมันดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรานางสารนะมีอะไรดีๆถูกเพื่อนบ้านเคลมหมดเป็นเขา
0: ครับ
1: ฉะนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ฟังรายการเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้มีสติมีปัญญาจะได้เข้าใจว่าเรามันแย่กับยูเกียรตินางสารประเทศเราครับถูกรังแกมากเลยนะครับเอาเลยอย่างนี้ดีกว่าผมรู้จักคนที่ทำข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากมากครับผมอาจจะเรียกว่าอร่อยในประเทศไทยเลย
0: ครับ
1: ที่ผมเคยกินมานะครับตอนนี้คุณเกียรติรู้จักร้านเดอะมูนไหม
0: เดอะมูน
1: เชฟ
0: ตอนนี้มาขายอาหารแต่ก่อนนี้ไปทำข้าวเหนียวมูนใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่คือภรรยาเขาชื่อมูลนะเขาต้องข้าวเหนียวมูลอร่อยมากรีบพอต้องเมื่อมาแต่งงานกับเชฟปิ่นเนี่ยนะครับเขาก็เลยเอาชื่อภรรยาเขามาใช้ในเดอะมูนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพระจันทร์โดยมันเกี่ยวกับเรื่องเจ้าของเขาเป็นคนมูลข้าวเหนียวอร่อยมากครับแล้วผมกินมานานเยอะแล้วต้องยอมรับเขาอร่อยจริงไม่ใช่ผมมาเชียร์กันหรอกครับเขาถึงบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวมูลเนี่ยมันอร่อยที่ไหนก็ลองไปที่ร้านของเชฟปิ่นเลยนะครับผมบอกโทรศัพท์เบอร์ให้นะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อว่าจะไปทานก็อยู่เดอะมูนเนี่ยถนนพระราม9นะเขาหยุดวันอังคารนะเขาหยุดวันอังคาร
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์นะครับ093
0: ครับ
1: 124
0: ครับ
1: 6687
0: ครับ
1: แล้วก็094
0: ครับ
1: 624
0: ครับ
1: 6289
0: ครับ
1: ครับก็ถึงบอกว่าให้ไปลองทานดูเพราะที่ร้านของเชฟปิ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีข้าวเหนียวมะม่วงให้เราทานครับแล้วก็จะได้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงข้าวเหนียวเขานี่ข้าวมูลอร่อยมากจนมะม่วงเขาก็ไปคัดมาเป็นน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ใบมันใหญ่แต่ความจริงเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยมะม่วงหวานนะมันต้องเป็นอกร่องเขียว
0: ครับ
1: แต่อกร่องเขียวเนี่ยมันเนื้อมันมีเสี้ยนแต่มันหวานแล้วมีอย่างหนึ่งคุณเคยทานไหมมะม่วงอกร่องทอง
0: อ
1: กร่องทองดีขึ้นหน่อยนะครับเนื้อจะไม่มีเสี้ยนแบบอกร่องเขียวแต่ใจผมเนี่ยกินเนื้อสมัยที่มีย่านะกินน้ำดอกไม้นะครับกินน้ำดอกไม้แต่หลังเรามาศึกษาที่บ้านย่านะมีต้นมะม่วงต้นน้ำดอกไม้นะครับต้นใหญ่เลยเราก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราว่าโตขึ้นแล้วก็ศึกษาเรื่องมะม่วงก็เลยรู้ว่ามะม่วงอร่อยนะมันอกร่องเขียวนะครับก็ยังไงก็ตามก็จะพูดเรื่องนี้อ่ะผมเคยได้รับเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกไป
0: ครับ
1: ไปทานข้าวกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็เรียกติวันนี้ผมมีมะม่วงอร่อยมาให้คุณทานเขาบอกมะม่วงที่ไหนครับแล้วก็บ้านเราบ้านมึงมะม่วงเลยแล้วเขาบอกเป็นมะม่วงของปากีสถานเขาส่งมาให้เป็นบรรณาการกับคุณชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ลองกินโอ้ยคุณเกียรติมันหวานจริง
0: ๆ
1: มันหวานต้องยอมรับเขาหวานเรียกว่าสู้เราได้เลยครับนะมะม่วงปากีสถานนะครับแต่คุณสมเกียรติรู้ไหมว่ามะม่วงเนี่ยมันเกิดที่ไหนในโลกเนี่ยแล้วมีมะม่วงชั้นต่างๆเป็นชั้นเลยครับรู้ไหม
0: ถ้ามะม่วงน่าจะเป็นทางอเมริกาใต้ไหมอาจารย
1: ์ผิด
0: อินเดียอินเดีย
1: ไปไกลไม่ใช่
0: อินเดียก็ไม่ใช่ครับ
1: มะละกอนะมะละกออเมริกาใต้นะฮะ
0: แล้วอินเดียล่ะ
1: มะม่วงมีมากสุดในอินเตอร์เนียครับคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: โอ้โหมีเป็นพันๆชนิดเลยเกียรติจะไปอินเดียไหม
0: เคยไปอาจารย
1: ์ต้องเห็นมาว่าเขากินมะม่วงกันขนาดให้น้ำเนี่ยน้ำจากมะม่วงเนี่ยนะครับเข้ามาคั้นขายเลยคั้นขายเป็นน้ำมะม่วงนะครับ แล้วก็วิธีการกินมะม่วงของคนอินเดียนี่ก็แปลกนะเขาตัดตรงหัวมันแล้วจดลงตูดมันเนี่ยนะครับแล้วใช้ปากดูดไอ้ไหนก็เดินดูดมะม่วงผมอยู่อินเดียมาเป็น10ปีเนี่ยเรารู้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับมันแปลกแต่เป็นความจริงผมอยากจะถามเรื่องมะม่วงหรือท่านผู้ฟังสงสัยเรื่องมะม่วงอะไรวันนี้เราคุยกันเรื่องมะม่วงนะครับ
0: ครับ SMS มาได้นะครับที่หมายเลข4689899 4689899ครับ
1: ใช่ครับผมก็พูดถึงเรื่องเสนียวมะม่วงที่มันถูกขึ้นบ้านเราเคลมมันเยอะแยะจนปวดหัวผมว่าต่อไปนี้นะครับไปดูกันไม่ใช่เลยกระเหนียวมะม่วงแล้วเอานี้เข้าเหนียวทุ่งเรียนมันก็จะต้องเคลมอีกครับก็มันจอมเคลมหมดเลยอะไรอะไรว่าคุณของมันหมดน
0: ะ
1: ผมก็ต้องคอยดูนะคุณคอยดูนะอีกระยะหนึ่งเนี่ยจบจากข้าวเหนียวมะม่วงมันจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียน
0: บ้านเขาไม่มีทุเรียนไหมอาจารย
1: ์ทุเรียนเขมรมีนะ
0: เหรอฮะ
1: แต่ว่าผมเห็นนะจากข่าวเอาไอ้ทุเรียนไปโยนทิ้งหมดมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้เลยเขมรขายไม่ได้อภิยนต์ทิ้งตามข่าวผมดูในข่าวเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ในลาวเนี่ยทุเรียนผมมองไม่เห็นเลยนะครับ
0: ใช่พื้นที่ปลูกทุเรียนในลาวดูแล้วเหมือนจะไม่มีนะอาจารย์นะ
1: ไม่มีนะผมว่าไม่มีนะครับ
0: แต่เมืองไทยเราเนี่ยโอ้โหตอนเนี้ยกลับมาจากตัวพัทยาไอ้เชียงใหม่เขามีทุเรียนดอยสะเก็ดอาจารย์
1: อ๋ออันนี้ยังไม่เคยกินก็ทุเรียนนี่มันปลูกได้ทั่วประเทศไทย
0: ใช่อีสานก็กันทะลักอย่างเงี้ยทุเรียนภูเขาไฟ
1: ใช่
0: ทางเหนือก็มีทุเรียนดอยสะเก็ดทางใต้ป่าละอูก็มาแล้วนะจ๊ะเนา
1: ะโอ้ยก็เอาทางนี้อ่ะเกาะช้างอ่ะ
0: มาอย่างฮะ
1: เจ้าชนีโอ้อร่อยมากเลยนะครับ
0: มาอย่าง
1: ไหน
0: ครับไม่ได้จะได้ทานหรือยังครับ
1: ยังไม่ได้ทาน
0: ปีนี้
1: ปีของโรงแรมสองแห่งที่นั้นยังไม่ได้ส่งมาแต่เขาผมเคยไปทานเขาละแล้วก็ไอ้ทางอุตรดิตถ์ก็หลงรับแ
0: ลพี่โลกก็หลงรักไทยคือมันกระจายไปทั่วเลยนะอาจารย์ตอนนี้ทุเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเหนือออกใต้ตก
1: ใช่ใช่แม้กระทั่งเชียงรายก็มีทุเรียนนะคุณสมเกียรติ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เชียงรายก็มีทุเรียนเขานะครับแล้วก็ยังใหม่ก็จริงผมเกียรติพูดไปแล้วว่าผมมีทุเรียนแล้วนะครับ
0: ดอยสะเก็ดที่ผมไปมาเนี่ยโอ้ปลูกเงาะก็ได้อาจารย์ปลูกลองกองปลูกทุเรียนปลูกเยอะมากเลยนะพื้นที่เยอะมาก
1: ก็ใช่ครับคุณเกียรติรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้คู่กับอะไร
0: มังคุดอะ
1: ถูกต้องมันเจ็ดทุเรียนมันร้อนนะแต่มังคุดมันกินแล้วเย็น
0: ตอนเดียวหมดมังคุดหมดละมังคุดทางจันทางระยองหมดแล้วต้องรอมังคุดใต้นะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับมังคุดใต้ก็ดีในระดับนคร
0: ชอบมากอย่างคีรีวงอ่ะคีรีวงมังคุดคีรี
1: ทางเลย
0: มังคุดคีรีวงนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เสียบไม้ไง
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมังคุดคัด
1: อร่อยฮะอันนั้นมังคุดที่นครอร่อยมาก
0: เรียกมังคุดคัดซึ่งหาได้ที่นครอย่างเดียวที่อื่นไม่มี
1: อ๋อครับใช่ใช่ผมได้ไปนครก็จะไปกินไอ้มังคุดที่เขาเสีย
0: บมังคุดคัดแต่ก่อนไม้ละ10บาทตอนนี้ไม้ละ30แล้วจาน
1: อ่ะเหรอ
0: 3ลูกอ่ะ
1: มัน10บาทนะ
0: 3ลูกอ่ะลูกนึงตก10แล้วก็มีร้านอาหารในกรุงเทพอ่ะร้านดังๆเขาก็เอามังคุดคัดเนี่ยไปแกงเป็นแกงส้มมังคุดคัดอะไรเงี้ยก็ได้ราคา
1: เออไม่เคยกินนะ
0: นะร้านเนี่ยร้านของลูกคุณสุภศรน่ะร้านไออ่ะ
1: อ๋อร้านข้าว
0: ร้านชื่อร้านสอนไงฮะ
1: เอาสอนไม่ใช่หรอคร
0: ับ นั่นแหละเขามีแกงส้มมังคุดคัด
1: เออแบบดีนะครับก็ดีก็คงรู้นะแม่เขาเก่งเนี่ยแม่เขาเป็นคนสุพรรณ
0: คุณจิ๋มเขาทำพะโล้แต่คุณจิ๋มมรดาเขา

0: ก็จะช่วยเรื่องบ้านร้านบ้านไอที่จัดให้เปิดไว้เนาะคือบ้านไอตัวนี้กระจายไปทั่วกรุงเทพแล้วเนี่ย
1: ก็ดังนะทุกคนที่ร้าน
0: ไอชื่อ
1: บ้านตั้งแต่ชื่อตามเจ้าสุพศตั้งชื่อร้านตามลูกค้า
0: บ้านน้องไอก็สาขาประชาชื่อก็ยังเป็นสาขาแรก
1: ใช่ใช่ที่ดังแรกเลย
0: โอ้คนก็ยัง
1: น
0: ิ
1: ยม
0: ไป
1: ผมก็ไปดีก็หวังไปกินแต่
0: คนนิยมไปสาขาแรกเยอะอาจารย์แต่ว่าพอตอนหลังมันมีทองหล่อมีในห้างอะไรเงี้ยก็ความสะดวกความสะดวกเขาก็หลากหลายกันไปแต่บางคนก็ชมว่าร้านสาขานี้อร่อยสาขานี้ไม่อร่อยนี่แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันเนาะ
1: ถูกต้องครับผมเคยไปทานร้านน้องไอซี่ที่แถวที่ประจันชื่อไหม
0: เคยไปจ้าแต่สมัยก่อนอ่ะไม่มีที่ไหนเลยต้องไปที่ประชาชื่นอ่ะประชานิเวศอ่ะ
1: เออใช่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมไปกินเนี่ยชอบมากเลยปลาทูต้ม
0: ต้มเค็มอ่ะ
1: เออ
0: ข้าวยำงี
1: ้แล้วก็ยำก็อร่อย
0: โอ
1: ้แกงแต่ปลาก็อร่อย
0: แกงแต่
1: ปลาเยอะสีเนี่ยที่เสียไปแล้วเชื่อตรงสีเนี่ยชอบมากเลยไปก็ไปกินไอ้ปลาทูต้มเค็มครับ
0: ครับ
1: ผมไปกินกับเชื่อตรงสีสมัยก่อนนะ
0: หลังพุ่งกลับนะฮะคุณเชื่อตรงสี
1: ฮะ
0: ผู้กำกับการแสดงชื่อดัง
1: อืมต้นคนใต้ไง
0: อืมแล้วก็อาสีเทาเนี่ยไปบ่อยมาก
1: ที่ไหนล่ะ
0: อาสีเทาอ่ะที่เป็นตลกอ่ะแต่ตอนนี้ท่านก็ไปแล้วเหมือนกัน
1: เสียไปแล้ว
0: เพราะว่าน้องไอ้บอกอาสีเทามาเป็นประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาคนใต้เหมือนกันเนาะ
1: อ๋อเหรอผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้
0: เพราะว่าคุณแม่ของคุณสุภักษรเขาเป็นคนนครไหมอาจารย์
1: คุณแม่จริงจุพศรพวกผมเป็นคนละคร
0: น่าจะคนละครว่าแต่ก่อนที่ไปเล่นหนังไปเล่นหนังเล่นละครในบริษัทของคุณอีสุภักษรนะ
1: เ
0: ขาคุณแม่เขาเป็นคนทำกับข้าวจานอร่อย
1: ใช่ใช่ใช่แล้วนึกได้ละก็เจ้าอีเนี่ยเรียกเจ้าอีเนี่ยเอากับข้าวมาบอกแม่เขาทำเองเป็นครูแม่เขาเป็นครูอยู่นครศรีธรรมราช
0: นั่นแหละแล้วว่าเวลาเราไปกองถ่ายเราไปเล่นหนังเล่นละครกันแล้วโหกับข้าวนี่ดาราทุกคนไม่กินที่ไหนเลยต้องมากินกับข้าวคุณแม่เพราะคุณแม่เขาจะเป็นคนทำกับข้าวไตปงไตปลาแกงส้มแกงอะไรปลาทูที่อาจารย์กินเนี่ยมีหมด
1: อืมดีจังอร่อยดี
0: โอ้อร่อยไปกับข้าวกองถ่ายที่อร่อยมากแล้วตอนหลังก็เลยมาเปิดร้านไงอาจารย์แนะนำใช่ไหม
1: ใช่ไงบอกยิ่งเลยแม่คุณทำกับข้าวอร่อยนะเปิดร้านซะเลยสิ
0: ครับ
1: ผมก็เอามาให้กินที่บ้านนะครับบอกว่าอีทแป้งทำกับข้าวอร่อยว่ะแม่ผมไม่ครูก็เลยมาเปิดร้านน้องไอซ์ขึ้นมาเปิดขึ้นก็เอาชื่อลูกชายนั่นไว้กับเขาไปยีจิ๋มอะยีจิ๋มเนี่ยนะแม่ครับบรรดานะ
0: ครับ
1: ไปอยู่ห้วยขวาง
0: อยู่ใกล้บ้านอาจารย์อยู่แฟลตกอของ
1: ใช่ก็แม่เขาขายข้าวแกง
0: ข้าวแกงแบบสุพรรณนะไม่ใช่แบบใต้นะ
1: เออก็กินอยู่วันนี้พูดเล่นๆเนี่ยเป็นแต่เรื่องจริงเนี่ยแม่เขาก็มาบอกคุณตีมาเป็นลูกเขยจะเลือกไหมได้ไหมมาช่วยทำกับข้าว
0: เออเอาสิ
1: เรื่องสาวเจ้าจิ๋มทุกทีเราเกือบจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วกินละ
0: สมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิ์นะในการที่จะเลือกคู่ให้ลูกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เขาเรียกคลุมถุงชนใช่ไหมอาจารย
1: ์คลุมถึงชนใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนนี่ 70-80% เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ผมไม่ใช่นะผมไม่เคยคุมถึงชนนะ
0: อาจารย์คุมไม่ไหวหรอกครับ
1: ผมไม่ได้คุมผมหนีตามขัง
0: อาจารย์ไม่ไหวหรอกอาจารย์แบบเยอะอ่ะ
1: เพราะทำไม
0: แม่คุมไม่ไหวแม่คุมคุณหญิงย่าก็คุมไม่ไหว
1: ไม่ได้ไม่มีกูหนีตามกันเลย
0: เออเห็นไหมรักพี่หนีพ
1: ่อจะรอที่อยู่ที่หน้าต่าง
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงที่อาจารย์พูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของประเทศเราเองอ่ะต้องดูแลสิทธิ์ของเราเน
1: า
0: ะ
1: คุณผมอยากจะเรียนนะกระทรวงวัฒนธรรมนะสนใจบ้างครับสนใจเรื่องเหล่านี้ได้อันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: และที่สำคัญคือทั้งโลกเขายอมรับเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงนี่ยอมรับผมจำได้เลยมีสกิล

0: ใจเนี่ยชีวิตมันก็นี่นะไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ยอมเราก็ขึ้นเหนือมะม่วงไทยเราเนี่ยมันเยี่ยมที่สุดละไอ้นี่เลยก็จะไม่เพื่อนบ้านคอมเพลนกันบอที่ใส่ยิงอย่างเรานี่ทุเรศมากผมขอโทษนะน้องเราอย่าว่าพี่เลยคุณเป็นญาติเราที่ยิงข้าวเหนียวจริงครับแต่ข้าวเหนียวคุณมันก็เรียกข้าวเหนียวนึ่ง
1: ครับ
0: ข้าวเหนียวที่ผมกินที่ข้าวเหนียวม่วงผมเรียกข้าวเหนียวมูน
1: ครับ
0: การมูนนี่คุณเรียนรู้มาข้าวมูนเป็นยังไง
1: โอ้โหกระทุ้งกะทิอะไรเต็มไปหมด
0: แน่นอนกะทิเกลือน้ำตาลเนี่ย
1: แล้วก็ตัวข้าวเหนียวก็ต้องเลือกข้าวเหนียวดี
0: ๆแน่นอนข้าวเหนียวดีที่สุดคิดเหนียวเขี้ยวงู
1: เขี้ยวงู
0: ที่เชียงราย
1: ใช่
0: เป็นข้าวเหนียวที่ดีมากๆเลยทีเดียว
1: ครับก็คนจะอ้างอิงเลยร้านใหญ่ๆเนี่ยที่ราคาเขาสูงหน่อยเนี่ยเขาใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูของจังหวัดเชียงรายเจ้า
0: ใช่นั่นแหละ
1: แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปที่แอดพิงนครของคุณสุนทรีอ่ะเขาก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงมาให้กินข้าวเหนียวทุเรียนมาให้กินข้าวเหนียวมะม่วงเขาเป็นเบรกฟาสต์เช้าอาจารย์ที่เล่าให้ฟังว่าเบรกฟาสต์เช้ามีสารพัดอย่างแล้วคุณสุนทรีก็ให้ทำข้าวเหนียวมะม่วงด้วยคนจีนโอ้โหลุมกันเลยอ่ะ
0: ใช่โอ้
1: เขาทำขนมอร่อย
0: ฝรั่งมังค่าทั่วโลกเขารู้จักข้าวเหนียวมะม่วงจากประเทศไทยเท่านั้นพวกเราพวกนี้ก็พยายามจะมาคือเคลมนะกัมพูชาเนี่ยเขมรนี่แย่มากเชื่อตรงตลกมากเลยผมมาอยู่ที่เขมรเนี่ยเดินหมดแล้วนครพัทธ์นครธมเดินหมดแล้วนะครับอยู่ไม่ที่นครธมเนี่ยมีภาพสลักนะมีหินสลัก
1: ครับ
0: เป็นผู้หญิงหรือของมีขนมคมๆอยู่บนดาดที่ถือมาแต่มันบอกมันไม่ใช่มะม่วง
1: ม
0: ันไม่ใช่สุดล้างนี่ก็แย่เลยข้าวนึ่งข้าวเหนียวมูลมันก็เลยเรื่องกันนะครับ
1: ครับ
0: มุกอยากให้คนไทยเรารักษาสิ่งที่ดีๆของเราเอาไว้กระทรวงวัฒนธรรมก็ควรจะส่งเสริมประกาศให้โลกเขารับรู้เลยเป็นทางการเลยนะครับ
1: อ
0: ือเขาไม่ได้ฟังรายการแล้วเราคุ้นเกียรติ
1: โอ้ฟังอยู่อาจารย์หลายท่านเราไปก็คงเข้าหูผู้ใหญ่บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube โอ้มีทั้งแอปพลิเคชันของช่อง9เราด้วยเยอะอาจารย์รายการเราไปทั่วเลย
0: ดีจังก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ใต้แผ่นดินเนี่ยฝากไว้ในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดินในแผ่นดินนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นร้านจริงๆถ้าอย่างคุณฟังถามมาว่าร้านข้าวเหนียวมูลที่เป็นที่ได้เปิดพิสดารเนี่ยก็มีอย่างร้านแม่วลีก็ได้
0: ได้
1: แม่วลีก็อร่อยใช่ไหมที่ทองหล่อ
0: แล้วตอนนี้พูดตรงผมพูดตรงไปเลยแม่วลีไม่ได้มาทำให้ลูกชายทำ
1: ครับ
0: ลูกชายทำก็อร่อยสู้แม่วลีไม่ได
1: ้ก็หย่อนไปหน่อย
0: แล้วก็ราคาแพงขึ้นนะครับก็ไม่รู้เขาจะฟังผมหรือแม่วลีนี่ผมไม่ทำกันมาช่วยมากับมือเลยไปซื้อมะม่วงก็ไปซื้อที่บางคลา
1: เขาสั่งมะม่วงสวนบางคลาสวนเขาเลยเขามีมะม่วงน้ำดอกไม้
0: อ
1: ่ะแล้วคนญี่ปุ่นคนฝรั่งคนจีนเวลาไปทองหล่ออยู่ทองหล่อเนี่ยแม่วลีมะม่วงเขาจะสวย
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่แม่วลีขายเนี่ยพวกญี่ปุ่นมาซื้อ
1: โอ้โหต้องเข้าคิวอ่ะ
0: เข้าแถวนี่ได้คุณเกียรติแท้พ่อแถว
1: เข้าคิวแล้วก็เขาพวกคนจีนคนญี่ปุ่นคนฝรั่งเขาก็จะเอาแบบบอกเสร็จเรียบร้อยเป็นชุดไปชุดละร้อยสองร้อยกว่าไปพร้อมกิน
0: เ
1: นี่
0: ยเอาขึ้นเครื่องเลยแล้วไปกินที่บ้านเขาได้เลย
1: บางทีก็ซื้อกลับก็มีไปกิโลแม่วลีเดี๋ยวนะแม่เดอะมูนแม่วลีแล้วมีเจ้าอื่นอีกไหมครับ
0: แม่วาลีก็มีเจ้าเดอะมูนเนี่ยละครับเนี่ยสุดยอดเลยผมพูดตรงๆในร้านของเชฟปิ่นเนี่ยนะครับร้านเดอะมูนอ่ะที่อยู่ที่ถนนพระรามเก้าเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าอร่อยที่สุดในการมูนข้าวเหนียว
1: อู้ชายยังไม่เคยได้กินเลย
0: ทุกทีไปเลยครับไปที่ร้านเขาเลยน
1: ะใกล้ด้วยนะจากนี้ไปจากช่องเก้าไปพระรามเก้าน
0: ิดเดียวนิดเดียวครับเป็นนิดเดียวฮะ
1: ไปหาไปหาพี่มูลกับเชฟปิ่น
0: มีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียน
1: ครับ
0: ครับคุณจะกินฝีมือของเชฟปิ่นก็ได้มา ติ่มซำก็อร่อยมากติ่มซำอร่อยมากเลย
1: ไปอยากอาจารย์เลยนะ
0: ได้ได้ได้ผมไม่ได้ขายทำกินอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่ได้หรอก
1: ไม่เป็นไรเพราะเขายุ่งเราก็แค่ไปชิมชิม
0: มันของลุงเอียดทำที่มันต้องละเอียดใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ยุ่งมากเขาขายดีอยู่เนี่ย
1: ไม่เอา
0: เกรงใจผม
1: ไปชิมแล้วมาพูดในรายการว่าโอ้ยไปชิมอาจารย์แนะนำไปกินมาอุ้ยข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยจัง
0: คุณไม่เกลียดผมเกลียดอย่าเชื่อผม
1: ก็ต้องบอกอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นนักชิมตามอาจารย์ก็ต้องไปชิมเองไม่ใช่ฟังจากคนอื่น
0: ถูกต้องคุณเกียรติข
1: ้
0: าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเขาผมชอบมากๆเลยครับทุเรียนนี่ก็ดีนะครับเพราะพัดมาเอาทุเรียนจันทบุรีมา
1: ครับ
0: เป็นหอมทองวันนั้นผมได้ยินเนี่ยถามว่าเฮ้ยมูลเนี่ยเอาทุเรียนมาจากไหนก็บอกเขามาจากจันทบุรี
1: ครับ
0: พัดหนองหมอนทอง
1: ครับ
0: คุณต้นบังคับลองไปเลยผมเนี่ยคือผมอยากจะแนะนำสิ่งที่ดีดีที่สุดให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปกินก็ลองดูนะครับร้านเขาหยุดวันอังคารนะครับหยุดถึงพระรามเก้า
1: อีกสักวันสองวัน
0: นี้ก็ได้0930931241
1: 646687
0: อีกเบอร์นะครับ094
1: ครับ
0: 624
1: ครับ
0: 6289
1: อันนี้ต้องโทรคุยโทรไปคุณมูลรับหรือว่าคุณปิ่นรับก็ยังไม่รู้เนาะ
0: คุณมูลรับคุณปิ่นก็เป็นเชฟอยู่ในห้อง
1: คุณมูลรับภรรยาเป็นคนเก็บเงิน
0: ดูดีคนดีมาก
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนคือความสำคัญคือตรงไอตัวทุเรียนอะไรเนี่ยแล้วแต่เราเลือกมาจากจังหวัดไหนจากที่สวนไหนแต่ตัวข้าวเหนียวมูลเนี่ยต้องมูลเอง
0: โอ้ต้องมูลเ
1: นี่ยใช่อันนี้ต้องมูลเอง
0: ก็เจ๊ปิ่นถึงเอาชื่อภรรยามูลเนี่ยพี่ตะกอนก็มูลข้าวเหนียวขายก่อนที่จะเจอกันนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: คุณมูลเนี่ยก็มูลข้าวเหนียวขายอยู
1: ่เลยชื่อมูลเลยแม่เลยตั้งชื่อให้ชื่อม
0: ูลคุณต้องกินพูดไปก็อย่างนั้นคุณไม่กินคือผมกินมามากแม่กวาลีผมก็กิน
1: โอ้จานกินเยอะจานทั้งแม่วาลีทั้งโทษนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะที่ร้านเปิบชอสอนแก้วก็เปิบใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่โอ้
1: ช่องเชียงสี่อ่ะ
0: อยู่อีกเยอะ
1: ที่ไปอยู่ที่ส่งไปบรูไนอ่ะ
0: ใช่บริษัทบรูไน
1: อยู่ช่องเชียงสี่ต่อรวมโชคไงยังอยู่ป่ะไม่รู้ผมไม่ได้ไปนานนะ
0: ต่อรวมโชค
1: ยังอยู่ไหมจานชอสอนแก้ว
0: ยังอยู่อ่ะ
1: ไม่รู้ว่าอยู่ไหมไม่รู้ยังขายอยู่ไหมอ่ะ
0: ขายอยู่แต่ลูกเขาทำไม่ได้หรอจ
1: ๊ะไม่รู้เลยไม่ได้แวะไปเลยอ่ะเขามีแบบข้าวเหนียวหลายสีเน
0: า
1: ะ
0: เขาทำดีเราลองดูนะครับ
1: เนี่ยชอสอนแก้วก็ได้เปิด
0: ได้
1: แล้วก็อาจารย์เล่าให้ฟังว่าส่งไปบูไนด้วย
0: แม่กษัตริย์บูไนนี่เขาสั่งให้ไปเลย
1: ชอสอนแก้ว
0: เขาต้องบินไปนะไปทำให้ท่านเสวย
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวโชคชัย4หรือใครเคยกินชอสอนแก้วเขายังขายอยู่ไหม SMS ก็บอกหน่อยนะครับ
0: ผมนั่งอยู่กับลูกสาวเพื่อนนะบอกขายอยู่
1: อ๋อลูกเพื่อนบอกขายอยู
0: ่เนี่ยเอารูปมาให้ออกมาจากมือถืออะไรเจ๊เดี๋ยวดูก่อน
1: ชอสอนแก้ว
0: ชอสอนเจ้าอยู่ครับ
1: อยู่ตอนรวมโชคนะฮะใครอยู่โชคชัย4ก็แวะได้เขาเปิดปิด
0: เขาบอกว่ามีคนมาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากข้าวเหนียวหอมกะทิกลมกล่อมเจ
1: ้
0: าของคนใส่กล่องให้เองก็เปิดถึงก็ถึงสองทุ่ม
1: อ๋อเปิดถึงสองทุ่มเหรอเดี๋ยวเราไปดูมูลกันดีกว่า
0: ครับสวัสดีเนี่ยไอ้ดีเรามีเคียร์เพลงมาได้ยังไง
1: อะไรนะ
0: ไม่
1: เฮียตรงเพลงก็ถามหาอาจารย์อยู่ใจยังไม่ไปหาเลย
0: โอ้อยากจะพิมพ์ในเป็ดปักกิ่ง
1: เป็ดปักกิ่งลองไปชิมเป็ดปักกิ่งเนี่ยตรงเพ้งเนี่ยวันก่อนคุยกันแล้วก็แกบอกอาจารย์ไม่ได้แวะมาหาผมเลย
0: ชาลีเขาชื่อชาลี
1: ชาลีอ่ะอยู่จริงๆชื่อจริงเขาชื่อตรงเพ้งเพราะว่าพ่อเขาว่าคุณพ่อเขาตั้งชื่อให้เขาตรงเพ้งเราเป็นชื่อหลานแล้วพอไปอยู่นิวยอร์กเขาเลยชื่อชาลีแล้วแกก็มาเปิดตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของร้านตรงเพ้งโชคชัย4ซอย3ระหว่างซอย3กับซอยคือจอดรถซอย5แยก5แต่ร้านอยู่ซอยแยก3ร้านติดถนนใหญ่เลยร้านใหญ่มากแล้วก็อาหารจีนอย่างที่อาจารย์บอกแหละครบทุกอย่างแต่ที่สำคัญคือเขาดังเป็ดย่าง แล้วตอนนี้เขาก็

0: มีเป็ดปักกิ่ง
1: เป็ดพะโล้ตอนนั้นเป็ดย่างเป็ดพะโล้มีหมดเลยนะ
0: ตอนนี้เขามี3เป็ดเลย
1: เป
0: ็ดย่างเป็ดพะโล้แล้วก็เป็ดปักกิ่งแล้วก็อาหารอร่อย
1: ไม่ผิดหวัง
0: ร้านของเพ็ง
1: แต่ก็เขาอยู่เนี่ยผมคิดเออ
0: ครับ
1: วันสุดวันศาสตร์เนี่ยขายด้วย 3,000 ตัว3โดยประมาณเนี่ย 3,000 ตัว
0: เยอะสุดเนาะ
1: เป็นสิ่งที่อะไรที่ผมเท่าที่ทำรายการอาหารมา
0: ครับ
1: คนที่ขายเป็ดย่างเป็ดพะโล้อะไรได้ถึง 3,000 ตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม
0: ่
1: มีผมว่าไม่มีร้านตรงเพ็งนี่ล่ะโชคชัย4เนี่ยเขาทำประวัติศาสตร์ไปเลย
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใครอยากกินอาหารจีนจัดโต๊ะแชร์โต๊ะจีนอะไรก็ตามแต่หรือว่าเขาไปกินคนเดียวสั่งเป็นอาราคาอะไรได้หมดถึงทรงถิ่มซ้ำก็อย่างบอกแล้ว6โมงเย็นไปแล้วก็ลด 50% นะก็ไปกินใช้บริการได้เลยนะร้านตรงเพ็งนะโชคชัย4นะอร่อยเลยอร่อยเลยต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ไม่แพงนะฮะไปเป็นพัฒนาการจีนที่อยู่มานานแล้วอาจารย์ให้เปิดไว้นานมากแล้วนะ
1: ครับประมาณ50ปีแล้ว
0: นะแวะทานได้เลยนะครับที่จอดรถก็สะดวกมากอยู่นี
1: ้ใช่ครับที่จอดดีจองร้านเขาจอดได้เป็นติดๆคัน
0: ครับผมนะนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: ใครที่มีเรื่องราวของมะม่วงข้าวเหนียวมูลนะฮะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่นะทุกเรื่องยกเว้นการเมืองและศาสนานะฮะ SMS เข้ามาที่4689899วันนี้อาจารย์สันติสิริมนต์ไม่ช้อนังลำอยู่กับเราฮะกับผมสมเกียรติพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กลับมาช่วง2กับคอลอบไลฟ์นะครับวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสวยมนต์ไม่ช้อยนางลำเปิ้ลพิสดารครับก็ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในช่วง2นะครับว่าตอบ SS ด้วยบอกว่ายุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกเนี่ยนะครับก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำเลยครับคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่ดีแค่หุงข้าวนะนี่คือต้องบอกเลยว่าเป็นไอเทมลับของสาย Healthy นะครับเพราะว่าเขามีซึ้งนะสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงนะนอกจากนั้นแล้วนะครับเอาข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในข้างในเคลือบนันสติกนะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานอันนี้บอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับมันเป็นที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะครับนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ยังทำได้จบในหม้อเดียวเลยครับตั้งแต่ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจนะด้วยอะไรล่ะมอกฮะเรามีมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทไม่ขายลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นโอ้โหย้ำนะบอกได้เลยว่า990บาทครับหายไป 2,000 น่ะนะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบนะอันนี้สำคัญนะที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสครับอย่างดี4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะครับรีบสั่งเลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะ02-114-3390 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับอาจารย
5: ์ครับใช่ครับ
4: เนี่ยโอ้โหดีมากเลย02-114-3390โทรได้เลยนะครับเราไปกันต่อนะอาจารย์ดู SMS ด้วย
5: ได้ครับ
4: บอกแล้วว่ามีหลายอย่างที่อาจารย์จะแนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทุกวันพุธพระรหัสศุกร์เจอกับอาจารย์สันติเสมนไม่ช้อยนางลำนะครับจะมีเรื่องราวคุณมีเรื่องราวอะไรอยากถามโอ้โหคนอายุ80ขอบคุณคิดดูแล้วกันว่าสะสมแบบประสบการณ์มาเยอะมากก็ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อุทัยธานีเมื่อวานนี้คุณปานSMS มาบอกว่าเขาใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ท้าพิสูจน์ทำไมอ่ะ
5: ตอนนั้นผมไปถ่ายทำท้าพิสูจน์ให้เขาเมื่อสิบเกีย
4: รติอ๋อเหรอ
5: ใช่ผมไปถ่ายทำเลยเป็นคนแรกเลยตั้งแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักชื่ออะไรดีผมรู้ว่าไปทานมาก็เลยยกกองเอาพาพิสูจน์ไปทานก็เลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่พาพิสูจน์อะไรเยี่ยม
4: ไม่มีชื่อร้านเลยนะ
5: ก็เรียก
4: ที่ท่านเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ท้าพิสูจน์
5: ไก่ท้าพิสูจน์อุทัยธานี
4: เออนะฮะแล้วก็มีคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ใช่ไหมเขียนกรอน
5: กรอนแน่
4: แล้วก็มีคุณสันติเขียนด้วย
5: ใช่ใช่ไอ้ผมไม่เขียนเราไปกล้าเพื่อพี่นาวว่าสุดยอดมันได้ถ่าย
4: ไม่ใช่ก็เขียนชมเขาไงในเรื่องอาหารน่ะ
5: ต่อเรื่องอาหารแล้วผมเก็บอยู่เขาใช่ครับท่านผู้ฟังครับอยากแนะนำให้ไปอุทัยต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วตอนนี้นะแล้วเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่เหมือนไข่เลย
4: ใช่
5: มันแปลกนะมันแปลกฮะ
4: ต้องท้าพิสูจน
5: ์คุณเคยไปกินไหมล่ะ
4: เคยไปกินแล้วโหไปหลายรอบมากตามประจานไปนั่นแหละพาดารงดาราไปนั่งกินกันอ่ะหม้อทองเหลืองอยู่เลยอ่ะ
5: เอ้ยหาบก็ยังอยู่เลย
4: หาบทองเหลือง
5: เราอยู
4: ่โอ้อร่อยอร่อย นะฮะชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่ถาพิสูจน์พี่ปานเขาบอกเมื่อวานมา
5: เราขอบคุณครับ
4: ร้านเดอะมูนอยู่ตรงไหนของพระราม9ครับ
5: ร้านเดอะมูน
4: 2617ถามมา
5: เดอะมูนมันอยู่ตรงช่วงถนนพระราม9ออกจากอสมทไปนะ
6: อยู
5: ่แล้วอยู่เดอะมูนกุซีนรามา9ในโครงการของอาเซียรามา9
4: เอางี้ง่ายเลยครับโทรศัพท์ไปถามเลย
5: 0931บอกว่าแม่แม่มูนเขาเก่งมากเลยอร่อยจริงๆครับ
4: ให้เบอร์ไว้นะครับคือผมจะโทรไปถามจากผมจัดรายการอยู่อย่างนั้นผมจะโทรไปถามให้กับพี่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าพี่สะดวกก็จดเบอร์ครั้งครับ0931246687โทรไปถามได้นะครับคุณบอกว่าจากอาจารย์สันติจาก Color of Life เนี่ย FM 99ถามหรือว่าอยู่ตรงไหนของพระราม9นะครับอาจารย
5: ์ตอบได้คร
4: ับ อันนี้คุณผู้ฟังที่ลงท้ายด้วยหมายเลข2447บอกว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อร้านป้าเล็กป้าใหญ่แถววงเวียน22ไหมครับผมเคยไปซื้อต้องไปต่อแถวรับบัตรคิวร้านนี้เขาจะขายเฉพาะหน้ามะม่วงเท่านั้นอันนี้เคยเห็น
5: ไม่เคยไปกินเลยครับ
4: เราเคยเห็นใน YouTube แต่ว่าเราไม่เคยไปกิน
5: ผมไม่เคยกินก็ไม่รู้นะ
4: แล้วแต่
5: แต่ที่บางคนต้องอร่อยสิครับ
4: อะไรนะฮะเขาขายเฉพาะหน้า

0: ้นที่ร้านแม่ช้อยยังมีอยู่ไหม
1: นี่พี่ครับจากพัทลุงมีแห่งเดียวนะครับถ้าดูบางครับผมจะแนะนำว่าสาคูที่เรากินกันทั่วไปเป็นผลิตแป้งสาคูแป้งสาคูใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมาแล้วถ้าคุณไปกินไอ้นี่มาจากต้นสาคูที่มีอยู่ในพัทลุงเท่านั้น
0: จังหวัดเดียวเลยเหรออาจารย์
1: จังหวัดนั้นนะ
0: จังหวัดเดียวเลยเหรอ
1: จังหวัดเดียวนะครับมันมีต้นสาคูอยู่เนี่ยไอ้ต้นสาคูนี่นะเวลาเอาจะเอามาทำเขาเนี่ยต้องโค่นต้นนะครับแล้วเอาทรายมาทำเป็นสาคูก็ร้านแม่ช้อยได้หลวงขายเป็นประจำครับต้องมาประทานนะฮะคือบอกไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าถ้าทานเลยครับจะรู้มันแตกต่างกับไอ้แป้งสาคูมากๆเลย
0: ก็มันไม่ใช่แป้งแล้วมันเป็นสาคูแท้
1: น่าจะต้นสาคูเลยนะก็มีที่พัทลุงแห่งเดียวนะครับ
0: ก็มีร้านเดี๋ยวนี้ร้านอย่างร้านคุณหนุ่ยเลออาดามันที่แจ้งวัฒนะเขาเอามาขาย
1: อ๋อเหรอคนใต้เหมือนกันเนี่ย
0: เขาเอามาขายเอาสาคูต้นแล้วก็ร้านยู่เฮงอ่ะที่พันนกก็ขาย
1: ดีเหรอฮะ
0: ขายดีก็เหมือนว่าพอเขาไปกินของอาจารย์เองแล้วก็มีคนแนะนำไปแล้วคงไปเขามีที่ขายอยู่นะเดี๋ยวนี้นะแบบว่าสาคูต้นเนี่ยก็สั่งซื้อได้แล้วถ้าเขามาทำให้อร่อยมันก็อร่อยอาจารย์
1: ครับอร่อยจริงๆครับจะให้แนะนำมาที่ร้าน
0: มันก่อนไปเชียงใหม่ก็ได้กินที่เชียงใหม
1: ่
0: ร้านอาหารที่เชียงใหม่ชื่อร้านมิกซ์เดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์ไปทานร้านมิกซ์เขาทำเขาเนี้ยเขาขายอาหารเขาขายเมนอ่ะเขาเป็นสเต็กคลับก็คือขายเนื้อวากิวเชียงใหม่เนื้อวากิวออสซี่เนื้อวากิวอเมริกาอะไรของเขาเต็มไปหมดแล้วก็มีอาหารไทยด้วยก็มีน้ำพริกกะปิมีผัดเขาผัดกากหมูแล้วก็มีพอขนมหวานมาเนี่ยเขาก็เสิร์ฟมาเป็นสาคูต้นใส่ไอศครีมน้อยหน่า
1: เออน่ากินเลย
0: โอ้อาจารย์ก็อร่อยเดี๋ยววันหลังอาจารย์ไปเชียงใหม่อาจารย์บอกเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญอาจารย์ไปชิมหน่อย
1: ไปหน้า
0: โอ้แล้วอีกร้านนึงก็ร้านยาหยียาหยีของคุณอนันดา
1: เป็นอะไรยี่หวายาหยี
0: เออแม่ยี่หวาก็ต้องไปกินยาหยีเพราะว่ายาหยีเป็นโรงแรมของคุณอนันดา
1: อนันดาคือใคร
0: พระเอกไงอนันดาวิลลิงแฮมอ่ะไอ้จอย
1: พี่ลูกครึ่ง
0: ออสเตรเลียลาวอ่ะคุณอนันดาเขาไปเปิดเขาไปทำโรงแรม14ห้องเองอาจารย์ชื่อโรงแรมยาหยีแถวนิมานแล้วข้างบนเป็นรูฟท็อปชั้น5เขาก็เลยทำเป็นร้านอาหารชื่อรูฟท็อปยาหยีก็มองเห็นวิวดอยสุเทพแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ไปก็จะเรียนเชิญ
1: ครับขอบคุณนะคุณเก
0: ีย
1: รติ ผมบอกว่าเดี๋ยวจะไป
0: โอ้ไปเจอกับคุณอนันดาเป็นพระเอกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย
1: เก่ง
0: เนาะ
1: ยาหยี
0: เขารู้สิอาจารย์น้อย
1: เป็นยาหยี
0: เออแล้วละยาหยียี่หวายาหยีนี่แหละ
1: ยี่หวายาหยี
0: โอ้อาหารอร่อยเดี๋ยวบนข้างบนรูปท็อปอ่ะคือในบริเวณรอบๆโรงแรมเขาเนี่ยคือโรงแรมสูงๆไม่มีไงอาจารย์เพราะเขาก็จะเห็นวิวดอยสุเทพ
1: ใน
0: ช่วง 4-5 โมงเย็นไปดูนะสวยสวย
1: มีลูกผมเพื่อนก็ช่วยคนแห้งเนี่ยเห็นเลยตลอด
0: อืมเนาะแล้วก็ร้านมิกซ์ที่บอกก็จะเชิญอาจารย์เหมือนกันร้านมิกซ์เนี่ยขายมา18ปีเป็นสเต็กคลับอะเป็นแบบมันเขาจะโชว์เนื้อเลยอาจารย์เนื้อเขาบอกเนื้อวากิวของเนื้อออสเนี่ยราคายังถูกกว่าเนื้อเชียงใหม่อีกอาจารย์เนื้อเชียงใหม่เขาเลือกแบบเนื้อดีเลยเขามาโชว์เป็นก้อนใหญ่เบลอ มีเนื้ออเมริกาเนื้อออสเตรเลียเนื้อเชียงใหม่แล้วก็มีอาหารไทยอาหารยุโรปผสมผสานแล้วร้านก็คนเยอะชื่อร้านมิกซ์อยากให้อาจารย์ไปชิม
1: ได้ยินดีครับยินดีคร
0: ับ ร้านมิกซ์อร่อยใครที่ไปเชียงใหม่นะฮะแวะได้เลยนะครับร้านมิกซ์ร้านมิกซ์ก็อยู่แถวนิมานเหมือนกันยาหยีก็นิมานแล้วร้านของพี่สุนทรีอ่ะก็นี่ก็ริมมานเนาะแอดพิงนครนะฮะก็ริมมานก็อาหารอร่อยเหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทกันนะทางนี้เขาขายเป็นอาหารเหนือเนาะแต่ก็ทำแบบซาวเหนือแกก็เล่าเรื่องที่อาจารย์ไปไอเยล็อกที่ออสเตรเลียไปกับหมอเสิร์ช
1: ไปบอกว่าเสิร์ช
0: โอ้แกก็เล่าเรื่องหมอเสิร์ชเรื่องอะไรให้ฟังเยอะเลยนะโรงแรมคุณสุนทรี
1: ก็คุณพี่สุนทรีเนี่ยเวลามาช่วยไปไหนก็ต้องเอาตามไปด้วย ไปทำกับข้าวบนเครื่องเขาเนี่ย

0: เพิ่งรู้ว่านามสกุลเขาสุนทรีดอนเท้าไพรนามสกุลเขาดอนเท้าไพรดอนเท้าเพราะว่าบางคนพอพูดสุนทรีก็นึกว่าเวชานนท
1: ์
0: เพราะนั้นก็เลยถามว่าพี่สุนทรีตกลงนามสกุลอะไรคุณสุนทรีบอกนามสกุลดอนเท้าไพรแล้วตอนนี้เขาก็ให้ลูกชายเขาคือสลันนะลูกชายเขาเอามาช่วยบริหารเพราะเขามีสามโรงแรมนะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายมาช่วยนะครับอ่ะนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่ข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี
1: ้ครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องโหวตละเรื่องโหวตนะครับคือเดี๋ยวนะผมเปิดนิดนึงอันเนี้ยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสนุกกับการแข่งอ้ออันนี้ฟุตบอลโลกระดับฟุตบอลโลกเลยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านอันนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net นะเชียร์ก็ cheer นะฮะแล้วก็ดอทนะฮะดอทก็ดอทก็ดอทนั่นแหละ MCOT นะ MCOT นะครับแล้วก็ดอท NET นะเลือกซื้อแพ็กเกจบัตรครับ Mcot Superfan ที่คุณชอบในการที่จะโหวตทีมโปรดของคุณนะครับนะครับเพราะนั้นงานนี้นะครับเต็มที่เลยนะครับของขวัญรางวัลก็เยอะแพ็กเกจบัตรนะครับ Mcot Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลของรางวัลมีอะไรบ้างโอ้โหนะฮะหลักล้านฮะนะฮะรางวัลแรกก็รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะ Horizon MPV EV Super Van นะครับคันนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นล้านนะครับรางวัลเนี่ยคันนี้เป็นล้านส่วนรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะฮะอยู่จำนวน5รางวัลส่งนอนต่อไปครับเป็นตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways นะครับภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและรางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลทั้งหมดเนี่ยรวมราคาแล้วนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทแม้ได้ดูบอลด้วยได้เชียร์บอลด้วยได้รางวัลด้วยติดตามรายละเอียดนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับง่ายๆนะครับเชียร์ก็ cheer แล้วก็ .mcot.net นะครับการร่วมสนุกในครั้งนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม69นะครับลุ้นมาเลยครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงเลยนะง่ายมากโหวตกันมาให้มากๆนะครับยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากวันนี้อย่าช้านะครับฝากไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าใครที่อยากกินข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับใครอยู่แถวหน้านิวาสเนี่ยไปร้านตันโบได้เลยนะร้านตันโบเนี่ยเขาเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วก็มีข้าวมันไก่ไหหลำด้วยเนื้อไก่นุ่มมากไก่ทอดก็อร่อยนะครับบอกได้เลยว่าโอ้กินแล้วชื่นใจมีหมูกรอบก็อร่อยหมูแดงก็แบบฮ่องกงไปได้เลยครับตันโบนะครับอยู่ที่หน้านิวาสนะครับเอาละครับเวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์ขณะนี้เวลา 15:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์รับโอนเงิน ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทางนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
7: บอลโลก News Update
8: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแอมบัปเป้เปิดเผยว่านักเตะฝรั่งเศสทุกคนพร้อมสู้เพื่อเดชองความเคลื่อนไหวของเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะสวีเดน3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึก World Cup ผลนี้ได้สำเร็จแต่เหนือสิ่งอื่นใดเกมนี้นักเตะตราไก่ทุกคนได้แสดงความมุ่งมั่นออกมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิดิเย่เดชองกุนซือของพวกเขาหลังก่อนหน้านี้เดชองต้องสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับและต้องออกจากแคมป์กลับไปที่ฝรั่งเศสเพื่อจัดการพิธีศพของคุณแม่ผู้ล่วงลับก่อนกลับมาคุมทีมอีกครั้งในเกมที่ชนะสวีเดนสำหรับเกมนี้เอ็มบัปเป้กองหน้ากัปตันทีมได้วิ่งไปสวมกอดเดเด้ข้างสนามหลังยิงประตูแรกในเกมนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่ด้วยโด เดคลันไรส์มองว่านักเตะอังกฤษชุดนี้ยิงจุดโทษได้ดีที่สุดเท่าที่ทีมเคยมีมาความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติอังกฤษจะพบกับดิอาคองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายในเวลา5ทุ่มตรงวันนี้ด้านเดคลันไรส์กองกลางทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าทัพสิงโตคำรามชุดนี้มีนักเตะที่ยิงจุดโทษได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนอีวานโทนี่มาคัสแรชฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนบุคโยซาก้าและจูดเบลลิงแฮมรวมถึงตัวเองด้วยนอกจากนั้นไรซ์ยังมองว่าการดวลจุดโทษเพื่อเข้ารอบต่อไปอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นอังกฤษจึงมีการเตรียมตัวเรื่องนี้มาอย่างดีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลธารากรรายงานครับ
7: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เทคโนโลยี
6: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: Acer 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธที่1กรกฎาคม25609นะครับอยู่กับนายวพิสารห้ามอนวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับรับฟังเราได้ผ่านทางเครื่องวิทยุ FM 99ผ่านทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะฮะที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามทักทายพูดคุยก็ SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับจริงๆวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารและวงสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่ว่าบอกกันตรงๆว่าสัปดาห์นี้ข่าวสมาร์ทโฟนน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่มีข่าวลือข่าวอนาคตซะมากกว่าเพราะนั้นก็อาจจะเน้นเรื่องตอบคำถามเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปพรีวิวสั้นๆแล้วกันสิ่งที่พอรู้มาบ้างเกี่ยวกับงานคอมมาดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับสำหรับงานคอมมาดกลางปีนะครับรอบนี้เขาใช้ชื่อว่าคอมมาดอัลตร้าฟอร์สชื่อแปลกมากก็จะจัดที่เดิมไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้2จนถึงวันอาทิตย์คือวันที่5ก็คือ2ถึง5กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาฮอเดิมนะครับEH 98 EH 99เหมือนเดิมนะครับตามนั้นนะฮะแต่ก่อนจะไปลุยกันนะครับฝากกิจกรรมไว้ก่อนนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟงคุณผู้ชมคุณผู้ฟงสละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจ ส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะวิธีการก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัว mcot super fan นะครับจะเป็นบัตรนะครับมีหลายระดับเลเวลเนาะเพื่อไปร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับรุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่เลยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะฮะหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways สำหรับบินภายในประเทศนะจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกันนะครับย้ำอีกที SMS 468-9999รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับมือถือเปิดตัวใหม่สัปดาห์นี้ในไทยไม่มี ก็ไปดูต่างประเทศละกันนะครับก็จะมี Vivo นะครับเปิดตัวมือถือเรือธงจอพับรุ่นล่าสุดที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเข้าไทยแน่ๆนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับสำหรับ VivoX46 นะครับมือถือจอพับสไตล์เดียวกับพวก Samsung Galaxy Z Fold นะครับเปิดด้านข้างเนาะสเปคของ Vivo X46 นะครับหน้าจอด้านนอกเวลาพับเก็บไว้นะครับจะมีขนาดหน้าจอ 6.51 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 5,000 นิตแต่ถ้ากลางมาคุณจะได้หน้าจอ8.02 นิ้วนะครับในอัตราส่วนที่เป็น4:3.69แปลกนิดนึงนะครับมันคือ 2,504x2,312 พิกเซลนะครับก็จะว่าเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วอีกนิดเดียวนะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 5,000 นิตนะครับแล้วก็อัตรา refresh rate เท่ากันด้านนอกนะครับ120 Hz ตัวชิปประมวลผลเขาใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500ซูเปอร์อีดิชันไปหามาละก็โอเวอร์คล็อกขึ้นไปกระจึงหนึ่งนะครับมาพร้อมกับตัวชิปช่วยประมวลผลภาพนะครับ Vivo V3 Plus กล้องหลังให้มาครบช่วงเลยนะกล้องหลัง3กล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้แบบ periscope อีก50ล้านออปติคอลซูมดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่านะครับกล้องหน้า20ล้านทั้งจอด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับได้ลำโพงสเตอริโอได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย40วัตต์นะครับมีรีเวิร์ดชาร์จได้5วัตต์นะครับรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 พอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 2นะครับเพราะฉะนั้นต่อจอออกได้เพราะว่ารองรับตัวที่เป็น DP โปรโตคอลคือ DisplayPort โปรโตคอลอยู่แล้วนะครับน่าสนใจตรงที่กันน้ำกันฝุ่นครับได้กันได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP rating ถึง IP58/59 คืออีกนิดเดียวมันจะกันฝุ่นสมบูรณ์แล้วอ่ะเพราะถ้ากันฝุ่นสมบูรณ์มันจะเป็น IP68 กับ69นึกออกป่ะแต่นี้ IP58/59 ซึ่งแค่นี้ก็เยอะกว่าทางฝั่ง Galaxy Z Fold 7ณปัจจุบันเพราะ Z Fold 7มันได้ IP48 เนาะประมาณนี้นะครับเครื่องที่จีนตัวเริ่มต้นแรม12สตอร์เรจ256เขาราคาอยู่ที่ 7,999 หยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ 40,000 บาทนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นตัวแรม16สตอร์เรจ1เทราไบต์นะครับจะอยู่ที่ 19,999 หยวนประมาณ 55,000 บาทก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับสีพื้นฐานจะมีทั้งหมด3สีจะมีสีน้ำเงินเขาเรียกว่าบลูเคฟมีสีเทาแบบเมทัลลิกอ่ะเขาเรียกว่าซอลต์เล็กนะครับแล้วก็มีสีดำเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมไนท์แล้วก็จะมีสีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีดำทองดำคริปทองประมาณนี้ก็เรียกว่าแบล็กโกลด์อีดิชั่น นะครับอันนั้นคือที่เปิดไปอีกรุ่นหนึ่งก็น่าจะเปิดในไทยอีกแต่นี้เป็นแท็บเล็ตแล้วนะครับเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งเนาะ Red Magic ตัวแท็บเล็ต5 Pro คาดว่าออกนอกจีนมันก็คือจะเป็น Red Magic Astra 2นั่นเองเพราะ Magic Astra บ้านเราก็รุ่นแรกก็ขายในไทยด้วยนะครับสเปคของตัวแท็บเล็ต5 Pro จาก Red Magic นะครับหน้าจอ OLED นะ AMOLED นะครับขนาด9นิ้ว 9.06 นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอคือ 2,400 คูณ 1,504 พิกเซลจะเรียกว่า Full HD Plus นั่นแหละนะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่185 Hz นะครับชิปเขาใช้เป็นเรือธงเลยนะครับคอคอมสแนปดราก้อน8 Elite Gen 5แล้วก็มีชิปตัว Red Core R4 เอาไว้ช่วยประมวลผลเกมช่วยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับกล้องหลังให้มา1ตัว13ล้านกล้องหน้า9ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สตีโอได้แบตเตอรี่ 8,300 มีเดียมอาร์ชาร์จไว80วัตต์มีฟีเจอร์ Bypass Charging ตามสไตล์เกมมิ่งดีไวส์นะครับพอร์ต USB จะให้มา2พอร์ตพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ตสำหรับเอาไว้ต่อออกข้างนอกได้จะเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2ส่วนอีกพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB C มาตรฐาน USB 2.0 ปกติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าสามารถเสียบ2อันได้พร้อมกันเอาคิดง่ายๆแล้วกันนะครับใส่ซิมได้นะเพราะว่ารองรับในส่วนของตัวที่เป็น 5G ด้วยนะครับราคาที่จีนเปิดออกมาสำหรับตัว Red Magic Tablet 5 Pro นะครับตัว RAM 12 Storage 256อยู่ที่ 4,999 หยวนประมาณ 25,000 ตัวท็อปสุดคือ RAM 16 Storage 1 TB อยู่ที่ 6,999 หยวนประมาณ 35,000 ก็คาดว่าทำตลาด Global ประมาณคือมันมี announce มาแล้วแหละว่าเขาเตรียมเปิดตัว Global ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ประมาณวันที่ 17-18 ประมาณนี้นะครับโดยก็จะใช้ชื่อเป็น Red Magic Astra 2นั่นเองนะฮะก็น่าจะสเปคนี้แหละอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องของความจุแบตอะไรงี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูทีแต่ว่าคิดว่าสเปคไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกไป Red Magic Astra รุ่นแรกก็ทำตลาดในบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีลุ้นทำตลาดในบ้านเราต่อสำหรับตัว Red Magic Astra 2นะครับแต่ว่าราคาก็จะแอบดุนิดนึงนะครับมาดูข่าวลืออื่นๆบ้างนะครับไปที่ Samsung ก่อนล่าสุดเนี่ยใน IG นะครับใน Instagram ของ Samsung Mobile นะครับเขาเริ่มมีการโพสต์ทีเซอร์เกี่ยวกับตัว Samsung Galaxy Z Fold รุ่นใหม่หรือว่า Samsung Galaxy Z Fold 8มาบ้างแล้วนะครับก็ยืนยันว่าจะมาพร้อมกับนิว shape นิว design แน่ๆก็คือรูปทรงใหม่ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูเพราะว่าข่าวลือล่าสุดน่าสนใจตรงที่ว่าตัว Samsung Galaxy Z Fold 8เขาบอกว่าจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับจะมีรุ่นตัวธรรมดาที่จะใช้อัตราส่วนนัดเขาเรียกอะไรใช้อัตราส่วนตัวเครื่องแบบใหม่จะมีความแบบเตี้ยลงแต่ว่ากว้างขึ้นก็อาจจะเป็นตัว C4 Y ที่ลือกันก่อนหน้านี้ละมั้งแล้วก็จะมีตัว C4 8 Ultra ที่จะมาในรูปทรงคล้ายๆเดิมคือเน้นความสูงไม่ได้เน้นความกว้างจะมาทั้งคู่เลยตามชื่อนะแต่เป็นว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ C4 Y ตามที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับก็รอดูส่วนข่าวลือเกี่ยวกับอีก1รุ่นนะครับอันนี้ยืนยันข้อมูลจากทางข้อมูลของทางด้าน GSMA นะครับว่า Samsung มันมีชื่อของตัว Samsung Galaxy S27 Pro อยู่ในรายชื่อฐานข้อมูลของ GSMA ด้วยนั่นหมายความว่าใน Galaxy S27 Series ที่จะเปิดตัวต้นปีหน้าอาจจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยจากเดิมมี3รุ่นย่อยใช่ไหมใน Series S ปกติมันจะมี S ธรรมดามี S Plusแล้วก็มี S Ultra ใช่ไหมแต่ว่าในปีหน้ากับ S 27 Series อาจจะมีทั้งหมด4รุ่นก็คือ S 27 S 27 Plus S 27 Pro และ S 27 Ultra นะครับตามข้อมูลของรุ่น Pro จะอยู่ตรงกลางระหว่างตัว Plus กับตัว Ultra นะครับก็รอดู มีสเปคหลุดคร่าวๆออกมานะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าใน F27 Pro กับ Ultra จะยังใช้ชิปมาจากฝั่งคอคอมทั้งคู่นะครับส่วนรุ่นธรรมดากับรุ่น Plus ต้องไปรอลุ้นดูว่าจะใช้เป็น Exynos หรือใช้เป็น Snapdragon แต่ว่าตามข้อมูลตอนนี้ในรุ่น Pro กับรุ่น Ultra จะยังคงใช้เป็นชิปจาก Snapdragon นะครับก็จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy ซึ่งจริงๆล่าสุดฝั่งของคอคอมเขาเตรียมจัดงาน Snapdragon Summit ในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับประกาศวันออกมาเรียบร้อยก็เตรียมเปิดตัว Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series ในงานนั้นแน่ๆเดี๋ยวสเปคเป็นไงค่อยไปว่ากันในส่วน S27 Pro ในข้อมูลที่ดูออกมานอกเหนือจากใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy แล้วนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอไซส์กลางๆนะครับ 6.47 นิ้วมีปากกาด้วยแต่ว่าไม่รองรับปากกาไม่สามารถใช้ปากกา S Pen ได้นะครับกล้องหลังจะให้มาทั้งหมด3ตัวตามข้อมูลก็คือกล้องหลัก200ล้านเลนส์ออโต้วาย50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้50ล้านออปติคอลซูม 3.5 เท่านะครับแบตเตอรี่ตามข้อมูลอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ Samsung ตลอดไปนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็จะให้แรม12สตอร์เรจรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่256 GB ก็เข้าใจว่าอาจจะอัปเกรดกล้องให้ดีขึ้นจากรุ่น Plus แต่ว่าไม่รองรับปากกาแล้วก็จอไซส์เล็กลงมาเมื่อเทียบกับรุ่น Ultra ประมาณนี้กระมังก็เดี๋ยวต้องไปรอรุ่นดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ของ Apple เองก็อาจจะหลายคนเห็นมันยังมีวิดีโอคลิปหนึ่งที่หลุดออกมาทั่วโลกเลยนะครับโอ้เขาโพสต์กันกระหน่ำมากมายนะครับเป็นคลิปที่แบบหลุดตัวม็อกอัพของตัว iPhone 18 Pro ออกมาเพียบเลยแล้วก็ล่าสุดคลิปแบบนั้นก็ทยอยหายไปเขามีข่าวลือออกมาว่า Apple เดินหน้าจริงจังเตรียมที่จะฟ้องนะครับหลายเว็บหลายช่องก็เลยทำการลบกันให้หมดนะครับส่วนอีกข้อมูลนึงก็คือมันมีภาพของตัวกล่องของตัว iPhone 18 Pro ตัวที่เป็นเอนจิเนียร์หลุดออกมานะครับซึ่งในกล่องนั้นมันซีลอะไรสมบูรณ์มากๆเพียงแต่ว่าหน้ากล่องมันทำหลอกไว้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันหลุดออกมานะครับซึ่งอย่างในเว็บไซต์ Apple Insider กับสำนักข่าวรอยเตอร์เองก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงนะครับซึ่งในข้อมูลที่ดูออกมาในกล่องนั้นก็จะมีตัวเครื่องนะทำให้รู้พวกโลจิกบอร์ดรู้สเปคคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็แน่นอนจะมาพร้อมกับตัวชิป A20 Pro นะครับแรมน่าสนใจครับถึงแม้จะให้แรม12มาเท่าเดิมแต่จะมีการอัปเกรดแรมไปใช้แรมแบบ LPDDR6 memory bus wide หรือ memory interface อยู่ที่เป็น96บิตด้วยเป็นครั้งแรกบน iPhone เนาะแล้วก็ชิปโมเด็มจะเป็นตัว Apple C2 นะครับC2 นั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีการใช้ระบบระบายความร้อนแบบใหม่เพื่อให้รองรับการใช้งานชิปหนักๆเมื่อประมวลผล AI เพราะว่าอย่างที่รู้กันเดี๋ยว iOS เวอร์ชันใหม่มาในส่วนของ iPhone 17 Series 18 Series โดยเฉพาะรุ่น Pro น่าจะเข้มข้นมากๆกับการใช้เรื่องของตัว AI นะครับพวก Siri AI อะไรงี้เขาก็เลยออกแบบตัวระบบระบายความร้อนใหม่เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถที่จะgenerate อะไรที่เป็น on device ได้เยอะๆโดยที่มันไม่ร้อนจนเกินไปนักนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือข้อมูลที่เบื้องต้นออกมาว่าโอเค iPhone 18 Pro จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้รวมถึงข่าวลือที่ดูดออกมาก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะได้รับการคอนเฟิร์มแล้วก็คือในส่วน Dynamic Island จะมีขนาดเล็กลงจากตัว17 Pro อีกหน่อยนึงนะครับอีกหน่อยนึงประมาณนี้นะครับทีนี้ไปอีกข่าวก่อนแล้วกันอันนี้ข้ามจากมือถือแล้วนะไปตัวที่เป็นอุปกรณ์กล้องวอล์กบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยเนาะสำหรับตัว DJI Osmo Pocket 4P คือก่อนหน้านี้เขาเปิดตัว DJI Osmo Pocket 4มาก่อนแล้วแต่ว่า Osmo Pocket 4มันจะเป็นกล้องตัวเดียวใช่ไหมขณะเดียวกันคู่แข่งอย่าง Insta 360เขาไปออกตัว Insta 360 Luna Ultra ซึ่งมันจะมาพร้อมกับกล้อง2ตัวก็คือตัวหลักปกติในระยะ 20มิลลิเมตรตามปกติแล้วก็จะมีเลนส์ตัวที่2จะเป็นเลนส์ซูมนะครับระยะจะอยู่ประมาณ60มม.ซึ่งของ DJI Osmo Pocket มีเหมือนกันแล้วก็เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็คือตัว DJI Osmo Pocket 4P นะครับถ้าให้ไล่เรียงเทียบกับ Pocket 4จริงๆมันแทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเซนเซอร์กล้องหลักตัวเดิมที่เป็น20มม.ก็ยังเป็นเซนเซอร์1นิ้วส่วนเลนส์เทเลโฟโต้ที่เพิ่มเข้ามาระยะ60มม.เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับในเรื่องของวิดีโอบิตเรทจะได้มากกว่าตัว Pocket 4ธรรมดา Pocket 4ธรรมดาเขาเคลมว่าบิตเรทสูงสุดที่จะได้อยู่ที่ประมาณ180เมกะบิตแต่ถ้าเป็น Pocket 4P จะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ200เมกะบิตนะครับตัว Dynamic Range ก็จะกว้างกว่าถ้าเป็น Pocket 4ธรรมดาได้14สต็อปถ้าเกิดเป็น Pocket 4P จะได้ทั้งหมด17สต็อประบบตัว Face Tracking แต่เดิมก็จริงๆตัว Pocket 4ก็อัปเกรดขึ้นมาจาก Pocket 3ค่อนข้างเยอะเปลี่ยนจากชื่อที่เป็น ActiveTrack มาเป็นตัว Smart Follow แล้วเขาใช้เป็นเวอร์ชันว่า Smart Follow 7.0 แต่ว่าใน Pocket 4P ก็จะเป็น Smart Follow 8.0 นะครับตัว Memory ภายในให้มาเท่ากันแต่ว่าเหลือใช้ไม่เท่ากัน Pocket 4จะเหลือใช้ประมาณ107 GB ส่วน Pocket 4P จะเหลือประมาณ103 GB แบตเตอรี่ก็ใช้งานไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์มาเพิ่มแบตเตอรี่ก็จะใช้งานได้อึดน้อยลงเล็กน้อยนะครับอย่าง Pocket 4เขาเคลมไว้ที่ประมาณ240นาทีถ้าเกิด Pocket 4P ก็อยู่ที่ประมาณ210นาทีราคาถ้าเป็น Pocket 4ตัวชุด Stand Alone เริ่มต้นอยู่ที่ 15,500 บาทแต่ถ้าเป็น Pocket 4P ตัว Stand Alone ปกติอยู่ที่ 19,900 บาทแล้วเขาจะมีชุดที่เป็น Rock Combo Rock Combo ก็คือจะมีแถมเขาเรียกอะไรจะมีตัว Tripod เพิ่มเข้ามาจะมีตัวที่เป็นframe tab เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมีตัว DJI Mi Mini 2เพิ่มเข้ามาให้รวมคอมโบจากอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่22,390 บาทถ้าเทียบกับตัวของประมาณนี้เนี่ยคือเปิดตัวเรียบร้อยเผื่อใครอยากจะซื้อกล้องวล็อกช่วงนี้นะครับมีอะไรไหมอ่ะคราวนี้ข้ามไปที่งานคอมมาดเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะงานคอมมาดคนนี้ไฮไลท์หลักๆก็น่าจะยังอยู่ที่พวกคอมประกอบนะครับในแต่ละบูธแต่ละแบรนด์นั่นแหละเจ้าเดิมนะครับไม่ใช่แอดไวท์โทษ JIB Badana Hisetti อะไรประมาณนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอันรอบนี้น่าจะมี Pro Trade In ทั้งหมดนะครับ Pro Trade In ในการซื้อทั้งคอมพิวเตอร์ซื้อทั้งโน้ตบุ๊กจะคล้ายๆกันก็คือคุณเอาอุปกรณ์ IT อะไรก็ได้มากกว่า1ชิ้นเอาไปรวมเป็นแพ็คเกจแล้วก็ไปท็อปอัพเอาไปเทรดอินได้นะครับเช่นผมอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ผมมีโน้ตบุ๊กเก่า1เครื่องผมมีสมาร์ทโฟนเก่า1เครื่องผมมีอะไรอีกดีวะมีจอเก่าอีก1ตัวแต่มันยังอยู่สภาพใช้ได้หมดนะก็สามารถเอาไปรวมแม็คแพ็ครวมแล้วก็ไปเทรดได้ไม่ยังเป็นต้อง1ต่อ1อะไรแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะมีทุกอันนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตัวของ MSI Claw 8 EXAI ก็ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเตรียมเปิดจองในไทยนะเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ MSI Claw 8 EXAI Plus นะครับที่ใช้ชิป Intel Arc G3 Extreme ถือว่าส่งตรงมาจาก Computex เลยแล้วก็ในไทยเป็นประเทศแรกๆเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ประกาศเขาจะมีสหรัฐอเมริกามีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับที่นึกออกแล้วก็ล่าสุดก็เห็นที่ไทยนี่แหละเปิดราคาเปิดเตรียมจำหน่ายเรียบร้อยนะครับโดยที่จะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง12กรกฎาคมก็ถ้ามันยังสามารถไปพรีออเดอร์ที่ตัวแทนจำหน่ายของ MSI ได้ทั่วประเทศแหละแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเห็นน้ำเห็นเนื้ออะไรเงี้ยก็ไปที่บูธของ MSI ก็ได้นะครับบูธ MSI จะอยู่ที่ B12 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีเปิดพรีออเดอร์ราคาเคาะออกมาอยู่ที่ 59,990 บาทถือว่าถูกที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการทางโลกเพราะก่อนหน้านี้สหรัฐกับสิงคโปร์และญี่ปุ่น เปิดราคามาอยู่ที่ 50,000 ปลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ไทยเปิดราคามาแค่ 59,990 บาทถือว่าถูกกว่าชาวบ้านเขาหมดแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรก็ลองไปดูละกันส่วนความแรงเมื่อวานพรีวิวสั้นๆไปให้แล้วนะครับถ้าสรุปอย่างง่ายที่สุดสำหรับ MSI Core 8 EXAI Plus ที่ใช้ชิป Intel Arc G3 Extreme แรงกว่าเครื่องเล่น PC Gaming Handheld ที่ใช้ชิป AMD Ryzen C2 Extremeราวประมาณ 30-40% เมื่อวัดที่เฟรมเรทเฉลี่ยของเกมที่ทำได้นะครับโดยทดสอบที่ความละเอียดการเล่นเกมเท่ากันกราฟิกเซตติ้งแบบเดียวกัน

เลือกโหมดเลือกโหมดการทำงานการใช้ไฟอะนะเท่าๆกันจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่าประมาณ 30-40% เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับที่เหลือก็ต้องไปวัดอีกเรื่องแบตเรื่องอะไรอย่างนี้อีกทีนึงว่าทำได้ดีกว่าแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ประเมินตัวเลขยากอยู่แต่ว่าให้รู้แล้วกันว่ามันมีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างจะดีกว่าฝั่งของ AMD Ryzen C2 Extreme อยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานจำได้ว่ามีคนถามว่าแล้ว LG Xbox อะไร X 20ปีจะถึง 40,000 ไหมนะครับวันนี้มีมาใบ้2อัน อันแรกก่อนก็คือถ้าใครจะรอซื้อตัว LG Xbox อะไร X รุ่นครบรอบ20ปีร้องเพลงรอไปยาวๆเลยนะเพราะของน่าจะเข้าช่วงปลายปีเลยครับอาจจะประมาณแบบกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นช่วงปลายไตรมาส3เข้าไตรมาส4ไปแล้วอะไรเงี้ยถึงจะเข้าส่วนราคามันจะมีคือถ้าใครไปเห็นตอนเปิดตัวเขาจะเปิดทั้งหมด2ชุดโมเดลเนาะก็คือตัวเครื่องเพียวๆกับตัวเครื่องพร้อมกับไอแว่น AR X Real นะครับตัวเครื่องเพียวๆเนี่ยราคาจะอยู่ราวๆประมาณขั้นต่ำอยู่ประมาณ 40,000 กลางๆแน่ๆส่วนตัวที่มาพร้อม X Real ก็อาจจะบวกประมาณสัก 10,000 หรือ 10,000 นิดๆประมาณนั้นถ้าใครอยากจะรอนะอ่ะอันนี้หาข้อมูลมาให้นะครับส่วนอื่นๆที่งานคอมมาดโอ้แน่นอนเกมมิ่งเกียร์เยอะอยู่แล้วนะครับก็ไปได้ใครอยากลองคีย์บอร์ดรอบนี้มาเพียบนะครับแบรนด์โลก้าก็แบบเตรียมเปิดคอลเลกชันใหม่คีย์แคปใหม่เดสแมทใหม่บานตรึมมากๆนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือรอบนี้เน้นเรื่อง AI มากๆนะครับหลายบูธจัดให้ทดลองการใช้งานพวก AI แบบที่เป็น local AI ด้วยนะก็คือกลุ่มตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพวก Nvidia DGX Spark นั่นแหละมันมีขายหลายแบรนด์อ่ะก็ลองไปดูแล้วกันอย่างของ Ascenty เขาขายของ Litech บ้างถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็จัดบูธส่วนหนึ่งเลยที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของตัว AI local AI เผื่อใครอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงนึกไม่ออกอะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นๆดูก็ได้นะครับสินค้า Apple มีเหมือนเดิมแต่ไม่น่าจะลดมากนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าพวกเซลล์ก็ยังมีเหมือนเดิมอาจจะคำว่ามีเหมือนเดิมแล้วกันโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆที่เปิดในคอมพิวเตอร์ก็เริ่มทยอยมาในงานคอมมาแต่ส่วนใหญ่จะมาในรุ่นท็อปๆก่อนรุ่นตัวแพงๆเอาง่ายๆตัวคุ้มค่าจะยังไม่ค่อยมากันสักเท่าไหร่อีกอันนึงที่เพิ่งเปิดไปเจอมาแล้วก็ว้าวขนลุกเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือต้องเสียตังค์แล้วนะครับก็คือ Nintendo Switch 2ที่ by Cinex นั่นแหละนะครับโปรโมชั่นในงานเขาจะมี2เซตถ้าเกิดซื้อเครื่อง Nintendo Switch 2ตัว Stand Alone ปกติเขามันจะมีของพรีเมียมที่เป็นเซต A นะครับมันจะได้ของแถมมูลค่า 5,190 เลยคือจะได้ตัวเกม Donkey Kong Bonanza ฟรีๆได้ตัว Nintendo Switch 2 Pro Controller ไปด้วยได้อะไรวะได้กระเป๋าอะ Shopping Bag ของ Line Nintendo Switch 2 1ไปอีกอันนึงแล้วก็ได้ไอ้พัดที่เป็นซูวิเนียร์ของ Donkey Kong Bonanza ไปด้วยไอ้2อันหลังช่างมันเถอะแต่ได้เกม Donkey Kong Bonanza ฟรีๆไปเลยได้ตัวคอนโทรลเลอร์ไอตัว Nintendo Switch 2 Pro Controller ไปเลยคุ้มมากนะหรือถ้าเกิดใครซื้อชุด Nintendo Switch 2ที่มาพร้อมกับตัวที่เป็นชุด Bundle Mario Kart World อันนั้นของแถมปังขึ้นไปอีกก็คือของแถมมูลค่ารวมประมาณ 8,150 ก็คือจะมีตัวกล้องนะครับไอตัว Nintendo Switch 2 Camera ไปให้ด้วยได้ตัว Nintendo Switch 2 Joy-Con เพิ่มเข้าไปอีก1ชุดเผื่ออยากเปลี่ยนก็คือนั่นแหละแถมไปให้ด้วย1ชุดอีก1ชุดเผื่อพังเผื่อเขาเรียกนะ Joy Dip ได้กระเป๋าด้วยครับได้ Nintendo Switch 2 Carry Case Official ไปด้วย1อันแล้วก็ได้ไอ้ตัว Nintendo Switch 2ไอ้ตัว Charging Grip ไปด้วยแล้วก็กระเป๋าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจนะ Nintendo Switch 2เฮ้ยเอาจริงน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะนะครับน่าสนใจว่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ยิงเขามีโปรอื่นด้วยนะของ Nintendo Switch 2นะครับที่ by Cinex ซึ่ง
เขาคงมีหลายบูธอ่ะ

0: ต่นี้ผมเอาโปรโมชั่นมาจากทางฝั่งของ IT City นะครับก็สมมุติถ้าเกิดคุณซื้อเกมรวมกันนะครับซื้อเกมมูลค่ารวมตั้งแต่ประมาณ 5,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 1,500 บาทฟรีทันทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เผื่อใครอยากจะลั่น Nintendo Switch 2ท่านอย่าลืมนะ Nintendo Switch 2กันยายนนี้ขึ้นราคาแต่ตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมแล้วก็ของยังไม่ขาดแต่ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะขาดก็ได้นะครับเหมือน PlayStation 5 Pro ที่ตอนนี้ขาดตลาดยาวๆไปเลยนะจ๊ะเหมือนที่มีคนถามมาลงท้ายด้วย9479พี่ครับงานเขาหมาพวกนี้จะมีร้านไหนมี PS5 Pro มือ1ปล่อยไหมไม่น่ามีเพราะไม่มีของเลยครับเท่าที่ผมรู้ไม่มีของเลยของตอนนี้ถ้าจะมีน่าจะอยู่ที่พ่อค้าคนกลางนะครับอยู่ที่รีเซลเลอร์กันครบจบแล้วไอ้พวกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่น่ามีของนะครับเพราะเห็นยังแต่ละร้านก็ยังโพสต์บ่นกันอยู่เลยว่าอยากขายแต่ไม่มีของให้สั่งอะไรอย่างนี้เพราะนั้นไม่น่ามีของครับไม่น่ามีของสำหรับ PS5 Pro นะครับก็ทำใจสักเล็กน้อยนะฮะ15:37 พักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกันต่อ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: บอลโลกสตอรี
10: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับส่งเอเซอร์ก็ฝากไว้ด้วยครับเอเซอร์ Aspire 16 AI อันนี้ไปซื้อได้ที่งานคอมมาร์ทก็มีนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เพื่อการสร้างสรรค์แบบติดสปีดพร้อมลุยด้วย AI คิดไวไปได้ไกลกว่านะครับมาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen AI 300 Series Processor นะครับสมาร์ทฉลาดคิดไวช่วยทุกไอเดียของคุณกลายเป็นจริงได้ง่ายกว่าเคยนะครับรองรับการทำงานไม่ว่าจะเป็น Copilot Pad PC Acer Sense Acer Intelligent Space ที่แถมให้ในเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อง่ายนะครับมีพอร์ต USB ที่เป็นมาตรฐาน USB 4มาให้ถึง2พอร์ตนะครับ HDMI 2.1 ตัวเต็มได้ Wi-Fi 6E มาด้วยหน้าจอกลางได้180องศาแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Touch Screen Multi Touchด้วยนะครับซอฟต์แวร์ก็มีให้ทั้ง Windows 11 Home 64 bit พร้อมกับ Microsoft Office 2024ตัวเต็มในราคาเริ่มต้น 26,990 บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Aspire 16 AI นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยไหนๆพูดถึงโน้ตบุ๊กบอกไว้ก่อนรอบนี้เนี่ยในงานคอมมาร์ทเขาจะมีคำแนะนำผมก็คือลองเช็คดีๆนะครับแต่แนะนำให้ไปช่วงเร็วหน่อยไปประมาณช่วง10โมง11โมงประมาณนี้เพราะว่าแต่ละบูธแทบจะทุกบูธเท่าที่รู้นะครับจะมีการแจกคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในงานด้วยนะครับก็คืออย่างที่บอกเวลาคุณไปซื้อถ้าใครเคยเดินคอมมานด์เนาะเวลาผมไปซื้อโน้ตบุ๊กซื้ออะไรแบบนี้คุณก็แต่ละเจ้าแต่ละช็อปมันก็จะมีโปรโมชั่นของเขาไอ้ราคาที่ซื้อจริงมันจะไม่ใช่ราคาป้ายอยู่แล้วมันจะถูกกว่าป้ายถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเอาเก็บไอ้คูปองเหล่านี้ตามบูธด้วยสมมุติว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เคยสมมุติราคาปกติเลยอยู่สมมุตินะนี่ตัวเลขสมมุติอยู่ 30,000 บาทในงานเซลล์เขาอาจจะลดให้บนปกติของเขาอยู่แล้วอาจจะเหลือประมาณ 28,000 ลดไป 2,000 สมมุตินะครับต่อรองอะไรเสร็จแล้วแล้วเกิดว่าเหมือนที่เราพูดไปตอนแรกคุณเอาของเก่าของคุณไปท็อปอัพด้วยมุดได้ส่วนลดไปอีก 10,000 เหลืออะไรแล้ววะเหลือ 18,000 ถูกละ 28,000 เหลือ 18,000 ถูกด้วงแล้วเรื่องของว่าคุณไปเก็บคูปองนี่อีกมุดคุณเก็บคูปองมาได้ 3,000 บาทคุณก็เอา 3,000 เนี้ยไปลดเพิ่มจาก 18,000 ที่คุณต้องจ่ายเหลือ 15,000 ได้ด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีแจกถ้าจะทุกบูธเลยรอบนี้เขาเน้นเรื่องคูปองมากๆเพราะว่าเขาต้องการเอาไปสู้กับแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองคือออนไลน์มีเก็บโค้ดใช่ไหมในงานคอมมาร์ทมีเก็บคูปองค่ะคุณลองไปดูนะเนี่ยเป็นกิมมิกอันนึงของงานคอมมาร์ทคนนี้นะครับแต่ผมแค่ยังไม่รู้ตารางเวลาเท่านั้นเองว่าแต่ละเจ้าเขาหรือแต่ละบูธเขายังไงอะไรเงี้ยแต่เขาแจกตั้งแต่นู่นจะประมาณเท่าที่เห็นผ่านๆตาหลายๆแบรนด์ก็จะโปรโมทว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงก็จะเริ่มแจกกันแล้วซึ่งมันมีโควต้าจำกัดของมันด้วยนะครับมันมีโควต้าจำกัดของมันด้วยก็ไปลองดูอย่างที่บอกสู้กับแพลตฟอร์มออนไลน์เก็บโค้ดงานคอมมานด์เก็บคูปองค่ะคุณประมาณนี้นะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย8198เล่น Battlefield 6ภาพสวยพอประมาณจอ27นิ้ว 2K ต้องสเปคประมาณไหน CPU Intel Core 5ตั้งแต่ Gen 12ขึ้นมาได้จริงๆเอา Gen 12อาจจะเก่าไปเอางี้ดีกว่าเอาสบายใจแล้วกันจริงๆมัน12ก็ได้แหละพวก Intel Core 5 Gen 12 AMD Ryzen 5ตั้งแต่ซีรีส์7000ขึ้นมาก็ได้หมดอ่ะ7000 9000ได้หมดนะครับขอเป็นCore 5หรือ Ryzen 5ตัวโอเคแล้วนะครับถ้าเอาแบบประหยัดเร็วๆก็นึกออกเร็วๆตอนนี้ก็พวกแบบ14400F ถ้าเป็น Intel นะครับถ้าเป็น AMD ก็จะเป็นตัว Ryzen 5 9600อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนการ์ดจอถ้าเล่นที่ 2K จริงๆคือต้องบอกงี้ก่อนว่า Battlefield 6 Optimize เกมมาค่อนข้างดีมากนะครับ ไม่ค่อยกินสเปคมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่น 2K โดยที่อาจจะยังไม่ต้องเปิดเฟรมเจนก็ได้นะแบบ native ก่อนเลยนะครับใช้การ์ดจอระดับประมาณพวก 5060Ti 9060 9060XT พวกเนี้ยก็น่าจะได้เฟรมเรทแบบระดับ 90-100 เฟรมแบบนิ่งๆแล้วในการเปิดกราฟิกแบบ high แล้วยังไม่เปิดเรเพราะนั้นถ้าเกิดเปิดเรแล้วไปเปิดเฟรมเจนช่วยไปเปิด DLSS ช่วยก็จะยิ่งได้ภาพสวยกว่าแล้วก็เฟรมเรทก็พุ่งขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแรมขั้นต่ำ16 กิกนะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะซื้อ32ไปก็ได้แต่ราคาก็ โหดร้ายเหลือเกินนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้มาที่ YouTube นะฮะสวัสดี

คุณวิพิตแมนสตรีมตอนนี้ลดโปรซัมเมอร์เซลใช่ไหมใช่เมื่อวานบอกไปแล้วลดใหญ่ของปีไหมก็เขาจะมีตั้งแต่คือลดใหญ่ของสตรีมจะมีปีหนึ่งสามผลอยู่แล้วครับก็คือจะมีวินเทอร์ซัมเมอร์อีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรจะมีประมาณ3อันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเฟสติวัลใหญ่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมกะเซลล์ใหญ่ของสตรีมครับโน้ตบุ๊กมีการ์ดจอตัวชน MacBook Pro งบ 60,000 60,000 เนาะนี่ก็ได้ครับไอตัว HyperX Omen 15ที่เป็นหน้าจอ OLED ก็ได้แล้วก็ได้การ์ดจอ RTX 5060แบบ115วัตต์ TGP ด้วยก็อยู่ในงบประมาณ 60,000 บวกลบอยู่แล้วนะครับคุณวรัญญูราคา Apple จะลงไหมไม่ลงครับถ้าชิปไม่ขาดแคลนแล้วประมาณกี่ปีผมไม่คิดว่าจะลงก็เท่าที่ประมาณการกันหมายว่าตอนนี้ชิปมันไม่ได้ขาดที่ขาดคือแรมกับSolid State Disk มันก็ไม่เชิงว่าขาดหรอกแต่ว่าซัพพลายมันน้อยทำให้ราคาสัญญาที่ซื้อขายมาเลยสูงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็แนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกถ้าตามการคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็นของ Lenovo เองของ Micron เองนะครับหรือนักวิเคราะห์จากหลายแหล่งก็เขาบอกว่าน่าจะอย่างสถานการณ์น่าจะนิ่งเขามานิ่งก็คือราคาจะไม่ขึ้นไปกว่านี้ใช่ฮะณปัจจุบันยังไม่ใช่ราคาสูงสุดที่เขาประเมินไว้นะครับเพราะว่าถ้าตามข้อมูลก็คือก่อนสิ้นปีนี้ราคาหน่วยความจำจะขึ้นไปอีกประมาณ 40%แล้วก็ภายในปีหน้าตลอดทั้งปีจะขึ้นจากราคาปีนี้ไปอีกราวๆประมาณ 40-50% ส่วนปี2028ยังไม่รู้นะครับแต่ที่เขาคาดการณ์ว่าราคาจะเริ่มนิ่งและทรงตัวประมาณปลายปี2029หลังจากนั้นในปี2030มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับฐานใหม่ก็คือจะปรับลดลงมาจากราคาสูงสุดที่ขึ้นไปประมาณ 20-30% และนั่นคือจะเป็นราคาแบบ New Normalแต่คำว่าลดไป 20-30% จากราคาที่ขึ้นสูงสุดอย่าลืมว่าตอนนี้ขึ้นไปแล้วเกือบ 400% เมื่อเทียบกับกลางปีที่แล้วแล้วมันเตรียมขึ้นอีก 40% 50% ก็คือขึ้นอาจจะขึ้นได้อีกประมาณ 100% หลังจากนี้ครับโหดปะล่ะโหดจัดๆนะครับโหดจัดๆคุณณัฐสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับคำว่าประธานไม่ใช่ว่าใครจะได้มากันง่ายๆใช่มั้ยกริยานเอ็มบัปเป้ได้กล่าวไว้หลังเกมเมื่อวานจริงไหมไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือโอลิเซ่ช่วยทำหน้าทำตาดีใจในการรับรางวัล Man of the Match หน่อยได้ไหมไอภาพที่โอลิเซ่ถือถ้วยคือได้รางวัลกับบอร์ดข้างหลังที่เป็น Man of the Match คือแบบใครบังคับโอลิเซ่มาถือรางวัลวะผมละเห็นภาพแล้วก็แบบโอลิเซ่มันเต็มใจเตะบอลไหมวะเนี่ยคุณแคลอรี่ดีต่อใจนะครับแอปทำไมเสียงเบาพอฟังคลื่นเพื่อนบ้าน 100.5 เสียงใสกว่าอันนี้ก็ฝากทางคลื่นไปด้วยละกันนะฮะคุณชันนิดอ่านไม่ออกคุณชันนินเหรอฮะชันนินทองต้องอะไรสักอัน13339นะครับภาพหลุด iPhone Ultra มี3จอใช่ไหมมี3จอใช่ไหมก็เป็นปกติของมือถือจอพับก็คือจอด้านนอก1กลางมาคือกลางมามันเหมือน2จอเนาะแต่มันนับเป็นจอเดียวอ่ะนะครับมันนับเป็นจอเดียวสามารถใช้รับสายแบบไม่กลางจอใช่ครับก็เหมือน Galaxy Z Fold เหมือน Vivo X Fold มันมี Apple ไม่ได้เป็นคนคิดฟอร์มแฟกเตอร์นี้นะครับฟอร์มแฟกเตอร์นี้มีคนใช้มานานมากแล้วก็ไปดูถ้านึกไม่ออกว่ามือถือจอพับมันเวลามันทำงานยังไงลองไปเดินเข้าห้างแล้วก็ไปที่ช็อป Samsung ก็ได้แล้วก็ไปลองตัว Samsung Galaxy Z Fold ก็ได้มันทำงานแบบนั้นนั่นแหละคุณไม่จำเป็นต้องกางหน้าจอตลอดเวลาก็ได้นะครับใช้หน้าจอด้านนอกในการรับสายหรือใช้งานทั่วๆไปก็ได้ก็เหมือนคุณใช้มือถือบาร์ไทป์ปกตินั่นแหละครับคุณบิบิวสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีด้วยนะฮะคุณครับเคปเมื่อวานพี่บอสถามนักเตะหมู่เกาะเคปเวิร์ดที่จะเจอกับเจเนน่าชื่ออะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ครับว่าอาชีพอะไรบ้างช่างไฟฟ้าช่างประปาพนักงานเอกชนและคนงานก่อสร้างต้องมีเอางั้นเลยนะคุณวิรัตกิจอะไรสักอย่างหนึ่งลงท้ายด้วย8263นะครับช่วยแนะนำซาบาคุ้มค่าน่าใช้ฟังก์ชันครบประมาณ10,000 บาทบวกลบสัก2ออปชันนึกออกเร็วๆตัวเดียวเลยว่ะถ้าเอารุ่นใหม่นะถ้าเอารุ่นใหม่นะจริงๆมันมีของ Samsung ด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอเนี้ยก่อนนะเอา2ตัวแล้วกันนะเอาตัวแรกที่นึกออกก่อนก็คือตัว

10XXX อ่ะประมาณนี้ซึ่งก็จะได้รองรับได้ระบบเสียง Dolby Atmos เหมือนกันแล้วก็ได้ระบบ Channel แบบ 5.1.3 ประมาณนี้จะมี2ตัวก็คือตัว Sony Bravia Theater Bar 6หรือว่ารุ่น HT-B600 ไก่ตัวนึงคือ LG S80TY อ่ะไปดู2ตัวนี้ละกันนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยคุณชัยพก iPad Air 5ที่ iCare กับที่ iCare รับเปลี่ยนแบตไหมครับหรือต้องไปร้านนอกน่าจะรับนะเพราะ iCare เป็น official ของ Apple อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรับนะครับลองไปถามดูว่าเขาผมจำโปรแกรมไม่ได้ว่ารุ่นไหนที่เขารับเปลี่ยนแบตบ้างแต่ว่าลองไปถามได้เพราะไง iCare เป็น officialของ Apple อยู่แล้วนะครับคุณครับเช็คตลาดดูก่อนในทีราคามือ1พุ่งไม่หยุดและมือ2ตอนนี้จะพุ่งหรือลงขึ้นครับหลายอย่างก็ขึ้นคุณไปดูราคาแรม DDR2 DDR3 DDR4 มือ2ดิขึ้นไปแล้วแล้วพอราคามือ1หลายๆอย่างมันขึ้นทำให้ราคามือ2ผมใช้คำว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่แข็งค่าขึ้นราคาแข็งมากขึ้นนะครับประมาณนี้คุณครับเค้กพี่บอสบอกว่าเพย์5มือ1ผมไม่ได้บอกไม่มีของผมใช้คำว่ามันหายากมากๆนะครับวัยรุ่นรีเซลบอกหวานเจี๊ยบไม่ต้องเพย์6ผมว่าวัยรุ่นรีเซลก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่น่ามีของให้ไปกักตุนมากขนาดนั้นมีจำนวนไม่เยอะที่จะมีของกักไว้นะครับไม่ต้องเพย์6เล่นเพย์5โปรก่อนเลยเรื่องมันเศร้าอีกแล้วโอ้เพย์6ลืมไปก่อนครับอีกนานนะฮะสวัสดีคุณอดิศรด้วยนะครับมือถือเล่นเกมชั่วโมงนี้รุ่นไหนดีช่วยบอกงบประมาณด้วยจะได้แนะนำถูกนะครับเอาตามงบที่มีแล้วกันเนาะคุณครับเค้กถ้ามีเวลาขอหวยงวดนี้ด้วยอ๋อวันนี้หวยออกอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันลงท้ายด้วย4626นะครับ Motorola ฝาพับแบบทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนน่าใช้ไหมน่าใช้แต่ประเด็นคือในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับเพราะว่า Lenovo ประเทศไทยไม่ได้ทำตลาดโมโตประเทศไทยไม่ได้ทำตลาด Motorola ในประเทศไทยอีกแล้วถ้าเกิดจะซื้อถ้ากับคุณต้องซื้อเครื่องฮิ้วเท่านั้นเองจะถามว่ามันน่าใช้ไหมผมว่าน่าใช้โดยเพราะไอตัวเรเซอร์ที่เป็นแบบฝาพับแบบแนวตั้งอ่ะผมว่ามันดีไซน์มันสวยดีมันดูโอเคส่วนไอที่เป็นแบบสไตล์โฟลผมว่ามันก็โอเคแหละแต่อาจจะยังไม่ดึงดูดเท่ากับตัวที่เป็นดีไซน์เหมือนเรเซอร์สมัยก่อนนะครับลงท้ายด้วย0501แอปส้มเสี่ยวมี่ Official Store สั่งของได้จากจีนแต่เสี่ยวมี่ Thailand Store คือช็อปเครื่องศูนย์ในไทยใช่ไหมจะสั่งแพด8 Pro แต่จีนไม่แถมคีย์บอร์ดโอ้โหต้องกดเข้าไปดูในแอป Shopee เลยทีเดียวเชียวโอเคเอาใหม่ Xiaomi Official Store น่าจะของศูนย์ไทยนะน่าจะศูนย์ไทยนะครับเพียงแต่ว่าสินค้าบางตัวไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ได้สต็อกมั้งแต่ว่าตัวเสี่ยวมี่ Official Store เป็นของไทยนะครับหมายความว่าถ้าคุณซื้อมือถืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกแบบซื้อเสี่ยวมี่ 17T Series อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเครื่องศูนย์ไทยปกติส่งจากไทยปกติแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอย่างอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นของไทยนะครับหมายความว่าเป็นช็อปของเสี่ยวมี่ Thailand นี่แหละเป็นของเสี่ยวมี่ Thailand นี่แหละนะครับตามนี้คุณดีสอนบอกว่ามีงบประมาณ12,900บวกรบ10,000 ต้นๆแล้วกันเนาะมาไม่แน่ใจว่ายังหาได้ไหมแต่ยังอยากให้หานะครับ iQOO Neo 10ลองหาดูก่อนน่าจะยังหาได้อะ iQOO Neo 10จะอยู่แต่ราคามันขึ้นไปนะก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณ 11,900 ตัวเริ่มต้นนะครับตัว RAM 8256แต่ว่าราคาล่าสุดมันจะขึ้นไปอยู่ที่ 13,990 แต่ว่าถ้าใช้โค้ดลดอะไรก็น่าจะอยู่ได้ในงบประมาณไม่เกิน 13,000 นะก็แนะนำลองดู iQOO Neo 10เพราะว่าชิปแรงอยู่แล้ว Snapdragon 8 S Gen 4นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ 7,000 มิลลิแอมป์อาวร์ที่สำคัญก็คือการระบายความร้อนทำได้ค่อนข้างดีด้วยแทบจะไม่มีปัญหาตัวอาการGPU throttling เลยใน iQOO Neo 10ก็เป็นตัวนึงที่แนะนำแล้วกันลองไปหาโค้ดดูก่อนว่าได้ไหมสำหรับ iQOO Neo 10นะครับท่านจะสายเล่นเกมนะเราจะสายเล่นเกมนะอ่ะลองดูประมาณนี้ iQOO Neo 10นะครับ15:57 นเดี๋ยวไปดูผลสลากกินแบ่งให้คุณครับเค้กก่อน

0: งวดนี้มีเลขอะไรวิ่งไหมอ่ะผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม2569นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลนะครับเลขที่ออกคือ62เลขท้าย3ตัว2รางวัลนะครับเลขที่ออกคือ304กับ531นะครับเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ001กับ980ส่วนรางวัลที่1มูลค่า6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ751495นะครับ751495ออดๆยินดีกับคนที่ถูก6ล้านบาททุกคนด้วยนะครับผมอิจฉาจังแต่อยากถูกบ้างหลายคนบอกว่าเริ่มจากการซื้อก่อนเพราะผมไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยน้อยมากซื้อส่วนใหญ่จะยิ่งถ้าเป็นยุคนี้ที่เขานิยมซื้อออนไลน์กันในแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยเพราะเมื่อก่อนจะซื้อเวลาเจอแบบเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านแล้วก็มีผู้พิการทางสายตาขายอยู่แล้วจะเหลือไม่กี่ใบก็ช่วยเขาซื้ออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมีแต่ก็ไม่เคยถูกนะเพราะโดยธรรมชาติเป็นคนไม่เล่นสลากกินแบ่งเลยอ่ะอยากมีดวงมั่งหลายคนบอกว่าเริ่มจากการซื้อก่อนที่ก็ถูกก็ควรต้องเริ่มจากการซื้อก่อนแต่ก็ไม่ได้ซื้อจริงๆนึกเลขไม่ออกผมว่ามันยากเหมือนกันนะในการนึกเลขว่าแบบคนซื้อเลขอะไรวะเคยเข้าไปกดในแอปเป่าตังค์แล้วดูเลขอะไรเงี้ยซื้อเลขอะไรดีนะสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อ ตามนั้นนะครับคุณคาเค่บอกว่ากินมาม่าตามเคยโอเคอ่ะ15:59 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันใหม่ในเทคโนโลยีกับในบอสวันจันทร์ถึงวันพุธแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อยู่กับดร.ประดิษฐ์ วันศุกร์ก็อยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่สะใจพรุ่งนี้ในเพจในบอสนะครับตอนประมาณทุ่มนิดๆมีไลฟ์เหมือนเดิมก็ไปพูดคุยกันได้ส่วนใครไปเจอผมที่งานคอมมาดผมคอมมาดผมน่าจะไปวันศุกร์นะครับช่วงกลางวันถ้าเจอก็อยากให้ช่วยเหลืออะไรฟันธงอะไรก็เข้ามาสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับยกเว้นตอนเข้าห้องน้ำนะเขาเคยเจอตอนห้องน้ำหนึ่งทีแล้วตอบลำบากมากเลยแต่ถ้ากินคงกินข้าวอยู่เดี๋ยวเขามาถามได้เลยไม่ต้องห่วงผมไม่ให้คุณเลี้ยงอยู่แล้วผมจ่ายเองได้ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้อ่ะก็แล้วเจอกันสัปดาห์หน้ามีความสุขสุดสัปดาห์มากๆนะครับจะซื้ออุปกรณ์อะไรในงานคอมมาก็ขอให้ได้ของที่ถูกใจละกันนะวันนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิต

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกลิดเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกลิดส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤตผู้อยู่ในคลิปเสียงและบังแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบเกล็ดส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกริดส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี

0: ที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤตชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องนายกฤตแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาธนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกลิตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกลิตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกลิตก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงทั่วหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิตอลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเรบินซูลาก้าประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอิรักแล้วเรบินซูลาก้ากองหลังทีมชาติอิรักของสโมสรการท่าเรือ FC ประกาศอำลาการรับใช้ทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังจบภารกิจในศึก World Cup 2026ปิดฉากการติดธงเป็นระยะเวลากว่า11ปีสำหรับบอลโลก2026ซูลาก้าถูกส่งลงสนามในนาทีที่60เกมพบฝรั่งเศสและเป็นตัวจริงเกมพบเซเนกัลในรอบแรกก่อนโดนใบแดงหลังลงเล่นไปเพียง10นาทีเมื่อไปดึงซาดิโอมาเน่ที่กำลังหลุดเดี่ยวโชเซ่มาเรียเนเวสมั่นใจว่ากาบูเวดีจะชนะอาร์เจนตินาได้โคเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีกาบูเวดีออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมชาติของพวกเขาจะสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าได้ในรอบ32ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกโดยกาบูเวดีจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม H จากการเสมอทั้ง3นัดและพวกเขาจะต้องพบกับอาร์เจนตินาในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันที่4กรกฎาคมล่าสุดโคเซ่มาเรียเนเวสได้ออกมาพูดถึงการพบกับอาร์เจนตินาว่าส่วนตัวมีความเห็นว่ากาบูเวดีจะสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้1ประตูต่อ0และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: Bobacon Bobacon

0: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: 16 นาฬิกา 8 นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Guide ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปวันพุธวันนี้อยู่กับผมคมอธิคมภูเก้าล้วนนะครับแล้วก็พี่เจตเจษฎาศรีวิเศษนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ต้องเข้ารายการคนเดียวก็เลยอาจจะมีอาการตื่นเต้นได้เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทีมที่เชียร์ก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสวัสดีคุณเจษฎานะครับ
2: สวัสดีคุณอธิคมนะฮะเอ๊ะคุณยังตื่นเต้นอยู่เหรอ
1: ไม่ใช
2: ่ทำไมคุณมีอะไร
1: เหรอคุณ
2: ม
1: ี
2: อะ
1: ไร
2: ฮะ
1: ก็เลยเมื่อกี้เสียงมันหายไปไง
2: ครับ
1: นะครับช่วงนี้ฟุตบอลโลกเข้าสู่รอบตัดเชือกแล้วนะครับเอาสปท.จำกัดมหาชนของเราชวนร่วมสนุกกับการแข่งฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับไม่ยากนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็พิมพ์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร MCO Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับส่วนแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยนะครับของรางวัลนี้ก็มีตั้งแต่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลมูลค่านี่เกือบ 1,600,000 บาทที่เหลือก็ยังมีอย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3นะครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีก24รางวัลนะครับแล้วก็ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้นะครับก็พิมพ์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาทีของคืนวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับผม
2: ก็ร่วมกิจกรรมดีๆกับ FM 99นะครับ
1: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างฮะกับเวอร์ชันลดอายุคุณผู้ฟังยังไหวกันไหมฮะเนี่ยหลังจากที่รอบน็อกเอาท์นี่ผ่านไปแล้ว7คู่นะ
1: ครับ
2: นี่ยังดีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงเมื่อเช้าไม่มีการต่อเวลา

0: จัดการกันได้เบ็ดเสร็จใน90นาที
1: คู่นอร์เวย์เกือบไปโดนไอ้โคต้าไอ้หัวทองนาที5นาทีสุดท้ายซะก่อน
0: เอาคุณไปดูนะเขายิงเสียนนะลูกนั้นน่ะ
1: วิ่งชน
0: แม่อธิคม
1: แต่คนเข้าฮอตไงก็เข้าใจได้ว่ากองหน้ามันจะต้องเข้าฮอตได้อย่างงั้น
0: เ
1: สียดาย
0: บางคนไปบอกว่าจอมมานบูสะดุ้งยิงโอ้โหดูใช้คำนะฮะเขาตั้งใจเขาคิดไว้แล้วเขาประมวลผลไว
1: ้
0: อ่ะดังนั้นก็มันถือว่าเป็นการไปชดเชยเมื่อคืนวันก่
1: อ
0: นเพราะวันก่อนนี่โอ้โหลากยาวต่อเวลาดวลจุดโทษไป2คู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็พอมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงเมื่อเช้านะครับก็เบ็ดเสร็จเข้ารอบไปตามคือต้องถือว่าทีมที่เหนือกว่ามาหมด
1: เมื่อวานนี้เขาเรียกบอลตามส่ง
0: ตามส่ง
1: นะครับบอลตามส่ง
0: การพลิกล็อก
1: เมื่อวาน
0: ยังไม่เกิดขึ้น
1: เมื่อวานเนี่ยผมไปเดอะมอลล
0: ์
1: นะครับก็เดินผ่านช็อปไนกี้พอดีก็เลยแบบอ่ะซื้อเสื้อฝรั่งเศสเราเป็นคนเชียร์ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ครับ
1: เนื้อใจเลยแล้วเมื่อคืนตกรอบนะอายเลย เดือนนี้ที่โอ้โหวันนี้เคลียร์เอ็มบัปเป้ก็สุดยอดจริงๆนะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ดุดันมาก
1: ทัวร์นาเมนต์นี้ใครบอกเอ็มบัปเป้แบบว่ารอยิงอย่างเดียวนี่ผมเถียงเลยอ่ะผมเถียงขาดใจเลยอ่ะ
0: เหมือนคนดูคนละเกมกับเราอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้เอ็มบัปเป้นี่ถ้าคุณไปดูดีๆนะเขาทุ่มเทมากคนนี้นะ
1: ใช่ตั้งใจมากจริง
0: ๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่เอ็มบัปเป้มีโอกาสลุ้นแฮตทริกนะแต่เขายอมออกต้องใช้คำนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: เดเด้เปลี่ยนออกแล้วมันมีช็อตที่เขายิงนำเนี่ยเขาวิ่งไปกอดเดชองเนี่ย มันลึกซึ้งมาก
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเดชองเนี่ยเพิ่งจะ
1: เสียคุณแม่ไป
0: เสียคุณแม่ไป
1: นะครับในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่โชคร้ายนะ
0: ครับ
1: ในความเป็นฝรั่งเศสนะครับเล่นดีทุกอย่างแอสซิสต์สูงที่สุดในฟุตบอลครั้งนี้ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีประตูของตัวเองสักทีคือไมเคิลเออร์ลูเซ่นะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้แอสซิสต์อีก2ลูกนะครับแล้วก็แต่ว่าโอกาสตัวเองจะยิงอ่ะมันไม่เข้าสักทีไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยไมเคิลโรดิเซ่นะครับเมื่อวานนี้ก็แอบเสียดายอยู่แต่ว่าที่แน่ๆเมื่อวานนี้ก็สมกับราคาแต่หนึ่ง
0: ก็ต้องให
1: ้เมื่อวานนี้นะครับ
0: โดยเฉพาะเมื่อดูจากเส้นทางนะผมนะโอ้โหต้องถือว่าตอนแรกคาดหมายว่าอาจจะไปเจอเยอรมัน
1: ของแข็ง
0: เยอรมันไปซะแล้ว
1: ใช่
0: ถูกไหมไปเจอปารากวัย
1: ปารากวัยจะแข็งก็ได
0: ้แล้วผลุดปารากวัยไปเนี่ยมันก็ยังไม่คิดรู้ไหม
1: ใช่
0: มันกลายเป็นว่าเส้นทางที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยโอ้โหมันยอมรับตามตรงเลยว่ามันคือแต่งหนึ่งจริงนะครับ
1: ใช่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นคู่ชิงเหมือนคราวที่แล้วอีกรอบหรือเปล่า
0: เพราะดันอยู่คนละฝั่ง
1: ใช่เพราะว่าจินด้าเองก็ถูกคาดการณ์ว่าสดใสเหมือนกันแนวเส้นทางของพวกเขานี่ก็สดใสมาก
0: อุ้ยแต่ว่าทีมกลุ่มด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยอมยังมีหลายทีมนะมีโปรตุเกสมีโคลัมเบียพวกนี้เขาไม่ยอม
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกเดี๋ยวว่ากันนะฮะ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจบ3คู่ก็เราได้เห็นรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างน้อยๆ3คู่แล้ว
0: เดี๋ยวเราค
1: ่
0: อย
1: ๆว่ากัน
0: ไล่เรียงกันในช่วงฟุตบอลต่างประเทศแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็แม่วันนี้1กรกฎาคมเนี่ยอธิคมต้องไปที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงเวลารายการเรานี่เชื่อว่าแฟนรายการหลายคนลุ้นอยู่นะครับก็งวดวันที่1กรกฎาคม2569นะเดี๋ยวดูว่ามันจะมีอิงกับเรื่องราวฟุตบอลโลกป่ะนะเดี๋ยวคุณช่วยผมโยงหน่อยนะ
1: ไม่น่ามีนะ
0: เลขหน้า3ตัวก่อนแล้วกันเลขหน้า3ตัวเนี่ย001และ980เลขท้าย3ตัวนะครับ304และ531ส่วนรางวัลที่1เลยนะครับรางวัลที่1 751495ออด751495และเลขท้าย2ตัว62ออดออด62นี่มันสกอร์เทนนิสเนี่ย
1: ใช
0: ่ฟุตบอลมีไหมเมื่อคืนมีไหม62อ่ะ
1: ไม่มี
0: มันก็ยิงกันได้แต่มันไม่มีอ่ะ
1: ใช่ใช่ไม่มีไม่ได้อิงอะไรเลยนะครับ495นี่ยังนึกเลยว่ามันมีอะไรที่เป็น495ไหม
0: เดี๋ยวเชื่อสิแฟนรายการเราเก่ง
1: เดี๋ยวแฟนมีใครโยงให้ดูหน่อยได้ไหม
0: แฟน99เก่งเดี๋ยวก็โยงมาจนได้ว่า95กับ62เนี่ยมันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับฟุตบอลโลกอย่างไร
1: ใช่ใช
0: ่มีแน่นอน
1: นะครับส่วนเรื่องของผลการแข่งขันนะครับไปเริ่มกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมลำดับที่3ของปีอย่างวิมเบิลดัน2026นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามีมือดีหลายคนลงทำการแข่งขันนะครับเด่นๆเลยแน่นอนครับประเภทชายเดี่ยวมือ2ของโลกแล้วก็มือ2ของรายการอย่างเลสเตอร์สเวเรฟนะครับเอาประโทษมือ2ของรายการนะครับอย่างเลสเตอร์สเวเรฟแล้วก็แชมป์เฟรนช์โอเพ่นนะครับคนล่าสุดก็กว่าจะผ่านเล็กซ์เดอร์บล็อกจากเบลเยียมได้ก็ต้องเหนื่อยนะครับถึง3ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวองแตง รัวแย่นะครับจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวลเดนแคนจากสหรัฐอเมริกามาได้3ต่อ1เซตเช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจก็จะมีอย่างเทเลอร์ฟลิตนะครับมือวางอันดับ6ของรายการชนะดูซานลาโยวิชจากเซอร์เบีย3ต่อ0เซตอเล็กซานเดอร์บรูบิกนะครับมือวางอันดับ10ของรายการจากคาซัคสถานชนะธานาซีคอคินากิสไป3ต่อ2นะครับส่วนเบนเชลตันนะครับมืออันดับ5ของโลกมืออันดับ5ของรายการจากสหรัฐเนี่ยแพ้ออโตเวทนันจากฟินแลนด์ไปนะครับก็3ต่อ2เลยนะครับส่วนอเล็กซ์เดอร์บิโนมืออันดับ5ของรายการจากออสเตรเลียชนะโรมันบูรูชากาจากอาร์เจนตินาไป3ต่อ1เซตจริงๆมันมีโนวัคยอโควิดด้วยนะเขาไม่แจ้งผลมาผมไปดูมาเมื่อวานนี้โนเล่เนี่ยก็ยังผ่านรอบแรกได้นะครับเอาชนะทางด้านของเขาเป็นมือ7ของรายการทำไมไม่มีใครสะกดไว้ครับชนะอูยี่บิงนะครับอูยี่บิงนะครับ3ต่อ1เซต
0: ครับ
1: นะครับนี่เป็นของชายฝั่งชายล้วนไอ้ฝั่งชายเดี่ยวนะครับส่วนฝั่งหญิงเดี่ยวเมื่อคืนนี้อีกาชันเทคมือ3จากโปแลนด์เนี่ยลุ้น 1-3 เซตนะครับเอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐลงได้วุดวิด2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6แล้วก็6ต่อ3ไปเจอกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวดนั่นเองนะครับในขณะที่การกลับมาของเซเรนาวิลเลียม
0: เป็นไง
1: ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะว่าแพ้ทางด้านของมายาจอยไป2ต่อ1เซต3ต่อ6นะครับ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6แล้วก็3ต่อ6
0: ก็เธอในวัย44ปีนะก็ถือว่ากลับมาก็เป็นสีสันแหละ
1: ใช่ๆ
0: คือสภาพร่างกายมันก็โอ้โหโดยเฉพาะผู้หญิงในวัย44เนี่ย
1: แก้เขินแก้เข
0: ิน มันก็สู้ลำบากเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ยังลาก3เซตนะ
1: ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอย่างจัสตินปอลินี่นะมือ13ของโลกจากมือ3ของรายการเนี่ยเอาชนะโรบินมอนโกเมอรี่จากสหรัฐไป2ต่อ1เซตนะครับ0ต่อ6 6ต่อ4แล้วก็7ต่อ5อเมริกาอสิอานิซิโมวานะครับ มือ6ของรายการจากสหรัฐเนี่ยเอาชนะลีน่ายอร์เชสกาจากมาซิโดเนียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2จริงๆเนี่ยฝั่งหญิงเนี่ยจริงๆเขายังตีไม่หมดนะครับในรอบแรกเพราะว่าเจ้ารวงข้าวนะครับลาดานาทาราลุดีเดี๋ยวจะไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวาคืนนี้
0: มันไม่ได้ว่าตีไม่หมดคือหมายความว่าจะเป็นรอบ2
1: ใช่ๆก็จะแบ่งเป็นรอบ2
0: รอบ2เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเล่นวันนี้แหละคือที่รอให้อธิคมเนี่ยไล่เลียงให้หมดเพราะว่าผลการแข่งขันคู่อื่นเนี่ยไม่สนใจเลย
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
1: เราต้องเชียร์น้องรวงข้าว
0: เราต้องส่งแรงใจเชียร์2นักเทนนิสสาวไทย
1: ครับ
0: 2คนนะครับก็คือน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วและน้องรวงข้าวลัลลาธานาฤดีนะครับก็น้องไหมเนี่ยผ่านมาจากรอบคัดเลือก
1: ใช
0: ่แล้วก็ทั้งจำกันได้ในรอบแรกนี่เธอล้มรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดแม้ว่าคู่แข่งจะมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกอะไรก็ตามแต่ว่า
1: แต่เรารับหมดเราเอาหมด
0: คือมันต้องให้เครดิตน้องใหม่
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่ากว่าเขาจะควอลิฟายเข้ามาแล้วก็วิธีการเล่นมันก็จะส่งผลที่ทำให้คู่แข่งเนี่ยคือมันต้องเคลื่อนที่คม
1: ครับ
0: คือบางคนไปบอกว่าอุ้ยชนะเพราะคู่แข่งเจ็บคือถ้าคิดกันแบบนี้นี่มันคิดได้ทั้งโลกนะครับคุณต้องไปดูวิธีการเล่นว่ามันเกิดจากอะไรเราโจมตีคู่แข่งได้ในแบบไหนแล้วเราควรจะได้เครดิต
1: เหมือนฟุตบอลโลกอ่ะสุดท้ายก็มีข่าวมาอ้างว่าแบบเฟิร์นโดมุสเซเลน่า
0: ครับ
1: ไม่ยอมแจ้งอาการป่วยก่อนเกมลงเล่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุให้อุรุกวัยแพ้ซึ่งอุรุกวัยมันแย่ทั้งทีมอยู่แล้วนะคร
0: ับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เลยนะครับย้ำว่าวันนี้เลยส่งแรงใจเชียร์กันก็เดี๋ยวมนัญชยาสว่างแก้วซึ่งเป็นมือ164ของโลกนะครับจะเจอกับอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐจัดแข่งเป็นคู่แรกของคอร์ต8นะครับในเวลา 5:00 น.อาทิตย์คมเท่ากับว่าอีกประมาณ40นาทีนี่แหละช่วงรายการเราเลยนะครับก็จะลงสนามในช่วงรายการเราทีนี้ถามว่าอาริเซียปาร์คคือใครคือนักเทนนิสมือ81ของโลกอายุเนี่ย25ปีนะอายุมากกว่าน้องไหม2ปีเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในรายการที่ฮ่องกงเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นฮาร์ดคอร์ตนะแล้วเป็นน้องไหมชนะ2ต่อ1เซตแต่ว่าคนนี้เนี่ยมันคือกลาสคอร์ตหรือว่าคอร์ตหญ้านะครับผมพูดตรงเลยนะมีลุ้นเรามีลุ้นนะครับสำหรับมนัญชยาส่วนอีกคนนึงก็คือลัลลนาทาราฤดีหรือว่าน้องรวงข้าวนะครับมือ99ของโลกน้องรวงข้าวเนี่ยได้สิทธิ์มาในรอบเมนดรอเลย เพราะว่าโดยแรงกิ้งเธอไม่ต้องควอลิฟายนะครับ
1: แรงกิ้งดี
0: แล้วก็รอบแรกผลงานก็เยี่ยมชนิดที่เอาง่ายๆว่าปราบคู่แข่งมา2ต่อ1เซตมาถึงวันนี้เนี่ยน้องรวงข้าวจะลงคอร์ตเจอกับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกซึ่งอันนี้ต้องถือว่า
1: หนัก
0: เป็นงานหนักแล้วก็มือ19โลกคนนี้เนี่ยคือจริงผมพยายามจะไปดูว่าเคยเจอกันบ้างหรือเปล่าไม่เคยเจอเลยนะครับคือรวงข้าวกับอเล็กซานโดรวาเนี่ยไม่เคยเจอกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าดูจากการแข่งขันเนี่ยเป็นคู่ที่4ของคอร์ต18เนี่ยผมว่าก็คู่แรกมันเริ่ม 5:00 น.นะคมน่าจะหลัง 4:00 น.อ่ะ
1: ถ้า 5:00 น.
0: น่าจะหลัง 4:00 น.
1: นั่นหมายความว่าเขาตีกันที่นู่นประมาณ 11:00 น.เช้า
0: แต่หมายถึงว่าพอเป็นคู่ที่4ใช่มั้ย
1: แต่ว่าอย่างคู่ของรวงข้าวเนี่ยจะตีประมาณ 3:30 น.เพราะฉะนั้นจะประมาณถ้าเทียบเวลาแล้วจากที่นู่นเวลาประมาณ 4:00 น.
0: อ๋อไม่ใช่คมคืออย่างงี้คือเวลาในพวกแอปเนี่ยมันลงไว้เฉยแต่ว่าเวลาเขาไล่กันเนี่ยเขาต้องไล่มาทีละคู่ไง
1: ไม่เข้าใจแต่ผม
0: ทีนี้มันกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ประเมินคร่าวๆว่าคู่แรกตี 5:00 น.หมายถึงว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยคู่แรกมันเริ่ม 5:00 น.ตามเวลาไทยอยู่ละทีนี้กว่าจะถึงคู่น้องรวงข้าวเนี่ยมันคู่ที่4เราก็เลทเซว่าคู่หนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งก็ตีไปประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งดังนั้นเนี่ยน้องรวงข้าวน่าจะได้ลงหรือตีไปหรือกะไว้ไปเลยว่าคู่หนึ่งประมาณ2ชั่วโมงอ่ะก็6ชั่วโมงอ่ะก็เอาซะว่าประมาณสัก4ทุ่มครึ่งอ่ะน่าจะได้ดูน้องรวงข้าวก็แล้วกันเพราะเวลาเนี่ยมันล็อกเลยไม่ได้นะครับมันก็ต้องไล่มาทีละคอร์ดนะว่าจะถึงคู่น้องรวงข้าวเมื่อไหร่
1: ก็รอบ2นี่นอกจาก2นักเทนนิสจากไทยเนี่ยก็ยังมีมืออันดับต้นของโลกลงทำการแข่งขันกันหลายคนนะครับอารีนาซาบาเลนกามือ1ของรายการนะครับเดี๋ยวจะเจอกับแมคคัตนี่เคสเลอร์นะครับมีโซลาน่าเชียร่าจากอันนี้น่าจะเวเนซุเอลา
0: คร
1: ับ จะเจอโคโค่กอล์ฟจากอาร์เจนตินาจะเจอโคโค่กอล์ฟนะครับแล้วก็จะมีเจสสิก้าเปกูล่าจากสหรัฐนะครับก็จะเจอซาร่าโซริเบสจากสเปน
0: คือภาพรวมผมว่ามันก็ยังไม่เหมือน French Open นะคมจำได้ไหมตอน French Open นี่เป็นทัวร์นาเมนต์แห่งการพลิกล็อก
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่ามารอบนี้เนี่ยยังผ่านรอบแรกเนี่ยหญิงเดียวมือดีสุดก็คือเอลีนาสวิโตลีนานะครับจากยูเครนที่เป็นมือ8เป็นคนเดียวที่ตกรอบนะถ้าเรานับในท็อป18ส่วนชายเนี่ยอันดับโลกสูงสุดที่ตกรอบก็คือเบนเชลตันก็คือมือ4ของรายการแล้วก็รวมไปถึงคาสเปอร์รุธอังเดรูเบฟแล้วก็ลูเซโนดาเดรี่นักเทนนิสจากอิตาลีเนี่ยแหละอ
1: ัน
0: นี้ตกไป4คนนะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของวงการเทนนิสไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีทัมมี่อยู่แล้วทัมมี่เนี่ยผ่านเข้ารอบเขาเรียกว่าผ่านรอบแรกได้
1: ใช่
0: คนถัดมาคือลักซิกาคำขำแล้วก็ล่าสุดก็คือ2คนนี้นะครับใหม่มนัญชยาและรวงข้าวลาลานาเพียงแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มีนักเทนนิส
1: ถึง2คน
0: 2คนใน
1: เข้าไปพร้อมกัน
0: ทัวร์นาเมนต์เดียวกันแล้วเข้ารอบ2พร้อมกัน
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราหวังว่าวันนี้เราจะทำได
1: ้ถูกต้อง
0: คนลุกนะ
1: เชียร์รวงข้าวนะรวงข้าวคนนครศรีธรรมราช
0: อุ้ย
1: คนบ้านเดียวกับแม่ผม
0: ครับ
1: นะครับ
0: เออ
1: ก็ส่วนน้องใหม่ก็ไม่ได้ไม่เชียร์นะน้องใหม่แล้วก็เชียร์นะครับแต่รวงข้าวนี่เราเห็นการเติบโตมามันแบบตั้งแต่ที่เขาไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วเข้าไปได้ของออสเตรเลียนโอเพ่นใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อต้นปีนะครับก็ตอนนี้ถึงเข้าไปถึงรอบ2ของวิมบลดันได้แล้วแสดงว่าน้องมีพัฒนาการนะเนี่ยต้องบอกแบบนี
0: ้แล้วคมดูดิเพียงแค่เข้ารอบแรกนี่รับไปราวๆ5ล้านกว่านะ
1: ครับ
0: ก็คือ 80,000 ปอนด
1: ์อ
0: ันนี้คือ 80,000 ปอนด์เข้ารอบ64คนเนี่ย 126,000 ปอนด
1: ์ครับ
0: ตอนนี้คือเงินรางวัลที่ได้ละ 126,000 ปอนด์เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก5ล้านกว่าบาท
1: ใช
0: ่แต่ถ้าหลุดไปรอบ32คนได้นะครับ 185,000 ปอนด์ก็เพิ่มมาอีกประมาณสัก 60,000 ปอนด์โอ้โหคูณ50เข้าไป
1: เกือบ
0: 3ล้าน
1: 3ล้าน
0: 3ล้าน
1: ประมาณถ้าเข้ารอบนี้ไม่ได้ก็จะได้เงินประมาณ
0: รวม10ล้าน
1: เออวัน7ประมาณ
0: 8 9ล้านประมาณเนี้ย
1: ประมาณนั้น
0: อ่ะส่งแรงใจเชียร์ตื่นเต้นจริงนะ
1: ก็นานจะเห็นวงการเทนนิสของเราเขาเรียกอะไรไปสู่รายการระดับแล้วเป็นรายการระดับเมเจอร์ด้วยนะครับเป็นวิมเบิลดันด้วยนะครับก็คือจริงๆ2คนนี้สู้มาในทุกๆทัวร์นาเมนต์เลยแต่ที่เราเห็นนะครับแต่ว่ารายการนี้เฉิดฉายที่สุดละเพราะเข้ารอบ2ไปพร้อมกันนะครับทีนี้มาดูเอาเรื่องอะไรก่อนดีมีผลการแข่งขันอื่นไหม มีเพิ่มอีกไหมเพราะว่าแบตผมไปดูช่วงนี้ก็มันจะมีอะไร
0: คือแบตเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ต้องยอมรับว่าจริงๆมันจะไปที่อเมริกาคมมันจะเป็น2รายการที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเป็นรายการ300ทั้งคู
1: ่
0: อย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีรายการแคนาดาโอเพ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายการที่ถูกโฉลกกับนักแบดไทยนะถ้าคุณย้อนไปปีที่แล้วนี่เราได้แชมป์ในประเภทหญิงคู่และคู่ผสมนะครับ หญิงคู่ก็คือคู่พี่น้องมูนาอันนาเบญญาภากนันทการเอี่ยมสะอาดแล้วก็รวมไปถึงรุกธนภักดิ์อูบทองแล้วก็เจนนิชาสุจัยประภารัตน์ก็คือไตเติ้ลเจน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าพอมาหนเนี้ยเรามีนักกีฬาไปกันน้อยมากคือจะมีไปแค่คู่พี่น้องแซ่เหงก็คือต้นรักแล้วก็ต้นคิดแซ่เหงผมก็เลยเดาเองว่าเหตุผลเนี่ยมันฟุตบอลโลกไงคม
1: อ้าวแม่นักแบดจะดูบอลเหรอ
0: ไม่มันจัดที่แคนาดาบางทีการเดินทางค่าใช้จ่ายคุณไปช่วงเนี้ย
1: สูง
0: ถ้าคุณไปตี2รายการติดเนี่ยคุณต้องเข้าอเมริกา1รายการ
1: ถูกต้อง
0: แล้วคุณต้องเข้าแคนาดา1รายการ
1: ถูก
0: ทีนี้เนี่ยผมว่าที่พักตั๋วเครื่องบินช่วงเนี้ยเอกสารอะไรมันวุ่นวาย
1: มหาโหดเลยล่ะ
0: มันเป็นช่วงฟุตบอลโลกดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่เนี่ยคู่พี่น้องต้นรักกับต้นคิดแซ่เฮงเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับต้นรักแซ่เฮงเนี่ยจะเจอกับอามารีชูจากเดนมาร์กแล้วก็ในประเภทคู่ผสมนะพี่น้องคู่นี้ก็จับกันเองต้นรักนี่เป็นพี่สาวจับคู่กับน้องชายคือต้นคิดคู่เจอกับคู่จากแคนาดานะครับก็คือไรอันอยู่สวงสวงกับจัสมินอยู่สิ้นจางนะครับก็อาจจะทำให้ดูเงียบเหงานิดนึงสำหรับแบดมินตันในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบที่อเมริกาที่แคนาดาปุ๊บเนี่ยเขาจะเบรกกันราวๆ1สัปดาห์คมแล้วเดี๋ยวจะมารายการที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นรายการ750แล้วก็ต่อด้วย China Open รายการ 1,000
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็จะมาเข้มข้นกันในช่วงกลางเดือนหน้านะครับนี่คือแบดมินตันนะ
1: ส่วนกอล์ฟก็เพิ่งจะจบรายการสำคัญมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เหมือนมีรายการก็จะพักก่อน
0: เมเจอร์ต่อเลย
1: ใช่
0: เมเจอร์ต่อเลยไม่ต้องพักเลยที่ผมเมเจอร์ต่อเลยก็เดี๋ยวว่ากันต่อเลยนะครับสำหรับอามุนดิเอวิยองนะซึ่งแน่นอนแม่จริงๆก็จีโน่ก็เต็มที่แล้วนะในรายการ PGA Championship
1: ได้จบที่8นะ
0: ถูกต้องถูกต้องเธอไปจบอันดับ8ก็เท่ากับว่าใน PGA Championship นี่ต้องถือว่าจีโน่ก็ผลงานเลขตัวเดียวหลังๆมาตลอดนะ
1: โหแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวที่ต่ำ5ไงใช่ไหมท
0: ั้
1: งที่ปกติอ่ะจีโน่จะไม่เคยต่ำ5
0: ถ้าปีที่แล้วผมจำไม่ผิดรายการที่จบที่4
1: ใช่
0: แล้วก็มาปีนี้จบ8ทีเนี้ยเดี๋ยว LPGA Championship เนี่ยหรือว่า LPGA เนี่ยเขาจะไม่มีรายการอื่นแล้วนะคำว่าต่อเนื่องเลยเนี่ยแต่ว่าเขาจะพัก1สัปดาห์แต่ว่าจะกลับมานี่จะเป็นเมเจอร์ต่อเนื่องเลยคมก็คืออามุนดิเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศส
1: ถ้ายังจำกันได้รายการเอวิยองเนี่ยรายการดราม่าของปีที่แล้วนะครับซึ่งจีโน่กับเกรซคิมนะครับเข้าไปชิงกันในหลุม18ต้องดวลกันถึง3หลุม
0: คือจริงๆอ่ะไม่ควรเพลย์ออฟด้วยซ้ำ
1: ใช
0: ่
1: นำ3อันเดอร์มั้ง
0: ตอนขึ้นหลุมสุดท้ายเนี่ยจีโน่ได้เปรียบชนิดที่ว่าภาษาชาวบ้านนะปิดถ้วยแทนอ่ะ
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าเกรซคิมต้องบุกจีโน่ต้องเล่นเซฟปรากฏว่าเราถอย
1: เขาออก
0: แล้วเขาดันออนคือแบบ
1: เราตีออกเราตีโบกี้เขาเซฟพาหรือสักอย่างเนี่ยหรือเขาช็อตอีเกิลเข้ามานี่แหละ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเขาไปเพลย์ออฟเนี่ย
1: เขา
0: ตกน้ำด้วย
1: เ
0: ขาตีเขาตกน้ำไปด้วยคือหมายความว่าภาษากอล์ฟก็คือบอกว่าต้องดรอปอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ปรากฏก็ยังเอากลับมาได้อ
1: ่
0: ะโอ้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่อยู่ในความทรงจำของแฟนกอล์ฟ
1: หรือจีโน่จะรอมาเฉิดฉายรายการนี้เพื่อเอาคืน
0: รายการนี้แหละ
1: คือเงียบมาหลายรายการมากนะครับรายการที่แล้วก็ได้แค่ดับแปดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรายการนี้ดีกว่าคือเราก็เอาใจช่วยทุกรายการแหละนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าเดี๋ยวเมเจอร์ที่4ของปีนะครับ
1: อ
0: ามุนดีเอวิยองแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะแข่งกัน9กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็คือสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์นี้ก็ให้บรรดานักกอล์ฟได้พักกันหน่อยใน LPGA ทัวร์นะครับ
1: ก็เป็นหนึ่งในรายการที่ต้องบอกว่ายากมากๆรายการนึงนะครับเนื่องจากว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้แชมป์แบบซ้ำอ่ะคือเปลี่ยนแชมป์เปลี่ยนหน้าตลอดนะครับแชมป์นี่เปลี่ยนหน้าตลอดนะครับจริงๆย้อนกลับไปได้ถึงแบบนู่นเลยคือคนที่ได้แชมป์รายการนี้นี่ไล่เรียงมานี่แต่ว่าเอเชียเราอ่ะจะได้บ่อยนะครับอย่างปีที่แล้วเกรซคิมไม่นับนะ ย้อนกลับไปก่อนเกรซคิมจะเป็นอายากะฟูรุเอะนะครับก่อนอายากะฟูรุเอะก็เคยมีอย่างโคจินยังอย่างเงี้ยชุนอินกีคิมฮโยจูพวกนี้นะครับเคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว

0: อ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าก็ประมาณนี้ผมจะไปวอลเลย์บอลแล้วนะ
1: อุ้ยเชิญเลยเป็นไงบ้างวอลเลย์บอลล่าสุด
0: จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปรางนะครับล่าสุดก็แยกทางกับสโมสรต้นสังกัดที่สหรัฐอเมริกานะครับอย่างออร์แลนโดวาคิรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางฝั่งของวาคิรีเนี่ยเขามีการโพสต์อำลานะครับพรพันธ์เกิดปราดขอบคุณนะครับตลอดการทำงานในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรแล้วก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยย้ายไปอยู่กับวาคิรีตั้งแต่ปี2024นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้วาคิรีเนี่ยคว้าแชมป์โปรวอลเลย์บอลเฟเดอเรชั่นหรือว่า PVF มาครองได้ในฤดูกาล2025นะครับก็เอาชนะIndie Ignite 3-1 เซตในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็พรพันธ์เป็นเขาเรียกอะไร MVP
1: ครับ
0: ของเกมนั้นด้วยนะครับสำหรับพรพันธ์เกิดปราดก็เดี๋ยวต้องดูว่ากัปตันพูดจะไปอยู่ที่ไหนต่
1: อ
0: นะครับ
1: เพราะจริงเราเยอะอยู่แล้วเนาะกับการออกไปค้ามือ
0: ใช
1: ่ค้ามือตบ
0: ขาก็เลยแหละวงควงสวิงวงแขนพูดถึงชมพู่ก็เลยต้องขยับขึ้นไป NBA สหรัฐก่อนแล้วกันนะคร
1: ับ เป็นไงเป็นไง
0: เพราะว่าเมื่อเช้ามีข่าวที่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์ก็ไม่มากแต่ว่าก็ชัดเจนก็คือเรื่องของเรย์บอนเจมส
1: ์ครับ
0: นะครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะกลับมาเล่นในบาสเกตบอล NBA ปีหน้าฤดูกาลหน้าแต่ไม่ใช่กับเลเกอร์นะครับคือรายงานจากเดียร์เลติกเนี่ยเขาบอกว่าเจมที่จะอายุครบ42ปีในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็แจ้งกับเลเกอร์ว่าต้องการย้ายไปหาความท้าทายใหม่นะครับในฤดูกาลหน้าหลังจากที่อยู่กับเลเกอร์มา8ปีแล้วก็คว้าทีมเป็นแชมป์ NBA ได้ในปี2020แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีระบุว่าเจมจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ช่วงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นมือ3ของเลเกอร์ไปแล้วนะครับถัดจากพวกลูก้าดอนซิชแล้วก็อัสตินรีฟนะครับสำหรับเลบรอนเจมนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นมือ3ของเลเกอร์แต่ว่าเจมก็ยังมีส่วนช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าอันดับ4ของสายตะวันตกในช่วงฤดูกาลปกติได้นะครับรวมถึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวแบกในช่วงประมาณเพลย์ออฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีทั้งดอนซิชแล้วก็รีฟที่7
1: ครับ
0: สุดท้ายเลเกอร์ไปถึงรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกแล้วก็พ่ายให้โอเคซีทันเดอร์เละ 0-4 เก
1: ม
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเรย์บอนเจมนี่ไปอยู่ไหน
1: แม่โกด
0: ใช่ๆเลบรอนเจมส์นี่ต้องยอมรับว่าเป็นโกดผมจำได้ว่าตอนเขาอายุ16อ่ะ
1: ครับ
0: ตอนที่เขาเทรดเข้า NBA คนอเมริกาเป็นหมื่นดูเขาเทรดดูเด็กคนนี้เข้ามาถ้าพูดว่าในวงการบาสเกตบอลเนี่ยมีโกดสักคนหนึ่งก็เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เลบรอน
1: บีไบรอันพวกนี้นะ
0: เลบรอนเนี่ยนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องของ SBS หน่อยนะครับส่งเข้ามาทักเยอะทีเดียวอัมซ่ามา3ข้อความแรกนะภรรยาของดำไม่ขยับครับประเจตพิคมนะฮะจากอัมซ่านะครับนักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยส์โคโมโรโมคือใครนักเตะเม็กซิโกเหรออ
1: ืมถูกต้องโรโมไง
0: มีบอกว่ามาทักทายชวนสมายคลายเศร้าซ้อยไม่เหงาหงอยคอยทักรักไม่หายฟังสนุกสุขใจได้ผ่อนคลายทุกมาลายรายการดีมีหนุ่มหล่อจากอัมซ่านะฮะมีพี่ของไฮเวย์ส่งมาบอกผมคาดว่าอังกฤษเจอด็อกเตอร์คองโกน่าจะเสร็จด็อกเตอร์ตามเยอรมันฮอลแลนด์กลับบ้านเหมือนกันเพื่อไปเตรียมเข้าค่ายพีเมียครับหงปืนผีเรือใบรอต้อนรับอยู่ฮ่าฮ่าจากพี่หงไฮเวย์นะฮะส่วนพี่เตรียมท่าฉลอมส่งกรอนดีมาอีกครั้งนึงนะฮะมีบอกว่าวันพุธหยุดไม่ได้ใกล้กับเจดดูดีเด็ดโด่งดังได้เด่นดวงข่าวว่ามีชี้ชวนล้วนหายห่วงคอยตักตวงไขข้องช่องกีฬาสปอร์ตไกด์วันนี้มีดีแน่เป็นของแท้แลข่าวกล่าวเรียกหาคมนั่งคอยยังอยู่ดูดีหนาสุขอุราแน่นอนในตอนเย็นจากพี่เตรียมท่าฉลอมนะฮะก็อังกฤษเดี๋ยวจะเจอเดียคองโกผมว่าผ่านได
1: ้เวลาดีนะ5ทุ่มนะ
0: ผมว่าผ่านได
1: ้การได้ดูฟุตบอลโลกคนนี้5ทุ่มเนี่ย
0: ถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐ อันนี้พูดเรื่องจริง
1: เป็นเวลาที่ดีที่สุด
0: ใช่ๆ
1: ของพวกคุณแล้ว
0: ใช่ถือว่าเป็นแบบเวลาแบบ normal ที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: ในชีวิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีข้อความทาง
1: YouTube
0: ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจตพี่อธิคมครับผมจากคุณชวนันนะฮะ มีถามมาบอกอังกฤษคืนนี้จะรอดไหม
1: แม่ต้องรอดสิ
0: รอดไหมครับคุณเจต
1: วันนี้ต้องเข้าซะหน่อยแล้วอังกฤษปีนี้เนี่ยผมใส่เสื้ออังกฤษมาด้วยเนี่ย
0: ก็ผมบอกแล้วผมใส่เสื้อฝรั่งเศสเนี่ยคู่ชิงนะที่เป็นคู่ที่ผมคาดไว้ว่าจะเป็นคู่ชิงปีนี้นะ
1: นี่ใส่เสื้ออังกฤษ

0: มาเลยเนี่ย
1: เออ
0: รอดไหมล่ะ
1: นะคร
0: ับเอ๊ะคืนนี้เนี่ยนอกจากอังกฤษนี่อ๋อแต่เบลเยียมเซเนกามันออกได้หมดในมุมคนดูใช่ไหมค
1: ม
0: เบลเยียมเซเนกามันออกอะไรก็ได้
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: นะครับนี่มีคุณอภิชาติส่งมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจตเมื่อคืนได้ดูการละครวิวดันครั้งสุดท้ายของวอริงกาซาบซึ้งมาก
0: ถูก
1: ตกรอบแรกก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของวิวดันนะ
0: คือสแตนวอริงกาเนี่ยถ้าเวลาเราพูดถึงนักเทนนิสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราจะนึกถึงเฟเดอเรอร์แต่ได้แบบว่าภายใต้เงาของเฟเดอเรอร์เนี่ยต
1: ้
0: องมีสแตนวอริงกาคนที่เคยคว้าแชมป์กันสลัมนะครับผมว่าก็เป็นสุดยอดนะนักเทนนิสระดับตำนานคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: ครับนี่มีอัมซ่าบอกพี่คมบุกหลุยไม่ผ่านเหรอ
0: ใ
1: จแป๊บคือผมยังไม่ได้บอกว่ามุกไม่ผ่านแต่ผมแค่ยังนั่งนึกอยู่ว่าเอาเหรอมีหลุยมีหลุยโลโม่เหรอ
0: คือแอคชั่นคุณน้อยไงคุณต้องแบบอุ้ย
1: เหรอ
0: เออแบบโอ้โหอย่างเงี้ยคุณต้องมีให้เขานิดนึง
1: ไม่คือคุณหยิบตัวผู้เล่นมาเนี่ยโคตรจะแมสเลยตัวผู้เล่นเนี่ย
0: อุ้ยทีมชาติเม็กซิโกนะคุณ
1: ไม่คือผมรู
0: ้
1: แต่ผมถามว่าไอ้หลุยโลโม่ในตำแหน่งอะไรก่อนนึกไม่ออกจริง
0: มิดฟิลด์ไง
1: เออ
0: โลโม่นี่ฟิตก็เล่นกับเอริกรีล่าไงตัวที่กำลังขึ้นมาดัง
1: ผมชอบอัลบาราด้ามากเลย
0: เออใช่ใช่ตัวนี้เล่นดีตัวนี้เล่นดี
1: เล่นดีมากเลยอัลบาราด้า
0: แต่ผมชอบตัวนี้คิโนเนส
1: โอ้คนนี้เขา
0: ถ้าใครดูซาอุดีโปรลีกอ่ะ
1: เขาเป็นดาวซันโว
0: มันยิงมากกว่าโรนัลโดเบนเซม่าดาวซันโวซาอุดีโปรลีกนะคุณ
1: คือกิโนเนสเนี่ยผม
0: เ
1: ร
0: ีย
1: นรู้ว่าเขาเป็นดาวซันโวซาอุดี
0: ใน
1: ลีกซาอุดีเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่เขาเป็นคนยิงประตูได้แต่อันบาราด้าจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เล่นโคตรดีเลยสิปีขวามันอ่ะเม็กซิโกอ่ะนะครับก็กำลังรอนี่ผมกำลังมันมีคนคุยกับผมเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไว้มาคุยกันดีกว่าในช่วงเบรกสุดท้ายเรื่องของบอลต่างประเทศว่าทฤษฎีนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันมีเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเข้ามาเยอะ
0: อุ้ย
1: นะครับ
0: มีดราม่าแล้วเหรอ
1: ไม่ดราม่าแต่ว่าคือเหมือนว่าอย่างเช่นอ่ะพี่เจตรู้เรื่องซิมสันไหม
0: ไม่รู้เลยไม่ได้ตามเลย
1: เห็นป่ะคือซิมสันนี่มันเป็นการ์ตูนของสหรัฐใช่ไหมแล้วมันบอกว่าเป็นการ์ตูนที่สามารถทำนายอนาคตได
0: ้
1: ยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาก็เคยแบบทำนายหลายๆเรื่องให้เห็นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยก็เขาทำนายฟุตบอลโลกไว้ด้วยนะว่าใครจะเข้าชิงอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วมันยังเป็นไปตามเส้นทางของเขาอย
1: ู่
0: ไหม
1: แล้วมันยังเป็นใช่
0: ไม่แล้วไอ้คู่ชิงมันอยู่คนละสายจริงไหม
1: ใช
0: ่ใช่ด้วย
1: ใช่ผมเลยบอกว่าทฤษฎีนี้น่าสนใจ
0: แล้
1: วเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงของฟุตบอลต่างประเทศแล้วกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาสปอตไกด์กันต่อในเบรกที่2ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: Dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกที่2ของวันพุธวันนี้นะครับยังอยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่เจษนะครับเจษดาทาง FM 99นะครับ
5: ครับ
4: ก็เบรกนี้เรื่องราวของฟุตบอลไทยช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆเหงาๆหน่อยแต่ว่าก็มีประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะอย่างกรณีของนรายูไนเต็ดนะครับทีมแชมป์ไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเล่นไทยลีก2แล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องของขับไลเซนซิ่งนะครับก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับประธานของนารายูไนเต็ดคุณชื่ออัลฟานอ่ะคุณฟานเนี่ยเขาก็แถลงใจความว่าถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
5: ครับ
4: นารายูไนเต็ดขอความเมตตาแล้วก็ขอให้สมาคมพิจารณาหาทุกช่องทางที่ระเบียบสามารถดำเนินการได้นราพร้อมทุกด้านทั้งงบประมาณนักเตะสนามแข่งขันและการบริหารแต่ต้องพลาดโอกาสทั้งหมดจากความผิดพลาดในการไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาทางนราไม่ได้ขอสิทธิพิเศษขอเพียงโอกาสในการส่งเอกสารอีกครั้งหากระเบียบยังเปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้เพราะความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความไม่พร้อมของสโมสรแต่เป็นความผิดพลาดในขั้นตอนการส่งเอกสารเพียงเท่านั้นสิ่งที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่สโมสรแต่รวมถึงนักเตะสตาฟแฟนบอลและชาวนราธิวาสที่ร่วมกันสร้างทีมนี้มาตลอดหากยังมีช่องทางใดตามระเบียบสโมสรขอความกรุณาให้สมาคมพิจารณาให้โอกาสนรายูไนเต็ดได้ส่งเอกสารอีกครั้งเราขอเพียงโอกาสเท่านั้นนี่คือแถลงการจากนรายูไนเต็ดนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีรายงานว่านรายูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้ดำเนินการส่งคลับไลเซนซิ่งตามระเบียบนะครับไม่ว่าจะของไทยลีก2หรือไทยลีก3จนกระทั่งเลยเดดไลน์มาเมื่อวันที่26มิถุนายนซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยพยายามจะติดต่อทวงแทบทุกสัปดาห์อย่างไรก็ตามเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วนาราก็ยังไม่ส่ง
5: ครับ
4: นะครับจากแถลงการล่าสุดก็เหมือนกับยอมรับเองว่าไม่ได้ส่งเองนะครับตามกำหนดเพราะความผิดพลาดในสโมสรเรื่องของเอกสารนะครับมีรายงานว่าสมาคมเนี่ยประสานงานไปถึงเมืองเลยยูไนเต็ดแล้วนะครับทีมอันดับ4ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกว่าจะได้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งเมืองเลยรับทราบแล้วก็มีการส่งเอกสารขับไลเซนซิ่งมาก่อนแล้วเช่นเดียวกับหลายๆทีมที่เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่องนี้แม้สมาคมจะเห็นใจนรายอย่างมากแต่ก็ต้องทำตามระเบียบที่วางไว้และต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5: อ
4: ันนี้เราต้องแยกก่อน2มุมนะมุมนรายูไนเต็ดอันนี้ก็ต้องไปดูว่าคุณผิดพลาดอะไร
5: ครับ
4: ทำไมคุณถึงไม่ส่งเอกสารล่ะคือมันไม่ใช่เรื่องลำบากโอ้โหนี่มันคือการยกระดับทีมของคุณเองนะนะครับแต่ถามว่าน่าเห็นใจไหมมันก็น่าเห็นใจสู้มาขนาดนั้นอุตส่าห์ได้เลื่อนขึ้นมาทีสองแล้วสุดท้ายไม่ได้เลื่อนแค่เพราะว่าตัวเองไม่ส่งเอกสารอันนี้ก็โทษใครดีอ่ะพี่เจ๋ว่าโทษใครดี
5: ก็เดี๋ยวต้องรอว่ามติจะเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งทางออกจะเป็นแบบไหนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องได้ข้อสรุปก่อนวันที่9กรกฎาคม9กรกฎาคมก็คือวันพฤหัสบดีหน้า
4: ใช่
5: เพราะว่าจะมีการประชุมไทยลีกเพื่อสรุปทีมที่จะได้เล่นในไทยลีก1ถึง3ไง
4: ครับ
5: คือมันต้องสรุปแล้วว่าทีมไหนเล่นลีกไหนบ้าง
4: อ
5: ย่างเป็นทางการถึงไม่ค
4: ม
5: ดังนั้นเนี่ยประเด็นของนาราเนี่ยจะต้องจบก่อนวันที่9
4: อันนั้นจากที3ขึ้นที2อันนี้จากที1ลงมาที2
5: ก็มีประเด็นอีก
4: ก็มีประเด็นอีกนะครับมีโปรเชตมันมีกรณีของโปรเชตทอดสนิทนะคร
5: ับ
4: กองกลางของเมืองทองนะครับเขาอยู่ดีๆเขาก็โพสต์ Facebook ไม่ใช่ Facebook โพสต์สตอรี่ Instagram ส่วนตัวในเรื่องของ เงินนะครับบอกว่าพวกพี่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่ธนาคารบอกเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับโพสต์นี้มีเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเนี่ยเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าแบงก์โปรเชนเนี่ยก็เพิ่งจะโพสต์ถึงเรื่องเงินโดยโพสต์ประกาศขายรถสตั๊ดส่วนตัวนะ Nike Phantom 6 Elite มือ2ราคา 3,500 พร้อมแคปชั่นตรงๆว่าขายครับหาตังกินข้าวเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับมีนักเตะออกมาโพสต์ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนี่หมายถึงอะไรนะครับก็ประมาณนี
5: ้
4: นะครับสำหรับอันนี้ดราม่านะเอาดราม่าไปก่อน
5: ครับ
4: เอาที่ไม่มีดราม่าก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเลบินซูลาก้านะครับกองหลังของท่าเรือ FC ที่ล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติอิรักนะครับหลังจบฟุตบอลโลกปี2026
5: โอ้โหนี่ก็สร้างตำนานส่งท้ายจริงๆนะคือเขาใช้ว่าเป็นนักฟุตบอลในไทยลีกที่ยังเล่นอยู่นะแล้วลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นคนแรก
4: ใช่
5: แต่ในขณะเดียวกันเรบินซูลาก้าก็ปิดท้ายฟุตบอลโลกของเขาด้วยการโดนใบแดง
4: ถูกต้อง
5: แล้วก็ทีมก็ตกรอบแรก
4: ไปดึงซาดิโอมาเน่ในจังหวะที่กำลังจะหลุดเดี่ยวนะครับเพิ่งจะเล่นมาได้ประมาณ10นาทีเท่านั้นเอง
5: คือประกาศเนี่ยหมายถึงว่าประกาศอำลาทีมชาติอิรักนะ
4: ประกาศ
5: แต่ว่ายังเล่น
4: กลับมาเล่นท่าเรืออยู
5: ่ยังเล่นอาชีพอยู่นะ
4: ไม่ได้ประกาศแบบแขวนสตาร์ทไม่ใช่นะครับเรบินซูลาก้าเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอิรักมา11ปีนะครับทั้งหมด56เกมก็ต่อจากนี้ก็จะไม่ต้องไปรับใช้ชาติแล้ว
5: คือด้วยวัย34ปีด้วยเนาะผมว่าก็ตอนนี้ก็เหลือเล่นอาชีพแล้วก็มาทุ่มเทให้กับท่าเรือก็แล้วกันนะครับอันนั้นคือประเด็นเรบินซูลาก้าส่วนเดนนิสมูรินโลเนี่ยโอ้ล่าสุดนี่ชูพระบันคอแล้วนะคัมแบ็กกลับมาล่าตาขายกับชลบุรีอีกครั้งนะครับกลับมาถิ่นเก่าก็มูรินโลเนี่ยเคยอยู่กับชลบุรี2021ถึง2023นะครับก่อนหน้านี้นี่ลงสนามรวมให้กับชลบุรี41นัดยิงไป15ประตูนะก็จะกลับมาช่วยชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพเป็นรายที่6ในช่วงซัมเมอร์นี้นะของชลบุรีก็เดี๋ยวรอติดตามในขณะที่ทีมอย่าง BG ปทุมนะครับเปิดตัวแอชลีย์คอฟฟี่นี่เป็นกองหน้าอังกฤษที่มีความสูง131เซนติเมตรในวัย32ปีก็เอาง่ายว่าเล่นมาหลายสโมสรน่ะในอังกฤษแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงกับสโมสรดังนักแล้วก็2025เนี่ยย้ายมาเล่นกับสโมสรเซี่ยงไฮ้เจี้ยติ้งหุ่ยหลงจากจีนแล้วก็ต่อมา2026เนี่ยย้ายไปเล่นอัลฮุสเซนทีมยักษ์ใหญ่ของจอร์แดนแล้วก็ย้ายมาที่ BG ปทุ
4: ม
5: ก็เนี่ยเป็นตัวที่เขายังมีสายมาเอ๊ะ BG จะได้กองหน้าคนใหม่เป็นใครก็เป็นคนนี้นะครับ
4: ส่วนน้องใหม่อย่างปัตตานี FC นะครับเปิดใหญ่ลังกาสุกะก็ยกระดับความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยการคว้าตัวดามยานอฟ
5: ครับ
4: อันนี้เป็นผู้สับประตูชาวบัลแกเรียนะครับก็มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยในโควต้าผู้เล่นต่างชาตินะครับเตรียมลุยศึกนะครับ BVDซีเรียนซิกลีก1ฤดูกาลหน้านะครับก็เป็นผู้สัมประตูวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรนะครับดีกรีอดีตทีมชาติบัลแกเรียชุดยู21นะครับเคยค้าแข่งในสโมสรหลายๆสโมสรในยุโรปนะครับแล้วก็ข้ามฟากมาอยู่กับเอเชียอยู่กับทั้งกันตันทีอาร์ดับลในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่เป็นผู้สัมประตูของปัตตานีนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นนักเตะคนที่7ของปืนใหญ่ลังกาสุกะนะครับในรอที่จะเปิดซีซั่นใหม่แล้วนะครับต่อจากชัยวัฒน์บุราณบุญทวีเทพวงศ์สอนสรวัฒน์โพสมันนะครับณัฐยศพลเยี่ย
5: ม
4: ณัฐวุฒิสาและแล้วก็ณัฐนันท์เบี้ยสำริดนะครับปัตตานีนี่ก็เสริมเยอะละนะครับเตรียมสู้ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเต็มอัตราเหมือนกันนะครับ
5: น่าจะประมาณนี้นะอันนี้เรื่องราวของสโมสรก็ย้ำว่าเดี๋ยวไทยลีกนะครับจะเปิด4กันยายนนะคือไทม์ไลน์เนี่ยเขาบอกชัดเจนละก็คือ4กันยายนนะครับแล้วก็จะไปปิดลีกกัน30พฤษภาคมปีหน้าทีนี้ไทม์ไลน์ของทีมชาติหลายคนก็พูดถึงกันเยอะนะครับเพราะว่าอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะค
4: ม
5: ทีมชาติไทยก็จะลุยในศึกอาเซียนฮุนไดครับเดี๋ยวจะเปิดฉาก24กรกฎาคมนี้ใช่ไหมที่เกมแรกไทยต้องไปเยือนสปป.ลาวอ่ะจริงๆล่าสุดเนี่ยฮัตสันเขาก็มีการลิสต์รายชื่อเนาะส่งไปยังสมาคมคือต้องย้ำว่าส่งไปที่สมาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมาคมค่อยส่งต่อไปที่สโมสร
4: ใช
5: ่ว่าจะใช้งานใครอะไรยังไงได้บ้างก็ปรากฏว่ามีการตอบรับกลับมาน่าจะ30คนบวกลบ ดังนั้นเนี่ยมันก็ว่าไม่ได้เพราะว่าอาเซียนฮุนไดคัพเนี่ยมันเตะ24กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคือลีกยังไม่เปิดอ่ะเป็นช่วงที่ลีกยังไม่เปิดเป็นช่วงปรีซีซั่นดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของสโมสรเหมือนกันนะว่าเขาจะปล่อยใครมาเตะบ้างเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวรอทางฮัทสันนี่เขาคอนเฟิร์มออกมานะครับว่าจะใช้ใครเน
4: า
5: ะ
4: แต่เจ้าตัวเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงรับสภาพประมาณนึง
5: ก็ต้องรับสภาพ
4: นะครับประมาณนึงแล้ว
5: ก็ต้องรับสภาพเพราะว่าคืออย่าลืมว่ามันก็เขาเรียกไงอ่ะปีซีซั่นอะคม
4: ไม่แต่รายการนี้ไม่ได้สำคัญอะไร
5: มันก็คือชิงแชมป์อาเซียนอะ
4: เออมันก็แชมป์อาเซียน
5: คุณจะก้าวข้ามอาเซียนไหมล่ะ
4: อีกแล้วอีกแล้วเราต้องมานั่งตั้งคำถามกันอีกแล้วว่าแบบเราควรจะต้องเป็นแชมป์รายการนี้ไหม
5: ไม่ผมกำลังมองว่าก้าวข้ามไม่ก้าวข้ามไม่รู้เพียงแต่ว่ากำลังจะไล่ไทม์ไลน์ว่าแต่คุณต้องวางแผน

0: กมเนี่ยคุณใช้โควต้าใครบ้าง
1: ใช
0: ่หรือนักเตะยู23ที่จิตได้ทั้งชุดนั้นเนี่ยพฤศจิกายนคุณมีคิงส์คัพอีก
1: ถูก
0: เพราะว่าคิงส์คัพปีนี้ขยับไปเป็นปลายปีก่อนที่รายการสำคัญที่สุดของเราก็คือเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในช่วงต้นปีหน้า
1: อีกอาทิตย์นึงจะประกาศแล้วนี่ใช่ไหมว่าใครจะเป็นเจ้าภาพKings Cup
0: ก็ในงาน FA Thailand Award
1: ใช่ๆ
0: ซึ่งมาดามเขาใช้รายการนี้เป็นการประกาศมากี่ปีแล้วล่ะในช่วงหลายปีหลังซึ่ง FA Thailand Award เนี่ยจะจัดขึ้น7กรกฎาคม
1: ใช่ไง1อาทิตย์พอดีไง
0: ก็เคียงคันหน้า
1: เออนะครับ1อาทิตย์พอดี
0: เขาก็จะประกาศทั้งว่าจังหวัดไหนเป็นเจ้าภาพ Kings Cup
1: อังคารหรืออาทิตย
0: ์วันที่7อ่ะ
1: วันนี้วันที่1ถ้านับไป7วันก็นับแค่6วันก็เท่ากับว่าอาทิตย์สิเฮีย
0: นี่7
1: เจ็ดวันที่อะไรเดือนอะไรเดือนถูกไหมเนี่ยกรกฎาไหมโอเค
0: นี่คุณอธิคม
1: ไม่ผมเห็นคุณแบบว่า
0: คุณเถียงปฏิทินนะ
1: ไม่ใช่ผมดูว่าคุณเบอร์ไงโอเคแล้วคุณยังมีสติอยู
0: ่คุณแก้ไขเดี๋ยวนี
1: ้วันจันทร์หรือเปล่า
0: วันที่7
1: วันจันทร์นะ
0: โอเคยังไม่จบเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรเนี่ย
1: วันนี้วันพุธ
0: วันนี้หนึ่ง
1: วันนี้วันพุธ
0: ที่ก็ถูกแล้วไงวันนี้วันพุธที่หนึ่งถ้าเกิดว่าพุธที่8คือวันพุธเพราะนั้นเจนี่วันอังคารนะผมนะ
1: โอเคโอเค
0: โอเคนะผมนะจบนะ
1: โอเคโอเคอาจจะเป็นผมที่เบอร์เอง
0: อังคารหน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมาเห็นสภาพห้องจัดของเราเนี่ยบางทีดีเจท่านก่อนอาจจะวางยาเราไงด้วยการวางปฏิทินของเดือนที่แล้วคอนเฟิร์มว่าอังคารหน้านะ
1: ครับ
0: ในรายการในงาน FA Thailand Award เขาก็จะมีแบบการประกาศเจ้าภาพ Kings ครับ
1: นี่ไงก็ตอนนั้นที่เราจำได้ว่าตอนที่เราเตะรอบคัดเลือก Asian Cup แล้วแบบเรายืนยันว่าเราต้องเข้าไปเตะได้เพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกอะไรเราจะไม่มีโปรแกรมแบบโปรแกรมหลักเลยทีนี้ตอนนี้พอได้ปุ๊บตอนนี้โปรแกรมหลักเพียบไปหมดเลยมั่วตัวหมดทีนี
0: ้ใช่
1: มั่วตัวเหล่งเลยทีนี้พอเข้า Asian Cup ได้ทีนี้มั่วตัวเหล่งเลย
0: มันต้องวางแผนเนาะแล้วก็ในงานนี้จัดที่โรงแรม The Grand Flowing Convention กรุงเทพนะครับคือนอกเหนือจากประกาศเจ้าภาพ Kings Cup แล้วก็มีรางวัลอีกกว่า30รางวัล30สาขาในการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลรางวัลที่หลายคนก็พูดถึงกันเยอะก็คือรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีจะเป็นใครนิโคลัสมิเกลสันธีรธรบุญมาทันพีระดลฉ่ำรัศมีหรือจะเป็นใคร
1: มีใครเขาชื่อเข้าชิงบ้างอ่ะต้องมีแล้ว
0: มีป่ะเนี้ยไม่แล้วเขามีแตกเป็นหลายสาขาด้วยคมประมาณนี้โอ้ยเยอะรางวัลเยอะนะฮะ
1: นะครับก็อย่างที่พี่เจตบอกครับต้องวางให้ดีนี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าเราอาจจะได้เห็นแบบว่าเด็กรุ่นแบบวิชั่นอินดารามเล่นฮุนไดก็ได้
0: แล้วก็ถ้าพูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติที่เล่นต่างแดนอ่ะหลายคนก็เดินทางไปแล้วหลังจากนั้นสุดเจ้าแบงค์สุพนัทไปแล้ว
1: สุพนัทเหมือนตา
0: แบงค์สุพนัทนี่เดินทางไปญี่ปุ่นเนาะ
1: ไ
0: ปสโมสรนี่คือเร
1: ดบูลอบยาอดีจา
0: อดีจา
1: อบยาอดีจา
0: แล้วก็เจ้าเปาธีรพัฒน์ก็กลับซัปโปโรไปแล้วเหมือนจะหนีบน้องอีกคนนึงนะไปฝึกฟุตบอลที่ฮอกไกโดคอนโซเล่ซัปโปโรหนีไปด้วยคนนึงแล้วก็จะไปเจอกับพี่เช็คสุภโชคสารชาตินิโคลัสมิเกลสันล่าสุดเข้าแคมป์กับเอเวอร์สแบกแล้ว
1: ใช่
0: เหลือสัญญาอีก1ปีดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีได้ย้ายไปไหนเราจะได้เห็นนิโคลัสในบุนเดสลีกา
1: แต่เดี๋ยวเอกนี้ปัญญาจะกลับมาบีจีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องรอดูว่าจะย้ายไปไหนหรือจะกลับมาเล่นในไทยเลยไหมคือเจ้าจูดเบลเพราะว่าเป็นฟรีเอเจนต์อยู
0: ่
1: ณเวลานี
0: ้เออจูดเบลนี่ต้องไปถามคนในวงการฟุตบอลไทยลึกๆเน
1: า
0: ะ
1: ว่า
0: เขาจะไปไหนจริงๆมันต้องมีการคุยแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: มีไหม
1: คือเบลเนี่ย
0: แต่ไม่น่ามาไทยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรใช้คำว่าไม่ใช่ไม่น่าใช้คำว่าไม่ควร
0: เ
1: พราะว่ามันควรจะต้องได้รับการฝึกอยู่ที่ต่างประเทศดีกว่า
0: ไม่แล้วคุณจะไปไหนอ่ะเพราะว่าคุณต้องยอมรับว่ากริมสบี้คือลีก2แล้วคุณก็ไม่ได้การันตีตัวจริงด้วยนะ
1: ลงถึง
0: มันจะมีอะไรที่ทำให้
1: ลงถึง5นัดหรือเปล่าเบลอ่ะ
0: มันจะมีอะไรที่ทำให้สโมสรที่ดีกว่ากริมสบี้ดึงคุณไป
1: ใช่ไหม
0: อันนี้เราต้องคิดในมุมนึกออกไหม
1: ไม่แต่ว่าถ้าเกิดไม่มองว่าจะต้องเป็นลีกอังกฤษอ่ะผมว่าจริงๆก็ยังมีลีกแบบว่าอย่างพวกสวีเดนหรือว่าอย่างพวกแบบเหมือนที่ลูกโซ่อ่ะลูกโซ่มันก็อยู่ลีกนอร์เวย์มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมจน
0: มา
1: ได้เล่นในลีกสองแล้วก็ดันขึ้นมาจนมาเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันได
0: ้พวกเบลเยียมออสเตรียอะไรนะ
1: ใช่จริงๆอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่า
0: เป็นไปได้หมด
1: ผมไม่รู้ว่า

0: จูดเบลในคอนเนคชั่นไหนไงเอออันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับถ้าคอนเนคชั่นเรดบูลก็อาจจะไปตรงไหนดีล่ะมันก็มีที่ให้ลงอีกเยอะแยะนะครับแต่ไม่แนะนำมีข่าวเคยมีข่าวก่อนหน้านี้อย่างเช่นกรณีของลูกโซ
1: ่
0: อะที่เคยมีข่าวว่าสโมสรในไทยลีกไปจีบไปเอาเขามาทำไมเขาพัฒนาเขาอยู่ตรงนู้นดีแล้วเอาเขามาจมมาจอมอยู่ในนี้แล้วให้เขาเล่นในลีกรายการนึงบอลถ้วยรายการนึงไม่แล้วก็เตะ6รายการกรอบตายพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจูดเบลจะย้ายไปไหน
1: นี่ยังไม่รวมเอราวัณอีกนะจะยังไงต่อ
0: ไม่แต่เอราวัณเนี่ยผมว่าเขายัง
1: ไปได
0: ้ยังไปได้นะครับกับลิวเนี่ยนะครับยังไปได
1: ้แม่เรียกมาคนนี้นั่งย่องเลย
0: ใช่ใ
1: ช่เกมเดียว
0: ใช่คือแบบเป็นผมก็โกรธ
1: อุ้ย
0: แต่พูดยากถ้าในมุมในความเป็นมืออาชีพนะ
1: เขามืออาชีพ
0: พี่เห็นอย่างรายันแชกี้ไหม
1: อุ้ยอืม
0: ออกอาการอ่ะ
1: โอ้แต่แชกี้เนี่ยเอาพูดตรงๆนะคุณจะไปลงยันใคร
0: ถูกคำถามคือผมนั่งเลือดชัยตอนแรกอ่ะผมก็ยังมองว่าแบบ
1: คุณจะลงยันใคร
0: พวกแบดลี่บาโคล่าไหมมันก็ยิงไง
1: อ่ะบาโคล่าดูเอ่ะ
0: เออ
1: ถูกไหม
0: มันก็ยังยิงทั้งคู่อ่ะ
1: คือไอ้สามตัวคุณไม่ต้องไปสนเลยคุณจะไปเบียดใคร
0: ถูกต้อง
1: เอ็มบัปเป้
0: เดมเบเล่โอลิเซ่สามคน
1: คุณจะไปเบียดใครสามตัวเนี้ยดังนั้นคุณต้องมาเบียดดูเอ่คุณต้องมาเบียดเนี่ยบาโคล่า
0: แล้วคุณไปออกลิสต์ใส่ใครไม่ออกออกใส่ดีเอเดชองเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวเขาไม่ได้เหมือนกุนซือแบบพวกเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่แบบว่าชอบเวลาคุณโชว์อะไรอย่างงี้นะเดชองนี่ไม่เอาเลยนะครับคาริมเบนเซม่าเนี่ยเก่งแทบตายเนี่ยเอามีคดีไม่ต้องเล่นไม่ต้องไม่เอาเลยเราต้องมาแบบมานั่งขอขมากันตอนหลัง
1: แต่สไตล์แชกีนี่สำคัญนะเพียงว่ามันอาจจะเป็นในบางช่วงเวลานะแต่ถ้าฝรั่งเศสเขาเครื่องติดอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่เปลี่ยน
0: เขาไม่มายหรอกตัวเขาเหลือขนาดนั้นนี่ไอเด็กไออาร์คิวส์ยังไม่ได้ลงเลย
1: แล้วถ้าคุณไปดูดีๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยมานูโกเน่ของโรม่าก็โคตรละเด่น
0: เล่นดี
1: เล่นดีมาก
0: เล่นดีมาก
1: เอาจริงเล่นดีมากร่างกายดีด้วย
0: เดี๋ยวมา
1: เพียงแต่ว่าเมื่อวานก็ต้องพักหน่อย
0: เดี๋ยวมาเชนอน
1: เพราะว่าต้องให้หลีกทางให้ราบิโอเนาะ
0: เออนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาบอลต่างประเทศแบบเต็มๆครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกุมจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวมีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยในรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรมน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวในรมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับรอยคีนมองว่าฝรั่งเศสและอาร์เจนตินาจะเป็นคู่ชิงฟุตบอลโลก2026รอยคีนนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังอดีตกองกลางกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าคู่ชิงชนะเลิศศึกเวิลด์คัพ2026จะเป็นการพบกันระหว่างทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสและทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาเช่นเดียวกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2022ที่กาตาร์ โดยคีนกล่าวว่าอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีนักเตะที่ดีและเขาจะไม่แปลกใจเลยถ้าทั้งสองทีมได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ลามินยามาลมั่นใจว่าสามารถรับมือกับความกดดันได้ลามินยามาลแนวรุกของสโมสรบาร์เซโลนาแสดงความมั่นใจว่าสามารถรับมือกับความกดดันได้ในการลงเล่นให้ทีมชาติสเปนในการแข่งขัน World Cup 2026โดยแข้งดาวรุ่งวัย18ปีถือเป็นหนึ่งในแนวรุกตัวความหวังของทีมชาติสเปนซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์ยุโรปสมัยล่าสุดซึ่งจากชื่อเสียงของเขาที่โดดเด่นกับบาร์เซโลนาตั้งแต่อยู่ยังน้อยทำให้มีกระแสความกดดันที่เขาต้องรับมือมากขึ้นเมื่อมาเล่นให้กับทีมชาติสเปนอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกว่าเขาสามารถรับมือกับความกดดันได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390

990บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับทาง FM 99 Active Radio กับเรา2คนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่เจตเจษดานะครับ
3: ครับ
2: ช่วงนี้แน่นอนเรื่องราวของฟุตบอลโลกจะต้องหยิบมาพูดถึงกันนะครับก็เมื่อคืนนี้3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายไอริชโค้ดแพ้นอร์เวย์ไป1ประตูต่อ2เป็นเกมที่นอร์เวย์นำก่อนนะครับก่อนที่ไอริชโค้ดจะมาตีเสมอได้จากอามัดเดียโลแล้วก็นอร์เวย์มาได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสเอาชนะสวีเดนแบบไม่ลำบากเลยนะ 3-0
3: สบายสบาย
2: เมื่อวานนี้นี่คือแบบปกติจะดูฝรั่งเศสผมจะแบบตื่นเต้นนะแต่เมื่อวานนี้อาบิจ๊ะเป็นคู่นใหญ่ครับกับพี่ฉุยพอดี
3: ใช่
2: เพลินเลยนั่งฟังเพลินหลับเลยคือแบบเรารู้ว่าชนะแน่
3: เกมเหนือก็เยอะ
2: เกมเหนือเยอะมากนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าสวีเดนจะมีคู่กองหน้าอย่างวิกเตอร์เยอร์เกรสหรือว่าอเล็กซานเดอร์อีซักนะเอาจริงก็ยังสู้กับการประสานงานของ4แนวรุกของฝรั่งเศสไม่ได้
3: ครับ
2: ณเวลานี้นะครับส่วนคู่เช้ามีดีเลย์ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคร
3: ับ
2: สภาพอากาศที่เม็กซิโกมีปัญหาแต่ว่าสุดท้ายยังเตะได้เม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์
3: 2-0
2: เปียโรอินคาบิเย่ได้ใบแดงจากกรณีเอามือป้องปากในจังหวะปะทะกับแนวรับเม็กซิโกนะครับแล้วก็โดนใบแดงไปในช่วงท้ายเกม
3: ท้ายเกมโอ้แล้วก็คนที่ยิงนี่ย้อนกลับไปเหมือนเกมเปิดทัวร์นาเมนต์เลยนะกิโนเนสกับราอูฮิมิเนสคนละลูก
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็พี่เจ๋ว่าไงเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่เบรกแรกอะว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเป็นไปตามคาด
3: เป็นไปตามคาดก็จริงๆอาจจะมีแอบคิดคู่นอร์เวย์ไว้นิดนึง
2: ว่าถ้าต้องต่อเวลา
3: ถ้าในบรรดา3คู่เมื่อวานนี้ผมมองว่ามีโอกาสต่อเวลาเหมือนกันเพราะจริงๆโกดีวัวถ้าใครตามเนี่ยก็เป็นทีมที่พอทีมอาจจะแอฟริกามาดีเนี่ยเรามองว่าเอาละเรื่องสภาพร่างกายเรื่องทุกอย่างมันสู้นอร์เวย์ได้แน่แต่พอนอร์เวย์เขาไปพักตัวผู้เล่นไงคม ในวันกับฝรั่งเศสยกชุดเนี่ยก็พอผลออกมาอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าเอาละเขาคิดถูกโซบาเคนนี่คิดถูก
2: ส่วนอีกเรื่องนึงผมว่าไอริโคชุดเนี้ยพวกเขาไม่มีกองหน้าที่ดีพอนะคร
3: ับ
2: คือตัวหลักของพวกเขาอะคือยูอันบอนนี่ซึ่งยูอันบอนนี่เป็นสำรองกับอินเตอร์มิลานอยู่เลย
3: ต้องไปเอาดร็อกบามา
2: แล้วขนาดว่าเอาบอนนี่ออกที่ลงมาก็คืออาเยวาฮีซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: นะครับแต่ว่าองค์ประกอบดีนะหมายถึงว่าตัวรวมอ่ะหมายว่าไล่ลงมาถ้าไม่นับรวมกองหน้าตัวเป้านะ
3: กลางกับตัวด้านข้างก็ดีมาก
2: ฟรองเกซิเย
3: ่
2: แยนเดียวมองเด้
3: อ
2: ิ
3: บราฮิมาน
2: ิโคลาปอเปเป
3: ้อิบราฮิมาซองการ์เร่ไงม
2: ิ
3: ดฟิลด์จากฟอเรส
2: อิบราฮิมซองการ์เร่อามัดดิอาโล
3: คือตัวด้านข้างก็ดี
2: ดีเลยนะครับดีเลยแต่แค่กองหน้าแล้วเมื่อวานเนี้ยมันเหมือนแบบจะต้องเป็นฮาแลนด์ที่ยิงจริงๆอ่ะลูกนั้นน่ะ
3: จริงๆเมื่อวานนี้ทั้ง3ลูกนี่2ลูกแรกสวยหมดเลยนะ
2: สวยครับ
3: นูซ่านี่ปั่นเข้าไป
2: พี่เชื่อไหม
3: อ
2: ันโตนิโอนูซ่าเลี้ยงบอลผ่านทั้งเกม
3: ครับ
2: 2ครั้งยิงตรงกรอบทั้งเก
3: ม
2: ครั้งเดียวแล้วครั้งนั้นได้ประตูเลยโอ้โห
3: แล้วมันคลาสสิกตรงไหนรู้ป่ะปีกซ้ายของนอร์เวย
2: ์
3: กับปีกซ้ายของโกดีวัว
2: ยาเดียวมอง
3: มันคือไลซิกส่งเข้าประกวดคือง่ายๆว่าเล่นมาด้วยกันน่ะเป็นตัวดาวรุ่งเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่านูซ่าทำได้แต่ว่าประตูตีเสมอต้องชมว่าอาหมัดนี่โอ้โหสุด
2: โอ้ยสวยนะ
3: สวยมาก
2: เล่นสวยมากอาหมัดเดียโลสวยมาก3คนแหวกเข้าไปอ่ะคือผมมานั่งดูอยู่แล้วผมก็คิดว่า
3: ต่อเวลาแน่ดู
2: ไม่ไม่คือผมรู้สึกว่านูซ่าจะเลี้ยงผ่านเมื่อไหร่วะแต่ขอแค่ทีเดียวจริงๆจนโดนดูซ่านี่ขอทีเดียวจริงๆแล้วได้ประตูเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาแพ้ไป 2-1 ถ้าพี่บอกว่าไอ้ไอเบลสิกส่งเข้าประกวดใช่ไหมไอ้คู่ไอริโคสกับนอร์เวย์นะพอมาคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะวิลเลียมซาลิบากับวิกเตอร์โยเกเรส

0: ใช่
1: สนามส่งเข้าประกวด
0: ดวลกันดวลกัน
1: เออแล้วดวลกันทั้งเกมนะนะครับซึ่งก็เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ว่าไอ้กองหน้าเขาไม่ไหวจริงๆโหเคลียร์ในบัปเป้คมกริบเลยนะครับไม่ได้คือใช้ขนาดจังหวะหลุดไปอ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าเอ็มบัปเป้อ่ะมีภาพจำจากนัดชิงที่เจอกับอาร์เจนตินาคราวที่แล้วว่าถ้าหลุดไปแล้วไม่คมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะสูญเสียอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยโอ้มันรับฝีเท้ามาคมกริบ
0: คือร่างกายดีมากนะ
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าขนาดเล่นกับนอร์เวย์มาเนาะไม่ได้ว่าพักอะไรเงี้ยแต่ว่าคือขยโยกเอาจนได้อะคือจุดเปลี่ยนสำคัญคือมันมาได้เอานาทีสุดท้ายจริง
1: ครึ่งแรก
0: คือถ้ามันยังศูนย์ศูนย์นะผมลองนึกดูว่าสมมติฝรั่งเศสอาจจะมีโอกาสยิง10กว่าครั้งน่าจะขึ้นนำแต่ทำไม่ได้
1: แต่เอาไม่ลง
0: เนี่ยพี่ว่ามันอาจจะความกดดันอีกแบบนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ไอ้ประตูของเอ็มบัปเป้นาที45เนี่ย
1: ปลดล็อกทุกอย่าง
0: พอมันปลดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วสภาพนอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่
0: อย่างที่เราเห็นขออภัยสภาพสวีเดนมันแทบไม่มีมุมโต้อะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: นะครับเมื่อวานนี้สวีเดนก็พยายามแล้วล่ะไม่ใช่ไม่พยายามนะครับไอ้กุสตาฟลาเกเบลเค่อะหัวที่มูหัวตำแบบไม่ถูก คือพยายามที่สุดแล้วกับการที่จะช่วยทีมไม่ได้หรอไม่ไหวจริงครับเจอแนวรุกฝรั่งเศสไปนี่อังจริงผมว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าจะมีแบบแนวรับชุดไหนที่แบบแข็งแกร่งสู้กับฝรั่งเศสได้อะไรอย่างเงี้ยสู้กับตัวรู้คือต้องชมจริงว่าตัวรู้ฝรั่งเศสใครก็ได้นะมันไม่ใช่แค่คิเลียนเอ็มบัปเป้คนเดียวไงพี่มันกลายว่าโอลิเซ่ก็จ่ายได้แบงค์ลิบาโคล่าก็ขึ้นมายิงได้อุสมานเดมเบเล่คุณปล่อยเขาเฉยๆแฮตทริกเลยนะเว้ยถ้าคุณปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการว่ามันน่ากลัวไปหมดเลยไง
0: มันมีตัวเลือกแล้วมันดีทุกแดนแม้กระทั่งไมค์เมยองอ่ะถ้าใครไปดูเกมกับนอร์เวย์ก็เซฟจุดโทษอย่างเงี้ยมันมีเอาง่ายๆว่ามันแกร่งทั่วแผ่นแล้วการว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหมีบทบาททุกเกมเนาะยิงเบิ้ลเนี่ย3 เกม
1: ติด
0: แล้วก็มีเกมกับนอร์เวย์2แอสซิสต์อีก
1: รวมถึงนี่จะเป็นเกมที่ฝรั่งเศสยิงมากกว่า3ประตูติดต่อกัน5เกมติดแล้วในฟุตโลกนะครับสำหรับฝรั่งเศสนะครับก็สมราคาเต็งแชมป
0: ์ตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่เท่ากับว่าขึ้นมาเป็นดาวซัลโวร่วมกับเมสซี่นะ
1: ใช่
0: ถ้านับเฉพาะใน2026
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าเอาตลอดการจ่อเลยลูกเดียว
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้17ประตู
1: ถูกต้อง
0: ตามเมสซี่ประตู
1: เดียว
0: โอ้โห
1: นะครับคือเดี๋ยวแข่งกันตลอดอ่ะคู่นี้ดูแล้วใครตกรอบก่อนแค่นั้นเอง
0: เดี๋ยวนะเอ็มบัปเป้นี่98ขออภัย2018ยิง4ลูกใช่ไหมคม4ปีที่แล้วเป็นดาวซันโว8ลูกเป็น12บวกคนนี่
1: 6
0: 18ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ก็ตามหลังเลยในเมสซี่ลูกเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าตามหลังในที่นี้หมายถึงว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขายิงแซงเมสซี่ไปแล้วแต่ถ้ารวมอ่ะเมสซี่ยิงมากกว่าคือตอนนี้เมสซี่ยิง5ใช่ไหมล่ะ
0: 6
1: เมสซี่6แล้วเหร
0: อเอาเมสซี่เขาเบิ้ลเขา6แล้ว
1: ก็แสดงว่า6
0: เท่ากันก็คือเป็นดาวซัลโวร่วมไง
1: ใช่
0: ถ้านับใน2
1: แต่เมสซี่แข่งทีหลังไง
0: ยังไม่ได้เตะ
1: ยังไม่ได้เตะแมตช์ที่4เพราะฉะนั้นทั้งทัวร์นาเมนต์อ่ะไล่กันทั้งทัวร์นาเมนต์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็สนุกวันนี้คู่แต่เม็กซิโกเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมจะบอกงี้เม็กซิโกนี่ถ้าคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับพวกเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2ครั้งเนี่ยคือเม็กซิโกเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกมาเกือบทุกปีนะท
0: ุ
1: กรอบนะแต่ครั้งไหนที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาไม่เคยต่ำกว่ารอบ8นะครับ
0: ครับ
1: เขาการันตี8ทีมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้นี่เหลืออีกแค่9เดียวพวกเขาจะเข้าไปสู
0: ่
1: มาตรฐานเดิมที่เคยตั้งไว้แล้วนะครับเม็กซิโกปีนี้จะบอกว่าเป็นม้ามืดก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าอย่างปีก่อนๆเนี้ยเม็กซิโกอาจจะแบบบางทีก็รอบแบ่งกลุ่มบ้างรอบ16บ้างอยู่เงี้ยแต่ถ้าเป็นในบ้านเนี่ยเม็กซิโกรอบ8เสมอนะครับ
0: แล้วคมอย่าลืมว่าการเข้ารอบของเม็กซิโกนี่มันทำให้เขาเล่นที่สนามของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมแคนาดาเนี่ยไปผิดโผถูกไหมเพราะไปจบอันดับ2แต่เม็กซิโกเนี่ยคุณเล่นที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ยอย่างรอบเนี้ยเมื่อเช้าคุณชนะเอกวาดอร์ไป
1: ครับ
0: คุณหลุดเข้าไปรอบ16เนี่ยคุณก็เล่นสนามเดิมนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมมันได้เปรียบนะครับที่เอสเตกาเนี่ย
1: ที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือเม็กซิโกผ่านถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับณเวลานี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด4เกมไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับ
0: ครับสุดยอด
1: เพราะฉะนั้นคุณจะไปดูถูกเม็กซิโกไม่ได้นะครับคืออาร์เจนตินาเนี่ยว่าแบบมาสวยๆเสียประตูแล้วนะครับฝรั่งเศสฟอร์มดีๆเสียประตูแล้วเหมือนกันแต่เม็กซิโกยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เข้าไปรอเจอนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจบ3คู่ได้ประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้ว3คู่นะครับ
0: ครับ
1: มีปรากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับแคนาดาจะเจอกับโมร็อกโกบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ส่วนคู่เม็กซิโกเนี่ยรอเจอว่าอังกฤษกับยาคองโกใครจะผ่านเข้ามา
0: ก็จะไปเจอเม็กซิโกนะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นรอบ16ได้มา3ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดู
0: ครับ
1: นะครับทีนี้มาพูดถึงวันนี้เนี่ยของ
0: คืนนี้เลย
1: ฟุตบอลโลกกันหน่อยนะครับคือผมจะบอกว่าไอ้พอพูดถึงเม็กซิโกอ่ะมันจะมีกรณีของซิมสันพี่เจตซิมสันเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นการ์ตูนแนวเศรษฐีสังคมของอเมริกานะครับซึ่งอีซิมสันเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ดันไปทายแบบอะไรถูกไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นายวันๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีภาพหลุดออกมาว่าซิมสันนะเขาทายว่าปีนี้ฟุตบอลโลกอ่ะทีมที่เข้าชิงจะเป็นเม็กซิโกกับโปรตุเกสครับซึ่งเส้นทางเนี่ยมันเป็นไปได้นะ
0: เม็กซิโกกับโปรตุเกส
1: ใช่มันเป็นไปได้นะเม็กซิโกกับโปรตุเกสแล้วมีอีกตอนนึงที่เขายกมาว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีตอนที่อายุ41ปี
0: โอ้โหก็ปีนี้เลย
1: เอออ
0: ะไรจะขนาดนั้น
1: คือมันแบบถ้ามันตรงไปนี่บ้าไปแล้วนะซิมสันอะจริง
0: ๆโอ้โห
1: นะครับ
0: แม่แล้วโปรตุเกสนี่
1: คือมันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่ามันดันแบบพอดีหลายรอบแค่นั้นเองนะครับสำหรับซิมสันเนี่ยก็เลยหยิบขึ้นมาพูดถึงหน่อยเพราะว่าพอดีเมื่อวานนี้เห็นเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วไงนะครับก็เลยว่า
0: โอ้แล้วเม็กซิโกนี่มีโอกาสเจออังกฤษเนาะ
1: ใช่
0: ในขณะที่โปรตุเกสถ้าผ่านโครเอทอาจเจอสเปนถ้าเป็นไปตามนี้จริงนี่คุณต้องแบบสุดมากนะ
1: นะ
0: กว่าจะผ่านในแต่ละรอบ
1: เขาเลยบอกว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดไงว่าแบบว่าเอออยู่ดีมันก็ไปตรงกับตัวการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนบรรดาพวกสัตว์นำโชคเห็นบอกว่าคว่ำไปหลายตัวเนี่ย
1: ตายเรียบหมดแล้ว
0: ไอ้พวกที่เยอรมันเนเธอร์แลนด์นี่คว่ำไปหลายตัวนะ
1: ใช่
0: เออสิงสาราสัตว์
1: มันมีทฤษฎีนี้อีกนะผมเห็นอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นนักเศรษฐศาสตร์มั้งเหมือนเขาเอามาคำนวณเรื่องของแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยแล้วเขาทายถูกมา3รอบแล้ว
0: ครับ
1: ใน3ครั้งหลังสุดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาทายว่าฮอลแลนด์จะเป็นแชมป์ปังไปแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ก็เอาไปอยู
0: ่
1: นะครับเอาทีนี้มาดูฟุตบอลวันนี้กันหน่อยครับ
0: อ่ะเอาคืนนี้มา3คู่อันนี้คมว่าไปเลย
1: อังกฤษนี่เขาบอกว่าช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นน่าสนใจเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยในความที่มันเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างจะฟรีเนาะเขาบอกว่าแอปหาคู่อ
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยทำไม
1: ถือว่าแบบว่ากำลังฮอตฮิตมากในฟุตบอลโลกณเวลานี้นะครับ
0: คุณเอาเวลาไหนไปหาคู่นะ
1: ไม่พวกกองเชียร์
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เออพวกกองเชียร์ที่เขาไปเชียร์กันอ่ะ
0: ไปเชียร์ปุ๊บหาคู่ไปด้วย
1: เออหาคู่ไปด้วย
0: แมทชิ่ง
1: เขาบอกว่าแอปหาคู่นี่ได้รับการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบ
0: แมทชิ่งในสนามบอลเลยไหมล่ะ
1: แมทชิ่งเอออะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงอันนี้เรื่องจริงนะ
0: เออคุณอยู่บล็อกไหนโซนไหนเงี้ยหรอ
1: เอออยู่ไหนเนี่ยนัด
0: แล้วช่วงพักครึ่งก็ไปเจอกันที
1: ่หลังจบแมตช์ก็ได้มั้งเพียงพักครึ่งเร็วไป
0: ช่วงพักครึ่งก็ไปเจอกันที่ร้านเครื่องดื่มเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่อ๋อ
0: เลี้ยงเบียร์เงี้ย
1: เออแต่ในความอเมริกาแล้วมันก็เข้าใจได้ความนี่แหละ
0: โลกตะวันตก
1: เออฟุตบอลแบบอเมริกัน
0: คือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอั้นมาจากกาตาร์ด้วยนะ
1: อืม
0: อ่ะถูกไหมกาตาร์เมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะถูกไหมเรื่องของนั่นแหละ
1: ใช่ใช่
0: เครื่องดองเครื่องดื่มไม่จำหน่ายพอมาอเมริกานี่มันอั้นไง
1: ใช่
0: จัดเต็ม
1: คือเขาบอกว่า Tinder เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนจับคู่เพิ่มกันมากขึ้นสูงสุด 60% น่ะ
0: เออ
1: คือเกินครึ่งอีกนะครับหมายว่าสมมติถ้าเดือนนึงมีคนจับคู่กัน100คู่นั่นหมายว่าช่วงฟุตบอลโลกนี่ต้องเกินมาสักประมาณ160อ่ะเอออะไรประมาณนั้นแหละนะครับ
0: ไปดูบอลไหนต่อเนี่ยบอลจบไปดูที่ห้องต่อป่ะ
1: ใช่ไหมนะครับส่วนคืนนี้อังกฤษจะเจอกับเดียคองโกครับ
0: จ้ะ
1: แม่คู่นี้พี่เจตว่าไงครับผม
0: ก็อังกฤษจริงๆถ้าดูภาพรวม3นัดนี่ก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ค่อยเข้าตานะในฐานะทีมแต่งนะครับส่วนเดียคองโกเนี่ยเพราะเขาก็มาเป็นอันดับ3เนาะโดยเฉพาะเกมสำคัญก็คือการชนะอุซเบกิสถานเนี่ยอังกฤษของทูเคิลมันก็เริ่มที่จะพอนึกออกว่าทูเคิลจะใช้ใครอะนะก็จูดเบลลิงแฮมไรส์แอนเดอร์สันแฮร์รี่เคนพวกนี้ลงแน่ๆ
1: ใช่
0: ทีนี้ผมว่าเขาจะเริ่มใช้บูโยซาก้ามากขึ้นในรอบน็อกเอา
1: ท์เริ
0: ่
1: มจะเข้าที่แหละ
0: แม้ทั้งแรดฟอร์ดเนี่ยเผลอๆอาจจะเบียดได้ในเกมนี้ด้วยซ้ำไป
1: ปัญหาของอังกฤษนะเวลานี้คือแบ็คขวาครับเนื่องจากว่าขนาดว่าเขาไม่เอาแบ็คซ้ายมาเลยนะพี่เจตนะ แต่ตอนนี้แบ็คขวาเขาเจ็บ3คน
0: อาจจะสเปนไม่เล่นป่ะ
1: ใช่คือไล่มาตั้งแต่
0: ริสเจม
1: นะครับเจ็บไปก่อน
0: จะเดวคอนซ่าที
1: ่เล่นที่แล้วเอาเยเรคอนซ่า
0: เจ็บอีก
1: นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าบอกว่าตอนนี้อังกฤษหรือแบ็คขวาใช้งานแค่คนเดียวคือเยสเปน
0: อาจจะเยสเปนไปเล่น
1: ซ้ายเนี่ยเป็นนิโก้ไรล
0: ีแล้วนิโก้ไรลีเล่นซ้าย
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากคู่เซ็นเตอร์แบ็กยังเป็นเอสทรีคอนซ่ากับมาร์เกฮีนะครับกลางเนี่ยวันนี้ดีคันไรจะกลับมาแล้วนะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ในเกมล่าสุดที่พวกเขาชนะปานามา 2-0 วันนั้นดีกันไรซ์สำรอง
0: พักบ้าง
1: วันนี้ไรซ์จะกลับมายืนคู่กับเอริกแอนเดอร์สันนะครับโดยอีกหนึ่งคนตรงกลางเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นจูดเบลลิงแฮ
0: ม
1: นะครับส่วนริมเส้นเนี่ยคือขวาเนี่ยนอนนี่มาโดเก้น่าจะหลุดแล้วนะครับน่าจะเป็นบุคโยซากาแต่ซ้ายเนี่ยต้องรอดูว่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนหรือว่ามาคันแรดฟอร์ด
0: ใช่
1: นะครับคนใดคนหนึ่งแน่นอนไม่มากไปกว่านี
0: ้ครับ
1: นะครับก็เจอกับเดียคองโกที่เล่นเต็มมา3เกมเลยนะครับเพราะว่าเดียคองโกเนี่ยต้องมาดิ้นรนเอานัดสุดท้าย
0: คือดาวดังเขาก็มีเราคุณหลายคนนะตัวเซเบ้อารอนวันวิสก้าโนอาซาดิกี้ของซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: แต่ผมว่าสู้ไม่ได
0: ้ซิดิกบากัมบูยามิซ่า
1: คือเดียคองโกเป็นทีมที่เด่นในเรื่องของการสวนกลับเนื่องจากว่าคู่หน้าเขาเก็บบอลดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเซนติรบากัมบูหรือว่าย อนวิซ่าแต่ว่าปัญหาของเดียคองโกก็คือแนวรับก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับถ้าไปดูฟอร์มของพวกเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกมา3นัดพวกเขาเสียประตูทุกเกมนะ
0: เอาง่ายๆว่าทรงอย่างนี้อังกฤษไม่กลัวเลย
1: ใช่ใช
0: ่ทรงแบบว่าถอยไปรับเล่นด้วยร่างกายแบบไม่เดี๋ยวว่าเพรสซิ่งอะไรมากมายเทคนิคฟุตบอลไม่ได้ถึงกับทรงที่อังกฤษไม่กลัว
1: แล้วจุดเด่นของเดียคองโกคือเกมสวนกลับครับซึ่งถามว่าอังกฤษชอบบอลแบบเนี้ย
0: ไม่แล้วคุณดูฟอร์มวิซซ่าดิตัวที่เป็นความหวังของเขาอะก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอะ
1: เฮ้ยแต่ยิง2ลูกนะ
0: นึกออกแต่ว่าแต่ว่าถ้ามาเจอมาตรฐานแบบอังกฤษอะผมว่ายากบากัมบูก็ผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้ว
1: คือถ้าคุณจะหยุดอังกฤษได้คุณต้องมีเกมรับระดับกาน่าที่แข็งๆเลยลงไปซ้อนกัน 5-6 คนในกรอบเขตโทษซึ่งเดียคองโกไม่ใช่แบบนั้นครับ
0: ใช
1: ่ผมมองว่าวันนี้อังกฤษผ่านได้นะครับใครอาจจะมองว่าแบบคืออังกฤษเนี่ยคุณเห็นว่าเขาจืดแต่เอาจริงๆอ่ะเขาจืดจริงๆแค่วันเจอกาน่านะวันแรกเขาถล่มโครเอเชีย 4-2 วันเจอปานามาเนี่ยว่าแข็งๆเนี่ยปานามาแข็งมากนะผมนั่งดูอยู่อ่ะปานามาไม่ใช่แบบกระจอกเลยคือเถียงเลยอ่ะเถียงกับอังกฤษเลย
0: ร
1: ับแน่นแล้วสวนรับแน่นแล้วสวนอังกฤษยังเอาได้2ลูกผมว่าวันนี้เดียคองโกไงก็ไม่รอด
0: ผ่านสบายผ่านสบาย
1: ใช่ไม่น่ายากถ้าจะยากทำตัวเอง
0: อ
1: ังกฤษนะถ้าจะยากก็คือทำตัวเองเล่นเยอะไปคิดมากไป
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือแทคติกเพียบเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพลาดเอาถ้าเล่นตามสไตล์อังกฤษนะยังไงก็รอดแล้วชนะขาดด้วย
0: น่าจะผ่านน่าจะ
1: ใช่อีกคู่หนึ่งครับเบลเยียมจะเจอกับเซเนกัลคู่นี้น่าสนใจ
0: มาก
1: เลยบอกให้นะ
0: ก็ย้ำว่าคู่นี้เนี่ยโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีนี่เขาถ่ายฟรีนะค
1: ือ
0: จะเป็นคู่ฟรีนะครับที่ดูได้ฟรี
1: นะครับก็เบลเยียมเนี่ยเป็นทีมที่ต้องเร่งนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสมอ2นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มวันนี้มาเจอกับเซเนกัลทีมที่มาชนะเอานัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับจนได้มาเข้ารอบนี้นะครับ
0: คือเป็นอันดับ3ทีมเดียวที่มี3แต้
1: ม
0: เพราะอีก7ทีมที่เหลือเนี่ยเขามี4คะแนน
1: ความน่าสนใจของทีม2ทีมนี้คือนี่คือทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ทั้งคู่นะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่ทีมที่มีกองหน้าโดดเด่น
0: ครับ
1: แต่มีกองกลางเก่งมากนะครับทั้ง2ที
0: ม
1: เบลเยียมก็นำทัพมาโดยยูริตีเลมันสเควินเดอร์บรอยนะครับแล้วก็ฮันส์ฟานาเคนนะครับส่วนเซเนกัลเนี่ยก็จะเป็นปั๊บเก
0: อ
1: ิดิซักกานาเกแล้วก็ลามินกามารานะครับ3คนนี้หรือบางทีอาจจะสลับเป็นฮาบิบเดียร่าก็ได้นะครับ
0: ข้างบนก็เด่น
1: ข้างบนก็มีนิโคลัสแจ็คสันอิสมาอิลลัสซ
0: า
1: แต่ซาเดลมาเน่เอาจริงผมว่าปีนี้เฉยๆ
0: คือไม่ก็ NDI ไง
1: ใช่
0: แล้วทีแล้วก็ยิงได้ก็จะเป็นจริงๆเซเนกัลหลายคนเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3นะ
1: จริง
0: ประสบการณ์เยอะนะ
1: จริงๆอิลวาย NDI ต้องตัวจริงแต่ซาเดลมาเน่เขาได้เก่าไงมันเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดอ่ะฟีลเหมือนอย่างนั้นอ่ะ
0: เหมือนนัดที่แล้วก็ตัวจริงเขาก็ถอดนิโคลัสแจ็คสันไง
1: ใช่
0: คือมันต้อง4คนเนี้ยมันต้องหลุดคนนึง
1: คนที่ควรหลุดคือซาเรโอมาเน่นะครับผม
0: แต่มาเน่มันก็
1: แต่มาเน่เขาเป็นรุ่นใหญ่ไง
0: มาเน่เขาเป็นจิตวิญญาณของทีม
1: ใช่เขาเป็นรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกเบลเยียมหลายคนมองว่าผ่านยุคโกลเด้นเจเนเรชันนะคือแต่ว่าถ้ามองอีกมุมคือก็จะไม่กดดันมาหนนี้ไม่ได้เป็นทีมเต็งนะผมว่าต่อเวลาไปให้มันจบไป
1: ผมมองเหมือนกันผมว่าคู่นี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวต่อเวลาไปว่ากันนะว่าใครข้อใครหมดแรงก่อนแค่นั้นเอง
0: ครับไม่รู้คนข้างจะหมดแรงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่
0: ต่อเ
1: นี่ยนะครับคู่สุดท้ายนะครับสหรัฐอเมริกาครับวันนี้จะพบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวินานะครับก็บอสเนียเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาเร่งเกมในช่วงนัดสุดท้ายของเกมเนี่ยเป็นอเมริกาด้วยซ้ำที่เกมที่แล้วเนี่ยผ่อนนะครับถอดผู้เล่นหลายคนเป็นสำรองพูลิสิตสำรองเซนติโอเดสสำรองแอนโทนีโรบินสันสำรองคริสริชาร์ดสำรองนะครับมาริกทิวแมนสำรองก็คือเอาสำรองลงกว่าครึ่งทีมอ่ะ
0: ครับ
1: ฟอร์ลินบาโลกุลสำรองในเกมที่แพ้ตุรกีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อีพวกตัวจริงอ่ะกลับมาเรียบ
0: กลับมาหมด
1: บอสเนียเนี่ยนะครับวันนี้นี่พวกเขาจะได้ตาริกมูฮาเรโมวิชนะครับกองหลังกลับมาซึ่งก็สำคัญคนนี้เป็นคนที่ค้ำยันสวิตไว้ได้จนวินาทีที่โดนใบแดงไล่ออกปั๊บนั่นแหละเขื่อนแตกเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียจะต้านได้นานขนาดไหนเกมรับดีนะอันนี้ผมชมบอสเนียว่าเป็นทีมที่มีเกมรับดี
0: ผมว่าสู้ได้วังจริง
1: ผมว่าไม่ขาด
0: แพ้เป็นที่ลูกหนึ่ง
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าอเมริกาชนะแต่ไม่น่าชนะขาด
0: ไม่น่าขาดเพราะบอสเนียมันก็มีทีเด็ดอยู
1: ่แต่เรื่องนึงที่ต้องดูอเมริกาวันนี้ก็คือพวกเขาอะเลอะเทอะเปิดเปื้อนขนาดไหนถ้าเทียบ3ทีมเจ้าภาพนะแคนาดาเลอะเทอะสุด
0: ครับ
1: แล้วคือผมนะในบรรดาตัวลุกเขาอะเลอะเทอะสุด
0: โหแต่มันก็แต่ถ้าสหรัฐทำได้นี่เท่ากับว่า3เจ้าภาพนะผมนะเข้ารอบ16หมดเลยนะไม่ธรรมดานะ
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวเคลียร์ข้อความก่อนลากันไปนะครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าโดนใบแดงในบอลโลกก็ถือเป็นเรื่องน่าจดจำครับ
0: อุ้ย
1: จริงผมเนี่ยเชียร์ฝรั่งเศสเพราะใบแดงของซีดีซีดานฟุตบอลโลก98ที่กระทืบผู้เล่นซาอุ
0: อ่ะโอ้ยมิเกลเมรอนก็ยังต้องจดจำเลยอยู่ในตำนานเลยป้องปากใบแดงคนแรกอ
1: ่
0: ะในโลกฟุตบอล
1: นี่อินกาเบียก็โดนอีก
0: เออนี่เห็น
1: ไหมทีมชาติถอนไม่ลงแข่งได้ไหมครับอันนี้น่าจะหมายถึงฮุนไดไม่ได้นะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรข้อตกลงร่วมกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ของฟุตบอลอาเซียนอะไรเงี้ยว่าต้องแข่งแล้วนะฮะมีบอกทำไมไม่ใช้ยู23ไปเตะฮุนไดเตรียมไปเอเชียนเกมยู23บางคนยังปรีซีซั่นกับสโมสรเลยครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยใช้ไม่ได้ครับอาจจะต้องลงไปถึงยู21หรือยู20ด้วยซ้ำนะครับสมาคมฟุตบอลไทยเคยวางแผนงานด้วยเหรอครับผม
0: อุ้ยครับเดี๋ยวรอวันศุกร์นะ
1: จูดเบลอยู่ไหนไม่รู้แต่มาเบลพิกซี่อยู่ในใจครับผม
0: อุ้ย
1: จากคนอยากมีห้องเชื่อครับผม
0: อุ้ย
1: อันนี้ก็ต้องตบตีกับผมนิดนึงนะ
0: ต้องมาเบลแล้ว
1: ถ้ามาเบลนะฮะถามตรงๆครับแอปหาคู่คือแอปนัดยิ้มที่แท้ทรูผมเข้าใจถูกต้องไหมครับหาคู่ก็คือหาคู่ครับ just mate เฉยๆ just mate ถ้า just ยิ้มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสวัสดีครับใครจะเป็นแชมป์ผมก็ดีใจยกเว้นฝรั่งเศสครับ
0: อุ้ย
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
0: เพราะคมใส่เสื้อมาก็เลยซัพพอร์ตย่อคุณนิดนึง
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างนี้เยอะส่วนข้อความทาง YouTube ก็มีว่านักเตะเอกวาดอร์คนหนึ่งได้ยินเสียงทุกเช้าครับเขาคือปีโรเอกเอกเอกพี่ชัยเดี๋ยวนะพี่เจตบอก BG ได้กองหน้าสูง131อาจจะฟังผิดหรืออาจจะพูดผิด192
0: เอามาจากไหน130
1: วิวนั้นต้องดูที่ไหนครับฝรั่งเศสแชมป์แน่ครับวิวนั้นดูที่ทูวิชั่นนะครับมีคนตอบให้นะฮะ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณอนุนะฮะสวัสดีครับพี่เจตพี่คมสวัสดีทุกคนนะฮะโอเคน่าจะเคลียร์หมดทุกข้อความแล้วใน YouTube ใน Facebook เราก็อ่านแล้วนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับอ่านทุกคนไม่ต้องกังวล นะฮะ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่เจตเจษดาและผมขอสวัสดีคมในสปอร์ตไกด์แล้วครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: Yamaha Fazio Hybrid รถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตร Yamaha Fastio Hybrid สไตล์ใหม่ในแบบของคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: บอลโลกสตอรี
6: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
7: ๆร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 0818-9001-736
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ทีประเดโดคลื่นมันแข็งแรงนะครับอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของไนตี้ไนกูรูครับตอนนี้ 17:35 ช่วงเวลาของไนตี้ไนกูรูจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงทุ่มตรงนะครับวันนี้อยู่กับคุณเอกนพดลด้นและผมเองสวัสดีครับผม
7: สวัสดีชิตตี้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
6: ครับ
7: วันนี้ไม่ตก
6: แต่ก็ครึ้ม
7: ๆครึ้ม
6: ๆครึ้มตั้งแต่เช้าด้วย
7: อืม
6: ช่วงนี้ฝนผมว่าแผ่วไปนิดนึงดีแล้วครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์เน
7: า
6: ะช่วงปลายสัปดาห์ก่อนโอ้โหเล่นเอาแถวลาดกระบังอยู่ไม่ได
7: ้มีท่วมบางพื้นที่ด้วยนะ
6: ไอ้ท่วมไม่เท่าไหร
7: ่
6: เจอเสาไฟฟ้าล้มเข้าไปเนี่ยผมว่า
7: ทางกลับบ้านเลยอู๋อ่ะ
6: ใช่ไหม
7: ที
6: ่สุดในชีวิตแล้ว
7: เห็นข่าวนึกว่าเอ๊จะธรรมดาแต่โอ้โหเป็นสิบอ่ะ
6: ผมคิดว่าใครอยู่ในท้องที่นั้นน่ะน่าเห็นใจมากทุกไม่ว่าคุณจะประกอบสัมมาชีพอะไรก็ตามโอ้โหแบบอารมณ์เหมือนแบบวิกฤตวันสิ้นโลกเล็ก
7: ๆใช
6: ่แค่การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ย
7: มันวันมันทั้งหมดของการใช้ชีวิตนะ
6: ใช่
7: ไฟน้ำ
6: ใช่
7: นะ
6: ไฟนำมาซึ่งทุกอย่าง
7: ใช่ใช่มันทั้งหมดอ่ะ
6: ครับผม
7: แอร์ก็ต้องเปิดน้ำก็ต้องใช้จะ
6: รอบต่อไปจะมีอีกก็
7: ไม่มีไฟน้ำก็ใช้ไม่ได้อีก
6: ถ้ารอบต่อไปจะมีก็ให้เป็นแถวบ้านคุณก่อนแล้วกันนะผมไม่เกี่ยว
7: เฮ้ยบ้านผมมันไม่ค่อยสุ่มเสี่ยงเท่าไหร่
6: โอ้ใครจะไปรู
7: ้เ
6: ออโอเควันนี้อยู่กันเหมือนเดิมครับยาวๆกับฟุตบอลโลกก็สัปดาห์นี้ก้าวเข้าสู่รอบน็อกเอา
7: ท์32
6: ทีมสุดท้ายไล่เรียงเตะกันตามปกติวันละ3คู่3คู่ไปเรื่อย
7: ๆครับ
6: ยังดูสนุกเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าคุณจะดูไหวกี่คู่ในแต่ละวัน
7: เมื่อคืนพอดูได้แต่ช่วงคู่สุดท้ายไม่ไหวน็อกก่อน
6: น้อยครั้งครับน้อยครั้งเลยนับครั้งได้ที่ผมจะอยู่ได้ถึงคู่สุดท้ายผมก็จะเก็บช่วงครึ่งคืนแรกไปก่อน
7: ใช
6: ่ตามนั้นครับเดี๋ยวมาว่ากันถึงรายละเอียดแล้วก็ถึงโปรแกรมคืนนี้ด้วยสนุกทุกวันสนุกไปคนละแบบนะครับ ช่วงเวลาของไนตี้ไนกูรูขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณดูโฮมครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
7: ครับขอขอบคุณนะครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปรโปคอนเอฟรีเดย์ครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูบอลโลกหาขนมไปกินด้วยจะได้แบบชิลๆแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับใครที่อยากจะเขาเรียกว่าได้ตั๋วเครื่องบินไปกับภายในประเทศไทยฟรี
6: ก็
7: ร่วมกิจกรรมของเรา
6: จัดไป
7: มี
6: นะครับซึ่งกิจกรรมของทางอสมทโดยตรงนะครับไม่ต้องไปรอเรื่องของผลการแข่งขันด้วยทุกโหวตคุณมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลหลักล้านด้วยครับโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และก็โหวตทีมที่คุณชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านครับเพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชื่นชอบนะครับในการโหวตทีมโปรด Mcot Superfan นะฮะโดยที่แพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ราคาถูกสุดเริ่มตั้งแต่20บาท
7: รับ
6: 10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านด้วยนะครับโดยที่โอกาสลุ้นรับของรางวัลมีอะไรบ้างครับรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Superman 1 รางวัลครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอก Airwaysภายในประเทศอีก24รางวัล
7: ร
6: วมไปถึง Go Gift Voucher
7: อ
6: ีก5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer ใส่จุดเข้าไปก็คือ .mcot นั่นคือ mcot แล้วก็ .net ได้เลยครับ
7: ครับ
6: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคมศกนี
7: ้ครับ
6: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะฮะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตได้เลยวันนี้อย่าช้าครับ
7: ใช่ยาวๆไปจนก่อนนัดชิงเลยอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้โหรถตู้ไฟฟ้าล้าน6
6: ครับผม
7: ไม่ธรรมดา
6: เอาไว้จอดนอนตอนไฟดับที่บ้าน
7: โอ้โหนี่คุณไฮโซมาก
6: มันดีตรงจอดนอน
7: ไม่เปลืองไฟด้วยอ
6: ันนี้มันเรื่องดีมาก
7: ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แจ้งหน่อยนะครับใครที่มีแอปพลิเคชันของ99เก่านะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ
6: ลบทิ้งเลยใช่ไหม
7: ลบเลย
6: ลบเลยเปลืองเครื่อง
7: สีฟ้าลบทิ้งเลยแล้วก็ไปโหลดของใหม่นะครับ mcot connect
6: อ
7: ันนี้สามารถรับฟังวิทยุของเราได้ทุกคลื่นเลย
6: ของอสมทในเครือข่ายอสมทเพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนหลายคลื่นก็ทีเดียวจบแล้วมันดีกว่าเดิมสรุปง่ายๆอันเก่าไม่พัฒนาแล้ว
7: จะฟังข่าวก็ได้
6: อันเก่าลบเลยเจ๊งแล้ว
7: ลบเลย
6: อันใหม่ดีกว่า
7: เปลืองเครื่องหนักเครื่อง
6: ครับผม
7: อันใหม่นี่เสถียรกว่า
6: ครับ
7: ประมาณนี้
6: ครับผมแล้วก็วันนี้อยู่ด้วยกันจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับข้อความเหมือนเดิมครับ SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899อีก2ช่องทางเมาส์ก็ได้ผ่านโซเชียลมีเดียของเราครับ
7: ครับทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio นะฮะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได
6: ้
7: กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีบรรยายเกมสดทุกคู่นะครับอย่างวิทยุเราก็บรรยายอยู่แล้วออนแอร์อยู่แล้ว
6: ครับ
7: แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook ก็จะมีเค้าเรียกคู่ขนานกันไปด้วยยังไงก็ติดตามได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าวิทยุอีก41สถานีทั่วประเทศนะครับ
6: ครับผม
7: เมื่อคืนผลบอลเอาผลบอลก่อนน้องชิ
6: ดได้เลยตามสะดวก
7: ค่อยมาว่ากันก็เป็นอีกวันนึงที่หูดูฟุตบอลแล้วค่อนข้างสนุกนะครับเปิดหัวกัน
6: ดูสนุกเนี่ยเมื่อวาน3คู่ดูไปกี่คู
7: ่2คู
6: ่เหมือนกันดูเท่ากันแล้ว
7: คู่3ไม่ไหว
6: คู่3มาเก็บไฮไลท
7: ์ก็คู่3เนี่ยนอนแล้วก็เปิด YouTube ฟังป่าแป๊กับพิเทพไป
6: ครับผม
7: ไอวอรี่โคสต์ครับแพ้กับนอร์เวย์ 1-2 นะครับคู่ที่2ฝรั่งเศสชนะสวีเดน 3-0 แล้วก็คู่สุดท้ายครับเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ก็เป็นเม็กซิโกที่ชนะ 2-0 มีประเด็นอีกแล้วเนาะ
6: ใช่
7: ใบแดงของเอกวาดอร์เนาะ
6: ก็อีกคนนึงไม่แม่นกดอีกคนนึงแม่นกดปะทะกันซึ่งหน้าพอดีเลย
7: ใช่ไม่รู้ว่าตั้งใจทำให้มันโดนใบแดงไหมหรือว่า
6: ไม่หรอกลืมคิดน้อยหรือว่าไม่ใส่ใจหรืออะไรบางอย่างไม่ใส่ใจมากกว่าผมว่าคนที่โดนกดพวกนี้เล่นงานก็ไม่ได้แบบสติ๊กมากว่าคือจริงๆทุกทีมเขาอบรมมันมาก่อนแล
7: ้
6: วว่าเรื่องราวอะไรที่คุณจะต้องระวังบ้างก็ขาดความใส่ใจแล้วก็เคยตัวเพราะมันทำติดเป็นนิสัยทุกคน
7: ใช่ใช่
6: เรื่องการใช้มือป้องปากอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ในเชิงลบหรือในเชิงบวกในเชิงไม่มีอะไรคุยแท็กติกคุยธรรมดากับเพื่อนเขาติดนิสัยทำตามๆกันม
7: า
6: คือเซฟตัวเองมาก่อนเป็นระบบอัตโนมัติก็เลยบล็อกปิดปากไว้ก่อน
7: เมื่อก่อนนี่พูดปิดปากเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะรู้แท็กตรงแท็กติกอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: หรือไปอ่านปาก
7: ว่า
6: เวลาอยากด่าใคร
7: ใช่
6: แล้วนินทาเพื่อนโหอย่าไปส่งให้ไอ้เบอร์7
7: ไม่ได้
6: ไอ้นี่แบบโหไปแล้วเสียบอลเสียตลอดเลยอยากไปเปิดอย่างนี้ก็มี
7: ใช่ใช
6: ่
7: กฎนี้คุณคิดโอเคไหม
6: ก็โอเคครับตัดปัญหาผมว่าทำให
7: ้
6: ต
7: ั
6: ดเรื่องความน่ารำคาญไปว่าจะต้องไปตรวจสอบว่าไอ้คำพูดที่คุณใช้มานั้นถูกหรือผิดอย่างไรเพราะปฏิกิริยาของคนที่โดนพูดใส่เนี่ยขึ้นอยู่กับเขาจะแสดงถ้าเขาอารมณ์ไม่พอใจเฮ้ยมันใช้คำพูดในเชิงเหยียดนู่นนี่นั่นมาเขาก็หาหลักฐานไม่ได้ก็ปิดปากเพราะฉะนั้นตัดจบเรื่องพวกนี้ตัดเรื่องงี่เง่าที่มันไม่ควรจะแบบเป็นเรื่องจุกจิกในฟุตบอลก็ตัดอย่าปิดปากโดยเพราะเวลาทะเลาะกันถ้าคุยซุบซิบธรรมดาเนี่ยคุยได้
7: มันสอดเจตนาด้วยนะแล้วก็แอคชั่นของคู่แข่งเวลาที่โดนอ่ะมันก็จะเห็นได้ชัดอย่างเมื่อวานแล้วก็ไอ้เกมที่อามิรอนนั้นก็โดน
6: ใช
7: ่นี่ถ้าเกิดว่าไอ้ประเภทปิดปากพูดเนี่ยหลักๆที่เราได้เห็นบอลโลกครั้งนี้ก็มีจูดอีกคนนึงแต่ว่าเคสของจูดมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยกันปกติแล้วก็แอคชั่นของคู่แข่งมันก็
6: ไม่ได้เดือดใส่กัน
7: ไม่ได้เดือดใส่กันอะไรเงี้ย
6: แต่ก็มันแบบมีแบบเครื่องหมายคำถามเล็กๆอะไรเง
7: ี้
6: ย
7: เดี๋ยวก็ชินนะ
6: คือโดยสรุปดูสถานการณ์เป็นหลักถ้าเป็นการวิวาทวิวาทะหรืออะไรก็ตาม
7: ครับ
6: ก็นั่นแหละถ้าลมจะเม้งใส่กันน่ะก็ด่าตรงๆดีกว่า
7: เออ จริงจริง
6: เพราะบางทีเนี่ยไอการปิดปากเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับใช้คำต้องห้ามอะไรแบบนั้นด้วยแต่มันเคยชินปิดไว้ก่อนก็โดนเด้งไป
7: หรือไม่แม้แต่ก็พูดเวลาพูดอะเนาะก็เปิดไปเลย
6: ใช่
7: คือถ้าไม่ปิดปากมันไม่สอดเจตนาไม่ดีอยู่แล
6: ้
7: วแต่ว่าไอสิ่งที่คุณชิดพูดถูกเดี๋ยวสื่อเห็นกล้องเห็นจะมาอ่านตรงอ่านปากเอาไปเล่นคงเล่นข่าวอะไรอย่างนี้อีกเน
6: า
7: ะ
6: ถูกเพราะนั้นผมว่าเป็นทางแก้ที่ผมว่าโอเคคนคิดวิธีหาทางแก้ไม่ให้มันแบบเรื่องจุกจิกน่ารำคาญพวกนี้มันเกิดขึ้นก็ใช้วิธีนี้ไปเลย
7: กฎใหม่ฟีฟ่าที่เอามาใช้กับบอลโลกครั้งนี้โดยรวมผมว่าโอเคเนาะ
6: โอเคผมชอบเกือบทุกอย่างเลย
7: ใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าบอลมันกระชับขึ้น
6: บางครั้งผมหงุดหงิดกรรมการด้วยซ้ำแบบว่าเนี่ยมันตั้งนานกว่าจะทุ่มไม่จัดการว่าอะไรเงี้ยบางทีก็เรารู้สึกว่าอาจารย์ใจดีไปหน่อย
7: ซึ่งเราเห็นอย่างประตูออกบอลช้าให้เปลี่ยนไปเตะมุมเลยอันนี้เห็นมาแล้วแล้วก็ทุ่มช้าเปลี่ยนทุ่มเลย
6: อ
7: ันนี้ก็เห็นแล้วส่วนเคสไอ้ป้องปากอันนี้ชัดเจนเลยใบแดงจัดการเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอื่นก็เรื่องเปลี่ยนตัวถ้าช้าก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
6: ก็มี
7: เรื่องเจ็บนะก็ถ้าไม่ถ้าแกล้งเจ็บคุณจะมานอนไม่ได้อีก
6: ไม่รู้อ่ะเรียกไปหามคุณก็ออกไป1นาที
7: 1นาทีมันมีผลเนาะ
6: มีผล
7: กับการเล่น10คนอะไรเงี้ยอ่ะผลการแข่งขันเมื่อวานก็ได้3ทีมเข้าไปในรอบ16นะครับก็คือนอร์เวย์นะครับฝรั่งเศสแล้วก็เม็กซิโก
6: ดูแล้วเมื่อวานดีมากเลยคือมันไม่ยืดเยื้อครับมันเคลียร์ใน90นาทีครบทุกคู่
7: ใช่ก็ก่อนหน้านี้มีแคนาดาใช่ไหมมี
6: แคนาดาคู่แรกที่เฉือนกันในช่วงน่าจะทดเวลาน
7: าทีบาปเหมือนกันมีบราซิล
6: ก็เฉือนกันทดเวลา
7: อันนั้นก็บาปโมร็อกโกอันนี้ก็บาปได้นะ
6: ก็บาปได้เพราะว่าเขาตีเสมอช่วงทดเวลาแล้วก็ลากไปโดนจุดโทษขนาดที่โดนลูกจุดโทษมันก็พลิกไปพลิกมาด้วย
7: ใช่
6: สุดท้ายโมร็อกโกเข้า
7: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เยอรมัน
6: งามหน้าอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นี้อันนี้ผมยกให้อันดับหนึ่งแห่งความแบบหน้าอดสูที่สุดในเวิลด์คัพผลนี
7: ้วันนี้คุณชิดดูปารากวัยเล่นไหม
6: ดู
7: ผมว่าถ้าวิ่งแบบปารากวัยอ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะแบบสร้างความกดดันให้ฝรั่งเศสได้อยู่นะ
6: ไม่ได้
7: เหรอหรือว่ามันเหนือชั้น
6: เป็นทีมที่ผมปรามาที่สุด
7: ปารากวัยเหรอ
6: ใช่แล้วก็ทำผมหน้าแหกมาเรื่อย
7: ๆคือไม่รู้ว่าเยอรมันมาแบบอ่อนแอเกินไปหรือปารากวัยวันนั้นมันก็วิ่งสู้พัดแบบจับปุ๊บถึงตัวปั๊บเลยอย่าง
6: ไม่รู้ดิแต่ผมมองว่าเป็นความผิดของเยอรมันฝั่งเดียวล้วน
7: ๆไอ้เคสที่คิมิตไปชวนคนมายิงอยู่โทษที่ระดับเยอรมันหม
6: ู่นั่นก็อีกหนึ่งดอกแห่งความอัปยศ
7: อย่างรุ่นเราตามบอลมา
6: เฮ้ยโดนยิงเอาว่า
7: โอ้โหไม่ต้องมาถามผมเลยพี่คือใครมีความมั่นใจเนี่ยออกเลยยี่ห้อเยอรมันไหนของชิดกับจุดโทษได้โน1นะระดับต้นๆนะ
6: เสื่อมเสียสุดๆ
7: ถูก
6: ใช้คำนี้ได้เลย
7: โพลินเวสไม่น่าโดนเปลี่ยนตัวออกเลยน่าจะคือ1ในนั้น
6: ดีแล้วจะได้ไม่โดนด่า ไม่โดนด่า
7: เออๆ อ่ะก็อ่ะดูรายละเอียดคู่แรกเลยไอวอรี่โคสต์กับทางด้านนอร์เวย์
6: เฮ้ยสนุกสูสีเพราะว่าเขาเป็น2ทีมที่แบบผมว่าฟอร์มของแต่ละฝั่งเนี่ยก็มาค่อนข้างดีในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกันทั้งคู่
7: เหมือนเราดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมนึงเลยเหมือนกันนะ
6: ใช่ใ
7: กล้เคียงกันเลย
6: ใกล้เคียงกันแล้วก็สู้กันได้สนุกเป็นบอลเปิดเกมเข้าหากันคือมันไม่มีใครกลัวใครด้วยกันทั้งคู
7: ่ครับ
6: ก่อนเกมเนี่ยฝั่งของนอร์เวย์วางแผนมาดีตั้งใจเลือกแล้วอะไรแลกอะไรได้อะไรได้ไม่คุ้มเสียไม่แลก
7: ครับ
6: สองเกมแรกเนี่ยนอร์เวย์วางแผนตัวเองได้เพราะสองเกมแรกเก็บงาน6แต
7: ้ม
6: แล้วนัดสุดท้ายก็ต้องไปชิงแชมป์กลุ่มของฝรั่งเศสจะโง่ไปแลกทำไมส
7: ่
6: งสำรองดีครับ
7: ใช่ใช
6: ่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเมื่อคืนนี้ฟิตปังเออร์ลิงฮาลันด์อเล็กซานเดอร์โซลอตอันโตนิโอนูซาเป็น3แนวรุก
7: ครับ
6: กลางมีกัปตันทีมโอเดกาดซานเดอร์เบอร์เก้แล้วก็พาทริกเบิร์ก
7: ครับผม
6: แล้วก็โดยภาพรวมๆเนี่ยคือนอร์เวย์ชุดนี้เขาขาดแบ็คขวาย ูเลียนไรเออร์สันเจ็
7: บ
6: ก็ไม่เป็นไรใช้มาคัทพีเดอร์สันสตาร์ทตัวจริงไปนะครับที่เหลือก็มีคริสโตเฟอร์อายเออร์ทอบิยอนเฮกเกมแล้วก็ทางเดวิดโมเลอร์วอลเฟอร
7: ์
6: ประตูออยานีลันส่วนฝั่งไอวอรี่โคสต์ก็จริงๆในทัวร์นาเมนต์เนี้ยฟอร์มไม่ขี้เหร่ในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มเข้ามา
7: ครับ
6: สำหรับทางฝั่งไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็มีนัดเดียวที่แพ้คือแพ้เยอรมนีก็เก็บ6แต้มเข้ามาได้คล้ายๆกันเท่ากับว่าสถานการณ์ไอวอรี่โคสต์เนี่ยเขาต้องไปลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายมันก็เลยไม่มีโอกาสพักตัวเหมือนนอร์เวย
7: ์ครับ
6: เมื่อวานนี้ก็อยู่ในสภาพคล้ายๆกันคือหลักๆเขาขาดแบ็คขวาตัวจริงวินฟรีดซินโก้ที่เจ็บแค่นั้น
7: แล้วก็เมื่อคืนไอ้เจ้าอาบัตไม่ใช่อาบัตไอ้ของแมนยูอ่ะ อามัดดิเอโร่
6: อามัดนั่งสำรอง
7: ที่ไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริ งอ
6: ยู่ที่เขาจะเลือกแบบไหนก็เลือกสตาร์ทใช้โดยอันจูอันบอนนี่เนี่ยกองหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร์ที่เพิ่งแบบสวิตช์เรื่องสัญชาติจากฝรั่งเศสมาเล่นในแอฟริกาโคสก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่เองก็มาลงตัวจริงในฐานะหน้าเป้าแล้วก็ริมเส้นใช้นิโคล่าเปเป้กับยาเดียวมันเด้ไอริโคชุดเนี้ยจุดที่ผมชอบคือชอบ3มิดฟิลด์มาลงตัวมากกองกลางเนี่ยแข็งมากนะครับนำโดยกัปตันทีมฟรองเคซีเอมีอิบราฮิมซันกาเล่แล้วก็มีเจ้าคริสอินโนอุไล
7: อ
6: ินโนอุไลตัวจิ๋วเดียวอ่ะตัวเล็กพอๆกองเต้แต่บางกว่
7: า
6: ตัวนี้ยังเก่ง
7: ครับ
6: อายุน้อยด้วย
7: คือนักเตะบางคนเราก็คุ้นกันอยู่แล้วเนาะพวกมอนนี่ฟองเคซีเย่เปเป้ซองกาเล่ยูมันเดอะไรพวกเนี้ย
6: เกมโดยรวมมันสู
7: ้มาดูคอสโนนี่ก็คุ้นคุณทิศนะ
6: ใช
7: ่คอบอล
6: ก็ตัว
7: ได้ดูกันอยู่แล้วอะ
6: เกรดนักเตะเนี่ยก็สูสีใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมีเด่นในตัวทำเกมรุกด้วยกันทั้งสองฝั่งซึ่งเกมมันก็สูสีเปิดหน้ามีโอกาสสลับกันไปสลับกันมาด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครกลัวใครครับเปิดเกมสู
7: ้ครับ
6: แล้วมันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของอันโตโนซาปีของไอเบลิซิกอีกแล้วครับท่านซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็เด่นขึ้นมาตัดเข้าขวาปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยนาที39นำก่อน
7: ครับ
6: หลังจากนั้นก็เกมมันก็เท่าๆกันมาตลอดนะครึ่งหลัง สู้กันมาจนกระทั่งสำรองของไอริโคสอามัดยิโร่คือโอ้โหทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เจ้าตัวฟอร์มดีทุกนัดที่ได้รับโอกาสไม่ว่าจะลงตัวจริงหรือสำรองโดยเฉพาะสำรองในทีเด็ดมาก
7: เล่นดีมากอ่ะพอใส่สีเสื้อทีมชาติเล่นดีอ่ะ
6: โยกเข้ากรอบโทษพื้นที่มิดเดียวจึ๊กจักจึ๊กจักฟัดหายตีเสมอนาที74ครับอามัดก็หลังจากนั้นเกมมันก็ไม่ได้มีใครต้องการที่จะแบบเล่นเพลย์เซฟอ่ะมันเป็นเกมที่แบบดูสนุกทุกนาที
7: ครับ
6: แล้วก็ในที่สุดมันก็เป็นจังหวะที่เข้าทำสวยของนอร์เวย์เนาะจังหวะสอดทะลุขึ้นไปของพาติกเบิร์บ
7: ครับผม
6: รับบอลแบบพอมีช่องอ่ะคือให้เราเคลื่อนที่ถ่ายบอลไปด้วยตัวว่างเคลื่อนที่ตลอดพาติกเบิร์บสอดสวยมากตัวลุกขึ้นไปรับบอลในกรอบประตูด้านขวาแล้วหักเข้ากลางมาให้ฮาลันชาร์ตซึ่งฮาลันเนี่ยจังหวะแทบบอลเข้าไปเนี่ยผมยังต้องลุ้นนะครับรู้สึกว่ามันแป๊ก
7: ๆ
6: ต้องลุ้นว่าเฮ้ยน้ำหนักบอลพอป่าวะแต่ว่ายาเฮียโฟฟาน่าของประตูไอริโคสเองก็แบบเหมือนขาตายไปชั่วขณะนึงอ่ะ
7: คงเห็นฮาลันมาก
6: ว่าจะทิ้งตัวคว้ามันไม่ทันแล้วบอลกระดอนช้าๆเว้ย

0: เน้นมากนักค
1: ือ
0: ผมไปเสียวๆตรงที่ในช่วงทดเวลาแล้วเนี่ยโอดิการอารมณ์เสียงไงตะบะแตกโดนเตะไม่ได้ฟาวไปไล่อัดคืนอดเสียฟรีคิกนู่นนี่นั่นเสียเตะมุมต่อเนื่องแต่แล้วที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันป้องกันมาได้เกมรับของนอร์เวย
1: ์ดูรวมพอนอร์เวย์ชนะก็ถือว่าก็ตามทรงตามคาดเนาะก
0: ่
1: อนแข่งก็อาจจะดูเหลื่อมๆมานิดนึง
0: เออ
1: แต่ว่าคู่นี้ถ้าจะมองว่า90นาทีเสมอมันก็มองได้นะคุณชิด
0: มัน
1: ไม่ขี่กันมากนะคู่น
0: ี้ใช่มันใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ว่าจังหวะสำคัญเนี่ยใครทำได้แล้วก็เป็นความโหดของนอร์เวย์ที่มีฮาลันอยู่ก็ยังอันตรายตลอดกดไปหนึ่งลูก
1: พักหลังมาผิดหูผิดตาไหม
0: ทำไม
1: ว่าผมว่าเล่นดีนะ
0: เล่นดีตั้งแต่ระหว่างฤดูกาลเขาก็เล่นดีในช่วง2ปีหลังที่ไปอยู่สเปน
1: ไปอยู่กับเบียร์เรอัลอ่ะว
0: ่
1: าเขาก็โดดเด่น
0: เล่นดีแล้วก็แบบบทบาทที่เขาเล่นกับเบียร์เรอัลเนี่ยมันทั้งปีกทั้งสลับมายืนตรงกลางเป็นกองหน้าฟอลนายบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่แต่ก็ดันมาเจอนอร์เวย์รอบนี้ก็แฮ่เอาไป
0: ก็ดีใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ที่แบบเราก็เห็นว่าพัฒนาการของทีมเนี่ยในช่วง 2-3 ปีหลังดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคอลิฟายบอลโลกเนี่ยเป็นทีมที่ยำอิตาลีทั้งไปทั้งกลับ
1: แคมป์นอร์เวย์เปล่าที่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มที่เขาบอกว่าอากาศมันร้อนซ้อมเสร็จต้องแบบโอ้โหมาถอดเสื้อถอดผ้าอยู่ช่วงนึงอะ
0: ทุกแคมป์อะโดยเฉพาะทางฝั่งนอร์เวย์เขาเมืองหนาวแบบแท้ๆไง
1: แล้วอันนี้เข้าใจได้นะ
0: ทีแบบเวลาเบรกทีมมีเสื้อกั๊กทำความเย็นม
1: ี
0: อุปกรณ์พันห่อคอมีพัดลมเป่าหน้าต้องเคลือบตลอด
1: ถึงว่านะว่าอย่างต่อให้อย่างวันที่เจอฝรั่งเศสนะจ
0: ั
1: ดเต็มผมว่าก็ไม่น่ารอดอ่ะผมว่าเขาคิดถูกอ่ะนะ
0: จะไปสู้ในศึกที่เปิดตัว
1: เออจริง
0: ยอมรับสถานะเข้าไป
1: นี่คุณคิดดูนะคุณชินถ้านอร์เวย์จัดชุดใหญ่ซัดกับฝรั่งเศสแบบเอาแบบเต็มๆอ่ะแล้วมาเจอกับไดรีโค้ดวันนี้เผื่ออาจจะโดนนะ
0: แต่มีโค้ดอยู่คนหนึ่งครับที่ใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งคือนาเกลส์มันแล้วโค้ดไม่มีเหตุมีผลเลยเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยถ้าสมมติเขาจัดชุดใหญ่เนี่ยมันจะพอเข้าใจได้ว่าอยากแย่งแชมป์กลุ่มมันยังแย่งกันได้นะสุดท้ายเยอรมันเนี่ยผลการแข่งจะออกยังไงคุณได้แชมป์กลุ่ม
1: ไม่มีผลอยู่แล้ว
0: ใส่ชุดหลังไปดวลกับเอกวาดอร์มาแถมแพ
1: ้อีกแล้วมาแพ้2แคมป์ติด
0: แค่นี้จะได้พัก
1: ตกรอบอ่ะ
0: เรื่องตรงเนี้ยก็ยังเป็นเรื่องที่งง
1: นี่ถึงขนาดว่าเยอรมันไม่รู้จะวนลูปมาอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่านะหลังจากที่ไปได้แชมป์ที่บราซิล2014อัน
0: นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเพราะก็ยังไม่ชัวร์
1: ลดลงอ่ะ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูข้อความหน่อยนะคุณชิด
0: ได้ครับ
1: ช่วงแรกเราเอาคู่เดียวก็นอร์เวย์ไป
0: นอร์เวย์เนี่ย
1: ก็ได้แจวเรื่อยก็นะนอร์เวย์
0: ไวกิ้งโรก็คือแบบครีเอทมากนะในการที่เอาสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ไวกิ้งเข้ามาขายในจุดนี้เนี่ยแล้วก็รอบหน้าไปดูครับว่าได้แจวเรือกันต่อหรือเปล่
1: า
0: 16ทีมสุดท้ายไปชนกับทีมแข็งอย่างบราซิล
1: ถึงขนาดว่ามีคนเอาภาพเออร์ลิงบราฮาลันกับกาเบรียลมาร์กันเยสมาปะกันอีกแล้วคู่นี้เคยซัดกันมาในพรีเมียร์แล้ว
0: ใช
1: ่โอ้มัน
0: ไม่เป็นไรเพราะมีโอเดการ์ดห้ามทับ
1: มาร์ตินเนลลี่ที่มาร์ตินเนลลี่คน
0: เออสู้กันสนุก
1: อ่ะก็งวดนี้ถูกเต็มๆเลยครับซื้ออายุของแอร์ที่ถูกจับประมาณนี้แต่คุณผีบ้านะครับเคปเบิร์ตจะเป็นแชมป์ด้วยการชนะจุดโทษที่เหลือทุกนัดโอ้โหมันไม่ใช่เทพนิยายเด่นเทพนิยายกรีซนะสิ
0: เจออะไรนะผมลืมแล้วเนี่ย
1: อุกกอเคปเวิร์ดเหร
0: อคู่มันเยอะแล้วก็เจออาเจนฮะ
1: โอ
0: ้
1: โหจะกี่ลูก
0: ใครจะไปรู้ยังไม่เตะเราสามารถที่จะสมมุตินู่นนี่นั่นได
1: ้อือโอ้ถ้าได้นี่น่าจะสุดยอดอ่ะอะไรนะผมคิดเองนะครับว่าทีมจะอ๋อสเปนผมคิดเองนะครับว่าจะเอาฝรั่งเศสอยู่คือทีมเน้นครองบอลตรงกลางอัพมีว่าน่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนประมาณนี้ป่ะผมคิดเพราะความมันเหมือนกับมามันค่อยๆกันสเปนโปรตุเกสจะเอาฝรั่งเศสอยู่หรออันนี้คือเขาส่งมาคิดว่ามีแค่2ทีมนี้แล้ว
0: พอสายมันจะโยงไปถึงกันได้ถ้าสเปนกับโปรตุเกสยังไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไปด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวเขาจะต้องไปตัดกันเองแล้วก็พุ่งขึ้นหน้าไปถ้าฝรั่งเศสมาตามสายเนี่ยเขามีโอกาสจะไปชนกันในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับผมฝรั่งเศสเล่นเนียนตามากครับ
0: จริง
1: โอ้โห
0: ชอบมาก
1: โคตรดีเดี๋ยวช่วงหน้ามา
0: ดูฟุตบอลแบบในระดับแบบ พรีเมียมลักชัวรี
1: ่
0: แบบหรูหรามา
1: เป็นเกรดพรีเมียมมันได้ถูกเลย
0: ดู

0: แล้วแบบไม่ว่าคุณ
1: จะ
0: จะเชียร์ฝรั่งเศสหรือไม่เชียร์เนี่ยเป็นฟุตบอลที่ที่ดีงาม
1: ใช่ฟุตบอล
0: ควรค่าแก่การ
1: แบบนี้เว้ยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ดูเชียร์ตอนตีสี่อย่างใช่ไหมตีสี่เมื่อคืน
1: รู้ใช่
0: ควรค่าทุกนาทีกับการดูบอลตอนตีสี
1: ่ครูบราซิลญี่ปุ่นผมปิดเสียงทีวีฟังเสียงน้าหังน้าแมวครับ
0: น้าท็อปป่ะ
1: ท็อปน้าท็อปน้าท็อปเล็งค่าให้ตรงเสียงในประมาณนี้นะครับอ่ะผมจินตนาการถ้าควิชาเป็นทีมชาติฝรั่งเศสและอยู่ในทีมชุดนี้จะคิดไม่อยากจะคิดน่าจะประมาณนี้นะ
0: ไม่อยากจะคิดอาจจะต้องนั่งสำรอง
1: เพราะคนใช้
0: เอาใครลงก็ดีดูบาโคล่าเล่นดิพวดทุดพวดเข้าไป
1: ใช่ไม่รู้บาโคล่าดูเอใครก็ได้นะชั่วโมงเนี้ยทางฝั่งนู้นนะครับอ่ะเราเบรกกันก่อนไหม
0: ไอ้แชกี้กลายเป็นตัวดูธรรมดาบ้านๆมากเลย
1: รู้สึกแชกี้เล่นไม่เข้าระบบนะ
0: ก็ดูมัน
1: เป็นตัวถ่วงอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: บอลมันติดขัดลบอ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาย้ำกันนะฮะเกมฝรั่งเศสตอนนี้17:59 พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
7: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: นายจินนาออนทัวร
6: ์ภูทอกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบึงกาฬโดดเด่นด้วยภูเขาหินทรายสูงท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและสะพานไม้ที่สร้างวนรอบหน้าผาจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศจุดเด่นของภูทอกคือสะพานไม้เวียนที่ทอดยาวรอบภูเขาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศอันสงบระหว่างทางเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นวิวของพื้นป่าและภูเขาได้แบบกว้างไกลสุดสายตาเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่นี่จะเต็มไปด้วยทะเลหมอกและอากาศบริสุทธิ์สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมากภูทอกจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความสงบทางจิตใจที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่อยากพักกายพักใจและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงภูทอกคืออีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่ไม่ควรพลาดค่ะ
7: บอลโลกสตอรี
8: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: อยู่กันต่อกับนายที่นายกูรูนะครับทาง FM99 Active Radio กันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ 18:07 น.ก็ไปกันเรื่อยๆ
6: ช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยนะครับขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ปูปคอนเอเวอรี่เดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: SMS ยังได้เรื่อยๆนะครับทาง4689899นะครับ4689899รวมไปถึงทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของ FM 99 Active Radio ด้วย
6: ครับรอบแบ่งกลุ่มอิหร่านขอแค่ออสเตรเลียเสมอกับแอลจีเรียใครชนะก็เข้ารอบแต่เสมอ
5: ออสเตรียป่ะ
6: มันเขียนว่าออส
5: เตรียแอลจีเรีย
6: ออสเตรีย
5: วันนั้นออสเตรียเป็นออสเตร
6: ีย สามสามใช่ไหม
5: เป็นออสเตรียเออที่เขายิง2ลูกผัดที่แอลจีเรียไปนำตอนทดเวลามา3นาทีแต่ว่าออสเตรียได้คาราชิชมงนาที96อีกเออก็เรื่องก็อันนั้นน่ะระทึกมากผมว่าเออมันเป็นไคลแม็กซ์ของการลุ้นแบบไบโพล่า
6: อ๋อไออีกคู่นึงหรอกที่มันติดชิ่งใช่ไหมออสเตรเลียแต่สามสามแอลจีเรียสนุกสนุกแล้วออสเตรียรอบ 3-2 น่าจะชนสเปนนะ น่าจะชนสเปนแต่จริงๆบางทีมที่มันเล่นกันในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาคงไม่คำนึงหรอกว่าจะเจอใครเนาะ
5: ใช่
6: ขอแค่เขารอบไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องมาดิ้นรนนัดสุดท้ายนะครับผมชอบฝรั่งเศสการเล่นของไมเคิลโอริเซ่เป็นตัวที่เด็ดเลยจ่ายบอลเก่งมากๆครับถ้าไม่มีโอริเซ่เอ็มเปเป้เนี่ยไม่น่าจะยิงได้ขนาดนี้
5: มันติดเรื่องเดียวมันยังไม่ยิงว่าคืนซิสเตอร์คิก
6: ใช้คำว่าโอเวอร์เฮดได้ไหมไม่ได
5: ้มันเอียงไงก็ขอเรียกว่าแล้วแต่คนอยากจะเรียกเลยจะโอเวอร์เฮดจะไบซิเกิล
6: แล้วเมื่อวานมันก็โคตรแม่นเสา
5: หรือว่าจะขาตะไ
6: คร้โอ้โหแล้วเวลา
5: เท่เลยลูกหล่อสุด
6: ๆผมว่าเป็นคนที่แบบถ้าดูนักฟุตบอลเท้าซ้ายเล่นอ่ะมันเราจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันจะเก่งกว่านักเตะธรรมดาอีกสเต็ป
5: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจังหวะมันพอกลับไปข้างมันจะรู้สึกว่าผิดธรรมชาติสำหรับเรา
6: เออมันเพลิน
5: มันเกี่ยวมันเกี่ยวด้วยความที่ว่าเออมันก็เป็นของแรงนิดหน่อย
6: ใช่
5: แต่เดี๋ยวนี้ในโลกมันพัฒนามากไอ้ตัวโหดเล่นซ้ายขวาพอๆกันก็จับทางไม่ถูกอ
6: ย่างเป็นเล่อย่างเงี้ยขวาซ้ายมูใคร
5: เป็นเล่
6: ข้างไหนดีอยู่ทั้งผู้ตัดสินหญิงในบอลโลกตัดสินดีกว่าผู้ตัดสินชายในพรีเมียร์ลีกซะอีกครับ
5: โดยเฉลี่ยแล้วนะมันสมเป็นฟุตบอลโลกคือคุณภาพสูงมาก
6: บอลโลก
5: พูดถึงกรรมการพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนชื่อแล้วนะเว้ย APGMOL อ่ะจำไม่ได้เป็นโปรอะไรสักอย่
6: าง เราเอามาชอบเราเป็นโปเกมอนไง
5: เออรีแบนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ชื่อองค์กรเก่าเนี่ยโ
6: อ
5: ้มันยาวหลายท่อนแล้วก็น่าลำคาญ
6: แล้วลูกพี่ใหญ่ก็เป็นทั้งหมดเว็บเหมือนเดิม
5: ก็ใช่ครับ
6: บุคลากรเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเงี้ย
5: ผมว่ามันก็ต้องการรีแบรนด์มันอาจจะมีการจัดลำดับอะไรบางอย่างไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียด
6: แต่ผมมันรู้สึกว่า
5: แต่เขาเปลี่ยนชื่อฮะ
6: อย่างโอลิเวอร์กับเทเลอร์ใช่ไหมที่มาตัดสินในบอลโลกผมว่ามันก็ตัดสินก็ไม่ได้แย่นะ
5: ก็ตัดสินให้มันแบบตรงตามสเปคของชาวโลกเขาก็ทำได
6: ้แต่พอไปอยู่บ้าน
5: เอง
6: มันแอคอะไรเงี้ย
5: ห
6: รือ
5: เขาไม่ได้โง่พวกนี้เพียงแต่ว่าไม่รู้มันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ต้องแบบขายความเป็นตัวตนของที่นู่นเนี่ยขายดีเอของที่นู่น
6: จริงๆเนี่ย ผู้สื่ออังกฤษไอยูโรครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้แย่ผมว่าผิดหูผิดตาอะไร
5: ค
6: ุ
5: ณน
6: ึ
5: กถึงธรรมชาติของคน
6: อืม
5: มันไม่มีใครโง่หรอกใช่ไหมคนทำงานระดับนี
6: ้หมวกคนละใบอะไรอย่างเงี้ยเออบอลโลกคอบบี้เมนูจะได้ลงไหมครับทูเคิลเกลียดอะไรและให้เฮนเดอร์สันลงก่อนคือเคสของคอบบี้เมนูอ่ะผมอ่ะรู้สึกว่าอย่าเอาเทียบกับเฮนเดอร์สันเลยคอบบี้เมนูวันนั้นมันต้องลงตัวจริงส่วนเฮนโดเอามาลงช่วงท้ายมันเขาอาจจะมองว่าเอาตัวเก่ามาประคองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ทำไมถึงไม่เรียกคอบบี้เมนูคือคอบบี้เมนูอ่ะมันคงควรจะลงแทนเดคเคนไลท์คู่เอลเลียตตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ถามว่าทำไมทู
5: เคิลเกมไหน
6: ไอเกมที
5: ่เกมปานามาเหรอ
6: เกมน่าจะเกมที่2หรือเกมที่3
5: เนี่ยเกมกับกาน่าเกมที่3เกมกับปานามา
6: ใช่
5: ๆก็วันนั้นใช้แอนเดอร์สันกับเฮนเดอร์สันใช่ป่ะ
6: เฮนเดอร์สันเป็นสำรองมันลงท้ายเกม
5: แล้วอ๋อเหร
6: อผมมองงี้ผมมองว่าเฮนเดอร์สันลงไปเนี่ยเขาจะสวมปอกแขนกับตันทีมันอาจจะต้องมีผู้นำอยู่ในสนามสักคนนึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเคสที่ทูเคิลไม่ส่งลงอ่ะผมงงตรงที่ถ้าจะเอาไมนูลงอ่ะต้องลงตัวจริงคู่เอลเลียตเลยเพราะว่าเดคเคนไลท์เจ็บแล้วมันมีข่าวมาว่าเขากลัวว่าเดคเคนไลท์จะโดนอีกเหลืองเพราะถ้าโดนเหลืองเนี่ยจะโดนแมน
5: โอเคมันก็มีเหตุผลของมัน
6: มีเหตุผลแต่ว่าไม่ต้องแฟนแมนยูหรอกผมก็ยังงงว่าทำไมไม่ใช่เขาไม่เมนูออกสตาร์ทตัวจริงไปเลยวะในเกมนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบผมว่ามันก็ไม่แปลกเลยนะทูเคิลอ่ะมันแปลกแต่เรียกตัวมันแล้วอ่ะบางตัวก็ถูกใจไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่รู้ดิอันนี้ผมไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องการเรียกตัวของโทมัสทูเคิลเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเกิดอะไรไม่ดีเขารับผิดชอบเอง
6: ถูกอันนี้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนี่ก็ดูดิแบ็คขวาไม่มีใช้แล้วอ่ะตอนเนี้ย
5: มีดิเจสเปนไง
6: คุณเจ้าเจสเปนไม่เป็นตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ย
5: เอาก็เขาเล่นแบ็คขวามาทั้งชีวิตชีวิตเขาเพิ่งเปลี่ยนตอนอยู่สเปอร์นี่เอง
6: หรือชโลบาก็ได
5: ้ได
6: ้ได้หมดได้หมด
5: เอาสโตนเล่นเอาคอนซ่าเล่นยังได้เลยเพราะพวกนี้ก็เล่นขวาต้นสังกัด
6: เอสลีคอนซ่าได
5: ้เขาเลือกแล้ว
6: คือโค้ชอ่ะมันคือมันคิดเยอะตรงที่มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะแบ็คขวาคือแบ็คขวานะปีขวาคือปีขวาหาน้อยมากที่แบบจะจับปีขวามาเล่นซ้ายนักเตะคนหนึ่งเล่นได้ 2-3 ตำแหน่งอ่ะมันจะไม่ค่อยมี
5: สมัยนิยมก็เปลี่ยนไปก็เลือกที่จะเอาใช้พวกไฮบริดเผื่อเลือกเผื่อขาดไว้ก่อน
6: ใช่เพราะฉะนั้นบางตำแหน่งที่แบบ
5: พวกนี้ถึงได้เปรียบ
6: ไ
5: งพวกนี้ถึงได้เปรียบใช่ไหม
6: ใช
5: ่สเปนเล่นแบ็คได้2ข้าง
6: เ
5: ซนเตอร์บางคนสามารถโยกเล่นแบ็คได
6: ้ชุดเนี้ยสโตนเล่นแบ็คขวาก็ได้มิดฟิลด์ตัวรับได้เซนเตอร์ได
5: ้
6: คอนซ่าเราก็เห็นเล่นกับวิลล่าบ่อยนะ
5: ใช่
6: แบ็คขวา
5: แบ็คขวาบ่อย
6: อ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวดูคืนนี้อาจจะได้ลงก็ได
5: ้
6: ก็ไม่เมนูแต่ตัวจริงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่อ่ะต้องเป็นตัวสำรองนะครับชอบคุณชิดคุณเอกมากค่ะแต่ไม่ชอบมุมมันมี่เออชอบแกหน่อยเ
5: ฮ้ยปกป้องลูกพี่คุณหน่อย
6: เออเขาก็สไตล์นั้นอยู่แล้วถ้าพี่มนไม่จัดแบบนั้นสิแปลก
5: สไตล์นั้นคืออะไรเป็นคนดี
6: ก็โชคโคกชอบเวลาจัดชอบตะคอกเฮ้ยหลังไมค์แกก็เป็นคนอย่างนั้นแกเป็นคนพูดเสียงดัง
5: ใช
6: ่เออแกเป็นคน
5: ชั่วโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
6: แมนยูน่าจะได้ใครบ้างครับตลาดรอบนี
5: ้เอเดอร์สันหลักๆ1ตัวใช่ไหมจากแอตแลนต้าแล้วก็ดิวที่ตอนแรกแต่เดิมมาเป็นเต็งแต่จ๋ามาดูดเฟรนันเดสของเวสต์แฮมเซตสเปอร์
6: อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินล้นๆเลยไหม
5: ใช่
6: ที่มีข่าวว่าสเปอร์เปเลยอ่ะ
5: ใช่
6: สดสด
5: สเปอร์ใจถึง
6: ไม่ไม่มีผ่อน
5: ใจถึงพึ่งได้
6: เออแต่แปลกนะพอเดนเชบี้มานักเตะที่แบบคิดว่าจะแบบจะยากง่ายเลย
5: แล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ช่วงรอยต่อเนี่ยพอมันเข้าซัมเมอร์เนี่ยมันข้ามซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะสเปอร์เขาเปลี่ยนแปลงภายในแล้วมันก็อีหลักอีเหลือทุกอย่างพาล่มจมเดชบุญไม่ตกชั้นพอขึ้นซัมเมอร์รอบเนี้ยบอร์ดชุดใหม่ที่เขามาทำงานได้เกือบปีแล้วมันคึดไว้เสียหน้าไม่ได้โดนด่าเยอะโอ้โหลุยแหลก
6: ดีดีไม่ฝืนใช้ทูดอร์จนจบซีซั่นนะไม่งั้นมีโอกาสตกชั้นนะ
5: ในขณะที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยก็ในเมื่อเข้ายุคของเซอร์จิ
6: ม
5: ก็มาแก้จุดอ่อนของผู้บริหารชุดเก่าอะไรที่เราโดนพ่อค้าแม่ค้ารีดไถมาตลอดเนี่ยไม่ขูดแล้วเว้ยไถราคาไม่สมน้ำสมเนื้อแพงเกินราคาตลาดเนี่ยแล้วก็ถอยไปเอาเป้าหมายอื่นซึ่งมันก็ผมว่าเขาทำในสิ่งที่ดีอะถ้าผมเป็นแฟนแมนยูผมเห็นด้วย
6: ใช่ เพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยู
5: 85ล้าน
6: โดนโกงยับเลยนะ
5: กับมาดริดเฟรนเดส
6: กับทีมที่ตกชั้นอะไรเงี้ย
5: 85ล้านเนี่ยคุณจ่ายราคานี้คุณต้องได้นักเตะที่คุณว่ามั่นใจมาถึงแบบสตาร์ตัวจริงเป็นล้มโผล่ล้มไซได้ระดับหนึ่งเลยนะ
6: ก็นี่ในตำแหน่งนี้ยังเหลือใครอ่ะอดัมมาตัน
5: เยอะมากแต่ราคามันก็ไม่หนีกันมากแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วอย่างน้อยๆถ้าเป็นนักเตะอังกฤษด้วยกันคุณบวกโฮมโกลนบวกดีกรีทีมชาติอังกฤษมูลค่าพวกนี้มันเป็นมูลค่าแฝงมาซึ่งมันจะเหนือกว่า
6: ใช่
5: ตัวสัญชาติอื่นอยู่แล้ว
6: มันบวกมันบวกภาษ
5: ี
6: ไ
5: ปเยอะเลยอดัมมาตันอเล็กซ์สกอตคุณจะไหลไปถึงเอเดรสันเอเดรสันอันนี้ต้องยอมซิตี้เขาอันนั้นก็บ้าระห่ำเหมือนกัน
6: ใช่ๆเจมส์การ์เนอร์ถึงไหมดีกรี
5: ไม่ถึง
6: แต่ก็
5: เล่นจัดไปสัก 5-60 กำลังสวย
6: โอเค
5: ดี
6: หรือจะ
5: ถอยเล่นแบ็คได้ด้วย
6: หรือจะถอยไปหาคลอสบาเลบ้าอีกสักรอบไหมดูที่ไบรตัน
5: ยังเป็นไปได
6: ้ค่าตัวมันจะ
5: ชื่อของคาร์ลอสบาเลบ้าเนี่ยย่อมมีแนวโน้มที่จะกลับมาเพราะซัมเมอร์ที่แล้วโดนลากไปร้อยล้าน
6: ใช่
5: ก็ทำถูกแล้วที่ไม่ไปฝืนเอา
6: เพราะว่าปีนี้บาเลบ้าไม่ค่อยโดดเด่นนะ
5: ใช่คือดอกไปพอสมควร
6: ตำแหน่งตัวนี้จะเป็นเอลเลียตวาตัน
5: พอแกดังแล้วแกรับมือความดังไม่ได
6: ้ตดตลาด
5: เพราะงั้นจะได้ใครก็ยังไม่รู้แต่ได้แน่เพราะกลางเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป้าหลักเลยต้องเสริมแน่แต่ที่อาจจะได้กลับมาเฉยเลยก็คุณอาจจะได้แรดฟอร์ดกลับมา
6: ถึงขนาดว่ามีข่าวกับพวกมิดฟิลด์แก๊งของมาดริดอ่ะคุณชิดพวกคามาวินก้า
5: ช
6: ั
5: ว
6: เ
5: ม
6: น
5: ี่คามาวินก้าเนี่ยมาดริดเต็มใจปล่อย
6: ม
5: ันจะไม่แพงมากอยู่ราวๆสัก 5-60 ล้าน

0: แต่คำถ้าเราเป็นแมนยูไนเต็ดตัวที่เราอยากซื้อในตำแหน่งนี้ก็ต้องอยากได้ชัวร์เมนี
1: ่
0: เพราะมันเป็นเกรดที่มันดีกว่าคามาวินก้าพอสมควรเลยซึ่งมาดริดเนี่ยอาจจะพร้อมขายแต่ว่าราคามันอีกราคาหนึ่งเพราะมาดริดเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเป็นเอนโซ่เฟรนันเดสอะไรอย่างนี้ไปเก้าอี้ดนตรีในแผงมิดฟิลด์เนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นตลาดปิดนู่นน่ะเดือน
0: อายุบวชดีสารพัดสารเพตัวแจ้งเกิด
1: แต่เราก็เข้าใจในมุมของคนนะคุณชิดว่าได้ถ้าได้เร็วมันก็ดีมันจะได้มีเวลาไปปรีซีซั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แห
1: ม
0: ล่ะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวมาดูคู่ที่2ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับที่ลงเล่นกันเมื่อคืนนี้สกอร์ 3-0 ใครที่ได้ดูอยู่นี่ใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยเห็นสกอร์ 3-0 เนี่ยคิดว่าแบบโอ้ยถล่มสวีเดนนะแต่ถ้าใครได้ดูเนื้อในโอ้โหชิดผมว่า5ลูกต้องมีนะควรจะต้องมี
0: น้อยไป
1: 5-6 ลูกเนี่ยผมว่าควรจะต้องมีอ่ะส่วนในเรื่องของการจัดทัพมีอะไรพลิกไหมจากก่อนเกม
0: จัดในแบบที่ควรจะเป็นทั้งหมดนะครับฝรั่งเศสเราดูแค่ตำแหน่งเดียวก็คือเรื่องเกมลุกควรจะเป็นดูเอหรือว่าบาโคล่าก็เดชองซึ่งโอเคแกนัดที่แล้วแกไม่ได้อยู่คุมครับเพราะว่าเจอข่าวเศร้านะคุณแม่กลับไปร่วมพิธีศพแล้วก็กลับมาลุยต่อ
1: ครับ
0: ปรัตเล่บาโคล่าลงตัวจริงร่วมกับไมเคิลโอริเซ่อุสมันเดเบเล่แล้วก็หน้าเป้าคิดได้ในวับเป
1: ้
0: กลางเนี่ยก็ชุดที่เป็นเคลียร์แล้วก็เป็นชุดคู่หลักก็คือคู่ราบิโอกับชัวเมนี่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยแผงแบ็กโฟก็จะมีตำแหน่งเดียวที
1: ่นั่นที่แล้วละครัวลง
0: ไม่จะมีตำแหน่งเดียวที่ถ้าจัดชุดที่สุดแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ถึง 100% ก็ดูที่แบ็กซ้าย
1: เตโอใช่ไหม
0: ว่าคุณจะใช้เตโอหรือว่าลูกาดีนเลือกลูกาดีนที่เหลือเหมือนเดิมครับซาลิบาก็แกก็จริงๆไม่ค่อยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปลายฤดูกาลอาร์เซนอลก็มีโอกาสพักก็พักไปนัดที่แล้วก็กลับมาเล่นกับอุบาเมกาโน่แล้วก็ชูคุนเด้ประตูเมยองสูตรนี้ส่วนสวีเดนเนี่ยผมมองไว้ตั้งแต่ก่อนจะเล่นเกมนี้ว่าก็สุดทางแล้วมาผมถือว่าสอบผ่านแล้วนะกับสวีเดนเนี่ยผมนึกต้องนึกย้อนไปตั้งแต่คอลิฟายบอลโลก
1: ใช
0: ่ห่วยสุดๆได้สิทธิ์จากการเล่นเพลย์ออฟ
1: นี่ถ้าไม่ได้
0: จากผลงานในเนชั่นลีกแล้วก็ได้ยกเลสยิงประตูแบบเฉือนมาบุดวิด
1: ถ้าไม่ได้คือถ้าไม่กินบุญเก่าของเนชั่นลีกนี่โหหมดสิทธิ์นะ
0: แล้วก็ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็สวิงมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยิง5เดี๋ยวโดน5อะไรเงี้ยก็เก็บ4แต้มเข้ามาได้ผมถือว่ากำไรชีวิตละเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์32ทีม
1: ครับผม
0: ในระหว่างทางของสวีเดนเนี่ย2เกมแรกใช้ประตูตัวผมลืมละมือ1แต่แรกแล้วก็มาเปลี่ยนหลังจากไอ้โดนเนเธอร์แลนด์กดไป5ลูกมาใช้เป็นเซเทอร์สตอมตัวที่แบบประสบการณ์น้อยสุดอายุน้อยสุดในสควอดชุดนี้ก็เล่นดีใช้ได้ครับตัวสูงใหญ่เกือบ2เมตรผมว่าเป็นประตูที่แบบ
1: เข้าตาแมวมองนะ
0: ไปดูดีส่วนที่เหลือเนี่ยคือสวีเดนชุดนี้ก็หลักๆเขาขาดเซนเตอร์ตัวหลักไปตัวหนึ่งอิซักเฮียนเจ็บก็ภาระหนักก็ตกเป็นของลินเดเลฟแล้วก็เบียร์เก้อะไรพวกนี
1: ้
0: ที่เหลือก็สู้ไม่ได้ตัวที่แบบพอจะมีชื่อชั้นพอสู้เขาได้เนี่ยมันจะมียาซินอันเจลี่เอลันการซึ่งฟอร์มดีมาแล้วก็วิกตอร์โยเคเลสอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยพอที่จะแบบชื่อชั้นพอจะแข็งหน่อยแต่เล่นจริงสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียว
1: ครับผม
0: ไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่น้อยแถมระหว่างเกมผมดูแล้วหงุดหงิดแทนลูคัสเบิร์กวาลตัวที่ขอย้ายจากสเปอร์เนี่ยไม่รู้อ่ะใครเป็นแฟนทีมไหนอ่ะอย่าไปซื้อมาเลยเคยเห็นนักเตะหมดใจแล้วไม่เอาอะไรมาไปคุณไปดูเบิร์กวาวเล่นครึ่งหลัง
1: ตัวเองก็อยากย้ายออก
0: ไม่เอาเลย
1: หลายทีมก็อยากได้ตัวจุดเด่น
0: ทีมคลองบอลไม่ขยับหาที่ว่างทีมเสียบอลไม่ดิ้นรนไล
1: ่หรือว่าตัวเองไปโฟกัสกับเรื่อง
0: เมื่อวานนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูแย่มากสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนออกอย่างที่ผมแบบจับตาดูในครึ่งหลังฝรั่งเศสกด 3-0 นะครับคือกว่าจะได้ลูกแรกเนี่ยโ
1: อ
0: ้เที่ยวไลท์ทิวคือจะได้ไม่รู้กี่ดอกนะ
1: ขายเกม
0: ชนเสาบ้างอะไรบ้าง
1: ล้ำหน้าม
0: าทางเป้ชัดโล่งๆชนเสาก็มีหลุดไปยิงล้ำหน้าเข้าก็
1: ม
0: ีก็จนสุดท้ายเนี่ยประธานเต้ก็เป็นคนยิงในช่วงนาที45เป๊ะเลยยิงไงนะลืมละดูบอลเยอะจัด
1: จังหวะลาบิโอไหลทะลุช่องแล้วเอี้ยวตัวยิงไปเสา
0: เอียงยิง
1: เสาไกล
0: วุ๊ฟก็โอเคคือรูปเกมมันควรจะได้ประตูนำอยู่แล้วแล้วมันก็สบายใจ
1: เป็นเดมิเล่ที่ไหลให
0: ้ก็ได้ประตูนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรก
1: ครับ
0: ครึ่งหลังก็ยังเล่นแบบเดิ
1: ม
0: สวีเดนก็ตั้งหลักไม่ได้ก็โดนกดกดกดไปเรื่อยๆจนกระทั่งบาโคล่ายิงนาที53เป็น 2-0 แล้วก็เอ็มบัปเป้ลูกนาที74
1: โอ้ลูกนี้โคตรสวยนะ
0: 3-0
1: ที่ไหลทะลุช่องโยก
0: ขอโหลดก่อน
1: ขวา
0: ลืมหมดเลยว่ะที่ดูไปเมื่อคืน
1: มันมีจังหวะยิงแบบ
0: ช่องนิดเดียว
1: ช่องนิดเดียวอ่ะ
0: ช่องนิดเดียว
1: เออ
0: แต่ไปโยกใส่โยเกเรสป่ะ
1: ใช่ใช่คืออาจอาจมันอาจจะผม
0: เท้ามันเร็วจริง
1: หลงชีเพราะว่าจังหวะของฝรั่งเศสเมื่อวานน่ะเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เพราะว่า
0: ทั้งเกมมันยิงไปเกือบ30ครั้งมั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่าคือนำ 2-0 นำ 3-0 ยังบกเหมือนเดิมครับ
1: ยิง25ครั้งตรงกรอบ12
0: เออถึงบอกไงเอเซเตอร์สตอมเนี่ยมันก็
1: ผม
0: ว่าถ้าไปได้ประตูเก่าเดิมโดนไม่ไอ้โดนเหมือนโดนเนเธอร์แลนด
1: ์ not fail not fail อะไรทุกอย่างอ่ะผมว่าน่าจะโดนเยอะกว่านั้นแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกชอบฝรั่งเศสตรงที่แบบเขาเวลาเล่น
0: อ
1: ่ะจังหวะเข้าทำมันโบ๊ะบะดีเนาะเกมลุกอันตรายทุกตัว
0: ทำไวแล้วก็มาทุกที่ทุกทางแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยเวลาเล่นกับฝรั่งเศสอ่ะดีว่ะ
1: ใช
0: ่เห็นช่องเห็นจังหวะตรงไหนที่เป็นประโยชน์ถอยมาปั้นเกมเปลี่ยนออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ย
1: คือผมอ่ะผมมองเอ็มบัปเป้เป็ดไอ้ผิดก่อนครั้งนี้จะเริ่มผมคิดว่าไอ้คำว่าประธานเป้ อยู่ในมาดริดมันก็อาจจะมีวีนี่มีอะไรเงี้ย
0: ไม่ยอมช่วยไล
1: ่ใช่ๆ
0: อะไรบ้าง
1: แต่พอมาอยู่ฝรั่งเศสมันก็แบบก
0: ับ
1: ตันอ่ะกองเต้งัดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งวิญญาณอุทิศให้ฝรั่งเศสจริ ง
1: น่าจะแอคน่าจะยิงอย่างเดียวเอ้ยแต่พอเห็นมันเล่นมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมีจังหวะให้เพื่อนยิงมีจังหวะทำชิ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: สมบูรณ์แบบเนาะ
1: โดยช่องยังแบบซูฮกอ่ะใช่ป่ะตอนเปลี่ยนตัวออกอ่ะ
0: เพราะตั้งแต่ 1-0 เขาก็วิ่งไปหาเดชองก่อนใครแล้ว
1: มันเป็นผมว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดูแล้วแบบเนียนตาทุกเก
0: ม
1: ไม่นับเกมที่มีพายุนะไอเกมนั้นผมเข้าใจว่าอาจจะเรื่องระมัดระวังตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ชนะขาดทุกเกมเลย
1: ใช่ใช่
0: ชนะขาดด้วยนะเพราะ3เกมแรก9แต้มแบบยิงขาดไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกเกม
1: แล้วเป็นทีมที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรไม่มีดึงอ
0: ่
1: ะไม่มีอ่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ให้เกียรติคู่แข่งมากใส่เต็มตลอด
1: ก็วันนั้นวันไอ้นัดที่ชนะโนเวย์ของชิดผมถึงเห็นวันนั้นเป็นชัวร์แมนนี่กับไอ้เจ้าไอ้โคเน่เนาะโคเน่ยังเล่นดี
0: ไอ้ม
1: า
0: ดูโคเน่
1: เล่นโคตรดีอ่ะ
0: เขาเป็นตัวที่เล่นดีกับโรม่ามาทั้งซีซั่นอยู่แล้ว
1: ผมก็เลยงง
0: ไอ้พวกเคฟเฟนตูลามาเลยพวกนี้ถึงหลุดไง
1: ใช่บางทีเราช่องทำไมเรียกมาว่าอ๋อว่าเห็นเล่น
0: แล้วว่าโฟน่าเลยพวกนี้ถึงไม่ติด
1: เล่นคล้ายกองเต้มาเกเล่ไอ้คล้ายนี่คือแบบไม่ต้องพลิกแพงอ่ะเล่นง่าย
0: ๆตั
1: ดบอลได้บอลให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สมกับการที่ขึ้นมาเป็นแตงหนึ่งเนาะฝรั่งเศสอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ก็ผมว่ายิ่งแบบยิ่งดูการเล่นแต่ละเกมยิ่งดูแบบแตงแบบแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าแจ๋วมันควบคุมเกมได้หมด
1: เอ็มปัปเป้เองก็ไม่ห่วงที่จะทำลายสถิติไม่ได้ห่วงที่แบบจะต้องมาลุ้นนำเป็นอะไรดาวซันโวครั้งนี้หรือแซงเมสซงเมสซี่อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วโอลิเซ่เนี่ยก็หนุนหลังอยู่แถว2พร้อมที่จะจ่ายบอลงามๆให้ตลอดเมื่อคืนล่อไปอีก2แอสซิสก็นำแอสซิสของเวิร์คครับผลนี้อยู่ด้วย
1: เ
0: นาะก็ถือว่าจบแบบที่ควรจะเป็นคือฝรั่งเศสกดสวีเดนขาดลอยในขณะที่สวีเดนโทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าไม่มีอะไรจะต้องตำหนิมาได้ไกลเกินคาด
1: อันนี้เห็นด้วยมีจุดไหนที่แบบจุดดังพ้อยจุดที่แบบดูยังไม่เนียนของฝรั่งเศสไหมจุดเนี้ยเท่าที่ดู4เกมมาเนี่ย
0: ผมก็ติดใจลูกเดียวไอ้เกมที่แล้วที่โดนนอร์เวย์ยิงอ่ะผมดูเมยองหมูไปหน่อย
1: มันเล่นที่เผลอ
0: โดนหลอกง่ายไปท
1: ีแล้วเมื่อวานเมยองก็ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่
0: เอาจริงอะ
1: เกมนะ
0: เอาจริงทีมชุดนี้ฝรั่งเศสอะที่ผมมองว่าแบบไม่ได้ถึงกับหรูหรามาเห่ามากแผงเกมรับชื่อฉันไม่ได้โหดเวลาแบบเรานึกภาพแบบยุคไร้เทียมทานของฝรั่งเศสอะของแผงหลังมันโหดกว่านี้ไง
1: ในพวกนี้นะ
0: แต่อันนี้ก็ไม่เลวครับมันก็ดีระดับหนึ่ง
1: ก็เป็นเกมที่เดี๋ยวนั้นรอบต่อไปฝรั่งเศสเจอปารากวัย
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่น่าพลาด
0: ก็ทางสวยเลยแทนที่แต่เดิมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นบิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสเยอรมัน
1: ไอ้เราก็มองแต่สายล่างว่าอาร์เจนตินาแบบยาวๆฝรั่งเศสก็เบานะ
0: ก็นั่นแหละก็เพราะปารากวัยนี่แหละมันเลยเบาแต่เดิมเนี่ยเรามองว่าเส้นทางของฝรั่งเศสหลุดรอบนี้ไปแล้วก็เดี๋ยววัดกันได้เสียกับอินซีเล็กเรียบร้อยน้ำหอมนี่ก็ เดินทางต

0: ไปเรื่อย
1: ครับคู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านเม็กซิโกกับทางด้านทีมอะไรอะเม็กซิโกเมื่อเช้า
0: เอกวาดอร
1: ์ชนะเอกวาดอร์ก่อนแข่งคู่นี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะ
0: คือเม็กซิโกเนี่ยผมว่ามาเก่งเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่มันจะเป็นเจ้าภาพร่วมมาด้วยชื่อเสียงของเม็กซิโกก็จะมองว่ามาสักรอบ2รอบ3เดี๋ยวก็ไปแต่ว่าเก็บงานได้เนียนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับคำชมไม่เยอะเพราะว่าไอ้กลุ่มของเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเบาเพราะว่าตัวประกอบอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยตามไประดับ2เข้ารอบเฉยเงี้ยเกาหลีใต้ห่วยเงี้ยตกรอบเช็คเงี้ยหมูมากก็ทำให้เม็กซิโกชนะ3เกมรวดแบบไม่เสียประตูเลยก็มาเจอเอกวาดอร์ซึ่งผลว่าผมว่าผลงานน่าผิดหวังเพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยเป็นทีมที่ผลงานเด่นในการเล่นควอลิฟายของโซนอเมริกาใต้เข้ามาแต่พอเล่นจริงเนี่ยไอ้จุดที่เพ่งเล็งอยู่แล้วว่าอาจจะมีปัญหาแล้วมันมีจริงก็คือเกมรุกของเอกวาดอร์ห่วยแตกห่วยเลย
1: ครับ
0: แย่แย่สุดๆแล้วก็ดิ้นรนทุลักทุเลกว่าจะเข้ารอบมาบุดวิดก็ต้องไปลุ้นแบบเจียนอยู่เจียนไปกับ การเฉือนเยอรมันเข้ามา3นัดของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยิงได้แค่2ประตูซึ่งมายิงได้ไอ้เกมสุดท้ายเฉือนเยอรมัน 2-1
1: ครับผมอ่ะเมื่อวานเม็กซิโกก็ได้ประตูขึ้นนำนาทีที่22ตัวเนี้ยดักซันโวลีกซาอูนะคุณชิดช่วง2ปีหลังยิงใน
0: ตัวผิวสี
1: เยอะมากแล้วเขาอยู่กับทีมแบบทีมไม่ดังอ่ะไม่ใช่โฟร์คิงของซาอู
0: โอเค
1: แล้วจังหวะน่าจะเป็นจังหวะโต้กลับหลุดมาแล้วหูยิงคมมาก
0: เป็นคิโอเนสเพราะว่าทั้งยิงทั้งจ่าย
1: ใช่
0: คีเนสเมื่อวานเนี่ย
1: คือประตูนั้นเนี่ยแบบโอ้ผมว่าก็ดับซ่าเอกวาดอร์เหมือนกัน
0: ยิงคม2ลูกยิงสวยยิงเด็ดขาด2
1: ลูกก็ยิงดี
0: คีเนสกับเราฮิมิเนส
1: ใช่
0: ก็นำ 2-0 ตั้งแต่นาที31แล้วก็ที่เหลือก็จัดการได้เป็นอย่างดีมีคือโดยเกมโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะหนีเป็น 3-0 มากกว่าจะโดนตีไข่แตกด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ปิดงานได้เนี้ยบ
1: แล้วก็มีเรื่องประเด็นอินเทอร์มีเดียที่เราคุยกันช่วงต้นชั่วโมงก่อนนะเรื่องใบแดงนะ
0: อันนั้นเป็นช่วงทดเวลาเรียกว่าไม่มีผลต่อเกมแล้วดีกว่าเนาะก็ไปมีปัญหาไปด่ากันแหละ
1: ครับผม
0: ไปด่ากันก็ฮินคาเบ้ก็เพียงพ้ำด้วยการเอามือป้องปากกับไปด่าใส่ซานติโก้คิมิเนส
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละก็โดนฟ้องโอ้โหจานเมื่อกี้ปิดปากด่าผม
1: นี่พูดถึงฮินคาเบ้
0: ก็โดนเช็ค VR แล้วก็โดนใบแดง
1: ท้ายฤดูกาลนี่ก็โชว์ก้นขาวๆนะ
0: ถูก
1: ครับสโมสรพอมาบอลโลกนัดสุดท้ายก็โดนใบแดงทีนี้นะครับทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมันก็มีประกบคู่กันมาแล้ว2คู่นะคุณชิดก็มีทางด้านไอ้3คู่สี่ขออภัยปารากวัยเจอฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีแคนาดาเจอกับโมร็อกโก2คู่4ทีมที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอกันในรอบ8
0: ใครชนะไปเจอกัน
1: ส่วนที่มีประกบแล้วเมื่อคืนก็มาครบนะครับนอร์เวย์กับทางด้านบราซิลจะไปเจอคู่ชนะระหว่างเม็กซิโกเนี่ยไปรอละก็เกี่ยวโยงกับอังกฤษกับเดียร์คองโกคืนนี้แหละ
0: ใช่เม็กซิโกยืนรอว่าจะเจออังกฤษหรือว่าเดียร์คองโก
1: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมารีวิวกันเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ข้อความต่อไหม
0: เชิญครับ
1: ทางซีลแปดก็แปดอ๋อนี่ไงสมาคมโปเกมอนเปลี่ยนเป็นโปรเลฟเหรอคุณชิด
0: โปรเลฟ
1: ผมเห็นมีคนส่งมาทาง
0: โปรเฟชชั่นอลเรฟรีแล้วก็อะไรอีกท่อนนึงสักอย่างไม่รู้
1: คุณนันพงศ์ก็บอกว่าโปรเลฟครับพี่ชิด
0: ขอบคุณครับ
1: น่าชิดน่าเอกเฮงไหมครับวันนี้ส่วนหนูพูดได้คำเดียวว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาคืนเดี๋ยวต้องเทลงทุน
0: ยังไม่ได้เช็คเลยค่ะเดี๋ยวจะขอไปเช็คที่บ้านเงียบๆคนเดียว
1: อยู่
0: เพราะว่าเช็คที่ดีผมโดดได้เข้าขึ้นมาแล้วผมเก็บอาการไม่อยู่เดี๋ยวพวกคุณรู้
1: อยู่ในสมาคมกับจันเพชรถูกเลขท้าย2ตัว
0: ครับผม
1: 3ใบยังพอได้ทุนคืนอยู่นะครับสเปนกับโปรตุเกสมีโอกาสรีแมตช์นัดชิงเนชั่นลีกไหมครับ
0: มีดิเขาอยู่ซีกเดียวกัน
1: ม
0: ีโอกาสชนกันเองถ้าไม่มีใคร
1: ตกก็เดี๋ยวเจอกันรอบ16เลยถ้าทั้งคู่ห่างอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโปรตุเกสจะโครเอเชียแล้วก็สเปนเจอกับออสเตรเลียนะครับถ้าผ่านกันทั้งคู่เนี่ยเจอกันรอบ16ลีกอะไรก็ผิดพี่2คนขอวิธีรับมือฝรั่งเศสชุดนี้หน่อยครับรับต่ำหรือเปิดเกมรุกสู้เม็กซิโกนี่เกมรับมาจากทีมอะไรบ้างครับไม่เสียประตูเลยคำถามแรกจะต้องมีวิธีรับมือกับฝรั่งเศสยังไงสู้ไหมหรือจะบัต
0: คือเมื่อวานน่ะสวีเดนพยายามจะบัสแต่ว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองหรอกเพราะสวีเดนมันไม่มีบอลเกมรับอยู่แล้วมันเอาตัวรอดมาด้วยแบบเกมรุกที่มีทีเด็ดมาจน

0: ได้มาถึงตรงจุดเนี้ย
1: ก็เกมรับไอ้เกมมิดฟิลด์ถ้าเป็นแค
0: ่มันมีทีมพยายามซื้อเกมรับน่าจะเป็นเซเนกัลมั้งเจอกันในเกมแรกๆอ่ะก็เซเนกัลหรือว่าไอเบริโคเดี๋ยวผมจำแล้วสับสนไม่เคยจำแม่นแล้วที
1: ต้องไปถามไอเบริโคเปล่าว่าก่อนฟุตบอลโลกเขาอุ่นแล้วมีชนะฝรั่งเศส
0: เป็นไอเบริโคส
1: ไปชนะที่ฝรั่งเศส
0: เอ้ยไม่ใช่ไอเบริโคที่ชนะฝรั่งเศสแต่ว่ามันเกมอุ่นเครื่องเราก็ไม่อยากจะนับนะซึ่งเป็นเซเนกัลนี่แหละที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็โดนฝรั่งเศสกด 3-1 วันนั้นก็รับเหนียวแบบเกือบจะได้ผลเพราะว่าสกอร์มันมาแบบหลุดในช่วงท้ายเกม
1: ผมมองไม่เห็นว่าทีมตั้งรับแล้วจะเอาฝรั่งเศสอยู่เพราะฝรั่งเศสบอลมันไม่มีติดเดียวอ่ะ
0: ผมว่าต้องเป็นแบบเกรดทีมที่แบบว่าแกร่งทั่วแผ่นอย่างพวกคุณภาพตัวผู้เล่นอย่างโปรตุเกส
1: นะบางทีมันต้องเอาพวกเก่ามันเล่นด้วย
0: ถ้าจะลากเกมรับกันเนี่ยเจอเกมรับของโปรตุเกสแบบในเวอร์ชั่นตั้งใจเล่นเกมรับคุณเจอหรือคุณอาจจะ
1: สเปนไหวไหม
0: ไปสเปนเขาไม่เล่นเกมรับกับใครอยู่แล้วถ้าเป็นสเปนเขาจะเปิดเกมสู
1: ้กันเขาเรียกว่าจังหวะไล่เพรส
0: ทีใคร
1: เล่นได้อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าจะเป็นแบบบราซิลซึ่งเป็นบอลที่ไร้กระบวนท่าแบบอันเช่
1: แล้วเก่งด้วยโค้ดไง
0: ใช่
1: ไ
0: ร้กระบวนท่าเป็นบอลไร้กระบวนท่าแบบนั้น
1: อาเจนล่ะไม่ใช่พอได้ไหมอาเจนกับฝรั่งเศสทุนนี
0: ้โอ้อาเจนได้อาเจนผมว่ามีสมดุล
1: ถ้าเจอ
0: เป็นทีมที่เล่นได้หลากหลาย
1: รีแมตช์นัดชิงเลยนะ
0: อะไรประมาณนั้นปรากฏว่าคุยมาโดนปลักไวตบซะงั้น
1: เนี่ยผมถึงคิดไงผม
0: ปลักไวเหนียวเพราะนัดแรกเขาเละเกมเดียว
1: ไม่หาว่าผมเป็นวาวจารวัตเลยนะ
0: ปลักไวหลุดเกมแรกเกมเดียวที่เหลือเนี่ยเหนียวยังไม่น่าเชื่อ
1: ผมเห็นปลักไวเล่นวันนั้นอ่ะหูมันวิ่งเข้าถึงตัวเยอรมันทุกตัวผมฟันธง
0: ว
1: ันนี้เลย
0: ผมโทษวันนั้นผมยังขอปรามาสอยู่ผมยังโทษเยอรมันว่ามันเล่นช้าเอง
1: ผมว่าถ้าปลักไวแพ้ก็ไม่ขาดอ่ะพี่ชิดและพี่เอกเคยสงสัยไหมครับว่าคนนั่งเค้กหล่อสวยผมช่วงนี้บรรยายเกมฟุตบอลโลกบ่อยเหลือเกินเชื่อว่าวันนี้พี่เอกคิมก็มีปวดหัวตลอดจากตั้มของแดงเขาก็เป็นคู่หูกันอยู่แล้วนี
0: ่
1: เอกคิมสกุลกับจุนเป็นกวินอ่ะเดี๋ยววันนี้ห้าทุ่มนะครับโมร็อกโกนี่นะครับจะเอาฝรั่งเศสอยู่ไหวไห
0: มโมร็อกโก
1: ยังพอมีมุมที่แบบ
0: ได้ผมว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นทีมตัวแปรสำคัญ
1: หลังก็พอได้
0: ศักยภาพทีมเนี่ยมันสามารถสู้ได้ทุกเบอร์ครับเป็นในใจผมนี่คือทีมแกร่งทีมใหญ่ไปแล้วนะโมร็อกโก
1: ไอ้คุณเชนนี่เขาแชมป์แอฟคอนนะนี่ก็แชมป์แอฟคอนนะ
0: แชมป์ในทางกฎหมาย
1: สวัสดีครับพี่วันนี้เกือบเล่นโอเคเรื่องต
0: ั
1: วเลขโค้ชแย่โปรตุเกสกระท่อนกระแท่นแบบนี้จะถึงแชมป์โลกไหมครับเพราะว่าตัวพร้อมแต่โค้ชแย่ประมาณนี
0: ้ให้มองในแง่ดีสุดๆผมโลกสวยคุณนึกถึงตอนโปรตุเกสได้แชมป์ยูโรกับเฟร์นันโดซานโตสบอลโคตรแย่เลย
1: ใช
0: ่ป่ะ
1: ใช
0: ่บอลแบบโอ้โหบอลแบบเล่นโคตรน่าเบื่อเลยแต่เป็นแชมป
1: ์ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าด้วยเรื่องของนักเตะโปรตุเกสชุดนี้นะมันระดับโลกทั้งนั้นนะ
0: ถูก
1: แต่ไอ้ที่แย่เลยผมก็คิดเหมือนกันนี่แหละโค้ช
0: มันแย่วิธีการเล่น
1: ลืมบอกชื่อครับแต่คุณเสียโก้อ๋อเมื่อกี้คุณเสียโก้ส่งมานะเรื่องโปรตุเกสนะครับดูฝรั่งเศสปีนี้เหมือนปารีสเลยครับคู่แข่งหาตำราจะสู้ไม่ออกเลยประมาณนี้คลายไหมอ
0: ะไรนะ
1: ฝรั่งเศสกับเปเช่มันอาจจะคลายด้วยเกมลุกที่มันดุดัน
0: คล้าย
1: เพราะว่ายิ่งพวกเดมเบเล่มาประสานงานกับเอดูเอบาโคล่าไหนมีโอริเซ่ไม่อีกอ่ะ
0: แผงบนมันก็
1: โคตรครบเครื่องอ่ะผมขอเก็บทางเพจนิดนึงนะคุณชุติเทพบอกสวัสดีครับไม่เคยโหลดสักแอปเลยนะครับก็ลองโหลดไปฟังดูเผื่อไว้นะครับ
0: เผื่อใครที่แบบว่าเน้นฟังทางผ่านออนไลน์นะครับก็แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันโดยตรงจากทางอสมท
1: ครับ
0: MCOT Connect อ่ะชัวร์สุดปัญหาน้อยสุด
1: คุณ Skyman ทักทายมาสวัสดีพี่เอกพี่ชิดนะครับผมขอไป YouTube สักนิดนึงนะก่อนที่จะไปเบรกกันนะครับคุณปลั๊กสวัสดีผู้บรรยายเกมที่ซีเทิลเบลเยียมเซเนกัลคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกสีบอกและพี่ชิตตี้

0: เคียงชิดใกล้คุณจอมพลบอกว่าเมื่อวานช่องไทยรัฐจอดำครับ
1: อันนี้เราต้องปรับตัวนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ามันรับชมวิธีการรับช
0: ม
1: ผ่านช่องทางไหนนู่นนี่นั่นเพราะว่าทางฝ่ายที่ถ่ายทอดสดเขาก็โดนจำกัดในแง่ของเรื่องลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้น
0: ซื้อหนวดกุ้งติดบ้าน
1: เราแก้ที่ตัวเราเองครับถึงมันเรื่องพวกนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเป็น10ปีแล้วเราต้องแก้ที่ตัวเราเอง
0: ถูกบ้านผมหนองจอกเพิ่งตกครับจากคุณนันทพงศ์ค
1: ุ
0: ณเทพบอกว่าปกตินักวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนและหลังเกมควรต้องดูเกมอย่างน้อยกี่นาทีคุณน่าจะเป็นบจรวบอก10นาทีก็วิเคราะห์บอลได้แล้วก่อนเกมหลังเกมควรจะต้อง
1: ก็ต้องดูเต็มเกมดีครับ
0: ถ้ามีเวลาก็ต้องนั่งดูเต็มเกมอ่ะเนาะมันถึงจะแบบมันถึงจะพูดได้แบบได้ครอบคลุมนะครับบางแคตอนบ่ายตกไปรอบนึงแล้วครับตอนนี้ทำท่าจะตกอีกรอบครับผู้เด็กคุณชีต
1: โอเคตกมาซ้ำเติมคนเดินทางกลับบ้านกลับช่อง
0: คุณนัทสอนสวัสดีครับพี่เอกพี่ชีตนะครับแล้วก็นึกถึงเพลงของดามัจจุรีครับ
1: อะไรสิ
0: โดนแล้วล่ะนะครับจากคุณนพงศ์ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากดป้องปากเจตนาดีครับแต่ก็กลัวว่ามันจะพั่มเพื่อเกินไปแต่เชื่อว่าผู้ตัดสินทุกคนมีวิจารณญาณอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มันดีตรงที่มันมีกล้องมาช่วยตัดสินด้วยไง
1: ใช่
0: เคสพวกนี้พอมันเข้าเงื่อนไขใบแดงมันสามารถดูได้อยู่แล้วนะครับเซเนกัลไม่แพ้ครับแต่คุณป่าทิ้ง99คืนนี้ใช่ไหมเซเนกัลอ่ะ
1: โหมาเน่มาคราวนี้ไม่ไหวแล้ววะ
0: หมดละมาเน่
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเคยพากเอานาเซอร์คุณชิดเปิดบอลให้วิ่งหมดละ
1: ผมว่าทรงปัจจุบันนะซาร่ายังดูดีกว่ามาเน่วะ
0: ต้องให้ซานะต้องให้มาเน่มายืนเล่นเป็นพวกเพเมเกอร
1: ์
0: ใช้ความเก่าออกบอลน่ะได้
1: เนาะบอลห่างหน่อยถึงกับไปไม่ไหว
0: เ
1: ลยนะ
0: รู้สึกว่าเซเนกัลชุดเนี้ยจะเป็น NDI กับอิสมาลซาที่แบกที
1: มอิสมาลซายังดีเรียกฟอร์มมาได้เกมแรกๆห่วยมากเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ปรับที่ปรับทางแล้วดีขึ้นเยอะเลย
0: ใครที่บอกว่าพี่โดหมดมาเน่ก็หมดครับ
1: อยู่
0: ด้วยกัน
1: อ
0: ่ะที่เอลนาเซอร์อ่ะผมว่าเมื่อคืนเดียวมองเด้เล่นไม่ออกเลยนะครับนิโคลัสเปเป้เล่นดีกว่า
1: ใช่เห็นด้วยผมว่าธรรมดาเมื่อคืนนี
0: ้ก็เป็นตัวเด่น
1: โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้เต็งกับมาลิฟูแล้วยิ่งดูธรรมดาใหญ่เลยคุณเอก
0: เราต้องมองงี
1: ้อยากได้เลย
0: กิดเดียวมองเด้นมันเป็นตัวเทพไงคู่แข่งก็ต้องแบบไปโฟกัสกับเขาเยอะหน่อย
1: ถ
0: ้
1: าเกมไหนเนี่ยหวือหวาไม่ได้เราก็บอกเลยเฮ้ยไม่ใช่ละ
0: ก็ลองปล่อยให้มันเล่นตามปกติดิก็จะเอาไม่อยู่ก็ได้นะคร
1: ับ แต่มันยังมีโอกาสเก่งเยอะเพิ่ง19เอง
0: สุดยอดเลยครับพี่พิชิตพาอะไรอ่ะพาอิ่ม3คู่เมื่อคืนประมาณนี้นะคุณเดชคุณจอมพลไล่ไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลก
1: ทำไมสิ
0: ทำไมต้องไปดูช่องเวียดนามช่องเราก็
1: ม
0: ีนะครับอย่างฟรีทีวีก็มีถ่ายห้าแวดห้าแวดแล้วแต่คุณทีวีห้าแวดฟรีมือไม่ถึงครับ
1: หัวเอางี้ใครถึงบ้างอะถ้าบอกห้าแวดไม่ถึง
0: ยิงจุดโทษไม่ดีสักคนอะนอกจากไอ้สำรองไอ้อเมรี่เลยมั้ย
1: อ๋อถ้าจะพูดถึง
0: ยิงจุดโทษนิกก็ยิงไม่ดี
1: ใช่
0: เนาะคุณชิด
1: ใช
0: ่โรทานทาก็ด้วยความที่ไม่เคยยิงอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: อังกฤษผ่านได้แต่น่าจะยากครับแต่คุณนันทพงศ์อัปเดตวิมเบิลดันน้องไหมชนะ
1: เฮ้ย
0: จริงดิอาริเซียเหรอคุณชิด
1: โอ้เขารอบ3เหรอ
0: เซต1อ๋อเขาบอก
1: อ๋อ
0: ชนะเซต1 7-5
1: เฮ้ยน่าจริงก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราในช่วงหลายปีหลังวงการเทนนิสเราเราไม่มีผู้เล่นไทยเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นเมนรอมาโอ้นานแสนนานวิมเบิลดันเนี่ยปรากฏว่าส่งสองสาวไปสาวเดียวแล้วก็เวิร์กคือผ่านรอบแรกได้ทั้งสองคนเลย
0: ซึ่งแสดงว่าตอนนี้แข่งอยู่สิ
1: เอ้ยเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
0: ชนะแล้วหรอ
1: เออมาดันเชียครับชนะสาวอเมริกัน
0: อ
1: าริเซียมิเชลพาร์คไป2เซตรวด 7-5-6-0 เข้ารอบ3โอ้โหได้หลายล้านนะครับเนี่ย
0: รอบ3ได้กี่คนเห็นบอกก่อนหน้านี้ได้เงินรางวัลเป็นล้านมาแล้วนะ
1: ได้หลายล้านได้หลายล้าน
0: ชนะรอบนี้ก็
1: เออแต่ละรอบขึ้นมาแบบเป็นล้านทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับผม
1: เงินเยอะครับมันแกรนด์สแลม
0: เราเบรกก่อนนะคุณชิด
1: เชิญฮะ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาพรีวิวฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้เดี๋ยวเวลาที่เหลืออยู่ค่อยมาเก็บนะครับตอนนี้18 นาฬิกา 42 นาทีพักสักครู่ครับ
2: นายที่นายกูรู

0: ็มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
5: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: กลับมาอยู่กันต่อเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูนะครับตอนนี้ 18:45 นาทียังมีเวลาพอสมควรพูดถึงเวิร์คคัพกันต่ออีก3คู่ในคืนนี
10: ้เมื่อวานคิดว่าเวลากำลังสวยวันนี้ได้สวยกว่าเยอะเลย
9: ครับผม
10: ก็เกม3คู่ค่ำคืนนี้นะครับ5ทุ่มอังกฤษกับเดียคองโกตี3เบลเยียมเซเนกัลแล้วก็7โมงเช้าสหรัฐอเมริกากับทางด้านบอสเนียไปเกมอังกฤษก่อนเลยฮะคุณชินฮะ
9: อันนี้ก็ถือว่าช่วงเวลาน่าจะถูกใจแฟนบอลส่วนใหญ่ที่เนาะเตะเร็วหน่อย5ทุ่มแล้วก็เป็นอังกฤษทีมถือว่าขวัญใจมหาชนแล้วกันแฟนบอลบ้านเราเยอะสุดอังกฤษผลงานในรอบแบ่งกลุ่มผมว่าก็สอบผ่านแบบไม่ได้หรูหราอะไรครับกดมา7แต้มโดยที่แบบชนะโครเอเชียนัด2โดนด่านะครับเจ้ากับกาน่าแล้วก็นัด3ประคองชนะปานามามาได้เจอกับเดียคองโกซึ่งเข้ารอบมาแบบบุดวิดเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่แบบผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายแล้วเนาะเดียคองโกซึ่งก็ไม่ธรรมดาผลงานรอบแบ่งกลุ่มเพราะเจออยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากครับ ปรากฏนัดแรกเนี่ยดึงเจ้าโปรตุเกสทำให้แฟนบอลด่าโปรตุเกสกันทั้งโลกเกม2แพ้โคลอมเบียแบบบุดวิด 0-1
10: ครับ
9: เกม3มาเจอทีมเบาสุดก็กดอุซเบย์มาได้ 4-1 มี4แต้มเข้ารอบในฐานะอันดับ3ส่วนความพร้อมในเกมคืนนี้โดยหลักเนี่ยทางฝั่งเดียคองโกเนี่ยสมบูรณ์ส่วนฝั่งอังกฤษเขามีปัญหาเรื่องตัวเจ็บริสเจมเจ็บจาเรลคอนซาริสเจมเนี่ยแฮมสตริงผมคิดว่าแบบต่อไปถึงรอบชิงนี้อาจจะไม่ได้เล่นแล้วมั้ง
10: ไม่ทันละ
9: แล้วก็จาเรลคอนซานัดที่แล้วลงตัวจริงเจ็บข้อเท้าเพราะฉะนั้นไฮไลท์ก็มาดูว่าอังกฤษจะเลือกแบ็คขวาเป็นใคร
10: ครับ
9: มีออปชันไหนบ้าง
10: เมื่อกี้เราพูดสโตนเล่นได้แต่ถ้าเป็นแบ็คแล้วเล่นแบ็คขวาบ่อยๆก็มีเอสลีย์คอนซ่าหรือจับเจสเปนมายืนขวา
9: หรือแม้แต่กระทั่งเด็กเคนไรส์อะไรพวกนี้ลามไปถึงนู่นเลย
10: ใช่ๆแต่ผมมองว่าอาจจะโยกอย่างเจสเปนมายืนขวาเลย
9: ใช่คือถ้าธรรมชาติสุดโดยธรรมชาติสุดไม่ต้องฝืนใจใครไม่ต้องไปแบบเอาเป็นพวกไฮบริดเล่นอะไรอย่างเงี้ย
10: ครับ
9: สเปนนี่แหละครับที่เกิดมาเพื่อเล่นแบ็คขวาก็จะได้เล่นแบ็คขวา
10: ครับผม
9: ซ้ายนี่ก็เรลลี่ประตูพิกฟอร์ดคู่เซนเตอร์ก็ สุดท้ายลงตัวคู่นี้มาร์กเกฮีจับคู่กับเอสลีย์คอนซา
10: ครับผม
9: มิดฟิลด์คู่กลางครับเดคเคนไรส์จะกลับมาลงตัวจริงร่วมกับเอเลียตแอนเดอร์สันเกมรุกนำโดยนัทจูดจูดซาก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นโอกาสลงตัวจริงของแรดฟอร์ดซีกซ้าย
10: ใช่
9: เนาะหลังจากโอกาส2เกมแรกเป็นของ
10: กอร์ดอนตอนนั้นไม่ค่อยโอเคผมว่าแรดฟอร์ดดีกว่า
9: ใช่หน้าเป้าไม่ต้องถามครับแฮร์รี่เคนแน่นอนส่วนฝั่งของเดียคองโกก็ถือว่านักเตะในทีมชุดหลักของเดียคองโกผมว่าเกรดตัวผู้เล่นก็พอใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรม
10: ี
9: ประตูเป็นเอ็มปาซี่นะครับแล้วก็จะเน้นจุดขายก็คือทัวร์นาเมนต์นี้มากับลูกเหนียวจริงมากับลูกเหนียวตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็ยืนอัดหลัง5เต็มๆเลย3เซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยอักเซลตันเซเบ้ตันทันเซลเอ็มเปมบ้าแล้วก็มีคาปัวดี้มีแบ็กเป็นจอมหนึบอย่างวานวิซาก้าอีกฝั่งหนึ่งอาร์เธอร์มาซัวกูก็กลางก็จะมีตัวที่เราคุ้นกันหน่อยโนอาซาดิกี้แล้วก็เกมรุกมียอนวิซากับเซเดริกบากัมบู
10: เอาจริงๆชุดเนี้ยของทางด้านเดียของโก้อะนักเตะโคตรคุ้นหูเลยนะหลายๆตัวเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างบาคัมบูวิซ่าเนี่ยคุ้นอยู่แล้ว
9: อยู่ลีกใหญ่กันเยอะ
10: อย่างกับตันทีมเอ็มเบมบ้าผมว่าไอเกมวันนั้นเล่นก็เล่นดีนะ
9: นักเตะรู้สึกว่าไม่ได้โนเนมซะทีเดียว
10: ใช่ใช่ใช
9: ่ก็เป็นที่รู้จักกันไม่ต่ำกว่าครึ่งทีม
10: คืออังกฤษถ้าจะมาเล่นแบบติดชึ่งติดประมาทผมบอกนะไม่ง่ายนะเจอเดียของโก้อ่ะผมว่าแต่ว่าอังกฤษก็น่าจะผ่านได้คร
9: ับ ในฐานะทีมเต็งเข้ารอบมันอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเอาแค่ผลลัพธ์ทีมเข้ารอบก็คืออ
10: ังกฤษครับ
9: ไม่พลิกแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการเข้ารอบจะสวยงามหรือว่าโดนด่า
10: สัก 2-0 ป่ะ
9: 2-0
10: สวย
9: ๆ 2-0 ก็ถือว่าสวย
10: อาจจะ
9: ไปอย่างสมศักดิ์ศรี
10: ลูก2อาจจะได้แบบเหมือนเดียวกูจะเอาแล้วก็
9: ลอโต้เอา
10: เป็นจังหวะของบอลผมว่าอังกฤษก็น่าจะมันก็น่าจะผ่านได้นะรอบ
9: ชนะแบบโอเค
10: โอเค
9: แฟนบอลโอเคแฟนบอลประทับใจระดับหนึ่ง
10: แฮปปี้เลย
9: ครับผม
10: คู่ที่2ครับตี3ตรงอันนี้ก็โอ้โหก็น่าดูนะเบลเยียมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอกับ
9: เซเนกัลเกม
10: ตี3คู่นี้ก็สนุก
9: เออมันเป็น2ทีมที่ผมถือว่าไม่ดีทั้งคู
10: ่
9: กับแบบฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะเบลเยียมเนี่ยกระหืดกระหอบเจ้า2เกมแรกทั้งที่อยู่ในสายที่ค่อนข้างเบาด้วยเสมออียิปต
10: ์
9: เจ้าอิหร่านแล้วค่อยมาถล่มนิวซีแลนด์เห็นไหมเนี่ยสายเนี่ยมันเบาแบบโคตรเลย
10: เข้ารอบนัดสุดท้ายทั้งคู่อ่ะ
9: เออเป็นแชมป์กลุ่มเข้ามาในขณะที่เซเนกัลเนี่ยโอ้ทีมเป็นเบอร์ต้นๆของทางฝั่งแอฟริกาแต่ปรากฏว่าห่วยเหมือนกัน
10: รองแชมป์แอฟคอนรองแชมป์แอฟคอน
9: เรียกว่าเป็นแชมป์ดีกว่าคือในเกมชนะคือเซเนกัลมาก็ห่วยครับสุดท้ายเนี่ยเป็นทีมที่ขี้เหร่มากเลยเป็นทีมที่แต้มน้อยที่สุดที่เข้ารอบมามี3คะแนน
10: เจอฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์
9: จบอันดับ3ต้องไปอาศัยนัดสุดท้ายไปไล่อัดอิรัก 5-0
10: แล้วสุดท้าย
9: จะเข้ารอบมาได
10: ้ดูเพลินตามากแล้วกด 5-0 น่ะ
9: ใช่
10: แล้ววันนั้นอิรักก็โดนไปแดงด้วยไงเจ้ากองหลังท่าเรือสุรก้า
9: โดนตั้งแต่ต้นเกม
10: นั่นแหละ
9: เพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบถือว่าน่าผิดหวังนะแต่ยังอยู่ยังไม่ตกรอบคือเซเนกัลชุดนี้ก็มีอับดุลไลเซกอุสมันเนคาเต้เป็นคู่เซนเตอร์แบ็กก็ใช้ได้ครับมีทางขวามีเดียต้าซ้ายเป็นมาลิกดียุปกลางอิดิซากานาเกปับเกมีกามาล่าแล้วก็เกมรุกเนี่ยซาดิโอมาเน่อิดมานเอเนียและอิสมาอิลาซาสามประสาน
10: ครับผม
9: ในขณะที่เบลเยียมเนี่ยสภาพทีมสมบูรณ์ดีหลักๆไม่มีตัวเจ็บก็จะใช้ชุดเดิมอยู่ที่ว่าหน้าเป้าจะใช้ใคร
10: ม
9: ีนาโนมันจะสตาร์ทตัวจริงโดยชาวเดคิทเทอร์เลอร์ที่สภาพสมบูรณ์กว่าลูกากูลูกากูจะนั่งสำรอง
10: ครับผม
9: ที่หลัวตัวปั้นเกมก็จะมีทรอสซาเดอบรอยเชเดมิโดกูมิดฟิลด์คู่กลางเป็นทีเลมันจับคู่กับฮันส์วานาเคนซึ่งหลังๆมันมาเบียดตัวจริงกับอามาดูโอนาน่าได
10: ้ครับผม
9: เซนเตอร์เป็นเอ็นกอยกับเมเคเล่มีแบ็กเป็นคาสตันเย่กับเดอะไคเปอร์ประตูคุกตัว
10: อู๋น่ารับเบลเยียมชุดนี้ขี้เหร่มากเลยเนาะถ้าเทียบยุคก่อนๆอะแฟร์ต้องเก่งแฟร์มาเล่นอะไรพวกนี้ผมว่าดีกว่ายังดีนะไอ้ประตูยังเป็นตัวเก่ายังที่เป็นตัว
9: ครับ
10: วิผมว่าวันนี้เซเนกัลผมขอแค่ยื้อได้90นาทีผมว่าสู้ได้อ่ะ90นาทีผมว่าเซเนกัลไม่แพ้

0: แชมป์กลุ่มไปแล้วก็ชนะ2เกมแรกสวยถล่มปารากวัย 4-1 กดออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็แพ้ตุรกี 2-3 ถือว่าให้เกียรติแขกบ้าแขกเมืองปลอบใจตุรกีเข้าไปเพราะห่วยห่วยเละเทะเจอกับบอสเนียเนี่ยเป็นทีมที่โค่นอิตาลีในรอบเพลย์ออฟเข้าม
1: า
0: แล้วก็เล่นทัวร์นาเมนต์จริงก็ไปตามเกรดฟุตบอลน่ะแต่ผมว่าถือว่าได้ผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์เนี่ยผมว่าเป็นกำไรของบอสเนียแล้วบอสเนียก็ทรงบอลดูเป็นรองคู่แข่งแทบทุกเกมเลย
1: ครับผม
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ของกลุ่ม B มี4แต้ม
1: ครับ
0: อาศัยลูกเหนียวเดียวเสมอแคนาดามาได้มีโดนสวิตถล่มแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะกาตาร์แบบบุดบิด
1: ครับ
0: สกอร์ขาด 3-1 ก็จริงแต่ดูรูปเกมก็เสียวพอสมควรความพร้อมโดยทั่วไปทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ตัวหลักๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะมีแมคเคนซี่ต้องเช็คฟิตหน่อยก็จะมีทิมรีมคริสริชาร์ดเป็นเซนเตอร์มีแบ็กเป็นทางฟรีเซ่ทางฟรีแมนแล้วก็แอนโทนีโรบินสันมิดฟิลด์ไทเลอร์ดัมน่าจะจับคู่กับมาลิกทิวแมนแล้วก็เวสันแมคเคนนี่เป็น3มิดฟิลด์ครับแล้วก็ดันไซยโยเดสขึ้นไปเล่นด้านบนกับคริสเตียนโพลิซิชหน้าเป้าฟลอเรลินบาโลกุนเจอกับทางฝั่งของบอสเนียซึ่งก็มีกองหน้าเป็นฮาริสเดมิโลวิชก
1: ับ
0: เอดินเชโกน่าจะพร้อมลงตัวจริงได
1: ้ครับผม
0: ที่เหลือก็มีกองหลังเนี่ยตัวที่อนาคตไกลแต่ตอนนี้ยังเก่งปานกลางอยู่มูรักมูฮาริวิช
1: นี่ทำเก่าโคลาสินัดยังอยู่นะ
0: ครับ
1: โอ้นี่บอสเนียมาครั้งนี้คุ้มเลยนะคุณ
0: ทีมมาบาสิสในแดนกลางเนี้ยไบรักทายวิชตัวริมเส้น
1: เพราะว่ามาครั้งนี้ได้เจอเจ้าภาพเนี่ยสองชาติเลย อยู่ในกลุ่มแคนาดา
0: ใช่
1: แล้วก็มาเจอกับอเมริกาผมว่าเสร็จอเมริกาครับอเมริกาชุดเนี้ยผมว่าคือถ้าไม่นับทีมรีมที่เป็นเล่นตอนแก่กลับไปเล่นที่เมเจอร์ลีกอะนอกนั้นตัวนอกหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วทีมริมไปผมว่าเล่นดีนะ
0: เล่นดี
1: เล่นดี
0: เข้าใจแล้วตอนแรกว่าทำไมยังเป็นตัวหลักอยู่ว่าอะไรก็เป็นกัปตันด้วยมั้งใช่ไหม
1: ใช่
0: ในวัย30ไปปลาย37 38แล้ว
1: นี่ก็เด็กเก่าของฟูลแล
0: ม
1: แล้วยิ่งได้ภูริสิทธิ์กลับมาช่วยทีมอ่ะผมว่าวันเนี้ยผมบอสเนียโดนครับ
0: ครับผม
1: 2ลูกอ่ะผมว่าน่าจะยิงถึงแล้วเห็นปูเชติโน่ไปคุมนะตอนที่ออกไปเราไม่ค่อยได้เห็นเขาทำทีมไงคุณชิดก่อนบอลโลกจะเริ่มอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาลองทีมลองอะไรเปล่านะบางเกมโคตรแย่เลย
0: ใช่
1: ผลในการอุ่นเครื่องไม่ดี
0: หลายๆเกมแย
1: ่แต่พอมาเล่นทัวร์นาเมนต์เสร็จปุ๊บโอ้โหดูแบบดูเท่ดู
0: แล้วบอลดูสนุกด้วยม
1: ัน
0: เป็นบอลเกมบุกอ่ะตามสไตล์แบบอเมริกันอ่ะต้องเล่นงี
1: ้ไอ้พวกนี้ไปเล่นในลีกในยุโรปอ่ะมันเป็นตัวหลักของทีมพวกนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างไทเลอร์อดัมเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ว่าย
0: กเว้นมาลิกทิวแมนโคตรอวยเลยเลเวอร์ซ
1: ูริสิตบาลูกันแมคเคนนี่ตัวของยูเว่นะ
0: ครับ
1: อ่ะผมว่าอเมริกาครับผมว่าจะเป็นบอลที่ผ่านง่ายที่สุดของค่ำคืนนี้
0: เจ้าภาพไปต่อ
1: ไปต่อ
0: ครับ
1: ฟีฟ่าบอกยิ้มถ้า
0: พอเจ้าภาพมีเม็กซิโกทะลุไปแล้วใช
1: ่ใช
0: ่แคนาดาเม็กซิโกไปแล้ว
1: แคนาดายังอยู่
0: ไม่ใช่หมายถึงเข้าไปรอบ16แล้ว
1: เข้าแล้ว
0: มีอเมริกา
1: แล้ว
0: ซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ
1: ่แล้ว
0: ตกนี่ฮา
1: ตั้งแต่รอบ16ไม่คุณชื่อที่มันเป็นเล่นที่อเมริกาหมดหรือรอบ8ผมไม่แน่ใจนะทีเนี้ยโอ้โหอเมริกาอย่าเพิ่งตกรอบนี้ครับไปก่อนไม่งั้นเนี่ยมันก่อยไม่งั้นอเมริกามันจะก่อยว่าบอสเนียไม่น่าจะต้านอยู่
0: ไม่มีพี่ภัยละ
1: ผมว่าเกมรุก
0: จริงบอสเนียจริงๆแบบมันมีตัวอันตรายแต่เขาไม่ค่อยกล้าใช้จะมีปีกดาวรุ่ง2ฝั่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณภาพโดยรวมอเมริกาดีกว่าจริง
1: ๆครับผมก็ย้ำนะครับคู่แรกจะเล่นกัน 5:00 นะครับ
0: คู่
1: ที่2 3แล้วก็คู่ที่3อเมริกามีคนถามมาว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยวันนี้น่าจะยิงคู่เบลเยียมกับเซเนกัลนะ
0: ครับ
1: น่าจะถ่ายทอดคู่นี้นะครับ
0: ตี3
1: ตี3ตรงคุณพานุพงศ์ทีวีถ่ายฟรีทีวีถ่ายทอดสดช่องไหนครับบอกมาแล้วคุณสมเกียรติติดตามตลอดครับขอบคุณมากๆพี่บพิษทักทายมาพี่พรชัยสวัสดีครับจันเอกจันชิดคุณอภิชาติคืนนี้คู่ 5:00 คู่ภาคหอคอยคู่แห่ง99มาภาคอังกฤษประมาณนี้โปรตุเกสครับวิตินญาเจ้าเนเวสเคยคลองบอลไม่ให้บอลไปถึง3ตัวรุกฝรั่งเศสคือกะเอากลางมาเล่นทำลายล้างฝรั่งเศสก็คู่นี้อ่ะ อาจจะเป็นไปได้นะ

0: เออ
1: เพราะเขาเล่นใน
0: ใช่
1: ในเปเช่ก็จะรู้ทาง
0: เข้าใจคู่แข่ง
1: อืมนอกจากทีมเต็งใครน่าเป็นม้ามืดฟุตบอลครับ
0: เออไอ้เล็งม้ามืดเนี่ยอาจจะเล็งผมอาจจะเล็งโคลอมเบีย
1: อืมโมร็อกโกอยู่ในหมวดม้ามืดไหม
0: ผมไม่อยากให้โมร็อกโกใช้คำว่าม้ามืดแต่ว่าชื่อไม่ใหญ
1: ่
0: แต่ว่าฝีเท้าตอนนี้ใหญ
1: ่โอ้โหถ้าม้ามืดสำหรับผม
0: แต่ถ้าสมมติว่าคำว่าม้ามืดแปลว่าได้แชมป์เงี้ยโอเคโมร็อกโกโคลอมเบีย
1: ผมชอบอเมริกา
0: ในข่ายนี้อเมริกาได
1: ้
0: อเมริกาให้ม้ามืดได้เหมือนกันแล้วผมก็
1: โนเวได้ไหม
0: ผมก็เชียร์ให้เป็นทีมเซอร์ไพรส์
1: โนเวก็อยู่ได้นะถ้าโมร็อกโกได
0: ้โนเวก็ดีครับเพราะว่ามันสนุกทุกเกมอ่ะมันเป็นบอลที่แนวทางชัดเจนเป็นบอลเล่นเกมรุก
1: ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละถ้า
0: ทีมไอ้มืดจ๋าเลยว่าแคนาดาเพราะว่าได้โค้ชไปดีแล้วบอลทำให้บอลดูสนุก
1: แคนาดาเจอกับแอฟริกาใต้แล้วก็อ๋อชนะไปแล้วโอ้เจอโมร็อกโกเจอโมร็อกโกรอบ16
0: เออถ้าผ่านมาได้ก็มืดตื้อเลย
1: จะไปลุ้นไอ้เจ้าโจทานเดวิดแล้วนะครับ
0: เออถ้าเป็นแบบอียิปต์เนี่ยม
1: ื
0: ดจัดๆหรือว่าเอาเนี่ยเอาเคปเวิร์ดไปเลยโค่นแชมป์เก่าคนก็คงไม่อยากเห็นมามืดแบบนี้
1: เล่นจะเล่นยังไงเนี่ยเคปเวิร์ดเจอเจนนะมันต้องบัตอย่างเดียวก็คงจะทำเหมือนโมเดลก
0: ับ
1: เกมสเปนนะ
0: มันแง่อยู่แล้ว
1: แล้วมันมองมุมไหนมันก็สู้ไม่ได้นะครับอินคาบิเย่ป้องปากก่อนหน้านี้แล้ว 1-2 ครั้งผมว่าโดนแน่ๆแล้วก็โดนจริง
0: ๆ
1: เพื่อนไม่เตือนเป็นบทเรียนนะครับจากแฟนปืน
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะครบถ้วนนะคุณชิด
0: ครับ
1: ช่วงท้ายไม่น่าจะมีอะไรเนาะ
0: ไม่น่ามีอะไรส่วนเยอรมันไปลุ้นเยอร์เกนคล็อปก่อนเพราะว่ามีว่ารายงานมาเหมือนกันว่ามันก็ความเป็นไปได้มันก็มีเหมือนว่าเยอร์เกนคล็อปไม่ได้ปฏิเสธ
1: นี่เท่ากับว่า
0: ถ้าจะกลับมาทำงานมันขึ้นอยู่กับว่านาเกลส์มันกับเดฟเบย์ตกลงกันยังไง
1: ตอนนี้ยังไม่มีข่าวออกใช่ไหม
0: ยังดีครับเพราะว่านาเกลส์มันก็ยืนยันว่าผมไม่ออกแต่ขึ้นอยู่กับเดฟเบย์ว่าเขาอยากใช้งานผมต่อ
1: แต
0: ่ผมก็อยู่แต่ถ้าเขาไม่อยากใช้งานมาคุยกันแล้วผมก็ออก
1: แต่ไอ้ดัตเนี่ยไปแล้วคูมันน่ะ
0: ใช่ มันเป็นธรรมชาติหลังจบทัวร์นาเมนต์หลายทีมในผลงานไม่เข้าเป้าหรือว่าตกลงกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยหลายคนก็จะออกเช่นเดียวกับเดย์เดย์ชองอ่ะต่อให้ได้แชมป์อีกก็จะออกอะไรเงี้ย
1: ยิ่งทีมใหญ่ผลงานไม่ดีตกรอบอย่างเงี้ยนะ
0: คร
1: ับก็เป็นเรื่องปกตินะครับครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกๆข้อความทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้19 นาฬิกานะครับคุณชิดและผมลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซ

0: ที่เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: NCORD Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เตรียมตัวกลับมา
4: โอเค
5: ปู
4: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้งปลาหมึก
9: หมูอัด
10: ผักมีประโยชน์
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอุ้มเพีย
14: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: เน
15: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
17: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ

0: ขาลำทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: อนันตพุทธ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
3: ครับ
4: ชายอยู่กับบีหลามสิง
3: สวัสดีครับพี่สมครับโอ้โหนี่มาเป็นหนูน้อยเอกิโมเลยนะ
4: แล้วก็นมัสการหลวงพี่ด้วยนะ
3: หลวงพี่แนน
4: พี่แนนนะ
3: แกด้วยนะใส่เสื้อโอ้เหมือนตอนแรกนึกว่าวูฟ
4: ไม่แล้วเขาเอาผ้
3: า
4: ผ้าสีส้มๆเหลืองๆอ่ะ
3: ครับครับ
4: วางไว
3: ้ทาบไว้อีก
4: แล้วมองข้างหลังผมก็เฮ้ย
3: เฮ้ยใครเอาหลวงพี่มาปะเนี่ย
4: คืออาจจะแบบหลวงพี่มาฝึกซาวอ่ะ
3: หลวงพี่ฝึกสาว
4: เออหลวงพี่มาฝึกซาวในลิงอะไร
3: อ่ะเออหลวงพี่ฝึกงานเหรอ
4: ฝึกงานไงทีแรกก็ไม่เข้าใจเนื้ออัศวินสีส้ม
3: แกใส่มะลิดมา
4: โอ้แต่ถ้าเกิดแกเดินสัก
3: ตีห้านะ
4: เนี่ย
3: เออ
4: หกโมงเช้าเนี่ยเป็นเรื่องเลย
3: โอ้โหเด็ดวันนี้เนี่ยสงสัยไม่ได้ดูอังกฤษแน่เลยพี
4: ่ทำไมครับ
3: ต้องนอนเยอะๆเลยเพราะว่ามาจัดกับเจ๊หกโมงครึ่ง
4: พรุ่งนี้เหรอ
3: หนักแน่ๆเลยอ่ะ
4: เหรอ
3: เออหนูท้อ
4: เอาไอ้นี่มาด้วยเลยหาบมาไหนๆก็ไหนๆแล
3: ้วโอ้แล้วบอกไอ้พี่เอ๊ะพี่ไม่ติดภารกิจเลยอย่าขัดใจสิเออมีอย่าขัดใจด้วยนะ
4: นี่ผมก็โดนวันศุกร์นะ
3: กี่โมงจ๊ะ
4: 11โมง
3: โอ้กำลังสวยสิบเอ็ดโมงดีกำลังดี
4: เลยแต่ว่าอย่าต่อเวลาเพราะต้องจัดรายการเที่ยงอีก
3: เดี๋ยวนะวันศุกร์มันคู่สุดท้ายวันศุกร์ต่อเวลาแน่รับรองโดนสวิตใช่ไหม
4: เออ
3: สวิตใช่ไหม
4: อ
3: ื
4: ม
3: โอ้ถ้าสวิตนะเตรียมเลยแน่
4: ดูบอลโลกจนเวียนหัวหมดแล้วเนี่ย
3: ทำไมฮะ
4: มันเยอะคู่ไง
3: โอ้
4: มันก็มั่วหมดเป็นลูกใครเป็นใครอ่ะ
3: พี่สมน่าเจอโคลอมเบียป่ะเนี่ยอ๋อพี่สมเจอสวิตเรียบร้อยต่อเวลาแน่สวิตแอนติเลีย
4: โอ
3: ้
4: โห
3: เพราะว่าเนี่ยพอมันเขียนปีวิวคือทำหนังสือพิมพ์ใช่ไหมมันต้องล่วง2วันพอมันล่วง2วันพี่มันก็ต้องวันนี้มันก็ต้องปรีตั้งแต่ศุกร์ออกเสาร์ใช่ไหมแล้วนี่มันกรอบหัวอีกโอ้โหยุ่งไปใหญ่เลย
4: โคตรเบื่อเลยแต่ก่อนผมเนี่ยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ามีกรอบหัวเนี่ยมันเหมือนก็ต้องทำสามสี่ฉบับอ่ะ
3: ใช่
4: แล้วผมมีหน้าพิเศษก็คือผมเนี่ยต้องทำหน้ากีฬาภูธร
3: อ๋อแฮปไหม
4: ไม่แฮปเลย
3: ไม่แฮปอีก
4: ในชีวิตเนี่ยนักข่าวต่างจังหวัดหรือว่าใครไม่รู้อบจงอบจใส่ซองให้300
3: อุ้ย
4: ก็ผมก็เลย
3: เก็บไว้ดีๆเลยนะ
4: คือเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าบอกเขากลับไปว่า
3: พี
4: ่น้อยไปพี่ไม่บอกเฮ้ยไม่ต้องให้ เพราะยังไงมันเป็นหน้าที่เราต้องรู้แล้วถ้ารูปพี่ชัดไม่ใส่รองเท้าแตะ
3: อ
4: ่านใต้ภาพรู้เรื่องพ
3: อ
4: แล้วก็ลงอยู่แล้ว
3: อย่า
4: วันหลังจะทำอย่างนี้อีกนะพี่นะไอ้เงินทองเนี่ยอย่าทำอย่างนี
3: ้ครับ
4: แล้วให้มาเนี่ยดูถูกผมมากเลย
3: 300
4: แทนที่จะให้สัก1,000
3: แม่โอ้แล้วก็แต่ว่าพอมันปิดกรอบหัวให้เสร็จก็สบายวันหนึ่ง
4: ก็
3: อย่างวันนี้ก็สบายทำนู่นทำนี่
4: ผมนี่โคตรเบื่อเลยกรอบหัวเนี่ย
3: นะตอนนี้ก็สบาย
4: ต้องทำหน้ากีฬาภูธรหน้ากีฬาภูธรกรอบหัวเนี่ยผมต้องทำ1หน้าเต็ม
3: ๆมันมีอะไรบ้างฮะอาทิเช่น
4: ร
3: ู
4: ป
3: ใหญ
4: ่รูปเยอะหน่อย
3: อ๋อได้ประมวลภาพ
4: แล้วก็ต้องทำสองหน้าคือทำกรอบสังวัดหน้าหนึ่งทำกรอบหัวอีกหน้า
3: ครับ
4: จะทำน้ำแป้อะไรว่าต้องสองหน้าโอ้โหเหนื่อยที่เป่งเลย
3: ครับ
4: ก็ต้องทำนะทำมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว
3: ระหว่างการปิดกรอบหัวที่ว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วเจอกับเพื่อนรักที่จะต้องจัดรายการด้วยกันเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันครับเดี๋ยวก่อนกอไก่ปิดกรอบหวยขอไข่เนี่ยจัดกับพี่หลิมิง
4: ซ้อม
3: ยังดิคอควายเนี่ยนะต้องไปทำข่าวกับป๋าแปะงองูเนี่ยถูกทุกข้อ
4: โอ้โหทำถ้าสุขภาพครบ32ประการนะมันถึงจะคารนามือซอ
3: แบบว่าฟูอ่ะฟูลี่ฟิตนะ
4: ถ้าเกิดไปอย่างเงี้ย
3: สภาพแบบอีบัตอีโรยนี่ไม่ได้เลย
4: ไอเดี๋ยว
3: ไอเดี๋ยวจาม
4: โอ้แล้วลิมิงแก
3: ไม่มีปฏิปักษ์อะไรใดๆ
4: แล้วลิมิงคิดว่าอังกฤษเนี่ย มันจะเข้ารอบไหมอังกฤษจะเข้าสิสมชายโอ้แกจะตอบได้นะ
3: อ้าว
4: ไอ้ผมไม่ค่อยมีเสียงแล้วพูดออกมาจะไอใช่ไหม
3: ครับ
4: ผมก็ต้องพยายามโยนลูกไป
3: เซฟไว
4: ้เซฟให้แกพูดเยอะหน่อย
3: แกก็ไม่พูด
4: แกไม่พูดอีก
3: โอ
4: ้ดันให้ผมพูดเยอะอีก
3: ล่าสุดแกหุดหิดมากเลย
4: ผมไอปุ๊บ
3: อ
4: ีกแล้ว
3: ไออีกแล้ว
4: ไออีกแล้วเอ้ยไม่พักผ่อนไม่พักผ่อนแล้วมาจัดทำไมให้ยองจัดสิพอให้ยองจัดปุ๊บวุ้ยไอ้หยองมาอีกแล้วเนี่ยเอ้ลูกพี่ลื้อจะไหวไหมเนี่ย
3: โอ้เอา
4: สรุปแล้วจะให้กูทำยังไงวะเนี่ย
3: มาก็บ่น
4: ไม่มาก็บ่น
3: โอ้นะ
4: ปวดหัวจริงๆเลย
3: โอ้แล้วเมื่อวานนี้แกคึกจัดมากเลยอ่ะ
4: เหรอ
3: โอ้เมื่อวานแกคึกจัดรายการสนุกหัวเราะเลยนั่นน่ะ
4: หัวเราะคนเดียวเหรอฮะ
3: หัวเราะเจออะไรก็ขำชอบใจหมดอ่ะ
4: หรือว่าหัวเราะบ้างร้องไห้บ้าง
3: อันนั้นบ้าไม่ร้องสิเมื่อวานแกขำ
4: ข
3: ำใจผมช่วยอัมทอแอดไงโ
4: อ
3: ้โหเข้าทางเลยแล้วแกบอกนี่นะสบายเลยบีเอ้ยอยากออกมาจากบ้านเดี๋ยวหาเรื่องออกจากบ้าน24ชั่วโมงอ่ะพอบอกว่าต้องภาค6โมงครึ่งนะรถไปติดบีเชื่อพี่มาเลย
4: ผมว่าเขาไม่ได้อยากออกจากบ้านหรอก
3: ทำไมฮะ
4: เขาเหนียวฮะเขาอยากได้ตังค์นะโอ้โหมาไม่เคยหยุดเลยว่ะ
3: โอ้โหแล้วเมื่อวานเอาไอ้นี่เอาสมุดมาเซ็นนะพี่ต้นไทซอนแกก็มาหาว่าอยู่ไหนโอ้แกมาเซฟอยู่เนี้ยมาเซ็นโอ้โหแกนี่เต็มข้อเลยนะ
4: โอ้โหแกไม่เคยหยุดอะ
3: แกไม่เคยหยุดจริงนะ
4: ก็เข้าโรงพยาบาลแกยังมาน้ำสายน้ำเกลือมาเลยโอ้โห
3: ครั้งที่แล้วครับตอนยูโรหมอต้องให้เซ็น
4: อ
3: ะหมอบอกว่าถ้าคุณถอดน้ำเกลือออกไปเนี่ยถือว่าปฏิเสธการรักษานะ
4: ถ้าคุณตายไปนะ
3: เออผมไม่เกี่ยวนะ
4: อีชั้นหมออีชั้นเนี่ยจะไม่รับผิดชอบ
3: โอ้คุณออกไปคือนอนเนี่ยแกก็ได้แน่ๆนะคนปกติคนนอนโรงพยาบาลจะต้องเสียตังค์แต่แกนี่ได้นะ
4: แกบอกว่า 3,000 ถึง 5,000
3: แล้วออกมาภาคบอลอีกแกบอกไม่ได้หมอผมต้องมา
4: ถ้ากลับก็พกลินซี่ไปอีกแบนหนึ่ง
3: หยอด
4: โอ้หมอ
3: กินที่คลุ้งเลย
4: ทำไมความดันก่อนออกไปนี่มันดีอยู่นะกลับมาทำไมความดันมันขึ้นขนาดนี้ครับ
3: โอ้อาการดักเลยอะ
4: นะฮะ
3: กลับมาอีกทีนึงสวัสดีทุกคนเลยนะครับส่งข้อความมาตอนนี้เนี่ยทุกช่องทางเลยช่องทางธรรมชาติทางปกตินะฮะ
4: โอ้มาเลยข่าวไม่
3: ค
4: ่อยมีด้วยวันนี
3: ้ครับ
4: นะฮะ
3: โอ้นี่เขาบอกว่าอันนี้เลยเขาบอกว่าถ้าจ้างพี่สมเนี่ยมาบรรยายบอลที่โคราช90นาทีนะ งบ 60,000 เนี่ยสะดวกไหมครับ
4: โอ้โหสะดวกตั้งแต่ 30,000 แล้วพี
3: ่โอ้ 3,000 เนี่ยก็ไปเดี๋ยวนี้ละต้องบอกว่าอะไรมั
4: ้
3: ยแต่ข้อแม้ต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดงานเลยนะ
4: โอ้สบาย
3: ยิ่งสบาย
4: โอ้โหหมูเลยพี
3: ่ 30,000 ผมไปด้วยก็ได้นะผมขับรถให้
4: พี่พลาดแล้วอ่ะ
3: ใครเนี่ย
4: ให้บรรยายภาษาไทยยังยากกว่าภาษาอังกฤษอีก
3: พี่นัดแซ่ยาโดนแน่นอน
4: โอ้โดน
3: ผมไปเลยนะเดี๋ยวขับให้แล้วก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันไปเรื่อย
4: เติมแก๊สไป
3: เติมแก๊สเรียบร้อยเลยแต่ละอย่างนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับข้อความมาแน่น
4: หลงหลงดีใจนึกว่าของจริง
3: นะก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟุตบอลโลกคุยกันเพลินๆเนี่ยนะครับ
4: ครับ
3: ย้ำกันอีกทีว่าในวันที่19กันยายนถึง20ขออภัยครับ19กันยายนถึง4ตุลาจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น
4: โอ้โหน่าไปมากเลย
3: นะ
4: ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ย
3: กำลังมีเลย
4: ทางยูเครน
3: เป็นไงฮะ
4: ผลิตโดรน
3: เ
4: พื่อไปฆ่ากับโดรนด้วยกันเอง
3: โ
4: อ้จะได้ไม่ต้องเปลืองไอ้จรวด
3: เปลืองโดน
4: ขีปนาวุธไง
3: เ
4: ออขีปนาวุธลูก
3: แพง
4: หลายตังค์อ่ะเป็นแสนอ่ะเป็นล้านอ่ะ
3: เอาโดนไปดีกว่า
4: เอาโดนเจอโดน
3: โอ้เดี๋ยวนี้อุปกรณ์นี่มันแน่นมากเลยพี่นะพี่สมเคยเล่นไหมครับโดน
4: เคยสิ
3: เหรอชอบไหม
4: ก็โดนประจำเลย
3: เหรอโดนเจ๊อะฮะ
4: ค่าน้ำมั่งค่าไฟมั่ง
3: โอ้ถ้าพรุ่งนี้นะแกต้องอยู่อเมริกาแน่เลยดูทรงแล้วแล้วแกเล่นรอตำรวจอะแล้วแกก็ประกาศหมดเลยว่าแกเล่นผมไม่เกี่ยวนะ
4: แกเขาประกาศตอนเที่ยงอะ
3: ตอนเที่ยงด้วยนะ
4: ผมก็บอกเฮ้ยมันผิดกฎหมายนะ
3: ใช่
4: เฮ้ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกเขารู้คุณน้ำชายอย่าไปดัดจริตเลย
3: ละละ
4: เขาเล่นทั้งนั้นแหละ
3: เอาบอกไม่เกี่ยวเราไม่ได้เล่นนะ
4: คุณตำรวจครับ
3: จับเป็นคนไปนะ
4: จับเป็นคนไปนะความผิดเนี่ยมันซึ่งหน้าอยู่แล้วไอ้ผมนี่ปฏิเสธตลอดนะ
3: ใช่ใช่
4: มีอะไรก็ช่วยทางการตลอดเลยเดี๋ยวช่วยเป็นพยานให้ครับ
3: จับเจ พรุ่งนี้มาเจอที่สวตเลยครับ
4: โอ้
3: แม่
4: พรุ่งนี้มาล็อกไปเลยนะ
3: ครับก็เอเชียนเกมเนี่ยนะครับเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นการประสานพลังเขาบอกว่านี่จะมีการคัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดมันก็แน่นอนอยู่แล้วคงไม่เอานักกีฬาที่แย่ที่สุดไปแข่งอะฮะ
4: ก็แน่นอนครับ
3: นะฮะแล้วก็จะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโ
4: อ
3: ้คราวนี้เลยนะกลุ่มกีฬาฮะพี่สมครับในครั้งนี้เนี่ยมันมีกีฬาชนิดที่เป็นกีฬาแห่งความหวังครั้งนี้เนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬานะครับ469เหรียญทอง
4: โอ้โห
3: นะ
4: ครับผม
3: ก็ถ้าเราต้องไล่เลี้ยงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะ
4: เอาตั้งแต่ต้นเลย
3: ตั้งแต่ต้นนะ
4: หลวงพี่มาแล้วครับหลวงพี
3: ่กีฬาทางน้ำก่อน
4: นะฮะดูไอ้ชุดคุมของแกดันก็เป็นสีนี
3: ่อมิตพุทธมากเลยอ
4: ันนี้นี่สายป่า
3: อ๋อแล้วสายกาดนะฮะ
4: สายกาดต้องไปนู่นนะบางนาครับ
3: ครับผมกีฬาทางน้ำเนี่ยมีในวงเล็บตอนนี้มี4อย่างก็คือว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำระบำใต้น้ำ
4: โอ้โหมาเยอะมาก
3: เสี่ยงนะแล้วก็ยิงธนูของพี่สงวนแกยังเป็นอยู่ใช่ไหม
4: โอ้เป็นอยู่พี่หงวนยังพูดไม่ชัดเลยพี่หงวนน่ะ
3: แกไม่ชัดนานแล้วพี่ไม่ชัดเลยผมเริ่มมาทำละ
4: แต่พี่หงวนนี่เป็นคนที่แนะนำให้รู้จักกับคุณศักชัยวงศ์มรสิทธิ
3: ์เห็นไหม
4: คุณสงวนคุณสาวินทะเนี่ย
3: นี่คือใบเบิกทางชั้นด
4: ีใบเบิกทางแล้วก็เคยเชิญคุณศักชัยวงศ์มรสิทธิ์เนี่ยเจ้าของกะทิเนี่ย
3: ครับ
4: มาเป็นนายกยิงธนู
3: โอ้
4: แล้วพอคุณศักชัยแกมลาออกปุ๊บสมาคมมวยเนี่ย ก็เชิญคุณศักชัยวงศ์มรสิทธิ์เป็นผู้จัดการ
3: อ๋อ
4: โดยการเลียแผลบ
3: ๆของ
4: ลีหมิงกับสมชาย
3: ดีมาก
4: บอกพี่วีบ
3: เหรอให้ดึงท่านนี้มา
4: คนนี้ใจถึงพึ่งได้พี
3: ่โอ้โอ
4: ้ตังจ่ายแน่ๆ
3: ครับผม
4: ไม่เหนียว
3: ครับแต่ถ้าถึงมือเจ
4: ๊ไม่ถึงมือนักมวย ก็เลยเชิญคุณจักรชัยวงศ์มรสิทธิ
3: ์ไปเป็นผู้จัดการมวย
4: เป็นรู้สึกจะเป็น2สมัยเลยนะ
3: แล้วก็ส่วนคุณสงวนก็เป็นนายกธนู
4: ต่ออ
3: ๋อนะครับ
4: พี่งวนก็เป็นเลขา
3: อ๋อแฮปมั้ย
4: ว่าจะขอธนูมาสักไม้2ไม้ไม่กล้าขอแก
3: เป็นไงบ้างฮะกว้าง
4: โอ้โหรอบครอบ
3: ระหว่างกว้างรอบครอบกับแคบซุ่มซ่ามนี่พี่ชอบอันไหนฮะ
4: ชอบกว้างดีกว่าฮะ
3: นะก็มียิงธนูนะฮะมีกีทาซึ่งตอนนี้ในบิ๊กแปะเป็นอยู
4: ่อ๋อกีทา
3: คุณจักรทิพย์นะ
4: ไม่ใช่บิ๊กแปะนี่นะ
3: ไม่ใช่ป๋าแปะนะ
4: ไม่ใช่ป๋าแปะ
3: นะฮะแล้วก็แบดมินตันนะคร
4: ับ
3: ตอนนี้ก็ไม่ใช่คุณหญิงนะนะ
4: แบดมินตันเปลี่ยนแล้วนะคุณหญิงก็เป็นประธาน
3: ของโลกไปแล้วใช่เบสบอลซอฟต์บอลนะครับบาสเกตบอลมวยสากล
4: ฮะ
3: มวยสากลนะครับเบรกกิ้ง
4: เบรกกิ้งนี่มันอะไร
3: เบรกกิ้งก็ไอ้นี่ไงเต้นไง
4: เต้นนะ
3: ครับผมนะฮะ
4: เบรกกิ้งเนื้อเบรกกิ้งในตอนพัก
3: ไม่มีไอ้นี่นะอะไรนะเจเรียกไอ
4: ไฮโดรคาร์บอนอะไรสักอย่าง
3: เรียกอะไรว่าลืมแล้วไฮโดรเจนเบรก
4: ไฮโดรเจนเบรก
3: โอ้โหอันนั้นพลาดจริงนะพี่นะฮะ
4: ไม่จริงโถบีไปใส่ร้ายแก
3: เรื่องจริงเลยนะเรือแคนูคายักนะครับแล้วก็มีคอมแบทสปอร์ตซึ่งคอมแบทสปอร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็คือยูยิสูนะฮะคูราดแล้วก็ MMA
4: โอ้โหคูราดเนี่ยแปลกมาก
3: คูราดนี่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าเลเวลของการแข่งขันอินดอร์เกม
4: เข้ามาเฉยเลย
3: ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ใน
4: เอเชียนเกม
3: มา
4: คูราด
3: นะ
4: คูราดนี่วันนั้นเจอกับเพื่อนผมเป็นเลขาอยู
3: ่
4: สอนให้งบมาทีไรแล้วเงียบทุกทีเลย
3: เหรอเหร
4: อ
3: แล้วก็มี
4: คูราดนี่มันเป็นกีฬาแบบทั้งอุซเบย์ทั้งคาซัคทั้งอะไรทั้งนู้นนะ
3: ซึ่งผมว่าเหมาะนะเอาเข้ามามันก็เหมาะดีเพราะว่าทางนั้นน่ะเขาเยอะนะมีปาเดลด้วย
4: ปาเดลนี่ยังไงฮะ
3: ปาเดลก็คือไอ้เทนนิสผสมสควอชไงนะครับสนามที่มีกระจกล้อมอ่ะ
4: ก็เริ่ม
3: นิยมนะครับแล้วก็คริกเก็ตนะครับ
4: คริกเก็ต
3: นี่ต้องให้อาจารย์เนฮะมาเป็นคนที่อธิบายเนติมีโอสด
4: มันตีเป็นใช่ไหม
3: ไม่เป็นแล้วก็มีจักรยานขี่ม้า
4: อ
3: ีสปอร์ตนะฮะฟันดาบฮอกกี้ฟุตบอลนะฮะกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลยูโดกาบัดดี
4: ้
3: คาราเต
4: ้
3: ปัญจกีฬาสมัยใหม่เก่านะฮะเรือพายรักบี้คราวนี้เป็นรักบี้เซเว่นนะ
4: 7คน
3: รักบี้7คนนะครับ
4: ครับ
3: เรือใบวินเซิร์ฟนี่พี่สมชอบอยู่แล้วเนี่ย
4: โอ
3: ้โหเซปักตะก้อของคุณต้อมธนาน
4: ะ
3: ยิงปืน
4: ยิงปืน
3: นี่ยังเป็นพี่
4: กลสกล
3: นะสเก็ตบอร์ดนะครับ
4: ยิงปืนนี่ก็ไม่เคยมีวันดีเลย
3: ทำไม
4: ตีกันตลอดปี
3: ใช่
4: นะโอ้โหปวดหัวจริงๆเลย
3: ปีหน้าผา
4: ครับ
3: นะครับสควอทเซิร์ฟเทเบิลเทนนิสเทควันโด
4: เ
3: ทนนิสซอฟเทนนิสของคุณสุชัย
4: โอ้โห
3: นะ
4: มีเทนนิสแล้วมีซอฟด้วย
3: ซอฟเทนนิส
4: เท่ากับเทนนิสเนี่ยมี3อย่างเลยนะมีอะไรนะ
3: ปาเดลด้วย
4: ไอ้อะไรนะ
3: ปาเดลนะครับ
4: ปาเดลนี่มันก็คล้ายๆเทนนิสผสมปิงปอง
3: ปาเดลนี่เป็นเทนนิสผสมสควอช
4: สควอช
3: นะฮะโอ้โหหลายอย่างมากแล้วก็มีวอลเลย์บอลเนี่ยในร่มแล้วก็ชายหาดยกของหนักก็มีย
4: กน้ำหนักพอแล้ว
3: ยกน้ำหนักนะครับ
4: ยกของหนักจะไปยกทำแปะอะไร
3: ยกน้ำหนักที่ชอบมากชอบทั้งทีมงานบริหารเลยใจดี
4: โอ้โหทีมงานเขาเรียกว่ารู้เป็นมวย
3: น
4: ะ
3: อืมใช่ใช่
4: ยอดพี่บุตรเนี่ย
3: ครับ
4: เป็นมวยแต่ถ้าเกิดให้ราคาต่อรองเนี่ย
3: ฮะ
4: เสียยอดเป็นต่อ
3: เหลื่อมนิด
4: เหลื่อมเยอะเลย
3: อ๋อเหลื่อมเยอะเลยเหรออ ื
4: ม
3: อ๋อ71 71 71เลยเหรอ
4: เสียยอดต่อ71
3: โอ้โหนะฮะ
4: แต่พี่บุตรก็ไม่ธรรมดานะ
3: เหรอ
4: แต่พี่บุตรต้องค่อยๆเตือนความทรงจำกัน
3: อ๋อแกลืม
4: ชอบล
3: ื
4: มแกชอบลืมนะไปแล้วคือเชียร์แล้วถ้ายกน้ำหนักเนี่ยคนดูเป็นเชียร์เป็น
3: สนุก
4: มันจะสนุก
3: สนุกมาก
4: มันจะเหมือนนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อน
3: ยังไงฮะ
4: จอกทีหลัง
3: อ๋อหัวหน้านะ
4: พวกตัวเก่งจอกทีหลัง
3: ครับครับ
4: ส่วนพวกที่ออกก่อนเนี่ยก็พวกช็อกเกอร
3: ์พวกจีเดี๋ยวออกมาก่อน
4: ออกมาก่อนตายก่อน
3: คือมีไม่แบบว่ามาทั้งเสก็โอเคด้วยเจ๊ก็โอเคด้วย
4: ส่วนมากเขาจะโคกันนะ
3: อ๋อไม่มีหลุดเลย
4: ไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำ
3: เออจริงไม่มีซ้ำ
4: ไม่มีซ้ำ
3: เออแต่ใจดี
4: ใจดี
3: นะครับ
4: ก็โอเคแล้วก็ทำอย่างนี้มานานมากแล้ว
3: ถูก
4: หลายสิบปี
3: โอ้โหเมื่อตอน
4: คนเส้นคงวา
3: แต่ว่าเมื่อตอนโอลิมปิกเนี่ยแกหมดไปเยอะเลยอะ
4: ทำไม
3: ฮะก็แกก็พาพวกผมไปเลี้ยงข้าว
4: โอ้
3: เขาบอกนักข่าววันไหนว่างบ้างเดี๋ยวตอนแรกก็ทำเป็นนิ่งนะเขาบอกว่า เดี๋ยวมาเลี้ยงข้าวเที่ยงกันเท่านั้นแหละครับว่างครับพรุ่งนี้ก็ไป
4: เขาก็มาบ่นๆผมนะ
3: เหรอ
4: ผมโทรไปสัมภาษณ์แก
3: เ
4: สเป็นไงบ้างครับเสยอดไอ้เว่นๆมันชื่ออะไร
3: ไม่มีหลายคนติงลี่อ่ะติงลี
4: ่อ๋อบีแหลมสิงห์เลยครับ
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่
3: ติงลี่
4: น่าจีนๆติงลี่เนี่ยแล้วทำไมพี่
3: ครับ
4: โอ้โหเล่นข้าวกล่องพี่ไปเยอะเลย
3: ก็เขาให้กินข้าวแล้วผู้ใหญ่
4: อ
3: ่ะจะสั่งไว้เนี่ย4คนโต๊ะละ4คนนะพี่ฟังให้ดีนะคุณฟังนะโต๊ะละ4กับข้าว6อย่างแล้วอาหารไทยพี่อาหารไทยฝรั่งเศสมันแพงมาก
4: แล้วอ๋อคือนั่ง4คนกับข้าว6ข้าวเติมไม่อั้น
3: แกสั่งข้าวผัดเพิ่มเว้ยแกสั่งเป็นโต๊ะจีนเลยพี
4: ่
3: เอาข้าวผัดเสร็จพอข้าวผัดมาปุ๊บแม้หอมนะถ้ามีกรุ้งอยู่ด้วยเนี่ยจะดีเลยนะ
4: เ
3: สก็จะเอ้ยได้นะเดี๋ยวตัวนี้เอ็กต้าเพิ่มให้เขาแกบอกเพิ่มให้เขาแกมาถึงเป็นไงแล้วเสร็จปุ๊บแหมเนี่ยแล้วไปไหนกันต่อเสก็บอกอย่างนี้แกบอกว่าย
4: ังไม่รู้เลย
3: เจ๊บอกเลยบอกคือว่าแกตีบทเศร้าเลยสนามแกไม่บอกนะว่าไปไหนสนามที่ผมจะไปต่อไปเนี่ยเดินทางไปกลับเนี่ย5ชั่วโมงเลยครับเส
4: โ
3: อ้เสบอกโอ้เหรอ
4: แล้วระหว่างทางเนี่ย
3: ร้อนมากไม่มีอะไรกินเลยครับ
4: มีแต่โจรทั้งนั้นเลย
3: เสหลับถวยเจ๊บุดดึงแขน
4: โอ้โห
3: เสบอกเลยมั้ยเอาอย่างงี
4: ้
3: เอาข้าวผัดไปเอาข้าวผัดกะเพราไปอีกสั่งใส่กล่องให้ต่างหากอีก
4: เอาอีก
3: นะฮะให้คนละกล่องเจ๊คนเดียว5
4: เหรอ
3: ถือไปเต็มพลุพลังหมด
4: ไอ้6อย่างกินไม่หมดก็
3: รวบ
4: ไปอีก
3: ปลาเนี่ยกินไปได้ครึ่งทางเจ๊บอก
4: พอไอ้นั่นยังกินไม่หมดเลยมองตาเขียวเลยหลังจากนั้น3วันให้หลัง
3: ปลาตัวนั้นอยู่บนตู้เย็นนะ
4: ไปเน่าอยู่หัวนอนดีหมิงเจ๊ก็เก็บอะไรก็มาก็ไว้หัวนอนหมดเลย
3: ผัดกะเพราของรองตั๋ว
4: รองตั๋ว
3: ให้กินวันที่เจ้าเทนนิส
4: อ
3: ่ะเป็นแชมป์คือวันนั้นเนี่ยเราต้องอยู่สนามเทควันโดเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งนะพี
4: ่
3: เลิก4ทุ่มกว่า
4: แหมพูดถึงรองตั๋วขอตัดแป๊บนึงนะ
3: ได้เลยครับ
4: อยากให้รองตั๋วเนี่ย
3: โท
4: รเข้ามาในรายการเราเหลือเกิน
3: เป็นยังไงฮะ
4: เพราะว่าที่ปรึกษาระดับ10ที่กกท.เนี่ย
3: ชื่ออะไรคร
4: ับ ผมอ่านชื่อไม่ออกครับก็ชื่ออะไรไม่รู
3: ้โอ้
4: ไม่กล้าอ่านนะ
3: ไม่กล้าอ่านใช่ไหม
4: กลัวแบบกลัวแยกคำผิดนะฮะ
3: แหมหลายชื่อนะฮะก็ปรากฏว่าลองตั๋วเนี่ยแกก็เห็นใจนั่งกันอยู่นานแล้วพอผมก็นั่งอยู่แล้วผมเนี่ยกำลังต่อวอร์ดไงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหลืออยู่2ชั่วโมงแล้วข้างในมันไม่มีข้าวขายพี
4: ่
3: มันมีแต่แซนด์วิชกับแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งหัวตัวขนาดนี้เนี่ยมันไม่อิ่มหรอกหัวบอกเอ๊ะใครออกไปมั่งเพราะว่าอยากไปนั่งไอ้ที่มันยืนๆของนั่นนะของปารีสอ่ะ
4: ปารีสพวกฝรั่งเศสเนี่ยมันมีที่นั่งแบบหน้าร้าน
3: นั่นแหละ
4: แยกปากหมาอะไร
3: ใช่ใช่ซึ่งก็ 4-5 คนเตรียมเดินไปละพอเดินปุ๊บพี่ตั๋วแกไม่ยอมแกเดินถึงจะไปไหนก็น่ะบอกออกไปกินข้าวพี
4: ่
3: อุ้ยเดินไกลเดี๋ยวพี่จัดการให้เจ๊บอกเลยแม่เป็นรองที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดที่ผมรู้จักมาเลยนะโอ้โห
4: ชมงั้นเลย
3: ต้องเรียนรู้เยอะพี่ตั๋วให้นั่งรอเลยเจ๊บอกเป็นไงเราไม่ต้องไปเสียตังค์เดี๋ยวนี่ผู้ใหญ่ดูแลแล้วเขาก็กินทุกคนกินหมดกล่องเลยเจ๊นี่กินไปครึ่งเมื่อแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวเอากลับไปเดี๋ยวไปเอาเบียร์ห้องเองมากิน
4: ปรากฏว่าไปเอาไปฝังไว
3: ้เอาไปฝังไว้3วันต่อมาโกเหรียญถือกล่องไม่มาดีดูพี่เองเด้
4: เน่า
3: แล้ววางไว้ตรงหัวนอนจริง
4: ชอบวางหัวนอน
3: โอ้แปลกนะนี่เขาบอกว่าเขามีโอกาสเขาจะไปอีกนะสองคนนั้นอ่ะ
4: แกถามโกเหรียญยังฮะ
3: โกเหรียญก็คิดอยู่ไงบอกถ้าไปคราวหน้าเปลี่ยนห้องมานอนนะแหมก็ตัดกลับมาที
4: ่
3: ต่อจากยกน้ำหนักนะมวยปั้มวูซูและเทคบอลครับนี่เป็นกีฬาหลายอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ในเอเชียนเกม
4: โอ้โห
3: เห็นไหมพี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังปาเดลเบกกิ้งนะ
4: คูลาด
3: MMA นะเทคบอลไม่มีทาง
4: อย่างนี้เดี๋ยวต้อง
3: ปีนหน้าผาเงี้ย
4: ต้องขอทางสมาคมคูลาดเนี่ย
3: เป็นไงฮะ
4: เกาะท้ายไปด้วย
3: อืม ไปอยู่ก็7วันนะ
4: ท่านเลขา
3: อ๋อโอ้โห
4: จะไม่ยุ่งอะไรเลยท่านเลขา
3: ไม่จริงแกบอกไม่เชื่อ
4: ข้าวเช้าจะไม่ขโมยไข่ต้มโรงแรมกิน
3: โอ้โหคือตอนนั้นเนี่ยเบคอนเนี่ยครึ่งนึงคือของตำบลกรีชี่
4: อ๋อฝรั่งเศส
3: ฝรั่งเศสเนี่ยกรุงปารีสเนี่ย
4: โอลิมปิกเนี่ยนะ
3: ขาดแคลนครับผม
4: อ๋อ
3: โอ้
4: แม่ก็จะมีกีฬาใหญ่ระดับโอลิมปิกฝรั่งเศสทำในขาดแคลนได้ไง
3: เจ๊นี่ขโมยวันละ3โลอะไร
4: ก็เขาแม่บ้านเนี่ยเขาก็ถึง10โมง9โมงครึ่งมีใครมาแม่บ้านก็
3: เตรียมแฮปแล้วอ่ะ
4: ไอ้แปะนี่มาแน่นอน
3: แกลงมา
4: แกเข้าโต๊ะมาขวาง
3: โ
4: ต๊ะมาขวาง
3: ขวางขวาง
4: ขวางไม่เข้าเจ๊ก็มาถึงก
3: ็
4: แหวกโต๊ะออก
3: ไปแกก็บอกว่า
4: อุ้ยเขาอยากให้ผมคุณสมชายเนี่ยเขาเตรียมให้ผมเลยเขามัดใส่ห่อไว้อย่างดีเลย
3: แต่ละครับประจวบ
4: เขาเอาแอบไว้มัดใส่ถุงแอบไว้ไม่มีแล้ว
3: คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าท่านเคยไปเที่ยวแน่ๆ
4: เ
3: คยเห็นใครที่กินข้าวเช้า3รอบหรือเปล่าน
4: ี่แหละ
3: นี่แหละของจริง
4: คนแรก
3: 6โมง8โมงและ10โมง
4: 10โมง
3: โอ้กิน3เที่ยวอ่ะต่อวัน
4: นะชุดแหวกม่านประเพณี
3: เออนะฮะก็เอเชียนเกงเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนี้ยืนยันว่าเป็น AS Play แต่เนี่ยเรายังไม่รู้นะ
4: เ
3: หรออ่าเป็น AS Play ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยเราก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าเราจะเอาทั้งหมดเนี่ย15เหรียญนะ15เหรียญเนี่ยกลุ่มชนิดกีฬา11ความหวังของประเทศไทยนะครับอันแรกที่เปิดตัวมาเลยคือเซปักตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มาครั้งที่แล้ว10ผมจำไม่ผิด12เหรียญครั้งที่แล้ว12เหรียญ
4: ผมว่านะที่ชัวร์นะ
3: แค่
4: น่าจะเป็นยกน้ำหนัก
3: ยกน้ำหนักที่มี
4: น่าจะมี
3: 2เหรียญ
4: มีแน่ๆมวยสมัครเล่นนี่ไม่แน่เพราะว่า
3: ลุ้นเหนื่อย
4: ในเอเชียเนี่ยมันเก่งหมดเลย
3: เบด้วยเนี่ย
4: ทั้งหญิงทั้งชายนะฮะ
3: ครับ
4: เก่งหมดเลยทั้งไต้หวันก็เก่ง
3: ครับ
4: จีนน่ะใช่มั้ย
3: ใช่
4: ญี่ปุ่นเองเจ้าภาพ
3: โอ้
4: อินเดียอีกอ่ะ
3: โอ
4: ้โหเก่งๆเยอะ
3: ใช่มั้ยมวย
4: ใน
3: พิสม
4: เก่งเยอะ
3: ใช่ๆๆมวยฝั่งเรา
4: แล้วรุ่นมันก็อีหลักอีเหลืออีดําอีแดงอีแบบสวยไม่ตรงรุ่นน่ะ
3: ครั้งนี้ก็ต้องไปเช็ครุ่นอีกนะ
4: คือพอมีมวยหญิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมวยชายมันต้องไปลดรุ่น
3: ม
4: ันต้องไปแบ่งรุ่นนะ
3: ครับครับ
4: เพราะไอ้เกมโอลิมปิกเนี่ยเขาจะไม่เคยขยายอีเวนต
3: ์
4: ใช่มั้ย
3: จริง
4: จริงประมาณนี้
3: ครั้งที่แล้วนะครับมวยชายเนี่ยที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะครับมวยชายเนี่ยอุซเบกิสถานเนี่ยเอาไป3นะฮะทาจิกิสถาน1จีน1และญี่ปุ่น1นะ
4: โอ้โห
3: เห็นไหม
4: ยากนะ
3: ยากนะครับ
4: ไม่ง่าย
3: ส่วนผู้หญิงเนี่ยครั้งที่แล้วเราชิง2คนแล้วเราได้เหรียญเงินทั้งคู
4: ่
3: นะแจ่มจันทร์กับจุฑามาศแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยชิงกัน6เหรียญเนี่ยจีน4เหรียญทองนะเฉพาะผู้หญิงนะจีน4

0: ทองนะครับไชนีสไทเปไต้หวันเนี่ย1เหรียญทองก็เกาหลีเหนื
1: ออ
0: ีก1เหรียญทอง
1: ไม่ง่ายนะครับ
0: ครั้งที่แล้วเรามวยเรา3เหรียญเงินกับ4เหรียญทองแดงไม่ได้เหรียญทองนะ
1: ก็วันนี้ต้องลุ้นหนักหน่อย
0: นะฮะงานนี้ต้องลุ้นหนักหน่อยเหมือนกับนักข่าวเลย
1: ทำไมครับ
0: ก็ยังลุ้นหนักอยู
1: ่ไปไม่ไปเหรอฮะ
0: เอ้อยู่นี่น่าจะโอเคกว่านะเออเผื่อแฮปแต่ระวังนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าพี่สมภาคมวยนี่ต้องเผื่อไว้เลยนะ
1: ทำไมครับ
0: มองโกเลียมานะครับงานเนี้ย
1: โอ้โห
0: เออ
1: คือผมไม่เท่าไหร่แล้วครับ
0: ครับ
1: เจ้นี่เลยครับ
0: ครั้งที่แล้วเป็นไงฮะ
1: สาม
0: มองโกเลีย
1: ชื่อไม่เหมือนกันสักยกนะฮะ
0: เหรอ
1: แล้วไอเราก็จะภาคก่อน
0: เ
1: พื่อที่จะให้แกแบบ
0: ผู้ตาม
1: ชื่อได้เหมือนแกก็โอ้โหสกิดสกิดปุ๊บแกก็ถุงกับ
0: เหรอสู้อ่ะ
1: เออสกิดสกิดถอนกับก็ให้แกภาคไป
0: เออ
1: แล้วก็จะภาคตามแกชื่อจะได้ไม่สวนทางกัน
0: ครับไม่ได้
1: ก
0: ็
1: ไม่รู้จะภาคไงเพราะว่ามันไม่เหมือนกันสัก
0: จริงๆมวย2ตัวเนี่ยมันต้องเสียงเดียวกันแล้วนะ
1: เออไม่เหมือนกันสักยก
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ทำไงดีครับ
0: เออ
1: นะ
0: ปวดหัวมากเลยพี่แอดดี้ถึงทนไม่ไหวอ่ะส่งข้อความหาผมเลยนะพี่แอดดี้อ่ะแล้วผมอยู่นู่นไง
1: โ
0: อ้โหนะโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับ
1: พี่แอดดี้เนี่ยแบบ
0: ชอบมากเลย
1: กดไม่หยุดเลยรีมิงรีมิงเขาร้องเพลงชาติอยู่ให้หยุดไม่ต้องภาคไม่ต้องภาค
0: ต้องพูดทับเพลงชาติไม่ได้นะฮะ
1: พูดทับเพลงชาติ
0: ใช่ๆของเราก็กลุ่ม11ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราได้มา12เหรียญทอง14เหรียญเงิน
1: 3เทควันโดก็เหนื่อยเพราะเทควันโด
0: เหนื่อย
1: ไม่มีน้องเทนนิส
0: ใช่
1: แต่เล่นเทควันโด
0: ใช่เหนื่อย
1: ใช่ไหม
0: เหนื่อย
1: มันก็ไม่ได้แบเบอร์เหมือนเมื่อก่อนไง
0: ใช่ครับ
1: ขนาดน้องเทนนิสยังไม่ง่ายเลยเพราะมันมีคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวอยู
0: ่ถูกต้องนะครับ
1: นะฮะ
0: ครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองจากน้องหยูบัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ได้จากน้องเทนนิสนี่แหละ
1: เจ๊เรียกบัลลังก์อะไรนะ
0: บัลลังก์ทับทิมหยูอะไรของแกก็ไม่รู
1: ้
0: นะครั้งที่แล้วเราได้2ทองแล้วก็2ทองแดงเราชิง2รุ่นได้2ทองเลยนะ
1: แต่ก็น่าห่วงกันเพราะว่ามาเลมก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันไง
0: ครับ
1: นะฮ
0: ะมาเลนี่ค่อยค่อยค่อยค่อยมาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือ เราเนี่ยแหละครับจะยังไงกันต่อ
1: ของเราเนี่ยมันก็มีศึกภายในศึกภายนอก
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: มันก็ทำให้แบบวุ่นวายพอสมควร
0: แ
1: ต่ก็ต้องบอกว่ามีศึกในศึกนอก
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะแล้วมาเลเซียเนี่ยสปีดขึ้นมาจนมาแย่งเราถึงบ้านในซีเกมนะครั้งที่แล้วเนี่ยเรา6เหรียญเนี่ยเราได้มา4นะครับ
1: จริงแชมป์โลกเราก็สู้เขาไม่ได้
0: ใช่ใช่ไหมแล้วครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเชื่อว่าก็คงจะมีประเด็นอีกแหละสำหรับตะก้อเนี่ยโอ้หลายคนก็เฝ้าติดตามรอนะครับคือที่บ้านญี่ปุ่นตอนนี้สนามอะไรต่างๆเนี่ยเกียมพรึบเลยเพื่อนเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วไปเที่ยวที่นี่มาเนาย่ามาบอก
1: โอ้เดือนอะไรนะเดือนอะไรนะ
0: ตุลากันยา19กันยา
1: ร้อนเลย
0: แต่ว่าที่นั่นอากาศจะดี
1: ดีฮะ
0: เวลาที่ไอจีมันดีเพื่อนที่ไปไอจีมาบอกเขาติดป้องติดป้ายกันหมดแล้วนะ
1: เ
0: ตรียมพร้อมครึบเลยมันบอกเพื่อนผมไม่รู้ไงบอกว่าเอ้าเฮ้ยมันจะแข่งเอเชียนเกมไหมบอกใช่แข่งนู่นอ่ะ19กันยานู่นเลยบอกเฮ้ยพร้อมหมดแล้วเขาเพิ่งไปเที่ยวมานะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะญี่ปุ่นนี่พร้อมมากนะครับ
1: ไปมากเลย
0: อ
1: ื
0: ม
1: เดียวเดียวนะฮะ
0: ฮะ
1: บอลโลกไปซะแล้วญี่ปุ่น
0: เรียบร้อยเลย
1: ไม่มีคนมาเก็บขยะแล้วทีนี้
0: เนาะไปเร็วหลายทีมเลยครับเยอรมันไปมาแน่ๆครับ
1: โอ้โหเยอรมันนี่หนักสุดเลย
0: ก็ยังอุตส่าห์รีบไปอ่ะ
1: เยอรมันนี่มันถือว่าเยอรมันไม่มีดวง
0: เล่นเล่นไม่ดีด้วยนะฮะสองเกมหลัง
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ี
1: ไม่มีดวง
0: ไม่ดีด้วยนะฮะแล้วก็ยิงทุกโทษ
1: เกมก็บุกเยอะไม่มีดวงแล้วยิงทุกโทษก็โอ้โหอะไรก็ใหม่รู
0: ้ครับโดยปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นแล้วอ่ะ
1: แล้วก็เกาหลีก็เละเลย
0: จริงๆแต่เกาหลีเนี่ย
1: ก็แพ้อย่างงี้ก็โอเคอยู่นะ
0: โอ้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปด่าขั้นนั้นนะครับคือเกาหลีเนี่ย
1: อ
0: ย่างเมื่อวานพูดกับเจ๊ไปแล้วบอกว่าบางทีเขาประเมินตัวเองสูงเกินคือคาดหวังมากเกินไปและตัว3ตัวที่เขาบอกว่า อยู่ในเจเนอเรชันที่ยอดเยี่ยมเนี่ยซนก็แก่คิมมินแจก่อนรั่วก็มีอีคังอิน
1: อ
0: ่ะ

0: ที่พอดีหน่อย
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่ได้เก่งจนถึงขั้นว่าโดนบันดาลได้ทุกอย่างเรียบร้อย
1: มันก็แบบเขาเรียกในทีมมันไม่พร้อมกันพอดีไม่พร้อมกันนะ
0: ไม่พร้อมหลายๆเรื่องนะครับสำหรับทางฝากฝั่งของเกาหลีนะครับแล้วก็โอ้โหคลิปออกมาแต่ละอันนี่นะด่ากันเละหมดเลยครับ
1: โอ้แล้วเกาหลีนี่หนักน่ากลัวมากด่ากันแบบเหมือนเกาหลีเป็นแชมป์โลกมาเก่า
0: โ
1: อ้นะฮะ
0: คือผมว่ามันเกินไปหน่อยอ่ะ
1: ผมว่ามันโอเวอร์แอคชั่นไปหน่อย
0: ใช่ใช่นะครับคือเราอยู่ทางเนี้ยเราอาจจะนึกว่าคือเกาหลีเก่งอยู่แล
1: ้
0: วในระดับทวีปเราอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเกาหลีเองอ่ะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ใช่
0: แล้วการพัฒนาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ญี่ปุ่นผมว่ามันสองแรงบวกสองแรงเด้งด้วย
1: ญี่ปุ่นมันก็แพ้แบบสนุกนะนะฮะ
0: ใช่ใช่แพ้แบบพัฒนาคือบางคนก็บอกว่าไม่มีแค่บางส่วนนะบอกไม่เห็นพัฒนาเลยก็ตกรอบอยู่ที่เดิมอ่ะถ้าญี่ปุ่นไม่พัฒนาแล้วเนี่ยนะโ
1: อ
0: ้ที่อื่นนี่ยุ่งเลยอยู่ยากเลยนะฮะ
1: ยากยาก
0: อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักก่อนหลวงพี่อยู่ไหมเนี่ย
1: หลวงพี่อ๋อไม่อยู่หลวงพี่หลวงพี่ติดกิจ
0: ตอนกลางคืนไม่น่ามีละตอนนี้มีแต่คนไหมนี่มาก
1: ินมาม่าอยู
0: ่ถวายนี่พี่กลางคืนจะเน้นส่วนใหญ่จะเน้นน้ำเต้าหู้
1: อ๋อน้ำปะนะ
0: โนมอเตอร์อย่าใส่เครื่องมานะเดี๋ยวมันติดฟัน
1: หน่วยจิ้น
0: พักก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาติดตามกันต่อข้อความนะครับ4689899
1: ครับผม
0: ครับผม
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่เวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างเลียเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: อ่านอันนี้ก่อนนะ
1: บี
0: ครับ
1: เดอะแบก
0: ครับผมอันนี้นะ ก็คือไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเองครับนะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรับหลักล้านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ครับพิมพ์ cheer.cmcot.net ก็คือ cheer.mcot.net นั่นแหละถ้าพูดง่ายกว่า
1: ง่ายกว่า
0: cheer.mcot.net นะฮะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ mcot superfan ที่คุณชอ
1: บ
0: โหวตทีมโปรดพอนะแล้วก็แพ็กเกจบัตรM Cord Super Fan เนี่ยถูกพี่20บาทโหวตได้10โหวต
1: โอ้โหเอองี้หน้านะ
0: อ่า
1: ถูกนะพวกเราเล่นได้นะ
0: เล่นได้สิ
1: เพราะเราไม่ใช่คนอสมท
0: ใช่นะครับ
1: นะ
0: ก็ลุ้นรางวัลกันหลักล้านนะครับก็รางวัลก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัล
1: ครับ
0: นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 หรือว่า UT UC ถาม5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน
1: ์
0: ภายในประเทศนะฮะ24รางวัล
1: นะ
0: แล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์อีก5รางวัลรวมมูลค่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
1: โอ้เยอะจังเลย
0: โอ้นะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตได้เลยวันนี้อย่าช้าจ้ะสนุกแน
1: ่น่านะ
0: โอ้
1: เดี๋ยวถ่ายนี่ไง
0: หนูถ่ายไปแล้วต้องเล่นต้องเล่น
1: หน่อยนะ
0: เพื่อความสุขนี่นะฮะ
1: ถ้าได้มาแล้วป๋าแป้จะว่าอะไรป่ะ
0: โอ้ป๋าไม่ว่าหรอกตอนนี้ป๋ามีความสุขกันได้ปากบอล
1: โอ้ป๋าพากทุกวัน
0: โอ้พรุ่งนี้พวกผมมาปาดอ่ะ
1: เหรอ
0: แต่แกบอกแกยอมแล้วแกได้ปักบ้างแต่แกไม่ได้พักนะเดี๋ยวแกก็มาจัดกบ
1: อ๋อจัดอะไรนะ
0: กบ
1: กบ
0: กบ
1: กบเหรอฮะ
0: กบ
1: อ๋อกบแล้วไอ้ที่มันล้อมเป็นไงบ้าง
0: คือมีนักบอลเนี่ยล้อมในเขตโทษเราคิดว่าคนไปยืนมุงกันไงนักบอลล้มในเขตโทษประตูวันนั้นแกบอกว่าโอ้ลูกนี้ประตูช็อกครับเราเฮ้ยมันหายใจไม่ทัน
1: โอ้
0: เปล่ามันออกมาชก
1: อ๋อช็อก
0: โทษช็อกอะ
1: โอ้อะไรไม่มี
0: ล่าสุดแกบอก
1: ชัดจะตายไป
0: ไอ้พวกนี้นะเล่นป๋าเดโดนแน่เลยเดี๋ยวให้ปออตุเต้จัดการเลยนี
1: ่ถือว่าเป็นช่วงบอลโลกนะ
0: อย่างนั้นเนี่ยโดน
1: ป๋าให้แฮปปี้อาวเวอร์อยู่นะ
0: มุกละ 4,000 นะปรับเนี่ยโอ้ต้องมาจัดหลายวันเลยนะเนี่ย
1: แล้ว 4,000 นี้เข้ากระเป๋าใครครับ
0: เข้ากระเป๋าป๋าเนี่ยก็ชมไว้ขนาดนี
1: ้นี่เห็นมีข่าวว่า
0: อะไรคร
1: ับ แฟนบอลเม็กซิกันเนี่ย
0: ใช่
1: เสียชีวิต2อ่ะ
0: 3แล้วครับ
1: 3เหรอ
0: BBC ยืนยันว่า3แล้วครับ
1: ขาดอากาศขณะเบียดเสียดฉลองทีมเข้ารอบบอลโลก
0: ใช
1: ่โอ้มันขนาดนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคือผมว่าไม่ได้ขาดอากาศเขาเรียกว่ามัน
0: เบียดเบียดกันนั่นแหละ
1: แล้ว
0: อาจจะตัวเล็กจะตัวเล็กแล้วอยู่ในจุดตรงนั้น
1: เขาเรียกว่าเกิดอาการตกใจแล้วมันคุมการหายใจไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็มีที่รายงานมา BBC ยืนยันว่าเป็น3คนนะฮะ
1: ที่เกาหลีใต้ก็เคยมีนะที่ตาย
0: ใน
1: เรือเลย
0: ตอนนั้น ตอนนั้นล้มไง
1: อ
0: ันนั้นงานเลยทุกอย่างเนี่ยนะอันนี้คือ
1: ล้อมแล้วที่ออกมันไม่มีเลยที่มันแคบไง
0: ถนนนั้นที่ออกมันแคบส่วนอันนี้เนี่ยเหตุเกิดมาเพราะว่าประชาชนกว่า1ล้านคนนะครับออกมาบริเวณถนนในย่านดาวทาวน์นะครับก็คือตรงนั้นมันคือ Angel of Independence Monument หรือว่าที่เราเห็นภาพก็คือเทพีที่เป็นอยู่ใจกลางเมืองเทพีแห่งอิสรภาพเนี่ยนะครับเสรีภาพของกลางเมืองเขาออกมาฉลองกันแล้วก็ล่าสุดทางนายกเทศมนตรีเมืองนะครับก็คือคาร่าบูกาด้าเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เสียชีวิตพี่สมเด็กผู้หญิงอายุ19นะครับเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจระหว่างเฉลิมฉลองที่กรุงเม็กซิโกซิต
1: ี้คงเบียดสู้กับคนอื่นเขาไม่ไหวนะ
0: ครับอีก2คนคือผู้ชายวัย44แล้วก็ผู้หญิงวัย48อันนี้ยืนยันเลยว่า3ท่านนะครับ
1: เด็ก19นี่ก็น่าจะแค่คล่องว่องไวนะ
0: โอ้
1: นะ แต่อย่างว่านะเราไม่ได้อยู่สถานการณ์จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงบ้าง
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ย

0: มีประชากรอาศัยอยู่ถึง20ล้านคน
1: คน
0: เป็นเมืองที่มันหนาแน่นอยู่แล้วของมากที่สุดในโลกนะเมืองเมืองหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนออกมาล้านกว่าคนเพื่อมาฉลองชัยชนะที่พวกเขาได้รับนะฮะเหนือเอกวาดอร์2-0ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเลื่อนไป1ชั่วโมง
1: ทำไมครับ
0: ฟ้าผ่า
1: โอ้ฟ้าผ่า
0: ฟ้าผ่าเกิดประกายไฟ
1: ปกติที่ที่อเมริกาดีนะ
0: เม็กซิโก
1: ตกส่วนมากก็เล่นต่อนะ
0: ใช่แต่เมื่อเช้าเนี่ยเลื่อนไป1ชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่อย่างที่คุยกับพี่โสมครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาคุยกับคุณชิดว่าตอนเนี้ยมันดูจนแบบงงๆอ่ะบางทีนะมันเลยมั่งอะไรมั่งนะครับคือ
1: ดูบอลที่มัน
0: จำไม่ได้อ่ะ
1: มันเริ่มงง
0: เมื่อเช้าเกียวเนสยิงนะจำไม่ได้พี่ว่าที่มันยิงยังไงวะอ๋อพอกลับไปดูรูปแล้วมันยิงยากก็คือการทำชิ่งกันแล้วแกวิ่งเสียบจากครึ่งสนามอ่ะแล้วโดยปกติลูกนั้นมันต้องยิงเสาสองมันยิงเสาแรกนะยิงแรงมากนะครับโอ้โหเต็มข้อคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยตามกฎเนี่ยคือฟ้าผ่ามันรัศมีเนี่ยถ้าผ่าภายในรัศมี8ไมล
1: ์
0: รอบสนามเนี่ยนะครับต้องหยุดหยุด30นาทีถ้าเพราะว่ารัศมีไฟฟ้าที่มันล้อมมันล้มรอบสนามเนี่ย
1: ล้อมมาถูกแล้วฮะ
0: ถูกแล้วใช่ไหม
1: น
0: ะฮะเพราะว่าพอมันออกไปนับเนี่ย8ไมล์ต้องหยุดเป็นกฎสากลกันฟ้าผ่าอ่านะฮะก็พักไปเมื่อเช้าเนี่ยก็ดีหน่อยฮะนอนแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเตะพอดีเลย
1: บอลจบ
0: โอ้ทรมานเหลือเกินคือเมื่อคืนนี่มันก็ยังดีนะพี่เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นสนุกคู่แรกเนี่ยมันยิง 2-1 นี่ก็88นะ
1: เออ
0: ร์ลิงฮาแลนด์นะแล้วก็จบไปตีสอง
1: อ
0: ร่อยสักหน่อยหนึ่งดุยแล้วก็ฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสก็เล่นสนุก
1: โอ้โหฝรั่งเศสยิงอย่างตะพึดตะพือยิงอย่างเดียวเลย
0: แต่มันเอาคลาส
1: นะ
0: สวีเดนสู้ไม่ได
1: ้โอ้โห
0: แต่ก่อนนั้นมันมีช็อตที่สวีเดนน่าได้2ทีนะคือไอ้ลูกที่หักคัดเข้าไปแล้วยิงไม่เข้าเองอ่ะไอ้ลูกหมอ
1: ชื่ออะไรนะไอ้มันอะไรนะไอ้กองหน้ามันอ่ะ
0: อีซัก
1: อีซักอ่ะยิงไม่ดีเอง
0: คือ
1: ลูกเลยนะ
0: ใช่อีกลูกได้หม่องหน้าประตูนะฮะ
1: มัน
0: ป๋าไงป๋าบอกพี่สมไอเลยชิดดูดิอ้ําเพื่อนแค่นิดเดียวอ่ะจะไอเลย
1: หม่องมันไม่มีเพียวใช่มั้ยไม่เพียว
0: ไม่เพียวนะพองแกพองโอ้ป๋าบอกแล้วโอ้ลูกนี้เนี่ยหม่องเต็มๆเลย
1: โอ้โห
0: นึกว่าบอลพม่า
1: พอดีแขนเคล็ดครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เลยต้องหม่องฮะ
0: โอ้โหลูกนี้เนี่ยหลุดเดียวเข้าไปอันจีเรียแกชอบมากเลยแกชอบทีมอันจีเรียมากเลยป๋า
1: แล้วพอสุเทพไม่เคยช่วย
0: ขำ
1: พอ
0: สุเทพอยู่ก
1: ็พอสุเทพก็พากต่อไป
0: คือเราก็ดูไงคือเราดูปุ๊บเนี่ยบางทีก็เห็นใครมาจัดเราก็จะพิมพ์แย่มั่งอะไรมั่งใช่ไหมนั่นแหละส่วนใหญ่ก็คือพิมพ์มาเล่นน่ะมาอ่านไม่อ่านมั่งอ่ะก็เป็นเรื่องแล้วแต่ปุ๊บเห็นไหลพอสุเทพตลอดเลยไหลแกจะกึกกึกกึกกึกเนี่ยแต่ถ้าคู่นี้ผมไม่พิมพ์นะต้องไอ้นี่ใช่ไหมรุ่นใหญ่ไง
1: รุ่นใหญ
0: ่แล้วก็ปล่อยพี่เขาปล่อยพี่เขา
1: สุดยอด
0: โอ้ยถึงดี
1: สุดยอดเลยคู่นี
0: ้แล้ว
1: เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น
0: ดี
1: ดีไงดีดีภาคโอ้โหภาคดีจริงๆเลย
0: นี่ผมชอบอะไรอย่างไหมป๋าเนี่ยนะโอ้รุ่นนี้นี่เบ็คเติมขึ้นมาคือ
1: แบ็ค
0: คือเบ็คเนี่ยล้อมในเขตโทษอยู
1: ่
0: ฟูเบ็คไอ้อันนี้มันมาจากทีมอะไรนะคุณสุเทพพี่สุเทพแกก็บอกว่าอ๋อแอตเลติโกมินิโลครับแกก็มาสักพักแม่ปีกตัวนี้เนี่ยเลี้ยงบอลเก่งมากเลยเนี่ย
1: มาจากทีมอะไ
0: รชอบมากเลยอ่ะโอ้ชักปังพี่สุเทพแกเครื่องเออเลยมันเช้าอ่ะแกเงียบป๋าก็เงียบไปสมัครป๋ามาใหม่ไอ้นี่มันอยู่ทีมอะไรนะมันดิสีสันอีกแบบเลยก็เพลิดเพลินนะครับตัดกลับมาที่เม็กซิโกอีกทีหนึ่งถ้าเม็กซิโกเนี่ยคู่แข่งคือเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วคู่แข่งต่อไปเนี่ยนะครับว่าจะเป็นดีมไฟเลยคนเม็กซิโกรอยเลยครับเพราะว่ามันคือทีมชาติอังกฤษนะถ้าอังกฤษหลุดผ่านเงื้อมมือของ DR Congo ถ้าผ่าน DR Congo
1: แล้วจะเตะที่ไหนเนี่ย
0: ก็จะเตะที่อัสเตกาครับ
1: โอ้ที่เม็กซิโกซิตี
0: ้ที่เม็กซิโกซิตี้พี่สม
1: โอ้โห
0: ผ่านนี
1: ้มันแน่นอน
0: โอ้เนี่ยมันเลยนะครับ
1: แล้วเจอกับ

0: ิน
1: โอ้โหยิง
0: เยอรมันไม่ดีเกินไปฮะสำหรับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แอบผมแอบผิดหวังมากเลยนะ
1: เตะ6กรกฎาคมนะฮะ
0: ใช่ๆถ้าหลุดเข้าไป
1: คือ7โมงเช้าดิ7โมงเช้าเนี่ยเสร็จป๋าดิ
0: เสร็จสิ
1: ป๋าภาคแน่นอนเลย
0: โอ้
1: คู่นี้เอาตีเซซะว่าจังโก้เจอกับผู้ดีอังกฤษโอ
0: ้
1: โหงานนี้ต้องมีล้อมกันเยอะเลย
0: ล้อมกันเต็มหน้าโกเลย
1: แล้วก็อย่าปิดปากพูดนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอามาเช้า
0: โดนไปแดงอีกนะครับนี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอังกฤษเจอของ DR คองโกนะครับเพราะมันมี2ชาติอันนี้คือคองโกบราซิลซึ่งเป็นคองโกเบลเยียมนะ
1: อัน
0: นี้เป็นคองโกเบลเยีย
1: ม
0: นะฮะหรือ
1: มีหลายคองโกนะ
0: ใช่ๆนะครับก็คืออันนั้นมันคือคองโกเฉยๆกันมันคือเป็นที่มาคำว่าบาคองโกอันนั้นเป็นเฟนคองโก
1: อ
0: ันนี้เป็นคองโกบราซิล
1: โอ้ประเทศเหล่านี้นี่ก็เขาเหมือนกับกำลังพัฒนานะ
0: ใช่
1: โดนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
0: เ
1: ปลี่ยนผู้นำเอาผู้นำตายเอาฆ่าประชาชนอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
0: ก็ทางดีอาร์คองโกเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นซาอีเพราะว่ามีโมโตบูเซซ่าเซโก้เนี่ยแกยึดอำนาจอ่ะยึดอำนาจมา26ปีตอนที่มาบอลโลกครั้งนั้นก็เลยชื่อซาอีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาเป็นอันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการโค่นอำนาจโค่นอำนาจของคาบิล่าเนี่ยมาช่วยนะครับก็เป็นอีกชาติหนึ่งซึ่งเบื้องหลังของเดิมอังกฤษมีส่วน
1: เหรอ
0: ที่ไปลุงลังกับเดียร์คองโกด้วย
1: งานน
0: ี้ก็มัน
1: แน่นอน
0: คือหลายคนอาจจะมองว่าอันนี้เป็นการครอบครองของเบลเยียมโดยตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกันในประเทศไทยเงี้ยฝรั่งเศสเงี้ย
0: ก็ต้องมีใครมากระตุกอยู
1: ่มาหุ้นมานี่แล้วแบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วก็ไม่ลงล็อก
0: ครับ
1: ไอ้พวกนี้ก็มาตีกันเละเทะหมดเลย
0: ม
1: าน
0: ะฮะคืนนี้นะอังกฤษเนี่ยเวลาดีมากพี่สมต้องดูแล้วนะครับคืนนี้พี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับพี่ห้าทุ่มเอง
1: เดี๋ยวพี่ไปดูไฮไลท์ตอนเช้า
0: เราก็อุตส่าห์ชงซะดีเลย
1: 3,000 คุ้มเลยเ
0: หร
1: อเออ 3,000 นี่คุ้มเลย
0: เอ๊ะปกติเขาติดกัน 6,000 กว่านะฮะ
1: หาร2ไง
0: อ๋อหาร2
1: มันได้2จอ
0: นี่หารกับพี่นี่ใช่มั้ย
1: พี่ท็อป
0: อ๋อพี่ท็อป
1: ไข่มุกดำ
0: ไข่ดำพี่ท็อปไข่ดำใช่ไหมฮะ
1: แล้วแกก็สอนบอกพี
0: ่
1: พี่ไม่ต้องดูเยอะหรอก
0: แล้ว
1: พี่รอดูไฮไลท์เอา
0: แล้วโหดูไฮไลท์มันไม่มัน
1: พี่เนี่ยพี่เคลียร์ลงมา
0: แล้ว
1: เคลียร์ลงมาเคลียร์ลงมาน
0: ี่ดูไฮไลท์ยังไม่สอนอีก
1: โอ้โหดูไฮไลท์
0: ยุ่งจัง
1: สบายเลยอะ
0: แล้ว
1: เออ
0: โหไฮไลท์ก็ตัดมาม
1: ันเหมาะกับผมมากเลย
0: อ๋อแต่มันเหมาะกับพี่สมแต่พวกผมต้องดูเต็มไงไม่ได้
1: แต่ว่าดูไปดูมามันเยอะมากไง
0: ไฮไลท์ยังเยอะอีกเหรอ
1: จำไม่หมดอะ
0: ดูเต็มสิจะได้ไม่งงนะ
1: ยิ่งงงหนัก
0: คือวันนี
1: ้คู่เช้าเนี่ย
0: คู่นี้มันไม่เคยเจอกันมาเก่าเลยนะ
1: อ
0: ังกฤษกับDR คองโกเนี่ยไม่เคยเจอกันมาเลยนะนะฮะในเรื่องของการเมืองเนี่ย DR คองโกเนี่ยเป็นชาติที่ถูกทำลายแล้วทำลายเล่า
1: โอ้โห
0: นะเพราะว่าเป็นชาติที่ใหญ
1: ่
0: เป็นคองโกใหญ่นะมันมีคองโกใหญ่คองโกเล็กถูกไหมนะในคองโกใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติมันเยอะมากจนคนเข้าไปสูบอะ
1: ไปตัดไป
0: เออน่าสงสารน่าเห็นใจนะฮะแต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลมันก็เรื่องนึงนะนะเรื่องฟุตบอลก็เรื่อง
1: เตะไม่ดึกก็เตะห้าทุ่มเองนะ
0: ห้าทุ่มไงสบาย
1: ดูได้โถเอ้ย
0: ก็ดูก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังตอนเช้า6:30กับเจ๊เดี๋ยวหนูมากับเจ๊หนูท้อ
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้มีนี่ก็เหมือนเป็นลูกหาบอ่ะ
0: เจ๊เขาต้องให้แกมาพา
1: ลูกหาบลูกหาบ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ส่วนยองกับพี่ไอ้ยองก็เป็นทาส
0: บอยจับบอยเหรอ
1: ทาสยองพูดไปพูดไป
0: ลาลา
1: ไม่พูดตี
0: แกนี่นะแล้วเดี๋ยวนี้เจ๊
1: เครียดมันเครียด
0: ล่ะแต่เจ๊แกพัฒนานะ
1: ยังไงฮะ
0: แกชงอย่างเดียว
1: เหรอ
0: คือปกติแกจะคือเราต้องสลับกันบอกคนนี้บอกตัวจริ ง
1: ไอ้ปีคนนี้เนี่ยมันมาจากทีมไหนนะ
0: นี่บอกเอ๊ะ B11 ตัวจริงนี่เป็นใครนะ
1: ล่
0: ะเราก็พูดเอ๊ะมันเล่นสนามอะไรนะเอ๊ะนี่มันกลุ่มอะไรกันพี่หยุดเลยพี่เดี๋ยวผมแล้วไอ้หยองโดนโบยด้วยเหรอ
1: เคี้ยน
0: เหรอ
1: ไม่อย่าเรียกโบยเด้อเคี้ยน
0: อ๋อโบ
1: ทาสทาส
0: ทาส
1: ผู้โลหิตงาน
0: พี่มาวันไหนพี่มาวันไหนนะ
1: วันศุกร์วันศุกร
0: ์วันศุก

0: โอเคเอางี้นะครับคุณผู้ฟังก็คือเช้าพรุ่งนี้เจอผมกับพี่เจพี่ซ้อ
1: พี่ซ
0: ้อแล้วก็เช้าวันศุกร์เจอพี่สมกับธาตุหยอง
1: ธาตุหยองเฮียนมัน
0: ละโอ้เหมือนที่เย็นไงไม่รู้อ้าวเดี๋ยวหลวงพี่บอกให้พักแล้วพักสักครู่
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาตอบข้อความหูแน่นคลักเลย
1: เครียดเลยเครียด
0: เดี๋ยวมาจ้าน
2: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะ

0: ลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: โอ้
5: ครับ
4: ได
5: ้พี่
4: สนทนาธรรมกับพี่โจอี้
5: นาอี
4: ้
5: นะฮะหัวหอกจากอุซเบกิสถาน
4: ถือว่าเป็นนักข่าวรุ่นราวข่าวเดียวกัน
5: โอ้โหล่ะ
4: โจอี้โบกมือเลย
5: พี่อี้เนี่ยก่อนผม
4: พี่เลี้ยงโยนพี่เลี้ยงโยนผ้า
5: โยนผ้าเลยพี่อี้ก่อนผมแต่หลังพี่สมเยอะ
4: เอ้ยรุ่นราวคราวเดียวกัน
5: รุ่นพี่ต้องนี่เลยนักข่าวในตำนาน
4: ซ้อมิง
5: ไม่ใช่ฮานิฟฮัสซัน
4: โอ้
5: โหล่าสุดเนี่ยไปตัดผมคุ้มเลยไม่ได้ตัด6ปีอ่ะ
4: แล้วมันอยู่เมืองไทยภาษาอะไรไม่รู้นะ
5: ทำไมฮะ
4: พูดไทยไม่ได้เลย
5: อายเป็นคนไทยช่วงหลังอ่ะ
4: พูดไทยไม่ได้พูดอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องเลย
5: อายเป็นฝรั่ง
4: อายเป็นฝรั่ง
5: ล่าสุดนี่เพิ่งไปตัดผมแกไว้มา6ปีนะ
4: เราก็บอกว่าเองมันแขก
5: เออเก่งฝรั่ง
4: เออมันก็ด่าผมใหญ่อะไร
5: เขาเรียกพี่ว่าอะไรนะ
4: ไอ้ปู่มึงไม่เห็นเหรอว่ากูเป็นฝรั่ง
5: แล้วจะ
4: กูกำลังจะหาเคฟซีกินเห็นไหมฝรั่งก็ต้องกินเคฟซี
5: แล้
4: วก็ไปอยู่จังหวัดแล้วว่าสุโขทัยหรืออะไรทุกอย่างมันจะมีเคฟซีที่ไหน
5: ตอนนู้นนานแล้วนะ
4: มันไม่มี
5: ยุคนั้นยังไม่มีอ่ะ
4: เฮ้ยฮานิฟมันมีไก่ย่างส้มตำพอได้เลยโอ้ฮานิฟด่าเละเลย
5: โทษนะฮะแล้วใครเป็นคนที่สั่งผัดซีอิ๊วไม่ใส่ผักไม่ใส่ซีอิ๊วแล้วผัดเอาฉ่ำๆแห้งๆอ่ะ
4: ดูแล้วน่าจะเป็นฮานิฟ
5: สั่งมาตอนตีสอง
4: โอ้โห
5: สุดจริงเลยแกบอกเลยบอกไม่ถ่ายไอ้บีกูไม่ถ่ายลูกกระเหมิงบอกถ่ายเดี๋ยวส่งให้พี่ปูปูไหนบอกพี่ปูอ่ะอ๋อไอ้ปูเหรอโอเคมึงถ่ายเลยแล้วถ่ายนะฮะโอ้โหแกเล่ากับชอบมากนะแกบอกไปพี่สนุกยุคก่อนนี่สนุกพี่อันนี้ก็เกษียณปีนี้นะ
4: ก็ชวนไปกินเหล้าฮะ
5: เอ้าแล้วก็กินเหรอ
4: พามันไป
5: อ
4: ันนี้มันกินหรือเปล่าผมจำไม่ได้
5: ไม่กินไม่กิน
4: ฮะ
5: ไม่กินไม่กิน
4: ไม่แน่นะเพิ่มเผื่อนะ
5: ก็ไม่กินต่อหน้าเรา
4: โอ้ทัดจ้วงเอาจ้วงเอา
5: อ
4: ันนี้เนี่ยเขาแขกปากีแต่เขาไม่ได้เป็นแขกแบบไม่กินหมูคนละแขกกัน
5: กินกินไม่กิน
4: กินป่ะ
5: ไม่กิน
4: อ๋อฮานิฟเขาอิสลาม
5: อิสลามแล้วก็อุลามะห์เข่งมาก
4: เข่งนะ
5: เข่งเข่งมากเพื่อนนี่เป็นเข่งมากนะฮะเดี๋ยว
4: มีหน้าไปสุโขทัยจะกินแต่เคฟสี
5: ใช่เฮ้ยพี่สมมาภาคสวิตเนี่ยเตรียมไว้นะเพราะชากิลี่มานะ
4: เมสซี่ไงเมสซี่ไง
5: พิธีเปิดไงเจ๊แกแบบช่วงนั้นก็ตีไก่ง่วงแกบอกเอฟบีไอคนที่ร้องเพลงเนี่ยมันมาไหมบอกไข่พี่ชากิลี่พี่ชากิล่า นักบอลจากอิลี่แต่ไม่มาจากอิล่ามาก
4: องหลังแมนยู 3-4 คนแล้วยิงอ
5: ่
4: ะ
5: นี่แหละนี่แหละ
4: จำไม่ได้ชากิลี่เนี่ย
5: เลิกไปแล้วไม่ได้ติดทีมชาติ
4: แล้วส
5: ู
4: งหน่อยสูงสูงหน่อย
5: ฉายาบิ๊กป้อมแห่งสวิตเซอร์แลนด
4: ์
5: บิ๊กป้อม
4: หรือไม่ก็หลายๆคนก็เรียกเขาว่าเมสซี่สวิตเซอร์แลนด
5: ์สวิตพี่แหละเมสซี่สวิตนะฮะไม่มานะครับโอ้โหข้อความนี่ก็เยอะเลยเราค่อยๆค่อยๆไหลตอบให้ดีกว่าไม่อยากให้ท่านแบบส่งมาแล้วผิดหวังนะ
4: อ
5: ันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยนะครับเพราะว่าพอข้อความเยอะเราก็อยากตอบให้อ่ะนะครับเอาช่องทาง
4: แท้จริงแล้ว
5: ก่อนนะ
4: เฮ้ยเออบีโทษที
5: ครับ
4: อ่านนี่อีกรอบเมื่อกี้แฟนๆรายการก็ชอบ
5: โอ้เหรอ
4: เออบอกให้อ่านอีกรอบนึง
5: อ๋อมันอ่านสองรอบมันต้องอ่านสองรอบพี
4: ่เรา
5: โทษครับโทษครับ
4: ไม่น่าเลย ไม่ต้องไปบอกเขาหมดดิ
5: ไอเราก็คนตรง
4: เ
5: ออคนตรงหรือซื่อวะเนี่ยน่าจะซื่อมากกว่า
4: ไม่จะเอียงนิดเน
5: ี่
4: ย
5: เอียงๆนะ
4: เข๋ๆหน่อย
5: ออกบื้อๆนิดๆไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้าน
4: โอ้พี่บุญมาแน่น
5: เลยนี่บุญไปนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพวกเรานี่ผ่านการอบรมของพี่บุญมากันมาแล้วนะ
4: ใช่
5: พวกผมนี่นะครับพี่บุญมาศรีมาศเนี่ยเป็นคนที่มาอบรมให้พวกผมนะ
4: แล้วสอบผ่าน
5: ไม่ผ่านสักคน เดินเข้าไปเลยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโอ้โหคือเสียงแกแบบใช่เลยนะ
4: ใช่เลย
5: โอ้พอลงมาทุกคนตั้งใจอ่านนะ เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วนะก็อย่าลืมครับมาที่ cheer.mcot.net นะฮะเลือกซื้อแพ็กเกจ mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดของท่านนะฮะ mcot superfan นะฮะแพ็กเกจเนี่ย mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทโหวตได้10โหวตลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับก็คือ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลล้าน5กว่านะนะ
4: แล้วขนของไว้ขนของ
5: ใช่รถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways Asia Boutique Airline ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher 5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะ cheer.mcot.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่มื้อนี้ไปจนถึง 1:45 นวันชิงเลย
4: เดี๋ยวเราต้องไปซื้อแล้วก็เอามาสักหน่อยนึง
5: ต้องอันก่อนนะฮะ
4: เผื่อได้รถตู
5: ้โอ้นะเรียบร้อยนะครับ
4: ตู้นี้ตู้ไฟฟ้าด้วยนะ
5: ตู้ไฟฟ้าด้วยอันนี้บอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่บรีพี่ปลูครับจากอาร์มซ่ามาแย้ว
4: ครับผม
5: ครับน้องอาร์มมาทุกรอบน่ารักที่สุดแล้วก็นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมตอบซูกัสปาเกต้า 4,000 จากน้องอาร์มนะฮะ
4: ครับผม
5: ลูคัตนะ
4: มันยังมีไหมสุกัตเนี่ย
5: สุกัตยังมีอยู
4: ่มีอยู่
5: มีล่าสุดเนี่ยปาเกต้าเนี่ยเจ็บนะครับนัดหน้าเนี่ยไม่ได้ลงที่บราซิลจะเจอกับนอร์เวย์นะฮะ
4: ร
5: อบต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยประกบออกมาแล้วนะครับมีบิ๊กแมตช์ของป่าแปะด้วย
4: บิ๊กแมตช์สิครับ
5: แคนาดาจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะมาร็อกนะครับ
4: แคนาดามาไกลแล้วแหละ
5: ฝรั่งเศสเจอกับปารากวัยนะบราซิลเจอกับนอร์เวย์นะครับแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยจะเจอกับผู้ชนะของคู่5ทุ่มคืนนี้นะฮะก็คืออังกฤษหรือดีอาร์คองโกอย่างนี้ก่อนนะอันนี้บอกว่า300ทำไมเฮียสมไม่เอาถ้าเป็นหลี่หมิงเนี่ยเอาแน่นอน
4: เรื่องอะไรไม่รู้ลืมแล้ว
5: ไอ้นี่ไงที่จ่ายมา300ไงแอป Mcot Connect เนี่ยเสียงโฆษณาดังเสียงรายการเบารบกวนแก้ไขหน่อยครับนะ
4: เอ้ยมันเป็นอย่างนี้มานานละ
5: โอ้วันนั้นเห็นพี่บีบอกว่าเป็นเด็กบ้านป่าแปะผมก็เข้าใจว่าพี่บีเป็นเด็กปั้นพี่หลี่หมิงนั่นเนี่ยนะฮะคือมันก็ผ่านการปั้นของหลายอันก็เลยเละๆแบบนี้ครับผมนะฮะคือเจอพี่หลี่หมิงก่อนแต่การที่แนะนำแนวทางเนี่ยป่าแปะมาแนะนำ แต่พี่หลี่หมิงเนี่ยให้รู้ว่าการแฮปหนังสือ แล้วก็ตัดแปะเพื่อไปขึ้นตังค์อ่ะมันทำยังไง โอ้แกสอนมา โอ้แล้วแกให้พิมพ์งานเนี่ย20อ่ะพี่20นี่พิมพ์กันสุดชีวิตเลยนะ
4: ลีหมิงเนี่ยสอนให้รู้จักโลกภายนอก
5: ส่วนป๋าเนี่ยเขารู้จักโลกภายใน
4: เ
5: ออนะฮะพวกพี่นี่เข้าใจเทียบปะเนี่ยอันนี้บอกลีหมิงเมื่อวานเข้า3คู่เต็มตอนเที่ยงคุยใหญ่เลย20นาทีนะ
4: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้นะ
4: พูดไปแล้วกืนเลือดเปล่า
5: ครับขยี้เจ๊หมิงอีกรอบครับผมชอบผมขอร้อง
4: โอ้พี่นี่ซาดิสมากเลย
5: วิเคราะห์เรื่องนารายูไนเต็ดครับอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับสำหรับว่าเรื่องนี้ของนารานะครับเดี๋ยวให้ป๋ามาขยี้แล้วกันนะครับพี่สมครับมีคนตั้งฉายานั้นคือไอ้หนุ่มตู้เย็นครับผม
4: โอ
5: ้แ
4: ม่ไอ้หนุ่มตู้เย็น
5: ครับซ้อมหมิงพี่บัณฑิตผอ.เบ่งพี่สมเลี้ยงให้หน่อยว่าใครเหนียวสุดจากคุณเทนไม่เคยลงทุนคุณเทยอ๋อ คุณเทยไม่เคยลงทุน
4: ซ้อมหมิง
5: พี่สมนี่ต้องตัดครับพี่สมนี่เขาใจถึงพึ่งได้ซ้อมหมิงพี่บัณฑิตพอเจ๋งโอ้โห
4: โอ้โหสามคนนี้นี่ นี่มันคือในสมัยแบบมวยแบบพวก
5: สีตุ๊กตาทองอะ
4: ซูเกเลพวกโทมัสเฮิร์น
5: แล้วก็โรเบโต้ดูรัน
4: ไอ้หน้าหิน
5: เน
4: ี่ย
5: นี่แหละ
4: โอ้นี่มันกินกันไม่ลงอ่ะ
5: ท็อปฟอร์มเลยครับ
4: แต่ผมว่าบัณฑิตน่าจะแบบนิดๆอ่ะ
5: เหลื่อม
4: เหลื่อม
5: เหลื่อมเหลื่อม
4: แต่เหลื่อมไม่เยอะนะ
5: หมัดน็อกอยู่ที่พี่ลิมิงนะ
4: แต่ว่าบัณฑิตเนี่ยเหลื่อมนิดแต่ว่าความเคี้ยวอยู่พี่ลิมิง
5: อันนี้บอกว่าทีมไหนเนี่ยตอกซ่อนคืนหลังเปิดบอลร้อนออกข้างบ่อยๆ
4: อุ๊ยนี่ร้อน
5: ป๋าจะบ่อนยันจอบเกมเลยครับส่วนเจ๊แกเป็นแบบนี้มาแต่เกิดใช่ไหมครับพี
4: ่โหนี่ล้อเลียนเลย
5: ไม่มีนะอันนี้บอกโจนาธานทาเนี่ยแกบอกแล้วครับว่าไม่ได้ก้าวขามายิงลูกโทษเพื่อนพากันถอยหลังกันหมดอ้าวนะครับคือยามันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นออกมานะครับว่าไอ้จังหวะที่ลูกที่จะต้องออกไปยิงลูกที่6เนี่ยแล้วโยโชคิมิดเดินมาถามมาถามคนที่อายุมากที่สุดที่ยืนอยู่อ่ะก็คือเลออนกอเรสก้าว่าจะยิงไหมถาม2ครั้งแล้วเขาไม่ยิงซึ่งจริงๆมันไม่ผิดนะ
4: ไม่ยิง
5: ไม่เอา
4: เพราะคนมันทำใจไม่ได้อ่ะ
5: แต่ตอนนี้เหมือนกอเรสก้าก็โดนขุดว่าเคยยิงด้วยเขาเคยยิงให้ชาวเก้นะแต่มันนานมากแล้วใจอ่ะมันอยู่ที่ใจด้วย
4: โอ้แฮร์รี่เคนยิงแล้วยิงออกบ้างยิงเขาก็ไม่ได้สนใจ
5: ใช่โยนฮันทาออกไปเพราะตอนนั้นเนี่ยอันทอนเองบราวเองเนี่ยไม่ไหวนะฟังพี่ปูสมชายพลิ้วกับพี่บีแหลมคมนะฮะเลยครับพี่น้องบอลนะส่งมานะครับ
4: ครับผม
5: ทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับพี่ปลักสวัสดีครับวันก่อนเนี่ยรอฟังพี่บีกับซ้อมหมิงบรรยายคู่อ๋อวันพรุ่งนี้รอฟังนะครับอเมริกากับบอสเนียจากพี่เอิร์ธนะฮะพี่ฮาร์ดบอกสวัสดีทุกท่านพี่บีมาให้ทุกวันเลยนะสนุกมากครับนะฮะโอ้สองวันพอครับต่ออาทิตย์แต่พรุ่งนี้มาไอ้นี่ไงมาพลากไง
4: พลากมาพลาก
5: เอ๊ทำไมป๋าแป๊ะแกพากบอลในกระดาษแล้วเตะทุกคนเลยแกไม่ชมใครเลยแต่พี่ณัฐพง
4: ศ์แกไม่เคยชมใครอยู่แล้วนะ
5: จริงป๋าเนี่ยต้นตำรับไปนะ
4: ไม่เคยชมใคร
5: คืนนี้อังกฤษเนี่ยเจ๊หมิงแกจะได้ลงสนามคู่นี้ไหมครับผ
4: มไม่แน่นะ
5: ครับอันนี้บอกถ้าใส่ซองมา300ผ่านเจ๊เนี่ยจะเหลือถึงพวกพี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
4: โอ้โหพี่ก็ใส่ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยดิแบ่งยากเลย
5: ใช่
4: อาจจะได้เหลือ100แบ่งกับบีคนละ50
5: โ
4: อ้เจ๊ไป2
5: ให้มาหมื่นยังอม 7,000 เลย
4: โอ้โห
5: ออกไปหางานทำอีกครั้งครับหลังมานอนกลางวันพักเหนื่อยหน่อยจากพี่บ๊อบ
4: ดีมาก
5: ครับ
4: ขยัน
5: ดีมากสวัสดีครับชอบพี่ทั้งสองคนมากเลยจากพี่หลังพนครพี่เอิญวัดใหญ
4: ่โอ้ครับ
5: พี่หลัง
4: ตัวด้วย
5: ครับครับพี่หลังนี่มีน้องด้วย
4: พี่เร็ว
5: อย่ามาพร้อมกันนะค่อยๆเดินมาพี่ปู
4: คนที่ชื่อหลังเนี่ยหน้าตาก็ต้องแบบคล้ายๆแบบ
5: พี่หลิมิง
4: บ้าพี่หลิมิงกะตีต้องเป็นแบบฝรั่ง
5: นิดๆนะเหมือนพี่หลังพัทยาสุริยาสุวรรณสิงห์
4: เหมือนเทียรี่อะไรเงี้ย
5: พี่เทียรี
4: ่พี่หลัง
5: นักสนุก
4: ส่วนพี่หลิมิงเนี่ยเขาหลังแบบหลังเป็นกริยา
5: ไม่ต้องอธิบายชื่อคนละลัง
4: เขาไม่ได้เป็นประธาน
5: คนละลังไง
4: นั่นเขาเป็นกิริยาก
5: ิริยาพี่นิมิตก็คือกิริยานะครับคนละแบบเกียดคือเป็นประธานนะเป็นกรรมแล้วแกก็เป็นกรรมไงจากกิริยา
4: เป็นกิริยาแล้วก็เป็นกรรมที่หลัง
5: นะครับสวัสดีครับพี่ปีนปูครับพี่ณัฐพงษ์พี่ปูหายดีแล้วหรือยังครับดูเหมือนยังไม่ค่อยปกติเลยหายไวๆนะจากพี่อาคม
4: อีกนาน
5: สวัสดีครับพี่ปูหนาวหรือเปล่าครับจากพี่อำนาจ
4: ไม่หนาวครับก็ใส่ให้มัน
5: แร็ปเปอร์แร็ปเปอร์นะฮะวันนี้มาทั้งล้อมทั้งหม่องทั้งช็อกทั้งเบกเลยชอบครับ
4: หมดบอลโล่งใส่จะโดนไล่ออกแน่นอนเลย
5: ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงแฮปปี้อาว
4: ส้มขยี้ป๋าเนี่ยเป็นทศกัณฐ์อ๋อ
5: เหรอ
4: หนุมานมันแย่มันตีมาอะไรไม่โกรธ
5: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
4: กำลังเข้าเรียกอะไรนะ
5: กุงลงกา
4: ไม่กำลังเข้าฌานรักษาอะไร
5: อ๋อ
4: ถือศีลกินเจอยู
5: ่ไอ้นี่ไงศึกกุมภกัน
4: หนุมานมาตีมาจิกมาหยิกมาดูดมา
5: หนุมานปลอมตัวเป็นหมาเน่า
4: โอ้โห
5: ก็จริงอ่ะทางเนี้ยกุมภกันอ่ะศึกกุมภกันเนี่ยหนุมานเนี่ยปลอมตัวเป็นหมาเน่า
4: โอ้โหไม่มีหนึ่งปลอมเลย
5: กุมภกันที่อ้วกเละเลยจริง
4: แล้วทศกัณฐ์เนี่ยไม่โกรธ
5: โอ้ยยั่วขาดเลยแต่ว่าทำไม่ได้อยู่ในศีลไง
4: อยู่ในศีล
5: ต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธอยู
4: ่ต้องไม่โกรธ
5: ไม่โกรธไม่โกรธ
4: ไม่โกรธ
5: โดนไล่ออกเลยเหรอแต่ผมชอบมากนะตอนเด็กๆอ่านดูหนุมานมันลงทุนปลอมตัวเป็นหมาเน่า
4: ใครเป็นคนเขียนบทวะเรื่องนี้ปลอมตัวอะไรก็ได
5: ้พ่อชอบมากเลยป๋าแปะภาคบอลได้มันมากครับบอกว่าอ๋อไอเบอร์6ได้บอนนี่ใครนะสุเทพ
4: วันศุกร์ต้องเอาบ้างเว้ยพาดยองพาดยองเบอร์อะไรเนี่ยชื่ออะไรแต่ยองไม่ต้องพูดถึงนะยองมันรู้อะบอนยังไม่ถึงตัวผู้เล่นเลยมันพาดได้หมดเลย
5: มันมั่ว
4: แล้วถามไปมายองแล้วไงอ๋อโทษครับผิดตัวครับผิดตัวครับโอ้โห
5: วันนั้นฟัง
4: เราก็โอ้โหไหล
5: เลยไม่ชอบมากเลยอันนี้พี่สมหรือเอสอิโมคร
4: ับแล้ววันนั้นน่ะบอลมันมาถึงดีอาร์ตพอด
5: ี
4: เข้าทางเลย
5: เข้าทางพี่สมเนี่ย
4: โอ้โหมันอยู
5: ่ชิงเลยชิงเลย
4: บอลยังไม่ถึงตัวดีอาร์ตว่าลูกมาอยู่ที่ดีอาร์ตครับไอ้หยองหันมองพรึบ
5: หุยทำไมพี่รู
4: ้โอ้โหมันเตะจะจบ90นาทีอยู่แล้วไอ้หยอง
5: มันจะส่งอยู่ตัวเดียวเนี่ย
4: มันก็ดีอาร์ต
5: อันนี้บอกว่าโอ้หยองเนี่ยช่วงนี้โดนโบยหลังลายหมดแล้วครับจากพี่วัชรศักดิ
4: ์
5: โดนพี่สมเคี่ยน
4: มันเป็นธาตุ
5: พี่สมอยู่ซอยนี้แหละครับพอดีผมเห็นพี่อยู่บ่อย
4: ๆซอยไหนวะ
5: แต่พี่ณพงษ์วิภาแถวนั้นนะฮะ
4: ทักได้เคลียร์ได้
5: ใช่ใช่นะหรือว่าก็โอนเลยโอน
4: แต่พี่อย่ามาจ้าเอผมเดินมาจ้าเอผม
5: เลยอืมไปไหนเหรอ
4: โอ้โหก้นสวยจังเลยมีก้นทีนึง
5: มีน้องคนหนึ่งวันนั้นมันฟังแล้วเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอะไรพี่เหมือนกับฟังแล้วมันคล้ายกับว่ามันลองของ
4: อ๋อเหรอ
5: มันฟังพี่อ่ะ
4: มันเล่นของ
5: แล้วมันลองของเลย
4: เหรอ
5: แล้วคือน้องเนี้ยอยู่ออฟฟิศเดียวผ
4: ม
5: แล้วชอบฟังรายการแบบบอกฟังเสร็จปุ๊บบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าพี่สมพูดแล้วมันเลยลองไปเดินวงเวียน22
4: เหรอเป็นไง
5: เรียบร้อย
4: เหลืองมาเลย
5: สะดุ้งเลย
4: เหลืองมาเลย
5: โดดออกมาโผล่มาตรงข้างๆริมทางมันเดินออกมาตรงป้ายแล้วโคลง
4: ไปไหนพี่โอ้โหคนที่3ไปไหนพี่เนี่ยน่าจะทัก40กว่าแล้ว
5: แล้วบอกว่าเดินมาหนุ่มน้อยไปไหนจ๊ะ
4: เอ้ยดึกๆเดินเดินมาเดินคนเดียวได้อย่างไรนี่
5: อันนี้มันไป5ทุ่ม
4: เหรอ
5: โอ้โหมันบอกบิดมอไซค์กับฟันกระโบงเลยอ่ะ
4: พาไฟแดงมา4ไฟแดง
5: มันบอกไม่เชื่อ
4: เหรอ
5: ตอนแรกก็เด็ก
4: จะร้องของนะ
5: น้องมาจากจังหวัดมาจากพังหา
4: เฮ้ยอย่าร้องของนะอย่าทำมันเล่นไปนะ
5: เขาก็พูดแบบบ่นพูดตอนแรกเขาก็พูดภาษากลางแม่นนะพอพูดบอกโอ้นั้นผมลงไปมาพี่โอ้บิดกระจายเลยเนี่ยหล่าว
4: อย่าร้องของนะ
5: อ
4: ันตราย
5: อันนี้บอกว่าสวัสดีโอ้โหนี่ยาวสวัสดีครับสวัสดีด้วยสิ
4: สวัสดีครับ
5: โอเคพี่สมชายสายล
4: ม
5: ถ้าไอแบบนี้ให้ไปเก็บใบฟ้าทลายโจรมา3ยอด
4: โอ้แล้วยังไงต่อครับพี
5: ่เคี้ยวๆแล้วอมไว้ห้ามเกิน20นาที
4: โอ้
5: เช้ามารับประกันคอจะหายคันแล้วจะไม่ไออันนี้เรื่องจริงลองดูนะครับเพราะผมเคี้ยวมา20กว่าปีแล้วยังไม่หาย
4: เอ้าฟ้าทลายโจรนี่ผมนี่ทุก ทุกอย่างนะ
5: เดี๋ยวจะลงท้ายว่าเคี้ยว20นาทีรับประกันเรื่องจริงเพราะผมลองเคี้ยวมา

0: 20กว่าปีแล้ว
1: ไม่หาย
0: ยังไม่หาย
1: พี่น่าจะเป็นใบคอนโดแล้วนะพี่นะไม่น่าฟ้านะ
0: ไม่แต่แกบอกเลยบอกว่าให้ลองดู20นาทีนะเออเออเฮ้ยผมว่า
1: ฟ้าท
0: ายต้องลองต้องลองฟ้าทายโจรของดีอยู่แล้ว
1: พี่เอามาสัก 2-3 ใบ
0: อันนี้บอกว่าทำไมรายการนี้เนี่ยนิยมพูดคำควบกล้ำจังอ้าวอันนี้อักระชัดไง
1: ชัดไง
0: เออ
1: นะ
0: โทษนิสิตพี่บุญมาม
1: ันเป็นแฟชั่นแบบเป็นไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่พูดบางทีก็พูด
0: ใช่
1: บางทีก็จัดรายการแล้วนิ่งๆไปเลยก็มี
0: โอ้ นั่นจะแปลกๆอันนี้บอกว่าสวัสดีอาจารย์นินทากีฬาโลกแฮป200
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าอ๋อนี่ส่งจากพี่ไก่เด็กหงแดง อยากให้มาบ่อยๆ
1: ครับพี
0: ่อันนี้บอกว่าเจมิงเนี่ยหลังแบบนี้ใช่ไหมครับลอลิงจากพี่บอลสันติเขาเรียกว่าเป็นกิริยา
1: เป็นกิริยาม
0: ีประธานกิริยาและกรรม
1: แต่ถ้าเกิดในทางธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นกรรมด้วย
0: ใช่คือในบริบทเนี่ยคือเจเนี่ยเป็นกรรม
1: เป็นกรรม
0: ครับผม
1: ต้องละเลิกให้ได
0: ้จ้ะ
1: ปล่อยวางนะฮะ
0: แต่แกละเลิกไม่ได้
1: แล้วก็หยุดใช้ยาช่วยนะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไอบีก็วิ่งไอบีตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ไปกีฬาแห่งชาติที่ระยอง
0: 20อายุ19กว่า20
1: คือเขาใช้ไปไหนก็ไปอ่ะ
0: ครับ
1: วิ่งผ่านบ่อจระเข้มันก็ไปส่งแฟกไอ้บีไปส่งแฟกเนี่ย
0: ได้ครับ
1: มันก็วิ่งพาบ่อจระเข้จระเข้มันก็โดดกันน้ำกระเซ็นเลยใครวะมันเหมือนมีจรวดโทโมฮอคอ่ะผ่านไปทางไหนน้ำมันจะกระบาลไปหมดเลย
0: โอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี
1: ่
0: ฟาร์มจระเข้ไม่ได้รัดกลุ่มเท่านี้นะมันเป็นแบบไม้กระดาน
1: อ
0: ่ะ
1: บ่ออนุบาล
0: โอ้โห
1: แต่ว่าถ้าโดนกัดไปเนี่ยระดับนู่นเลยระดับปัญญาตีเลย
0: โอ้
1: แล้วบีก็
0: ไประยอง
1: ไประยองบีก็ไอ้บี
0: ครับ
1: ไปซื้อสตุ๊ดให้พี่หน่อยไอ้บีก็หันมามองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายทิ้งมันคืออะไร
0: มันคืออะไรครับ
1: เออน่าเองไงบอกเขาว่าสตุ๊ดอะที่มันสโลลี่อะ
0: โอ้แล้วไปซื้อในตลาด
1: ไม่มี
0: ไม่มีพี่
1: แล้วยาประเภทเนี้ยมันไม่มีขายที่ซัวตามร้านทั่วไปอ่ะ
0: ใช่
1: ไอบีก็หาถ้าเป็นถ้าตายพลิกตลาดอ่ะไม่มีครับพี่เลย
0: ก็แกบอกผมอ่ะถ้าหาไม่เจอนะเว้ยเดี๋ยวให้พี่ตีเซ็นไม่ผ่านอ่ะ
1: โอ้โหมีเยอะมากเลยเพราะว่าแกก็มันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะออกลบอยู่แล้วอ่ะ
0: ควิก
1: เดี๋ยวแกขึ้นไปแกก็แก้ครับแก้สถานการณ์ด้วยวิธีอะไรรู้ไหม
0: ชวนคุย
1: เด็กมาแกก็ชวนคุยอ้าวชื่ออะไรอ่ะ
0: จ๋าบ้านอยู่ไหน
1: บ้านอยู่ไหนโหรับเรียนสื่อป่ะเนี่ยไม่เรียนครับพี่แล้วทำไมถึงมาทำงานแบบนี้เนี่ยงานเยอะแยะไม่ทำ
0: สภาพงานมาก
1: เด็กก็ เด็กก็หันเรียนขวางแล้วตำรวจปลอม
0: ตำรวจแน่ๆเลย
1: โอ้ตำรวจแน่นอน
0: พี่หลังนี่ต้องเป็นตำรวจแน่เลย
1: แล้วทำไมรู้ชื่อพี่อ่ะกูเราสัมภาษณ์
0: เรียกกันค่ะ
1: สัมภาษณ์อีกแล้วเป็นไงแล้วพี่แต่งตัวเป็นไง
0: พี่หล่อไหม
1: พี่แต่งตัวเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่ให้ทิปนะพี่ให้ทิปคุยพี่แป๊บหนึ่ง
0: โอ
1: ้ให้ทิปพี่ให้ทิปอะไรเงี้ยคุย
0: นั่งเรือข้ามไปเลยน่ะ
1: โอ้เหรอ
0: โอ
1: ้แล้วก็
0: ลงทุนมากเลย
1: ความแตกเนี่ยเพราะว่าอะไรป่ะแกก็ให้พวกเรารอข้างล่างสั่งกะเพราข้าวผัดยังได้ไม่ครบคนเลย
0: ต้มยำเนี่ย
1: พี่หลี่หมิงก็เดินผิวปากแบบเหมือนเสร็จสมอารมณ์หมาย
0: เดินลงมา
1: เบิกบานเดินในทุ่งกุหลาบลาเวนเดอร์แล้วก็แต่ว่าอาหารนี่ยังสั่งมาผัดยังไม่เสร็จเลย
0: มาไม่ครบอ่ะ
1: มาไม่ครบ
0: โอ
1: ้แล้วไอ้บีก็ดีครับไอ้บีนี่ลืมของวิ่งขึ้นไปสวนกระเด็กของยังไม่เอาครับเฮ้ยหนูเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: พี่ก็เป็นยังไงบ้าง
0: โ
1: อ้พี่เขาเป็นตำรวจหรือเป็นสารวัตรหรือเปล่า
0: สืบสวนสอบสวน
1: ทำไมอ่ะโอ้ถามหนูอยู่นะถามแล้วถามอีกเลยแล้วเวลาเนี่ยนะแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วพี่กูจะถามหนูในนานพี
0: ่โอ้
1: ไอ้บีก็ดี
0: ครับ
1: แทนที่จะเก็บเป็นความลับวันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งเพจเซ็นเตอร์เลยนะฮะ
0: โอ้ไประยองนี่มันมากเลยนะโอ้โหแกนี่ขับรถพิ้วเลยนะผมนี่ขึ้น2แถวไงแจกข่าวแจกงานนะไปวันละ5หมายอ่ะ เออส่วนแก

0: อันนี้โชว์เฟสเดินสวยเลยแต่แกดูแลดี
1: ดูแลดีเหรออ
0: ๋อดูแลดี
1: กินข้าวแกงทุกวันเลย
0: กินข้าวแกงบางวันก็ไข่เจียวแหมเพลิดเพลินอันนี้บอกว่าพี่สมอมเปลือกแครครับ
1: หือ
0: เปลือกแครคืออะไรอ่ะแครบ้าน
1: เปลือกแคร
0: ไม่รู้จักอ่ะ
1: เ
0: หรอเออนะฮะ
1: พี่นี่ให้ผมอมหลายอย่างนะ
0: คนหนึ่ง
1: อมเงินใช่ไหมอมเงินเนี่ยผมถนัดมากเลย
0: เออพี่เช้าแมนยูบอกอารมณ์ดีขอบคุณครับ
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าคุณอะไรเนี่ยพี่สมชาย
1: อ
0: ๋ออันนี้บอกไปละแกส่งมาสองฝั่งพี่สมเอาปอดมาตากแดดบ้างครับจะได้หายไอ
1: ก็ดีนะ
0: ครับอ๋อสาเหตุที่พี่สมชายไอนานอาจจะได้รับสารพิษที่ตกค้างมากะจากการสูดดมกางเกงในเจ๊ที่ตากแอร์ตอนที่ไปทำข่าวต่างประเทศเป็นเวลานานครับจากพี่เอง
1: ถุงเท้าด้วยฮะกระตากเนี่ย
0: โอ้โกเหรียญนี่คนหนึ่งนะมาดีครับวัดพี่ต้อนวัดสิริรายงานตัวคืนนี้อังกฤษแดนกลางอย่างอดัมวาตันน่าให้ลงสักทีนะครับพี่สมชายแกไม่มาอดัมวาตันเอ๊ะเนี่ยวางอีกแล้ว
1: ชากิลี่ไง
0: ชากิลี
1: ่
0: สวัสดีครับฝนพรำอีกแล้วนะฮะพี่ปูคุณบีพี่หมิงหยองเจ๋งโอ๊ตชุดนี้เข้ากันดีผมชอบมากเลยจากพี่บางยอด
1: ครับ
0: นะพี่สมชายแกพิมพ์มาแค่นี้
1: เหรอแค่นี้
0: ไม่พิมพ์อะไรอีกเลยจบ
1: เออดีประหยัด
0: เออประหยัดดีประหยัดดีโอเคเวลาหมดพอดีเลยโหกำลังบันเลยข้อความเพียบเลยโอ้โหนี่ตอบกันไม่ทันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วป๋าก็พอตุเทพภาคต่อเวลายิงจุดโทษแฮปไหมครับ
1: ไม่แฮปฮะเท่าเดิม
0: นะฮะแล้วก็เสียดายมากเลยครับมาฟังไม่ทันเมื่อกี้ขับจนท้องแข็งแล้วครับจากพี่ไก่นี่เราเล่นตามราคานะ
1: โอ้โหนี่เล่นตามราคาถ้า นี่ยังมีอีกเยอะนะ
0: ใช่เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องระยองอีกดีกว่า
1: พอแล้ว
0: หมดเวลา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเจอพรุ่งนี้หกโมงครึ่งนะ
1: โอ้โหเดอะแบกเลย
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก

ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20:37 สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาเกมครับเป็นประจำทุกวันอังคารและพุธนะครับ20:30-4:00จะอยู่กับเราเก่าเกมซึ่งวันพุธวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมภูกระลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจนะครับ
1: ครับสวัสดีทุกฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้วกลางสัปดาห์นะครับ
2: ครับ
1: เปิดเพลงให้อธิคมเลย
2: ไม่รู้เรื่องเลย
1: อ้าวไม่สนุกเหรอไม่แบบว่า
2: ไม่อินไม่อินเลยใช่
1: Living on the prayerอ่านชื่อผิดขออภัย
2: วันนี้ผมก็คิดไว้แล้วเหมือนกันว่าผมจะเปิดเพลงฝรั่งถ้าผมได้เลือกเพลงนะ
1: จะเลือกอะไร
2: แต่ผมเลือกเพลงของชื่อวงอะไรเดี๋ยวลืมครับ
1: อ้าวแหม
2: อ๋อเลือกเพลงของ Oasis ไว
1: ้ก็ได้นะ
2: ชื่อเพลง Wonderwall เพราะว่าเป็นเพลงที่เขาเปิดหลังจากทีมชาติอังกฤษเตะเสร็จทุกครั้ง
1: อ๋อเหรอ
2: คือแบบว่ามันเป็นกำแพงที่พวกคุณจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้
1: อันนี้สงสัยรีเควสต์โดยทีมเขาใช่ไหม
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหม
2: ใช่ฟุตบอลครั้งนี้เลย
1: เตะไป3นัดแล้วเนี่ย
2: ใช่
1: จบปุ๊บเปิดเลย
2: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยครับก
1: ็
2: คือทุกครั้งที่ทีมชาติอังกฤษเตะจบเนี่ยเพลง Wonderwall ของวง Oasis จะถูกเปิดให้บรรดาแฟนบอลแล้วเขาบอกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบคือผมก็ไม่เข้าใจคือเราชอบ Oasis อยู่แล้วแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราแล้วมันโมเมนต์ประทับใจอะไรเหรออะไรเงี้ยพี่นึกภาพว่า
1: เออ
2: คือแบบเขาบอกว่ามันแบบมันทำให้แบบแฟนบอลอังกฤษรู้สึกว่าอิมแพกมากอะไรเงี้ย
1: อาจจะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกโดนนะครับโดยเฉพาะทีมชาติอังกฤษแต่ที่เปิดวังโจวี่เนี่ยนะผมไปได้ยินเพลงนี้ตอน Hydration Break เกมระหว่างเยอรมันกับปารากวัยน่าจะครึ่งหลังนะพอพักมันต้องประมาณ3นาทีใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ภาพก็กลับไปที่สนามเนี่ยกำลังใกล้จะเริ่มแล้วเขาเปิดเพลงนี
2: ้
1: เราก็เลยแบบโอ้โหนี่เก็บทุกเม็ดเลยนะเนี่ยทั้งมีโฆษณาใช่ไหมระหว
2: ่
1: าง Hydration Break เนี่ยแล้วในผู้ชมในสนามก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยไม่ให้เบื่อไม่ให้สนามเงียบเราก็เลยรู้สึกคึกคักจริงๆแล้วก็จัดฟุตบอลโลกคราวนี้สหรัฐอเมริกาแล้วรวมถึงทั้งเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาด้วยนะเขาคงทำให้เป็นแบบเอนเตอร์เทน
2: อ
1: ะตลอดเวลาตั้งแต่คุณจะเดินเข้าสู่พื้นที่ของสนามแล้วอยู่ในสนามแล้วก็จนกระทั่งกลับไงมันทำให้แบบให้ทุกคนได้สนุกอย่างเต็มที
2: ่
1: ให้สมกับที่ค่าตั๋วแพงเหลือเกินใช่ไหม
2: สำหรับผมมองว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เรื่องเกมฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
2: แต่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว้าวทุกครั้งเลยก็คือเราจะได้เห็นแบบดารานักแสดงที่เราไม่รู้ว่าเขาดูฟุตบอลกันไว้อยู่ดีๆก็เข้าไปดูฟุตบอล
1: อ
2: ะ
1: ใช่
2: ใช่เวลา
1: เซเลบใช่ไหม
2: ดารา
1: วงการอื่น
2: อ
1: ะ
2: อย่างวันนั้นเนี่ยผมตอนทีมชาติอเมริกาลงเตะ
1: ครับ
2: ผมเห็นแบบเลโอนาร์โดดิคาปริโออย่างเงี้ย
1: เ
2: ห็น
1: ไอ้คู่ไหน
2: คู่อเมริกา
1: อเมริกา
2: วันที่แพ้ตุรกี
1: เฮ้ยผมจำไม่ผิดผมเห็น
2: เอ็ดเวิร์ดนอร์ตัน
1: เดี๋ยวนะผม
2: เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันกับแบดพิตยืนข้างกันแล้วคนเอาไปตัดเป็นมีมแบบ
1: ที่ตัดมาใช่ไหม
2: ไฟขับอะเป็นมีมไฟขับอะ
1: ช่วงเวลาที่พักเกมเนี่ยกล้องไม่ทำงานหนักมาก
2: ใช่
1: ติดตามไปดูซิว่าใครมาผมเห็นเจมส์คาเมรอน
2: ใช่มีเจมส์คาเมรอนด้วยใช่
1: ของเกมนั่นแหละเกมกับตุรกีใช่ไหม
2: ใช่
1: รอบ
2: แบบที ่แพ้ตุรกี 3-2 แล้วผมยังแบบโอ้นี่อ๋อนี่เดียคาเมรอนดูฟุตบอลด้วยเหรออะไรเงี้ยแบรดพิตกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันก็คือแบบคุยกันแบบออกรถมากในการแบบวิจารณ์แบบเกมแข่งขันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเหมือนแวบว่าเห็นโรเบิร์ตเดนิโรในเกมฝรั่งเศส
1: เฮ้ย
2: แต่ไม่แน่ใจเห็นไม่ชัดแบบ
1: เปิดภา
2: พแบบแวบตัดแวบแอสตันคูเชอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ชัดไม่คือทีหลังเนี่ยถ้าจะตัดมันขึ้นชื่อให้ด้วยบางคนจำไม่ได้จริงๆคือบางคนเราคุ้นหน้านะบางคนไอ้นี่ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะ
1: นึกไม่ออก
2: นึกไม่ออก
1: ตัดมาแล้วขึ้นชื่อให้ก็ดีเหมือนกันนะ
2: เพรา
1: ะว่าสมมติผู้บรรยายจะได้นึกออกพอดีบางทีหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปมากอะไรอย่างนี้นะ
2: ใช่
1: หรือไม่ได้เจอนานแล้ว
2: ใช่บางคนแบบหายไปนานมากอย่างเมื่อวันนั้นผมดูใครนะเอามาโรแบร์ปีแรสผมว่าเขาแก่ไปเยอะมากนะ
1: เขาไว้หนูไว้คราวป่ะ
2: ใช่แล้วผมก็ไม่มีผมแล้ว
1: เยอะอ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวนี้คิดดูว
1: ่
2: า
1: อาร์เซนอล
2: เรานึกภาพโรแบร์ปีแรสนึกไม่มีผมแล้ว
1: รอนะแล้วมีคราวนิดหน่อยเหมือนพี่เป้าตอนนั้น
2: แล้วนั้นเกมอียิปต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นอียิปต์เจอกับอิหร่าน
1: ครับ
2: คือมีโมเมนต์เอลเนนี่ผมจำได้ แต่ข้างๆเอลเนียผมรู้สึกมากเลยว่ามันคือดาวิดเทรเซเก้แต่เทรเซเก้จะไปดูอียิปต์กับอิหร่านทำไม พี่ก็จะว่าแต่จนเราต้องไปเสิร์ฟว่าเฮ้ยไอ้ดูจากรูปในหน้าร
1: ูปทรงเขา
2: ก็ใช่นะก็คิดว่าใช่นะ
1: พอจะมีเชื้
2: อเออก็คิดว่าใช่นะอะไรเง
1: ี้ยถ้ากล้องไม่แพนขึ้นไปบนที่นั่งของแบบฟีฟ่าที่เป็น VIP อ่ะที่เรามักจะเห็นตำนานใช่ป่ะตำนานนักฟุตบอล
2: อ
1: ่ะก็ทุกเกมนะก็จะมีคนดังหรือเป็นนักฟุตบอลระดับตำนานของฟุตบอลโลกเนี่ยไปนั่งชมอยู
2: ่
1: แถวใกล้ๆกับอินฟานติโนอ
2: ่
1: ะแบบนั้นอ่ะเราเห็นปุ๊บเนี่ยเออบางทีหลายท่านก็รูปร่างหน้าตาทรงผมก็เปลี่ยนไปมากนะครับบางทีเราก็เออใช่หรือเปล่าม
2: ันเลยกลายว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มันไม่ได้แค่ไปดูฟุตบอลละ
1: ครับ
2: มันจะกลายว่าเอ๊จะมีเซเลบคนไหนโผล่ไปบ้างนะ
1: หลังจากที่เราได้ชมรอบแบ่งกลุ่มนะ12กลุ่มเนี่ย70กว่าแมตช์ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกแล้วใช่มั้ยอธิคมว่าคนอเมริกานี่เขาไม่ดูฟุตบอลไม่ใช่กีฬายอดฮิตอันดับ1อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: โอ้ไม่
1: คุณจะได้เห็นว่าทุกสนามนี่นะผู้ชมนี่ระดับ 6-7 หมื่นนี่เต็มหมดเต็มแทบทุกที่นั่งเลยไม่แทบละเต็มหมดแหละเขาขายตั๋วหมดแน่นอนนะครับอเมริกาเขาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี94เราก็พูดกันแบบนี้ใช่ไหมว่าไม่ใช่กีฬายอดฮิตของชาวอเมริกันเขาอ่ะใช่ไหมซ็อกเกอร์อ่ะแต่เราก็จะได้เห็นว่านี่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้เห็นว่าโอ้โหคนดูมี
2: ไม่คือ
1: คนดูเยอะเลย
2: โอ้ยนี่ก็เมื่อวานอย่างวันเกมฝรั่งเศสอ่ะ
1: ครับ
2: ผมนั่งดูอยู่เมื่อคืนเกมฝรั่งเศสเป็นคู่เดียวนะที่ผมฟังบรรยายภาษาไทย
1: ครับ
2: นะครับเนื่องจากว่าผู้บรรยายเป็นอาวิจะ
1: ใช่
2: กับพี่ฉุย
1: าน
2: ะครับแล้วก็เขาก็ประกาศกลางเกมฝรั่งเศสเลยว่าตอนนี้ผู้เข้าชมในสนามอ่ะเกิน5ล้านไปแล้วซึ่งทำลายสถิติเก่าที่เคยทำไว้ก็เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี1994นะครับ
1: ครับ
2: อยู่ที่4ล้านกว่านะครับซึ่ง
1: 4ล้านนี่คือทั้งทัวร์นาเมนต์ปี94
2: ใช่ปี94สถิติเก่าเกิดขึ้นในปี94
1: ครับ
2: คือเรื่องหนึ่งที่ต้องชมอเมริกาอย่างหนึ่งก็คือสนามเขาใหญ่จริง
1: ใช่
2: นะครับต้องยอมรับว่าสนามเขา
1: ทุกสนามเลย
2: สนามเขาใหญ่จริงนะครับแต่ถ้าถามว่าชาติฝั่งนั้นเขาเล่นหรือดูฟุตบอลกันไว้ผมว่าใน3เจ้าภาพเนี่ยถ้าจะมีสักชาตินึงที่ปลุกกระแสฟุตบอลก็คือแคนาดา
1: เหรอ
2: ใช่
1: ปลุกให้เขาแบบดูฟุตบอลมากขึ้นใช่ไหม
2: ขึ้นเลยคือจริงจังกับเรื่องของฟุตบอลมากขึ้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอย่างเม็กซิโกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตื่นตัวอยู่แล้วแหละนะคร
1: ับ
2: เขามีลีกใหญ่ของเขา
1: ครับ
2: แต่ว่าอย่างแคนาดาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมใหญ่ๆของเขายังต้องขยับมาเล่นในสหรัฐอยู่เลย
1: เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
2: ไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปหรือว่าแบบมอนทรีออลอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็เลยบอกว่าถ้าจะมีสักชาติที่เป็นการแบบปลุกให้ซ็อกเกอร์มันบูมขึ้นมาในบ้านเขาก็น่าจะเป็นแคนาดา
1: ใช่
2: นะครับซึ่งแคนาดาก็ถือว่ามาได้ถึงตอนนี้ถึงรอบ16ทีมแล้ว
1: เข้า16ทีมไปแล้ว
2: นะครับก็เดี๋ยวน่าดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหน
1: เม็กซิโกเขาก็ดีนะ
2: ใช่
1: เม็กซิโกสหรัฐ3เจ้าภาพนี้ยังอยู่ในเส้นทางนะ
2: ถูกต้องนะครับเม็กซิโกนี่ทำเล่นใหม่นะครับ
1: ทำใหม
2: ่อีกเกมเดียวเท่านั้นก็คือถ้าเขาผ่านรอบ16ทีมไม่ได
1: ้
2: พวกเขาจะรักษาสถิติเดิมที่เคยทำไว
1: ้
2: นะครับก็คือเม็กซิโกเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว2ครั้ง
1: ครับ
2: 1970
1: กับ
2: แล้วก็1986นะครับนะไม่นับว่าเม็กซิโกเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วกี่ครั้งแต่ให้นับว่าทุกครั้งที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพพวกเขาไม่เคยต่ำกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศนั่นหมายความว่า
1: 8ทีม
2: อีก9เดียวอีกเกมเดียวเท่านั้นมาตรฐานเดิมของเม็กซิโกจะกลับมาและถ้ามากกว่านั้นคือการทำลายประวัติศาสตร์
1: ใช
2: ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเอาจริงๆอ่ะพอมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายอ่ะมันมีหลายทีมมากนะครับที่ไม่เคยแม้แต่กระทั่งผ่านมาสู่รอบตัดเชือกได้เลยยกตัวอย่างเช่นไอริโคส
1: เหรอที่เข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์อย่างเง
2: ี้
1: ยเหรอ
2: คือผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เหมือนกันว่าอ๋อนี่ไอริโคสเป็นครั้งแรกเลยนะที่อกมีโอกาสได้ผ่านเข้ามาถึงนี้ได้อย่างกาน่าหรือเซเนกัลยังเคยผ่านเข้ามาแล้วแต่ไอรีโค้ดที่เราเห็นว่าพวกเขาเต็มไปด้วยสตาร์แบบของแอฟริกาเยอะแยะมากมายเพิ่งจะได้โอกาสผ่านมาเล่นในรอบตัดเชือกในคราวนี
1: ้คือในรอบ20ปีก็สมัยด็อกบาร์ใช่ไหม
2: ใช่
1: มีด็อกบาร์มีแบบนี้นะที่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแต่ตกหยุดที่แค่รอบแบ่งกลุ่ม
2: ใช่ไหม
1: แต่ไม่เคยเข้ามาน็อกเอาท์นะ
2: ใช่
1: ไอรีโค้ดหรือก็อดี้วัวก็เ เข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็ตกไปแล้ว
2: ถูกต้องหรือแม้แต่นอร์เวย
1: ์ครับ
2: นะครับนอร์เวย์นี่เขาเคยมีโอกาสได้ไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่3ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยในฟุตบอลโลกเลย
1: ที่ฟองเก้าแปดเนี่ยเขาเข้ารอบน็อกเอาท์ได
2: ้ใช่
1: นะแต่ว่าไปตกตั้งแต่รอบนั่นแหละตอนนั้นไปรอบ16ทีม
2: ใช่
1: เข้าน็อกเอาท์มาก็ตกเลยที่คุณพ่อ
2: เมื่อวาน
1: ปลื้มปริ่มมากเมื่อวาน
2: บอลชนขาเข้ายังปลื้มปริ่มอ่ะ
1: เออนี่เขาตั้งใจยิงป่ะฮาลันอ่ะ
2: ตั้งใจแต่แบบเขาไม่ได้แบบท่าไม่ต้องสวยไงเออคนเป็นกองหน้า
1: จะเข้าหรือเปล่าวะเข้าละดีใจสักนิดนึง
2: คนเป็นกองหน้าท่าไม่ต้องสวยนะครับขอแค่ส่งบอลเข้าก็นับว่าเป็นประตู
1: อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเซเลบเหมือนกันนะลูกเล่นอยู่ในสนามนะครับกล้องก็ขึ้นไปจับที่ห้องผู้ชมของฟีฟ่าใช่ไห
2: ม
1: คุณพ่ออัพอิงเก้ฮาลันก็มานั่งดูแล้วก็พอโอ้ผ่านชนะได้เมื่อวานนี้ก็รู้สึกดีใจมาก
2: ผมเรียกว่า
1: ลูกทำได้อย่างใจ
2: ผมเรียกว่าโคต้าไอหัวทอง
1: ทำไม
2: มันต้องมีทุกนัดชื่อมันอยู่บนสกอร์บอร์ดเหมือนเอ็มบัปเป้โคต้าไอรักแร้ของมันแหละ
1: เอ้ยวันนี้อธิคมในสวมชุดทีมชาติฝรั่งเศสมานี่คุณทำไมถึงตัวนี้ซื้อมาหรือยังไงหรือยืมเข้ามา
2: ซื้อมา
1: หลายการ
2: มาก

0: พอดีซื้อมา
1: ไอ้ลดราคาด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ลดไป900ก็เลยซื้อมาแล้วก็คือประกาศแล้วว่าปีนี้เราจะลุ้นแชมป
1: ์เป็นแชมป์สิ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ลุ้นอย่างเดียวแล้ว
0: ได้เวลาประกาศแล้วว่าปีนี้เราจะลุ้นแชมป
1: ์ตอนนี้ผมไม่เรียกคุณวิวต่อแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: วิวตอไม่มาไงเอาคุณเอาเอ็มบาเป้ไปเลยหรือโอลิเซ่
0: เก่งโอ้เก่ง
1: ชอบใครชอบใคร
0: ไม่จริงๆผมนั่งดูฝรั่งเศสชุดนี้แล้วผมไม่ชอบอยู่คนเดียวใช้คำนี้ดีกว่าว่าไม่ชอบอยู่แค่คนเดียว
1: ใคร
0: เตโอเอนเดส
1: อ้าวเขาก็ทำหน้าที่ของเขา
0: ทุกครั้งที่เตโอเอนเดสเล่นตัวจริงฝรั่งเศสเสียประตู
1: แล้ว
0: พี่ไปดูได้เลยเมื่อวานนี้ลงมาเป็นสำรองนะเตโอเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แต่ว่าแนวรุกเนี่ยชอบทุกคนเลยเนี่ยมีความสุขว่าโอ้โหเล่นมันจังเลยนะครับ
1: ทั้ง3ตัวในแนวรุกเนี่ยนะตอนนี้เขาให้เป็นแบบ3ภาษาหรือยัง
0: โอ้ผม
1: แบบเมื่อก่อนนี่ก็มี MSN มี3ภาษาอะไรเงี้ยทรีโออ่ะ
0: ฝรั่งเศสมันเป็น4แล้วพี
1: ่ใครคน
0: มันไม่3ไง
1: เอาบาโคล่าด้วยเหรอ
0: ใช่มันต้องนับรวมว่าคือเดเมเล่เอ็มเป้แล้วก็โอลิเซ่เ
1: นี่ยอันนี้3ตัวเนี้ย
0: ยืนใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีพวกตัวสแตนด์บายคือมันเป็นใครก็ได้อะไรเงี้ย
1: เ
0: พราะฝรั่งเศสจะเล่นตัวรุก4คน
1: คือแต่3คนนี้นี่คือแบบโอ้โหประสิทธิภาพสูงมากนะ
0: มาก
1: นี่จดไว้นะเอ็มบาเป้6ประตู2แอสซิสต
0: ์
1: นะครับเดมเบเล่4ประตู1แอสซิสต์โอลิเซ่5
0: แอสซิสต
1: ์5แอสซิสต
0: ์ไม่มีประตู
1: ตีลังกายิงทำไมไม่เข้าม
0: ันตลกตัวไหนรู้ป่ะ
1: ทำไม
0: ไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยมีโอกาสเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ไม่ได้ประตูเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยิงแล้วไม่ได้ประตูแต่ว่าทุกครั้งที่เขาแอสซิสต์ได้ประตู แต่ถ้าเกิดเขายิงเองไม่ได้ประตูอะไรเงี้ย
1: โอ้เห็นการเล่นของฝรั่งเศสก็ไม่แปลกนะครับที่จะเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้าชิงนี่เป็นอย่างน้อยนะเพราะการเล่นน่ากลัวมากแล้วก็ลูกยิงนี่แต่ละลูกนี่เฉียบคมหรือเขาแบ่งหน้าที่กันมาแล้วที่ค
0: ม
1: โอลิเซ่คุณไม่ต้องยิงก็ให้หน้าที่นี
0: ้
1: เอ็มบัปเป้ไป
0: เขาพยายามแล้ว
1: พยายาม
0: แล้วอย่างเกมเมื่อวานนี้กับสวีเดนก็เพื่อนก็ป้อนให้เราด้วยนะบางลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้จริงๆนะมันคนลูกจักรยานอากาศลูกแล้วนี่ถ้าเข้าไปอ่ะก็คือต้องติด1ใน5
1: ต้องอันนี้ต้องส่งประกวดอันดับ1แล้ว
0: ว่าติด1ใน5
1: ยังยอดเยี่ยม
0: จะชนเสาออกไปอีก
1: จริงจริงสวีเดนก็หมอสวีเดนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกไม่คู่ควรเลยที่จะมาเจอกับฝรั่งเศสแบบนั้นเลยนะคือดูแล้วแบบโอ้โหยังไงก็โดนอ่ะยังไงก็โดน
0: คือสวีเดนเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วพวกเขาควรจะต้องตกรอบตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้ว
1: ถูกต้องผลงานคัดเลือกไม่ดีเลยแย่เลย
0: ผ่านมาได้เนี่ยเพราะว่าโควต้าในเนชั่นลีก
1: ถูกต้อง
0: นะครับที่ทำให้พวกเขาไปเพลย์ออฟแล้วก็ใช้แกรมพอเตอร์เนี่ยคุมทีม2นัดแล้วก็เข้ารอบมาได้เลย
1: ครับ
0: ซึ่งเอาจริงๆมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะเป็นดาบ2คมนะ
1: ยังไง
0: นะครับคมแรกก็คือเหมือนเป็นการบอกให้บรรดาพวกทีมทั้งหลายอ่ะพวกแกหัดจริงจังกันในชั้นลีกแกก็จะได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมบางทีพวกแกไม่จริงจังกันในชั้นลีกอ่ะพวกแกก็อย่าหวังว่าแกจะได้อะไรแบบนี้
1: เขาถึงทำในชั้นลีกมาให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกนัด
0: ถูกต้อง
1: ทุกเกมทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงสนามเลย
0: ใช่
1: ในดูเดสสวีเดนดีอันนึงแย่อันนึงก
0: ็ได้ยังได้มาได้นะครับแต่มุมนึงก็จะมองว่าโหบางทีมเขาสู้กันแบบจะตายอ่ะแล้วก็ตกรอบเล่นไม่ดีก็แค่ตกรอบแต่อันนี้ตกรอบไปแล้วเป็นบวยของกลุ่มด้วยนะตอนตกรอบอ่ะแต่ดันกลายว่าอ้าวยังได้กลับมาเพย์ออฟมีหินชุบชีวิตหรือไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกคนได้สิทธิ์นั้นทุกคนก็คือในชั้นลีกนี่ก็คือเขาพยายามทำไง
0: ใช
1: ่ให้มันมีคุณค่าให้มันมีความหมายมากกว่าเป็นเกมเฟรนลี่แมตช์ธรรมดาไงให้คะแนนสะสมเฉยๆอย่างเงี้ยมันน้อยเกินไปเลยจัดให้มันเป็นแบบดิวิชั่นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีควอต้าให้จะได้เห็นความสำคัญ
0: ถึงตรงนี้ละผมว่าหลายคนก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าทีมไหนมันมีโอกาสลุ้นแชมป์พี่จุ้ยว่าอย่างผมเริ่มมั่นใจแล้วฝรั่งเศสผมถึงชิงได้
1: ไม่ใช่มั่นใจธรรมดานะ ผมดูเขาเล่นเลยผมกลัวเขาเลย
0: เขาก็บอกว่าอาร์เจนติน่าก็มีโอกาส
1: กลัวมากเลยตอนนี้ให้ไว้4ทีมนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสสเปนบราซิลและอาร์เจนติน่าแบบนี้
0: บราซิลหรออ
1: ่าบราซิลอันนี้น่านี่นี่เลย
0: บราซิลเนี่ย
1: ตามตำแหน่งที่เขาอยู่นะสายทางซ้ายกับทางขวาเนี่ย
0: ทำไมไม่มองอังกฤษบ้างคร
1: ับ อังกฤษเดี๋ยวรอดูก่อน อังกฤษเขาเจอดีอาคองโกใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าเขาชนะได้เนี่ยเขาจะไปเจอกับเม็กซิโกนี่แหละมันเส้นทางไม่ค่อยนวลเท่าไหร
0: ่
1: ไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไหร่เอาไว้ก่อนแต่สี่ทีมที่พูดไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมาพบกันเป็นแบบ4

0: ด้วยนะครับผมยังรู้สึกว่าเขาไม่ตั้งใจเท่าครั้งนี้เลย
1: ไม่ตั้งใจ
0: ไม่ตั้งใจแบบว่า
1: ตอนนั้นฟุตบอลโลกสมัยแรก
0: ใช่ฟุตบอลโลกสมัยแรก
1: เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเลย
0: ก็ดูแบบตื่นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างรอบที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเปเป้ก็ตั้งใจแหละแต่ว่าเหมือนแบบตั้งใจไม่พออะไรเง
1: ี้
0: ยแต่รอบนี้คือแบบอินอ่ะอินมาก
1: อ
0: ินแบบทุกนาทีของการเล่นคนอื่นไม่อินเท่าคนนี้เลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อุสมานเดเบเล่บางทีผมรู้สึกว่ามันเฉยไปด้วยซ้ำแต่ในความรู้สึกว่าเฉยอ่ะคือหรือว่าเอ็มบัปเป้มัน alert เกินไปอะไรเงี้ย
1: เขามีเป้าหมายของเขา
0: อืม
1: นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยเป้าหมายก็คือสถิติที่คุณอาจจะทำลายเขาไม่ได้เลย
0: ใช่ๆผมรู้สึกเหมือนกันว่า
1: คุณดูเขาสถิติที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะ
0: ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันบ้าสถิติมากเลยมันเป็นคนบ้าสถิติมากเลยอ่ะคือเอ็มบัปเป้เหมือนมันตั้งใจจะสร้างสถิติอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันตึงไหมว่าอะไรเง
1: ี้ยสถิติที่คุณอาจจะทำลายเขาไม่ได้ง่ายๆนะเอางี้แล้วกันหนึ่งคือยิงประตูในรอบสุดท้ายเนี่ยมากที่สุดซึ่งเมสซี่ตอนนี้เขา19ประตูถูกไหมเอ็มบัปเป้เนี่ย18แต่คุณดูเส้นทางอนาคตข้างหน้าสิเอ็มบัปเป้เนี่ยยังไงน่าจะแซงเมสซี่ได
0: ้
1: ถ้าเป็นจะเป็นแบบเจ้าของสถิติเดียวๆเลย
0: คืออย่างน้อยอ่ะเขายังได้ฟุตบอลอีกสักสมัยหนึ่ง
1: หนึ่งหรือสองสมัยที่เขาจะได้เล่นอีกก
0: ับ
1: ทีมที่มีศักยภาพสูงอย่างฝรั่งเศส
0: ใช่
1: นะครับพูดถึงศักยภาพเนี่ยก็คือเขากำลังจะทำสถิติชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก3ครั้งติดต่อกันจาก2018ใช่ไหมล่ะ2022นี่เขาชิงทั้งคู่นะครั้งนี้ครั้งที่3ของเขาเขาจะชิงอีกแล้วหรือ
0: ครับ
1: ซึ่งแทบจะไม่มีใครทำได้เหมือนเขาเลยนึกไปถึงที่ชิง3สมัยติดต่อกันนะก็คาฟูคาฟูของบราซิลเนี่ย94 98 2002เนี่ยเอ็มบัปเป้กำลังจะทำอย่างนั้นได้แล้วจะเหนือกว่ายิ่งกว่าคาฟูก็คือว่า
0: อ๋อหมายถึงว่า
1: เขาได้แชมป์โลกแล้วเขาจะยิงประตูนัดชิงอีกด้วย
0: ลงเล่นในรอบชิง3ครั้ง
1: ถูกต้องหาได้ยากเย็นซะเหลือเกินนี่คือความที่อยู่ในใจของเอ็มบัปเป้ว่าแบบเขามีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่าง
0: ครับ
1: อีกข้อนึงก็คือเขายังไม่ได้บัลลงดอเขายังต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายบัลลงดออีกอย่างนึงที่เขาจะไปให้ถึง
0: อันนี้ผมเห็นด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าฤดูกาลนี้มาดริดค่อนข้างจะอกหัก
1: ไม่ดีเลยไม่ดีเลย
0: ก็คือใหญ่น้อยเนี่ยแล้วเขาเองก็ไม่ได้ความสำเร็จอะไรเลย
1: ครับ
0: ในฤดูกาลนี
1: ้นี่อยู่มาดริดมา2ฤดูกาลแล้วนะ
0: ใช่
1: ซ
0: ึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจะมีสักรายการที่เขาจะแบบเป็นตัวชูโรงแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จได้ก็น่าจะเป็นรายการนี
1: ้ถ้าเขาได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสคราวนี้นะผลงานเลยมาดริดไม่ดีใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาได้บอลลงดอร์ไหมอันนี้คมว่า
0: ไม่ได้
1: ถ้าเกิดยิงประตูเยอะแยะเลยนะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ด้วย
0: โอ้โห
1: มีโอกาสไหม
0: เออก็ไม่แน
1: ่บัลลงดอร์
0: ถ้าแบบว่ามีรางวัลอื่นติดอะไรเงี้ย
1: เ
0: พราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าโอเคกับลาลิก้าเนี่ยเขาไม่ได้แชมป
1: ์
0: เขาไม่ได้กับบาเดเรเขาไม่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็จริงแต่เหมือนเขาจะติดดาวซันโวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: นะ
0: ในลาลิก้าสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็อาจจะก็ผมก็สาเอาจริงนะฟุตบอลโลกคราวนี้ที่ผมลุ้นแฮร์รี่เคน
1: ดาวซันโวใช่ไหม
0: เออให้มันเอาสองสามนัดเริ่มเงียบเริ่ม
1: เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูห้าทุ่มคืนนี
0: ้
1: ต้องมาละเพราะว่าเอ็มบัปเป้ฮาลันนี่เขามาละเขาเล่นวันเดียวกันเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มอ
0: ่
1: ะแล้วก็ยิงแบบแทบจะพร้อมๆกันเลย
0: เห็นเอลิสฮาลันเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วคุณเห็นรอยยิ้มของเขาไหมแล้วคุณรู้สึกไหมว่าเหมือนมันไม่ตั้งใจ
1: เขิน
0: ๆเออแบบ
1: เออดีใจแปลกๆใช่ป่ะฉลองประตูแปลกๆใช่ไหม
0: แบบยิ้มแบบกลุ้มจะบอกว่ากลุ้มกลิ่มก็ไม่ใช่ยิ้มเขินก็ไม่เชิง
1: เขินๆหน่อย
0: นะครับก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวไม่จะบอกว่าจริงๆอ่ะวันนี้ใจอยากมาคุยเรื่องของดราม่าต่างหากนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากความสนุกสนานแล้วจริงๆมันก็มีแต่ว่าไม่ใช่ดราม่าแบบว่าเรื่องไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าน้ำลดตอผุดในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงๆก็มีหลายเรื่องมากที่อยู่ดีมันก็โผล่ผมก็เพิ่งรู้แบบบางเรื่องเหมือนกัน
1: นี่เป็นเรื่องน่ารู้นอกเหนือจากเกมฟุตบอลนะครับ
0: โดยเฉพาะในบรรดาแบบสมาคมฟุตบอลที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่โผล่ออกมาเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าแล้วกันครับ
1: ครับ
2: ๋าเก่งเกม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 น.มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทันทีโครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันสุกออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่า

0: จ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เก๋าเก่ง

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: ัดเต็ม Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับนาย
2: เก๋าเกมขอโทษครับขอโทษ
1: กลับมากลับมาคุณอธิคมโอลิเซ่
2: เบอร์หมดแล้วเห็นป่ะเบอร์หมดแล้ว
1: อยู่กับเก๋าเกมนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
3: ครับ
1: ช่วงนี้นะครับเทศกาลฟุตบอลระดับโลกแบบนี้มาโหวตลุ้นรางวัลหลักล้านกันดีกว่านะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลเป็นล้านเลยนะพี่ ก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบน Mcord Super Fan ที่คุณชอบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่20บาท
3: ครับ
1: 20บาทนี่ก็ได้10บวทแล้ว
3: ได้ละ
1: เริ่มต้นที่20
3: ใช
1: ่นะครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลรถยนต์จักรยานยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัลตัวเครื่องบินBangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมก็คือพูดง่ายๆก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจะลงเตะ15นาที
3: ใช่ครับ
1: นะครับก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
3: ครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับนี่เห็นไหมฟุตบอลโลกมันสนุกแบบนี้พอได้ดูแล้วก็ได้ลุ้นทีมรักของเราจะเป็นแชมป์หรือไม่นะครับแล้วก็มีลุ้นของรางวัลด้วย
1: ใช่
3: ติดไม้ติดมืออธิคมต้องการมากเลยรถไฟฟ้าใช่ไหมผมมีอยู่แล้วผมก็เลยเฉย
1: ๆอยากได้มองไซ
3: ค์เอาไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละ
1: ใช่ไฟฟ้านี่แหละ
3: จะขับจะขี่ไปไหน
1: ก็ขี่ซื้อข้าวแกงแถวบ้าน แกงถุง
3: คลาสสิกจริงๆเลยใช้ไทยช่วยไทยด้วยนะ
1: ใช่
3: นะครับ
1: นะครับวันนี้เริ่มกลับมาใช้ได้อีกแล้วนะฮะ
3: 1กรกฎาคมนี่เดือนใหม่วันแรกนะครับปกติวันที่1กรกฎาคมนี่เป็นวันหยุดธนาคารจำได้ไห
1: ม
3: เคยมีใช่ไหมในหน้าปฏิทินอ่ะวันหยุดธนาคารอ่ะครึ่งปีอ่ะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีละ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะไปหยุดวันอื่นเยอะหมดแล้ว
3: ใช
1: ่นะครับ ส่วนข้อความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทั้ง4689899นะครับม
3: ี
1: ส่งมาบอกโจอี้เปิดเพลงบองโจอี
3: ้ชอบเลยชอบเลย
1: นะครับ
3: ด้วยแรงอธิษฐานนะเพลงที่เปิดไปนะท่านผู้ฟังไปหาฟังได้นะ
1: มีคุณเธอคุณเธอลงทุนส่งมาบอกวันดีค่ะนครมตราไก่เต็ง1เต็งแชมป์นะโจอี้เต็งอะไรคะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะวันนี้นะคมนะโจอี้เฮงกันไหมคะส่วนหนูพูดได้คำเดียวว่าฝากเขาไว้ก่อนค่ะงวดหน้าเดี๋ยวมาเอาคืน
3: คือเวลาพักพวกเพื่อนฝูงนะเขาแบบช่วงเช้าๆนะวันหวยออกเนี่ยเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวบ่ายๆนี้เรียกผมว่าเสียได้เลยหรือว่าเรามีความหวังนะในบ่ายวันนี
1: ้
3: เชื่อไหมผมนี่นะปรารถนาให้ทุกท่านเนี่ยถูกหวยให้หมดเลย
1: ทำไมครับ
3: อยากจะให้ถูกสักทีไงเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะลงเอยในรูปแบบเดียวกันทุกคนแยกย้ายกันไปเหมือนเดิมกลับเข้าสู่สภาพเดิมอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าไม่ถูกไงจะอยากให้พรรคพวกเพื่อนฝูงอ่ะพี่น้องอ่ะถูกหวยกันให้หมดเลยแล้วเราจะได้มีที่พึ่งพาเอาถูกหวยเป็นเรื่องสนุกนะใช่ไหมล่ะใครๆก็อยากถูกนะครับ
1: ผมชินแล้วผมเป็นคนเคยถูกหวยแล้ว
3: เฮ้ยจริงป่ะ
1: จริง
3: รางวัลอะไรนะเคยบอกมาจริงจำได้
1: รางวัลที่4 5รางวัล
3: นี
1: ่5ใบ
3: 5ใบใช่ป่ะ
1: 200,000 บาท
3: โอ้เสียชัดๆ
1: ครั้งเดียวเปรี้ยงปร้างในชีวิตแบบ
3: ตอนนั้นแล้วเด็กเล่น
1: จ
3: ากไหน
1: ทุกวันนี้อ๋อไปคำชะโนดมา
3: ไอ้ยะ
1: ซื้อที่คำชะโนดนั่นแหละ
3: อ๋อ
1: ก็คิดดูว่าแม่นี่ยกผมให้เป็นอภิชาตบุตรเลยนะ
3: โอ้โห
1: เพราะแม่ไม่เคยถูกขนาดนี้เลย
3: รางวัลที่4
1: รางวัล
3: กี่ใบ
1: ใช่5ใบ
3: 5ใบ5ใบหรือ5คู่
1: ใช่5ใบครับ
3: 5ใบเฉยนะ
1: 5ใบ
3: เอ้ย
1: รางวัลที่4มันก็
3: ได้เป็นแสน
1: บันใบละบันใบละ5 50,000 ป่ะเออใช่เอ้ยรางวัลละ 40,000
3: โอ้โหร
1: างวัลที่4นะรางวัลละ 40,000
3: แล้วโอนให้แม่เท่าไหร
1: ่ไม่ได้เลย แต่แม่ผมเป็นคนชอบทำบุญ
3: อ่า
1: แล้วช่วงนั้นเขามีแบบว่าทำบุญแบบ
2: หล่อพระอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: 30,000มั้งให้เข้าไป 30,000
3: ทำบุญก็ยังดี
2: หน้าใหญ่เลยเต็มงานเลย
3: ไอ้นี่มันเริ่มเมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ย
2: โอ้ยประมาณก่อนมาทำงานที่นี่เลยจริงๆนะ
3: ครับ
2: ก็คือตอนที่เราคุยว่าเออเดี๋ยวเราจะเริ่มดันจัดรายการที่เนี่ยตอนนั้นเรารู้แล้วแล้วผมก็ไปคำชะโนดนั่นแหละ
3: นะครับ
2: กุมภาพันธ์ปีนั้นแหละ
3: นั่นไง
2: เราจัดรายการเก่าอิงเกมมากี่ปีแล้วอ่ะ
3: ประมาณ3 ปี
2: ใช่ประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว
3: นี่ไงเสียดายไม่รู้จักเขาตอนนั้นไม่งั้นก็ต้องโดนผมด้วยแต่ใครที่ถูกหวยส่วนใหญ่มักจะไม่บอกใครถูกป่ะ
2: อย่างงี้ป่ะไม่รู้จะบอกทําไม
3: ใช่มั้ยเราก็ไม่บอกใครไงเหมือนเดี๋ยวนี้คือก่อน
2: ญาติจะเยอะ
3: ก่อนออกนี่เราต้องบอกว่าเราลุ้นนั่นนี่ใช่มั้ยแต่พอออกแล้วสมมติเราถูกปุ๊บเนี่ยเงียบกริ๊บ
2: พี่ตอนผมถูกผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกอ
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยทําไมอ่ะ
2: เขาก็คือเราไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปกับเพื่อนหลายคนเหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะ
3: ครับ
2: แต่ว่าเพื่อนผมมามีคิวไปแก้บนที่คำชะโนดพอดีแล้วเหมือนเพื่อนก็เอ้ยไปด้วยเราก็ไปกันเป็นรถตู้เลยนะแล้วก็จำได้ว่านั่งกินแหนมเนืองกันอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันหวยออกพอดีแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะตรวจหวยอยู่แล้วเราก็โยนอ่ะพี่นึกภาพป่ะคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อคนนี้ก็ซื้ออ่ะตรวจกูด้วยตรวจกูด้วยตรวจกูด้วยตรวจกูด้วยก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งกินแหนมเนืองจำได้เลยแล้วเพื่อนก็เงยหน้าขึ้นมามึงถูกรางวัลที่4อย่าตลกอย่าตลก
3: เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ โอ้อําละอําละไม่ถูกหรอกอะไรเงี้ย
2: จะเอ้ยจริงไอ้แล้วเราก็นึกว่าถูกแบบไอ้ใบมันมีใบแยกด้วยไงใบแบบถูกชุดเลย
3: เฮ้ย
2: ถูกชุดเลยบอกเฮ้ยถูกรางวัลที่4แล้วไอ้คนตรวจอ่ะ
3: มีมั้ย
2: เดินเข้าหน่อย
3: ไอ้คนไอ้คนตัวให้บอกแฮปมั้ยซึ่งเสียคมตอนนั้นก็ทันที
2: ก็มื้อนั้นที่เพื่อนกินฟรี
3: นั่นไงเห็น
2: มื้อนั้นก็เพื่อนกินฟรี
3: ใช่มั้ยพอเปิดต้องอีกสัก2มื้อได้เป็นแสนแบบนี้เนี่ยนี่คือเส้นทางการเดินของเสียคมนะครับ

0: ซึ่งถึงตัวนี้ยังไม่ถูกอีกเลย
1: ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียว
0: แต่ก็ถือว่าโอเคนะบางคนไม่เคยถูกเลยก็มี
1: แล้วบอกว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นทองนะ
0: เออดีมาก
1: เอาไปเปลี่ยนเป็นทองทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเง
0: ิน เห็นไหมนะการลงทุนนะทุกท่านนะครับนะวันที่หนึ่งไงเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเส้นนิดนึงประสบการณ์เป็นอย่างไรนะครับ
1: นี่บอกว่าผมว่าฮาแลนด์จังหวะนั้นนี่ยิงแล้วตกใจครับบอลมันเบาเกินพอเข้าแกก็เลยโล่งครับ
0: คือด้วยปฏิกิริยานะมองไปปุ๊บเขาเปล่าว่า
1: ลูกนั้นเรายังมองว่าแบบตั้งใจยิงวะวะอะไรเงี้ยลูกนั้นผมงงมากเพราะว่าตอนแรกอะผมคิดไว้แล้วว่าคู่นี้ต่อเวลาแน่เลยรู้สึกได้เลยว่าต่อเวลาฟิลเหมือน
0: มีแนวโน้ม
1: ฟิลเหมือนฮอลแลนด์โมร็อกโกอะอย่างนั้นเลยอะครับยังอยู่ดีออสกาบอบก็พาขึ้นมาแล้วก็ตบเข้ากลางไอหัวทองก็วิ่งเข้ามาแมะเข้าไปเอาฮาแลนด์ยังงงอ่ะเขาแล้วเหรอ
0: เขินๆหน่อยเขินๆแต่ก็เฮทางประเทศ
1: แต่ก็ต้องให้แต่ก็ให้
0: ใช่นี่คือพูดถึงนอร์เวย์เนี่ยนะการมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยถือว่าเป็นถือเป็นวาระแบบแห่งชาติจริงๆนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้มานานตั้งแต่ฟรองก์98ใช่ไหม
1: ตอนเปิดตัวผมจำได้ตอนที่เขาเปิดตัวที่เป็นVTR เปิดตัวชาติเขาว่าเขามีใครมาเข้าร่วมบ้างตอนประกาศรายชื่อนักเตะ
0: ครับ
1: อย่างชาติที่มาประจำอย่างพวกฝรั่งเศสอย่างพวกอะไรเงี้ยเขาก็เปิดตัวแบบทำเหมือนเป็นหนังสั้นเรื่องนึงอ
0: ่
1: ะแต่ผมจำได้ว่านอร์เวย์เนี่ยคนที่เปิดตัวคือพระราชาธิบดีของประเทศนอร์เวย์เป็นคนแบบเริ่มเป็นคนแบบเขาเล่นนำอ่ะนำเข้าอ่ะ
0: ครับ
1: คือเขาภูมิใจมากกับการได้เขามาเล่นในฟุตบอลคราวนี
0: ้จริงแล้วก็เขาก็ต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมพอจบเกมจะต้องมีพายเรือใช่ไหม
1: ไม่ที่เขามีตลอดทั้งไอ้นี่อยู่แล้วตลอดไอ้นี่อยู่แล้ว
0: คือเขาต้องการทำให้เป็นแบบว่าบันทึกเอาไว้
1: อ
0: ่ะว่านี่คือนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกต้องไม่ลืมว่าจากฟรองก์98มาถึงตรงเนี้ย28ปีเนี่ยคนสมมุติเป็นแฟนบอลของนอร์เวย์อายุสัก20อย่างเงี้ยเขาไม่เคยเห็นทีมชาติเขา
1: ถูกต้อง
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ถูกต้อง
0: เมื่อมาแล้วเนี่ยก็โอ้และเล่นได้ดีด้วยแล้วก็ต้องการว่านี่คือเหมือนปักธงอ่ะปักธงว่านี่คือนอร์เวย์แบบนั้นก็มีความสุขทั้งประเทศนะ
1: แล้วคือเราจะไปถึงรอบไหนไม่รู้แต่ว่าในแต่ละทุกเกมที่มันผ่านไปได้แต่ละรอบแบบมันมีความสุขจริงๆอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ให้ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้คือบอกลูกหลานก็จะได้เห็น
1: พอพี่ตุ้ยพูดเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นการซัพพอร์ตของคนข้างหลังผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้ล่ะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนรู้แต่ว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเห็นบรรดาเซเลบริตี้หลายๆคนที่แบบเราไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นคนดูฟุตบอลด้วยซ้ำอยู่ดีก็เข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: นี่คือการซัพพอร์ตจากคนข้างหลังนะครับประธานาธิบดีกาบูเวดี้หรือว่าเคเวิร์ดเนี่ย
0: ครับ
1: เขาออกมาบอกเลยเคเวิร์ดเราจะชนะอาร์เจนตินาให้ดู
0: มีการทำนายผลอะไรอย่างนี้ไว้ใช่ไหม
1: คือในความแบบถ้าเป็นคนทั้งโลกที่เป็นคนดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะรู้สึกว่าตลกเคเวิร์ดน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาฟุตบอลโลกครั้งแรกคุณจะซ่ากับอาร์เจนตินาที่เป็นแชมป์เก่า
0: จะช็อกโลกเลยเหรอ
1: แต่มองในมุมของคนที่เขาอยู่หน้างานตรงนั้นน่ะเขาไม่สนแล้วครับว่าคุณเป็นแชมป์เก่าไม่แชมป์เก่าอ่ะเขาก็สู้แค่นั้นเองแพ้ก็คือแพ้แต่เขาได้สู้แล้วไง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะผมไม่ตลกผมก็รู้สึกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องอย่างเพลง Wonderwall เมื่อกี้มีคนเขามาช่วยสื่อความหมายให้ว่าเขาอ่ะเคยตอนบอกว่าตอนทำงานโรงแรมเป็นพนักงานต้อนรับเวลาแขกชาวอังกฤษจะกลับเนี่ยต้องเปิด Wonderwall
0: ครับ
1: เพราะเป็นเนื้อเพลงในเนื้อเพลง Wonderwall เนี่ยมันจะมีเนื้อเพลงประมาณว่ากำแพงวิเศษที่เปรียบได้อย่างแฟนบอลที่คอยให้กำลังใจกันละกันคือเนี่ยครับคือการซัพพอร์ตของคนที่ไปต่อ
0: ใช่
1: แต่ผมก็เลยจะบอกว่าเราเริ่มเห็นละว่าบางประเทศอ่ะที่ตกรอบไปแล้วอ่ะ
0: เ
1: ริ่มเกลียวกาดละ
0: ที่คุณว่าเรื่องดราม่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เกิดขึ้นมานะ
1: ไล่มาตั้งแต่เอาอุรุกวัยก่อน
0: ครับ
1: นะครับผมเริ่มจากทีมชาติอุรุกวัยก่อนอุรุกวัยนี่ล่าสุดเห็นข่าวเรื่องของเฟโดมูซาเรลล่าไหม
0: ทำไม
1: ที่ออกมาที่หลุดออกมาว่าจริงๆแล้วว่านัดสุดท้ายวันที่เจอสเปนอ่ะ
0: ครับ
1: เขาป่วย
0: ของรอบแบ่งกลุ่มที่เขาพลาดใช่ไหม
1: ใช่
0: เซฟพลาดนะ
1: คือเขาบอกว่าเขาป่วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วไม่แจ้งทีมแพทย์ด้วยนะหมายถึงว่าแบบคือฝืนอ่ะ
0: ต้องการลงเล่นใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ใ
1: ช่แต่คือการว่าแล้วแต่คนก็มาแก้ต่างเยอะว่าต่อให้มูซาเรลล่า3คนก็เซฟไม่ได้หรอก
0: อ
1: ะไรเงี้ยคือมันเป็นความผิดพลาดเองอะ
0: กราบ
1: ของตัวเองซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็มีการรื้อกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วอะอุรุกวัยเนี่ยมีปัญหาภายในกันเองนะครับนั่นก็คือนับตั้งแต่ถ้าเรายังจำได้อะกุนซือของอุรุกวัยที่เราจะ คุ้นหูชินตาที่สุดน่าจะเป็นคุณปู่ออสการ์ตาเบรสจำได้ไหมครับ
0: จำได้จำได้ที่แบบบางที
1: เดินไม่ไหวนะเอิงมาเออ
0: ใช่ใช่
1: แต่พอกลายซึ่งออสการ์ตาเบรสเนี่ยเป็นกุนซือที่เขาเรียกว่าเป็นระดับแบบปูชนียบุคคลนะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับของอุรุกวัย
0: ครับ
1: แต่วันที่อุรุกวัยเลือกใช้มาร์เซโลเบียลซ่าทำให้ทุกอย่างพัง
0: เหรอ
1: ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่เบียลซ่าใช้กับบรรดานักเตะนะครับรวมถึงการซ้อมของเบียลซ่าที่เขาบอกว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันก็เถ่นตรงเกินไป
0: วิธีการนะ
1: มันก็เลยมันคือพอหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: ครับ
1: อุรุกวัยก็ออกมาแบบโอ้โหมีข่าวหลุดออกมาเยอะมากนะครับก็คือเหมือนแบบนักฟุตบอลกับกุนซือก็ไม่ค่อย
0: ลงรอยกัน
1: อะไรเงี้ย
0: ที่คงมันยังบอกว่าเมื่อผลการขันมันจบลงแบบไม่ดีเนี่ย
1: บางสิ่งไม่ดีมันจะโผล่มา
0: ที่ถูกคุยขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อน
1: ถูกต้อง
0: แบบนั้นนะ
1: อีกชาติหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะลื้ออะไรกันออกมาก็คือเยอรมันนะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เยอรมันตกรอบเร็วนะครับซึ่งหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเยอรมันติดเครื่องแล้ว
0: เพราะเขาตกรอบแรกมา2ครั้งละฟุตบอลโลกมาครั้งนี้เขารอบน็อกเอาท์ได
1: ้ต่อให้รอบ16ถือว่าถ้าชนะปารากวัยได
0: ้ครับ
1: แล้วจะมาเจอกับฝรั่งเศสเนี่ย
0: เออใช
1: ่ก็ยังดูรู้สึกว่าตกรอบกับฝรั่งเศสหรือตกรอบ16ก็ไม่แย่มันเป็นการเจอกันของบิ๊กแมตช์
0: เฮ้ยเสียดายนะเนี่ย
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้เลย
0: เยอรมันควรจะมาเจอฝรั่งเศสนะชื่อชั้นนะ
1: แต่ว่าพอตกนี่ล่าสุดเนี่ยประธานเดฟเบย์นะครับเขาชื่อนอยเอนดอฟอ่ะ
0: ครับ
1: ผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้แต่ชื่อมันอ่านยากมากแต่ชื่อหลังอ่ะมันนอยเอนดอฟแน่ๆกำลังจะเรียกประชุมบอร์ดบริหารของเดฟเบย์หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลของเยอรมันนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อตัดสินใจเรื่องอนาคตของยูเลนนากัมบันผมจำได้ว่าหลังจบเกมมีคนไปถามยูเลนนากัมบันออกไห
0: ม
1: ถามเลยเขาบอกว่า
0: แล้วเขาตอบแบบพี่ก้องในเรื่องละดาแลน
1: ใช่ ผมยังอยากทำงานตรงนี
0: ้
1: ถ้าเขาไม่ได้ผมออกผมก็จะ
0: ตอบแบบนั้นยูเลนนากัมบัน
1: แต่เยอรมันแรงนะผมบอกเลยนะแฟนบอลแรงนะ
0: เหรอ
1: หมายถึงว่าแฟนบอลรุนแรง
0: หมายถึงความรู้สึกรุนแรงหรือว่า
1: ใช่
0: คือรับไม่ได้ใช่ไหมกับผลการขันที่เกิดขึ้นแพ้ปารากวัยเน
1: ี่
0: ย
1: แต่แค่เรายังไม่เห็นกระแสแบบวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นแค่นั้นเอง
0: แล้วเรื่องยิงจุดโทษเป็นดราม่าไหม
1: โอ้โหไม่เหลือ
0: เหรอ
1: ไม่เหลือเลยมีคนตั้งคำถามว่านิกวอเตอร์มาเดอร์เนี่ยไม่ได้เล่นทั้งทัวร์นาเมนต์เลย
0: ครับ
1: งั้นลงไปยิงจุดโทษทำไม
0: อ่า
1: ใช่ไหม
0: การคัดเลือกนักฟุตบอลที่จะทำหน้าที่นะ
1: แม้กระทั่งวินาทีที่มานูเอล นอยเออร์ช่วยชีวิตให้คุณกลับมาอยู่ในจุดที่ซัดเดนเดท
0: ครั้งหนึ่งนะเซฟไปได้แล้วอ่ะ
1: คนเลือกคนแรกที่ถูกเลือกมาคือโจนาธานทาใครเลือก
0: เขาเกรงว่าจะมีปัญหากันมาในช่วงเวลาสมมติว่า5คนก็กำหนดได้แล้ว
1: ใช่
0: มีการเปลี่ยนแปลงมีการถามมีการถอนตัวว่าไม่เล่นดีกว่าไม่ยิงดีกว่า
1: ใช่
0: แบบนั้นนะ
1: ใช่คือมันน่าผิดหวังว่าแล้วโจนาธานทาก็ยิงได้สมกับเป็นกองหลังอันนี้คือความเห็นจากชาวเน็ตในต่างประเทศเลยนะครับเขาก็แบบวิเคราะห์กันออกมาเป็นช็อตๆเลยว่าแบบว่าความผิดพลาดของเยอรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าเยอรมันจะปลดยูเลนนากัมบันหรือเปล่า
0: คือผมสงสัยนิดหนึ่งคือฟุตบอลระดับนี้เมื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วเน
1: ี่
0: ยทุกทีมเนี่ยยังไงก็ต้องเตรียมเรื่องยิงจุดโทษทุกทีมเลยนะทั้ง32ทีมเนี่ยมันเผื่อไว้ถูกไหมเวลาคุณซ้อมแต่คุณต้องซ้อมยิงจุดโทษผู้สาประตูจะได้ซ้อมด้วย5คนจะเป็นใครเนี่ยเผื่อเขากำหนดไว้แล้ว1 2 3 4 5เนี่ยแต่การที่มีข่าวมาสนานนี้ว่าไปถามโกเดสก้าว่าจะยิงไหมไม่ยิงดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาถึงขนาดนั้นเชียวหรือ
1: แสดงว่าเยอรมันอาจจะไม่ได้เตรียมมาเพราะมั่นใจว่าตัวเองจะผ่านบรักไวได้หรือเปล่า
0: คือหมายถึงว่าเมื่อคุณเข้าสู่รอบน็อกเอาท์คุณยังไงคุณก็ต้องซ้อมมันเป็นแพทเทิร์นการซ้อมอ่ะเราคิดไม่ว่ารอบไหนก็ตามนะมันต้องมีบ้าง
1: ถ้าเกิดพี่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเยอรมันฟอร์มหมดเลยเหรอ
0: ก็คิดว่า
1: ใจไม่กล้าหมดเลยเหรอ
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นนั้นไง
1: ใช่ไหม
0: ไปถามคุณจะยิงไหมอ๋อไม่ยิงอย่างเงี้ยมันบางทีมันเกินไปอ่ะเกินกว่าที่เราจะแบบเอ๊ะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเยอรมันนะเนี่ย
1: ไม่ไหวอ่ะพี่ไม่เอาเลยอะไรอย่าง
0: ต่อให้เป็นโจนาธานทานะผมคิดว่าตอนซ้อมอ่ะเขาก็ต้องซ้อมยิงจุดโทษคือทุกคนในทีมแหละ เออมาลองดูสักหน่อยสิ
1: ใช่ไหม
0: ซ้อมยิงเป็นยังไงเอออย่างเงี้ยมันต้องมีการซ้อมที่หลากหลายรูปแบบให้ผู้สาประตูได้ซ้อมการรับจุดโทษไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะทีมอย่างเยอรมันนี่แล้วเขาเป็นราชาจุดโทษด้วยไง
1: ใช่
0: ในอดีตแต่เขาไม่เคยแพ้ใคร
1: ครั้งสุดท้ายที่เขาตกรอบเพราะจุดโทษคือการแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะคร
0: ับ ที่ตอนนั้นยูโร
1: 970
0: 766
1: ใช่ๆใช
0: ่ฟุตบอลยูโร76ตอนนั้นแพ้ให้กับเช็กโกสโลวาเกียนั่นแหละ
1: ใช่
0: ด้วยการยิงจุดโทษแบบปาเนนก้าเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีนะที่ปัจจุบันเราเรียกแบบนั้นนั่นน่ะคุณดูสิเขาแพ้เช็กในยูโรด้วยนะไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะถ้าเป็นฟุตบอลโลกนี่เขาชนะรวดเลยทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเจอกับใคร
1: ใช
0: ่มาเจอกับปารากวัยเนี่ยก็โอ้โหหน่อยเออเซฟก็นึกว่าจะมาแล้วนะปรากฏว่านั่นน่ะโจนาธานทาเอ๊ะเขานึกว่าเขาเตะเปลี่ยนในอเมริกันเกมป่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะครับเป็นที่น่าเสียดายจริงๆที่เยอรมันตกรอบไป
1: นี่เยอรมันใช่มั้ย
0: ครับ
1: ข้ามฟ้าไปดูฮอลแลนด
0: ์ฮอลแลนด
1: ์ฮอลแลนด์เนี่ยทำไมมากลายเป็นชาติที่อับโชคกับเรื่องของจุดโทษจริงๆแต่ที่มันดราม่าจริงๆไปเฉพาะคนครับ
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของจัสตินไคลเวิร์ต
0: เอาล่ะลูกชายของแพทริกไคลเวิร์ตนะ
1: ถูกโยงว่าแพทริกไคลเวิร์ตก็เคยยิงพลาดชนเสาซ้ายแบบนี
0: ้
1: เหมือนกันเพราะแบบ
0: แม่นเสา
1: คือโดนด่าประมาณว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวอะ
0: เอ้า
1: เหมือนพ่อทุกอย่างอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อนี่ยิงจุดโทษชนเสาใช่ไหม
1: ฟุตบอลปีไหนอะ
0: ถ้าให้นึกเร็วๆนะเขาเคยยิงชนเสายูโรเหมือนกัน
1: ใช่
0: ยูโร2000
1: ใช่
0: ที่เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมอะตอนนั้น
1: อ
0: ะในเกมกับอิตาลีเขาเคยยิงจุดโทษในเกมนะชนเสาก็เคยมีเกิดขึ้น
1: นั่นแหละก
0: ็
1: โดนโยงดราม่าเรื่องนี
0: ้ถูกโยงมาจนถึงลูกในโอ
1: ้
0: โหโยงกันไปได
1: ้ก็มันก็พ่อลูกกันจริง
0: ๆคนมันจะขุดคุยนะ
1: ค
0: นมันจะโยง
1: แล้วมันท่าเดียวกันด้วยพี่ไปดูมีคนผมเอาไว้มีคนแบบส่งรูปมาดู
0: แล้ว
1: หุยนี่มันแผ่นหลังเดียวกันเลยเนี่ย
0: แผ่นหลัง
1: ท่ายิงเดียวกันเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: มันโคลนนิ่งกันออกมา
1: ใช่ใช่
0: ในจังหวะที่เหมือนกันมันก็เป็นไปได้
1: สำเนาถูกต้อง
0: ถูกต้องสำเนาใช่เลย
1: ถูกต้องแต่ดราม่าที่สุดไปอยู่กับเกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าหลังจบเกมที่พวกเขาตกรอบในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแม้ว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดก็ตามแต่ว่
0: าไม่พอ3คะแนนแต่ประตูได้เสียไม่พอ
1: คือตั้งแต่เกาหลีไม่ผ่านเนี่ยเริ่มเปิดประเดิมเลยก็คือประธานาธิบดีเลยครับ
0: มาเลยเองเลย
1: อีแจมยองบอกเลยว่าต้องมีการสอบสวนสภาของฟุตบอล
0: ครับ
1: คือย้อนกลับไปก่อนเอเชียนคัพพี่เจ้าจำได้ไหมเอเชียนคัพเมื่อปี2023
0: เขาแพ้อะไรนะ
1: ไทยเราไปเล่นด้วยเอาแค่ไทยเราไปเล่นก่อน
0: ไทยไป
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเจเกนคลินส์มันเป็นกุนซือ
0: เหรอกุนซือเกาหลีใต
1: ้ให้กับเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะคริสมันโดนตั้งคำถามเรื่องของแท็กติกเรื่องของการบริหารทีมอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เหมือนจะโดนปลดกาอากาศด้วยนะ
0: อ๋อที่แบบว่ามาเกาหลีก็ไม่ค่อยได้มาด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่คือบอกว่ามองว่าไม่จริงจังแล้วก็ถูกปลดหลังจบเอเชียนคัพนั่นแหละแพ้กาตาร์มั้ง
0: ใช่ใช่
1: แพ้กาตาร์เจ้าภาพ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะแพ้อะไร
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีใต้นะซึ่งตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าเกาหลีประกาศเลยว่าแบบใครจะมาคุมยื่นแผนมา
0: ครับ
1: มันก็มีแคนดิเดตเยอะมีเดวิดวักเนอร์มีกุสตาโวโปเยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ได้งานกลับเป็นฮองเมียงโบ
0: ครับ
1: ซึ่งฮองเมียงโบเนี่ยไม่มีการสัมภาษณ์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับคืออันนี้หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกณเวลานั้นน่ะเขาบอกว่าฮองเมียงโบนี่คือเหมือนเด็กเส้นนะครับ
0: นี่ระดับตำนานของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้นะเนี่ย
1: แต่เป็นตำนานนักเตะไงไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ตำนานกุนซือไง
0: เ
1: ขาเคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบหรือเปล่าหรือเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้แล้วตกรอบปะ
0: คือผมจำได้ฮองมิงโบนี่คือที่4ฟุตบอลโลก2002เท่านั้น
1: อ๋องั้น2014เขาเคยคุมเกาหลีใต้ตกรอบมาแล้ว
0: เคยทำแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการที่คัดเลือกกุนซือณเวลานั้นเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับของเกาหลีใต้เขาบอกว่ากรรมการที่เป็นคนคัดน่ะไม่สนใจข้อมูลแผนการเล่นหรือว่าแท็กติกของผู้สมัครต่างชาติเลยนะครับก็คือสิ่งที่สมาคมฟุตบอลต้องการหรือว่า KFA ต้องการเนี่ยมีเพียงโค้ชที่สามารถควบคุมนักเตะด้วยอำนาจมากกว่า หมายว่าฮองมินโบอ่ะน่าจะมีบารมีในสมาคมฟุตบอลพอสมควร

0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่พี่โจอี้บอกอ่ะเขาคือทีมชาติชุดที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ
0: ใช่
1: ของฟุตบอลโลกในปี2002
0: ได้ที่4แทรกนิดนึงพี่คมเกาหลีใต้เนี่ยแพ้จอร์แดนแพ้จอร์แดนในเอเชียนค
1: ัพครับ2023
0: รอบรองชนะเลิศนะครับ
1: นอกจากประธานาธิบดีนอกจากสื่อต่างๆที่ออกมาขุดแล้วอ่ะประชาชนชาวเกาหลีใต้โกรธมากนะครับโกรธมากที่ทีมชาติตัวเองเล่นได้แค่นี้ไม่ได้โกรธนะฟุตบอลแต่โกรธสมาคมโกรธสมาคมที่ทำไมถึงใช้คนแบบนี้ทำงานนะครับโกรธสมาคมว่าทำไมถึงแม้แต่กระทั่งพาร์คฮังซอ
0: หนึ่งในพาร์คใช่ใช่อยู่ในชุด
1: อยู่ในทีมชุดนี้อ่ะโดนด่ายับเลยนะครับ
0: โดนด้วย
1: และแทะเลยนะครับคือเขาบอกว่าแฟนบอลไม่ได้เสียใจเลยที่ทีมจะตกรอบเขาบอกดีด้วยซ้ำตกรอบแบบนี้เนี่ยเคฟเอจะได้โดนหลังบางนะครับแล้ววินาทีที่ประธานาธิบดีอีมยองแจเนี่ยกุนซืออีแจมยองของเกาหลีใต้ออกมาพูดว่าแบบเดี๋ยวจะต้องแบบให้กระทรวงกีฬาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหน่อย
0: เหรอ
1: ฟีฟ่านี่รอเลยนะครับ
0: รอว่าอะไร
1: รอแบน
0: เพราะว่าทางด้านภายนอกใช่ไหมการมงการเมืองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมที่จะเข้ามามีผลนะ
1: มีกฎอยู่ว่าการเมืองไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความ คุ้ม
0: ครองวันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ
1: ต้องเดินให้ดีแต่ว่าคือตอนนี้มันร้อนไปหมดในเกาหลีใต้มันร้อนไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเคยมีเรื่องการล้างบางมาแล้วรอบนึงแต่ว่าจริงๆหลายประเทศก็เคยทำแต่ว่าทำเนียนหรือทำไม่เนียนถ้าทำไม่เนียนโดนแบนคิดแค่นี้
0: ใช่
1: อินโดนีเซียเคยโดนจำได้ไหม
0: ครับ
1: อินโดนีเซียเคยโดนเพราะว่ารัฐบาลสั่งปลดพนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งชุดนะครับแต่มันก็มีคนที่เขาเรียกอะไรโดนลวงลูกแต่ไม่โดนยกตัวอย่างเช่นซาอุดิอาระเบีย
0: เอ้ยโดนลวง
1: ซาอุดิอาระเบียนี่ก็เคยปลดทีมงานทั้งชุดยุคของเบิร์ดฟาร์มาวายนะครับแล้วก็อีกชาติหนึ่งที่ล้างบางสมาคมแบบหลังจบฟุตบอลโลก2010ฝรั่งเศสครับ
0: ฝรั่งเศส
1: โดยประธานาธิบดีนิโคลัสซาโกซี่มั้งหรือไม่น่าจะใช่มาครงนะ
0: ไม
1: ่น่าจะเป็นซาโกซี่
0: น่าจะยังไม่มาม าครงน่าจะยังไม่มา
1: น่าจะเป็นซาโกซี่น่าจะยัง
0: คล้ายกันฝรั่งเศสก็ผลงานแย่
1: ใช่
0: แล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
1: ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะซาโกซี่ค่อนข้างเนียนก็คือไม่ได้ออกมาแบบไม่ได้ออกมาวิจารณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ออกมาแบบเดี๋ยวเราจะสั่งนู่นนี่นั่นก็คือคุยกันในประเทศแล้วก็ไล่เบี้ยออกไปหมดเลย
0: นี่ประเทศไทยก็สุ่มเสี่ยงนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เคยมีบางช่วงเนี่ยผู้บริหารสมาคมเหมือนจะจับเอาฟุตบอลไทยได้เป็นตัวประกันนี่แหละจากการเมืองที่เข้ามา
1: ใช่
0: เข้ามาบีบอะไรแบบนั้นน่ะนี่คือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผลงานออกมาไม่ดีใช่ไหม
1: ใช่น้ำลดตอมันก็จะผุดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็มีการขุดคุยอะไรหลายอย่างที่นำมาเขาเรียกว่าแฉในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเก่าเก่งๆไปในช่วงสุดท้ายครับ
1: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทสอนและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียดลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 19
1: กลับเข้าสู่ Talking Game นะครับอยากจะย้ำคุณผู้ชมทุกท่านให้มาร่วมสนุกกันนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้เรามีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็คเกจบัตร mcord super fan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็คเกจ mcord super fan นี่ถูกสุดราคาแค่20นะ500นี่ได้300โหวตเลยนะ
2: อันนี้แบบไดมอนด์
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นนะครับร่วมโหวตทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบได้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาดสัก 3,000
2: จะเอาใช่ไหม
1: ใช่
2: เป้าหมายคือรถตู้หรือรถมอไซค์
1: มอไซค์
2: อ่า
1: คุ้มนะคุณเอาเงิน 3,000 แรกมอไซค์คันนึง
2: ถูกต้อง
1: เอาถูกไหมล่ะ
2: คนเขาแบบนี้แหละเขาซื้อหวยก็คิดอย่างเงี้ย
1: ก็ขอรางวัลมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับฟาริชอน MPV EV Superwagon นะครับ1รางวัลนะครับรถยนต์ยศรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 15รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์24รางวัลนะครับแล้วก็กิฟต์โกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.unquad.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15นาทีสุดท้ายก่อนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกจะเริ่มนะครับ
2: คืน
1: วันที่19กรกฎาคม
2: เข้าสู
1: ่เช้าวันที่20
2: เข้าสู่วันที่20ละ
1: นะครับก็เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโหวตยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
2: ต้องมีความหวังอย่างที่บอกไว้นะครับคนจะซื้อหวยก็ตามหรือจะมาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเราก็ต้องมีความหวังว่าเรานี่แหละที่จะได้รับรางวัลความหวังนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคุณเคยเห็นไหมคนเราเนี่ยพอไม่มีความหวังแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมด้วยนะเคยเห็นคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จมากๆนะรวยแล้วประสบความสำเร็จในการหน้าที่การงานทุกอย่างแล้วก็ไปไหนอ่ะไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวมาแล้วด้วยนะสุดท้ายแล้วพอเที่ยวรอบโลกเสร็จแล้วอ่ะเอาไงต่อกลายเป็นคนที่แบบไม่มีทิศทางไปเลยเพราะมันขาดหายความหวังไปแล้วดันดีทุกอย่างกับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะไม่มีความหวังอีกต่อไป
1: ผมเคยเจอ
2: ยังไง
1: ยังแบบผมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเอางี้เป็นระดับมหาเศรษฐีอ่ะ
2: โอ้โหเอ้คุณเป็นรุ่นพี่อย่างนี้ด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่
2: น่าอิจฉาจริงอยากมีมั่ง
1: อายุอานามนี่60กว่าแล้วนะครับ
2: ครับ
1: รุ่นพ่อผมเลยอ่ะ
2: เออ
1: แต่เป็นรุ่นพี่
2: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
1: ใช่
2: ครับ
1: ก็คิดดูว่าขนาดว่าอยู่ในวัยนี้แล้วอะแล้วแบ่งทุกอย่างออกไปแล้วเหลือแค่แบบเอาไว้ใช้เอง
2: จัดสรรเรียบร้อยแล้วนะ
1: หลักร้อยอะพี
2: ่โอ้ยก็โอเค
1: หลักเก้าหลักอะมีติดตัวอยู่หลักเก้าหลัก
2: เนี
1: ่ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวทิเบตแล้วเขาก็กลับมาปอดติดแบบน้ำท่วมปอดอะแล้วผมก็บอกว่าผมก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลผมจำได้เลยว่าผมถามเขาว่าพี่มีเงินเยอะมากเลยแล้วพี่ไปทิเบตทำเพื่ออะไรวะพี่ให้ลำบากตัวเองเนี่ย
2: อ
1: ายุก็60แล้วเนี่ย อะไรเงี้ยพี่ไปคือพี่ไปที่ที่มันสบายกว่านี้ก็ได้ตั้งเยอะเลย
2: น
1: ี่
2: จะไปเที่ยวที่ศิวิไลที่สวยงามสะดวกสบายนะ
1: เขาพูดผมไงว่าย
2: ังไงครับ
1: ไปมาหมดแล้ว มันไม่สนุกอ่ะมันไม่มีความหวังครับเนี่ยมันไม่มีแบบมันไม่มีเขาเรียกอะไร
2: ไม่มีความท้าทาย
1: ไม่มีอินสปิเรชัน
2: อ
1: ่ะ
2: จะไปไหนต่ออะไรอย่างงี้นะ
1: เหรอก็ผมถามว่าแล้วคุณไปทิเบตเนี่ยพี่ไปทิเบตเนี่ยพี่ไปทำอะไรเนื้อจามารีดิมึงเล่าเหมาไถดิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาที่พี่สบายใจแล้วกัน
2: ครับตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะ
1: ช่วงนี้ก็ยังแข็งแรงดี
2: แข็งแรงอยู่นะต้องมีความหวังเนี่ยเป้าหมายของเราแล้วก็ความสุขที่ท่านควรจะมีทุกวันนะบางทีเราไปนึกถึงนู่นน่ะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะชีวิตจะดีจริงๆไม่ใช่หรอกอยู่ที่แต่ละวันของท่านนะเอาแค่ว่าดูฟุตบอลโลกนะแล้วชอบทีมไหนรักทีมไหนทีมโปรดของท่านเนี่ยก็โหวตเข้ามา
1: ใช่
2: นะผมนี่ก็ต้องเป็นถ้าถามตอนนี้ก็ต้องเป็นอาร์เจนตินานะเมสซี่เป็นผู้ที่ปลุกเราขึ้นมาให้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างสนุกสนาน
1: พอ
2: นะ
1: พอได้สักที
2: พอนี่คืออะไร
1: เทมเนียเมสซี่มันจบไปตั้งแต่คราวที่แล้วละ
2: ขออีกครั้งไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได
2: ้ต้องเป็นใจเลย
1: ต้องเป็นเทพนิยายน้องเป้แล้ว
2: เหรอ โอ้พี่เป้นี่บอกไปแล้วนะคุณนั้น คุณก็ควรจะพอได้แล้วนะ
1: เออแต่เขาได้ฟุตบอลโลกไปแล้วด้วยเหมือนกัน
2: ได้แล้วแล้วคุณจะมาชิง3ครั้งซ้อนเลยเหรอโอ้โหนี่มันนี่สถิติต่อไปที่ไปเอ็มบัปเป้ทำนะระดับเปเล่เลยนะเปเล่นี่นักฟุตบอลคนเดียวใช่ไหมที่ได้แชมป์โลก3สมัยนะ
1: ครับ
2: เอ็มบัปเป้นี่แหละมีสิทธิ์ที่จะทำได้เขาต้องได้ครั้งนี้แล้วครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่ง
1: นี่ปกติแต่ซิมสันบอกว่าโรนัลโดจะได้แชมป์โลกนะ
2: เหรอ
1: ทำนายพี่ดูดูซิมสันใช่ไหม
2: ทำนายใช่ป่ะ
1: พี่ดูเป็นรู้จักซิมสัน
2: รู้จัก
1: เออทำนายว่าโรนัลโดจะได้
2: โรนัลโดเหรอ
1: ใช
2: ่ทำนายไปเรื่อย นะแต่เอ็มบัปเป้นี่สถิติน่ากลัวมาก
1: ทำนายว่าเข้าคู่ชิงปีนี้จะเป็นเม็กซิโกจะเจอโปรตุเกส
2: เม็กซิโกโปรตุเกสเป็นไปได้
1: ใช่
2: ไงอยู่คนละฝั่งกันนะ
1: ใช่ไง
2: แต่เอางั้นเลยเหรอ
1: แต่ซิมเดี๋ยวรอดูว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจริงรอบนี้อีกบ้าเลยนะคือบ้าเลยซิมสันนี่เกินไปจริง
2: ๆทำนายไว้หลายรูปแบบมากๆตั้งแต่นี่แหละ
1: ตั้งแต่นายวัน
2: ๆตั้งแต่เคปเวิร์ดจะชนะอ๋อไม่ใช่นะนายวันๆทำนายใช่ไหม
1: ใช่ซิมสัน
2: ทำนาย
1: โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซิมสันก็ทำนาย
2: ซึ่งแม่นยำมาตลอดใช่ป่ะ
1: ใช
2: ่ครั้งนี้โปรตุเกสกับเม็กซิโก
1: ใช่
2: จะชิงกัน
1: ใช่
2: จบตรงนี้แหละผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหม
2: ท่านฟังก็อย่าลืมนะครับโหวตเข้ามานะครับทีมโปรดของท่านจะเป็นแชมป์โลกหรือไม่นี่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่นักเตะเขาจะว่ากันเราชอบทีมนี้เรารักทีมนี้เราก็เชียร์กันไป
1: อ่ะนี่เขาสรุปมาให้ว่าซิมสันเคยทำนายอะไรบ้างนะ
2: เอาแล้ว
1: 1การเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป
2: ์ครับ
1: นะครับอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าครั้งที่2นะหมายถึงครั้งแรก2เขาเคยทำนายว่าดิสนีย์เนี่ยจะซื้อกิจการ20th Century Fox นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจริงพูดตอน1998เกิดจริง2019นะครับมีบอกว่าเคยทำนายไว้ว่าผู้คนที่เดินตามท้องถนนใช้ชีวิตผ่านอุปกรณ์สวมใส่บนใบหน้าก็คือแว่น VR แล้วก็มีจริงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2010นะครับ
2: โอลิมปิก2000ไหน
1: โอลิมปิกฤดูหนาว
2: ฤดูหนาวอ๋อ2010
1: ที่เป็นการแข่งเคอร์ลิงนะครับว่าอเมริกาเนี่ยจะชนะสวีเดนได
2: ้
1: ซึ่งสวีเดนเก่งกว่าอเมริกานะ
2: เ
1: คอร์ลิงอ่ะซึ่งพอไอโอลิมปิก2010อเมริกาชนะสวีเดนได้จริงแล้วก็มีเรื่องของความผิดพลาดของระบบตรวจคำผิดนะครับเขาบอกว่ามีมุกตลกที่พิมพ์ข้อความผิดที่จะใช้ในผู้ต้องการอะไรเงี้ยประมาณนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2: ครับที่เขาสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำใช่ไหมผิดครั้งนี้แหละคิดว่า
1: ผมก็ว่ามันนะไม่น่านะ
2: ถ้ามันถึงขนาดนั้นเนี่ยเม็กซิโกชิงโปรตุเกสจริงๆนี่ต้องยอมละต้องยอม
1: มีนี่อีกเหตุก่อการร้ายในนายวันวัน
2: ครับ
1: นะครับเคยทำนายว่าอนาคตนาฬิกาจะสามารถตรวจจับชีพจรได
2: ้ซ
1: ิมสันก็เคยตรวจไว้นะครับทำนายว่าจะมีเรือดำน้ำที่สามารถลงไปสำรวจไททานิกได้ก็มีจริงๆนะครับ
2: นี่เขาทำนายหรือเขาแบบเขาทำนายผ่านตัวเขาเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: เขาไม่ได้เขียนนิยายอะไรใช่ป่ะ
1: ใช่คือเหมือนแบบเขียนเป็นพล็อตไว้เฉย
2: ๆ
1: พี่เข้าใจว่าอย่างเคยทำนายไว้ในปี1993ว่าวันหนึ่งโรคใบนี้จะเจอกับโรคระบาดที่ระดับมหาศาลก
2: ็
1: เขาก็อ้างอิงไปถึงโควิดอะไรเงี้ย
2: ผมคิดว่าเขารวบรวมแน่เลยคนทำนายนู่นนี้มานอสตาดามุสหรือใครก็ได้เนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วก็ลองทำนายดู
1: ใช
2: ่ถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรมีที่รวบรวมที่ผิดไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาเคยทำนายเรื่องของฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับในปี2014
2: ครับ
1: ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเรื่องตอนที่ตัวละครที่ชื่อโอเมอร์มาตัดสินเกมชิงแชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างเยอรมันกับบราซิลแต่หลังจากนั้น4เดือนฟุตบอลโลก2014นัดชิงมาถึงคู่ชิงเป็นเยอรมันเจออาร์เจนตินาซึ่งถามว่ามันตรงไหมมันก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดแต่ว่ามันก็เยอรมันเข้าชิงจริงๆไงแล้วเยอรมันชนะเป็นแชมป์โลกด้วยอะไรเงี้ย
2: ก็เจอบราซิลด้วยแหละเยอรมัน
1: อ
2: ่ะจะเป็นรอบรองนั่นเอง
1: เคยทำนายอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชนะรางวัลโนเบล
2: ครับ
1: ก็ทำได้มาแล้ว
2: ไปหลายวงการนั่น
1: เองอะไรเงี้ยไปเรื่อยไปเปื่อย
2: ครั้งนี้แหละเขา
1: แต่ครั้งเนี้ยผมจะบอกให้ว่า
2: เขาต้องจบลง
1: ทำนายฟุตบอลโลกครั้งนี้ไว้ว่าคู่ชิงจะเป็นเม็กซิโกกับโปรตุเกสนะครับ
2: นี่จดไว้นะจดไว้นะทำนายแบบนี้นะ
1: นะครับ
2: โดน
1: ส่วน
2: โดนแน่
1: เขาบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีในอายุ 41ปี
2: นี่ก็คือปีนี้นี่เอง
0: ใช่
2: อุ้ย
0: ใช่
2: ยังมีเวลานะมาฟังนะว่า
1: คือจะบอกว่าคือโปรโมทคือเขาบอกว่าแบบไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นตอนที่เกิดขึ้นชื่อตอนว่า The Cartridge Family ปี1997ด้วยนะมีฉากแข่งขันฟุตบอลระหว่างเม็กซิโกกับโปรตุเกสไม่ใช่การทำนายเป็นฉากโปรโมทการแข่งขันในเรื่องไม่ได้ระบุถึงการแข่งขันว่าเป็นฟุตบอลโลกแต่ว่าคือทำถ้วยทำอะไรมาเหมือนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
2: นั่นแหละเขาแบบทำฉิบเฉียดไง
1: ใช่ใช่ใช่คือมันทำตรงไม่ได้อยู่แล้วทำตรงมันโดนลิขสิทธิ
2: ์
1: มันก็ต้องทำเหมือนแบบเสียดสีทำแบบบิดไปอย่างนี้แหละถูกแล้วแต่แค่แบบทำไมมันถึงตรงกับเรื่องบางเรื่องมันตรงเกินไปแค่นั้นเอง
2: ที่เรียกร้องความสนใจเม็กซิโกกับโปรตุเกสมันโดดเด่นไง
1: ใช่
2: ผิดก็ไม่เป็นไรก็ทำเฉียดเฉียด
1: หรือ
2: ถ้าถูกตรงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยดัง
1: ถ้ามันถูกฉายในปี1997
2: ครับ
1: แสดงว่ามันต้องได้รับอิทธิพลมาจากฟุตบอลโลกของเม็กซิโกแต่ว่าตอนนั้นอเมริกาก็เป็นทัพภาพแล้วนี่1994
2: ท
1: ำไมถ้าจะเขียนล้อทำไมไม่เขียนล้อเป็นอเมริกา อเมริกาได้เป็นแชมป์โลกอ่ะถูกปะล่ะ
2: ทำไปเรื่อยแหละซิมสันนะเดี๋ยวรอดู ว่าจะเป็นยังไงก็มีแปลกๆกันแหละใช่ไหมจริงๆคนทำนายฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็หลายเจ้าใช่ป่ะหมอผีอะไรก็มีใช่ไหม
1: มีอยู่เจ้าหนึ่งผมไปดูสถิติมาเขาบอกใช้วิธีการคิดแบบเศรษฐศาสตร
2: ์เศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยหรือคณิตศาสตร์
1: เขาบอกเขาทายถูกมา3รอบแล้ว
2: ไอ้ยะ
1: แล้วเขาทายว่าปีนี้ฮอลแลนด์จะเป็นแชมป
2: ์
1: อ่ะเรียบร้อย
2: ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
2: นะคือผิดก็ตัวใครตัวมันแยกย้ายนะครับแต่ถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าอะไรจะตามมาอีก
1: มันก็เหมือนหวยแหละใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
1: ถูกมาก็รวย
2: ลองหวยออกก่อนแล้วให้ผมแทงเดี๋ยวรับรองถูกทุกงวด
1: ใช่ไห
2: ม
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดถึงคืนนี้กันหน่อยดีกว่
2: าน
1: ะครับ
2: เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่5ทุ่มแล้วนะเนี่ย
1: ใช่ก็คือจบรายการเราเนี่ยรออีกจริงๆเดี๋ยวโอ้จบรายการเราไม่ทันนะ
2: ทำไม
1: เพราะว่าคือจริงๆเราจะรอถ้าเกิดเราจบมันจะมาชื่อมันจะมาก่อน1ชั่วโมงไงจริงๆถ้าเกิดจบรายการเราเดี๋ยวไปดูว่ามันมาหรือยัง
2: ก็แถวๆนั่นเลยนะอาจจะมาได้นะตอนนี้กำลังดูอยู่ก็ไลน์อัพยังไม่ปรากฏนะครับอังกฤษกับเดียคองโกนะครับซึ่งจะเล่นกันในเวลา23นาฬิกา5ทุ่มตรงนะครับ
1: อาพี่ว่าใครคุณนี
2: ่ก็ต้องอังกฤษแซ
1: ่เนาะ
2: แม้จะมีโยอันวิซ่าของผมเนี่ยอยู่ที่ดีอาร์คองโกก็ตาม
1: เจอกับคุณหมอคองโก
2: ด็อกเตอร์เหรอก็อังกฤษนี่เดี๋ยวจะ
1: วันนี้เห็นมีคนเล่นมุกนี้มา
2: ครับ
1: คุณหมอคองโกได้ว่ะคุณหมอคองโก
2: ต้องเล่นเพราะว่าต้องเรียกชื่อประเทศเขาให้เต็ม DR
1: เพราะคองโกก็คืออีกประเทศหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันนะ
2: คนละประเทศกัน
1: ใช่ๆ
2: คืออยากจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไปเจอกับบราซิลไงมันมีสตอรี่เยอะมันมีความเข้มข้นสนุกสนานรออยู
1: ่ครับ
2: แฟนๆ DR คองโกอย่าว่ากันนะอังกฤษนี่ต้องชนะสัก 2-0
1: และ
2: แฮร์รี่เคนยิงด้วย
1: เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วว่ะ
2: ใช่หรือเปล่าแล้วคอนเฟิร์มด้วยนะเนี่ย
1: ฟีฟ่าครับคอนเฟิร์มแล้ว
2: ดูได้ทุกคนว่าไป
1: อังกฤษวันนี้จะได้พิกเฟิร์ดเป็นผู้สาดประตูนะครับเซนเตอร์แบ็กเป็นมาร์คเกฮีจับคู่กับเอริคอนซ่านะครับฝั่งซ้ายเป็นนิโก้ไรลี่ฝั่งขวาเป็นเยสเปนนะครับสามกองกลางชูดเบลลิงแฮมเอลิเอเดอร์สันดิคันไรท์นะครับแล้วก็สามตัวรุกวันนี้มาคัดแรดเฟิร์ดนอร์นี่มาดูเอเก้แล้วก็แฮร์รี่เคนส่วนเดียคองโกวันนี้เลียวในเอ็มบาซีผู้สาดประตูนะครับแบ็กขวาอารอนวานวิสก้าแบ็กซ้ายอาตูมาซัวกูนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นเชเซลเอ็มบาบ้าจับคู่กับเอ็กเซลตันเซเบ้นะครับ4กองกลางวันนี้มีซามูเอล มูตุซามี่นะครับจับคู่กับโนอาซาดิกีตรงกลางนะครับทางซ้ายเป็นนาธานเอลเอมบูกูแล้วก็ทางขวาเป็นเอ็นกระเยมูข่าวนะครับอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้จะเล่น 4-2-3-1 นะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นโนอาซาดิกีกับซามูเอล มูตุซามี่3มิดฟิลด์ตัวรุกซ้ายเป็นไบรอันซิเปนก้าขวาเป็นนาธานเอลเอมบูกูหน้าต่ำเป็นเอ็นกาเยมูข่าวหน้าเป้าโยอันวิซ่านะครับวันนี้ดรอปเซดริกบากัมบูเป็นสำรองนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็คนยิงประตู 2-1 เกมที่แล้วฟิสตันมาเยเล่สำรองนะครับก็โหนี่ก็คือเน้นรับเต็มทรงนะครับ 4-5-1 4-2-3-1
2: ครับ
1: สำหรับเดียคองโกวันนี้
2: ชนะแน่อังกฤษขอให้ประตูแรกมาโดยเร็วนี่เชียร์แฮร์รี่เคนเป็นพิเศษ
1: วันนี้ผมว่าอังกฤษชนะ
2: ครับ
1: มาคัดแดนฟอร์ด1แฮร์รี่เคน1
2: โอ้โห2-0นะเบา
1: ๆ2-0
2: ไม่ให้เครดิตวิซ่าผมใช่ไหม
1: พอดีกิน
2: พอดีกิน
1: เรียกพอดีกิน
2: อันนี้ต้องซ้อมยิงจุดโทษรอไหมไหม
1: อังกฤษนะถ้าแพ
2: ้กลับ
1: หรือถ้าผิดพลาดอะไรวันนี้นะตัวเองล้วนๆแบบยิงไม่เข้ากันเองอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เ
2: นี่ยเจอเดียคองโกเส้นทางนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในอังกฤษเนี่ยจะไปเจอเม็กซิโกเท่านั้นเองในรอบต่อไปนะก่อนที่จะไปเจอบราซิลอันนี้คิดล่วงหน้าไว้ละ
1: อันนี้คือรายชื่อจริงนะครับ
2: ใช้ได้ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนี่มาเร็วเหมือนกันนะชั่วโมงกว่านะเนี่ย
1: ถ้าฟีฟ่าจะเร็วครับฟีฟ่าจะมาประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าในเว็บนะแต่ว่ากว่าจะมันจะกระจายออกไปตามแบบที่ต่างๆมันจะช้าอยู
2: ่ครับ
1: ต้องเข้าไปเสิร์ชใน fifa.com
2: นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงมาแล้วนะครับคู่นี
1: ้
2: 5ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ยังมีอีก2คู่ด้วยกันนะเบลเยียมกับเซเนกัลเนี่ยตี3
1: คู่นี้พี่จะว่าไง
2: นะครับเคยบอกอธิคมแล้วท่านผู้ฟังไปว่าผมผิดหวังในตัวเบลเยียมเนี่ยที่คือหวังไว้มากไงไม่ดีเท่าที่ควรแต่พอมาถึงตรงนี้เจอเซเนกัลนี่ถ้าเราหวังกับเขาได้นี่เขาน่าจะชนะเซเนกัลได้นะครับดูแล้วเอานะทรอสซาเป็นไง เล่นถูกใจแฟนอาร์เซนอลไหม
1: ผมชอบเซเนกัลครับ
2: อ่านเหรอถูก
1: ไม่ ผมว่าวันนี้เซเนกัลจะแบบคือเบลเยียมเนี่ยเขามาเร่งในเกมที่แล้วในวันที่เจอนิวซีแลนด
2: ์ครับ
1: ซึ่งผมมองว่ามันบอลคนละเก
2: มไม่เท่าไหร่บอลเบา
1: เพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอเซเนกัลซึ่งเคยยันอังกฤษมาแล้ว
2: ครับ
1: แล้วพี่คิดว่าเบลเยียมจะเอาลงเหรอ
2: คือด้วยความที่เราหวังกับเบลเยียมเยอะเนี่ยนะก็เลยคิดว่าในรอบแบ่งกลุ่มก็เข้ารอบมาจนได้นะตามสูตรใช่ไหมล่ะเพราะมันมีทีมอย่างอุรุกวัยหรือเกาหลีใต้ที่แบบไม่ควรตกรอบแบ่งกลุ่มอ่ะก็ตกไปเบลเยียมดูแล้วน่าจะเอาเซเนกัลอยู่นะตามที่เราเชียร์นะครับ
1: จะใน90นาทีหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่อง
2: เออใช่
1: มั้ย
2: นะครับส่วนเช้า 7:00 นนี่ USA นะครับสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนีย
1: ยังไงก็ต้องสหรัฐอเมริกา
2: เหรออืมเจ้าภาพใช่ป่ะ
1: ใช่
2: USA ก็เหมือนกันนะครับต้องไปยาว
1: ๆครับ
2: ไปยาวๆนะครับ
1: คู่อังกฤษคองโกนี่ผู้ตัดสินจะเป็นชื่อมันเป็นผู้ตัดสินจอแดนน่ะ
2: ครับ
1: อดัมมาคัตเม
2: ่
1: นะครับอดัมมาคัตเม่ใช่อดัมมาคัตเม่
2: เป็นชาวจอแดนเหรอเนี่ย
1: เป็นจอแดนคร
2: ับ โอ้โหนะทำหน้าที่ในเกมถือว่าสำคัญนะ
1: ดีนะเป็นผู้ตัดสินถ้าเป็นลูกเรือเป็นสจวตก
2: ็ยังไง
1: แอร์จอแดน
2: คุณจะมาเล่นบาสเกตบอลหรือไง
1: แต่นี่เป็นผู้ตัดสินจอแดนก็เลยเป็นผู้สินจอแดนนะครับถ้าเป็นสจวตก็จะเป็นแอร์จอแดน
2: โอ้ย
1: นะครับ
2: ดูสิ
1: ช่วงนี้แอร์กำลังดัง
2: บิบยู่กับเขาโอ้
1: อดัมหรือไม่ได้แอดแฮมก็ไม่รู้นะครับ
2: ครับ
1: น่าจะอดัมแหละอดัมมาคัตเม่นะครับ
2: ครับ
1: ชาวจอแดน
2: เล่นที่
1: Mercedes-Benz Stadium
2: สนามนี้ชอบมากนะคุณผู้ฟังถ้าได้ดูการถ่ายทอดสดก็นี่เป็นสนามที่อยู่ที่แอตแลนตานะหลังคานี่เขาว่าเป็นกรีบบัวเปิดปิดสวยงามมากรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูทันสมัย
1: ครับ
2: นี่ดูเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้ดูสนามเข้าไปด้วย
1: ใช
2: ่ด้วยความอิจฉาเขาอยากจะมีเหมือนเขา
1: ผมชอบอัสเตกาสุด
2: อัสเตกาใช่ไหมอันนั้นเป็นสนามที่แบบโอ้โหคลาสสิกแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก
1: ผมว่ามาโหฬาร
2: คือเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ที่ไปดูรีวิวคนที่เขาไปดูฟุตบอลโลกมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโซฟายสเตเดียมเนี่ยอันนี้ผมเห็นยัง
1: ครับ
2: โซฟายสเตเดียมที่ LA นะโอ้โหเห็นแล้วแบบคือแพงมากสนามที่สร้างมาในช่วง5ปีหลังเนี่ยไฮเทคมากๆแล้วก็โอ้โหอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งนี่ใช้เปิดสนามของฟุตบอลโลกครั้งนี้กับสหรัฐอเมริกานะ1ครั้งเดี๋ยวจะเล่นซุปเปอร์โบว์นี่แน่นอน

0: ลยบอก
1: เต็มกลืนละ
0: ทีมอย่างโครเอเชียเนี่ยถ้าจะเป็นไปเป็นนานละมีบอกอังกฤษจะผ่านเนียของโกไหม
2: ผ่าน
1: ผ่านผ่านทุกคนมั่นใจแบบนั้นนะครับ
0: สวัสดีครับน้องบ่าวคมบายดีไหมครับน้องสุขภาพแข็งแรงนะรวยๆนะน้องบ่าวนะ
2: เอาแล้ว
0: ขอบคุณนะพี่พันพี่วันพุธนะขอบคุณนะ
2: ป่านเดียวกัน
0: ครับพิมพ์มาอย่างนี้จริงครับพิมพ์มาผมไม่ได้แบบ
1: สำเนียง
0: เออพิมพ์ไปดูข้อความใน YouTube เลย
2: พิมพ์มายังมีสำนวนและสำเนียง
0: ดีน้องบ่าวคมนะบายดีไหมครับน้องเขาใช้คำนี้เลย
2: เออพี่วันนะ
0: เออพี่วัน
2: ขอบคุณมากครับ
0: บอกมีข่าวเดินจากเทเลกราฟแรดฟอร์ดและมันเดอร์เก้เป็นตัวจริงนะครับบอกคนที่นั่งคือกอร์ดอนกับซาก้าครับผมมาเดอร์เก้มันเก่งกว่าซาก้าตรงไหน
1: เฮ้ยผมชอบนะ
2: ไอ้มีลำเอียงหรือเปล่า
0: ไม่ได้ลำเอียงแต่ผมรู้สึกว่ามาเดเก้ก็ไม่ผมว่าซาก้าช่วงหลังคนเขาจับทางมันได้เยอะมันเล่นทางเดียวอ่ะ
2: เพราะว่าซาก้านี่ยังไงก็ตัวจริงใช่ไหมล่ะดั้งเดิมเป็นแบบนั้นนะมาเดเก้นี่เพิ่งมาตอนนี้แซงละ
0: แต่จะเป็นใครที่ไหนมาไม่รู
2: ้
0: แต่กับทูเคิลแกเป็นสำรอง
2: ไม่มีอะไรในใจวะเนี่ย
0: บอกพี่คมสุดยอดพี่อี้ดีมากพูดดี
2: จ
0: ากคุณอาคมนะ
2: พี่อาคมวันนี้ขอบคุณมากนะ
0: นี่บอกวันนี้เสียคมอ่านเซเบสเป็นรายการกับพี่เจตทุกข้อความเลยแถมอ่านใน YouTube ด้วยคงถูกใจแฟนๆรายการอมอแล้วนะครับ
2: รายการสปอร์ตไกด์ก็ส่งมาเยอะนี่ใช่ป่ะ
0: ใช
2: ่ข้อความเยอะเลย
0: พอไม่อ่านงอนกันอีก
2: เออใช่
0: คืนนี้วันสิมือทูเคิลถ้าตกรอบทูเคิลก็จบนะครับก็จริงนะ
2: จริงไหมคือเดี๋ยวถ้าอังกฤษตกรอบใดรอบหนึ่งสมมติรอบนี้รอบหน้าอย่างเงี้ยนะจะต้องมีดราม่าหนักกว่าทีมอื่นป่ะ
0: ทูเคิลจะรอดได้อังกฤษต้องรอบรอง
2: เป็นอย่างน้อย
0: เป็นอย่างน้อยถ้าต่ำกว่ารอบรองตกเพราะว่าถามว่าทำไมผมถึงบอกว่ารอบรอง
2: ครับ
0: เพราะเกรดเซาเกตฟูลโลกครั้งแรกของเขารอบรอง
2: ถึงรอบรองใช่ป่ะ
0: ใช่
2: แต่อังกฤษจะต้องไปเจอบราซิลก่อนนะ
0: พี
2: ่ถ้าแพ้บราซิล
0: พี่เชื่อดีว่าบราซิลไม่เก่งอันจริงผมพูดจริง
2: จริงเหรอ
0: ใช่แต่ลูกมาติเนลลี่มัน
2: อันนะมาติเนลลี่เห็นไหม
0: ไม่แต่ลูกมาติเนลลี่มันเขาเรียกอะไรมันแบบมันพอดีอะมากกว่า
2: พอดีฉันยืนตำแหน่งของญี่ปุ่นวันนั้นก็รู้สึกว่าจะเผลอเลยไปสักนิดหนึ่ง
0: ใช่
2: แล้วก็มาติเนลลี่ก็
0: ใช่อีกนิดเดียวเองอะ
2: นี่เชียร์ได้
0: เดียวเองอะ
2: อยู่อาร์เซนอลนะไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่
2: มาทำอะไรกับญี่ปุ่นนี่แหละ
0: แหมก็ผมบอกแล้วไงว่ามาติเนลลี่ไม่ควรเป็นตัวจริงต้องลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างนั้นถูกแล้ว
2: ถ้าแบบนี
0: ้เออนี่คืออาชีพเขา
2: เออ
0: นะครับ
2: ครับ
0: มีพี่โสพลส่งมาบอกรักบี้ทีมชาติกลับมาแล้วในวันเสาร์นี้บ่าย 2:10 นาทีนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสบ่าย 3:40 ญี่ปุ่นอิตาลีนะครับบ่าย 5:10 นาทีออสเตรเลียกับไอร์แลนด์แล้วก็ 20:00 ฟิจิกับเวลส์นะครับแข่งที่เวลส์นะครับ
2: ครับ
0: มีเซาท์แอฟริกากับอังกฤษแล้วก็รวมถึงอาร์เจนตินากับสกอตแลนด์ด้วยนะครับ 4:40 แล้วก็ 20:10 นาทีนะฮะมีคุณโทมิยาสึบอกว่าอิงแลนด์ฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะฮะแล้วก็มีบอกว่าไคเวิร์ดยิงจุดโทษไม่เข้าทั้งในเกม90และโดนจุดโทษ90ได้จุดโทษยิงไม่เข้า120ก็ยิงไม่เข้าโดนจุดโทษก็ยิงไม่เข้าอีกในยูโร2000
2: เห็นไหม
0: ก็ใช่ไงบอกว่าไปโดนมาเลยโดนลากไงมีบอกว่าในทีมอาร์เซนอลซาก้าเป็นตัวจริงในทีมชาติมาดูเกมเป็นตัวจริงงงตกลงใครดีกว่ากันก็อยู่ที่วิธีการเล่นไงไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมีบอกว่าใน YouTube ยังทันอยู่นะฮะใน YouTube นี่ส่งมาบอกว่าให้วิเคราะห์คือราซาว
2: Facebook ไม่เหรออันนี้ใน Facebook ใช่ไหม
0: ใน Facebook ส่งมาบอกว่า
2: ให้ราซาวทำไม
0: คือราซาวว่าทำไมถึงมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยประชากรแค่ 300,000 กว่าคนได้ไปฟุตโลกเพื่อให้ประเทศอื่นต้องมีระเบียบวินัยที่เล่นเพื่อธงชาติติดหน้าอกเสื้อครับ
2: คือราซาวก็ไม่ต้องมีเขาอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่เพิ่มทีมใช่ไหมล่ะเพิ่มทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมเนี่ยก็มีโอกาสทุกทีมก็มีโอกาสที่จะคัดเลือก
0: ใช่
2: แล้วก็ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายทุกทีม
0: คือราซาวมาในโควต้าของอเมริกาเหนือ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่าทีมใหญ่ของอเมริกาเหนือก็มีอยู่แค่แคนาดากับเม็กซิโกแล้วมันเป็นเจ้าภาพแล้วอ่ะ
2: ส่วนคอนคาเคฟใช่
0: ไ
2: หมอเมริกาอีกทีมนึง
0: คือมันจะมีอีก2ทีม
2: ครับ
0: ก็คืออ่ะถ้าไม่นับรวมอเมริกานะพี่ไม่นับรวมเจ้าภาพนะมันจะมีอีก 2-3 ทีมก็คือฮอนดูรัสคอสตาริกา
2: ที่มันคอสตาริกาใช่ไหม
0: ที่แบบเคยแบบว่า
2: พอจะมาได้
0: ใช่
2: จาเมกาอยู่โซนนี้ไหม
0: จาเมกาด้วย
2: แบบเนี้ย
0: แต่จาเมกาไปหลุดรอบคอนติเนนทัลเพลย์ออฟ
2: ถ้าจะวิเคราะห์คือราซาวง่ายๆเลยนะครับคือเขามองเห็นโอกาสนี้ไง
0: ใช่
2: ว่าเม็กซิโกไม่มาคัด
0: ใช่
2: แคนาดาไม่มาสหรัฐไม่มาอะไรแบบเนี้ย เขาก็เหลือ

0: ู้แข่งที่จะชนะเขาให้ได้เนี่ยไม่กี่ที
1: ม
0: เมื่อเพิ่มโควต้าให้แล้วเขามีโอกาส
1: แล้วประจวบเหมาะกับฮอนดูรัสกับคอสตาริกาคอสตาริกาก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็เลยกลายว่าเครือเซาก็เลยได้เข้ามา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับทุกทีมในโลกนี้ไทยด้วยเมื่อมองเห็นโอกาสนี้แล้วเนี่ย
1: ต้องทำให้ได
0: ้คุณต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีแล้วก็
1: ไม่ใช
0: ่ถึงเวลาเอาจริงก็ต้องเอาจริงเอาจัง
1: ไม่ใช่พอแบบพอเป็นเกมที่แบบต้องทำให้ได้อ้าวอีกแล้ว กลับบ้านอีกแล้ว
0: สำคัญเลยนะเราต้องอยากไปฟุตบอลโลกจริง
1: ๆใช่
0: นะครับไม่ใช่แบบพูดออกมาว่าเรามีโอกาสก็เท่านั้นเอง
1: เอเวอร์ลีบอลไทยไปบอลโลกเลยพอ
0: คือเราต้องอยากไปจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกชาติเขาก็อยากไปกันหมดนะครับ
1: จริงๆมันมีดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดก็คือเรื่องของญี่ปุ่นนะ
0: ทำไม
1: ใช่ไหมที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นนี่คนชมว่าแบบเอ้ยเก็บขยะตลอดเลยอะไรเงี้ยเวลาไปปุ๊บ
0: ทำไม
1: ดราม่ากันเองในประเทศ
0: ว่า
1: ผู้หญิงในญี่ปุ่นเขาบอกว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยนะม
0: ึ
1: งเก็บขยะที่สนามกีฬาได้นะไม่เคยเก็บขยะในบ้านเลยวะ
0: อันนี้แต่นัดแรกละ
1: ใช่
0: เปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยโอ้โหแม่บ้านบ่นกันหึ่มเลย
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาของเตาเกมแล้วครับ
0: ครับ
1: ขอให้สนุกกับการลุ้นฟุตบอลโลกในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับฟุตบอลโลกจบปุ๊บเรามาปั๊บเลยนะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569เปลี่ยนเล่นใหม่แล้ววันนี้เราได้รับดอกเบี้ยคนละหลายพันเลยไหมดอกเบี้ยคนละพัน
1: จากไหนครับพี่
0: ธนาคารไง
1: อ๋อแล้วพี่มาแนะนำตัวกันเลยครับเปิดรายการเราเนี่ย
0: อุ้ย
1: อ้าว
0: สั่งซะแล้วอุ้ยเอ็มสั่งพี่ชนะ
1: ใช่มัน
0: เอาจนรับเป็นนันทพงศ์นะแล้วก็น้องเพลย์และพบเจสองสาววันนั้น
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
0: บอลจบไปก็โอ้โหช่วงสายที่ผ่านมานะฟ้ามารอตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะเป็นเครื่องเป็นไง
1: โอ้โหสุดยอด
0: บอลเลื่อน
1: บอลเลื่อนใช่
0: ไม่เพราะอะไรเอ็มนะฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าที่ไหน
0: ฟ้า
1: อ๋อฟ้าผ่า
0: ที่เมืองไทยมั้งฟ้าผ่าที่มิสโกสิพีเอสเตก้านะก็เลยเลื่อนป๋าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอยู่กับคุณผู้ชมนะครับอ้าววันนี้เราสามคนนะครับมาอัปเดตฟุตบอลโลกนะครับในรายการบอลโลกอัปเดตนะครับเข้ามาคุยกันได้เสี่ยว89899แล้วก็ทุกช่องทางนะครับทางเฟซทางต่อต่อแล้วก็ทางไว้ที่บ้านแดงของเรานะครับ
1: ครับพี่เจ
0: มีอะไรไหมคุณมีอะไรไหม
1: ก็ต้องอัปเดตผมฟุตบอลก่อนเลย
0: หรือว่ามีอัปเดตสปันอะไรไหม
1: ขอพี่อาร์ก่อนดีกว่า
2: พี่อาร์ก่อนนะ
0: ครับ
1: ได้ละ
2: ก็แน่นอนบอลโลกผ่านไปนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านที่ว่านะครับของรางวัลก็แน่นอนรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมที่ cheer.mcot.net แน่นอน cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569 15 นก่อนเริ่มนะครับของเกมรอบชิงชนะเลิศซึ่งเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแน่นอนจะชิงโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากหมดเลยวันนี้อย่าช้าครับ
0: ครับคุณได้มีอะไรอีกไหม
1: ฮะ
0: ไม่มีมีไหม
1: มี
0: มีเซ่ให้พี่จัดการ
1: ใช่
0: ครับอยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแต่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด B360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คุณภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือโดยสะดวกสบายนะและความละเอียดนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับสูงได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านอุ้ยทนได้ทนฝนนะเพิ่มเมมด้วยนะ SD card ได้สูงถึง128 GB

0: ไว้นะครับบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้350องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02143990นะครับ114-3990นะครับมี02อยู่ข้างหน้าด้วยค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วยแล้วคุณจะมีคำถามอะไรไหมคุณอยากคุณมีอะไรไหมฮะคำถามมีอะไรบ้างคำถามนี่ฮะ
1: อ๋อมีครับ
0: คำถามนี่
1: ในรอบน็อกเอาท์นะฮะของแชมป์โลกบราซิลปี2002เนี่ยบราซิลเสียประตูเดียวใน4เกมนั้นกับทีมใดครับผม
0: ครับ
1: ไ
0: อ้ครั้งนึงมาที่คำถามลูกบอลพิเศษลูกบอลพิเศษใช
1: ่ไหมใช่พี่ลูกบอลพิเศษนะฮะสวยมาก
0: ครับผม
1: ในรอบน็อกเอาท์ของแชมป์โลกบราซิลนะครับปี2002บราซิลเสียประตูเดียวใน4เกมนั้นกับทีมชาติใด
0: คร
1: ับพี
0: ่อย่างไรปี2002ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่
0: เสียประตูเดียวใน4เกมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี
0: ่กับทีมใด
1: ถูกต้องฮะ
2: ในรอบน็อกเอา
1: ท์ในรอบน็อกเอาท์นะฮะ
0: บราซิล
1: ตอบกันมานะฮะ
0: เสียประตู1ประตูใช่ไหมอ๋อเสียประตูแรกใน4เกมเปล่า
1: ประตูแรก
0: เสียประตูเดียว1ใน1เกมมันแปลกเสียประตูแรกในภายใน4เกม
1: ใช่4เกมคือ
0: น
1: ะใช่ครับ
2: อธิบายนิดนึงก็ได้ครับจบนะก็คือบราซิลชุดนั้นนะฮะก็คือชุดที่ชนะรวดทุกนัดเลยนะฮะคำถามก็คือในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันมีก็แน่นอนบราซิลเล่น4เกมจะมีอยู่แค่เกมเดียวที่เสียประตูแล้วก็เสียลูกเดียวด้วยที่เหลือ3เกมไม่เสียประตูแล้วก็เลยถามว่าทีมนั้นน่ะนะฮะที่ยิงบราซิลได้อ่ะทีมไหนนะครับประมาณนี
0: ้ก็โดนก่อนอ่ะรอบแบ่งทีม
1: ใกล้พี
0: ่
2: อืมใบหมดแล้วใบทุกอย่างแล้วต้องรอบแบ่งทีม
1: เออ
0: คนยิงเนี่ย
1: อ
0: ดีตสุดาลิเวอร์พูล
1: เอาสุดยอด
0: เร็วว่ะ
1: เร็ว
0: ตอบได้ลูกชิ้นมากเราอ่ะ
1: ว่าตอบได้ว่าท่านฟังผู้ชมตอบได
0: ้ตอบได้ยินตอบได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เอาแล้วบอกตอบได้เมื่อกี
1: ้หยอกครับผมได้สิครับพี่
0: ชื่อลูกชิ้นเมืองไทยอ่ะ
1: เจนี
2: ่ตอบชื่อประเทศมานะฮะตอบชื่อประเทศ
0: นั่นแหละคนนั้นอยู่ทีมชาตินั่นแหละครับเอ้าก
1: ็
0: เขามาคุยกันนะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในการแข่งนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายครับก็โอ้เตะกันสุดสารเนาะในนัดที่77เนาะนะครับเป็นไงเอเวอร์ลีโคสเจอกับนอร์เวย์คู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนเตะที่อาร์ลิงตันนะสนาม AT&T Stadium นะครับความจุก็เขาว่าจุผู้ชมเลยเข้าไปชมเกมเนี่ยเกือบ 70,000 คนด้วยกันก็นอร์เวย์นะอยากจะเจอเอเวอร์ลีโคสเนี่ยเส้นทางของเขาก็เลยส่งสำรองลงเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับเจอฝรั่งเศสก็ให้ฝรั่งเศสถนุงไปอ่ะยอมซะปฏิจจามาเป็นที่2แล้วพวกเขาก็เลือกมานะครับปฏิจจาเจอกับเอเวอร์ลีโคสแล้วเกิดเกมที่สู้กันได้สนุกเนาะนะครับโดยที่เกมนี้โอ้นอร์เวย์ได้ประตูขึ้นมาก่อนจากการปั่นโค้งๆนะ
1: ปั่นโค้งๆเลยฮะอุ้ยคุ้นๆนะครับปั่นโค้ง
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมชอบ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: มาที่มา
1: ปั่นโค้งนี
0: ่ไม่ไม่นะฮะมานะ
1: มานะฮะมารับชิงได้ไหม
0: เฮ้ย
1: อยากให้มารับชิงได้ไหม
0: เล่นจัดการนะ
1: โอ้ครับ
0: คร
1: ับยินดีฮะ
0: อ๋อยินดีนะ
1: ยินดีครับนะ
0: เออคือประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปั่นโค้งบ่อย
1: ใช่ฮะ
0: ก็เป็นอันโดรซ่านี่ครับเป็นปีกนะป
1: ี
0: กอย่างเดียวไม่เอาน่องเนาะครับลากมาทางฝั่งซ้ายเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษและปั่นไปที่เสาไกลโอ้โหยิงสวยมาก1ศูนย์นะครับนาทีที่39รับตาเอาเวอร์โฮสมีคนนี้ครับอามาดิยาโลเอ้ยตอนอยู่ที่ผม
1: เล่
0: นด
1: ี
0: แล้ว
1: ดีได้อยู
0: ่ได้อยู่นะ
1: ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเงี้ย
0: บอกว่าปั่นนะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็อามาดิยาโลครับก็มาทำประตูได้นะครับโอ้โหจังหวะยิงสวยมากลากจากฝั่งขวาตัดในเข้ามาแล้วถึงเส้นหลังแล้วก็ตกในเข้ามาเนาะหักเข้ามาข้างในยิงเหมือนเอ็มบาเป้เลย
1: ใช่
0: แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ
1: คันเทพ
0: เสมอ1ต่อ1ครับในทีที่14โอ้โหยิงสวยมากก็เกมทำท่าว่าจะต่อเวลากันอีกแล้วใช่ไหมฮะแล้วเป็นยังไงครับประเด็นครับเป็นยังไงการเล่นยิงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่นาที86กับออสการ์บ็อกในกลางเขตบุกทางขวาจ่ายไปข้างหน้าผ่านนักเตะฝ่ายตรงข้ามถึงปฏิเบิกนะครับนักเตะโกติวัว3คนวิ่งไม่ทันจ่ายผ่านประตูไปด้านซ้ายกระโดดมา3คนนะครับเบิกคนที่ว่างคือฮาลันนั่นแหละนะครับว่างพอดียิงเข้าเป็นประตูชัยนะครับก็เกิดจากการดูดด้วยแรงหนึ่งนะครับแล้วฮาลันก็แตะเข้าไปเก็บงาน
0: คือบอลเนี่ยขึ้นมาทางฝั่งขวาทางฝั่งขวาแล้วเพดริกเบิกก็กระชากมาแล้วตกหักเข้ามาข้างในครับเปิดเรียกเข้ามาแล้วฮาลันคือแล้วว่า
2: ว่า
0: วิธีการเดียวก็คือเอาเท้าเนี่ยจิ้มบอลเข้าไปง่ายๆยิงเรียบเข้าไปนะครับ

0: ทำไมง่ายๆคุณดูไฮไลท์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะผมทำอยู่ฮะ
0: เฮ้ยสุดยอดนะครับก็นาทีที่86ประ
1: มา
0: ณนี้นะ
1: ครับพี
0: ่ประดูชัยแล้วก็เป็นทำให้นอร์เวย์วันนี้ใส่ชุดสีขาวนะ
1: ใช
0: ่สีขาวชนะแล้ว
1: ชนะแล้ว
0: ใ
1: ช่แต่ก็ไม่ง่าย
0: ชนะ 2-1 ใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่ครับผมก็ทำให้นอร์เวย์นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับไปเจอกับใคร
1: บราซิล
0: โอ
1: ้
0: ย
1: ม
0: าเลย
1: จ้องตาดูเลยพี่เจ๋ง
0: วันที่5กรกฎาคมนะ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วอันนี้คู่เตะเที่ยงคืนแล้วก็คู่ตี3เป็นยังไง
1: ฮะ
0: มันเคยได้ผ่านมาเป็นยังไงฝรั่งเศสเจอสวีเดนไม่ใช่ตี3ในตี4
1: ตี4พี
0: ่ครับเป็นยังไงสวีเดนทีมเต็งแชมป์นะเจอสวีเดนก็ฝรั่งเศสชนะไปอย่างขาดลอยนะ3-0
1: ใช่ครับ
0: โอ้ประธานเป้สุดยอดนะคือเกมนี้ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะเป็นแล้วก็เอ็มฮะ
1: ใช่ครับเหนือกว่าเยอะฮะ
0: เหนือกว่าเยอะเพราะว่าโอกาสของพวกเขาค่า XG นะค่าคาดการที่จะเป็นประตูนะ 3.24 อ่ะยิงทั้งหมดนะนะครับ25ครั้งตรงกรอบ12ครับสวีเดนโอกาสยิง8ตรงกรอบ3เท่านั้นเองและคอมบอลก็มากกว่าด้วยฝรั่งเศสก็เลยถลุงไปนะครับ3-0โดยเฉพาะลูกแรกคุณตัดไทยได้ยังไหม
1: ใช่ฮะ
0: เป็นไงเอ็มบาเป้เป็นไงยิงสวยไหม
1: โอ้สวยฮะปั่น
0: ยอด
1: ใช่ปั่นโค้งฮะ
0: สุดยอด
1: จังหวะมหาเทพ
2: จังหวะนั้นแหละจังหวะนั้นก็เลี้ยงผ่านโยเคเลสด้วยนะแล้วค่อยยิงอ้อมเข้าไป
0: โยเคเลสเนี่ยปรากฏว่านั้นเป็นคนเดียวไงคือจังหวะนั้นเล่นสั้นเล่นสั้นที่จริงเนี่ยเอ็มบาเป้น่าจะทำประตูได้แล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับนาทีที่21แล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นจังหวะเล่นสั้นนะครับก็โอริเซ่นะครับให้กับเดเบเล่เดเบเล่เห็นเอ็มบาเป้อยู่ทางซ้ายบริเวณพื้นที่ฮาฟสเปซฮาฟสเปซก็คือบริเวณระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับกองหลังก็คือแบ็กขวาลากเข้าไปครับถึงเส้นหลังนะและโยเคเลสอยู่คนเดียวลากตัดเข้ามาข้างในครับเพื่อจะให้มุมเปิดมากขึ้นโยเคเลสหลังหักแ
1: ท้
0: ล้มแล้วดีพื้นที่บริเวณ2-2เรียบร้อยประธานเต้ก็เลยยิงเข้าไปนาทีที่45บวก
1: มัน
0: น
1: ะ
0: ครับ
2: อืม45
1: ครับบวก
0: ชนะไอ้ไม่ใช่ชนะเด่น
1: น
0: ะก่อน
1: ยัง
0: น
1: ะ
0: ก่อน
1: นะยังๆอ๋อไม่รีบอ่ะพี่เจ๋งรายการเรามีชั่วโมงนึงพี
0: ่
1: เออไม่รีบครับผม
0: เอาแล้วครับเอาเป็นไงขึ้นมาเป็นยังไงยิงอีก2เนาะเป็นไงบ้างเลย
2: อ่ะนะเอานาที53ไปเลยครับบอลจากกลางเขตบุกครับชวนเนมี่จ่ายขึ้นหน้าให้โอลิเซ่แล้วก็จ่ายต่อไปบาโคล่านะครับก็ทางซ้ายนั้นก็ยิงเข้าเสาใกล้ไปเลยเป็น 2-0 นะครับก็บาโคล่าบ้างอ่ะนะฮะส่วนลูก3เดี๋ยวให้พี่เจ๋งค่อยเก็บคือที่นาที74ที่ปิดซ้ายบาโคล่าอีกนะครับจ่ายให้โอลิเซ่แล้วหาช่องจ่ายเข้าไปในเขตโทษถึงบัปเป้นะครับก็ยิงทางเสาไกลก็เลยเป็น 3-0 แต่ว่าจะบอกว่าฝรั่งเศสเล่นดีจริงๆไหมหรือว่ามันช่วยให้มีเครดิตเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ยังรู้สึกกลางๆเพราะแข็งแกร่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เจ๋งครับ
0: โอ้แต่ว่าสุดยอดแล้วฝรั่งเศสที่เห็น
1: ใช่พี
0: ่คือแซ่บมากจัดจ้านมาก
1: จี๊ดมาก
0: ใครลงกองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นโอ้โหครับประตูก็เหนียวไม่ยอม
1: ใช
0: ่ลูก้าดีนแบ็คซ้ายนะฮะแล้วก็แบ็คขวาก็เป็นชูคุนเด้กุสเตอร์ซาดิบาโอ้โห
1: ซาดิบา
0: แข็งแกร่งมากนะฮะซาดิบาคู่กับไอ้ดาโยปาเมกาโน่กองกลางรามิโ
1: อโอ้โห
0: ชอตนี
1: ้โอ้โหครบใช่พ
0: ี่เซ่เดนเบเล่
1: โอ้โหเดนเบเล่เอ็มบาเป
0: ้เอ็มบาเป้อยู่ข้างหน้า
1: ตายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตายแล้วใครจะสู้แกฮะ
1: ใช่ฮะ
0: โอริเซ
1: ่โอ้โห
0: ใครจะสู
2: ้แล้วเล่นกันเป็นทีมดีด้วย
1: ใช่ทีมเวิร์กดี
0: กำลังพีคพอดีกำลังสุดความพอดีเพราะว่าฝรั่งเศสแต่งหนึ่งยกให้เลย
1: แ
0: ล้วดีมากสวีเดนก็เต็มที่แล้วเนาะ
1: ใช่พี
0: ่โยเคเรสอะไรพวกใครล่ะอีซักอะไรนี้ก็แทบจะไม่ได้บอลเลยนะลูกของพวกเขาเนาะแล้ว
1: ไ
0: ม่มีนักรับกดสัมพันธ์อย่างเจ้าอีซักเฮียนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ก็โดนไปลิตรแล้ววันนี้ก็เล่นเป็นกองหลังตัวกลางไม่ไหวอ่ะวันนี้สู้ทางฝรั่งเศสไม่ไหวสวีเดนก็มาไกลแล้วนะเพราะว่าจะตกรอบตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบขึ้นแล้วแต่ว่าได้อันที่สองจากในเชลีไงแล้วก็เพลย์ออฟมานะครับอ่ะก็เป็นฝรั่งเศสได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับชนะไป3-0เป้ตอนนี้ยิงไปแล้วเท่าไหร่เลยยิงทั้งหมด6ประตูแล้วเนี่ยใช่ไหมเท่ากับเลโอนีลเมสซี่และย
1: ิ
0: งในประตูฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายไปแล้ว18ประตูนะ
1: ครับพี
0: ่ตามหลังเลโอนีลเมสซี่อยู่ที่ลูกเดียวโค้ชเนี่ยก็คือเมสซี่ยิงเท่าไหร่29
2: นะ
1: ตอนนี้ใช่
0: ยิงมาสุดท้ายยิงมา6สมัยเนี่ยก็ยิงไป19ประตูเนาะแล้วก็พี่ว่าประธานเป้เนี่ยแกเอาอยู่แล้วนะแล้วเมื่อวานนี้ดูนักเตะของฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ ปั้นประธานเป้อย่างเงี้ยครับประธาน
3: ไปได้
0: วิ่งไปหาบอลเลยต้องจ่ายให้เรา
3: ใช่ฮะ
0: ต้องจ่าย
3: รู้เลย
0: มีเงิน
3: จ่ายแน่นอน
0: มีอยู่ช็อตเดินแค่วิ่งจากซ้ายไปขวาไปเอาบอลจากชูคนเด้งไปขวาวิ่งไปวิ่งไปชูคนเด้งตกใจไอ้อัดเลยฮะประธานเป้มองหน้าเลยเดี๋ยวไม่ลงแล้วต่อไปเดี๋ยว
3: แชร์ไม่ลงเดี๋ยวธรรมทานจัดการเองเลยนะแล้วต่อไป
0: เหรอ
3: แต่รัฐบาลเขาไม่ง่ายพี่เจอปลาละควาย
0: อุ้ยปลาละวายที่ปราบเยอรมัน
3: ใช่พี
0: ่ปลาละวายบอกพอแล้วบ้าง
3: โอ้ย
0: บริหารหมดแล้วบ้างหมดแล้วบ้างบริหาร
3: ใช่
0: นะครับก็อ้าวได้ผ่านก็สู่รอบต่อไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงเม็กซิโกจะเข้าร่วมนะครับ
3: ครับ
0: กับเอกวาดอร
3: ์เอกวาดอร์ฮะ
0: เหตุที่เอสเตกาแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีพายุฟ้าฝนเนาะ
3: ใช่พี่
0: เขาบอกมี
3: ที่เลื่อน
0: มีฟ้าผ่า
3: ใช่พี
0: ่เกมก็เลยเลื่อนไปแล้ว
3: ครับ
0: ครับแล้วก็กลามาเตะเป็นยังไงบ้างเตะเป็นยังไงก็ชนะไปสบายๆนะ2-0เนาะ
3: ใช่ครับพี่
0: เม็กซิโกนะฮะ
2: เดี๋ยวไล่ประตู
0: พิโยเนสยิงอีกแล้ว
2: คือเนสครับนาที22ครับได้บอลจากกลางสนามฝั่งซ้ายจากโรเบโตอัมบาลาโดครับแล้วก็ยิงจากนอกเขตโทษทางซ้ายเข้าเสาไกลตอนนั้นมีวินเนปาโชขวางอยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่ครับเข้าไปก็ครีโอเลสอีกแล้วนะฮะนาที32ก็เป็นคิมิเนสครับยิงเข้าไปในเขตโทษไปทางขวานะครับตอนนั้นก็เป็น2-0อันนี้แบบ2ประตูแบบไวๆนะครับ
0: ครับ
2: ก็ครึ่งหลังมันก็พอมีโอกาสอยู่บ้างแต่อย่างว่าเกมทั้งเกมนะฮะพี่เจ๋งพี่เอ็มครับเข้าตอบแค่4ครั้งเองเม็กซิโก3เอกวาดอร์1ก็เลยไม่มีไฮไลท์สวยๆเท่าไหร่เมื่อวานครับเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อวาน
0: เช้า
3: ช่วงเช้า
0: ก็2-0คือเอกวาดอร์เข้ามามาไกลแล้วเพราะว่าของซันก็ไม่ขดิ้วด้วยไง
3: สะดุดปล่อย
0: สะดุด
3: ฮะอะไรพี
0: ่มันสะดุดนะเอกวาดอร์ก็ชนะอยู่
3: แล้วชนะแล้ว
2: ก็กูลาซาวเนาะ
0: 2-1สะดุดสะดุดช่องแรก
3: กูลาซาว
2: จริงว่ะ
3: ครับ
2: แต่ได้มาแต่ได้ถึงรอบนี้ก็
0: บอกโอเคแล้วเอกวาดอร์เนาะคือมาไกลแล้วนะครับเพราะว่าเจอเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกด้วยแล้วเม็กซิโกก็ชนะไป2-0โอ้โหทั้งราอูฮิเมสและเจ้าฮูเลียนกิโยเนสกิโยเนสก็ยิงประตูแรกไง
3: ใช่
0: ครั้งนี้ไงยิงแล้วนะ
3: เอาอีกแล้วนัดนี
0: ้โอ้โหยิงอีกแล้วนะเจ้าฮูเลียนเนี่ยกิโยเนสนะครับ
3: นะครับ
0: ก็ยิงกี่ประตูแล้วกิโยเนสน่าจะ2แล้วมั้ง2หรือ3กิโยเนสเดี๋ยวพี่เช็คแป๊บนึงราอู2เนาะ
2: สามแล้วค่ะสามประตู
0: และแอสซิสต์ของนักเตะยูเนสสุดยอดแล้วไมเคิลโอลิเซ่แอสซิสต์อีก5นะโอ้โหแล้วยังไงฮะตอนนี้ฮะสถานการณ์สุดยอดนะแล้วเป็นไงเม็กซิโกได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนาะนะครับก็จะไปรอพบ
3: อังกฤษ
0: ก
3: ับเดีย
0: ร์ของโกที่จะเจอกับเดียร์ของโกเน
3: ี่
0: ยในเวลา23นาฬิกาในเวลาบ้านเรา
3: ใช่ฮะ
0: เป็นไงฮะดูภาพรวมกับฝรั่งเศสได้ดีมากในวันนี้นะ
3: มากในที่ดูมาคืนนี้เมื่อคืนใช่พี่
0: เมื่อคืนเอ็มดูอยู่ใช่ไ
3: หมดูไฮไลท์ก็ดูไฮไลท์เต็มๆดูเลยนี่จริงครับ
0: ดูไฮไลท
3: ์ไฮไลท์ก็เต็มๆเลยดูทั้งเกมเอางี้ดีกว่า
0: อ๋อทั้งเกม
3: ใช่ครับพี
0: ่มีดาโบนาบ้าอะไรไม่เปรมมีอะไรดาโบนาไม่มีนะมีไหมอ่ะไม่มีนะไม่เหมือนเกมไอ้เกมบราซิลกับญี่ปุ่นไง
3: ครับ
0: ที่พวกนักเตะบราซิลเข้าไปแบบใครบอกว่าบราซิลถดถอยแล้วนะครับนี่ใช่ไหมนะ
3: จ
0: ะมี
3: ใช่
0: ไหม
3: ใช่ฮะ
0: ก็โหสุดยอดนะนอร์เวย์ก็ได้ไปต่อฝรั่งเศสไปต่อและเม็กซิโกก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวเริ่มโปรแกรมค่าๆหน่อยไหมวันนี้มี3คู่ใช่ไหมเอมเป็นยังไง
3: ใช่ฮะก็อังกฤษนะครับผมคืนนี้ฮะ23นาฬิกา5ทุ่มใช่คืนนี้อย่างเดียโคโก
0: ตีไหนนี่
3: นะครับนี
0: ่
3: โอเคฮะแล้วก็คืนนี้เบนเยียมนะครับพบเซเนกัลครับพี่แล้วก็คือพรุ่งนี้เช้านะฮะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียครับพี่เวลา7 นาฬิกา
0: โอ้แต่เร็วนะ
3: ใช่พี
0: ่ก็วันนี้ห้าทุ่มเดี๋ยวคุณเอ็มสกุลแล้วก็คุณจุนน้องเริฟนะครับน้องรักเนี่ยจะมาให้เสียภาษาไทย
3: ครับพี
0: ่นะครับแล้วก็คู่ตีสามเป็นพี่อูใหญ่นะกับตีสามนะ
3: ตีสามต้องพี่เซเนกัลฮะ
0: เซเนกัล
3: ใช่ครับ
0: ลงเตะก็เบลเยียมใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นคุณอูใหญ่กับคุณเอกนพดลแล้วก็คู่เช้า7 โมงเนี่ยนะครับเข้ารายการแต่หัวเครื่องนะนะคร
3: ับ
0: มาเป็นคู่พี่เหนียงกับพี่บีแหลมสิง
3: โอ้โหคู่นี้ผมต้องรีบมาดู
0: เฮ้ยทำไมฮะ
3: โอ้โหผมชอบสองคนนี
0: ้ชอบ
3: สุดยอด
0: ยังไงฮะ
3: ยังไงแบบพี่บีพี
0: ่ปะปะกับพี่เทพชอบภาคคู่ไหน
3: อ๋อชอบทั้งคู่ฮะ
0: ทั้งคู่นะ
3: เลือกไม่ถูกครับ
0: อ
3: าจารย์เลือกป่าเลือกพิเทกับเลือกป่าดีกว่าฮะ
0: ทำไมคร
3: ับแน่นอนแล้ว
0: เพราะว่า
3: ไม่มีอะไร
0: ขึ้นเลยครับ
3: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อคนต้องเอาเลย
3: เอาเอาฮะ
0: เอา
3: แต่เลือกคู่นี้ดีกว่า
0: เดี๋ยววันพุธเช้าเนี่ยป่าว่าเอ้ยเนี่ยต้องให้คู่พี่มิง
3: ครับ
0: มาบรรยายบ้าง
3: นี่
0: เป็นไงแดงเช้าวัน
3: ใช่
0: เวลา6 โมงครึ่งนะครับ
3: โอ้สุดยอด
0: และถ้า เอ็มนะได้ยินพี่บีหรือว่าพี่หลิมหมิงชาวป๋าต้องทำไง
3: ต้องทำอะไร
0: ต้องฟ้องนะ
3: ต้องฟ้องป๋าเลย
0: ไม่ได้นะ
3: ชอบ
0: บอลลีของเรา
3: ครับพี่ชอบบอลลีพี่บีมากเลยแฮปแฮปครับแฮปครับ
0: อะไรคืออะไร
3: ไม่รู้อะของเขาแต่คือผมชอบเขาแฮป
0: แฮป
3: ดีครับผม
0: เออแต่ก็ติดตามกันเออไม่เนี่ยไอ้เปรมลองเช็คดูซิว่าวันนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทีวีมีไหมให้เปรมเช็คดูเพราะว่าเหมือนทนายทวีก็เข้ามาแจมเลยนะคู่แรกวันนี้ตอนคู่แรกของเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่อาวุธโคตรนอร์เวย
3: ์
0: แล้วก็มียิงสดทางโมโนด้วยเนาะมันได้ใช้คู่อังกฤษไหมมีไหมอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้สึกเป็นคู่อังกฤษแต่ว่า
0: เดี๋ยวจะเช็คมันได้ใช้คู่อังกฤษเนาะเพราะว่าคู่อังกฤษก็เตะเร็วด้วยนะครับ
3: ครับ
0: มีไหมอ่ะพี่
2: ตอนนี้เรานั่งกันอยู่
0: เครื่องคนเรือมาเนาะ
2: ปกติเครื่องพี่เจมส์มักจะเร็วกว่าเผื่อเผื่อคนสงสัย
0: เดี๋ยวคือเขาบอกมี10คู่อ่ะก็
2: จะไปเยี่ยมกันคืนนี
0: ้ไปเยี่ยมฟรีทีวีใช่ไหม
2: ไปเยี่ยม
0: อ๋อเป็นคู่ที่สามนะแล้วก็คืนพระศักดิ์เนี่ยมี2คู่เลยนะ
2: ดับเบิ้ลให
0: ้โปรตุเกสเจอโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแอลจีเรียเช้าสุกนะ
3: ชา
0: ร์ลส์สองคู่เลยแปรม
3: ม
0: าเสร็จนะแต่ว่าวันคือวันนี้ต่อเช้าพนัดเนาะจะเป็นคู่เบลเยียมเจอสเนกาเวลาที3นี่ยิ่งสดนะครับแต่ว่าใครที่สมัครไปแล้วนะครับก็ดูครบทั้ง3คู่ได้เลยแล้วตอนนี้เขามีผ่อนมีอะไรโอ้สบายสบายของโมโนเขา
3: ใช่ฮะสบายฮะ
0: และดูไฮไลท์ก
3: ็ถูกต้อง
0: จบปุ๊บลงปั๊บเลย
3: ลงปั๊บเลยต้องที่ FM 99
0: ไม่ใช่ของโมโนสิ
3: ของโมโน
0: อ๋อโมโนก่อน
3: ขออภัยครับของโมโนก่อนออกครับ
0: เนี่ยหาตลอดเลยมีข้อความอะไรมาทักทายเราหรือเปล่าครับเอ็มดูทางเฟซหน่อยมั้ยมีอะไรบ้าง
3: ขออนุญาตสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้สวัสดีคุณปรักเข้ามานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เจ๋งวันนี้ซื้อหวยกี่ใบครับเรียกหรือว่าไม่ได้ซื้อผมไม่ได้เล่นหวยนะนะครับ
3: แต่ผมเล่นฮะ
0: เอาเหรออ
3: ุ้ย
0: จริงป่ะ
3: ขอไป
0: เอาอ๋อวันนี้หวยออกแล้วที่หนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เอาเหรอแล้วตอนนี้รู้สึกหัวอังกฤษครับจะรีบกลับไหมคืนนี้ฮะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฮองโกท่านจันทร์เสมอเป็นดีทุกคนแต่พนักไหวก็ไปแล้วกันดังกรีดนะ
3: ผมว่าไม่แน่ใช่ฮะ
2: เขาความเห็นใน Facebook จำนวนหนึ่ง
0: เป็นยังไงบ้าง
2: ไล่จากคุณชวนันท์นะครับสวัสดี
3: ครับ
2: ทั้งพี่เจ๋งทั้งผมนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็บอกที่แล้วก็คุณผาสุกเนี่ยบอกว่าบอกแล้วบอกพี่เจ๋งนะครับว่าผมทองมาเลยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครั้งนะครับแล้วก็คุณรอนบุตรทักทายมาแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสสุดยอดนะครับ 3-0 นะครับแล้วก็มีว่าคุณวรรุบอกเชบาซิลนะครับคุณวรรุบอกว่าคือว่าตุรกีครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันคุณชุติเทพบอกว่าบอกสวัสดีแล้วก็อังกฤษสู้
0: ๆครับโอ้โห
2: ครับ
0: เขาเป็นห่วงอังกฤษนะเพราะอังกฤษเนี่ยเจอเม็กซิโกแล้วเตะที่ไออาสเตกาด้วยนะ
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
0: แล้วก็
2: ต้องรอ
0: แต่ว่าต้องรอต้องผ่านเดียวคงโกก่อนเนาะ
2: อีกนิดนึงนะฮะ
0: เพราะว่าถ้าอังกฤษชนะก็จะเจอกับเม็กซิโกนะครับที่เอสเตกาแล้วเม็กซิโกเล่นที่ไอเอสเตกาไม่แพ้ใครมานานแล้วนะแล้วที่สำคัญนะบอลโลกครั้งนี้ยังไม่เสียประตูเลยถึงแล้วก็ทั้ง4นัดนะ
2: ก็เดี๋ยวดูอังกฤษก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันใน
0: เกมให้มาเดียโฮก่อนเนาะ
3: ใช่ฮะ
2: ไอ้อีกนึงคุณลิเก้บอกว่า FC เบ่งรายงานตัวครับพี่นะครับแล้วก็คุณวินัยบอกว่าฟังจากที่ตำบลบ้านดูอำเภอชะอวดนะครับเสียงสัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คุณปู่จะเปิดครัวบอกว่าเจ๋งนักเตะมีนักเตะอย่างนึงนะครับว่ามีใครบอกกันแล้วกันนะฮะคุณสุภัสบอกว่าปารากวัยนอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสบายตัวนะครับ
0: ครับ
2: ก็บอกไปงั้นก่อนแต่เดี๋ยวเรามีคอมเมนต์ต่อคู่คืนนี้อีกทีนึงนะครับ
0: เจ๋งบอกว่าอ้าวครับผมกลับบ้านไปบ้านนะครับกลับยังไงแหละทำงานเฮ้พี่ชูชาติเนาะเดี๋ยวจะได้เราไปวิเคราะห์ไหนไหม
3: ได้ครับวิเคราะห์ฮะ
0: ให้คุณวิเคราะห์นะว่าวันนี้อังกฤษผ่านเดียโคโคหรือเปล่า
3: ใช่ฮะได้เลยครับ
0: บอกว่าอังกฤษจะไปเจอเม็กซิโกนะครับวาดฝันว่าไปเจอกันรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอสเตกานะประกาศว่าอังกฤษไม่มาตามนัดทำไมฮะเรียบร้อย
3: ฮะว่าช่วงหน้าครับพี่หญิง
0: ช่วงหน้านะ
3: ใช่พี
0: ่
3: ได้อยู
0: ่ปิดเบรกหน่อยฮะ
3: ครับก็ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะครับผม
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
5: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมา

0: 1ประตูต่อ0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เบรกซ้อนนะครับโอ้จบจากรายการเราเดี๋ยวก็เตะเลยนะ23นาฬิกาไง
4: ใช่ครับพี
3: ่ก็อังกฤษเจอยาคองโกครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับทาง PTV แต่ว่าก็ดูได้ทางแอปของโมโนเขานะครับและอย่าลืมนะครับติดตามรายการสดทาง FM 99
4: ถูกต้องครับพี่เจ๋งใช่ครับ
3: แอป Mcot Connect นะครับเดี๋ยวจะเป็นทางออนไลน์ต่างนะ
4: ครับ
3: YT นะครับ YouTube บ้านแดงนะนะครับ Facebook บ้านฟ้าแล้วก็ TikTok บ้านดำเพราะเราต้องติดตามด้วย
4: ครับ
3: ครับเอ้ามาดูอังกฤษนะครับที่จะลงเตะเร็วเลยนะครับวันนี้ออกสตาร์เลยเดี๋ยวจบรายการแล้วก็มาเนาะนะครับตอนนั้นทุ่มเนาะนะครับผมตอนนั้นคืน5ทุ่มเนาะนะครับอ้าวเป็นยังไงอังกฤษหวังที่จะเข้ารอบไปเจอเม็กซิโกได้หรือเปล่าครับขอโทมัสทูเคิลนะเจอกับเดียร์คองโกวันนี้เตะที่แอตแลนตานะที่เมอร์เซเดสเบนซ์อารีน่านะครับก็
5: เกมนี้เล่นในร่มนะฮะตอนแรกนะครับ
3: เป็นไงว่าเป็นไงโอเคไหมวันนี้ผู้ตัดสินนะครับจะมาจากจอร์แดนนะในการมิสเตอร์อัมฮามโมฮัมหมัดนะครับจากจอร์แดนวันนี้ผู้ตัดสินจากเอเชียนะทำหน้าที่นะครับ
4: ครับ
3: ก็ เกมนี้นะครับอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็จริงแต่ว่าฟอร์มผู้เล่นก็ไม่เข้าไปทับใจเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะเกมเสมอเนาะมีเกมหนึ่งเสมอเกมสองใช่ไหมล่ะเสมออ่ะ
5: ชนะ
3: ขณะที่เดียคองโกเป็นไงฮะมาเมื่อนะ
4: ใช่ครับ
3: ผ่านเข้าโลกผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับเป็นครั้งแรกเลยเหมือนว่ารอบน็อกเอาท์นะครับก่อนหน้านั้นก็มาในชื่อของซาอีเนาะอังกฤษมีสถิติยอดเยี่ยมนะเจอกับทีมจากแอฟริกานะครับในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกชนะแคเมรูน 3-2 ที่ 90 ไงยุคของโรเจอร์วิลล่าใช่ไหมแคเมรูนนะแล้วก็ชนะเซเนกัล 3-0 นะครับเมื่อปี2022 7นัดจาก9นัดล่าสุดนะครับของอังกฤษนะและ13จาก16นัดล่าสุดของเดฮองโกจบลงด้วยสกอร์รวมเขาว่าก็โอ้เขาว่าอาจจะยิงเยอะนะทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับแต่ไงฮะอังกฤษฮะก็ชนะโคเชียก่อน 4-2 นะสะดุดเสมอกาน่าส่วนศูนย์เนี่ยเจอวิจารณ์รูปแบบการเล่นด้วยนะรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามาไป 2-0 นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมก็บอกว่ายังดีกว่านี้ไหมล่ะจุดแข็งก็คือเกมรับเสียประตูได้มากเก็บคลีนชีทได้ถึง11นัดจาก13นัดล่าสุดนะในกลางก็มีจุดบิลลี่แฮมใช่ไหม
4: จุดบิลลี่แฮม
3: ประตูล่าสุดใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับพี่
3: และแฮร์รี่เคนนะที่ยิงประตูในบอลโลกรวมแล้ว11ลูกนะนะครับก็แซงหน้ามิสเตอร์ไนท์สกายนะเกลี่ยเลนเดอร์เรียบร้อยแต่ว่ามีข่าวว่าลิสเจมเจ็บไม่น่าผิดทางใช่ไหมในเกมนี้น้องเปรมน่าจะเป็นเจสเปนที่ได้รับโอกาสลงสนามแทนนะครับส่วนเบียคองโกนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ไหมชนะอุสเบ
4: ย์ใช่ครับ
3: 3-1
4: เซอร์ไพรส์มาก
3: ในเกมรอบสุดท้ายเราไม่กลัวมันเนาะนะครับก็ทราบว่าสารนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกนะครับก็เห็นว่าไอ้พี่ดูเตียงโกในเกมรอบเขาเนี่ยแน่นนะในเกมแรกที่เสมอโปรตุเกสแง่งหนึ่งอ่ะเออแล้วแพ้โคลอมเบียแค่ศูนย์หนึ่งโคลอมเบียแล้วพวกมีพวกดีอาร์ใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ดูดีอาร
3: ์ลุยโซเดตอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็ไม่เคยแพ้คู่แข่งเกินหนึ่งลูกเลยนะโอ้ไม่ง่ายนะ
4: ไม่ง่ายนะอังกฤษไม่ง่าย
3: เออ
4: ผมว่าจะมีต่อเวลา
3: ต่อเวลาเหรอ
4: ต่อเวลาเลยอาจจะ
3: เสมอกันในสกุลกับจุนเพนกวินไม่ใช่ต่อเวลาหรือเปล่าจะทำด้ามเดียวทำไม
4: ไม่ใช่แล้วจริง
3: แล้วลูกก็ได้ไงเอ้าเจ้าไอ้ยอนวิซ่าไงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดครับที่ยิงคนเดียว2ประตูเนาะนะครับในเกมล่าสุดแต่ดูแล้วก
4: ็
3: พี่ว่ามาไกลแล้วยาวโกอ่ะ
4: ใช่ฮะ
3: เออนะน่าจะเสร็จ
4: อังกฤษ
3: อังกฤษพี่ว่าเนาะ
4: อาจจะชนะในเวลาด้วยนะ90นาที
3: แฮร์รี่เคนซาก้าจุดเบลลิงแฮมจุดเบลลิงแฮมนะดีแคไรท์นะพวกนี้เกฮีคอนซ่าในพวกนี้โกลด์สตาร์เนาะมองว่าไงฮะเอาเอ็มมองว่าไงเกมนี
4: ้ก็เป็นอังกฤษแล้วกันฮะชนะ
3: เมื่อกี้ยังบอกว่าให้ต่อเวลาอยู่เลย
4: ดูจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษน่าจะ ชนะเขารอบไป1ประตูต่อ0นะพี
3: ่โอ้ยชนะเฉีย
4: ดเลยเลยเฉียดชนะเลยแล้วจูดอาจจะยิงได้ด้วย
3: เฮ้ย
4: จูดเบอร์ลิงแฮม
3: อ๋อพ่อชื่อเหมือนหลานชาย
4: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่เบล
4: ไม่เกี่ยวพี่
3: ไม่เกี่ยวแล้ว
4: ใช่ฮะคนเดียวสุดสุดกว่าฮะ
3: ถือว่าครับจบใน90นาที
4: อืมใช่
3: แต่ว่าอาจจะไม่ชนะเฉพาะเกมรับน่าจะมารับวันนี้เด
4: ีย
3: วรับแล้วรอโต้รับเหมือนเจอพนักไวไงเออพวกสร้างเซอร์ไพรส์เนาะนะครับก็
4: จะชนะไม่เยอะ
3: นั่นๆรอจังหวะโต้สวยๆแล้วไปลุ้นในช่วงต่อเวลาและยิงจุดโทษคิดว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะ 1-0 หรืออาจจะมี
4: 2-0
3: อังกฤษว่าง่าย
5: ขอสักนาที2นาทีแล้วกันนะฮะเดียวคองโกก็จะเจาะแบ็คขวาก็ตามใจนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการที่ลิสเจมมีปัญหานะครับอังกฤษก็คองบอลนวดเอาแล้วก็ทำงานแล้วก็ข้างหน้ายิงไปก็เลยมองว่าน่าจะชนะ 2-1 แต่เป็น 2-1 ที่ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นไม่ใช่ 2-1 แบบเบียดๆอ่ะ 2-1 แบบของเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามองกองหน้าอังกฤษน่าจะยิงได้ประมาณ1เดียวคองโกเองแน่นอนมีนักเตะเล่นในอังกฤษบ้างนะครับวาบิซาก้าโทเซเบ้พวกนั้นน่ะนะฮะก็แต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหามากเอาเกมนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเลย2เกมพี่เจ๋งครับ
3: ครับแล้วยังไงฮะเตะมาว่าเกมนี้จบใน90นาทีมั้ย
5: 90ครับ90อังกฤษ 2-1 ครับ
3: เออไม่ต้องต่อเวลาใช่มั้ยโอ้เอ็นทีมครับไอ้จุดก็ยิ้มเลย
4: ครับพี่เจ๋งยิ้มเลย
3: อย่าให้ต่อเวลายิงจุดโทษเลย2คนนี้มาในนาที
4: นานๆนาทีเสียงดังชอบ
3: ใครเสียงดัง
4: ชอบ
3: ดูหาว่าคุณเอ็นทีมคุณเสียงดังเหรอ
4: ไม่ชอบทุกคู่เห็นดาวทั้งคู่เลยใช่พี่
3: แล้วจุนชอบจุนไหมชอบจุน
4: ไหมจุนเฮงกวินใช่
3: เ
4: ฮงกวินชอบนี่ครับพี่โอ้โหผมยาว
5: ก็เซียคองโกก็ต้องใช้ความอดทนนะในการดีดพื้นที่เอาละกันเพราะมองกองกลางอังกฤษก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละจะบอกก็ยังก็บอกว่าอังกฤษก็มีโอกาสชนะมากกว่าประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้นะ
4: ฮะ
3: ครับคู่ต่อไปนะครับก็คู่ต่อมาครับลงเตะตอนที่สามเนาะ
4: ใช่
3: ครับอูใหญ่พี่อูใหญ่แล้วก็คุณเอกดับโดนนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับก็จะเตะที่เซียโตเลยนะโอ้โหครับผมบินไปตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับที่สนามลูเมนฟิลด์หรือว่าเซียโตสเตเดียมเบลเยียมเจอกับเซเนกัลครับเบลเยียมก็ยังไงดีผ่านยุคเรื่องยุคทองของเขาไปแล้วนะว่าไหมยุค
4: แต่ผมว่ามี
3: เลย
4: ใช่แต่ว่าผมว่ามีทีเด็ด
3: ทีเด็ดเหรอ
4: ทีเด็ดเลย
3: เรียบร้อย
4: ใช่ที่เป็นเดอะบอยทอสซา
3: อย่างนี้เหรอ
4: ใช่ฮะ
3: แชมป์กลุ่มก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีแต้มเท่ากับอียิปต์นะนะครับ
4: ครับพี
3: ่ก็ห้าแต้มเท่ากันแต่ว่าเบลเยียมประตูได้เสียดีกว่าเนาะนะครับ
4: นะฮะ
3: เจอกับเซเนกัลเซเนกัลเป็นแชมป์ไทยในภาพบรรบัตใช่ไหมของแอฟริกาไง
5: ใช่
3: ไหมล่ะโมร็อกโกเป็นแชมป์ภาคคริสตีเนาะก็ยังกันอยู่ในเวลานี้นะนะครับแต่พี่ยังไม่พอใจเซเนกัลเท่าไหร่อ่ะยังไม
4: ่
3: ย
4: อ
3: ม
4: โ
3: กแล้วมันยังมีอะไรขาดๆเกินๆแล้วก็อะไรพวกแนวรับก็มันอายุเยอะแล้วนะซาโดมาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดพีคของพวกเขาเลยเกมเจอฝรั่งเศสรู้เลยอ่ะแพ้ฝรั่งเศสเกมแรกแพ้ไป1-3นะครับเอาก็เดวิเอฟนะครับวันนี้กับไอเซเนกัลใช้พูดเซเนกัลมาจากฮอนดูรัสนะใส่มาร์ติเนสครับก็เข้ารอบแบบคุณวิทย์เนาะนะครับเบลเยียมนะครับขอลุนิกาเซียครับสมัยอียิปต์1-1สมัยอิหร่านเนาะ0-0แล้วก็เก็บสไตล์พวกเขาก็ถล่มนิวซีแลนด์ไป5-1นะครับคว้าแชมป์กลุ่มมาครองได้นะครับวันนี้ก็แน่นอนแล้วพวกติบอร์กุ๊บตัวกาสตาร์อะไรพวกนี้เนาะนะครับมิคเคลเลอร์นะครับบักซิมเดอร์คุยเปอร์นะครับยูริเทอร์มันโดกูเนาะนักเตะที่ชอบไปทางอาเซียนนี่ไงชอบสบัดเท้าใช่ไหม
4: คุยเขาสบัด
3: ซาอะไรพวกนี้เนาะเดย์บอยนะครับแล้วชาวเดฟเทอร์เลอร์นะครับที่จะลงสนามนะครับเซเนกัลนะครับแพ้ฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์2-3นะแล้วก็ระเบิดฟอร์มชนะอิรัก5-0ก็เข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ดีสุดนะครับแต่ว่าเกมเจอไอ้อิรักเนี่ยก็มีใบแดงใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าพวกเขาก็มีพวกอินสปาซานเนาะอินสปาซานรุ่นดีที่มาทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีนะแล้วก็เอ็นดีไอแล้วก็ซาโดมาเน่ครับส่วนที่ต้องเช็คฟิตก็ต้องเช็คว่าเอ็ดวาร์ดเมนดี้จะได้ลงสนามหรือเปล่ามาหนึ่งของทีมนะว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับหากไม่พร้อมก็จะเป็นทางโมฮัมมัดูดิอานะครับที่จะได้ลงสนามแทนไม่เคยเจอกันในการแข่งฟุตบอลอย่างเป็นทางการนะครับโอ้สูสีนั้นดูไม่ออก
4: พี่
3: ควรต่อเวลาเลยคู่นี้
4: อาจจะเป็นไปได
3: ้
4: แต่ผมว่าต่อเวลา
3: เหรอเราจะยังรอพี่สิ
4: เอ๊ะไม่ได้ลอกพี่ก็จะมันจริงมันเรื่องจริงพี
3: ่เอาเหรออ
4: าจจะเป็นใช่ฮะ
3: ก็ต้องเด็ดสูสีนะเกมนี้พี่ว่ามีการเสมอแล้วไปต่อเวลายืดหยุ่นโทษเนี่ยใครก็ได้แล้ว
4: ใช่ครับ50-50
3: 50-50แต่ขอไม่เชื่อเลยครับแต่ใจเนี่ยปัน
4: สอง
3: เครื่องปันใจนะนะครับไอสตีวัสันก็คือไปเชียร์ไปยุ่งแล้วกันในเกมนี
5: ้
3: เปรียบเท่าไง
5: มากันนะฮะไม่ผมไม่มั่นใจหลังทั้งสองทีมเลยนะครับอันนี้ข้อแรกนะฮะแน่นอนหน้าเซเนกัลก็พร้อมทำงานอยู่แล้วมาเน่กับซาอาจจะเข้าก่อนแจ็คสันมากกว่านี้นะครับก็ให้ความเร็วฉีกริมเส้นแล้วก็บุกเข้ามาทางฝั่งเซเนกัลเบลเยียมเองนะครับว่าแนวรับมันเด็กใหม่อ่ะมันดูใหม่ไปหน่อยนึงเบคเลอร์พวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาก็จุดบอดแผงหลังที่อยากให้มองว่าถ้าเกิดขึ้นก็คือว่าการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับช้าเกินนะครับอันนี้ระวังหน่อยเบลเยียมกับเซเนกัลไปดูกองกลางกันมันก็นอนเควินเดบรอยนะครับยังไหวอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าตัดได้ก็จบไงแต่ว่าเป็นกองกลางที่สามารถปลุกได้จะรับอาจจะเป็นคำถามแต่เซเนกัลก็มองในเด่นเรื่องของการที่จะช่วยบุกเช่นกันนะครับสรุปก็คือข้างหลังอาจจะไม่ได้แบบดีเท่าไหร่ในตอนนี้ต้องอัพขึ้นมานะฮะกองหน้าเบลเยียมนะครับก็ให้ความเร็วของทอสซานั้นช่วยกันเผาแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทำส่วนหลังเซเนกัลอ่ะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะพลาดส่วนบุคคลเยอะลักษณะนี้ก็เลยมองว่าหวังว่าคู่นี้ก็จะไปต่อเวลาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพราะในใจคำนวณตัวเลขไว้ชุดเบลเยียมจะเบียดประมาณ 3-2 ต่อเวลาคร
4: ับ โอ้โหดีห้าลูกเลย
3: พี่ว่า
4: ในแบบนี
3: ้ยิงน้อยคู่นี้อ่ะ
5: จะรู้สึกหลังไม่ไหวทั้งสองทีไม่ไหว
4: ใช่
5: ไม่ไหวเลยอ
3: ่ะครับคู่เจ็ดโมงเศร้ายังไงเจ็ดโมงช้าเป็นยังไง
4: ครับ
3: นะครับอเมริกาเจ้าภาพร่วมที่ฟอร์มโหโดดเด่นมากนะ
4: มาแรงมาก
3: ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับบอสเนียที่ทะลุรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่2นะครับคู่นี้เตะช้าวันพรุ่งนี้นะเวลา 7:00 น.ตามเวลาไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะครับจะเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะ 6:30 นะครับจะมีพี่ดิเมงแล้วก็พี่บีดำสิงห์ครับมาให้เสียงภาษาไทยนะครับแต่ที่สนามเรวาสเตเดียมคุณยืนทำไมฮะเวลาคุณพี่ดิเมงกับพี่บี
4: คร
3: ับ
4: ไม่ใช่ครับ
3: คุณไปใช้งานที่เขาแล้วคุณไปเขาวิเคราะห์บอล
4: ไม่ใช่ฮะขอแฟนคือต้องรีบมาดูเหมือนกันฮะชอบก็ลีทั้งสองท่านแล้ว
3: บุรีว่า
4: อีกคนนึงก็แพ้อีกคนนึงโอ้โหคือมันต้องคัปปี้อย่างเดียว
3: คั
4: ปปี้ชิคกี้พายปุ๊บปุ๊บเลยครับ
3: วันนี้ประสิทธิ์มาจากบราซิลนะครับลาฟาเอลคราวนะครับจากบราซิลได้เปรียบในเรื่องของการเล่นเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับแล้วโอ้บอสเดียมาเตะที่ไอ้เตะที่เนี่ยเตะที่โตลอนโตเตะที่แคนาดาไม่ใช่ไหมบอสเนียใช่ไหมล่ะใช่บอสเนียเตะที่โตลอนโตเจอแคนาดาเสมอ 1-1 นะแล้วก็แพ้สวิสแลนด์นะครับอันนี้โหมาเตะที่โซฟาสเตเดียมโหบินมาเตะที่มิลานอีกอ่ะแล้วก็บินไปเบียนมานะครับแล้วบินขึ้นเหนือไปที่ซีแอตเทิลด้วยฮะชนะกาตาร์ 3-1 แล้วเกมนี้ครับผมบินลงใต้นะมาเตะที่อเมริกาที่ดีวายสเตเดียมด้วยโอ้โหบินไปบินมาเหนือเหมือนกันนะในบอสเนีย
4: ใช่ฮะ
3: อ่ะก็โหอเมริกาเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบเอ๊ะเปรมอเมริกาเนี่ยเขาย้ายเมืองเตะนอกจากฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยฝั่งตัวโตแล้วเขาเตะที่ไหนบ้างซาโซฟายนะฮะโซฟายสเตเดียมแล้วก็ LA เนาะเกม2นะครับเจอกับอ๋อไปเตะที่ซีแอตเทิล1เกม
5: แล้วก็เตะที่ LA LA 2เกมฮะ
3: เตะที่ LA 2เกมเลย
5: ซานฟรานก็คือไม่ได้ว่าขยับอะไรมากมาย
3: แล้วก็เอาวันนี้เตะที่ลีวายเนาะเตะที่ลีวายสเตเดียมก็เอาลีวายก็ซานฟาเนี่ยเนาะโอ้มันได้ไปไหนเลยนะอยู่ฝั่งตะวันตกตลอดเลยอ่ะได้เปลี่ยนเรื่องของ

0: การเดินทางนะแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็บาชิเตโน่ก็ฟอร์มดีด้วยนะลูกทีมของเขานะชนะปารากวัย 4-1 นะครับชนะออสเตรีย 2-0 และแพ้ตุรกีตุรกีตกรอบไปแล้วนะครับเจอแลกเฮดของตุรกีไปนะครับแพ้ไป 2-3 แต่ว่าเกมนั้นก็รับประกันการเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยชนะแชมป์กลุ่มนะครับก็เกมฟุตบอลดุดันเพสสูงกล้าเปิดเกมบุกนะและเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลูกได้รวดเร็วนะครับแม้บางครั้งจะเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งสวนกลับแต่แสงภาพในเกมลูกถือว่าดีมากโดยเฉพาะไอ้บาโลกันนะเน
1: า
0: ะนะครับหรือว่าบาโลกันได้ยิงไป2ประตูในรอบแบ่งกลุ่มปุริสิตก็เล่นดีนะครับมีไมลิคคิวแมนนะครับไทเลอร์ดัมเซนจิโยเดสอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่มีใครบาดเจ็บด้วยโอ้โหเต็มใช่มั้ยวันนี้เต็มเลยนะส่วนบอสเนียสร้างประวัติศาสตร์นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกของเซอร์เกย์บาร์บาเรสนะครับอดีตนักเตะของดอร์ทมุนด์นะครับบูเดสลิก้าในยุคยัน90นะครับก็จุดเด่นของเขาก็คือเกมรับนะและจังหวะสวนกลับนะครับแน่นอนเกมรับเขามีกัปตันจอนเก๋าอย่างทางเอดินเชโกและเออร์บดินดิมาริชตาสูน่าล่างมึกเลยนะครับส่วนคนอื่นก็มีคาราอีวานซูนิชเนาะนะครับมีเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับเซอัตคราชินักเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมในระบบ 4-4-2 สูสี2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันในรอบสุดท้ายนะเคยเจอกันที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะครับเป็นอุ่นเครื่องครับโน่นนะปี64เลยนะนะครับอเมริกาชนะบอสเนีย 1-0 แล้วก็ก่อนหน้านั้นมกราคมนะครับ2561นะครับหรือเมื่อ8ปีก่อนอเมริกาก็เสมอไป0ประตูต่อ0ครับโอเคเนี่ยอเมริกาพี่ว่าบอสเนียมาไกลแล้วพอแล้ว
2: พอแล้ว
0: พอแล้วบริหารพอแล้วจุดแค่นี้แหละ
3: ถ้าใช้ความเร็วของนักเตะอเมริกาข้างหน้าท
0: ุ
3: กท่านในการโจมตีบอสเนียนะครับตรงนั้นอาจใช้ความเร็วอะเป็นหลักแล้วก็หลังสหรัฐก็พยายามอย่าเสียฟาวประหลาดประหลาดนะครับเพราะว่าเกมทางอากาศของบอสเนียก็ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ว่ามองว่ากองกลางไงสหรัฐก็ขึงบุกได้อยู่ดีก็เลยมองว่าทางสหรัฐจะชนะได้แต่สำรองยังมีเครื่องหมายคำถามนะฮะหลังจากเกมที่พวกนี้ลงไปแล้วแพ้ตุรกีวันนั้นนะก็เลยยังมองสหรัฐน่าจะชนะไป 3-1 ครับ
0: ครับ
3: ก็จบไป90นาทีประมาณนั้นครับ
2: ใช่ฮะ
0: ใช่อะไรใช่ละ
2: ก็ผมก็ว่าสหรัฐเหมือนกันพี่เจ๋ง
0: เหรออ
2: ืมใช่ก็เกมบุกดีดีกว่าบอสเนียแน่นอนมีทั้งโอ้ตัวลุกสุดยอดใช่ก็เฉียดรับ1ประตูต่อ0คิดว่า
0: ครับชนะ
2: ไปเจ๋งยิบแล้วพ
0: ี่อะไรเนี่ยอะไรเน
2: ี่ย1-0แล้วพี
0: ่อ๋อ1-0นะ
2: อาจจะไม่มีต่อเวลาอาจจะชนะในเกม90นาท
0: ีพี่ว่าไม่ต่อหรอกเกมนี้หรือว่าให้ต่อให้2คนนะพี่ดิมินกับพี่ดีอยู่ยาวๆเลย
2: ก็ดีเหมือนกันฮะ
0: อยู่ยาวจนถึง
2: ครับ
0: 7:00 นใช่มั้ยอยู่ยาวเดี๋ยวนั้นก็10โมงเช้าอ่ะ
2: มา10โมงนิด
0: ๆครับ
2: ครับ
0: แต่ว่ารายการไม่ต่อเวลาหรอกรายการกอล์ฟทิกเดี๋ยวเขาอยากฟังกอล์ฟบ้าง
2: อ๋อใช่ครับครับ
0: พี่ว่าจบใน90นาที9โมงจบแน่นอน
2: ประมาณนั้น
0: อเมริกาแน่นอนนะฮะก็นั่นคือวิเคราะห์นะในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับอเมริกานะครับถ้าเข้ารอบไปจะเจอคู่ผู้ชนะระหว่างเบลเยียมกับเซเนกัลนะจะเตะที่เซียโทนะ
2: แต่ผมก็อยากเห็นเบลเยียมเจอสหรัฐอเมริกานะพี่รอบต่อไป
0: เนาะ
2: มัน
0: สายบอลนะอยู่สายบอล
2: ใช่ครับพี่เจง
0: อันนี้อยู่สายบอลนะ
2: โอ้โห
0: แล้วก็อังกฤษเนี่ยผู้ชนะจะไปเจอกับอันนี้อยู่สายล่างจะไปเจอเม็กซิโกนะครับแล้วถ้าเข้ารอบไปได้นะในรอบ8ทีมมีโอกาสเจอบราซิลหรือนอร์เวย์ครับ
3: ครับก็ดูเรียนโดทอสตานะครับคืนนี้นะครับเรื่องของการจ่ายนี่ก็ย้ำสักคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าเซเนกัลเป็นทีมที่ดีเราคิดว่าทอสตาเนี่ยแหละที่จะถ้าไม่โดนหยุดไปก่อนนะจะช่วยเบลเยียมในวันนี้นะครับมองไว้สักคนแล้วกันเพราะว่านักเตะมันก็เยอะเนาะ
0: อืม
3: ครับ
0: ใช่ฮะอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
2: ครับ
0: ในวันนี้เนาะส่วนข่าวอื่นก็โอ้โหช่วงนี้เนี่ยโค้ชทำไมเห็นว่าโค้ชเนี่ยไปหลายคนแล้วใช่ไหมฮะครับผม
2: ไปไหนฮะ
0: อ๋อไปไหน
2: อ๋อ
0: ก็ลาออก
2: ลาออกอ๋อครับ
0: ฮองเมียงโบก็ออกมาสโลเบลซ่าอุรุกวัยก็ออกเนาะ
2: อ
0: ุ้ยออกหลายคนก็บอลโลกในกินโค้ชไม่งานเนาะ
2: ครับพี
0: ่ว่าไหมเออแล้วหน่อยล่าสุดก็ประกาศจะเป็นตาการแล้วนิพพายแล้ว
2: ใช่ฮะ
0: แล้วเออแล้วยังไงเห็นว่าตอนยิงหยุดโทษเนี่ยเกี่ยงกันเหรอบิลฮะสื่อชื่อดังของเยอรมันบอกว่านักเตะเยอรมันไม่กล้ายิงจุดโทษอ่ะสุดท้ายโกเรสกาซึ่งยิงจุดโทษดีมากนะกับทีมบาเยิร์นนะครับปรากฏว่าไม่ยิงครับผ
2: ม
0: ปฏิเสธที่จะยิงจุดโทษและคนสุดท้ายเป็นยูนาธานทาซึ่งเจ้ายูนาธานทานะกองหลังของบาเยิร์นเนี่ย

0: จะมีในแคมป์ทีมชาตินะอาจจะมีคือซ้อมจุดโทษไปบ้างมันก็ดีนะครับพี่ใช่ฮะคือซ้อมแต่ละทีมคือในแมตช์แบบนึงผมว่ามันไม่แน่อาจจะถึงตีกลางถึงจุดโทษเพราะฉะนั้น
1: มันอยู่ที่จิตใจ
0: ใช่ที่จิตใจ
1: แต่โกเลสก้าเป็นคนที่แบบยิง
0: ช้าน
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าผมเป็นโค้ชผมอาจจะให้ซ้อมไปเลย2ชั่วโมงให้ยิงไปเลยสิบคน
1: คนมีข้อดีมาก
0: ใช่ครับแน่นอนแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังได้ชมกันประมาณนี้ครับ
1: เพราะว่าไอ้เยอรมันเนี่ยนะครับคนที่ชัวร์สุดนะครับเป็นเจ้าเอนาดีมอาร์มอรี่นะก็เป็นในเพลย์เมคเกอร์นะครับของทีมมายศูนย์ห้าไงแต่ก่อนยูเลเวอร์
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็ยิงจุดโทษแพ้ครั้งแรกในบอลโลก
0: สำคัญมากนะพี่การยิงจุดโทษเนี่ย
1: ชนะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับแล้วก็มี9ส่วนก็ชนะ
0: ครับ
1: นะครับ2ประตูก็ชนะอาร์เจนตินาด้วย
0: ใช่
1: เยอรมันไม่เคยแพ้จุดโทษในฟุตบอลโลกนะถ้าแพ้ก็นัดชิงยูโรไง
0: ครับพี
1: ่ลิเจโทกะที่เจอลูกชิปปลายของอันโตนินเนี่ยพาเดนก้าไงชิปตกกลางประตูนะครับเจอเช็กโกสโลวาเกียแล้วเสียไปแล้วก็หลงทางไปนะนั่นคือที่เห็นนะครั้งแรกเลยที่ครั้งเดียวนะที่เยอรมันนะครับแพ้ในฟุตบอลระดับเมเจอร์ก็คือนัดฟุตบอลยูโรแต่บอลโลกไม่เคยเห็นเลยนะ
0: โอ้แ
1: ล้วเยอรมันยังอยู่ใช่ไหม
0: อะไรฮะ
1: ยูเล่นในเยอรมันนะ
0: ยังอยู่อ๋อแน่นอน
1: เยอรมันอยู่นะ
0: ผมก็เสียดายนะพี่จิ๋งนะเป็นเสียดายเยอรมันแต่เข้ารอบไปเจอพวกบิ๊กเนมพวกบราซิลพวกอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยใช่อยากเห็นภาพ
1: เดี๋ยวแต่ความไม่ดีเนาะ
2: เดี๋ยวเราค่อยขยายเรื่องนั้นคุมันกันอีกทีนึงนะฮะข่าวเย็นแล้วก็ช่วงเช้า
1: คุมันก็ขยายคุมันก็เราออกไปแล้วนะคุมันนะ
2: เดี๋ยวขยายต่อให้หมดเวลาแล้ว
1: นะครับวันนี้เราเจอกันใหม่นะ
0: ครับ
1: พี่จิ๋งมาเล่นกันนะครับสามคู่อังกฤษนะครับจะผ่านเนียคอโกไหมนะครับและเป็นเบลเยียมหรือเซเนกัลจะผ่านเข้ารอบแล้ว
2: ทีวีนะฮะ
1: เช้าสหรัฐนะครับเจอบอสเนียนะครับในช่วง7โมงเช้านะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับก็ติดตามกันนะอาจจะเจอแดงฮ่องกงกับคุณเอกคุณจุนนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนนะขอบคุณละสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็ทางไลฟ์ Facebook ไลฟ์ YouTube นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ fm99activeradio.mcot.net นะทางแอปพลิเคชัน mcot connect เราจัดเต็มทุกช่องทาง
9: ครับ
8: นะครับหรือใครจะมานั่งฟังหน้าสตูดิโอเราก็ยินดี
9: มาได้เลย

0: แต่ต้องซื้อข้าวมันไก่มาฝากด้วย
1: ไม่เอาหนังนะฮะเนื้ออก
0: อ้าวแล้วแว่นตาผมไปไหนเนี่ย
1: อ้าวหนักแล้วเราหนักแล้วนะ
0: อ้าวเชิญคุณจูน
1: อ่ะเกมเริ่มแล้วนะครับเกมที่แอตแลนต้านะครับคู่ระหว่างอังกฤษกับเดียคองโกนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับใครชนะคู่นี้จะไปเจอกับเม็กซิโกนะครับหนึ่งในเจ้าภาพร่วมนะครับก็ไปดูแลอัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเกมรับแบ็คขวาเจคสเปนนะครับซ้ายนิโกโอเลรี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์กเกย์นะครับตรงกลางมีเดคลาร์สเอเลียตแอนเดอร์สันด้านบนครับมีมาคัตแลชฟอร์ดทางซ้ายนะครับขวาเป็นโนนี่มาดูเอเก้ตรงกลางจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับส่วนทางฝั่งของเดียคองโกวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับประตูเป็นลิโอเนลเอมปาซีนะครับเกมรับแบ็คขวาก็เป็นในรายของอารอนวานดิซาก้าซ้ายอาตูมาซัวกูนะครับคู่เซนเตอร์แอคเซลตันเซเบ้กับเชนเซลเอ็มเบมบ้ากับตันทีมนะครับตรงกลางมีทางเอ็นกาเลเยลมูเกานะครับมีทางด้านของนัวซาดิกี้แล้วก็ซามิเอลมูตุซามีนะครับส่วนเกมรุกด้านบนครับทางฝั่งขวานาธานิเอลเอ็มบูกูนะครับซ้ายเป็นไบรอันซิเปนก้าหน้าเป้าเป็นยวนวิซ่าจากนิวคาสเซิลครับก็เกมออกสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดียคองโกนี่อยู่ในชุดสีฟ้านะครับบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอผมกับพี่เอกนะครับ
0: ครับก็ใครที่กำลังรับชมไลฟ์เราอยู่นะครับวันนี้นะสปอนเซอร์ใหม่เราเข้ามาด้านล่าง
1: อุ๊ยสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ครับท้ายสลิปมีค่าที่ 7-11 นะครับรับสิทธิ์แลกซื้อทุกวัน24ชั่วโมงอยู่ด้านล่างจอของเรานะฮะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้สแกน QR Code ด้วยส่วนมุมบนด้านซ้ายครับจะเป็น QR Code นะที่สแกนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไม่ต้องรอไปถึงนัดชิงชนะเลิศสามารถโหวตได้เลยนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
1: ครับ
0: นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwan นะครับกิจกรรมดีๆจากอสมทของรางวัลทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: นะฮะบางทีบางท่านอาจจะซื้อแพ็กเกจบัตร M-Card Superfan แค่500 พันนึง
1: ครับ
0: แต่ได้เป็นเจ้าของรถมูลค่า 1.5 ล้าน 6เนี่ยก็ผมก็จะอิจฉาเพราะผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะเป็นพนักงานอ่ะขายของเรียบร้อย
1: ครับผม
0: ที่เกมเลยดีครับคุณจุนนะ
1: ก็วันนี้ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นผู้ตัดสินจอแดนนะครับอัดฮัมมักฮัตเมนะครับวัย39ปี
0: ครับจริงๆแม้ว่าชื่อทีมชาติเนี่ยเราจะเห็นเป็นเดียคองโกก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่นักเตะที่ลงสนามจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกในลีกของติดอยู่อย่างแนวรับนี่เคยเล่นแนวติดหมดเลยท
1: ุ
0: กคนนะครับวันวิซาก้าตัวเซเบ้เอ็มเบนบ้านะครับแล้วก็มีมาโซกู
1: ก็ทางด้านของวันวิซาก้านี่ก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากเวสต์แฮมเลยครับหลังจากเวสต์แฮมตกชั้นนะครับตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางนัวซาดิกี้จากซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็กองหน้านี่ก็จากนิวคาสเซิลครับยอนวิซ่ามาซัวกูจริงนี่ปัจจุบันอยู่กับลองแต่ว่าก็ยืมจากซันเดอร์แลนด์นะพี่เอกนะ
0: ใช่ครับอังกฤษครับขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับมาดูเอเก้เอาจับบอลไม่อยู่ครับมาดูเอเก้ย้อนหลังมาจ่ายกลับมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันตรงกลางมีนิโก้ไรรี่ครับเดคันไรส์ไรส์กำลังจะเข้าเขตตัวออกไปด้านซ้ายให้พนักท่านแรดฟอร์ดหยอดไปให้ใครก็ไม่รู้ครับแหมขอบพระคุณจริงๆแรดฟอร์ด
1: เปิดเลี้ยวหลุดออกหลังไปเองนะครับสำหรับทางมาคัตแรดฟอร์ด
0: ครับ
1: วันนี้ VR เนี่ยเป็นทางคามิสเอามารีจากกาตาร์นะพี่เอกนะ
0: ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ4689899นะครับก็ทักทายเราสองคนเข้ามาได้นะครับเข้ารอบมา เขารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในบริษัทของพวกเขานะครับก่อนหน้านี้เคยเข้าเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วในนามทีมชาติไซอีนะ
1: ครับผม
0: ก็เดิมชื่อว่าทีมชาติไซอีแต่ก็มาเปลี่ยนนะครับใช้ว่า
1: เดียคองโก
0: นะซึ่งคนละประเทศกับประเทศคองโก
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านอีกทางด้านหนึ่งด้านขนาดที่ของชายคองโก
1: คร
0: ับผม
1: แหมผมไปต่อลำบากเลยครับ
0: ขนาดของท่อนขา
1: ไม่นั้นเดี๋ยวจะถลำลึกกันไปอีกโอ้แล้วยังห้าทุ่มเองด้วยฮะ
0: ฮะทีมชาติ
1: ผู้ใหญ่จะกิ้งก้างมา
0: เ
1: อกเบาเอก
0: มันเป็นแฟกต
1: ์อ๋อครับผม
0: ชายคองโกเนี่ยเขาบอกว่าปีท่อนขาที่ใหญ่โต
1: ครับผม
0: ฮะ
1: ขากำลังเยอะเดินเยอะ
0: ขาที่สาม
1: ครับผม
0: อ่ะบอลยังอยู่กับทางมูคุณจุนอ่านว่ามูเกาหรือมูเกา
1: เกา
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เกานานไหม
1: ก็อยู่ที่ว่าคันมากน้อยแค่ไหนฮะพี่เอกเคยคันไหมคันหูอะไรเงี้ย
0: คันพวกคันอยู่ช่วงหลังเนี่ยคันเลยอ
1: ๋อคันหู
0: ครับยอนวิซ่าลงมาเล่นบอลต่ำเลยนะครับยอนวิซ่า
1: โอ้โหแล้วผม
0: ดูการบอลโลกครั้งนี้เนี่ยซัดไป3เม็ดแล้วนะวิซ่าเนี่ย
1: ก็เท่ากับนิวคาสเซิลทั้งฤดูกาล
0: อะ เอ้ยคุณมีประชดประชันด้วย
1: ไม่หรอกเขาเจ็บไงกับนิวคาสเซิล
0: โอ้โหจังหวะนี
1: ้อุ้ย
0: เอ้า
1: อุ้ย
0: อุ้ย
1: อุ้ย
0: อุ้ยโอ้โหบรันสเปนก้านะครับยิงให้ทีมชาติกรีซออกนำก่อนไอ้ขออภัยยิงให้ทีมชาติเดียคองโกขึ้นนำ 1-0
1: โอ้โหนาทีที่7ครับเดียคองโกช็อกอังกฤษครับจังหวะโยนเข้าไปในกรอบแขนโทษด้านซ้ายนะครับสเปนก้าซัดเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอาแล้ว
0: สะเทือนทั่วเกาะอังกฤษ
1: โอ้โหนี่เป็นประตูแรกของซิเบนก้ากับในนามทีมชาติเดียวคองโกด้วยนะครับดาวเตะวัย28ปีครับจากคาสเตยอนในสเปน
0: เอาแล้วแดนแล้วคือโอ้โหหลุดตำแหน่งเลยครับเจสเปนเนี่ย
1: คือเจสเปนเนี่ยตามเข้าประกบตัวด้านในที่วิ่งเข้ามานะครับทำให้ทางซิเบนก้าโล่งมากครับโอ้โหซัดเข้าไปไม่เหลือครับคือสเปนน่ะหุบไปตามประกบโนอาซาดิกี้นะครับที่ดึงตัวเขาเข้าไปตรงกลางในกรอบเขตโทษทำให้ทางซ้ายของกรอบเขตโทษเนี่ยว่างเลยครับซิเบนก้าแล้วซัดเบียดเสาแรกเข้าไปครับ
0: เล่นเอาทีมงานเราเปิดประตูเข้ามาถึงก็อ้าปาก
1: เลยครับอาจารย์แนน
0: อาจารย์แนนถึงก็ร้องอ้าว
1: โอ้
0: เจอเดียคองโกครับขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0
1: โอ้โหยิงประตูแรกในนามทีมชาติและอาจเป็นประตูสำคัญด้วยนะครับซิเบนก้าเพิ่งจะลงเล่นในนามทีมชาติเป็นนัดที่10เท่านั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำประตูแรกได้และเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายโดยการยิงใส่อังกฤษ
0: โอ้โหนี่แล้วคือยิงก็เฉียบขาดแถมประตูจากเอเวอร์ตันก็ล้มช้าเหลือเกินเสาแรกเนี่ย
1: มันว่างซะขนาดนั้นจะไปโทษน้องมันก็ไม่ได้
0: โทษได้สิครับ
1: โอ้ยแต่ว่านักเตะคองโกปะทะกันนี่นอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษทั้งคู่นะ
0: อ่ะคุณคำถามคุณยังไม่ถามเลยคุณจุนเกมเบรกอยู
1: ่เอาอย่างนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไร
0: นี่ไง
1: อันไหนเอ่ย
0: ถามเนี่ยคำถามเนี่ยเออก็แจกลูกฟุตบอลไงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกรวม6ลูก
1: ครับ
0: นะครับคำถามก็คือฟุตบอลโลกปี1994ก็เล่นรอบรองกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะสนามหนึ่ง
1: อ
0: ีกสนามหนึ่งเนี่ยเล่นที่เมืองอะไรนะครับผมให้เลือกระหว่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์กับ LA
1: นึกว่ากับสมุทรปราการ
0: เออก็ให้เลือกนะระหว่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์หรือ LA แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆผมไม่อยากใช้ชื่อ สนาม
1: ครับ
0: ไม่อยากใช้ชื่อว่าพาซาดีนาโรสโบ LA
1: เ
0: พราะดูจะเป็นการใบ้มาก
1: อ๋อโอเคไม่ใบ้เลยไม่ได้ใบ้เลยยากมากคำตอบนี
0: ้ตอบได้เฉพาะทาง SMS 4689899เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตอบเข้ามานะครับฟุตบอลโลกปี1994เล่นรองชนะเลิศที่เมืองอีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดและเมืองอะไรให้เลือกระหว่าง LA กับนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะ
1: โอ้กล้องจับไปแฟนบอลอังกฤษนี่อ้าวกันทุกคนเลยครับโอ้โหสะใจครับเซบาสเตียนเดซเบอร์ครับเฮดโค้ชวัย49ปีของดิอาคองโกครับ
0: โอ้แล้วจังหวะยิงต้องบอกเขายิงดีด้วย
1: ยิงดีมากแล้วคือลายของทางฝั่งสิเปนก้าไม่ออฟไซด์นะครับเพราะว่าเทียบกับลายของทางเจ็ดสเปนมาเลยทำให้ตัวเขาเองก็ไม่ได้ออฟไซด์ด้วยนะครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าเป็นการป้องกันที่แย่ไม่ดีเลยของอังกฤษนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเทเข้ามาข้างในกันหมดจนทำให้ตัวที่เล่นริมเส้นเนี่ยมีพื้นที่ว่างได้จับบอลแล้วเลือกยิงเสาแรกเข้าไปนะครับ
1: นี่แฟนอังกฤษขาจรบอกต้องยิง3ลูกแล้วนะ
0: ตายตายตายตายโอ้โหข้อความทาง YouTube
1: เป็นยังไงฮะ
0: นำเซลจริงๆคุณปั๊กยังเป็นคนแรกของเราเสมอ
1: ครับ
0: คุณเปิดซิงข้อความเราตลอดคุณปั๊ก
1: ครับผมสุดยอด
0: นะฮะสวัสดีพี่เอกกับพี่จุนจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อความเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังทาง YouTube ทาง Facebook Live แล้วก็ทาง SMS นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะอ่านไม่ครบขออภัยนะ
1: อ
0: าจจะมีบางข้อความที่ค้ำค้างไปอ้าวโหวันนี้มี
1: เซนเวนเกอร์มีอินฟาติโนนะครับเข้ามาม
0: าเป็นแขกกิตติมศักดิ์อยู่บนอัฒจันทร์นะครับเซนเวนเกอร์จานนี่อินฟาติโนอังกฤษต้องกลับมาเซตเกมกันใหม่นะครับจูดเบลลิงแฮมครับไม่กับคอนซ่าบอลอยู่ตรงกลางสนามครับจะมาถ่ายบอลกันไปถ่ายบอลกันมาในแนวรับเหมือนเกมกับกาน่าไม่ได้แล้วนะครับ
1: แล้วดูเราดูเกมเจอกาน่าเกมเจอปานามาครึ่งแรกแล้วถ้าอังกฤษยังเป็นแบบนั้นนี่โอ้โหวันนี้หนักนะพี่ใหญ่นะก็ตามหลังก่อนแล้วด้วย
0: แล้วคองโกเองเนี่ยในตามความเห็นผมเนี่ยดีกว่ากาน่าด้วย
1: ดีกว่าดีกว่าคุณภาพโอ้โหผมว่าดูดีกว่า
0: อ่ะคุณเปรียบเทียบเอาวิซ่ากับจอร์แดนอายิวอ่ะ
1: คนละเรื่องเลย
0: เออ
1: คนละเรื่องเลย
0: เอออ่ะตอนนี้ดิอาคองโกได้ประตูขึ้นนำแล้วลงไปรับกันเต็มพื้นที่แล้วด้วย
1: โอ้แล้วพี่คิดดูเดชพวกเขาเองอ่ะเสมอโปรตุเกส 1-1 นะโคลัมเบียพวกเขาก็แพ้แค่ประตูเดียวนะโอ้แล้ววันนี้นำก่อนด้วยนะครับแม้ว่าเกมกับอุซเบย์ทางฝั่งของเดียคองโกจะตามหลังก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกกลับมาเอาชนะทางอุซเบกิสถานได้นะครับ
0: ทุ่มคืนกลับไปครับเจสเปนแต่พอหลังจากเสียประตูเนี่ยก็ไม่ได้แบบเปิดเกมดุดันใส่นะคุณจุนก็ยังทยอยค่อยๆ
1: ยังไม่เร่ง
0: มาเกยีครับให้คอนซ่าริมเส้นด้านขวาครับเจสเปนผู้ที่ส่งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่บ้านนะฮะแล้วก็พลาดไปแล้วแล้วก็เขี่ยให้โดนทัวลง
1: โอ้โหคือแค่เรียกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นเทอร์นาเมนต์ก็โดนด่าไปก่อนแล้วนะครับทูเคอร์แล้วยิ่งโอ้สถานการณ์มาแบบนี้นี่ตกรอบนี้มานี่โดนหนักแน่ครับสำหรับทางทูเคอร
0: ์หาครับนิโคลไดรี่กำลังเซตบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายให้แรดฟอร์ดหาช่องจะหยอดเข้าไปไม่ได้นะครับเกฮีไปที่คอนซ่าด้านขวาครับมีมาดูเอเก้ยังหยอดเข้ามาตรงกลางโอไรลี่เอาบอลลงย้อนกลับมาแรดฟอร์ดให้เดคันไรส์เปิดไปติดทางมุตุสมีนะครับบอลออกหลังอังกฤษได้ลูกเตะมุมครับ
1: โอ้แล้วผมเห็นข่าวสำคัญของทาง BBC มานะครับฟอเรสเนี่ยตามข่าวนี่วิกตอร์เปเรล่านี่กำลังจะแยกทางกับเจ้าป่าฟอเรสนะแล้วคนที่จะมาเป็นกุนซือคนใหม่ให้ฟอเรสตามรายงานเนี่ยจะเป็นโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่ก็หมดสัญญากับคริสตัลพาเลซมา
0: ก็สลับกันเองนะตอนนี
1: ้
0: สลับกันไปสลับกันมานะฮะแต่มุมของติดเดคันไรเสาสองโอ้โหบอลออกเสาไกลไปเลยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกแต่มุมของเดคันไรส์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คโซเชียลมีเดียที่กระหน่ำทีมช่างติดนิดนึง
1: ครับผม
0: Google แกตายแน
1: ่ยับเยินแน่นอน
0: บอกสวัสดีครับพี่ๆนะเข้ารายการได้แล้วฮะเตรียมตัวบินกลับเยอรมันอังกฤษหมายถึง Google เน
1: า
0: ะนิโก้เลยที่จ่ายขาดนิดนึงเอาละครับบอลยังดวลกันอยู่ตรงกลางสนามเอเลียตไดสันเอาบอลกลับมาได้ทางขวามีนูนี่มาดูเก้เจสเปนกำลังจะวิ่งอ้อมหลังไป ให้มาตรงกลางครับเกฮีให้มาต่อที่จูดเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมจ่ายไซส์

0: แล้วก็ออกไปมุมเดิมเลยครับออกหลังบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับ
1: แบบนี้นี่เรียกว่ายิ่งกดดันอังกฤษเลยนะครับพอยิ่งตามหลังเพราะหลายคนเนี่ยเป็นห่วงคือนับตั้งแต่เกมกับโครเอเชียที่เกมบุกถือว่าดูดีนะแต่เกมกับกาหน้าเกมกับปานามานี่เกมบุกดูเรียกว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ดูจะตันๆไอเดียการเข้าทำดูไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ตามหลังนี่ยิ่งจะเรียกว่าแบกความกดดันขึ้นไปอีกนะครับสำหรับอังกฤษ
0: คอนซ่าครับให้ออกไปทางด้านขวาเจสเปนครับเจสเปนให้โนนี่มาดูเก้แล้วขนาดเส้นไปแล้วครับสเปนเปิดติดบล็อกนิดนึงก็ติดที่แนวรับของเดียคองโกโอ้โหวันนี้เล่นกันดีมากๆนะครับแนวรับของคองโกยังไม่พลาดเลยนะครับบอลอยู่ริมเส้นด้านขวาเจสเปนให้มาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมออกไปด้านขวาโอ้โหอังกฤษนี่เน้นขึ้นด้านขวาย้อนกลับมาบอลอยู่กับเอเลียสแอนเดอร์สันครับให้มาที่เดคันไรส์ไรส์ตัดเข้าในไรส์ให้มาที่โอไรลี่ด้านขวามีด็อกเตอร์แรชยอดมาบอลไม่ถึงจูเบลลิงแฮมแล้วเป็นซิเปนก้าครับแย่งบอลไปได้แล้วไปโดนทำฟาวครับ
1: โนนี่ดูมาดูเก้จังหวะที่พยายามจะแย่งเลยครับกลายเป็นเตะใส่ซิเปนก้าโดนจับฟาวไปจังหวะเปิดของแรชฟอร์ดนะครับทางด้านซ้ายเข้าไปจะให้จูแต่ว่าทุบบอลทิ้งมาได้ก่อนครับเอ็มบาซี
0: ่บอกว่าสนามเมอร์เซเดสเบนซ์แอตแลนต้ามีแบบเปิดปิดได้ไม่ต้องกลัวฝนตกนะฮะ
1: พี่โดม
0: คุณกุ้งกล่าวบอกพี่จุนรักพี่เอกไหม
1: ก็แล้วแต่เวลา
0: เห็นนะ
1: ตามความรักที่เขามีให้ผมอ่ะเขารักผมมากแค่ไหนผมก็รักเขามากแค่นั้น
0: แ
1: ต่หลังๆก็ไม่ค่อยรักผมแล้ว
0: ผมรักตัวเอง
1: พี่เอ็มกลัวจะเอาไม่ค่อยรอด
0: ตัวเองก็เอาให้รอดก่อนนะก่อนจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักคนอื่นแล้วก็บอกว่าคองโกเล่นผิดกติกาฟีฟ่าไหมฮะนักเตะมี3ขาอังกฤษก็ยังดูพวกเขาไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะก
1: ็
0: เล่นไปตามเกมแม้ว่าจะโดนนำไปแล้วนะแล้วก็มาบอกว่าพี่เสกเขา5นาทีนะแต่เกมนี้7นาทีก็โดนแล้วนะเชียร์ลงข้ามอังกฤษนะครับบอกเอาเจมส์แทฟฟอร์ดลงเถอะไม่ชอบพิกฟอร์ดเป็นไงคุณจุน
1: เอ้ยฟอร์มโดยรวมก็โอเคแต่จังหวะนั้นมันก็จ่อแหละคุณอคติเอเวอร์ตันผมนะอย่าให้พี่เอ็ม
0: ไป
1: ด่าน
0: ี่ไงโอ้โหวิซ่ายิงแต่ว่าไปโดนปั๊มเข้าให้แล้วอ้าวโดนเจสเปนกำลังจะโดนแย่งโอ้โหสเปนดูจะมีปัญหากับการรับมือกับซิเปนก้านะครับซิเปนก้าเองก็คล่องแล้วก็ขยันบีดในแนวรุกอังกฤษเนี่ยมาเล่นนะอ้าวแล้วทางพิกฟอร์ดเองก็เคลียร์ไม่ดีโดนเดียคองโกไล่บีพื้นที่อยู่จะโตขึ้นมาบ้างเหมือนกันครับอังกฤษเบลลิงแฮมให้มาที่เดแคนไรท์แล้วโดนทางวันบิสก้าตัดบอลกลับมาได้ฟาวเลยครับ
1: โอ้โห
0: ดิ้นเลยคองโกเฮ้ยนอนมุมกล้องดีๆเดี๋ยวขาสามออก
1: โอ้โหแล้วดิ้นไป8ตลบครับจังหวะนี้ผู้เล่นของเดียคองโกโดนใบเหลืองครับจุดโอ้จังหวะเป็นตัวเกมลุกด้านข้างอย่างเอบุกูนะครับที่โดนทำฟาวครับแล้วลงไปนอนดิ้นอยู
0: ่ข้อความทาง SMS ครับบอกคู่นี้ภาคสนุกมากเลยครับจุนอย่าลืมของเรานะห่างหายมานานทางของเราอ่ะ
1: ครับแต่คู่อังกฤษผมก็กล้าไม่ค่อยกล้านอกเกมเยอะเดี๋ยวโดนด่าโยนเข้าไปจะให้โยนวีซ่าโดนประกบ2ล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: โอ้นั่นติดอาร์มยังไงฮะติดให้ขาดเหมือนเสื้อ
1: ของใครเอเลียดเหรอ
0: ของเอเลียดเอลสันนะฮะ
1: ไม่เห็น
0: ให้ดูจังหวะที่ยูอันวิซ่าโอ้โหยิงวืดยิงก่อนจะยิงเนี่ยโดนคอนซ่าจิ้มบอลออกไปก่อนแล้วพยายามจะเอาหัวไถเฮ้ยคอน
1: ทั้ง
0: ยูอันวิซ่าทุ่มเทสุดๆเหมือนคุณจุนตอนเตะบอลเลยอ่ะที่เอาหน้าไถพื้นอ่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมไปเตะบอลล่าสุด
0: เมื่อวานอ่ะ
1: พี่เกือบจะไม่ได้เห็น

0: ผมนั่งตรงนี้แล้วไม่เชื่อถามอาจารย์แนนเนี่ยผมหายไปนั่งไปนั่งสงบเสงี่ยมนอนอยู่คนเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงอะพี่
1: ก็คุณไม
0: ่หายใจพังงาพังงา
1: คุณไม่ดูสังขารตัวเองไง
0: ไม่ได้นอนด้วยแล้วไม่เตะบอลโอ้โหแล้วเจอเจ้าเทพกระชากอะ
1: เทอุเทน
0: จะบ้าเหรอเอามาร้องเพลงอะพี่เท
1: อ
0: ื
1: ม
0: เทเจริญศักดิ
1: ์
0: ทีมชาติไทยไง
1: ผมนึกว่าพี่เทเถิด
0: ทั้งเกมกระชากผ่านผมแค่ครั้งเดียวเพราะหลังจากนั้นผมหอบไปนอนข้างสนาม
1: คุณไม่ตายก็บุญแล้วคุณจุนนะ
0: เมียเกือบไม่ได้เห็นหน้า
1: โอ้โหแล้วกล้าเล่นซะด้วยนะครับนักเตะดีอาร์คองโกแต่จะโดนบีบเอาบอลกลับคืนไปแล้วยังไงแรดฟอร์ดไปเข้าด้านหลังผู้สินให้ทางดีอาร์คองโกได้ฟาวล์นะครับ
0: โอ้โหแล้วคือก็ต้องยอมรับถ้าเกิดแบบดีอาร์คองโกนำแบบนี้ยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่นะพี่เอกนะด้วยความที่นำความมั่นใจมันก็มานะครับ
1: จะไม่ได้โอ้โหโอ้โหมาจากภาพช้ามันบิซาก้าเองขาก็ใหญ่เหมือนกันนะ
0: เอ๊ะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวก่อนทำไมมันดูไม่ค่อยรัดไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บตัวเลยฮะ
1: โอ้โหทำไมขาของอารอนบิซาก้าดูภาพช้าเนี่ย
0: นั่นสิ
1: ตีขากันเลยนะอ้าวมาดูจังหวะอังกฤษจะเอาบอลกลับมาบุกบ้างเบลลิงแฮมจ่ายบอลออกมาริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหแรดฟอร์ดตามไม่ทันนะครับ
0: โอ้โหจะทิ้งมาทางซ้ายแต่แรงเกินครับจะให้มาคัดแรดฟอร์ดบอลหลุดออกข้างไป
1: เราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยงานหนักซะแล้วครับใครที่เป็นกองเชียร์สิงโตคำราเอ๊ะคุณไปเช็คดูซิเฟซบุ๊กพี่ชายคุณเนี่ยเขา
0: อังกฤษครับไม่เหลือเลยฮะ
1: เพราะว่าไม่มีเสื้อของเดียร
0: ์โอ้ผมฟังเขาอยู่ว่าแหนอาจจะถึง3ประตูนะ
1: เหรออื
0: ม
1: อ่ะมาดูก่อนกันนะว่าวันนี้ทีมชาติอังกฤษจะเอาตัวรอดหรือไม่วันนี้ทีมงานเนี่ยเขาจัดให้เราอยู่ตั้งแต่ห้าทุ่ม
0: ครับ
1: จนตีสองเลยเพราะว่าเขามองว่าม
0: ีโอกาส
1: อาจจะไปต่อเวลาย
0: ิ
1: งจุดโทษนะฮะ
0: ไหนๆก็ไหนๆละ
1: ไปต่อ
0: ยจุดโทษไปเลย
1: เอาถึงจุดโทษไป
0: ค่าเท่ากันแฟนจิตบอกไม่จริง
1: แต่จริง
0: ค่าไม่เท่ากันครับพี
1: ่แต่จริงๆคือนะหาคนต่อเราไม่ได้สล็อตไม่ลงมึงยืดไปอีกชั่วโมงขอบคุณมากเบงเอาผ่านมา23นาทีครับก็เป็นพักเบรก
0: ไฮโดรชันเบรก
1: กินน้ำพอดีอังกฤษตามหลังทางเดียคองโกอยู่0-1นะครับ
0: ผมก็ลืมไปว่ามันมีกล้องนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: สภาพผม
1: คุณเนี่ยไม่ดูสภาพตัวเองเลยคุณจุน
0: ผมก็ลืมไปอ่ะโอ้พอมาดูใน Facebook โอ้สภาพผมหนักมาก
1: ฝากคุณดูข้อความใน Facebook นะผมด
0: ู
1: ใน
0: YouTube
1: นะครับเขาบอกว่าผมยังไม่เกิดเลยปี99เนี่ยเออ
0: โอ้99นี่โอ้โห99นี่ผมก็ต้องประมาณสักม.ปลายแล้วนะยังไม่เกิดอีกเหรอนี่แสดงว่ายังเด็กมาก
1: เด็กมากเด็กมากทูเคิลโดนซะแล้วนะฮะกินหมูกระทะไม่อร่อยเลยครับ
0: ติดคอเลย
1: มาบอกว่าทูเคิลกลับบ้านไปเถอะกองเชียงกิจเหมือนเพลงอนันวาแล้วฮะตะลึงตึงๆนะครับแล้วก็บอกว่าคุณตัวโมฟุตบอลบอกทีมที่เราคิดว่าเก่งตอนนี้โดนซะแล้วเอาละไง
0: เก่งจริงๆในที่แบบเราเห็นนะพี่เอกนะผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหสวีเดนนี่แบบ
1: คือทั้ง
0: ยากเลยที่จะหยุดฝรั่งเศสได้และเละเทะเลย
1: ทั้งฟอร์มดิโอ้โหคุณจุ่นดูดิคุณดูสภาพของพิกฟอร์ดคุณก็รู้แล้วว่าเขายอมว่าเขาพลาดเนี่ยยิงเสาแรกเนี่ย
0: ล้ม
1: ไม่ทันไง
0: แล้วมันเบียดเสาไงพี่จังหวะมันจ่อขนาดนั้น
1: คุณยืนคุมเสาไม่ดีไง
0: ซิเป็นแย่ทำไมยืนโล่งขนาดนั้นล่ะ
1: ผมว่าผู้หญิงคนนี้ทางเชียงกิจพูดและไอ้พิกฟอร์ดมึงยืนยังไงวะ
0: เราอคติเนี่ยล่ะเราอคติชัด
1: ๆคือนี่ไม่ต้องเดียของกูมีหมอผีมาเหมือนกันนะเนี่ยว้าอูกาอูกา
0: โอ้เดสเบอร์นี่ก็ตอนนี้กระตุ้นลูกทีมเลยครับ
1: นี่แฟนรายการเราบอกว่าคนพาบอลขึ้นหน้าได้แบบคอบบี้เมนูไม่ส่งลงสนาม
0: อืมก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนละ
1: อินฟันติโน่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอยู่เม็กซิโกตอนนี้มาอยู่แอตแลนต้าแล้วเขาไปทั่วแหละครับ
0: ก็เห็นโดนวิจารณ์เรื่องของการบินบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะ
1: อินฟานติโน่เองก็บินบ่อยๆแบบนี้ก็อย่าไปรับฝากของใคร
0: เครื่อง
1: อันตราย
0: โอ้ใช่ขนาดมีเงินขนาดเขาไม่ต้องรับฝากแล้วมั้งฮะ
1: อย่าไปเข้ากลุ่มรับหิ้วนะว่าอินฟานติโน่นะ
0: เออจริงแล้วก็บอกท่าน ท่านๆไว้ด้วยนะจะไปรับฝากอะไรใครระวังนะฮะ
1: อัน
0: ตรายนะ
1: บอกคู่กัดคู่นี้มาอีกแล้วนะครับอังกฤษแพ้นี่จะกลับประเทศได้ไหมผมอาจจะต้องแยกย้ายกันกลับ
0: ถูกเขาอาจจะต้องไปพักที่เยอรมันก่อนอย
1: ่
0: าเพิ่งกลับอังกฤษโดยตรง
1: นะฮะบอกเจสเปนตัวบ่อเลยพี
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหแบ็คขวาตัวเลือกเยอะแยะไม่เอามาข้อความนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะบอกพี่เอกขอเสียงภาคแบบลูกเทพหน่อย
0: ยังไง
1: อาจจะเป็นไทยคำอังกฤษคำอะไร
0: โอ้ครับผม
1: ทุ่มครับบอลกลับมาพักเบรกแล้วกลับมาแล้วนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าข้อความที่ร่วมสนุกร่วมชิงรางวัลลูกฟุตบอลจาก FM 99เนี่ยถามว่าฟุตบอลโลกปี94เล่นรอบรองชนะเลิศที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ด1เมืองละส
0: ่
1: วนอีกเมืองนึงเป็นเมืองไหนนะครับให้เลือกระหว่าง LA กับนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
0: ์
1: ส่งเข้ามาได้ทาง4689899นะครับรับรางวัลลูกฟุตบอลมินิ2รางวัลวันละ3ลูกนะฮะใบให้ว่าไม่ใช่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์
0: ครับผมแม่ไม่ตอบไปเลยไม่ตอบแทนไปเลยนะฮะ
1: ครับผมอยากให้เขาได้รางวัลไง
0: กลับมาเล่นกันต่อนะครับเดียคองโกยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับประตูจากไบรอันซิเปนก้านาทีที่7นะครับสกอร์แบบนี้นี่เดียคองโกจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโกนะครับเยอรมันไปแล้วเนเธอร์แลนด์ไปแล้วอังกฤษโอ้ตัวมีไปดี
1: กำลังจะไป
0: ครับผม
1: คุณคิดว่าวันนี้เนี่ยแรดฟอร์ดอ่ะจะผ่านเพื่อนเก่าได้ไหม
0: จริงๆผมว่ายากนะในแง่เกมรับผมว่าบานวิซาก้าเชื่อใจได้ในแง่เกมรับอ่ะ
1: คือบานวิซาก้าเนี่ยถ้าเขาจะตั้งใจเล่นเกมรับนะ
0: ใครก็ผ่านไม่ยาก
1: เอสเปนครับโดนอัดร่วงลงไปมาซูกูหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเป็น
0: นัวซาดิกี้ครับ
1: ซาดิกี้ครับ
0: แข่งจากซันเดอร์แลนด
1: ์เหลืองเลยครับ
0: เหลืองที่2ในเกมนี้นะครับแต่ว่าเป็นเหลืองแรกของทางฝั่งเดียคองโกนะครับก่อนหน้านี้นี่ทางฝั่งอังกฤษเป็นจูดนะครับที่โดนไป
1: ครับ
0: โอ้โหโดนแตะลอดวางขาครับทางฝั่งของเดียคองโกครับคนที่โดนแตะลอดวางขาเมื่อสักครู่นี้เป็นมาซัวกูนะครับแล้วทำให้ซาดิกี้ต้องมาช่วยแก้ไขครับ
1: ครับ
0: สไลด์ปัดบอลจากทางเจสเปนแล้วก็โดนใบเหลืองไป
1: เมื่อกี้เราบอกว่าจะมาฟังหน้าศัตรูเราก็ยินดีนะท่านนี้บอกไม่ขอฟังหน้าศัตรูครับน
0: ั
1: ่งภาคแทนคุณจุ่นดีกว่า
0: อ้าว
1: แค่นี้ก็
0: ดีเลยฮะผมจะได้ไปกินข้าวมันไก
1: ่เอ้าทีมชาติอังกฤษโอ้โหจังหวะที่มาเปิดบอลมาจากริมเส้นด้านขวานะครับบอลมาโดนทางคอนซ่าในบอลเกือบทะลักเข้าประตูเดียคองโกเหมือนกันนะครับลูกฟรีคิกของเดคันไรส์
0: เปิดมาแล้วมาโดนแถวๆเข่าแถวต้นขาขวานะครับแล้วเอ็มบาซี่เนี่ยขาตายไปแล้วด้วยโอ้ยบอลมันหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวโอ้โหไม่ถึงคืบครับ
1: อังกฤษยังเดินหน้าลุยต่อครับจะเอาประตูคืนได้เบลลิงแฮมออกไปริมเส้นด้านขวาโนนี่มาดูไอเก้ผ่านมาซูกูมาได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมาติดทางอักเซลตวนเซเบ้นะครับอดีตนักเตะแมนยูส่งเข้าประกวด
0: ก็หลายคนมีประสบการณ์การเล่นในอังกฤษอยู่แล้วนะครับตวนเซเบ้ปัจจุบันก็อยู่กับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับ
1: ครับอังกฤษก็ยังเดินหน้าบุกต่อครับหูตอนนี้ผู้เล่น10คนของเดียคองโกเนี่ยยืนอยู่หน้าคุมพื้นที่อยู่หน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับเจาะยากหน่อยนะครับวันนี
0: ้คือพวกเขาได้สกอร์ขึ้นนำไปแล้วอ่ะตรงนี้คือเรียกว่าเน้นตั้งรับให้มันเหนียวแน่นนะครับ
1: นี่แน่โอ้โหโอ้โหลูกโขกเน้นๆเลยครับเนื้อเน้นๆโขกเต็มหัวใจจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าติดเซฟครับผู้สาประตูทางเรียวเนลเอ็มปาซี่เนี่ยปัดไว้ได้คุณจุน
0: โอ้โหประมาณ8หลาครับ9หลาที่ได้หม่งเมื่อสักครู่นี้ในกรอบเขตโทษของทางจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าส่วนหนึ่งคือบอลมันไม่ห่างตัวทางเอ็มปาซี่ด้วยนะครับแม้ว่าการหม่งของจูดเบลลิงแฮมก็ถือว่าหม่งได้ระแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเป็นเอ็มปาซี่ปัดทิ้งออกไปได้
1: เปิดแม่นด้วยนะครับแล้วก็โขกดีด้วยแต่ว่ามันยังบิดไม่พอครับอังกฤษเองก็เดินเครื่องเต็มที่บอลอยู่กับเดคันไรส์เดคันไรส์ออกมาริมเส้นด้านซ้ายวานบิซาก้าเจอกับแรดฟอร์ดไม่อยาก ผ่านเองครับคืนกลับมาเอเลียตแอนเดอร์สันให้แรดฟอร์

0: ็แรดฟอร์ดโอ้ยังผ่านไม่ได้ต้องคืนหลังครับไรซ์ให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคืนหลังอีกแล้วครับแล้ววิ่งไปเอาบอลไม่อยู่สิครับโอ้โหบอลออกหลังครับแรดฟอร์ด
1: พยายามจะตามไปเกี่ยวแล้วนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายแต่ไม่ทันจริงๆครับ
0: น่าจะให้ดูจังหวะภาพช้าตรงนี้ดู
1: เดคไลส์นี่เปิดเข้าไปจากทางด้านขวานี่ได้ลุ้นมา2ทีแล้วนะก่อนหน้านี้เปิดแล้วไปชนต้นขาของเอซิคอนซ่าคราวนี้โยนให้จุดมงเต็มๆครับโอ้โหแต่มือซ้ายของเอมบาซี่ครับยังปัดทิ้งออกไปได้อย่างที่บอกเลยครับบอลที่มงมาแรงก็จริงแต่ว่าวิถีบอลไม่ห่างแขนของทางเอมบาซี่มากนักนะครับเลยทำให้ปัดได้
0: แล้วก็บอกว่าคุณสุบัญญา 1.5 พังทั้งประเทศฮะจุนไม่ชักสีหน้าใส่พี่เอกสิเห็นไหม
1: มีที่ไหนล่ะ
0: เออที่อังกฤษเนี่ยเจออ่อนก็อ่อนตามครับพี่มันไม่อ่อนเลยสิครับยาคองโกเนี่ย
1: แข็งเป๊กอยู่นะยังเสมอกับโปรตุเกสมาได้เลย
0: ทำไมตาผมนี่มันเหี่ยวจริงๆผมบอกแล้วยาคองโกนี่โมร็อกโกนี่ไปยาว
1: ๆโมร็อกโกนี่โอ้โหก็เกือบไปนะสุดท้ายตีเสมอได้แล้วก็ชนะจุดโทษ
0: คือเห็นวันแรกที่
1: เจอบราซิลใช่ไหม
0: เจอบราซิลนะ
1: ดีๆเลยโมร็อกโก
0: ดีดีสุดๆ
1: อืม
0: เล่นบราซิลไปไม่เป็นเลยนะครับวันแรกๆนี
1: ่โอ้โหนี่จริงโมร็อกโกน่าเสียดายพวกอัปเดตเจ็บนะไม่นานในเกมลุกด้านข้างน่ากลัวนี้อีกนะครับ
0: พวกมุตฟาฮัจิแก่แล้ว
1: แก่ไปฮะ
0: โอ้โหซิเบนก้าเจอบ่อแล้วซิเบนก้าเจอบ่อเปิดผ่านเจสเปนมาโอ้โหบอลเกือบจะถึงยอนวิซ่าแล้วงานงอกเลยครับโอ้โหซิเบนก้าบอกเจอบ่อแล้วรูปปากหวานเจี๊ยบเอาละครับเจอกับทางเจสเปนแล้วเจอเลี้ยงผ่านเจสเปนมาแล้วได้ลองยิงก็หลุดกรอบไปไกลครับ
1: คึกเลยครับซิเบนก้าหลังจากทำประตูได้นี่โอ้โหจังหวะนี้เปิดเข้าไปแล้วทางด้านของยอนวิซ่าที่ถอยมากะง้างซ้ายหวดแล้วนะครับแต่ว่าติดศีรษะของคอนซ่ามงเคลียร์ได้ก่อน
0: ต้องขอบคุณด้วยนะครับฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ที่7-11นะครับทุกสลิปท้ายสลิปมีค่ามีสิทธิ์แลกซื้อทุกวัน24ชั่วโมงนะฮะ
1: สปอนเซอร์ยังเข้ามาได้อีกนะ
0: สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเราที่อยู่แถบด้านล่าง
1: เรายังมีแถบให้ได้อีกมากมายนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี
1: ้แปะใส่หน้าคนพากย์ก็ได้ไม่มีปัญหา
0: โอ้โหตรงข้างล่าง
1: ยอมนะฮะ
0: ข้างล่างมี 7-11บนด้านขวาของจอเนี่ยมี Honda EV
1: ครับผม
0: ด้านซ้ายเนี่ยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเดี๋ยวเราจะมีแปะที่หน้าผากผมอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นไทยอินพิเศษเงินเข้าผมไม่ได้เข้าขึ้นดีไหมดี
1: ผมแต่ผมนี่ยอมเลยนะ
0: ยังไม่ยอม
1: ให้เงินเข้าคลื่นไปแล้วก็เอาสปอนเซอร์มาแปะใส่หน้าผมไปเลย
0: โอ้โหเลียจริงๆ
1: บอกถึงความรักที่ผมมีต่อเก้าอังกฤษเปิดจากด้านขวายังมุ่งสกัดที่มาได้ครับทางด้านของต้นเซเบ้แล้วก็จังหวะนี้อังกฤษไปเสียฟาวหน้ากรอบเขตโทษของเดียคองโก
0: ผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณรักเก้า
1: ทำไมครับ
0: ผมไม่เคยเห็นคุณโพสต์ขอบคุณสำหรับโอกาสเก้าเลย
1: มีผมโพสต์ไปเมื่อตั้งประมาณสักกี่ปีที่แล้วผมอยู่มา10ปีแล้วนะใจผมขอ
0: ผม
1: ไม่กันเลยเหรอ
0: ผมไม่ได้รู้สึกคนเดียวหรอกไม่ได้แมนไม่หัวเราะหรอก
1: พี่ไปเสี้ยม
0: เหรอ
1: ผมก็โพสถึง99บ่อยเวลาวันเกิด99นี่ผมก็โพส
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ไม่เคยเห็นวะ
1: เดี๋ยวมีคนตามไปเช็คมันโพสจริงด้วยวะเรียบร้อย
0: อังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์เข้ามาในไลฟ์แล้วก็อย่าเพิ่งช็อกตาตั้งอังกฤษตามหลังอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะบางคนก็ถึงกับเมื่อสักครู่นี้บางคนกำลังทานหมูกระทะอยู
1: ่ติดคอ
0: ทานไม่ลงเลย
1: สำลักเลย
0: ทานไม่ลงบอกเห็นหน้า
1: เบคอนไม่อร่อยแล้ว
0: เห็นหน้าเจสสเปนแล้วทานไม่ลงเลยนะครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ใน YouTube พี่อ่านถึงไหนแล้วอ่ะ
0: อ่านไปไม่เยอะอ่ะคุณจุนอ่านไปถึงเอาไอ้เข้อะไรลงก็ไม่รู้สมควรจะแพ
1: ้
0: คุณจุนช่วยอ่านอีก
1: ได้ๆแต่อังกฤษก่อนฮะ
0: นี่แหละแฮร์รี่เคนโอ้โหจังหวะยิงไปติดบล็อกทางตูนเซเบ้โอ้โหเบ้อะไรเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาโนนี่ไปดูเกมถึงเส้นหลังโอลาลียิงพี่แลนยิงโอ้โหไปติดบนเส้นโอ้ยวานบิสก้าเคลียร์บอลออกมาจากเส้น
1: โอ้โหโอกาสทองอังกฤษยังไม่ได้ครับกำแพงดิอาคองโกยังขวางกันไว้ได้ทัน

0: โอ้โหตัวเซเว่เนี่ยยืนอยู่ที่เส้นนะครับไม่รู้ว่าเอาขาไหนสกัดออกมาเดี๋ยวดูภาพช้าครับทางอารอนวันบิซาก้าโอ้โหอังกฤษใกล้เคียงที่จะได้ประตูตีเสมอนะครับนวดไปเรื่อย
1: ๆ
0: ทูเคิลบอกลูกๆนวดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ
1: นวดด้วยอะไรฮะน้ำมันหรืออะไรฮะ
0: เราเขี่ยเข้าเรื่อยอีกแล้วนวดน้ำมันเหรอนวดน้ำมันเหรอนอนนี่มาดูเก๊ยิงติดบอลอีกแล้วครับ
1: โอ้โหแต่อังกฤษนี่ก็เริ่มจะกดดันได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแนวรับเดียร์คองโกยังช่วยกันไม่ได้ครับทั้งผู้สาประตูแล้วก็ทางฝั่งของกองหลังครับ
0: โอ้แต่จริงๆประมาทไม่ได้นะคุณจุนถ้าโดนอีกลูกหนึ่งนี่แล้วแนวรับเดียร์คองโกเล่นแบบนี้นี่แทบจะปิดฉากเลยนะถ้าโดนอีกลูกน
1: ึ
0: งโดนสวนน่ะเอาให้กำลังใจกันต่อไปครับแฟนทีมชาติอังกฤษเคนมีโอกาสได้ยิงครั้งนึงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นจังหวะที่มันเปิดกว้างเท่าไหร่นะครับยิงแล้วติดบล็อกนิโก้ไรรี่ขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายไม่ถึงมุมธงเลยครับโดนขวางไว้ครับนิโก้ไรรี
1: ่ยิ้มเจริญครับทูเคิลนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยแฮร์รี่เคนตวัดยิงด้วยขวาตวนเซเบ้เข้ามาบล็อกแล้วก็จังหวะที่อังกฤษตบเข้ามาอีกทีนึงและช็อตตวัดด้วยขวาแต่ว่ามีตัวคุมเสาอย่างวานบิซาก้าครับใช้อะไรบล็อก
0: ขาอะไรวะเนี่ย
1: ใช้เข่าใช้เข่า
0: เข่า
1: โอ้
0: โหดีนะ
1: ถ้าเลยเข่าขึ้นมาหน่อยบอลแตกได้นะฮะดูจากเมื่อกี้ที่วานบิซาก้าวิ่งเนี่ย
0: ไม่มีทางบอลไม่มีทางลอดขาจะแตะลอดขานักเตะเดียคองโกะผมว่ายาก
1: กรรมการเห็นเอ้ยมือหรือเปล่าเอ้ก็ไม่ใช่ดิดา
0: ผู้สินว่าไงให้ฟรีคิกนะครับบอกทูเคิลอคติกับนักบอลเกิดไปครับนะจากคุณชนาธิปนะครับ
1: คือเขาก็มองนี่ฮะว่าอ่ะเขาเลือกนักเตะจากที่เขามองว่าเหมาะกับแท็กติกกับปรัชญาเขาอะนะเพียงแต่ว่าแน่นอนมันก็ทำให้แฟนบอลอังกฤษเองก็เสียดายหลายๆคนที่ควรจะติดเข้ามาแล้วก็ไม่ติดแล้วด้วยฟอร์มแบบนี้ยังไงมันก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วนะครับ
0: เอ็มบูคูเล่นกับวันบิสก้าวิซ่าผู้สินล้ำหน้าไปแล้วนะครับโอ้คุณนันทพงศ์บอกปวดใจดังไฟสุมสวง
1: พี่เท่ฮะอันนี้พี่เท่มาละ
0: โอ้โหแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงครับโดนทางมูเกานะครับเข้าสกัดจากด้านหลังเสียฟรีคิกครับ
1: ใกล้ๆกับมุมทงด้านซ้ายครับจังหวะฟรีคิกของอังกฤษโอ้อย่างน้อยๆต้องพยายามทวงคืนให้ได้ในครึ่งแรกนะคือถ้าจบครึ่งแรกแล้วตามหลังนี่กดดันนะครับอังกฤษเนี่ยมันยิ่งจะทำให้ทางเดียคองโกเนี่ยโอ้โหเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเลยครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอังกฤษไม่นั้นมันจะกดดันพวกเขาเองนะครับเอาละครับฟรีคิกทางริมเส้นด้านซ้ายครับโดยเดคันไลซ์จะเป็นคนเปิดเข้าไปอุ๊ยนี่แฟนบอลเอฟเวอร์ตันมาดูด้วย
0: เดคันไรส์โอ้โหพี่เปิดมาไม่ได้ลุ้นเลยแม
1: ่จะฟ้องเอาแฮนด์บอลหรือเปล่าผู้เล่นอังกฤษ
0: ไปบอลยังอยู่กับทางเอเลียสแอนเดอร์สันครับเดคันไรส์เดคันไรส์จ่ายมาทะลุมาที่เบลลิงแฮมออกไปที่นูนี่มาดูเก้วันนี้เขาก็วูบวาบนะครับมาดูเก้เนี่ยแต่บอลสุดท้ายยังไม่ดีเท่าไหร่ซีเป็นก้ามาแล้วมองหาเจสเปนแล้วจ่ายไปที่ว่างให้กับวิซ่าวิซ่าเจอเกฮีวิซ่าเปิดมาตรงกลางยังติดนิโก้ไรรี่ครับแล้วขึ้นมาแล้ววานบีซาก้าเล่นกับเอ็มบูกูยอดเข้าไปโอ้ยังติดที่เอริคอนซ่านะครับนี่ได้หนุนบุกต่อเนื่องเลยเอ็มบูกูเอ็มบูกูเปิดโอ้โหไปโดนนิโก้ไรรี่ออกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับอังกฤษ
1: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมแล้วดูตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วละครับน่าจะมีการเช็คเรียบร้อยจังหวะที่ผู้เล่นอังกฤษพยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลหรือเปล่าแต่ดูตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับคือจังหวะโมงแล้วแขนมันอาจจะมีเหวี่ยงมาโดนบอลนิดนึงแต่ว่า คือมันเป็นจังหวะที่พยายามเทคตัวขึ้นหม่งไปทีแรกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วจังหวะมันก็ดูเป็นธรรมชาติเลยครับมือของทางซาดิกี้เมื่อสักครู่นี้ในการเบียดหม่งกับทางฝั่งของผู้เล่นอังกฤษ
0: เอ็มบูกูเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่เอเลียสแอนเดอร์สันครับซีเบนก้าหยอดเข้าไปติดที่กีแล้วอังกฤษเป็นฝ่ายรับต่อเนื่องเลยนะครับช่วงประมาณสัก 3-4 นาทีที่ผ่านมานี
1: ่โอ้แต่เล่นไปเล่นมานี่ก็เข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะยิ่งเวลาผ่านไปแบบนี้ไม่ดีต่ออังกฤษนะครับยิ่งจะกดดันและเป็นดียาคองโกบุกมาด้วยคราวนี
0: ้เอ็มบูกูทำเสียบอลนะครับแรดฟอร์ดแย่งไปได้เบคอนไรส์ให้พิกฟอร์ดพิกฟอร์ดเตะไม่พ้นแดนตัวเองนะครับแต่เบลลิงแฮมยังเก็บบอลได้ครับเบลลิงแฮมจะไขว้ผู้สินให้ได้ฟาวไปแล้วครับทีมเชิญกลิบ
1: คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนพี่หวายอ๋าวนะฮะตอนนี้ปทุมคลองหลวงหนองเสือฝนตกครับจากคุณปลั๊กนะบอกอิงแลนด์เชียร์อังกฤษแต่ลุ้นเสียวๆครับจากคุณณัฐพงศ์โอ้โหแล้วจังหวะจะตวัดเข้ากลางมานี่ตัวเซเบ้ก็ขวางไว้ได้แล้วทำให้อังกฤษเองก็ไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับวันนี้นี่เล่นเหนียวแน่นมากครับตัวเซเบ้โอ้โหบอลจังหวะโชคร้ายของเจสเปนเลยครับบอลติดบล็อกทางตัวเซเบ้แล้วก็เด้งมาโดนขาเขานะครับส่วนจังหวะก่อนหน้านี้ทางด้านของวันบิสาก้านี่เซฟทางด้านเดียคองโกไม่ให้เสียประตูตีเสมอเลยครับลูกยิงของแรชฟอร์ดไปขวางไม่ได้ทันครับบนแถวๆหน้าป่าประตูครับ
0: ข้ามาที่เอมบูกูบอลเลยมาถึงวันบิสกาเปิดเข้ามาโอ้โหเกือบจะเป็น 2-0 โยฮันวิซ่าโอ้โหอังกฤษเกือบจะโดนประตูที่2
1: โอ้โหเดซเบอร์ครับกุนซือของเดียร์คองโกเสียดายครับโอ้เกือบจะขนลุกอีกครั้งครับคราวนี้แฟนบอลอังกฤษขึ้นทางขวามาวานบิซาก้าเปิดเข้ามาบอลฉลับท้องนิโกเลลี่เข้าทางของยอนวิซ่าแปรด้วยขวาชนเสาเหลี่ยมด้านนอกออกครับโอ้
0: โหโอ
1: ้
0: โห
1: เกือบจะ 2-0 เดียร์คองโก
0: โอ้โหเล่นเอากองเชียงกิจปริบเลยนะฮะลูกนี้นี่ชนเสาเหลี่ยมนอกออกแล้วก็ทางจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยคือดักไปอีกทางหนึ่งไปแล้วอ่ะตรงกรอกก็เรียบร้อยอ่านะครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนถือบอลก่อนแตะลบผู้สินผู้สินบอกว่าพุ่งล้มไม่ให้แล้วครับ
1: ไม่ให้นะครับแฮร์รี่เคนไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวดูว่ามีเวลาจะเช็คมายังไงหรือเปล่า
0: เอาละครับแฮร์รี่เคนก็ไม่เห็นด้วยครับ
1: โอ้แต่ผู้ตัดสินดูจะมั่นใจเขาวิ่งมาทำท่าเหมือนแฮร์รี่เคนพุ่งล้มนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะทะลุมาในกรอบไปโทษแฮร์รี่เคนแตะหนีแล้วแหมมุมนี้ยังไม่เห็นนะครับ
0: แฮร์รี่เคนถึงบอลก่อนแน่นอนโอ้โดนครับ
1: คือมือของเอ็มบาซี่อ่ะกางมาทีแรกแล้วเหมือนทำท่าก็ว่า
0: จะหุบ
1: ลงไปแล้วมีแฮร์รี่เคนวิ่งมาชนตรงแขนของทางเอ็มบาซี่ซึ่งผู้สินมองว่าแฮร์รี่เคนลักษณะว่าวิ่งไปชนแล้วลากไปพุ่งล้มนะครับ
0: แต่หน้าจะต้องเช็ค VR นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวดูว่าจะมีท้วงมาจากทางฝั่ง VR หรือเปล่านะครับคามิสอัลมารีเนี่ยครับเช็ค VRโอ้
0: เช็คแล้ว
1: โอเวอร์ครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่ให้
1: ครับ
0: โอ้โหจุดโทษไม่ได้ครับทีมช่างกรีฑาสิงโตคำรามยังตีเสมอไม่ได้นะครับในครึ่งแรกนี้เหลืออีกประมาณนาทีกว่าเลยครับบอกพี่จุนเคยพากลับหน้าหังไหม
1: หน้าหังยังไม่เคยเลยครับ
0: บอกบรรยายสู้ซ้อมหนิงไม่ได้บอกเบอร์4ให้เบอร์5เบอร์5ให้เบอร์7เบอร์7ให้เบอร์9
1: คลาสสิก
0: คลาสสิกสุดๆนะครับบางท่านบอกว่าขอให้นักพากนักเล่นในสนามดีกว่าครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็มีแซวทีมช่างกฤษมานะก็อ่านข้อความไปด้วยนะครับบรรยายไปด้วยเอาละครับมาถึงจังหวะนี้เดคไฮไลท์เข้าไปในเขตโทษได้บอลริมเส้นด้านซ้ายบอลอยู่กับแรดฟอร์ดโอ้โหจะผ่าน3แรด ไม่ผ่านสิครับผู้เล่นของเดียร์คองโกเนี่ยยืนกันอยู่3คนพยายามจะเลี้ยงผ่านไม่ได้ครับมาคัสแรดฟอร์ด

0: ของอังกฤษเนี่ยยังมีที่มานั่งสำรองเนี่ยมีพวกแอนโทนีกอร์ดอนเมื่อกี้ที่ออกมาโวยด้วยนะครับ แอนโทน
1: ี
0: กอร์ดอนเนี่ยโนนี่มาดูเก้เปิดติดนะครับโอกาสที่อังกฤษจะตีเสมอก็มีนะครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งคือแตะหลบ
1: คือเหมือนคือเอ็มบาซี่อ่ะไม่ได้แบบชัดเจนที่จะ
0: ไ
1: ม่รวบนะ
0: ไม่ได้รวบแล้วก็มีทางผู้เล่นเดียของโกเนี่ยก็มาฟ้องผู้ตัดสินว่าจะให้ใบเหลืองกับเคนด้วยเฮ้ยพุ่งอะไรอย่างงี้นิโกไรรี่เจอกับเอ็มบูกูแต่ว่าถอนกลับไปที่พิกฟอร์ดนะครับ
1: ครึ่งแรกที่อัลันตานี่ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับหัวอังกฤษต้องพยายามตีเสมอให้ได้แล้วครับไม่นั้นนี่ถ้าจบครึ่งแรกด้วยการตามหลังนี่ความกดดันนี่ถาโถมไปฝั่งพวกเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าคุณนันพงศ์บอกกระบอกเก็บค่าโดยสารครับ
0: โอไรลี่เปิดติดบล็อกนะครับคุณวินรัตนกุลนะฮะถามขอเปลี่ยนคนภาคได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ฮะถ้าคุณวิน
1: เปลี่ยนได้ครับถ้ายังเซ็นชื่อยังเป็นเราอยู่
0: ใช่ครับถ้าคุณวินจ่ายตังค์ให้เราฮะมาเลยฮะนะฮะเดี๋ยวให้คุณวินมาภาคแทนนะฮะนี่นะทีมชาติอังกฤษโอ้โหเกือบได้ประตูตีเสมอแต่ตีเซฟอีกแล้ว6จ่อจ่อ
1: โอ้โห
0: สามประตูซุปเปอร์เซฟเลยครับ
1: มาจูดเบลแฮมเข้าไปกอดหลังทางด้านเอ็มบาซี่เลยบอกพี่เหนียวเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมงประมาณสัก5หลาได้ครับจูดเบลแฮมตรงกลางหน้าป่าประตูเยื้องไปทางขวามือเอ็มบาซี่แต่มือไวมากครับควักออกมาได้เฉย
0: สุดยอด
1: โอ้โหนี่เอ็มบาซี่หรือโอเลคานครับเนี่ย
0: โอ้โหนี่เป็นเซฟแห่งฟุตบอลโลกครั้งนี้อ้าวนะครับโต้กลับของทางเดียคองโกมาผู้สินไอ้ฟาวซะแล้วครับบูเก่าครับไปทำฟาวเจสเปน
1: คือเซฟจนแบบจูบไม่ทำไมจูบด้านหลังของเอ็มบาซี่เลยเมื่อกี้โอ้โหเหนียวมากเมื่อสักครู่นี้คือมันควรจะเป็นประตูแม้ว่ามันจะไม่ห่างตัวแต่ว่าโอ้โหปฏิกิริยาไวมากครับเอ็มบาซี่ดูครับโอ้โหแต่อังกฤษยังบุกอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าโอกาสลุ้นในการทำประตูแบบจ๋าๆนี่ก็3 4ทีนะในครึ่งแรก
0: ครับให้มาที่โอ้โหเบลลิงแฮมพยายามจะพลิกนะครับโดนโตกลับขึ้นมาบูเก่าให้ยวนวิซ่าซ้ายมาแล้วครับคนเดิมครับทางซิเพนก้าเจอกับโอ้โหแล้วยังผ่านทางเจสเปนไปได้แล้วครับเมื่อสักครู่นี้แต่ครองบอลต่อไม่ได้บอลกลับมาเป็นของกลิบเดคันไรส์ครับให้แฮร์รี่เคนขนานเส้นไปเลยครับริมเส้นด้านขวามาดูเก้ดีดกลับมาเคนวนแล้วให้ไปทางขวาอีกทีครับโนนี่มาดูเก้มาดูเก้โอ้โหง่ายไปหน่อยครับพยายามจะแตะลอดตัวมาโซกูแต่ว่าโดนเอาบอลกลับมาซาดิกี้เล่นกับทางมาซูกูพุทธสินบอกบอลออกไปแล้วครับเอเลียนไรซันทำบอลออก
1: แบบนี้ก็น่าจะทำให้เดียคองโกเองก็หายใจได้โล่งขึ้นหน่อยเลยครับได้ทุ่มครับเคาะกันอยู่แถวๆหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับทางเดียคองโก
0: บอกอังกฤษมาแน่ๆแต่อย่าโม้เยอะ เออตามฟอร์มตามเส้นทางมีโอกาสถึงนัดชิงเลยทีเดียวนะครับเนี่ย
1: หมายถึงอังกฤษใช่ไหม
0: เดียคองโก
1: อ้าว
0: เอ็มบูคูออกไปริมเส้นด้านซ้ายมาแล้วครับมาซูกูให้กับซิเปนก้าซิเปนก้าเอิบติดทางเจสเปนผู้สิน
1: จะออฟไซด์
0: ไปแล้วนะครับ
1: เป็นฟรีคิกของอังกฤษโอ้กล้องจับไปที่เอ็มบาซี่บ่อยมากครับให้ดูอีกครั้งครับลูกเปิดโนนี่มาดูอีกแกเปิดมาแล้วทะยานมาหม่งสะบัดของทางจูบิลิแฮมประมาณสัก7-8หลานะครับ7-8หลาจังหวะหม่งเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าโอ้โหไวมากครับเอ็มบาซี่คือมันไม่ห่างตัวก็จริงแต่อย่างที่บอกคือยังไงมันต้องล้มตัวไปปัดนะครับซึ่งต้องชมปฏิกิริยาของเอ็มบาซี่ครับ
0: นี่ถ้าไปเป็นฝั่งอังกฤษลูกแรกนี่อังกฤษไม่เสียนะเนี่ย
1: คุณอคตินะแต่จังหวะนี้เนี่ยถ้าเป็นเอกคิมสกุลแทนชูบิลแฮมบอกเลยฮะเปิดออกแน่นอนครับโดนี่มาดูเอเก้มงไม่ถึงแน่นอนครับ
0: มันชิงลงมือเล่นเราก่อนซะละมาดูเอเก้เปิดเสาใกล้แต่ติดที่วันบิซาก้าเบลลิงแฮมครับเอาบอลลงเบลลิงแฮมยังไงได้ลูกเตะมุมครับอังกฤษ
1: ขอเสียงเชียร์หน่อยครับทางชูบิลแฮมไปกระตุ้นแฟนบอลครับเอาละครับกำลังจะครบ6นาทีในการทดครึ่งแรกครับโอกาสท้ายๆในการตีเสมอครึ่งแรกของอังกฤษจะมาไหมได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายโดยเดคไลส
0: ์โอ้หลายคนส่งเข้ามาบอกคิดถึงแม็กควายคิดถึงโคพาเมอร์เตะมุมครับมาดูว่าอังกฤษในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยจะตีคืนได้ไหมเดคไลส์เปิดไปเสาไกลเคนโอ้โหยิงติดเซฟอีกแล้วไอ้คนเดิมเลยผู้สามผู้สามประตูเอ็มปาซี
1: ่โอ้ไอ้นี่ให้ยืมตังค์ไม่ได้จริงครับเหนียวเกินครับเอ็มปาซี่โอ้โหแล้วน่าจะโดน
0: นั่นไงเอามือนอนกุมขาที่สามฮะโอ้เข้ากล่องดวงใจแล้วเป่าจบเลย
1: โอ้โหเข้ากล่องดวงใจเอ็มปาซี่แล้วครับดูทรงเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดแต่มุมมาเสาไกลแฮร์รี่เคนง้างขวายิงโอ้โหจริงๆครับ
0: โดนขาที่3ฮะ
1: โอ้ใช้กล่องดวงใจเซฟครับเอ็มบาซี่โอ้วันนี้ทั้งมือทั้งกล่องดวงใจครับช่วยเซฟให้เดียคองโกไม่เสียประตูในครึ่งแรกครับเรียวนะเอ็มบาซี่จบครึ่งแรกเดียคองโกนำ 1-0 ครับจากแบนซิเปนก้านาทีที่7
0: ปบมือเลย
1: โ
0: อ้เอ็มบาซี่บอกปวดใจดังไฟซุ้มสู
1: งนี่ถ้าเป็นเอกคิมสกุลนะ
0: ยังไง
1: เข้าแน่นอนฮะ
0: ทำไมครับ
1: โอ้รอดไปเลยอ่ะไม่มีอะไรมาช่วยเลยอ่ะ
0: โอ้ยตายตายตาย
1: โอ
0: ้เอาแมนออฟเดอะแมตช
1: ์เอาแมนเลยอ่ะเอ็มบาซี่ตอนเนี้ยต่อให้ซิเปนก้าเป็นคนยิงนะ
0: เอาแมนออฟเดอะครึ่งแมตช์ไปก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งจะจบ45ที
1: ใช่ครับ
0: ทีมชาติติดตามหลังเดียคองโกอยู่0ประตูต่อ1นะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะดีอาร์คองโกทั้งทีมไม่ใช่
1: ต้องให้เครดิตทั้งท
0: ีมใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะทางเอ็มบาซีนะครับหรือว่าคนทำประตูขึ้นนำอย่างเดียวเนาะก็ถือว่าเล่นกันได้ดีมากๆนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหจังหวะเซฟเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนจังหวะเซฟที่เห็นเนี่ยโกคีปเปอร์เซฟคุณจุน3ครั้งเน้นๆเลย
1: โอกาสยิงทั้งหมดโดยรวมของอังกฤษในครึ่งแรกเนี่ย8ครั้งนะครับตรงกรอบ4นะครับส่วนเดียคองโก3ครั้งตรงกรอบ1แล้วได้1ประตูคือนอกจากเอ็มบาซี่ไม่เซฟในจังหวะที่เซฟไม่ได้เนี่ยดันมีทางวานดิซาก้ายืนขวางอยู่พอดีไอ้จังหวะยิงของแรชฟอร์ด
0: ตรงกรอบไงนะฮะบอกคุณวุฒิแม่สอดบอกก็แค่เกือบนะครับยุโรปตอนนี้จะเหลือกี่ทีมเนี่ยนะฮะ
1: โอ้โหแต่ถ้าเหลือฝรั่งเศสโอกาสแชมป์มันสูงเหลือเกินผมก็กลัวฝรั่งเศสสุดละตอนเน
0: ี้
1: ย
0: นะคุณศรีละชัยบอกโอกาส 1-1 กับ 2-0 อันไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน
1: คือถ้าดูจากโอกาสมันเป็นอังกฤษแหละเพราะว่าเขาก็บุกอยู่เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าคือถ้าเอเมซี่ยังเป็นอย่างนี้ในครึ่งหลังนะผมว่าอังกฤษก็ท้อแล้วมันยิ่งทำใหเดียฮองโกอาจจะตัวใหญ่มากขึ้นด้วย
0: ครับบอกจุนจะเป็นแบบแรดฟอร์ดเหรอขอบคุณทุกคนยกเว้นต้นถังกา
1: ไม่เป็นอย่างนั้น ผมขอบคุณทุกคน
0: ใช่ที่คุณเหมือนแรดฟอร์ดเป๊ะเลย
1: ผมขอบคุณทุกคน
0: เออท่านนี้บอกบอลซีเรียสแต่คนภาคสนุกนะครับ แล้วทำไมคนเมื่อกี้บอกว่าเปลี่ยนคนภาคได้ไหม คุณวิน
1: แสดงว่าเชียร์อังกฤษเหรอ
0: เออคุณวินที
1: ่ชีวิตอังกฤษตามหลังมาคึกคืนเหรอ
0: ชีวิตคุณซีเรียสไปหรือเปล่าเออนะฮะท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนไรกะไรก
1: ะ
0: หมายถึงแฟนไรกะแล้วเนาะคุณมรกตบอกคนไทยเชียร์อังกฤษเยอะนะฮะแล้วก็บอกว่าเดียคองโกดันเหนียวอีกนะครับ
1: จริงจริง
0: เด็กเก่าแมนยูวันบิซาก้านะครับ
1: ครับ
0: จูนแจ็คเล็กบอกหายตัวไปนอนเอาเท้าชี้ฟ้าเลยเหรอ
1: ใช่
0: อยากประสบความสำเร็จอังกฤษต้องไม่เลี่ยงนักเตะเอเวอร์ตันครับสาวนะครับสาวที่ใส่เสื้อเอเวอร์ตันน่ารักมากมายเลยครับ
1: น้องเมื่อกี้นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกนอกจากฟอร์มในสนามดีแล้วภาคการ์ตูนดีมากๆฮะอักเซลต่อยเซมเบ้
1: แล้วต่อยฮะ
0: บอกบอลโลกครั้งนี้ทำไมมันเงียบจังครับ
1: เฮ้ยผมว่าพอหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เงียบมากนะผมว่ายิ่งเดี๋ยวรอบลึกๆอ่ะ

0: ีที่เขาเปิดไงคุณนึก
1: ภ
0: าพออกมั้ย
1: จริงๆวันนั้นผมว่ามันบรรยากาศคึกคักนะไอ้เกมไอ้เกมนั้นนะพี่ไอ้เกมญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะวันนั้นผมว่าบรรยากาศคึกคักนะ
0: อันนั้นดีอันนั้นดีนะครับบอกเดียคองโกร่างทองขยันเซฟเหลือเกินนะครับไม่คมไม่อะไรเลยนะอังกฤษนะเดียคองโกคือเจ้าโลกนะครับตั้งแต่หมดยุคซีแมนก็ไม่มีใครเก่งสู้ได้แล้วนะ
1: ถ้าหลังซีแมนมาก็ผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมก็ต้องยอมแล้วแหละว่าช่วงหลังเดวิดซีแมนดีที่สุดของอังกฤษในช่วงหล
0: ังโอ้โหท่านนี้อ่านชื่อไม่ได้บอกคุณหมีเต็มก็แล้วกันอ่านเต็มชื่อไม่ได้นะฮะอังกฤษจะรีบกลับไปซ้อมกับสโมสรกันแหละฮะคุณประทีปไทยแลนด์บอกป่าแป๊บอกอังกฤษมาแน่ อังกฤษราคากูจริงๆเลยนะครับแฮร์รี่เคนเงียบเลยนะครับเชียร์คองโกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนสายลับเยอรมันเล่นแล้วพี่อังกฤษคองโกใช่ไหมบอกคุณสุทัศน์บอกภาคได้เฮฮาสนุกสนานมากครับพี่นะครับคุณนันทพงศ์บอกกระบอกทองคำนะฮะไปติดกระบอกทองคำเอ้านะฮะมือคองโกเหนียวมากนะครับคนเรามี2แขน2ขาแต่ประตูคองโกมีขาที่3ด้วยอย่างโกงนะครับคุ้มค่าฮะใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับอ้าวข้อความทาง YouTube มันเยอะจริงๆก็เลือกอ่านนะครับก็เดี๋ยวเราขอเบรกก่อนละกัน
1: ครับ
0: นะครับขออนุญาตไปพักก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากันต่อกับเกมในครึ่งหลังนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียว

0: มาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 นถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียร์คองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
7: ครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับอสมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟารีซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
7: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียร์คองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับ เดียของโกนนำ 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่ HAK นะครับนำ US 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
6: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียคองโกตัดฟาวครับกลางสนาม
7: เดียคองโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
6: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
7: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
6: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษ
7: นะ
6: แรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
7: ขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ครับบอกอ่ะมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนนะ
7: ครับกรีดอาร์แล้วครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอมบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
6: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตูเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
7: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตูเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแหมมาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้ว

0: การคลองบอลแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลี้ยงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก
1: ้วันบิสก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าไหลขนาดเส้นไปอูไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
0: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดบริงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีย์คอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
1: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษฮะสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
0: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมองตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
1: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของกริดยกมือให้สัญญาณเตะยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
0: เอ็มเบนบ้า
1: เอ็มเบนบ้าครับเชลซีเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
0: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชลซีเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
1: เคนผักกระเด็นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
0: ่เอ็มเบนบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
1: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซิเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับนูนี่มาดูเอเก้โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีแล้วเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
0: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานบิซาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
1: อ่านครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างระคายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตะข่ายครับ
0: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนจับยวนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
1: ้ไรส์ครับให้มาตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่คิดว่าดาวรุ่งบนโลกรอบนี้พี่ชอบใครเด่นสุดนะครับ
0: โอ้โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
1: เปิด
0: พี่เอกมีนึกออกไหม
1: ทางหน้าครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอมบาซีครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทีมชาติอังกฤษ
0: อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั้นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะ

0: ะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
1: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโบชินย่าไปแล้วใช่ไหม รู้จักเอลอยลูไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
0: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกายัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็เอ็มเบบ้าเนี่ยจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
1: เอาแล้วโอ้โห
0: เอ๊วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
1: ดวงจะไม่เข้า
0: เออ
1: นะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
0: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
1: นี่นะโอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
0: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแรดฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
1: แหลบแล้วนะ
0: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได
1: ้โอ้โห
0: วันนี้นี่แทบจบตรงนี้ Man on Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลียวในเอ็มบาซี่แน่นอน
1: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
0: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
1: เอ้ายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสเปนวนกลับหลังมาก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งทูริสเจมที่เจ็บนะครับ
0: จะเร็วควอนซ่าก็มีปัญหาการเจ็บแต่ว่าทั้งคู่นะมีชื่อสำรองนะครับ
1: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนเอเลียนเดอร์สันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนมาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
0: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอลออกหลังไปรู้ตั้งแต่จากประตูเลยครับมาซูกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
1: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดี
0: ผมน่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิสก้าเนี่ยคุณจุนตอน U20 เนี่ยเหมือน U20 จะเล่นให้เดียของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นเดียของโกในชุดใหญ
0: ่
1: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายเดียของโกอยู่แล้วนะครับ
0: ชุดวันนี้21นะไปเล่นอังกฤษ
1: มาด้วยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียตแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่โอไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
0: โอ้ถูกเคิร์ฟยับแน่นอน
1: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ให้กับทางมาดูเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
0: ตายพ่อคุณสมคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อเลยครับมาคัตแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
1: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าปริ๊ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มี

0: ออกฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียวของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
0: ยิงเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดูเก้เจอมาซูกูคือหลังอีกแล้วเจสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเปนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยมาอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
1: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
0: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นคนไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
1: แต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: ซีเปนก้าซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
1: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทิสกอดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
0: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดกับแอนทิสกอดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
1: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
0: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดี๋ยวแคลไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอดอนครับออกข้างไป
1: แต่นึกกอดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสถูกครับยืนโบกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
0: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
1: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกันมาทุกคืนเนี่ย
0: สิเป็นกล้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือมามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
1: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับมาลากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
0: ช็อกทั้งคู
1: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่มาลากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
0: เอาละดีอ่ะคองโกลงยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
1: โอ้โหเข้าซ้ายยิงฉลับศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชักเอเลียครับดาวเตะจากอารัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในหลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุคุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับพี่กู้ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวที่กู้ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วกระชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆเลยครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกระชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแยกบอลมาได้เข้าเขตโทษเจอมูซามีตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้โหซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้นุ่ม
0: ใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
1: ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วโจนาธาน
0: เด่นไหม
1: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
0: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวรุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
1: ไม่เรียกดาวรุ่งแล้วนะฮะ
0: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
1: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวลเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
0: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชั่นเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้โหแฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้สาประตูเลยครับ ลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการจุดโทษของดีอาคองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
0: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือดีอาคองโกกับเคปเวิร์ด
1: เข็บเบิดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
0: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะนะครับฮองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้
1: เข็บเบิดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียฮองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าไขว้กันมาเนี่ยซึ่งโอ้โหคือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียฮองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเบิร์ตจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเบิร์ตเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันคู่ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นุ่มไหมมันมองได้นะแคปเบิร์ดว่าถ้าสมมติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมาเนี่ย
0: สายอาเจนอ่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
1: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
0: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบนี้
1: ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
0: 10ประตูรอบโลกครั้งเนี้ยอย่างน้อย
1: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
0: รอบรอง
1: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
0: ตูเคอร์บอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวด้วย
1: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
0: เอคืออังกฤษโหคุณจุนเหมือนจะให้เดคแอนไรส
1: ์ไปเล่น
0: แบ็คขวา
1: แล้วแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
0: นี่นะครับมาให้เดคานายเล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบริชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุกุโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดคานไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแม่วนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
1: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันนี้กอดดอนแล้วนะครับวันดิสก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
0: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
0: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคาไลท์ได้โคกหูแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับเป็นจ้า
1: เอาละครับกริด พยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะ

0: ครับฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียวของโกยังเคลียร์มาได้เอลิสแอนเดอร์สันให้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูบเบลลิงแฮมโอ้โห
1: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษแล้วครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายาเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายาเบ
0: ้จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยนับอยู่ตลอด
1: ชวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
0: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่ให้เข้ามาเดย์แคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโคเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนมาปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
1: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคเคนไลส์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
0: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มปาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
1: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเกิล
0: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดู
1: เดคไลท์มาเล่นแบ็คขวาเติมน่ากลัวนะพี่เอกนะ
0: แล้วก็ทู่สีใช้เจสเป็นที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
1: อะไรครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคายเมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนหนึ่งเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
0: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ1-1แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
1: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
0: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงปัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
1: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
0: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลัง
1: ถ้าประกบดีๆซิเบนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทาง แนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10นาทีเนี่ย
1: อาจจะเน้นให้ไปยื้อไปสักต่อเวลาหน่อย
0: เรืองกิจไม่อยากยืดเยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทียวบอลกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีฑครับบุกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลอกปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตะข่ายนะครับลูกปั่น
1: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล้ว
0: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
1: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
0: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้อีกครั้งหนึ่ง
1: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
0: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคายเยมเบ้เอโดคาเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
1: แฟนบาซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
0: คิดยังไงเนาะ
1: แพงเกิน
0: งงมาก
1: ผมยังตกใจเลย
0: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกุย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตุนเซเบ
1: ้มีขอผลอยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอ็มเบนบ้าอีกโอ้ของโกตอนนี้หลังพิงฝาแล้วครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
1: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าอันนี้ก็ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียคองโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
0: บูกายุซาก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรส์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบูโยซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไรแต่บอลตกในเขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้าปักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้าม าร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
1: ้เอาจริง
0: เป็นคอนซ่าเลยคร
1: ับแบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษที่น่ากลัวนะครับ
0: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้ว แบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคายเอ็มเบ้ เอเลียย้อนมาบุตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเอเลียเอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาส่วนเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันมาร์กีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีโกดอนกอดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของกรีนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
1: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
0: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทูนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาไกลได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอมปาซี่สบายสบาย
1: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมถูกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด้วยนะ
0: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
1: จัสตินฟิลด์นี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็คของ Chicago Bears ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับ Bears ไม่ได
0: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรชดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาจูดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได
1: ้หน้าหังมาวันนี้
0: หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวันนี้
1: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยไม่ดานตะข่ายครับเอ็มปาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1
0: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
1: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงเลยครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
0: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับแล้วพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
1: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริงๆ
0: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้ผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
1: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอมบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับกอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ตัวหูจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหเสยเข้าไป
0: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเบ้แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหามุมยิงเนี่ยคุณจุน
1: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนนะ
0: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอ่ะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
1: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
0: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหม เอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
1: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นครองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
0: เอ้ามูตุซามิจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
1: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีก1ประตู
0: เอ้ามีมาอีกไคเยมเบ้นึงนะครับจะเปลี่ยนเอามาซูกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
1: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสไคเยมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
0: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับจูดเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจุนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอลคอน
1: อุ้ยคุณได้เหมือนกันนะฮะเอ็นเตอร
0: ์ผมเอกโยมาไม่ต้องห่วงฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนด้านลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: คือไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกม
0: ไ
1: งปิดเกม
0: เออผมว่าเดแคนไรส์ก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จ
0: ัง
1: หวะการโยอะไรของเขา
0: เพื่อยื้อไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลเนี่ยเห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะดึงดึงไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิเก้โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนนี้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเจอกับคอนซ่าตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินแหมเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อ อังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไป

0: ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่อ้าวมาดูต่อครับอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลียตแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบลก็เสียดายแล้วครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะคร
1: ับ
0: คองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะวันยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมุตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่วิซ่าย
1: ังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโหตรงนี้นี่ยิงแม่นแม่นเลยอังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกำแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหยอห์นวิซ่าครับยอห์นวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
1: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่ง อย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยอนเวซ่าครับเดียของโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกอู้หูยข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โห
0: ไม่
1: เฉียวเฉียวตัวนี่ก็ไรลี่ไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ครับผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียของโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียของโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่น19นาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
0: เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: โอ้โห5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0 แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติ

0: กฤษอยู่วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซีเลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้นายแน่มาก
0: ครับ
1: โอ้โหสวยทุ่มเข้านี่โอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากไว้นี่คุยได้นะ
1: คือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ก็ตัวบาสุเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณบนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมเองนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกหลิกลุกหลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะเตะเปิดกรงเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะนะ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2-1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โอ
0: ้
1: โหลูกฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศส
1: ไ
0: หมเฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะ
0: แต
1: ่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
0: โอ้โห
1: ดูแล้วยากก่อน
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวชิงตัวสำรองนี่โอ้โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
1: คือเสียดายนี่ไงไอ้สเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอ้เราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบทเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู
1: ่ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหนอ
0: าเจนไง
1: โอ้โหแต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลุกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบากกว่า
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่วันนั้นผมคุยไง คุณจุดได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะนับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศส
1: ใ
0: ช่ไหม
1: 2010
0: ก็แพ้ฮอลแลนด์2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไห
1: ม
0: ตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก็
1: คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018อ่ะแพ้เบลเยียม2022อ่ะแพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ่ะ
0: ก็แพ้
1: โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนม่ายิงขึ้นนำก่อน
1: นั่นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นอ่ะเนาะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วย
0: ลู่
1: แบบพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนกาเซมิโร่ผมก็ได้นะคุณย่า
1: โหว่ามงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: เออ อ่ะก็ไอ้คู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: อ่ะพี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยล้อปากเมื่อกี้เหรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ย
1: เก็บแฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่แต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: น้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาเซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: นแล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้น่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมที่ยังเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพรุ่ม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลีวายสเตเดียมที่สนามของ49เนอร
0: ์ซานฟรานซิสโก49เนอร์คนเป็นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอดสุดยอด
0: เอ้ยโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภกรตกงานละแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลมส
0: ์ลอสแอนเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: นิวอิงแลนด์แพทริอต
1: เอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตเนี่ยอะไร
0: โตลันโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยไอ้ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลในทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: ดัลลัสคาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาร์บอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดในเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูพี
0: ่เอาหรอ
1: ครับอันนี้ไม่ค่อยของอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได
0: ้เอาไม่ได้ไม่ได้
1: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในไทย
0: เดียวได้ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี
0: ่ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่ Arrowhead ครับที่ Kansas City Kansas City อะไร
0: Kansas City Lion
1: Kansas City Chiefs Detroit Lions
0: อ๋อ Detroit Lions
1: ครับผมตัวมาผิด
0: เอ้ยแล้ว Kansas City Lions นี่แปลมันทีมอะไรวะ
1: จำดู
0: แล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
1: The Man City Lions หรือเปล่าใช่มึงสิ
0: Kansas City Chiefs
1: อ่า
0: แกะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าจะบ้าเดี๋ยวไปก่อนไหมพี่
0: เบรกสิครับ
1: ครับผมเบรกสักครู่หนึ่งเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสัก40นาที
1: ครับผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะ
0: ไปเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอนะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
1: เดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาจะแย่
0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: แล้วหังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหางบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกับผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เรียบร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
1: หน้าหางพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หางมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เหรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้หน้าหางมาทีเอกลักษณ์ปั่นโค้งๆยังกินอาริสงไม่ได้
0: มีปะ
1: ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: คน
1: ปูมาแน่นอน
0: ต้องมีคนป
1: ูไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของน้าหางมาถ้ามันมี2คำนี
0: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
1: ตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
1: ว่า
0: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอสมทรป่าวยังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้า รปภไม่รู้จักนะฮะ
1: รปภบอกต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: เอาไปพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

Oh, it's safe!

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World Cup ที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2-1นะครับ ทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะเ
0: ห
1: ยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
1: ์
0: นะฮะนิวยอร์กเจ็ด
1: NBA NFL คร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นนี่หว่า
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู
0: ่คุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเด็กแคลไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่ปั๊บหนึ่งลึกใจยังๆปั๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีไทร์ไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้ หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL
0: โอ้โห
1: โปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีก

0: อีหนึ่งเกาะนะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ยสองคู่นี้
1: ตีสามเบลเยียมเซเนกัล
0: ตีสามนะครับแล้วก็เจ็ดโมงเช้าสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆคู่ไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
1: จัดไปครับ
0: ก็ตีสองของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็หกโมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตีหนึ่งคือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตีห้าวันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลอมเบียเจอกับกาน่านะ
1: ครับ
0: ติดตามมันได
1: ้
0: ครับผม
1: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
0: ครับ
1: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่ไหม
0: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บนึงว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
1: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
0: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมได้ไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมยู19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
1: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนทวงหนี
0: ้อุ๊ยครับผม
1: เมื่อเช้าใครพากคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะปะ
0: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะ
1: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
0: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
1: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
0: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงร้านอร่อย
1: คุณยกก็เด็ดทุกร้านเลย
0: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมีของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
0: อ๋อเหรอคือบ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
1: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
0: ใช่
1: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
0: ใช่เฉยๆแหม
1: ไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะไปมา
0: เละเลย
1: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
0: อ่ะพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
1: เซเนกัลเหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
0: ้
1: ชนะเซเนกัล
0: ใน90นาท
1: ีใน90นะ
0: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติบกุกตัวนะขวาทิโมธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคนเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคืนเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดคาเตลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
1: แชมป์แอฟริกา
0: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเซกกับทางด้านของบุซาเนกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาอิลซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวา
1: อิ
0: ม
1: าน
0: เอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาดูมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับ ส่วนเวลูนี่นะ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
0: เขาบอกว่าทั้ง2ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกบ่งของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่2เนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
1: เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
0: ่ๆ
1: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของอังกฤษไปได
0: ้
1: แต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติอังกฤษอย่างที่บอกแหละคุณจุนอ่ะวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่น
0: อ
1: ่ะมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
0: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้มี
0: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
1: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
0: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนอ่ะถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะ2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถือว่า
1: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
0: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ คุณลิสเจมจะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นอื่นอ่ะ official กันอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
1: ไปไหน
0: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทางด้านของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบารี่เนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด
1: ้
0: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอสักครู่ก็ Here we go นะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์การ์สเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอตเทียมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอร์เรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอร์เรสต์แล้วฟอร์เรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์การ์สเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
0: คร
1: ับ นะเอ็มคอตหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน แล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะฮะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อปรายศนียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
0: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
1: สมมุติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตดีอาคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
0: ครับผม
1: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
0: ครับ
1: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่า Go Gift Voucher นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 กว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
0: ครับ
1: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
0: เป็นยังไง
1: ผมจะซื้อสัก10,000
0: โอ้พี
1: ่10,000 10,000 บาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 โหวตได้มั้งเหมือนคุณโหวตไปเซ็นเนียบัตร 20,000 ใบอ่ะ
0: ครับผม
1: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์
0: 1.5
1: 90,000 คุณจุนลงทุน 20,000
0: มีโอกาสได้รถ1.5
1: ลงทุน 10,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000
0: ก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มแล้ว
0: เออ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ไปลุ้นกันเยอะ
0: ๆ
1: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริง
0: ๆครับผม
1: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcotnet นะฮะประมาณนี้คุณจุน
0: ครับ
1: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเฮาหนานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเฮาหนาน
0: เขาต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
1: เหรออ
0: ืมพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
1: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอ่ะหรอ
0: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
1: เอ้าหรอ
0: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
1: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมเหรออ
0: ันนี้ไปไหนวะ
1: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
0: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
1: โจซิงฉือ
0: ครับผม
1: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอลผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
0: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรวดเป็นน้องเขานะฮะ
1: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
0: วาวหิมสกุล
1: อุ้ยบอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
0: อ้าว
1: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
0: เรียบร้อยไม่พอ
1: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: จริงเกมกับปารากวัยนะ กลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปลาควายคือการเปิดบอโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัวอื่นๆที่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้นอ่ะ
1: ฉลาด

0: ี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เง
0: ี้ยก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD Dolphin แหละครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือ Farizon MPV EV Supervan จากเครือ Geely
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียงเอสเซียง
0: กานากานา
1: สิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีแล้วฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของบราซิลในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนจุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกม
1: ไหมเดคาไลซ์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลซ์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้นี่กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลา
0: ไม่ใช่แบ็คที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเง
0: ี้
1: ยโอเค
0: เขาจะชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริชเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่แหละฮะ ลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็คพี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่นึงนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซานโดโตนาลีนะครับมีดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่เท่ากับว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดฟานานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่อัดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนาลีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกอัดออนในการพาไปเล่น UCL

0: ในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
1: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
0: อ่ะก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
1: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
0: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซันโดโตนาลีอีก
1: เอามา
0: เอามาเลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
1: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
0: ส่วนที่จะขาออกเนี่ยผมเห็นอ่ะไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุสโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วนี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
1: ครับ
0: สำหรับทางลูก้าวุสโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะ
1: คร
0: ับเดซาบี้เข้ามาดิอิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตเทนแฮมสเปอร์
1: ข้อความทาง Facebookนะฮะโอ้โห230คน
0: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
1: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณสักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวของโกล1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
0: แต่ผมจะบอกว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะ
1: ของจริงมัน
0: โอ้โห
1: กว่านั้น
0: กว่านั้นเล็ก
1: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
0: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
1: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้ข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
0: ์
1: ใช่ไหมอันนี้น่าจะ
0: นำแล้ว
1: นำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์ด้วย
0: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
1: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุนครบพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหวยจมน้ำอยู่เลย
0: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
1: ก็คือไม่ครบนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดจะอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
0: เฮ้ย
1: นั่
0: นแหละโอ้โหก็รอลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
1: ครับ
0: จ่ายให้กับเคนี่สองลูกเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ดอนเนี่ย
1: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
0: ไม่แน
1: ่เดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับคือคนกรีดยางเนี่ยเขากรีดตอนคืนจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
0: เพราะหรอเพราะอะไรพี
1: ่ก็น้ำฝนมันตก
0: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
1: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโพควัตไม่มาแล้วเก้าๆแล้วหรอพี่ตามโพควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
1: พาเทนนิส
0: ชีวิตไปทางพาเทนนิสแล้ว
1: เป็นพาเทนนิสครับผมคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุ่นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้มั้ยไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หร
0: โปรโมชั่นใช่ไหม
1: อะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ไม่แน่ใจเพราะผมเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
1: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
0: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
1: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอ่ะหยอกหยอกผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
0: ความฝันได้เหรอเด็ก
1: เฮ้ยความฝันได้เหรอเด็กเฮ้ยคุณเล่น
0: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
1: แล้วตอนคุณพาเก้าก้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กมากอ่ะ
0: โพสต์ผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
0: จริงผมนี่แบบโอ้โหวันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: เหรอ
0: กินกาแฟหลายกระป๋อง
1: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
0: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริงๆ
1: สนนี่มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณที่ซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
0: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะหรือเปล่า
1: เราอะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
0: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
1: ่
0: า
1: จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
0: ประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมห่างไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
1: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
0: ้เบโต
1: ใครนะ
0: เบโต
1: อู้ ขออนุญาตถอได้ไหมคนนึงคุณจุ่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
0: ้ใช่เบนเซม่าทำได
1: ้คาริมเบนเซม่า
0: เพนกวินแก้วกนกวิจิต
1: โอ้โหไอเตี้ยน่า
0: ตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
1: ผมเห็นกระตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
0: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
1: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
0: โอ้ตาย
1: เหมือนหลอดแล้วดิง
0: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอ่ะอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
1: ทีมงจริง
0: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอเนมอ่ะมันอยากได้แชมป
1: ์ผม
0: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ F99 ชนะไงผมก็อายเนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
1: สงสารเนม
0: สงสารเนม
1: เนมเนี่ยจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะม
0: ัน ไอ้ดิขาโหดเลย
1: มันแข็งปักเลยนะคุณยุน
0: อะไรแข็งครับพี
1: ่ร่างกายมัน
0: อ๋อครับผม
1: เคยปะทะกับวันทีงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
0: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
1: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบางๆไงคุณ
0: โอ้โหแข็งปัก
1: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เก่งตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราแค่บังบอลธรรมดา
0: ครับ
1: เนมมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
0: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
1: โอ้โห
0: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
1: ยังกับปาทิกเวียร์นะ
0: โอ้โหไอ้นี่
1: ดันยาวโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ซันก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้2ให้เคน2ลูกเลย
0: ใช่จ
1: ้
0: า
1: ก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
0: ก็ใจร้ายเกินไป
1: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอร์ดอนลงมาแต่แรก
0: ก็เอาแลชฟอร์ดลงมานวดก่อน
1: อ๋อมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวว่าวก็ชอบเรียกแขก
0: ชาวสวนเหรอ
1: ชาวสวน
0: ครับผม
1: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
0: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
1: คุณคิดว่าเขาจะบอก
0: คนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
1: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
0: คนนี้เดาทางยากบอกกงกง
1: เออ
0: บอกกงกงเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
1: ตายตายตายตาย
0: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
1: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
0: โอ้แฮร์รี่เคนเลยครับ
1: เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พีค
0: ผมก็ให้แฮร์รี่เคน ในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
1: ไอ้แย่ไอ้แย
0: ่แฮร์รี่เคน
1: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโลกอะไรวะเนี่ย
0: แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
1: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกมันน
0: ้
1: อง
0: โอ้เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
1: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทแนทลินพัทเหรอเรียกน้องเตะว่าน้อง
0: ไงถูกไหมล่ะ
1: แล้วคุณเรียกน้องทำไม
0: เอาก็
1: นามสกุลเดียวคุณเหรอ
0: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
1: เหรอ
0: ใช่
1: เรียกเจอเจ๋งเนี้ย
0: อันนั้นอายุเขามากกว่าไง
1: เหร
0: อผมก็ให้เกียรติ
1: เจอแนทรีเรียกน้องไง
0: น้องแนท แนทน้องพี
1: ่ไม่ได้นึก
0: แนทน้องรัก
1: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทนริพัฒน์หรอไม่นึกถึงน้องแนทเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนังนี่หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณที่ว่า
0: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอ่ะ
1: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงกันทั้งคว้างแบบเบียดเลยนะ
0: ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้
1: เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
0: ุ
1: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
0: โอ้ผมเนี่ย
1: คุณเคยเบียด
0: สมัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
1: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักหนึ่ง
0: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
1: เห็นไหม
0: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
1: อย่าอย่า
0: ไม่มี
1: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
0: โอ้พี่เกียงน่าจะน้องแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
1: เหรอเดาว่าน่าจะโพสต์ Facebook อยู่ตอนนี
0: ้อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดาว่าแกโพสต์ Facebook เสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
0: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
1: ซื้อเพิ่ม
0: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: เหลือฮะ
0: เต็มที่จะเหลือ S
1: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
0: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
1: หลังน้ำ
0: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
1: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนน่ะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
0: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
1: งเยอะอาจจะขายธรรมดา
0: เหลือเพลงเยอะพี่แต่ผมอ่ะ
1: คุณก็ซื้อเพลงเยอะไปสิ
0: ผมฝากเพลงเยอะมันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XLแล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆอ่ะมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
1: เฮ้ย
0: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
1: แต่คุณใส่ได้นี
0: ่ได
1: ้ไม่ผมว่าน
0: มเลย
1: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะมี
0: น
1: ะ
0: แต่อังกฤษไม่แน่ใจ
1: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเรา
1: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
0: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักด
1: ีอ่ะก็ฮอตแนมฮอตสเปอร์บรรลุก็ตกลงคว้าตัวซานโดโตนารีนะคุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว 2-2 มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
0: จอห์นสตูนสิ
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับส่วน FM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
0: เฮ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
1: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
0: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกุตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตันเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซนเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตียสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซา มีทางเชมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดอบรอยนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็

0: เอฮาบิดเดียล่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลิมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน
1: ่ครับ
0: อ่ะพี่ฟันธงหน่อย
1: เบลเยียม2เซเนกัล1
0: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
1: เป็นไงคุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
0: ไม่ผมมั่นใจว่านี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
1: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
0: โอเค
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับอ่ะเหลืออีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
0: ไปยังไงยังไงอ่ะปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมแต่ว่าเล่นที่รีไวนะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
1: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
0: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี
1: ่โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาอเมริกาชนะดีกว่า
0: ครับ
1: ประมาณนั้นนะครับยังไงต่อ
0: ไปดีกว่า
1: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
0: ต่อเลยก็ได้มึง
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
1: ต่อได้เลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
1: ใช่ไหม
0: เอาลงเหรอ
1: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก
0: ์เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่าทุก
1: วิทับเขาอีก
0: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
1: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
0: โอเค
1: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บนโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียน นาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ได้วัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio

0: Facebook FM 99 Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อู๋แล้วก็อาจารย์เอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกยิงกระจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนโหม่งกับยิงอ่ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: ผมมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต
0: ่
1: อยู่กับสเปอร
0: ์คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เอ้ยหลังแหนเจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับช่วงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง8689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่โอ้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นไปเล่นที่เม็กซิโกนะ
0: เจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะมันไปเล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับ เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ cheer. แล้วก็ mcot แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอชเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู๋ได
0: ้ของผม
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เอกเป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจกรรมศักดิ์ฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติเงินไปอาจารย์เอก
1: แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานสมทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้
0: อื
1: มทำเป็นเล่นไหมนะในไหนก็ชอบ
0: เล่นยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมมาคิดอยู่ว่าตอนแรกว่า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นอ่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะมารางวัลที่สอง
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะให้พี
0: ่
1: เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีเลขท้ายสองตัว
0: ครับ
1: เลขท้ายสองตัว
0: ใน
1: ต้องเรียกเสียอู๋เลยครับเนี่ย
0: ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสียอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่ม Diamond Plus นะครับมี4คนนี่จันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่จันเพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะ โดนกินคืออันนี้ยอม
1: เอ้าพี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ
0: อืม
1: 48อ่ะ
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: ให้ถูก
0: แต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแล้วตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: แ
1: ฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
0: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
1: ครับ
0: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมีขอผลSQ Mine Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยๆไล่ๆไปนะ
1: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
0: ครับผม
1: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
0: สวีเดนSQ Mine Division 1
1: ชนะ 3-2 ชนะคิสเซนตัดไป 3-2
0: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
1: ครบถ้วน
0: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
1: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลหูนี่ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
0: หูคู่นี้3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
1: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
0: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
1: มาตามนัด
0: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่พลิกโผล่ไหม
0: ผมว่าตามคาดนะ อย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคลเล่กับอาตูเทียส มีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
1: ครับ
0: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเลมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
1: ครับ
0: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดเคเลเลอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดเคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
1: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ไอ้เมลี่เดี่ยว
0: ครับแนวรับ4คนก็ดีอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็แจ็คขอบนะครับอิเชียจ็คขอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาเอลซาก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
1: รับเนี่ยแบ็คซ้ายอย่างทางด้าน
0: ดียุบ
1: ก็หลุดนะอาจารย์วันนี้เซนเตอร์อย่างกูริเบอรี่ที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตตัวจริง
0: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอิสเปียจากขอบนะครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอิสเปียจากขอบนะครับ
1: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ทจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสลายนะครับโหคู่นี้
0: ดูแล
1: ้วอย่าเหมือนวันนั้นนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
1: เดี๋ยวเหมือนวันเยอรมันนะ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
1: เออ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
1: คิดว่าคู่นี้จะออกเสมอแล้วก
0: ันใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
1: อง
0: คือถ้าเกิดเบลเยียมเนี่ยวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูเด็กไอ้สามคนนี้จะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาน่าเกย์อย่างนี้นะปาร์คเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับเฮ้ยวันนั้นเราพลาดด้วยป่ะใช่เกมแรกกับอียิปต
0: ์ใช่ใช่วันที
1: ่เรารอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
1: นิวซีแลนด
0: ์เองเออ
1: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ใช่
1: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอเลยนะครับ
1: ปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น รายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
1: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่อู
0: ๋
1: เบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: ถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยละ
0: ครับ
1: ก็แบกทีไม่ได้แล้วตอนนี้กับกลายเป็นว่าไอ้พวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับไซโดมาเน่เหมือนช่วงพีก็ยานะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียสองคนเล่นดีมากนะครับ
1: แล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
1: ซาการได้เกปาร์
0: มาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเนาะ
1: สปีดก็หายอยู่
0: ใช่ครับ
1: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-3-3-4แล้วมั้ง
1: 3-4
0: โอ้โห3-4แล้วเออ
1: ก็ตอนย้ายมาจากโซนัมตันยัง20กลางๆอยู่เลยผ
0: ุ
1: เผื่อแป๊บเดียวนี
0: ่แป๊บเดียว
1: 30กว่า
0: ครับ
1: ผุเผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีเนาะ
0: คือ
1: ยู่แก๊ง
0: ถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
1: แก๊งคนแก่กันโ
0: ด่อั
1: ลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าฟลิงหลังแอนเลย
1: หลังแอนเลย
0: เจ้าฟลิงฟอร์มดีมากนะครับ
1: ครับก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันอะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันใส่ภาพมันเป็นเยอรมันไง
1: เยอรมันดู
0: ใช่ป่ะเออมันได
1: ้ก่อนเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
1: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
0: ไอ้นายเกมานไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
1: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนาเกลส์มันนะ
0: ตอนนี้รอลุ้นให้เป็นเจเก้นคอปอยู่เนี่ย อยากได้เจเก้นคอปมากเลย
1: มีข่าวมาว่าเบรกเรื่องผู้จัดการทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมัน
0: อ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตู้เต้มันหมดเลยตอนนี้หูกลายเป็นพวกบรรดานักเตะมาด่ายับเลย
1: อ
0: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโ
1: อ
0: ้ลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
1: คูมันนะ
0: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะคูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
1: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนั้นโอเค
0: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
1: แต่เราไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
0: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเรื่องนั้นนะแล้วเรื่องไอ้เรื่องของการจัดการไม่ดีอีกใช่ไหมที่มันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
1: แล้วผมมารู้สึกว่าโอ้โหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงไม่
0: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็แต่ตัวคนแรกอะใช่ไหม
1: ฮาว
0: แวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
1: ไม่ดี
0: เหมือนยิงไม่ดี
1: ทามันก
0: ็แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
1: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
0: ผมไอ้พวกตัวเก่าๆนะยังเหลือเชื่อนะ
1: คือ
0: โอเลสก้าอย่างเงี้ยคือยิงเงี้ย
1: ใครที่เป็นแฟน พันธุ์แท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
0: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิทถามโอเลสก้าแล้วอะคิมบิทหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย จะเอาโค้ดลงมายิง แล้วหาใครไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอะตอนที่เจ้าเกตเขาเคยยิงอยู่โทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
1: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
0: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
1: ขอก่อนเลย
0: ผมขอเลยขอคนที่20โคตรแมนนะจ๊ะเด็กไม่คนตกมือกันเต็มเลย
1: ขอคนที่20สเตเดนมันต้องวนมา2รอบ
0: คร
1: ับ โอ้โหโคตรบอลแหกเลย
0: เอาไม่เท่เหรอ
1: ไม่เท่พี่
0: ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
1: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
0: ไม่เพราะว่าสเตเดนไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเลยก็เลยขอ
1: ทีมพี่ตกรอบได้คนที่3อ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้าย
0: ๆ
1: แต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
0: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
1: ใช่1กับ5
0: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
1: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างงี้ไงแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี่รู้สึกมันเสียดายของเน
0: า
1: ะ
0: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดอย่างเงี้ยเฮ้ยโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาร์แวร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะเอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโบยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วอะตั้งแต่แชมป์ที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: แล้วหลังจาก

0: นั้นมาเท่ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
1: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: 2026ครั้งนี
0: ้รอบแรกอีก
1: นี่ก็เหมือนรอบแรกอ่ะ
0: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ๆ
0: มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเนา
1: ะมีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหาม
1: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
0: อี
1: แวนคูเวอร์เหร
0: อฟินแลนด์แป๊บนึงตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เข้าคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: แคนาดาจบแล้วนะฟอร์ฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
0: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับอันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
1: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี้หรือว่า
0: เป็นรายการไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกที
1: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง 5:00 น.อ่ะถ้า SJK เนี่ยชนะ US 2-1 เป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
0: ์ครับผม
1: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
0: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3อ่ะ
1: ครับผม
0: อังกฤษฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
0: ถ้าพอหลับครับหลับครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโล
0: เอาอันนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
1: กรรมการจอแดนไม่ให้หยุดโทษอ่ะไม่ให้หยุดโทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียโกนะ
0: ครับผม
1: เหนียว
0: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
1: ใช่ใช
0: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
1: ่
0: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
1: ไหมจ
0: ัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ช่องทางเอสเอสเนาะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวาลบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
1: จันจุนกับ
0: คุณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีเหรอครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซันโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนารีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
1: อ
0: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยากเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุเขาตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรยังไม่ยอมก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ครับก็ฟุตบอลโลก
0: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
1: มีตังค์เลยนะสเปอร์
0: จบเลยมาชูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้ซีเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
1: ก็ได้ฟรี
0: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
1: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะก
0: ัน
1: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูดิสังเกต
1: เยอะ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยตั้งแต่แรกๆละไม่มีไอ้ดิเขาถึงเลยอ่ะ
1: มีของแท
0: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
1: เพราะว่า
0: เดอะแชบี้เนี่ย
1: มีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
0: ครับ
1: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้พาก PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับอ๋อร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
1: ใคร
0: เฮวิโกเหรอไอเจ้าโตนาลี่โอ้ไปซะเร็วเลย
1: ไปไหน
0: หลับตื่นมาเฮวิโกแล้วเหรอ
1: ไม่เฮวิโก
0: ซานโดโตนาลี่อ่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเฮวิโกมันต้องมี
0: ระดับโตนาลี่ต้อง
1: ข่าวใหญ่แล้วนิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะ ห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่องร้อยล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเบียวิโก
1: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจัน
0: อือฮึ
1: โรมาโน่เขาลงภาพตัวนารีกับสเปอร์เฮวิโกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
0: ครับจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5 ล้านปอนด์บวก 7.5 แอดออนนะครับ
1: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
0: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์แหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ดอย่างเดอแชบี้ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอ่ะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนาะเพราะซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอ่ะ
1: สเปอร์ที่มีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
0: ์ครับจะถือว่ามีตังค์เนาะ
1: มีตังค์
0: ถือว่ามีตังค์เนาะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมไอ้มาจุดเฟอร์นันเดสนะโอ้
1: สมมุติว่าเล่นมาเล่น
0: การ85ล้านนะ
1: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
0: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: มิซูม่า
1: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอดูพวกน
1: ี้ต้องรอดู
0: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
1: สุดท้ายต้องอยู่ที่โค้ชนะอยู่ว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสมมุติ
0: ผมว่าเดอเชบ
1: ี้ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
0: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอเชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
1: ประตูด้วยมั้งผมว่า
0: ใช่ๆวิกาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
1: นี่ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยจาน
0: เออเมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิวอ่ะ
1: เออ
0: ผมชอบเลยนะ
1: โคตรเหนียวอ่ะ
0: ตัวใหญ่สูงแค่เกือบ2เมตรใช่มั้ยแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
1: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอนะซูเดนไอ้ประตูซูเดนตัวนั้นก็ได
0: ้อ๋อโหเมื่อวานก็ไอ้เมเทอร์ตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
1: คือทั้งเสา
0: เมื่อวานไม่เซฟนะ
1: ทั้งเสาทั้
0: ง
1: เ
0: สานะต้องมีครึ่งโหลนะต้องมีครึ่งโหลอ่ะเมื่อวาน
1: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอริเซ่ที่กระโดดฟาดอ่ะโอ้โหถ้าเข้านะจ๊ะ
0: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
1: ่
0: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอ่ะ
1: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
0: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอ่ะช่วง20นาทีแรกอ่ะเห็นป่ะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบุกค่อยๆบุก
1: เหมือนสู้ได้นี่ว่ะโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
0: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้อพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
1: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวอ่ะมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
0: จะเกมลุกที่อย่างนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวๆจะไปแทนใคร
1: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
0: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองลุกนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
1: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
0: ใช่มันเหมือนเล่น
1: ตัวเองตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
1: เกม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เดมเบเล่เอ็มปาเป้
0: ตระกูลเออ่ะ
1: ดูเอโอริเซ่มาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
0: มีล่าตัวเดียวมาคนละเอก็ได้ต้องไปเปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
1: เพิ่มหน่อยไปเพิ่มหน่อย
0: เป็นแบบคนละเอไปใช่ป่ะ
1: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดนเบเล่อีกไหม
0: ผมว่าเสร็จเดนเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
1: เดนเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
0: ใช่
1: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะ
0: ยิงเยอะกว่า
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเดนเบเล่กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
0: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลจำผมตังเยอะ
1: ไม่ได้ใช่นะ
0: ชาว
1: เหรอได้ข่าวว่าส่วนลุมนี่คุณอ่ะ
0: ครับ
1: ตังเยอะ
0: เบิ้ลส่วนลุมวิ่งยิงสองรอบก็สวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
1: น้องเธอเป็น
0: ผู้เสียหรอกมันถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
1: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เราลุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
0: ใช่นะครับ
1: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
0: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
1: ใช่
0: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนัก ยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: คุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งๆกันเนาะ
1: ใช
0: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอะแบบอมรเหรอหลังฝามไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงแรง
1: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
0: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้ดิเชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
1: ตอนนี้ก็เล่นในพรีเมียร
0: ์ใช่ใช
1: ่ก็พรีเมียร์
0: เฟร์นันเดสก็ใช่พรีเมียร
1: ์แต่อย่างลิเวอร์พู
0: ลล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
1: เซเนซี่ก็ใช่
0: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอีซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
0: อีซักเจ็บต้องเห็นใจ
1: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับพิมปง
0: ครับ
1: แล้วก็อิกิติเก้ก็ยังฟอร์มไม่ดี
0: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเทยลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเทยลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
1: ใช
0: ่ไหมจากเขาไปซื้อ26
1: ถ้าเล่นก็62ไง
0: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
1: ไม่ได้กลับ
0: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
1: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
0: รู้งี้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
1: โอ้โหมันมีทั้งกี่เลขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดนึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นในพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได
0: ้ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอลิเซ่ได้ป่ะก็ไม่ได้
1: ถ้าแชร์กี
0: เทียบเต็มได้ไหมก็ไม่ได้
1: ไม่ได้คือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องเลยช่องหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
1: เ
0: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะอย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ
1: ่
0: ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบจะมาเดินไปแล้วเดชองยังลมเสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผื่อส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลุ้นที่3นะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับจันเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธ์แท้โอเคแฟนบันทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับ
1: ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปFM99 Active Radio
0: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้า
0: ล
1: บท
0: ิ้
1: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โหลด Mcord Connect ของใหม่เลย
0: ของใหม่เลย Mcord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่าน ะทางโซเชียลมันก็จะ
1: YouTube
0: ดีกว่าแอป
1: ไ
0: หนเออแล้วพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก
0: ผมว่ายังหรอก
1: 5นัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดไปเนี่ยมีปืนทีมเดียวที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้น
0: เชล
1: ซีใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่
1: ไก่ก็ใหม่จบบอลโลกผมไปพักตามลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีทีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเป็น FC เหมือนกับก้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: อ๋อครับ
1: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป่ะ
1: ไม่โกดเขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาควงภาคมวยแขกปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
0: อ๋อมาเฟียปากช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เออเขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่โอ้ยผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่เนี่ยแวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปากช่องแล้วผมอยู่คลองเป
1: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านเหรอท่านเอก
1: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย์
0: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกเหนียว
1: แต่ถ้าเราต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
1: สีหน้าคุณไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่บ้านเขาอ่ะอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาไม่ได้กินไก่บ้านเรา
1: ไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกไก่บ้านไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
1: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยครับคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 91 1ครั้งกับพี่ส้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
0: เอาเหรอฮะ
1: ถ้ามากับพี่ส้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่ส้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
0: ไม่เล็ก
1: มวยตู้กับพี่ส้อยอ่ะ
0: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
1: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
1: พี่ส้อยมั่งมีที่แก
0: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คนละคนนะ
1: โก้มวยล้มแต่ถ้าโก้มวยล้มเนี่ยคนนี้อ่ะที่ก็ตามหาเท่าโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่ส้อยไงตอนที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
0: ใช่ที่แกเสียไปพี่ส้อย
1: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
0: ่
1: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
0: ไม่น่าเหมือน
1: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
0: ไม่อย่างอาจารย์เอกอ่ะไม่ได้เล่นนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
1: ตายไม่ทันเรื่องสนามใหญ่อ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้จุนน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอ่ะคือหน้ามันตวงติงเขาแล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
1: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอ่ะ
0: ครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวผมกลับ
1: ไก่ป่าอร่อยมากกว่าครับโอ้โหไก่ป่า
0: ไก่ป่าผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
1: ไก่ป่าผมก็ไม่เคยกิน
0: หรออาจารย์นี่ก็ไม่เคยกินใช่
1: ไหมไม่เคยอาจารย
0: ์มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนไหมแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
0: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
1: ของป่าอาหาร
0: เนื้อมันจะจืดจืดอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
1: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
0: เอาเหรอ
1: โอ้พี่จอนส่งมาบอกต้นหวยออกอ่ะ
0: เออโอ้พี่จอนเคมเนี่ย
1: พี่จอนไม่ใจเลย
0: นะเออหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
1: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
0: โอ้โหนะ
1: แสดงว่าก็ถูกนะแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลยแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลย
0: ถูกกินซื้อ63
1: เดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอ๋อที่แถวคลอง6
0: คลอง6
1: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
0: แถวนั้นใช่ป่ะ
1: ใกล้ๆ BG อ่ะ
0: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
1: ม
0: ันเยอะไงยาวโอ้โห
1: เพราะเส้นนั้น
0: มันยาวๆเลย
1: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
0: ใช่ๆรถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
1: เด
0: ี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันนี้เซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถ้าเกิดว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปบอล
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียร์คองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหลือกาน่าทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแล้วกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ใน
1: ทรู
0: ป่ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ก็ ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
0: โอ้ไม่เจอเลย
1: มันจะเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์กอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่2ด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนักข่าวที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการกับแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอเลยเพราะพี่ท็อปบอกว่าเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบโหเหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: โหกอดกันนัวกันหึงนัวกันยับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โหเมื่อวานเอาตรงนะครับถ้าเมียพี่ท็อปมาเห็นฟ้องหย่าโอ้โหนัวกันยับเลย
1: อ้าวก็ทักทายกันเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อย ไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์ซีเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าวันนี้ซีเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต้มแนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มีไอ้ NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: มันเปาก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได
0: ้ใช่
1: มาเน่เผื่ออ
0: ยู่ไปตั้งแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้านะ
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าอะไรนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี
1: ้ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเอ้ยแต่วันนั้นเราออกสตาร์ทตีสามครึ่งยัน
0: ใช่เรา
1: ตามที่สามครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะแล้ว
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เก่งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอตเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟูกเซเนกัล
1: เบลเยียมกับเซเนกัล
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีบ้านเจเน็ต
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกัล
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไทยรัฐไม่มี
0: นะอันนี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนอะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเองได้ของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่พยายาม
1: ถ้ามันดีก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
0: ผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้เอฟเป็นข้าวจัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสนอไอ้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอนอ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัตชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยไม่เจอ
1: สมมติโทรมาฮอสกอร์เฮ้ยอู๋แมนยูยิงไว้อู๋อย่างเงี้ย
0: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่าย
1: ไม่รู้เรื่อง
0: สรุปที่ก่อนทุกวันดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
0: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเมื่อกี้มีแวบๆถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
0: กำลังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
0: ฝนไม่ตกไงกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี้
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟุตบอลมันออกเบียด
0: ค ุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
0: ครับ
1: ไม่ถึง3
0: ผมไม่ชินนะผมสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกกูหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ
1: เอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
0: เสื้อวอร์มมั้ง
1: เออน่าจะ
0: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะ
0: เ
1: นอะเชอร์บอยนะครับ
0: ครับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
0: ก็เดอบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะดีเลมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมจันเพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
0: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026ฮาคิเมะโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสุขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสุคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

0: ถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: นะครับเป็นแฟนในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋อุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับ
4: ครับ
3: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
4: ต้องแดงอะ
3: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
4: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
3: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมลิวนะคร
4: ับ เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับปั๊บเชียวครับคุณซือของเซเนกัลเกมระหว่างเบลเยียมกับเซเนกัลใครชนะคู่นี้จะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
3: สนามนี้นี
4: ่ลูเบนฟิลด์ครับที่ซีแอตเทิลสนามอเมริกาสวยนะ
3: ใหญ่ใช่แล้วก็พยายามจะถ่ายในมุมสูงนะส่วนเซเนกัลนี่ก็โอ้ชัดเจนครับชุดเขียวแล้วก็แซมเหลืองเนาะเป็นชุดเก่งของเขานะครับ
4: ครับ
3: ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแฟนๆกันเนี่ยได้ยินเสียงนะกำลัง
4: เขาดาวเลย
3: เขาดาวอยู่นะครับ
4: ครับเดี๋ยวเยี่ยมจะเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาตามหน้าจอของท่านผู้ฟังนะครับ
3: ครับ
4: เผื่อใครจะจินตนาการภาพไปด้วย
3: เดี๋ยวให้จ่าเด็กรายงานตัวประเทศอีกรอบหนึ่งนะครับว่าใครลงกันบ้างเช็คชื่อกันหน่อยนะครับ
4: เดี๋ยวเพิ่งยิงตอนนี้แล้วกันนะฮะเบลเยียมครับคู่ตัวเป็นประตูนะครับแนวรับมีกรัสซันเย่ครับมีทางด้านอาตูเตอัสมิเคเล่แล้วก็เดคุยเปอร์เป็นแบ็คซ้ายมิดฟิลด์วานาเกนเล่นกลางคู่กับยูริชเชอร์มันนะครับส่วนเกมลุกโดกูครับเดบรอยทอนซาหน้าเป้าใช้เดคเทลาเล่นะครับส่วนเซเนกัลวันนี้ประตูชื่อน่ารักเลยครับมูริเดียวนะครับเป็นประตูนะรับมีทางหน้าดิเอต้ามีซิสครับเนียกาเต้แล้วก็จาคอบเป็นแบ็กซ้ายตรงกลางครับมีอาบิบดียาล่าครับกานาเกแล้วก็ปาบเกเกมรุกถือว่าจัดเต็มเลยครับ NDI อิสเมราซาแล้วก็ทางด้านซาเดโอมาเน่นะครับ
3: ครับตอนนี้ก็เกมเริ่มคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับดูมาก็เหมือนตามคาดนะค่อยๆออกบอลกันดึงไว้ก่อนนะเซเนกาเองก็ไม่รีบนะครับเนี่ยดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอะก็ซิส
4: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
3: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาเน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโมงทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสันเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาจังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วเลยเนี่ยคร
4: ับ
3: ได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอาตูเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคุยเปอร์เข้า

0: กลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกาลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกาลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนแล้วครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังแล้วครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาล่าโอ้โหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกาลปาติซิสโอ้โหวางมารู้มันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกาลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอ้าจับล้อไปเองครับมาเน่ล็อกซ้ายมาแล้วคาสานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกาลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนบ่งสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์สวนมาแล้วจะลุยครับเคปังเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากานาเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาเดียตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอาตูเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้โหต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปคลองบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับอ่ะก็ให้กับเอดีไอครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าคลองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีเลยครับ5นาทีที่ผ่านมาครับคาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้าล้ออยู่ครับคาสันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับมาจะหม่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกาลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเจเนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับแต่ด้านของมูริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกาล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชลมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกา

0: เอามากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้โหได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าว่าจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว1-2ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับธีรมันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเบจักขอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: ครับเซเนกัลอิสมาลซาเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับท็อตซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายกระโดดจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกับมาไมแถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดลมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมแล้วสุดท้ายนี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นได้ขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไปได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับใช่ได้แค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับบอลเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกมเจเดต้า
1: เหมือนกับไปรอให้บอลมาหานะครับเหมือแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับอ่ะได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูคิวเนบอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้สินลายตานะ
0: อืมใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้ยตาจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียร่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบียจากขอบคว้างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อปซาดูดมาได้ดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็ต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกัลมากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกาอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกัลอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างครับวานาเคนให้มาธีรมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับธีรมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซก้าก็ปล่อยให้เซก้าครองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับ ม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกัลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายอีกทีครับจากขอบวางข้ามมาโบแล้วเกี่ยวดูนี่ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาเอลลาซากันไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้ลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาเอลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบโอ้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: ซาเนี่ย
1: ได้ชาร์จต่อครับ
0: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟนะครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้เติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดคเทเลเลอร์ทั้งทอสซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
0: พูดแต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับต่อไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจัดสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
1: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้ครับเกือบ15นาที
0: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมาราเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมาราเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วอัตเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอัตเทียสอยู่ในเซตเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาเอลซาบอลทะลุตามช่องของซาเดโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหเมคเลนี่เป่าปากพูดเลยครับครู่นี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่มาแต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ช็อตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดคเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับอื้อหือเจอแล้วตูทีรมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโหม่งไว้ได้ครับเนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับ ADIเอดีไอเจอกับอาตูเทียสไปก่อนมีวานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์บเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการนาเกะนะจังหวะสุดท้าย
0: การนาเกะครับขออภัย
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวา เคลียร์เข้ามาหน้ากองเวทโทษแล้วโอ้โหคือ

0: จังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
1: โอ้โห
0: ภาพตัดมาที่เดบอยได้ยิงเลยครับ
1: เพื่อสักครู่เนี้ยพยายามฉายภาพช้าอยู่แล้วตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดบอยโอ้โหยิงไปไหนลูกเบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับลูดิกาเซียครับ
0: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
1: เหนือกว่าด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับโอ้มันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับชิลมานก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI บาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้พอเซเนกัลได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
0: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
1: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าเคเปนเดียต้าเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
0: แม่ไม่มีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
1: คือปล่อยให้เซเนกัลแกครองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี้ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับนะครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเปล่าไปแล้วครับ
0: นำหน้าซาดิโอมาเน่
1: มาเน่ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับเนี่ยยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20นาทีแล้ว
0: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
1: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
0: ใช่
1: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
0: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอสซาก็ได้ลุ้นนะครับ
1: นี่ผิดทรงลูดิกาเซียมากเลยนะครับลูดิกาเซียนี่คือเป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ตอนแกคุมลิวหลังนี่ก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับวานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวันกลับมาได้โมงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิศิลป์ว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
0: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มีมือกลางออกนะครับ
1: หาบิบเดียล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
0: นี่โชว์ตึกเลย
1: ใช่ครับโชว์ตึก
0: เลยที่ซีแอตเทิลไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
1: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีในเกาแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
0: หลังชัวร์ดีนะไม่บิวไม่เซตอะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
1: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยคาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
0: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
1: คือเซเนกัลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับเอดีไอรับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับยาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายาคอบ มาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะในพรีเมียร์ครับ
0: ค
1: าสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
0: ก็เหมือนจะรู้ลีมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
1: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดแคเลเลอร์โอ้ยืนตรงวงกลมกลางสนามต้องมาไล่เองครับเดบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมาเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
0: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับผู้เล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
1: จากขอบคู่ทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้หูดิมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
0: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษนะ
1: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
0: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะครองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
1: ใช่ครับนี่คือแบบครองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่มาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โคกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้พิบเดียล่า
1: ฮาบิบเดียล่าครับ
0: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่หัวบอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
1: ใช่ครับ
0: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได
1: ้เลยครับ
0: โอ้คราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่ดีล่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขงชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
1: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
0: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีล่าเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
1: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
0: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอะเขาก็เล่นสบายเลยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
1: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซนเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับบริเวณมุมธงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกาดดวนกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับมือที่เดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกขุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
0: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
1: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดบรอยต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางอากาศพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน
0: ่ก็
1: ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
0: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากเซนเตอร์แลนด์นะครับ

0: มีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
1: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
0: ใช่
1: จังหวะจะยิง
0: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
1: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
0: ใช่
1: ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมันเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบกริบเลย
0: ใช่ใช่
1: เป็นมิโดกูนะครับ
0: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักครู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวก็เปิดก้าวทีมว่าเป็นเพื่อนกันนะคร
1: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
0: คุณกรุณบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
1: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนี่แต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียร่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
0: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
1: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
0: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
1: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
0: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอพี่อู๋พี่เอนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
1: ครับ
0: เชียร์เหรอ
1: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
0: คุณทอมมี่สื่อบอกว่าจานอู๋จบที่เซียเทิลเนี่ย
1: ครับผม
0: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
1: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อยนะเพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นก็ไปแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
0: ยังมีอังกฤษแน่เลยเยอะนะ
1: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะน้อยผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
0: เชียร์เป็นทีม
1: ตอนนี้กำลังเล็งอยู่ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
0: ่
1: เล่นมันดีนะครับ
0: แต่จริงวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
1: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดอบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลุยกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเดอบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังนะเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
1: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนก้อนครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โหวิ่งมาทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอัตุเทสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับ เลือกเปิดออกซ้ายแล้วยังไง
0: เสียงลูกหวีด
1: มีเสียงลูกหวีดเป่าอะไรครับ
0: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
1: เหมือนมีแวบๆนะ
0: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
1: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
0: จับลูดิกาเซียแทนฮะ
1: อ๋อลูดิกาเซียวิ่งไป
0: หรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแก
1: ว่าไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอไปเจอพอดีลูดิกาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
0: มันโผล่มาอ๋อไอตอนที่เบรกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
0: น่าจะให้ดรอปบอลเลย
1: ก็ยัง
0: แต่เป็นการ
1: บอลอยู่ที่เดลคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
0: ่กระโดดเฮนี่มันเนี่ยแต่ตรงรักแร้มจะขาดไงเพราะสูตรมันจะเป๊ะพอดี
1: ครับ
0: ลุยต่อคร
1: ับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
1: ที่ตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนอาจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
0: ครับ
1: โหดูสิทธิ
0: กายิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
1: แล้วตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดีเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมประสิทธ
0: ิ์มาให้ฟ
1: ังไม่มีอะไรครับ
0: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
1: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับผู้ตัดสินแกบอกครับ
0: จังหวะจะแตะหลบทางด้านเนกาเต้แต่ว่าโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวนะครับเนี่ย
1: กี้ผมว่าแกดึงชะลากขาไปยังดูดีกว่านะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้ตัดสินแกเลยไม่ให้เลยครับ
0: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะทันนะครับ
1: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกกับปาร์คเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีกสองฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
0: ครับ
1: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนนิดนึงแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
0: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
1: สิบปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ้
0: แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
1: ให้แรงไปครับปาร์คเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
0: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่
0: ไอตัวฉีดน้ำ
1: ใช่เออมันโผล่ขึ้นม
0: า
1: ดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากเลยครับดูว่าโหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดอบรอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ก็ยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
0: ครับถ้าเปิดแม่แม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
1: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับมา
0: วันเกือบเก้าทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับไอ้เนี่ยนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
1: จับบอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดมันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมันทีเดมันคาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงนี้ครับ
0: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
1: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับท็อตสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าท่านรู้ป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาตาสลับมากานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับยาคอบมาเน่เคาะจะชิง1 2กันมาเน่เข้าไปแล้วกับเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่1 2กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
0: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิ่งจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสันเย่เลยครับ
1: มาสไลด์พอดี
0: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
1: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียงแล้วครับเดอะคุยเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายยังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบิยา
0: ยิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10 นาทีแล้วนะครับเบลเยียม

0: ก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
1: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
0: กลัวโดน
1: กลัวโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอาตูทิอาสคือหลังมา
0: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
1: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโอ้โห2จะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิโอ้โหจังหวะแฉลบไปแฉลบมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
0: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
1: ่เงยหน้ามาเจอปาร์คเกตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอปาร์คเกก็เอาบอลไปได้ก็ตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
0: ให้ดูภาพชายอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้ถ้าวาง
0: ถ้าดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
1: เหมือนสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
0: แล้วบอลยิงเนี่ยพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
1: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปแฉลบนิดนึงอ่ะบอลยาวครับบอลเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
0: เกมลุกอย่างเดเคเทลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
1: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเทลาเล่
0: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้าครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยนี่จ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
1: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: เนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเมเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลิเดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลิเดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
0: เกือบแม่นลูกเนี้ย
1: อุ้ยเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดอะคูเปอร์เดอะบอยก็เก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดอะคูเปอร์เดอะคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้โหไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอาตูทิอาสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไม่อยู่นะครับครับตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับคอสซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับท็อตซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัทแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัทแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
0: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบ6หลาแล้วจังหวะคัทแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
1: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดอะคูเปอร์โอ้โห
0: โอ้เหมือนคัทแบ็กตามสัญชาตญาณอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับคาสันเย่ลุยมาอ่ะต้องมาเองครับสันเย่ยอดเข้าไปเรื่อยๆจะลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดี๋ยวเคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ไปฟาวปาเทซิสครับ
0: เจ็บ
1: โอ้โหกองคู่เลยครับ
0: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่าครับ
1: เนียคาเต้ครับบุซ่าเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
0: ชนกันเอง
1: อ๋อ
0: คือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับเดียต้าไปชนกับเนียเต้
1: ฟาวที่เดคุยเปอร์
0: ใช่
1: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่กาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
0: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก41สถานีทั่วประเทศเนี่ย
1: จะ
0: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
1: ครับ
0: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
2: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะเออก็ได้อยู่นะ
3: เอาดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
2: ครับ
3: ร้องลูกทุ่งไปด้วย
2: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมพากเราเป็นประกบนะได้อยู่นะ
3: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาพากบอลก็ได
2: ้โอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมามาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหดีอาต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกาลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับมิเคเล่
3: ใช
2: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดี๋ยวแคเรเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแลบแล้วก็เข้ามือโมรี่เดียวครับไม่มีอะไรแล้วช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
3: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดอะแคเรเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านโมรี่เดียวครับ
2: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือชันแลบแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปาบเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
3: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
2: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดเคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้คร
3: ับ
2: ได้เป็นเตะมุมแล้วครับจากนั้นของเบลเยียมนะครับ
3: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
2: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกนึงครับ
3: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
2: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะจันเอกนะ
3: ใช่
2: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวจะไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
3: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
2: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไม่เลยครับ
3: ครับ
2: ทางด้านของเดอะคูเปอร์นะครับ
3: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบไปโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาร์ก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
2: ประสบการณ์ยังดีอยู่ครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้โหคล้องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอดีไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอดีไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มแล้วครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอดีไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
3: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียร่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
2: ใช่ครับเดียร่า
3: เนี่ยมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเนกัลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
2: ตัวพีเมียกับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
3: ลีกเอิงก็ใช่ครับ
2: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
3: ปาบเกก็อยู่ในมาริกาสเปนเนี่ย
2: ไอ้กาหน้าเกใช่ครับ
3: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
2: ครับ
3: อิสเปียร์ตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
2: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
3: ตอนนี้ไปอยู่กาลา
2: แล้วใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
3: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
2: ใช่เหมือนแก
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดียวไปเยอะไปหน่อยนะ
3: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง 1-2 ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได
1: ้มันมีระบบอ่ะนะมันมีระบบ
3: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอะบอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
1: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
3: ครับ
1: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
3: ต่ำหน่อย
1: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามาก็โดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันอ่ะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
3: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้มาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนี่โอ้โหสองช็อตครับปาร์คเกครับมาซ้ำดาบ2ผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
3: ซ้ายเดคุยเปอร์ขวามีเดบรอยยืนอยู่ครับ
1: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
3: นี่ก็
1: มันไกลไปหน่อยครับ
3: เล่นกับไบรตันเดคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
1: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดคุยเปอร
3: ์
1: ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
3: โอ้มีเชอร์มานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
1: ชีลามันแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนเนี่ยครับซ้ายเดอร์คุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาจะเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
3: โคตรชัว
1: ร์แต่ไม่เคลียร์เลยครับ
3: ว่าทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
1: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับชาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิรมันตัวเติมทางขวามีครับชิรมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
3: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาล่านาทีที่25นะครับโอ้โหนี่เอาจริงเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ครับ
3: มันเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโอ้โหไม่เจอบอลเลยครับ
3: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะจากคุณสบายนะ
1: ครับ
3: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับจากคุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
1: ครับผม
3: ไปเบรกกันนะครับจากคุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
1: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะ
3: เยอะตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนี่เป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
1: ๋
3: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
1: ทั้งฟังดูตรงนี้ด้านเรือน่าเหนื่อยใจ
3: ได้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
1: ครับผม
3: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
3: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
1: ครับผม
3: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
1: ครับผม
3: แต่คุณ
1: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
3: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกมที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาจากคุณสร้างสุข
1: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมมาซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมิ
3: ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอ
1: หรือว่าคนละโซนเลยไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
3: พี่ผมคนกรุงเทพ
1: และ
3: คุณเด็กปริมณฑลคุณตั๊ดตีบอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
1: โอ้อังกฤษจมูกนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
3: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
1: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเซลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
3: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
1: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
3: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีโทนอึดอย่าไปรับพอเลยประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเนอะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
3: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
3: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
1: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
3: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
1: คร
3: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
3: จะเลือกยี่ห้อไหนนะ
1: ต่อยหน้าจานเอกแค่ไม่รู้จะระบายอะใคร
3: คุณทีทีเคสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าเอ็นหลายจังหวัดนะ
3: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
3: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต่เขาก็ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
3: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยอะทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
1: ่าใช่ครับ
3: คุณเชื่อชัย
1: เป็นให้ทายเหมือนกันเนาะ
3: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
3: ก็เสมออิหร่านเสมอ
1: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
3: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
3: า
1: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
3: คุณภูสานิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
3: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอ๋นะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
3: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เนาะ
3: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
3: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
3: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเนี่ยผมจะไปทำไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันฮีไปทำพวกเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรเงี้ย
3: นี่ถ้าฟังจัน
1: กาอะไรเงี้ย
3: ถ้าฟังจันอู๋แล้วเราง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมพักเองผมก็ง่วงนะจริงก็หลับ
3: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ
3: ้ผมก็เบอร์อยู่ก็มันจะตามข้อความอยู่เอกอูมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
3: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
3: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะใกล้ๆบีจีอ่ะ
1: อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
3: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมิผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู่สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาทออันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปเตมีอ
1: ๋อใช่ไหม
3: พี่แกงพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่อยจะไม่ว่างเลยพี่เสา
1: พิษนี่ผมสนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
3: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่
1: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
3: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
3: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วผมเรียนนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
3: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์อะไร
3: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชชิ่งหมอทักทายครับผม
1: ครับผม
3: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีลามปามอยู่ไหมครับนักเอกทีมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
3: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ่ะ
3: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมแต่คุณอภิศักดิ์
1: ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
3: ถ้ารูดี้กาเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า

0: 身体挺靓。
1: 运路 story。
2: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR10 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีม

0: ในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนายจนายไลฟ์บอลโลนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
4: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริชรมันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
3: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเองหลังจากนั้นก็เป็นมาริเคนไปนะครับ
4: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทลเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
3: ตามตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยแหละครับ
4: ครับ
3: เขาเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
4: ใช่
3: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันเลยครับ
4: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
3: เรียบร้อยฮะเดคเลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
4: ครับนี่เห็นท่านผู้ฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่ครับคุณเอสโซเฟมบรีโอ้โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
3: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทางด้านของเซเนกัลนํา 1-0 แล้วก็เปลี่ยนนะครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับดูมาดูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับดิแคลเลอร์ก็โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
4: ใช่
3: น่าผิดหวังเลยครับ
4: เพราะเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยน์เชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
3: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับยิงเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
4: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
3: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมทงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ตอกแถวซอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซเนกัลจาคอบให้มามาเน่มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูได้แล้วโอ้ฉลาบโอ้ฉลาบไหมเอ็นดีไอครับ
4: โอ้โหเซเนกัล
3: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
4: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้จะเอา 2-0 ซะแล้ว

0: โอ้โหนี่เก็ตเขาแหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาเนี่ยบ่งไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
1: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอสซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
0: ้ชอบแนวรับเซเรก้าตรงนี้ครับโอ้ไม่เสียดายบอลครับ
1: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
0: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
1: ดูแนวรับนี่เจนิกาที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
0: ล่ะสาดหรือสัตว
1: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเจนิกาเกก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปั๊บเกให้ทะลุมา ADI จับพลิกกล้าพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
0: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
1: คือวันนี้แกเอากานาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับกานาเก
0: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
1: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาขอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
0: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดลมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูเนี่ยแหวกคาสตันเจ่กับโดกูที่ดื้อเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่าครับ
1: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
0: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์ฮองโกไป 2-1 นะครับ
1: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะคร
0: ับ ใช่แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
1: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอันตูเทียสเปิดตัดไหนเข้าไปครับเดอะคุยเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้มาเดเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันวันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกาลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวตีเองโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร
0: ์ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
1: ดูทุ่มมาครับพยายามจะพลิกเอ็นดีไอแกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดอะคุยเปอร์ต้องดึงครับ
0: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
1: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
0: ใช
1: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดิอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจากขอบจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมลจาคอบคืนหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาเดียร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอเดียไอเอเดียไอขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลีชิงบอลอยู่นะครับอิสเมลล่าซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่มาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทำมาจริงเลยโอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียต้าเลียร่าคนเดิมนะครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
0: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัดแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบเดียร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
1: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเองเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ต้องดีกว่านี้เพราะมันโล่งๆอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพักออกได้แล้วหลุดมาแล้วซัดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ

0: 0อีกสมัยล่าซายครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
1: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาอิลซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี๋ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบปิด
0: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มๆเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
1: โอ้เตือนลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมกูเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: คาสันเย่เกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
1: โอ้พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
0: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันปอดยิงเต็มข้อเลยครับ
1: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
0: นี่เนียนมากครับ
1: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
0: เข้าข้อเลยนะเต็มๆเลยครับโอ้โหฟุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
1: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
0: โอ้โห
1: เท้าขวาของอิสมาอิลซา
0: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับโอ้โห
1: นี่แฟนโดว่าเนี่ยปั๊บเชียวกระโดดกำหมัดเลยสู้
0: สู้นะ
1: เดี๋ยวขอดูก่อนว่า
0: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยครับ
1: จบเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
1: ประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4นะครับ
1: โอ้ที่มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากยากิเต้ครับอาจารย
0: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวาง
1: แนวลึกมาเลย
0: เอาตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง1 2กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือเยอรมันครับ
1: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆก็ไม่มีเลยวันนี
0: ้
1: บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
0: คือวันนี้
1: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
0: หมดมุกนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
1: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
0: บาล
1: าน
0: ซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
1: แจ๊สเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล
0: ้วโอ้โหแล้วดูพอภาพช้าฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วเราสุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแตะอ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจับสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดเคเทเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเซนเซนิกา
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกเนี่ยสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้นี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเด้ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาอิลซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: NDI ก็ได
1: ้
0: NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับถ้าดูกูตัวนี้เดียวไอ้จาก
1: ูบอกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยไหวโยกของโดกูครับ
0: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกัลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคือหลังกลับมาครับเยอรมันเยอรมันวางก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอ่ะเยอรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไม่ก็ไม่ผ่านจากขอบแล้วครับอิสเบลจากขอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: บอลแบบนี้น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะในกรอบเขตโทษก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
0: ใช่ครับที่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
1: เดอะบอยออก
0: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆแกเป็น
1: โดกูด้วย
0: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับ

0: ูโดกูลูกเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนแต่นะเดอร์บลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับชิมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาเนเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
1: ้ลูกเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
0: เด็กบุเดชนะครับลูกเคบาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก
1: ็สายจี๊ดเหรอ
0: ยังแล้วก็กองหน้าได้ด้วยเขาสายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นหลอกคัทแบ็กไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิลจาคอบเนี่ยทางเซเนกาลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเดี๋ยวแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงแล้ววันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
1: กลางดิยาร่ากับปาร์เก้ได้เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เก้ก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกาลนะครับโอ้นั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
1: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรเงี้ยได้ไหม
0: น่าจะถลอกแล้วนะจันเอกนะหุ่นเห็นเซเนกาลทั้ง2ชั่วโมงเลย
1: คุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
0: ครับ
1: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
0: จบเลย
1: เดียคองโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
0: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
1: ดูที่แกเสียบจดเลยนักหนาวะ
0: จบว่านั่นนะครับ
1: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
0: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
1: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอะไรเงี้ย
0: ไม่แบบ
1: กลับจากอเมริกาเงี้ย
0: คือขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือว่าจดโพยหวย
0: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
1: งั้นงวดหน้าไงล่วงหน้าก็เลย15วัน
0: นั่นเลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนาะ
1: ใช่
0: ก็ยังเล่นเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบนี้
0: แล้วพอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
1: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
0: เจอรูดิกาเซ
1: ียหนักกว่าอีกอ่ะ
0: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนเลียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ไปอยู่ปะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0ละ
0: ครับ
1: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่แล้วผมอ่ะ
0: ครับดูจังหวะเซตตรงเนี้ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสไมเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับเมเคเล
1: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
0: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอตยิงยัดซะเลยนะไม่พอครับเสาแรกเป็นจีนมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
1: จังหวะเล่นกับลูกากูครับโอ้โหสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชลมันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้โหจังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเล่นเซนก็แฉลบออกหลัง
0: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหวดไม่สนเลยครับ
1: ต้องแบบน
0: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับฉะนั้นของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวนายจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาคิโอต้องกลับลูเคบาคิโอก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือซ้อน2ครับจะมีมาเน่ก่อน
1: ใช่
0: ช่วย

0: ก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็คจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเปิดทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกาโกจิ้มคืนแล้วก็นูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้โหเบลเยียมอาศัยจังหวะคลุกคลิกนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมถ้าไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับลูดิกาเซียโมเรล่า
0: ครับที่นั่งจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
1: ถามทีมงานก็ได้มั้งถามทีมงานก็ได้มั้ง
0: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็คสองฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเจเปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
1: เจ็บก้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดีโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย27ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้โหโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้เนาะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิประฟองผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินมาดิเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
1: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยลูดี้กาเซีย
0: เพราะว่าแกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้เสียประตูอย่าง
0: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
0: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตุเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซาโยกลูกนี้โดนหวดเลยใบเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล่
1: โอ้ลูกนี้นี่ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่า
0: ที
1: ่ยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
0: ยก
1: เนี่ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
0: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมเคเล่ซาที่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะคร
1: ับ
0: แบนเดนเมเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกาลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะคร
1: ับ
0: ซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาที
0: ต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอะบอย
0: ครับวันนี้
1: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงแล้วบอลถึงเดอะบอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นตั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับชนะเซเนกาลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ชนะของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินแล้วต้องกลับหลังเลยครับเบคเคนเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะโอ้ต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอ่ะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปั๊บเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับพอปั๊บเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: โหนี่โคต้าแรก
0: นะไม่อยากออกแล้วแกโมโหเนี่ยปั๊บเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนๆต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับ กามาร่านะครับลงมา
0: แล้วมีกามาร่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาร่าปาเก้เนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเก้ครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนนะครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายท่านรู้ตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จะฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าธีรมานครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: เขาใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้วันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอาจจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาตูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนเลยครับ
1: โอ้นี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี
0: ้ยมันนำ 2-0 เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับพอเปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาเก้ครับ
1: เบลเยียม
0: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับซูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับกับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับทางด้านโมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมลุกให้มากขึ้น
0: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแล้วก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลมานหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวซะด้วยครับลูกากู
1: เบรกก่อนฮะช่วงนี
0: ้
1: หมดควอเตอร์3ก็2 0นะครับของของเซเนกัล
0: มีปัญหากันไปต้องว่ามาแยกก่อนครับ
1: เทเลมันทอสซาครับ
0: ทอสซาเทเลมันไปโวยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองในลูกากูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกไม่ได้เดี๋ยวนะครับ
1: ลูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะ
0: อ
1: ย่าไปอยู่ใกล้นะ
0: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
1: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
0: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
1: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับ มันมีมาเน่เดียวนะวันนี
0: ้ต้องมายืนคนละฝั่งต้องมายืนคนละฝั่งทีละมันมาอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
1: โอ้ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีกันเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่ วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
0: ต้องดีมากเลย
1: ใช
0: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปทางอาตูเทียสแกก็ไม่กล้านะกล
1: ั
0: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
1: พี่แฟงปกติว่าบ่อยไหมครับจากคุณพิชี่
0: ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
1: ไปเล่นว่าวริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับจานเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16 เสร็จก้าวทั้งใจครับ
0: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
1: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
0: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2
1: ค
0: ุ
1: ณน
0: ิ
1: กกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
0: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
1: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาลานะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
0: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
1: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
0: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับ ADI ออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
1: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มไบอ่ะดาวรุ่งวัย18ปีเกมลุกจากเวเชนะครับ
0: แล้วก็ดิอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดิอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
1: ปาบมาตาซาครับ
0: ใช่ครับปาบซามาครับ
1: โหนี่มีทั้งปาบเกปาบซาเซเนกัลเนี่ยแต่ปาบเกเราออกไปแล้วครับ
0: ปาบเกปาบซาปาบซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปาบเขาให้ท่านเอก
1: หรือจะเอาแบบ
0: เขาตอกคอ
1: หรือท่านอู๋เอาแบบปาบปาบเนี่ยปาบปาบปาบปาบถนัดนะท่านอู๋ว่า
0: ต้องสี่คำแล้วรัวเร็ววันนี้จังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูกแคบเบคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแมคเคเล่ให้มาที่อาตูเทียสครับหวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้ดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
1: ครับ
0: โอ้เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนกระบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปาบเกมครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วแกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามินกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมันได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะ
0: หมดเรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าเบลเยียมบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
0: ่
1: ะว่าตรงกลางบู๊สู้เซเนกัลไม่ได้
0: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี้ย เซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยครับไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่ารัสเกนให้คืนกลับมาพยายามจับพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลูกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับรัสเกนคืนหลังกลับมาให้อาตูเทียร์ล็อกยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้ครับ76
0: ก็ยังก่อกวนได้นะวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูเคบาคิโอตอนนี้มาตับฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าทอดซาแกไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้บ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับจากนั้นของปาฟซิชโมงตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกาอากาศโมงทิ้งกับไปเจอหนุนเอาภูสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูแคเบโกพยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูแคเบโกเข้าซ้ายแล้วล็อกยิงดูโอ้โหได้แค่เสียวครับลูเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
1: บอลออกจากเท้ารู้จักภาพนี่นึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเชี่ยวสามเหลี่ยมนิดเดียวตัวแฟนบอลเฮเกอร์ครับแฟนบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
0: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปั๊บซิเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
1: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับโอ้มูริเย่ลงมาครับ
0: ก็น่าจะเป็นคาสันเย่หรือเปล่าโอ้เป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
1: ครับ
0: โอ้แกไปดัดครับนะ
1: ว่า
0: เขาเล่นได้หมดนะเตะดัดมุนนะครับโอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ไปสอยมาแน่ครับหมั่นไส้ปะเมื่อก่อนไปนี่อดีตตั้งแต่ระบุนอันนั้นอดีตตั้งแต่บาเยน
1: จดดีครับลุนิก
0: โอ้โหลุนิกกันเตีย
1: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
0: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
1: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆคุณซื้อไม่จิบน้ำก็จบอ่ะ
0: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีดน้ำแล้วโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซานโดมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปากทะลุมามูยไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
1: จริงน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยแล้วเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
0: ตอนนี้นะจะเด็กกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2-1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จัดไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับก็เก็บตกได้ครับกาน่าเก
1: ดีลาเบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
0: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเดล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อปซานี่ไม่ไหวแล้วท็อปซาแกก็30กว่าไปแล้วครับ
1: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
0: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 เอาบอลทะลุตามช่องคัตแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอาตูเทียแล้วโมเรล่า จะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอาเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูบอกว่าฟาวไปก่อนครับ
1: คาสันเย่ครับ
0: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาซานเย่
1: เต้นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอู้นิดเดียวจะเข้ากรอบ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมุนกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
0: ตกลงยังไงครับเนี่ย
1: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเบลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
0: ก็จับแฟนบอลด้วยเอา แฟนบอลยังงงด้วยอ๋อได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
1: ยิงเลยไหม
0: ได้ลุ้นนะครับ
1: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
0: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลูกโลกลูกโมงนะครับลูกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คือหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคบาคิโอโอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคบาคิโอก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโอ้โหดูค่าไอโก้เลยครับ 0.4 อ่ะจีนอย่างเบลเยียม
1: เก็บลูกตื่นมาลูกกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอค่าเอ็กจีเอโก้นะครับแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม 2-1 ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: อีกแปดนาที
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกัลแต่เซเนกัลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับแต่ก
0: ็ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคไปเคียวหยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาซานเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเค้าเรียกว่าจังหวะเค้าทํามันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คุณดูบารีภาพจับมาจะได้ลงมามั้ยครับ
1: โอ้ยเอวัจิริยุกยอมถุยฮะ
0: หน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้าอยู่ครับเอ้าดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ธีรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจะของเขาบิวบิวบิวนี่แอบอลจะเสียประตูเพราะบิวเลยแหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลุยธีรมันเนี่ยมันมีตัวเล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิสแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิสแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูจนถึงตรงนี้แล้วยากแล้วครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวานยิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้ากรอบไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับทางด้านของปาปซาแล้วก็เป่าล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาด
0: โอ
1: ้ไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตอื่นเนื้อโอ้ไม่
1: จังหวะต่อเรื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสราเอลจาคอบแล้วครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคือหลังกลับไปก็โอ้โหได้รวยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนนี่ครับ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาทอสซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกน เลือกจ่ายยัดเข้าไปก็โอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้โหเล่นไม่ได้อ่ะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงลูกได้โอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10เลยครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โ
1: หแนวรับ
0: หลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปั๊มซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
0: ชิดแล้วครับจะดูเลยแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
1: โอ้โห
0: ปั๊มซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ต้องดูว่า
1: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
0: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกัลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกัล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโหม่งตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนกันเอ็มบายิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่าโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซ้ายยอดซัดเลยแล้วโมงลูกนี้โอ้
1: เข้า
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โหริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: จะเป็นเชอร์มันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะอาจจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลย
0: เที่ยวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลคอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชอร์มัน
0: รับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโหมกเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหจะมีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมราซาหรือเปล่า
0: แฮปแฮปแฮปแฮปคู่นี้มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโหมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดว
1: ่าย
0: ังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับบริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยออกไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้โหดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าโอ้เดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5เนี่ยโอ้
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือ ตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: โอ้โหเจ็บนาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของเซโรมาเน่นะ
0: คร
1: ับ ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆแต่ได้ของ ADI เลยนะพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อ่ะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมเนซา
1: อย่างสมมติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์ตเกย์เงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยืดได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูกากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูกากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
1: ครับเกือบมีหมัดล็อกโอ้ดูครับลูกากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเกเบโชไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับชิลมานยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเซเนกัลไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียม
0: มิเ
1: คเล่ครับ
0: สองดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์คเกย์แกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอาบิบเดียล่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดนะ
1: ไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี่
0: เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคไบโกตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่2-2ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วปูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอตอนนั้นของปาร์ซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดว่าเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: มาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับปาฟ้าให้ทะลุมาอิสเบียลจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาซากาหน้าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งนะนี่อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเกแปงเดียต้าโหได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาปซิชครับปาเทซิชไอ้ไม่ทีครับยาต้าเอ็มบายจับโยกจับเอ็มบายจับไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่า เนียคาเต้ก็วนเก็บมันเล่นแล้วครับ โอ้โห5นาทีครึ่งมาแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่นะครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับ

0: ือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันได้มันโอ้โหช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับโดนฉกขโมยไปได้ครับเดียต้าไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยพอมาโดนแล้วก็ถึงได้มาลุกมาลุยเนี่ยครับวางทะลุขึ้นมาอาตูเทียสพักอกต้องเตะทิ้งครับไม่ไหวครับหนาครับได้ทุ่มบริเวณมุมธงนะครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายเหมือนกันครับเวลาเหลือ10วินะครับมุมธงทางขวาครับเซเนกาลได้ทุ่ม
1: ก็เตะทิ้งไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้ลงมารับกันแน่นๆทุ่มสั้นครับน่าจะโยนเข้าไปบอมเข้าไปบอมข้างในนะครับ
0: เอ็มบายจ่ายทะลุตัดตรงกลางมาเนี่ยคาเต้ก็เติมมาแล้วครับเซนเตอร์ได้โอกาสวางโอ้โหไม่ดีครับบอลตกมาอาตูตามไปเป็นโมเรล่าก็ไม่เอาครับปล่อยออกข้างดีกว่าก็น่าจะหมดตรงนี้แหละครับเวลาเลยแล้วครับ
1: นั่นแหละครับเสียงเราผิดจบ90นาทีโอ้โหต้องเล่นกันอีกครึ่งชั่วโมงครับเกมนี้นี
0: ่
1: ใช้คำว่าดราม่าสุดๆครับ
0: จับ
1: เซเนกัลเนี่ยนำก่อน 2-0 นะครับจากอบิบดีลานาที25แล้วก็อิสมาลซาครับนาทีที่51นึกว่าจะ 2-0 แล้วนะครับเบลเยียมครับจะบอกว่าสร้างปฏิหาริย์ก็ได้นะ3นาที2ลูกครับประตูตีไข่แตกนาที86แล้วก็ประตูตีเสมอนาที89จากลูกากูแล้วก็ยูริชเชอร์มันนะครับ
0: ต้องจับมาก็คนที่ต้องรับไปเต็มๆคือปั๊บเทียวนะ
1: ใช่
0: การปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นโอ้โหนักเตะก็ไม่พอใจโดนเปลี่ยนออกได้ตัวที่เปลี่ยนออกไปนั้นเป็นตัวที่เล่นดี
1: ตัวเองก็ได้เปรียบกับการที่แบบไล่กดดันเบลเยียมอ่ะพอไปถอยต่ำนี่เสร็จเลยครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเบลเยียมก็บุกมันเลยไม่มีใครมากดดันนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวก็อยู่กันต่อนะครับอย
0: ่
1: างน้อยๆนี่อีกครึ่งชั่วโมงครับก็เล่นกันในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์เอาละเบรกก่อนไหมอาจารย
0: ์ครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อยังมีอีก30นาที
1: ครับผม
0: นะครับรอลุ้นกันพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 身体挺靓。
1: 问路 story，
2: 朱斯·ฟงตัน เจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้ง

0: านและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข่งแรงกันต่อครับในช่วงของเน็ตไนไลฟ์บอลโลกนะครับยังต้องหนังชีวิตกันต่อไปครับ
9: ครับ
8: โอ้จาก 2-0 กลายเป็น 2-2 แล้วก็สุดท้ายจบ90นาทีมาต่อเวลากันต่อครับมีรู้สึกเหมือนจะมีมาเพิ่มอีก2ครับโอ้โหแล้วนั่นก็ปั๊บเที่ยวตัวสำรองรออยู่ครับโอ้และไอตัวลุกก็ดันเปลี่ยนออกไปแล้วด้วยครับ
9: ครับ
8: จังหวะบังบอลแล้วก็ทำได้ดีนะครับทางด้านของคาสตันเย่ครับไปเตะขาเขาด้วยนะครับรอเปลี่ยนมา2คนโอ้โหมาแล้วตัวหลักเก็บไว้ตั้งนานครับอาวุธมาเน่ออกแล้วก็ส่งโอ้โหแจ็คสันหวังครับนิโคลัสแจ็คสันมาแล้วครับ
9: นี่แหละจะได้หวังแน่นอนฮะอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมก็ได้นะครับ
8: เอาความสดเพราะว่ามาเน่ก็โอ้โหจนถึงตรงนี้ต้องบอกว่าแกก็ถือว่าฟิตมากแล้ววันนี้วิ่งเยอะด้วยนะครับ
9: คิดว่าจะเล่นไม่เต็มเกมได้ซ้ำนะครับ
8: แต่ก็ปรบมือให้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอิซิมาจาขอบครับแบ็กซ้ายออกครับดูว่าเป็นมาลิกดียุบหรือเปล่าเพราะว่าตามตำแหน่งจะเป็นมาลิกดียุบนะครับ ยังไม่เห็นเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเอาใครลงมาครับแต่ว่าจาขอบออก
9: ใช่ครับเป็นดียุบเนาะดียุบลงมาครับ
8: ก็เอาเป็นแบ็กจอมลุยมาเนาะเพิ่มอีกทีนึง
9: ก็อาจจะได้เรื่องของความสดนะครับเพราะว่าเป็นแบ็กที่ขึ้นลงไม่มีหมดอยู่แล้วนะครับทางด้านดิยุบครึ่งแรกในช่วงเอ็กซ์ไทม์ก็ออกสตาร์ทมาประมาณ2นาทีนะครับ
8: ชื่อแกอาจจะไม่ค่อยฟิตนะเดี๋ยวยุบเนี่ยแต่ว่าแกไม่มียุบนะ
9: อีกยุบนึงอยู่บนอัศจรรย
8: ์ถุย
9: รอถุยอยู่อ่ะ
8: บอลยาววางมา แจ็คสันก็เหมือนมีการสลับนะแจ็คสันมายืนเป็นหน้าเป้าแล้วนะคร
9: ับ
8: ได้ความสดเลยครับ
9: คือช่วง
8: ว
9: ัน
8: น
9: ี้
8: ช่วง
9: ที
8: ่กับกูเนาะลงมา
9: ช่วง
8: เกม
9: ช่วงที่เซเนกัลไปตั้งรับจ๋าบทบาทของอิสมาอิลซามันหาย
8: ใช่ครับไม่เจอบอลเลยครับไปปล่อยให้เขาบุกนะครับเจอลุม2เอ็มบายเอ็มบายครับไถมาลูกนี้ก็ฟาวครับวันนี้ฟาวเยอะต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับคาซันเย่ฟาวอีกแล้วครับโอ้โห
9: จะมาอีก
8: จะเปลี่ยนเลยครับ
9: ก็จะได้โคต้า
8: ถ้าตรงนี้ก็น่าจะเป็น
9: เพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับ
8: เพราะการนักเกย์แกโอ้โหก็36เข้าไปแล้วไม่ไหวครับน่าจะหมดแล้วล่ะครับการนักเกย์ครับออกครับ
9: ซาโปโก้เอ็นดีไอครับ
8: ก็ไอ้นี่เคยโดนบาเยิร์นยืมไปเล่นในช่วงท้ายๆนะคร
9: ับ
8: ซาโปโก้เอ็นดีไอครับก็มีความคล่องตัวอยู่เหมือนกันนะครับได้ลงในช่วงท้ายๆที่บาเยิร์นได้แชมป์ไปแล้วนะคร
9: ับ
8: ซาโปโก้ ADI ครับ
9: ก็เป็นมิดฟิลด์วัย18ปีนะครับ
8: ยังน้อยอยู่ครับ
9: ใช
8: ่ตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดไพ่กันหมดแล้วครับเอาความสดลงมาโดนเตะอัดลูกนี้ครับกาตาเกดนั่งนี่หน้าบอกคุณไม่รับเลยครับเซ็งสุดๆเลยก็กาตาเก
9: ดโรเมนตัมตอนนี้กับการว่าเบลเยียมเหมือนจะกลับมาคึกคักนะครับแล้วนักเตะทีมสตาฟเซเนกัลโอ้โหนั่งเซ็งกันไปแถบเลยครับ
8: คือความน่ากลัวของพวกสามประสานข้างหน้าเนาะมันออกไปหมดแล้วอ่ะมันก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้มีไอ้เจ้าอิลมาเอดีไอเนาะ
9: ใช่
8: คอยปั่นป่วนมีไอ้เจ้าเดียล่าครับคนที่ยิงประตูได้ครับโอ้โหพอตอนนี้ชุดนั้นออกไปแล้วมันก็จะมีแต่พวกดาวรุ่งเอ็มบายแล้วก็ไม่ก็เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ
9: ครับ
8: บอลยาวทีละมันครับหยอดทะลุขึ้นมาโอ้ดูลงมาสวยพยายามจะลุยไปต่อเมอร์เย่เจอลุม2ไม่ไหวครับโดนฉกไปได้ครับแล้วลากมาลูกนี้ฟาวครับโทมัสเมอร์เย
9: ่ต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับอิสมาอิลซาฟิตจริงๆครับบอลไม่ถึงไงก็ลงมาล้วงเองแล้วตอนนี้สวมบอกแขกกัปตันทีมแล้วนะครับ
8: ก็ขยับมาเล่นเป็นริมเส้น
9: ใช่
8: ริมเส้นแล้วนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นทิกรัสแจ็คสันไปครับ
9: 2ช็อตติดกันของเบลเยียมที่ได้ประตูนี่โอ้โหสำคัญเลยนะครับ
8: แล้วก็
9: 2ประตูในช่วงเวลา3นาที
8: พลาดทีเดียวเองครับแต่ด้านของไอ้เจ้าโมริเดียวเนาะออกมาชกบอลช้าไปแล้วไม่เจอบอลด้วยนะครับก็เลยเสียประตูลูกโขกกันตอนนี้บอลฉลับมาโอ้โหมาปั๊มบอลกันไปล่วงไปแล้วนะซาบอลมันแรงไปหน่อยครับเมนิเยลงมาก็มาเน้นเกมทางขวามากขึ้นเลยครับอาตูทิอาสรอจะโยนอย่างเดียวครับตอนนี้เปิดออกซ้ายมาครับโมเรล่าต้องคืนกลับมาใหม่ครับตรงกลางสนามนะครับอาตูทิอาสให้มาครับเมเคเล่
9: เซเนกัลนำ 2-0 สักนาที80กว่าคิดว่ามีคนนอนไ
8: หมแต่ก็ไม่เป็นหานอนได้จ้ะเด็ก
9: นอนได้
8: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดกลับมาตอนนี้ไม่เป็นไรนอนได้แล้วสบายแล้วจบแล้วปิดจ็อบไปแล้วดูจังหวะของโบเรล่าครับคือหลังกลับมาตอนนี้ก็เกมมันสูสีมากแล้วครับอาตูเทียสคืนกลับมาใหม่ครับตัวแมดดี้เอก็ไปรับแล้วครับตอนนี้ก็เสียวกันทั้งคู่นะครับไอ้คิวทีมบุกก็ไม่กล้าบุกสักเท่าไหร่ครับลูเคบาคิโอปาดเข้ากลางมาลูเคบาคิโอก็คืนหลังไปซะเลยครับเมเคเล่อัตุชาร์ตฝากซ้ายทะลุมาเอาโมเรล่าได้จังหวะวางเข้ามาด้านในเลยข้ามไปหมดเลยตามมาเก็บตกเอาเมริเยโยนเข้าไปอีกทีนึงก็โอ้โหล้นไปเยอะบอลตกมาบังไว้ก่อนแล้วจัดสวนคืนครับโมเรล่าไวกว่าครับโอ้โหฉกจากเอ็มบายไปได้โมเรล่าจ่ายตัดในมาแล้วแท็กทะลุตามช่องยังดักได้แล้วจะรอสวนกันโอ้ไปฟาวก่อนแล้วครับโมเรล่าตัดฟาวไปก่อนเลยครับ
9: ใจเย็นๆถอดสายใจเย็นๆไม่เหมือนจะไปโวยผู้ตัดสินนะครับ
8: ซาบอกยุครับตอนนี้จัดสอยหน้าทีละมันไปรอบแล้วครับผู้ตัดสินก็ไปสนเลยคร
9: ับ แต่จริงๆเขาว่าไม่ใช่คนฟาวเป็นโมเรล่าไปทำฟาวแต่คงไม่เห็นด้วยที่ผู้ตัดสินไปเป่านะครับดูมาเน่ดูมาเน่รู้ที่ยาล่าครับนั่งลุ้นน้องๆอยู่
8: ที่เป็นนักเตะชุดตัวจริงที่ถูกเปลี่ยนออกครับมานั่งเซ็งกันอยู่ครับบอลยาวๆโป่งโหม่งเช็ดมาโดนบังทางอยู่นะครับต้องบีบกดดันไปก่อนครับแจ็คสันอาตูเทียสคืนหลังมาใหม่ครับคือบุกก็บุกแบบกลัวๆเนาะเบลเยียมคือแกก็บุกแบบช้าๆครับไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะช่วงต่อเวลาก็คงเสียวกันอยู่ครับเสียวกันทั้งคู่ครับคือเซเนกัลก็ยังรับลึกเหมือนเดิมแล้วก็มันก็เลยสวนไม่ได้เหมือนกับช่วงครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่สวนแต่ละทีนี่โอ้โหเกือบวายวอดนะครับดัสเกนให้ทะลุตรงกลางมากระโดนดักได้ลูเคบาโกจ่ายยัดในแบบยังไม่ผ่านลูเคบาคิโอวางยอดไปทางซ้ายไปไม่ถึงเอาทะลุมาครับเอ็มบายลุยไปก่อนเดี๋ยวเอ็มบายวันนี้แกเอาชนะโมเดล่าไม่ได้นะความเร็วโมเดล่าดีกว่าเลี้ยงฝ่าไปเองครับเดียต้าจิ้มมาเดียต้ายังนอนอยู่เอาปั๊มกันอยู่สุดท้ายบอลหลุดมาไม่มีอะไรไม่ฟาวครับเมเคเล
9: ่กลางตอนนี้เบลเยียมเก็บหมดแล้วครับ
8: โอ้โหมาจุดหนึ่งนะที่เปลี่ยนแล้วมาแย่จริงคือเอ็มบาย
9: ใช
8: ่ทั้งปีกขวาจบเลยครับโอ้โหไปประมาทเนาะเห็นนำห่างจะเอาเด็กลงมาครับโอ้โหลุยไปแล้วโมเรล่าทะลุตามช่องมาตอกส้นมาจิ้มคืนหลังแล้วก็เตะทิ้งไปก่อนครับโมริเดียวโมงคืนหลังกลับไปตั้งกันก่อนครับ100นาทีผ่านแล้วนะครับเสมอกันอยู่ 2-2 ในเวลา90นาทีเสมอกันนะครับ
9: ครึ่งแรกในช่วงทดเจ็บเหลืออีก5นาทีนะครับจังหวะควายของทอสาเมื่อครู่นี้น้ำหนักมันขาดไปนิดนึงนะครับไม่ถึงลูกากู
8: ครึ่งแรกมี NDI คอยปั่นป่วนนะอ่ะวางทะลุมาลูกากูจะแย่ลูกนี้ไม่โดนไม่ถึงนะครับถ้าถึงเนี่ยน่าจะได้ลุ้นนะครับลูกากู
9: สุดปลายเท้าพอดีนะครับบอลกระดอนพื้นแล้วมันหนีปลายเท้าของลูกากูโอ้เป็นว่าตอนนี้โมเมนตัมเบลเยียมได้เปรียบเลยนะครับทั้งการเข้าทำจังหวะการครองบอลครับดูภาพช้าครับคาสันเจเปิดยาวมาเชลมันน่ะจับไม่ติดแต่เหมือนจับกลายเป็นดีจะเข้าเหลี่ยมทางซ้ายโอ้โหยกแล้วแต่ว่าไม่โดนครับ
8: จังหวะเนี่ยคาเต้แกชนไหลต่อไหลอยู่แล้วแกเจ็บใจครับโอ้โหตวัดมาแล้วมันไม่โดนบอล นะครับ
9: แต่มุมเมื่อกี้เหมือนจันอูนะลูกกู
8: ครับ
9: จังหวะกำหมัด
8: อ่ะลูกกูจังหวะกำหมัดจะจะสอยหน้าจันเอกเอง
9: บังกลับบ้างอะไรก็ได้นะเพราะว่าน่าจะโดนถึงจุดโทษนะ
8: ดูทรงละน่าจะมีแล้วดูไม่กล้าบุกกันเลย
9: มันก่อนเคียงหมูมันก่อนโอ๊ตกับหยองไง
8: หนูเดินมาเตะกล้องเลยนะโมโหนะหยองโมโหไอหยองคว้างแก้วเลยครับก็ถือว่ากลับมาเฮได้ครับแฟนบอลเบลเยียมลูกกลางอากาศโมงตั้งมาแจ็คสันโมงควิดมาให้โดนเตะทิ้งให้มาแล้วก็เอาท็อตซาไปขวางสนามไม่ดีครับบอลเข้าทางเอ็มบายเอ็มบายกระชากมาก่อนถึงหน้ากลับไปโอ้โหไปเล่นเองก็ไปไม่ได้ครับเอ็มบายเดียต้ายังเก็บตกได้ครับโอ้โหดูส่งแล้วนัดต่อไปทักได้เข้ารอบไม่น่าได้ลงนะครับเอ็มบาย
9: เป็นสำรองดีแล้ว
8: บอลชิง 1-2 กันมาครับมาดริดยูฟซาดึงไว้ก่อนครับมีตัวเติมอยู่ครับดิยุบกลับมาซาดึงจังหวะจ่ายตัดเข้ากลางมาต้องไปเล่นกันใหม่ครับคืนหลังกลับไปก่อนครับแน่นไปแล้วครับปาติซิสฝากทางขวามาครับเดียต้าครับให้มาเอ็มบายก็สลับกันครับคราวนี้มาเป็นทางฝั่งของเซเนกาลบ้างไปอุดจนโดนเขาบุกเยอะๆเริ่มมึนเริ่มสวนแล้วมั้งครับเนี่ยคาเต้ออกมาสายสุดเลยครับมาดิยุฟโอ้โดนบีบมาดิยุฟต้องกลับไปเลยครับไปประตูนู่นเลยครับโมริเดียวเป็นทางฝั่งเบลเยียมต้องบีบไล่บ้างครับวางยาวดีกว่าครับโมริเดียวโยนมาแบบโมงดักไว้ได้ต่างคนต่างฟ้องก็เป็นแจ็คสันโมงออกไปเองนะครับ
9: กินแดนมาหน่อยผู้สินให้ไปทุ่มไปตรงจุดครับเหมือนเบลเยียมจะเป็นฝั่งที่จะเร่งเอาประตูที่3นะครับ
8: นี่ช็อตที่ท็อตซาจ่ายพลาดนะครับ
9: แฟนบอลเป่าปากเลยดีที่ไม่โดน
8: โมเรล่ามาแล้ววางมายังมีเนคาเต้ครับบังไม่ได้นะครับลูกกลางกาพยายามจะบอมเข้ามาใ ลูกากูเล่นนะครับอาตูทิอาสครับลุยมาเองทิอาสแทงทะลุมาทอดซาล็อกเข้าขวายิงยังติดบล็อกอยู่แล้วตามมาปั๊มกันอีกทีนึงยังได้อยู่ครับแถว2เติมมาลาสเกนยิงไกลเข้ามาแล้วหลุดไปหมดเลยไม่มีใครครับพยายามจะแย่เปลี่ยนทางครับทอดซา
9: ตะคิวขึ้นเลยกูปั๊มซีดกล้ามากนะครับกูปล่อยบอลให้ออกหลังครับจังหวะล็อกหลบลูกนี้ของทอซาโอ้โหหลังหักเลยครับผู้เล่นของเซเนกัลยิงจังหวะแรกไปติดทางด้านซีดแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหถ้าไปฉลับใครสักคนเนี่ยมีโอกาสเข้าเลยนะครับนี่ไปปล่อยผ่านครับซีสจังหวะทอซาจะวิ่งเข้ามาแย่ครับไม่โดน
8: ไม่มีใครแย่ถึงเลยนะครับถ้าเป็นจันเอกนี่สบาย
9: เลยสบาย
8: แย่ทุกรูครับ
9: ผมยาวอยู่แล้วแย่ได้สบายฮะ
8: โอ้โหใหญ่เลยอ่ะจังหวะตอนนี้ก็กลายเป็นมั่ว FC เหมือนกันครับลุงลังมากเลย
9: อ่ะครึ่งแรกในช่วง Extra Time กำลังจะครบแล้วนะครับ105นาที
8: ดีจะจุดโทษอีกนี่เราจะเป็นมิสเตอร์จุดโทษแล้วนะ
9: ง
8: ามไส้ตั้งแต่เยอรมันมารอบนึงแล้วโอ้บอลนำ 2-0 ยังคือบุกก็บุกไม่จริงทั้งคู่นะบุกแบบเสียวหลังกันทั้งคู่เหมือนกันครับ
9: ประเมินสถานการณ์ผิดอ่ะคุณฟื้อคิดว่าจะจบแล้วมันไม่จบเอาละครับครึ่งแรกจบนะครับในช่วงต่อรายพิเศษนะครับเปลี่ยนฝั่งเล่นเลยครับ
8: อีก15นาทีครับลุยกันต่อครับถ้ายังไม่จบก็ถึงดีกา
9: ใช่
8: นะครับกับการยิงจุดโทษครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนี่น่าจะเปลี่ยนกันไปครบหมดแล้วมั้งนะครับ
9: ก็ถ้าช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ก็จะได้โควต้าเพิ่มได้อีกฝั่งละคนนะครับเนี่ยกราฟิกขึ้นมาเซเนกัลนำก่อนนะครับอิสเบลนาซากับทางด้านเดียร่าแล้วก็เป็นเชอร์มานลัวกูครับมาตีเสมอได้86กับ89ครับ
8: ฮะอ่าใช่ครับแล้วมาโดนช่วงท้าย
9: คนหลับไปแล้วอ่ะ
8: มาโดนท้ายครับนาที80กว่าครับเจ๋งพลาดละ
9: อ
8: ีกคนเป็นใครไม่รู้กลับบ้านแล้ว
9: ไม่รู้ว่าถ้าหยองไม่หยองก็โอ๊ตอ่ะโอ้ถ้าเป็นโอ๊ตกับหยองไมค์โอ้โหสองวันเลยนะจ๊ะ
8: เผลอๆเราต้องพากทางมือถือ มันพังจอแน่นะก็ให้สักนิดนึงตอนนี้ก็เตรียมแผนเตรียมอะไรกันอยู่นะครับลงมาคุยกันหน่อยครับ
9: เบลเยียมนักเตะหมดแรงกันหมดแล้วแต่ผมว่าดีกว่าเซเนกัลนะตอนนี้
8: คือเบลเยียมอ่ะเปลี่ยนตัวรุกลงมาในขณะที่เซเนกัลแกเปลี่ยนเอาตัวดีๆออกไปแล้วนะครับมันก็เลยถัวเฉลี่ยกันไปครับมีโมเรล่ามีพวกไอ้ลูกากูเจ้าลูเคบาคิโอเนาะในขณะที่โอ้โหอันนี้ลงมาเอ็มบายกับเอดีไอคนละเรื่อง
9: โมเรล่าลงมาก็ฟิตดีนะ
8: ใช่ครับจี๊ดดีครับ
9: วิ่งเป็นม้าเนี่ย
8: ก็ปีกชนปีกนะ
9: นี่เขียงหูมาเนี่ย
8: เขียงหูมาเนี่ยคว้างมือถือไปแล้ว
9: โอ๊ตบอกถือแล้วนะโอ๊ตบอก2วันติดอ่ะ
8: มือถือนี่คว้างทิ้งไปแล้วโยนทิ้งท่อไปแล้วโมโห2-2ครับอีก15ทีจันเอกว่าเป็นไงได้จะมีประตูกันไหม
9: 15นาที
8: หรือว่าโอกาสจุดโทษสูง
9: ให้มี 3-2 ก็ได้อาจารย์ฝั่งไหนก็ได้ก็ช่วงพักครึ่งก็อาจจะต้องเนี่ยมาให้ดื่มน้ำดื่มท่ากันนิดนึงนะครับ
8: ช่วงนี้ทีมงานอาจจะต้องวางเรื่องของการยิงจุดโทษเผื่อไว้เนาะ
9: ใช
8: ่เพราะว่ามันแค่15นาทีเรียวแรงทั้งคู่ก็ดูจะหมดไปแล้วเหมือนกันนะครับ
9: สวัสดีคุณสไปเป้นะครับทักทายพี่เอกแล้วก็พี่อู๋ใหญ่คุณชุติเทพสวัสดี
8: ครับด้วยครับผม
9: 2-0เนี่ยปิดฝาลงผ้ายันมัดแล้วโยนลงน้ำไปเรียบร้อยแล้ว
8: โอ้ทวงไปแล้วด้วยนะ
9: แต่มันยังขึ้นมาได้อะ
8: ไม่ได้ใส่ปูนไปด้วยลอยกลับ
9: อีก15นาทีครับเซเนกัลได้เคลียร์บุกจากซ้ายไปขวาครับถ้ายังเสมอนี่ดีกาจุดโทษครับ
8: ลำเลียงเลาะทางริมเส้นกันมาครับเอมบายเดียต้าวันนี้เดียต้าแกก็คล่องดีเหลือเกินครับแบ็คขวาปาเตซิสครับคืนหลังมาครับซิสให้มาโมริเดียวครับเดียคาเต้เล่นกันสั้นๆครับมาลิกดียูฟเตะอัดซะเลยครับนี่ขวางดีนะครับลูกแกมายูเลี้ยงไม่ผ่านไปอัดซะเลยครับโดนไปดอกครับ
9: ผมมีคนถามว่าถ้าจริงหยุดโทษเบลเยียมจะเหนือกว่าไหมด้วยเรื่อง
8: โอ้โหตอบยากครับเพราะเราเห็นเยอรมันมาแล้วนะ
9: ใช่
8: เยอรมันก็ล่วงเพราะจุดโทษมาแล้วครับฮอลแลนด์ก็ล่วงเพราะจุดโทษนะ
9: ผมว่าให้50-50จุดโทษอ่ะ
8: มันวัดกันไม่ได้แล้วเนาะมันใกล้เคียงกันมากครับดูจังหวะแย่ถึงก่อนจะตามไล่อัดแล้วก็มาลูกากูพักไ ลูกากูพยายามจะพลิกครับให้มาลูเคบาคิโอไปทางแคบครับลูเคบาคิโอพยายามจะล็อกตัดในเท้าซ้ายมีอยู่ครับลูเคบาคิโอจ่ายมาทอดซาดล็อกกลับไปอีกทีนึงฝากขวามายังเกี่ยวได้อยู่ครับเมดิเยคืนกลับมาก่อนชิดามันออกขวามาใหม่ครับเมดิเยยอดเข้ามาตรงกลางได้โคก็ไม่มีอะไรมันเบาไปหน่อยครับลาสเกน
9: พยายามจะเทคตัวขึ้นไปแล้วนะครับต้องมีตัวผู้เล่นของเซเนกัลเข้ามาเบียด
8: กลับมาอามาดูเอกโอนาน่ากำลังกระโดดอยู่ครับ
9: วงเซ็งอ่ะวันนี้ไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงครับกล่าวว่าลูริกาเซียเขาใช้ทางด้านวาเลเกนออกสตาร์ทตัวจริง
8: แล้ววาเลเกนเล่นไม่ดีด้วยนะวันนี้โดนเปลี่ยนออกไปแล้วด้วยครับหูเดียวเปิดมาหม่งเช็ดมาครับซาแจ็คสันพยายามจะแย่ไม่ถึงโดนสกัดก่อนจังหวะเก็บตกตรงกลางใช้ตัวบังคืนไว้ม้วนหนีมาม้วนไปม้วนมาโดนเตะเหมือนกันครับ
9: ตาม
8: ได้ฟาวครับ
9: คือตามประกบติดตลอดเลยนะครับ
8: ซาโปโก้ครับอินดีไอสักว่าโอนาน่ารออยู่นะครับจะถูกเปลี่ยนลงมาอีก1คนครับเดียต้าฝากกลับมาตรงกลางก่อนครับปาเตซิสไปนู่นเลยครับเพื่อนบอกโหให้รีบออกบอลหน่อยครับอ่ะกลับไปบนคืนหลังกลับมาเอ็มบายกลับมาใหม่ครับวันนี้ก็แทงออกขวามาเดียต้าพยายามจะฝ่าไปเองครับเดียต้าทะลุมาครับเอ็มบายเจอกับโมเรล่าเอ็มบายชิง1 2เอ็มบายวางเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ยังโดนเตะทิ้งครับเมเคเล่ได้ไปลูกทุ่มเลยครับเซเนกัล
9: ทำชิงกันสวยครับจังหวะเปิดเนี่ยเข้าไม่ถึงเพื่อนครับในกรอบ6หลานี่เหมือนจะเน้นบุกอีกครั้งนึงแล้วนะครับเซเนกัล
8: คือมาเป็นพักๆนะคู่นี้นะ
9: คือถ้าเป็นเน้นตั้งรับมันเหมือนรอโดนนะ
8: แล้วเป็นคู่ที่ไม่ชอบเล่นเกมรับทั้งคู่ด้วยนะครับเอ็มบายเอ็มบายวันนี้เก็บไม่ผ่านทักลูกเลยครับโอ้มาแทน ADI ที่คนละเรื่องเลยเอาเดี๋ยวตาทะลุมาอาแล้วครับมุมธงทางขวาโล่งโล่งแล้ว ADI ให้มายิงลูกนี้โอ้โหถากเสาหน่อยเดียวครับอู้ลามินกามาลาหรือเปล่าอู้นานๆจะหลุดมาอย่างนี้สักทีครับ
9: โอ้ลูกนี้สวยครับเป็น ADI นะครับสุดเส้นหลังมาเดี๋ยวดูว่าเป็นอิสมาอิลซาหรือเปล่า
8: เอ็มบาย
9: เป็นเอ็มบายครับจังหวะแปะด้วยซ้ายมันเปิดหน้าเท้าเยอะไปหน่อยครับทำให้บอลมันปลิ้นออกไปเลยครับ
8: เอ็นดีไอบอกโอ้อยากกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมอีโรมันเอ็นดีไอบอก
9: โอ้โอกาสแบบนี้มันก็มีไม่บ่อยนะครับเอาละครับโอนาน่าโอ้ถอดทอสซาเลยครับ
8: ไม่เอาแล้วหรือเปล่า
9: อาจจะหมดแรงว่าเมื่อกี้เหมือนตะคิวขึ้นนะครับทอสซา
8: จะอาจจะเป็นในเรื่องของการยิงจุดโทษไหมก็ต้องดูนะบอลโยนมาก็โมงดักไว้ได้ก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงโมริเดียวเข้าสู่นาทีที่109แล้วนะครับยังเสมอกันอยู่ 2-2 ครับโอกาสเปิดกว้างการจะไปถึงจุดโทษเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับจากซันหม่งเช็ดมาไม่ถึงตามไปบีบครับซาวต้องยกทิ้งครับไมเคเล่
9: อู้ย
8: จังหวะอาจกัน
9: เดียต้า
8: ล็อกหรือเปล่าโอ้ไม่ครับโอ้นอนเฉยครับ
9: เมื่อล่าถึงก่อนนะครับจังหวะชิงจังหวะโมงกันลูกเนี่ยเนียต้าไปอัดเข้าจากด้านหลัง
8: น่าจะจุกหายใจไม่ทันครับ
9: ไปโดนศีรษะไปโดนท้ายทอยหรือเปล่าเหมือนนอนนิ่งเลยครับตอนนี้อาจจะต้องให้ทีมแพทย์เข้าไปปฐมพยาบาลหน่อยครับ
8: นี่ชี้เลยครับลูทิกาเซียมาชี้บอกว่ามันน่าจะเป็นหลังศีรษะที่ฟาดลงไปนะครับก็เลยคุยให้ทดเวลาเพิ่มหน่อยครับโมเรล่า
9: โอ้ยหัวชนหัวครับ
8: คือโมเรล่าแกหม่งเสยหลังมาเจอหม่งสวนกลับเข้าไปครับโอ้โหเป็นจังหวะเคเปเดียต้าครับ
9: โปรแกรมค่ำคืนพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์อันนี้ก็สนุกนะพี่หมู
8: ครับผม
9: สเปนเจอกับออสเตรียนะครับ
8: ตอนนี้สนุกทุกคู่ครับ
9: โปรตุเกสเจอโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์เจออัลจีเรีย
8: รู้สึกทุกคู่เลยนะน่า
9: คู่เนี้ยถ้าจะสนุกอ่ะเซเนกัลมันต้อง 2-0 มันไม่ควรจะ 2-2 ไง
8: ไม่เป็นไรผมสนุกแล้วสนุกอยู่เจจบไปละตอนนี้ยังสนุกอยู่ฟุตบอลผมชอบดูการยิงจุดโทษนะสนุกอยู่ที่นะครับดูจุดโทษมันวัดใจ
9: แต่เบลเยียมเขามีติโบกุกตัวนะ
8: โหแล้วดูไอ้เจ้าโมริเดียวก็พลาดไปลูก 2-2 อ่ะนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วครับบอลยกมาให้มันลึ

0: ึกไปครับโอ้โดนบังครับลูกเคบาเกียวเดียตาเตะอัดซะเลยครับเป็นมาลิกดียุบนะครับเตะอัดซะเลยดียุบมีหันหน้ามองคุณยายเครื่องครับโอ้โหภาคผิดนิดเดียวครับโอ้โหครับดียุบทุ่มไกลครับดียุบ โมงเสยสวนกลับมาครับเมเนเยบอลตกมาธีรมานพักอกก่อนก็ไม่มีอะไรล้มง่ายไปครับธีรมานจะโวยวายก็ไม่ได้อะไรครับเมเนเยโมงเสยมาก็เตะทิ้งขึ้นไปครับดียุบจับโมงเตือนอีกทีนึงอ่ะดวลลูกโมงกันมาใหม่ครับโมงตั้งมาซาโดนบีบก็เตะทิ้งครับทางด้านเมเนเยสุดท้ายบอลตกมาจิ้มทะลุมาทางซ้ายครับโอ้โหจ่ายแล้วบล็อกข้ามาชิง1 2กันไปอ่ะทางซ้ายหลุดมาแล้วแจ็คสันรออยู่นะโอ้โหเพื่อนมาไม่ถึงครับอ่ะโดนสกัดทิ้งเตะสกัดไม่ดีมาใหม่เลือกฝากตรงกลางมาครับเอดีไอลุยมาซ้ายยิงลูกได้โอ้โหไม่ตรงตัวเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับเจ้าหนูวัย18ปีครับโอเอดีไอ
1: คือข้างในจ่อยากครับเอเดียรับบอลแต่งเข้าซ้ายซัดเลียดลูกนี้โอ้โหกะจะยิงเสาแล้วแต่ว่ากูตัวก็ยืนตำแหน่งดีนะครับคือถ้าไม่มุมจริงๆก็กินกูตัวยากนะครับแบบนี้ผมมาแน่อยู่ข้างสนามนี่ลุ้นกับน้องๆเลยนะครับเหมือนกับแลกกันหมัดต่อหมัดแล้วนะ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็อาศัยพวกดาวรุ่งมาช่วยแล้วครับตอนนี้เลาะขวามาบ้างครับตอนนี้ก็เริ่มเหมือนมันดูเหมือนมันลอยด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะมันฟัดกันมานี่จะครบแล้วครับ120นาทีนะวางยาวๆเข้าไปครับวางบอมมาโอ้ลึกไปอีกก็ไม่ไหวครับตีตั๋วฟรีไปครับคาซันเย
1: ่ลาสกินครับวิ่งทั้งเกมครับวันนี้เล่นครบเลยฮะทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายครับคาซันเย
0: ่ดิอาต้าพาทัวร์ก่อนดิอาต้าคือหลังมาก็เตะสาดยาวๆไปพยายามจะเกี่ยวเอาเกี่ยวแล้วได้ปลายเท้าลุยไปก่อนครับแจ็คสันล็อกขวามาเจอคาซันเย่แจ็คสันหลอกล่อโยกซ้ายโยกขวาแจ็คสันหลุดไปแล้วล้อปาดเข้าในยังติดลงมาช่วยเกมรับได้ดีออกหลังมันเตะมุมแล้วครับ
1: นี่ยังได้สดอยู่ดีกรีดับเบิ้ลแชมป์บอลเยอรมันนะครับแจ็คสัน
0: นี่มันรู้จักบ้างครับแจ็คสันหวัง
1: มันไม่รู้ก็เขามองแค่เสมอเดี๋ยวอย่าก๊อปนะอย่าก๊อปนะจะก๊อปนะ
0: เตะมุมเลยครับมาแล้วก็มาลิกดียุบครับ
1: ขอแบบแหมลูกผีจับจะสักลูกนะจะเปิดได้ซ้ายเข้ามานะครับแจ็คสันก็เข้าไปเบียดกับทิโบกุกตัวอยู่ในกรอบหกหลานะครับ
0: แต่ลูกแบบนี้มันก็เสียเปรียบเบลเยียมนะเบลเยียมมันเล่นได้ดีกว่าครับดียุฟหยอดโด่งโด่งมาลูกกลางอากาศบ่วงแดงแล้วไม่มีอะไรครับดีทางด้านของลูกจับได้ครับทางด้านของกุมตัวดึงช้าซะเลยครับควางสั้นมาครับกุมตัวโมเรล่าครับปาดเข้ากลางมาก่อนครับธีรมันมีขวารออยู่ครับหยอดไปให้ลูเคบาคิโอโหหยอดแรงเกินแต่ลูเคปาคิโอแกว่างแล้วแกขออยู่แต่วางไม่ดีอยู่ในเทเลมัน
1: กะวางแนวหรือแต่พอบอลตกพื้นมันกระดอนหนีนะครับพื้นที่มันมีน้อยเดอบอยก็ลุ้นน้องๆเหมือนกันนะครับถึงตรงนี้มันก็ออกได้หมดนะครับเวลาอีก5นาทีครับ
0: พวกรุ่นใหญ่ก็มาลุ้นครับมาเน่ก็มานั่งอยู่ตรงกล่องเนี่ยแหละครับข้างหน้าครับ
1: ทั้งคู่ก็โดนถอดออกไปแล้วถ้ายังอยู่ไก่เรื่องยิงจุดโทษนี่ก็ถือว่า
0: ได้ลุ้น
1: เบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับ
0: อูนาน่าโมงมาบอลมาถึงแจ็คสันจับยาวไปหน่อยแจ็คสันจิ้มมาลูกนี้แล้วโดนแย่งไปได้ครับโอนาน่าซอยหลอกไว้ก่อนม้วนมาไม่ไหวครับเจอรุม2คือหลังกลับมาไมเอาครับโอ้โหกลับหลังดีกว่าครับราสกินเป็นแคตันเย่กลับหลังไปเลยครับพยายามจะหาโอกาสแล้วจะวางยาวครับให้พวกราสกินที่ลงมาครับอาตูเทียสยังอยู่กลางสนามอยู่นะครับออกซ้ายมาโมเรล่าเอ็มบายตีคู่มาครับเอ็มบายโมเรล่าปาดเข้าในลูกากูจิ้มได้แล้วมันไม่มีเหลี่ยมนะครับก็เก็บตกได้ครับ
1: ต้องระวังนะครับลูกากูนี่ถ้ามีจังหวะได้ง้างซ้ายนี่หนักมากนะครับ
0: มูริเดียวแกก็โอ้ก็ตั้งใจมาเล่นบอลเนาะทำผมยังไม่เสร็จเลยยังเอียงอยู่เลย จัดจ้านแกก็เก็บบอลไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ

0: ถ้าเซเนกัลถึงขนาดแพ้เนี่ยทั้งกุนซือทั้งประตูเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะ
1: โดนยับ
0: เครียด
1: อ่ะกุนซือนี่มีสิทธ
0: ิ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: น่าจะออกอ่ะโอนาน่าก็เอาโอนาน่ามาครองบอลตรงกลางให้มันมากขึ้นนะครับสั่งเกมเพื่อนหน่อยครับโอนาน่าอาตูเทียจากหลังครับออกซ้ายมาเลยครับโมเรล่าตบเข้าในมาจาสันเย่โหโอนาน่ากลับมาตรงกลางใหม่ครับลาสเกนลูเคบาคิโอครับหลอกล่อก่อนบาคิโอฝากมาโอนาน่ายังอยู่หน้ากรอบขีดโทษนะครับแทงทะลุทางซ้ายมาโมเรล่าเปิดมาแล้วก็โมฮุนเลยไปหมดลูได้จริงโอ้โหชนคาดอกหลังอีกโอ้โหย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได้ครับเบลเยียม
0: กูเดี๋ยวดูว่าคาสเซียนไปฟ้องอะไรครับฟ้องแฮนด์บอลหรือฟ้องฟาวแต่กูเดี๋ยวว่าโอนาน่าโอนาน่าไหลมาทางซ้ายจังหวะเปิดมาลูกเนี้ยโอ้เป็นลูเคบาคิโอเปล่าอาจารย์ลูเคบาคิโอครับเป็นคนยิงจังหวะสุดท้ายครับ
1: ใช่ลูเคบาคิโอยิง
0: จับบอลด้วยขวาแล้วก็จังหวะแปรเนี่ยมันโอ้มันโดนเหลี่ยมคานบนครับเนี่ยคานดิ้นเลยครับ
1: จะเข้าซ้ายเนี่ยหายไปแล้วครับแกถนัดซ้ายโอ้โหลูดิกาเซียโอ้เกือบเตะผู้ช่วยครับโอ้ง้างไปแล้วหาเก้าอี้ไม่เจอผู้ช่วยนั่งอยู่พอดีครับ
0: แฟนบอลนี่ก็ลุ้นกันเลยผู้พอยิงไม่เข้านี่เกาหัวเลยครับ
1: เซ็งตัวเองเลยครับลูเกบาคิโออูแต่ช็อตเนี้ยปาดมาดีครับโมเรล่าแล้วครับ
0: จังหวะเชอร์มันกับทางด้านกามาร่ามีปะทะกันนะใครถึงก่อน
1: ไม่น่ามีอะไรนะ
0: ผมว่ามัน
1: ก็เลยทั้งคู่ไปแล้วครับ
0: น่าจะมาลุ้นจุดโทษลูกนี้ก็ง่ายไปครับเหมือนต่างคนต่างเข้าไปหาบอลเนี่ยเผื่อถึงบอลพร้อมกันได้ซ้ำนะ
1: ผู้สิบก็เลยบอกว่า
0: เช็คครับ
1: เช็ค VAR ก่อนครับว่าจะเป็นจุดโทษไหมครับเขามีการชนกันอยู
0: ่
1: นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันจะรุนแรงพอหรือเปล่าผู้สิบมาร์ติเนสบอกปอกไฟครับเดี๋ยวจะรอจาก VAR ก่อนสำคัญจริงๆนะครับโอ้โหถ้าได้เนี่ย
0: ถ้ามาได้ไทยเกม
1: เลยครับ
0: หลอนนะอาจารย
1: ์โอ้นี่นาที118แล้วนะครับต้องมาดึงออกครับไอ้ NDI เด
0: ี๋ยวต้องให้อิ
1: สราเอลใจเย็นครับ
0: เป็นกัปตันทีมมาคุย
1: รอ
0: เดี๋ยวดูมุมนี้ครับ
1: โอ้ย
0: เชลมานาโดนแต่ว่า
1: แต่มันก็โดนบางๆเน
0: อะอันนี้ดุลพินิจเลยครับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: แต่ตอนนี้คือผู้สินยังไม่ได้ไปดูจอรอจากทางห้อง VAR อยู่นะครับ
0: ครับ
1: วิดีโออะดัลต์ดิเฟเรนซ์นะครับ
0: ผู้สิริยานี่มาจากเม็กซิโกนะครับโอ้แต่ก็พอมันมาเช็คมันก็เสียวนะมันก็สามารถให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับ
1: วิ่งไปดูจอนะครับมาร์ติเนสโยนให้บริสินเลยครับไอ้เจ้าซาโปโก้ ADI วิ่งตามหลังมามาร์ติเนสไปดูเองแล้วครับ
0: โอ้ถ้ามุมดูมุมนี้มันก็เหมือน NDI ไปเตะทีละมันเนี่ยนะครับถ้ามุมนี้อาจจะชัดเจนว่า
1: คือโดนจริงครับโดนก่อนคร
0: ับ เพราะขาทรมานอยู่ข้างหน้า
1: ใช่ครับแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจผู้สินจะมองว่ามันแรงพอไหมเนี่ยครับ
0: คือถ้าเหลี่ยมเนี่ย
1: ถ้าดูเหลี่ยมมันโดนเตะได้เนอะพอเราเห็นมุมบนที่มันถ่ายจากด้านบนอ
0: ่
1: ะมันเห็นชัดกว่าครับโอ้โหโดนขาจริงครับ
0: อาจจะไม่รอดนะครับเนี่ย
1: ลามินกามาร่าครับโอ้โหเตะบืดลูกนี้โอ้โหโดนน้องก่อนจริงครับพอดูจากภาพช้ารอบที่108นะครับเราเห็นชัดแล้วนะครับ
0: ไม่น่าถึงน่าจะแค่10กว่ารอบแล้วไอ้ขาที่มันโฟลโล่ตามมาก็โดนอีกนะมันโดน2ต่อเลยนะครับ
1: มันช็อตดูยาก
0: ขาขวาก็โดนขาซ้ายก็โดนอ่ะ
1: ก็พยายามจะเล็งให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยครับดูเลยครับเพราะมันมีจุดที่คอนแทคกันก่อน
0: ใช่
1: จังหวะเหมือนเนี่ยหลังเท้ามันตึ๊กกันพอดีทีนึงครับโอ้โหเนี่ยพยายามดูกลับมามุมบนอีกทีนึงครับโอ้โหที่บินเหลี่ยมที่ดูยากเนาะ
0: ใช่
1: ต้องอยู่ที่ดุลพินิจมาร์ติเนสอย่างเดียวเลยครับ
0: เกมหยุดตรงนี้มันเดินมาถึงนาทีที่120แล้วนะครับ
1: โอ้โหใช้เวลาดูเนี่ย VR 2นาทีแล้วนะครับเน
0: ี่
1: ยกอไปกอมาครับโอ้โหดูอ่ะรอดูครับมาร์ติเนส
0: เฮ้ยเสียวอ่ะ
1: โอ้โหอันนี
0: ้
1: แล้วจันเอกอยู่ด้วยเรื่องของภาษาไม่ต้องกลัวครับ
0: เดี๋ยวผมจะแปลให้เป็นภาษาอิตาเลียนหน่อย
1: number 8 white number 8 will play the ball and the number 8 in green เอ๊ะ8 กับ 8 ครับ
0: 8อ่ะ

0: for that reason, the final decision is penalty.
1: โอ้โหจุดโทษครับโอ้จากการตัดสินครับเป็นออร์ตี้เลยครับผู้สินอาจจะออกเหนื่อยหน่อยนะครับนัมเบอร์เอ็ดครับอัมนัมเบอร์เอ็ด
2: จิเตเม่ปาเซโก้ผู้สินจากเม็กซิโกโ
1: อ
2: ้โหโคตรดราม่า
1: ดราม่าอีกแล้วครับ
2: ก่อนจบก่อนจบ90นาทีมาโดน2ลูกแล้วกำลังจะครบ120นาทีมาโดนจุดโทษครับเซเนกัล
1: แล้วก็เป็นสำรองที่เขาเปลี่ยนมาเองด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ลงมาปุ๊บยังไม่ถึง1นาทีลามินกามาร่าโดนใบเหลืองครับเราก็มาทำเสียจุดโทษครับจากผู้สินที่บอกว่ามีการยื่นตามาแล้วมีการคอนแทคนะครับแล้วนัมเบอร์8นัมเบอร์8
2: ดีดี
1: นะครับแล้วก็เป็นนอริตี้นะครับ
2: 8กับ8นัดกัน
1: หมายเลข8ชนกันครับ
2: 6แต้ม6แต้ม2เด้งนะ
1: ถ้าเป็นช่วงอื่นแย่นะช่วงอื่นถ้าเป็นช่วงเจ๋งนะกด
2: อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยว
1: กดกุ้งแปลนะ
2: เดี๋ยว
1: เราเอง
2: เดี๋ยวก๊อปมุกพี่ไปเล่น
1: เยอรมันแล้วใช่ไหมเราก็อ่านใช่ไหมฟาวใช่ไห
2: มทำไมอิสมาลาซาป้องปากด่าเลยด่าผู้สินเลยยังไงก็โดนอยู่แล้วแต่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะพี่หูว่าลูกเนี้ยจะเป็น
1: เพราะมันโดนก่อนจริงพอเราเห็นมุมบนนะมันชัดนะยังไงฮะโอ้โหเซเนกัลยังไม่ออกจากตรงนั
2: ้
1: น
2: นอนขุดนะ
1: นอนซะเลยครับ
2: ไปขุดหลุมจุดโทษนะ
1: เอาไงฮะเอากล้องก็ไปเห็นอีกครับไปถ่ายถุงเท้าอ่ะอ๋อแกล้งนอนโดนมือเอามือเดี๋ยวนี้เขี่ยจุดอยู่นะครับปั๊บซิดครับปาเทซิดครับเอามือแล้วแกกุมโอ้โหไปโดนอะไรครับปาเทซิดนอนขวางอยู่ตรงจุดโทษนะครับยูเคปเลยก็บอกเฮ้ยเพื่อนลุกหน่อยเถอะก็มันก็เป็นจิตวิทยา
2: หรือว่ามันก้มสวดมนต์เล่นของ
1: ไม่รู้ว่าอย่างน้อยนะไอพอนักเตะพอมันจะยิงโทษมันต้องรอมันก็จิตวิทยาก่อกวนไปเรื่อยนะ
2: โอ้มาเน่สวดมนต์แล้ว
1: เวลาลมเลยแล้วลูกากูรออยู่แล้วครับได้ดวลกันกับทางด้านโมริเดียวครับ
2: คิดว่าจะมีถือหลอกไหมถือให้ใครไหม
1: เอา
2: ไ
1: งครับปาติซิตนอนจุกอยู่ดียุบมานอนเป็นเพื่อนครับโอ้โหยังไม่ยุบนะครับ
2: ตรงที่มันนั่งมันตรงจุดโทษป่ะ
1: ใช่มันนั่งค่อมตรงจุดโทษอยู่เนี่ยครับ
2: ดูเดี๋ยวดูเท้ามีเท้าไป
1: เหมือนแกจะฟ้องว่าโดนอะไร
2: โมเร
1: ล่าโดนกระแทกศอกนิดนึงครับโมเรล่ามันแถมศอกแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยนะโอ้แต่โมเรล่ามันก็ไม่น่าเช็คอีกเลยครับแจ็คสันบอกเฮ้ยผมเซียนใบแดงอะดิผมโดนใบแดงประจำผมเคยชักศอกโดนใบแดงมาแล้วโอ้แต่ว่าไม่น่าให้ครับมันเบาครับแต่ก็น่าจะช่วยทำให้ได้นะดึงไม่ยอมได้ยิงสักทีครับลูกากู
2: พอหยุดเกมนานๆก็แต่กูระดับลูกากูก็น่าจะนิ่งพอนะครับก็ต้องมาวัดใจมูริเดียวนะครับ
1: หลายระดับมาแล้วนะไอ้ที่ยิงเนี่ยทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์อ่ะลูกากูวันนี้ถือว่าเขาลงมาแล้วดีกว่าเดอเคเลเลอร์เยอะเลยครับ
2: ครับ
1: ทดเวลาเลย20 120มาเนี่ยนาทีที่4ไปแล้วนะครับดู VR อย่างเดียวเนี่ย 3-4 นาทีเลยนะครับดูครับลูกากูกราฟิกมา4ครั้งเข้าหมดไม่เข้าลูกเดียว
2: 5ลูกเข้าไป4แต่ส่วนใหญ่ดูแล้วจะยิงไปทางซ้ายมือตัวเองครับ
1: และไอ้ที่ไม่เข้าเนี่ยคือทางขวานะครับ
2: 33ปีจากเลอาฟครับมูริเตียวจะใช้ความเก๋าหยุดลูกยิงของลูกากูได้หรือเปล่า
1: ถ้าเข้าจบเลยครับเวลาไม่น่าพอแล้วเอาเป็นทีละมัน
2: นั่นแหละผมคิดว่าน่าจะถือหลอกนะไม่ถือว่าหักหน้าพี่หรอก
1: นะ
2: ไม่ถือว่าหักหน้า
1: ไม่ลูกูก็โมโหอยู่เนี่ยหลอกกูด้วยดีกว่าอ่ะทีละมันสั้นเรียกโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าสามเหลี่ยมไม่เหลือครับอยู่ในทีละมันโอ้เกมนี้ดราม่าอะไรกันเนี่ย3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเดี๋ยวอยู่ช่วงต่อเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะเหลือเวลากี่นาทีแล้วก็ร้องไห้เลยครับ
2: คือ
1: โอ้นักเตะเซเนกัลครับมันเหลือเวลาน้อยมากแล้ว
2: มันเจ็บปวดจริงๆครับคือถ้าเราเป็นโค้ชอย่างปาร์ทเชลพี่หูสี่นาทีสุดท้ายกับการเปลี่ยนสำรองลงมามันก็ไม่คิดว่าเบลเยียมจะมาได้2ประตูนะ
1: ประมาท
2: ประมาท
1: เล่นคือเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่า
2: เนี่ยฟุตบอล
1: จะลงไปรับอ่ะ
2: ฟุตบอลตัวเองอ่ะบุกกดดันเบลเยียมอยู่ดีๆพอไปตั้งรับเสร็จเลยอู้กำลังจะตกรอบครับแต่ทดเจ็บอาจจะมีสัก 3-4 นาทีนะ
1: แล้วแกยิงไม่แรงนะแต่แกดูเดี๋ยวยิงแบบเบาๆนะโอ้แต่เสียบมุม
2: เมื่อกี้กราฟิกของเมื่อกี้มันขึ้นของลูกากูใช
1: ่ไหมใช่ขึ้นของลูกากูไงถึงบอกไงลูกากูยืนโมโหอยู่อ่ะโอ้โหหลอกกูด้วย
2: จริงเหรอไอ้ทีมงานสวิตของพีพ่าครั้งนี้ผมว่ามีแบบพลาดเยอะนะ
1: มันก็ต้องมีพวกหูใครก็ต้องคิดนะว่ามันน่าจะเป็นลูกากูเพราะลูกากูแกลงมาแล้วโอ้อ่ะน่าจะเหลือเวลาแค่นิดเดียวเพราะช่วงที่มันฟาวมันใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้โหนักเตะเซเนกัลแกครับ หลั่งน้ำตาไปแล้วกองเชียร์ครับโอ้มาดีแต่ดีไม่สุดครับอ่ะช่วงนี้ต้องบอมอย่างเดียวครับ6นาทีมาแล้วไม่ต้องรอช้าครับมาลิกดียุบหยอดเข้าไปข้างในมงเช็ดตั้งมาพยายามใช้ตัวพิงอยู่โดนหัวทิ้งไปตอนนี้ลูเคบาคิโอหัวยาวอย่างเดียวครับจะให้กี่นาทีเท่านั้นเองครับต้องรีบทุ่มแล้วครับ
2: โหมาแน
1: ่ทุ่มมาเอบายคืนกลับมาใหม่ครับเดียต้าเดียต้าลากตัดในไปก่อนแล้วก็หยอดด้วยซ้ายเข้าไปมงเสยมาใช้ตัวพิงไม่อยู่แถวสองสัตว์ลูดีไม่ดีครับโอ้ยิงออกไปเองครับโอ้ป้ามัตสาครับ
2: ก็ยิงหนักเข้าว่าครับแต่ทิศทางมันไม่ได้ครับตอนนี้120นาทีครบแล้วแล้วทดเจ็บเนี่ยนาทีที่6จากนาทีที่7แล้วแต่กราฟิกไม่ได้ขึ้นมานะว่าทดเจ็บให้กี่นาที
1: เพราะว่าใช้เวลาในการดู VR เยอะมากครับรู้สินเอาจนชัวร์ครับอ่ะโป่งตั้งมาครับโมเดล่าก็หัวทิ้งไปก่อนครับข้างหน้าต้องลุยอย่างเดียวพักอกได้ครับแจ็คสันลากตัดซ้ายไปโดนเตะลูกนี้ได้ฟาวไหมได้ฟาวเปล่า
2: ได้ทุ่ม
1: เอาได้ทุ่มครับโอ้โหแจ็คสันหันมางงครับ
2: จังหวะปั๊มกับโอราน่าดูภาพมุมบนครับเชอร์มันโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับ
1: พุ่งไปผิดอะต่อให้พุ่งถูกก็รับไม่ได้ครับจะเสียบสามเหลี่ยมเลยครับยูริเชอร์มันแฟนๆนี่ถือกับลงอกอ่ะ7นาทีครึ่งไปแล้วครับต้องลุยอย่างเดียวก็ตอนนี้เดียต้าคืนกลับมาตั้งตรงกลางก่อนครับเดี๋ยวต้องบอมเข้าไปแล้วครับอาร์เทซิสโอ้แต่แกก็เล่นช้าจริงครับอ่ะฝากซ้ายมาลุยมาครับตอนนี้มาลิกดิยุบครับกลับหลังมาใหม่เซตกันตรงกลางครับ NDI มีเดียต้าอยู่ตอนนี้ลงไปอยู่ในกรอบเขตโทษกันหมดเดียต้ายังไม่มีใครวิ่งเข้าไปตรงกลางครับ NDI ลุยมาADI ฝากมาซ้ายสุดมีอยู่โอ้โหช้าเกินจนได้โดนบล็อกอยู่8นาทีไปแล้วแล้วเก็กก็ไม่เล่งด้วยนะครับโอ้ไปมัวตะเคาะหาช่องกันครับทางด้านของเซเนกาลครับเดียต้าโอ้เจอบีบมาเดียต้าฝากขวามาครับเอ็มบายคืนย้อนหลังกลับมาใหม่ปาติซิสครับให้มาเนี่ยคาเต้ครับเวลาก็บีบอยู่นะครับ8นาทีกว่ากามาร่าครับกลับมาใหม่โอ้ตอนนี้มันไม่มันแกก็ไม่กล้าโยนเข้าไปข้างในด้วยนะครับวนแล้วอ่ะสุดท้ายหยอดมาพักอกได้แล้วก็ไม่ได้โดนฉกไปแล้วลูเคไบคิโอดึงก่อนลูเคไบคิโอวางยาวๆมาไม่ถึงครับโดนหม่งได้เดียต้าแตะถึงแล้วโดนดึงแลกเหลืองไหมวิสินไม่ได้ให้นะครับให้ฟาวก่อนยอมเลยครับโมเดล่า
2: โอ้นี่ฟาวคุ้มเลยครับลูกนี้ไม่โดนใบเหลืองด้วยผู้ตัดสินไม่ค่อยแจกนะวันนี
1: ้โอ้แต่แฟนเซเนกาอารมณ์จะไม่ได้แล้วเนาะไม่เหลือใครไว้แล้วไม่ต้องทิ้งใครไว้แล้วครับนาทีที่9แล้วครับของการทดเวลาเอาใจหยอดเข้าไปครับเดียต้าวางลึกมาบอลตกมาลูกากูเคลียร์ทิ้งไปก่อนยังเก็บตกได้อยู่ดีกามาร่าดีดมาให้ใหม่ครับเดียต้าเอาเพิ่มมาให้อีก4ครับเดียต้าพาทัวร์ไปก่อนมีโมเดล่าตามตีคู่มานะครับตั้งป้อมแล้วหลักกามาร่ายอดมาลูกนี้เลยไปเสาไกลเอ็มบายครับคืนย้อนหลังกลับมาแทงกลับมาใหม่ครับเอ็มบายจากซ้ายพยายามจะล้อไปแล้วก็ยิงเองลูกนี้โอ้โหไม่เปิดเข้ามือเลย
2: จะจบหรือเปล่า
1: ฟาเทซิสแกมองหน้าเลยครับเอ็มบายครับ
2: คือทดเจ็บเนี่ย4นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเลยไปถึงนาทีที่9แล้วนะครับ
1: ตัวเอ็มบายลงมานี่เป็นหายนะเลยเล่นไม่ได้เข้ากับเพื่อนเลยครับจะแอคจะโชว์ด้วยครับโอ้นะจังหวะชนกันลูกนี้ผู้สินบอกไม่ได้ว่าอะไรก็โมเดล่าได้บอลด้วยครับลากตัดไปเองเอาจะเอาว่าโมเดล่าสวนได้ไหมตัวไกลมีหยุดดีดไม่ถึงลูกเคบาคิโอครับแล้วก็วางยาวสวนมาเก็บตกได้เอ็มบายเจอกับเมเนเยวนตัดเข้าในมาเอ็มบายทะลุตามช่องมาได้ซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วแถวสองจริงลูกนี้ติดบล็อกเหมือนเดิมยังไงวุฒิสินให้แฮนด์บอลหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหยังลุ้นกันต่อไปครับ
2: โอ้โหมีหน่วยกล้าตายที่ขวางอยู่กระโดดบล็อกเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมเนาะบอลจังหวะยิงของดูเวลาซายังครับยังไม่บนเส้นครับ
1: คือแกอยู่เลยเส้นมาหน่อย
2: เดียว
1: ใช่ครับการแขนจริงแล้วลูกเนี้ยโอ้เอาดูว่าจะมีฟรีคิกได้ไหมเพราะว่ามันจะอยู่ในหัวกะโหลกพอดีเลยครับหน้ากรอบเขตโทษครับ
2: อาจจะเป็นช็อตสุดท้ายด้วยนะครับเนี่ย
1: จะมีดราม่าพีคซ้อนดราม่าอีกไหมครับโอ้จูบบอลสักหนึ่งทีครับ
2: ปั๊บซ่าอยู่ที่บอล
1: มี
2: เอาเลย 3-3
1: เดียสต้าเด
2: ีย
1: สต้าแล้วก็ปั๊บซ่าดูว่าจะมีใครขอครับแล้วก็ต้องดูว่าปั๊บเทียวแกส่งซิกให้ใครปั่นหรือเปล่านะครับยืนกันเพียบเลยครับมาลิกดีย
2: ุบก็อยู่
1: ลามีนกามาร่านะครับนี่ๆเพื่อนเดินมาปาเตซิสบอกว่ามีสูตรอะไรไหม
2: เดียต้าก็อยู่นะครับ
1: ใช่ครับมีทั้งซ้ายทั้งขวา
2: ดูถือบอลมาแต่เป็นปั๊บซาหรือเปล่าเนี่ยครับกล้องจับไปที่ปั๊บซา
1: ถ้าขวาก็ซาครับถ้าซ้ายก็ดียุบนะ
2: ถ้าไม่เข้าก็น่าจะจบเลยนะครับ
1: ปั๊บซาซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหยิงแรงแต่ว่ามันข้ามคานออกไปครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับ
2: เป็นเกมที
1: ่ลุ้นกันจนจบ
2: โคตรดราม่านะครับ
1: นี่เหมือนกับยิงจุดโทษเลยนะเพราะทดเวลาเพิ่มมันเยอะมากนะครับ12นาทีครับ
2: เบลเยียมจะตกรอบอยู่แล้วนะครับอ่ะจบครับ90นาทีเสมอ 2-2 นะครับเซเนกัลนำก่อนนะครับจากทางด้านดีล่านาที25 2-0 จากอิสมาอิลอาซา
1: ครับ
2: เบลเยียมมาตีเสมอ 2-2 นะครับ3นาที2ลูกครับจากลูกากูนาที86แล้วก็เชอร์มันครับนาทีที่89แล้วก็มาได้จุดโทษในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ท้ายเกมของช่วงต่อเวลาพิเศษอ่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นดูริชเชอร์มันครับยิงจุดโทษให้เบลเยียมเฉือนชนะเซเนกัลไป 3-2 ครับ
1: ครับแต่ว่าก็เห็นแบบนี้ก็ในรอบต่อไปก็เหนื่อยนะสำหรับเบลเยียมนะแผนวันนี้นี่โอ้โหเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหที่น่าสงสารสุดนี่ทิ้งตัวเลยครับปาเตซิสครับโอ้คงไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้เนอะ
2: ใช่
1: กลับมาโดนแซงแล้วมันกำลังจะดวลจุดโทษกันแล้วนะครับ
2: อ่ะก็น่าจะของเราออกเลยไหม
1: ต้องถึงต้องไงเราต้องอยู่ถึงกี่โมงจันเจ๋ง
2: เออสักหน่อยเดี๋ยวผมแจ้งโปรแกรม
1: เอาขำไทยเฮ้ยโอ้ขึ้นอ๋อเอา
2: ห้า
1: ใช่ป่ะ
2: ไม่ใช่
1: จันเจ๋ง
2: คือวันนี้2คู่นะครับอังกฤษก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะเดียร์คองโก้2-1เกมนี้กระดามาก
1: นะ
2: เดี๋ยวเยี่ยมก็ชนะไป3-2เดี๋ยวมีคู่หนึ่งที่จะเล่นกันช่วงเช้า
1: เจ้าภาพอเมริกาเจอกับบอสเนียนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนโปรแกรมก็จะมาเจอคู่นี้
2: ใช่
1: นะถ้าใครชนะนะครับ
2: คู่โยงเลยส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับออกสตาร์ทกัน14:00 นะครับสเปนเจอกับออสเตรีย18:00 โปรตุเกสเจอกับโครเอเชียโอ้โหนี่ก็สูสีนะต้องเป็นพี่โดละแล้วก็10:00ครับสวิตเจอกับแอลจีเรีย
1: เพื่อนต้องมาปลอบครับลามินกามาร่าเขาเพราะเขาเป็นคนทำที่เสียจุดโทษนะครับ
2: ไม่ลูกนั้นเผลอๆถ้าไม่เสียบเทอร์มันก็อาจจะหลุดเข้าไปยิงได
1: ้
2: มันเป็นช็อตที่เขาสกัดไปแล้วไง
1: มันก็กลายเป็นทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนพลาดเลยนะเนี่ยคาเต้ต้องมาปลอบเพื่อนนะครับร้องไห้โฮไปแล้วครับ
2: อ่ะก็ช่วงหน้าก็คงจะตามต่อนะ
1: ครับ
2: เป็นไนที่ไนท์ไลท์หรือว่ารอบโลก
1: เอาสองควบไปเลยนะ
2: รอบโลกกีฬาในเวอร์ชัน
1: อย่างนี้เราก็เซ็นถึง18:30นะคู่นี้ก็มาฟรีไปนะเฮ้ยโอ้ยโมงเจ๋งก้าวอ่ะ
2: แม่พี่สงสารโอ๊ตหน่อยสัปดาห์ที่แล้วที่มาฟรีนะมาฟรีนะโอ๊ตเขียงหมูกับหยองอ่ะ
1: ไม่เป็นไรเพื่อคืนนิดเดียวเอง
2: โอ้โห
1: มีเวลาตั้งหน่อยจันเอก
2: มีอะไรเนี่ยเบลเยียม 3-2 เซเนกัลแต่พี่สักการนะครับคุณเกษมทักทายมารับฟังอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนครศรีโอ้นี่ขาประจำคุณเกษมนะครับเบลเยียมครับเดอะบอยเงียบกริบเลยแต่คุณชุติเทพ
1: โหเล่นไม่ออกเลยครับวันนี้ต้องโดนเปลี่ยนออกครับ
2: คุณรุตบารกรรมก็ทักทายมานะครับ
1: ครับ
2: โอ้ใน YouTube น่าจะเก็บไม่หมดนะ
1: ก็เอาเท่าที่ได้เนาะ
2: แฮมเบอร์เกอร์พี่เอกหมดกันนะครับ
1: เรียบร้อย
2: เฮ้ยเสมอก็โอเคนี่ใช่ป่ะ
1: ใช่เสมอพอแล้ว
2: เซเนกัลนะครับทำยิงเองน่าจะจ่ายสร้างโอกาสมากกว่าหมายถึงใคร
1: ผมว่าถ้าเกิดบุกอะบุกอย่างต่อเนื่องไปเนาะมันกดดันได้ดีนะแกดันไปถอยไปรับเองครับ
2: คือโหเป็นเบลเยียมไหมพี่นะเบลเยียมก็ยังมีพวกเดอะบอยยังมีพวกลูกกระ
1: ตุ้นแล้ววันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของประตูด้วย
2: ใช่
1: อย่างเดียวออกมาไม่โดน
2: ผมว่าตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมคือลูกกูนี่แหละ
1: ที่ลงมาแล้วพักบอลได้หมดเลย
2: เดคเทเลเลอร์มาโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยขึ้น
1: เลยโอ้โหไม่ไหวเลยครับแต่ลูกกูแกพักได้แล้วก็แจกให้เพื่อนนะ
2: ใช่
1: ลูกเคบาคิโอเติมมาแบบนี้ครับ
2: ก็เป็นทีมที่เท่าไหร่เนี่ยทีมที่9ใช่ไหมที ่หลุดเข้ามาเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ เจอบอยในโล่งเลยนะจาง
1: โอ้โหเดอบอยนั่งลุ้นดูว่าลูกน้องอยู่นะลูกพี่นั่งลุ้นอยู่เครียดเลยอ่ะ
2: รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่กันแล้วนะครับปารากวัยเจอฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
2: แคนาดาเจอโมร็อกโกบราซิลเจอนอร์เวย์มีเม็กซิโกเจอกับทางด้านอังกฤษ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้เบลเยียมมาคู่นึง
1: ประกบคู่รอบต่อไปนี่อย่างมันนะ
2: ใช่
1: เคี้ยวเคี้ยวทั้งนั้นนะ
2: เบลเยียมหูเจอถ้าเจอก็อาจจะเป็นอเมริกา
1: ก็มี
2: อเมริกาน่าจะดีกว่า
1: อเมริกาก็ถือว่าได้เปรียบอยู่หน่อยๆเนาะ
2: เฮ้ย
1: เอ๊ะแต่ที
2: เ
1: ดีย
2: วเข้าอเมริกาได้ไงเนี่ยโอ้โหมาทงมาถุยน้ำลายใส่พื้นหญ้าสกปรกหมด
1: อ่
2: ะลาเลยจัน
1: ครับผม
2: เพราะว่าบางเบงกับโอ๊ตมารอรับช่วงต่อ
1: ไม่เราก็ดึงเวลาไว้นะครับเผื่อเราจะเซ็นเต็มนะครับอ่ะช่วงไหนที่นายไลฟ์บอลโลกนะของจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลก็ลาไปก่อนแล้วครับจะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ
2: ครับผม
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซีเรื่อง804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร
3: 0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: อ่ะมาเก็บตอบคุณดอนฮะ
2: ครับ
8: ยังไงฮะโอ้ยเกือบมาฟรีแล้วใช่ไหมฮะ
2: อ้าว
8: นึกว่ามาฟรีล่าสัตว์อีกหนึ่งวันนะฮะ
2: เออ
8: โอ้ยเดี๋ยวเราเครื่องชั่วโมงนะครับพอดีขับรถมาเอ๊ะยังเซเนกัลนำสองศูนย์ฮะ
2: เออ
8: วันนี้เอาเต็มเต็มรับเต็มเต็มเหมือนเดิม
2: ครับ
8: เป็นยังไง
2: อ้าวมาถึงงงเลยฮะสองสอง
8: งงสิ
2: อ้าว
8: โอ้ถ้ายิงจุดโทษก็เรียบร้อยเลยเนี่ยฮะ
2: ครับ
8: โอ้ครับ
2: เออแล้วก็แบบจริงๆสองสองก็น่าจะจบประมาณสักตีห้าครึ่งอ่ะ
8: ครับ
2: แต่ว่าคู่นี้มันก็จะมีประเด็นช่วงท้ายต่อเวลาอีกยืดเยื้ออีก
8: ยืดเยื้ออีกตอนตื่นขึ้นมาในรถสองสูตรเออสบายสบายนะฮะ
2: เ
8: ข้าตีห้าไว้ฮะครับผม
2: ครับ
8: รับเต็มเต็
2: ม
8: เป็นยังไง
2: ใช
8: ่โอ้เห็นว่าอะไรมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผ้าหรือว่ายังไงฮะ
2: ไม่รู้กันนะ
8: ครับ
2: ครับผมมาก็เห็นมันเริ่มเนี่ยต่อเวลาเนี่ยผมก็เลยเราเดินเล่นข้างล่างดีกว่า
8: เห็นว่ามีผู้เล่นเนี่ยมีปากเสียงกันในสนามกลางสนามด้วยเหรอของเบลเยียมคุณด
2: อ
8: ดเดอบรอยโดกูออกด้วยฮะตามหลังคู่แข่งนาที85 02อ่ะได้มา1 2 8 6ตีเสมอ8 9ฮะ
2: ครับ
8: ได้จุดโทษทดเวลาเอ้ยไม่ใช่ทดเวลาต่อเวลาเนาะ
2: ต่อเวลาน
8: าทีที่119ฮะ
2: ครับ
8: ครับ
9: ก็คัมแบ็กเลยสำหรับเบลเยียมนะ
8: โอ้โหเกมคัมแบ็กจริงๆอะเน
9: า
8: ะ
9: ตอนโดน 2-0 ก็ไม่คิดว่าเบลเยียมจะคัมแบ็กได้แล้วแหละ
8: เออกลับมาเฉยนะคุณรถ
9: ครับ
8: ครับ
9: มาได้2ประตูห่างกัน3นาทีตีเสมอได
8: ้อืม
9: อ่า
8: ก็เอ้าย้ำอีกครั้งมีคนถามมาว่าฟุตบอลโลกเป็นยังไงครับเรารายงานคู่แรกก่อนไหมคู่เตะกันเร็วแล้วตอนเวลา

0: ห้าลูกแล้ว
1: นัดกันใหม่นะ
0: อ่าใช่
1: แต่ว่าผมชอบประตูของเดียคองโกฮะ
0: ทำไม
1: ไม่ใช่ดร.คองโกนะคุณโดนะ
0: อืมดีอา
1: อะไรนะเอ็มพาซี่ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้แกเหนียวหนึบจังเลยอ่ะประตูของเดียคองโกแกเซฟเป็นพลวันเลยนะ
0: โอ้
1: แกใช้ขาที่3เซฟด้วยนะคุณโดนะ
0: อ่าใช่
1: เจ็บเต้าเลยนะเจ็บเต้าเจ็บเต้า
0: แกไม่มีอาการจุกอะไรเลยนะ
1: ก็บอลแตกคุณโดนฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: แกใช้ขาที่3เซฟโหบอลเกือบแตกฮะ
0: ผู้ตัดสินต้องเช็คหน่อยนะว่าทำไมจะเอากระบองลงไปได้ด้วย
1: ครับครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรายินดีกับอังกฤษนอกที่แซงกระบาดชนะได้ 2-1 แต่ว่าเกมต่อไปถ้าเจอเม็กซิโกแบบนี้นะงานยาบเลยฮะก็ต้องไปเล่นที่เม็กซิโกด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหเม็กซิโกแล้วอย่าลืมว่าเม็กซิโกเนี่ยยังไม่เสียประตูนะจ๊ะ
0: เออ
1: ชนะได้มากตลอดนะ
0: เม็กซิโกก็เมื่อเช้าชนะเอกวาดอร์ไปนิ่มๆเลย
1: โอ้โห 2-0 อ่ะ
0: 2-0 ยิงอย่างคมอ่ะ
1: เอ้อะไรนะเอกิโยเนสผมเพิ่งรู้ว่าเขาเกิดที่โคลอมเบียนะ
0: เออ
1: โฮเลียนกิโยเนสเนี่ยคุณรอด
0: ก็เป็นเม็กซิโกผิวเข้มหน่อย
1: เล่นดีมาก
0: เล่นก็แจ้งเกิดเลยอ่ะทัวร์นาเมนต์เนี้ยคนก็มัวแต่ไปจับตาดูราอูฮิเมเนสอะไรกัน
1: เ
0: ลย
1: เนาะ
0: เออ
1: ก็
0: ยิงเนี่ยนัดแรกแล้ว
1: ทางอังกฤษเล่นแบบนี้นะเจอเม็กซิโกนะครับในวันที่5กรกฎาคมครับที่เอสตาคาอยู่นะเหนื่อยครับแล้วเล่นที่พื้นที่สูงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ที่สูงหน่อย
1: โอ้โหเรียบร้อยอังกฤษ
0: 2,000 กว่ากิโล
1: เหนื่อยหน่อย
0: เอ้ยไม่ใช่ 2,000 กิโล 2,000 กว่าเมตร
1: เหนื่อยแน่นะครับ
0: ครับใช
1: ่อ้าวแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยดูไฮไลท์ได้เลยนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกัลนะครับมีดราม่าจริงฮะ
0: ครับ
1: เบลเยียมตามหลังก่อนนะ0-2ครับเซเนกัลเนี่ยนำก่อนนะ2-0ฮะ
0: ใช่
1: นาทีที่25ครับจากทางมูฮัมหมัดูเดียร่าเน
0: า
1: ะแล้วก็อิสมาซาบลุดปีนี้บอลโลกเล่นดีมากนะ
0: ใช่
1: นำ2-0แล้วก็นักเตะเบลเยียมเนี่ยนึกว่าจะปาแล้วฮะมีปากเสียงกันดีฮะ
0: ครับ
1: ครับแต่ดันส่งลูกกูมาไงตีเสมอที่86ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เทเลมันใช่ไหมฮะ
0: อยู่ที่เทเลมัน
1: นาที89ฮะ
0: มงเข้าไป
1: แล้วก็มาได้จุดโทษครับ
0: ครับ
1: นาที120+5โอ้โหครับ
0: ก็คือได้จุดโทษตอนนาที118-19นี่แหละแล้วก็ส่องดู VR กันอยู่ตั้งนานน่ะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็คือมันก็สำคัญนะเนาะเพราะว่ามันเสียจุดโทษตรงนี้ว่าแทบจะแพ้เลยเซเนกัลอ่ะ
1: ใช่
0: สุดท้ายกรรมการก็ให้จุดโทษปุ๊บก็ยิงกว่ายิงเข้าไปก็ทดเวลานาทีที่5แล้ว
1: ครับ
0: กรรมการก็ให้เซเนกัลยื้อต่ออีกหน่อยแต่ว่ามันก็ตีเสมอไม่ได้ไง
1: ครับ
0: ตกรอบแบบเจ็บปวดเลยเซเนกัล
1: โอ้โหเล่นดีมากนะ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่เบลเยียมก็ฟอร์มแบบนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะไปไหนรอดเท่าไหร่อ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็ต้องกระแทกเหลือเกิน
1: เบลเยียมก็เดี๋ยวจะไปเจออ
0: เมริกา
1: อเมริกากับบอสเนียไงซึ่งจะลงเตะเป็นคู่ต่อไปนะครับในเวลา7:00 นนะครับเดี๋ยวเราจบรายการ18:00 นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวทีมงานเรซิ่งยิ่งยงยอดบัวงามนะ
0: อ่า
1: พี่ลิมีกับพี่บรีนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยนะ
0: ครับ
1: นี่ป๋าหลีกทางให้นะป๋าบอกหลีกทางให้เลยหลีกทางให้พวกนี้เลย
0: เหรอ
1: ป๋าจะจับผิดอยู่นะฮะ
0: มา
1: แซวป๋าไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาแซวป๋าผมได้ไงฮะ
0: ก็เดี๋ยวคู่อเมริกากับบอสเนียตอน7:00 นะ
1: ใช่ฮะ
0: จะมา7:00ก็มาให้พี่ลิมิงเล่าประวัติส่วนตัวนิดนึง
1: อ้าวเบอร์7ส่วนให้เบอร์9นะครับ
0: อ๋อ
1: ก็เตะที่รีไวสเตเดียมนะสตาคาร่านะคร
0: ับ
1: แต่ว่าไปพูดรีไวสเตเดียมไม่ได้เดี๋ยวฟีฟ่าก็จะนอนเราฮะต้องเป็นซานฟรานซิสโกเบย์อารีนาสเตเดียม
0: พี่ลิมิงนี่ใส่กางเกงยีนแม็กมาเลยหมดภาค
1: คนละยี่ห้อเลยนะฮะ
0: เออ
1: ก็สนามวันนี้ที่เข้าภาพปิดรีไวสเตเดียมใช่ไหมฮะ
0: ก็ไปเอาใช่
1: และรีไวก็เลยเอาคืนเลยฮะเปิดเพลงแล้วก็ทำตอบโต้เลยฮะ
0: เออ
1: ก็สนุกดีเหมือนกันนะบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: ก็เลยดังเลยคนก็อยากรู้ไงไอ้โลโก้ที่มันโดนปิดไปมันยี่ห้ออะไร
1: ใช่
0: สุดท้ายก็เลยนั่นไปโปรโมทให้เขาเลย
1: เรียบร้อย
0: เข้าทาง
1: ไปพอดีเอาแต่ว่าก่อนจะไปไล่รายชื่อให้พี่ดิมินแล้วก็พี่บรีนะครับ
0: ครับ
1: เราไปดีใจกับน้องใหม่หน่อยมั้ยคุณรถเป็นยังไงฮะโอ้โหทะลุรอบ3มั้ยนะ
0: ใช่
1: โอ้โหสุดยอดเงินรางวัลเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ครับ
0: ก็น้องใหม่
1: สมัครแก้วนะ
0: ใช่นะครับก็ชนะอลิเซียปาร์คนะครับจากสหรัฐอเมริกาไป7560นะ
1: ครับ
0: โอ้โหเซต2นี่เทพเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ3นะครับแต่รอบ3นี่เจอของแข็งแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเจอกับคาริน่ามุโควานะครับมือ10จากเช็กนะมุโควาเมื่อวานนี้ก็ชนะจางช่วยมา2เซตรวด6362นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือวงข้าว
1: เป็นยังไง
0: นะครับลาลานาธาราฤดีนี่ไม่รอดนะแต่ว่าก็สู้ได้เสียวอะนะครับแ อเล็กซานโดรวา

0: ว่านะครับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวาไปแบบโอ้ได้ลุ้นนะครับ57แล้วก็57นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ตกรอบไปนะครับก็ตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับทางน้องใหม่นะมนัญชยาสว่างแก้วนะ
1: โอ้ฟอร์มดีมากรอบ3นี่เป็นผลงานดีสุดแล้วนะ
0: ใช่
1: ในการแข่งระดับแกรนด์สแลมนะคุณหลวง
0: ก็ดีสุดแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยชนะเลยไม่เคยชนะในรายการแกรนด์สแลมเลย
1: ก่อนหน้านี้น้องโลข้าวใช่ไหมล่ะที่ไปเล่นออสเตรเลียนโอเพ่น
0: ก็ใหม่ก็ไปเออแล้วก็ผลงานก็ธรรมดาแต่ว่ารายการนี้มาแล้วก็ชนะได้2แมตช์แล้วนะครับชนะ2แมตช์เนี่ย
1: รอบ
0: เดี๋ยวดูตังค์ก่อน
1: 50,000 เหรียญคุณโดดเอ้ยไม่ใช่ขออภัยรอบ3ใช่ไหม
0: ตอนนี้เข้าร
1: อบ3 185,000 ปอนด
0: ์ 185,000 ปอนด์แล้วก็ประมาณ5ล้านได้เฮ้ย
1: 100,000คูณมันจะ50อ่ะเท่าไหร
0: ่40
1: 200,000
0: 40ดิ
1: เกือบ
0: 6ล้าน676ล้าน
1: อ่ะประมาณเนี้ย
0: เพราะว่ารอบแรกอ่ะมันจำได้ว่ามัน 80,000 อ่ะมันคูณประมาณได้ประมาณ3ล้าน
1: ครับ
0: 3ล้านกว่าๆจะมาอันนี้มัน 108,000 นี่มันมากกว่า 80,000 อยู่มัน2เท่ากว่าอุ้ยก็6ล้าน67ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้โห
0: นี่เฮ้ยไปรับน้องใหม่ดีกว่าเว้ย
1: เอา
0: เอา
1: เออเอายินดีกับน้องด้วยนะแต่ว่าโอ้โหในรอบต่อไปก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะแต่ว่ามาถึงขนาดนี้คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วน้องใหม่เน
0: า
1: ะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: มาถึงขนาดนี้แล้วก็เอาสู้ๆนะน้องใหม่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับปัญญาสว่างแก้วเนี่ยก็ผลงานดีนะในช่วงหลัง
0: ๆ
1: ตั้งแต่ซีเกมส์แล้วแม้ว่าอาจจะไม่ได้แชมป์เดี่ยวตามนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่สู้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คะแนนฟุตเวิร์กน้องเขาดีด้วยไง
0: ใช่
1: ๆเออฟุตเวิร์กเร็ว
0: คล่อง
1: อ่ะน้องใหม่จะมีความเร็วนะครับเป็นอาวุธนะนะครับก็สุดยอดนะคุณโดนะนะมันจะใช้สมัยก็ทางด้านของคาริน่ามูโชว่าดีกรีเธอก็ไม่ธรรมดานะอดีตรองแชมป์ไฟนอลเพนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมื่อ3ปีก่อนนะครับก็แต่ว่าเราก็ชนะเองนะมาย่าชาลิสก้านะคุณโดนะ
0: อ
1: ันนี้ก็รองแชมป์ไฟนอลเพนเนี่ยใช่ไหมคนนี้
0: แชมป์ไฟนอลเพน
1: ชนะเขาได้เนาะ
0: แต่ว่า
1: ปี
0: ชวาริสก้ามันไปลื่นเนี่ยลื่นแล้วก็เจ็บเลย
1: ครับ
0: ปีนี้สนามก็รู้สึกจะโดนบ่นเยอะว่ามีการลื่นอะไรกันเยอะนะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะก็เลยทำให้น้องใหม่ก็พลิกกลับมาได้
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าถ้าดูผลงานนักขวดไทยดีสุดในประวัติศาสตร์ในวิมเบิลดันก็จะเป็นแทมมี่อยู่เหมือนเดิมนะน้องใหม่ต้องชนะอีกสักสองรอบอ่ะเพราะแทมมี่นี่เคยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับเมื่อปี2008นะสำหรับแทมมี่นะครับในรายการวิมเบิลดัน
1: ครับผม
0: ครับแทมมี่ก็เป็นรายการการสแลมที่แทมมี่ไปไกลสุดด้วยนะครับก็คือปี2008นะครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นแล้วกันว่าน้องใหม่จะไปได้ไกลขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็มีผลแล้วเพราะตอนนี้น้องใหม่นี่ก็ยังต้องมาเล่นรอบคัดเลือกอยู่เลยนะครับถ้าเกิดทำผลงานดีๆอันดับมันก็อาจจะพุ่งทะลุไปเลยก็ได้นะครับเหมือนในชวาลินสก้าไงใช่ไหมนะครับในเฟนโอเพนก็ผลงานดีขึ้นมาเป็นอันดับ21ของโลกเลยนะชวาลินสก้านะครับแบบจากที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็สถานการณ์ก็คล้ายน้องใหม่แหละก็คือตีเทนนิสเรียกว่าโอ้โหจะไปตีแต่ละรายการก็ต้องคิดเออจะคุ้มหรือเปล่าค่าที่พักค่าอะไรนู่นนี่นั่นไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดแบบได้ก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งนี
1: ่ก็ได้ไปต่อนะ
0: ไปต่อยาวๆ
1: ต่อชีวิตได้นะฮะ
0: นี่ก็ได้มาน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดล้านแล้ว
1: โอ้เนาะ
0: เออ
1: ยินดีกับทีมงานด้วยนะ
0: ครับ
1: ไปสุดนะน้องนะ
0: ให้
1: กำลังใจทั้งกอล์ฟแล้วก็ทั้งเทนนิสด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคือเทนนิสมันบูมหรือว่ามีนักเทนนิสระดับโลกของเราได้ไปอยู่ในเวทีโลกแบบนี้นะมันก็จะทำให้วงการเทนนิสของเราเนี่ยมันบูมไปด้วยจำได้ไหมตอนไอ้พระดอนตอนที่เป็นมือ9ของโลกและมือ1ของเอเชียไปนะ
0: ใช่
1: โ
0: อ
1: ้เทนนิสในบ้านเราเดี๋ยวบูมมากเน
0: า
1: ะแล้วก็โปรเมใช่ไหมล่ะเอริยาจุธานุการตอนนั้น
0: ครับ
1: ดังมือ1ของโลกเป็นไง
0: เออ
1: กระแสของเราก็ดีเลยนะวงการกอล์ฟ
0: ใช่
1: ไปตันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับไปให้สุดนะน้องใหม่นะ
0: ครับ
1: ครับผมสุดยอดนะนะครับ
0: แสดงความยินดีกับน้องด้วยแล้วก็รวมถึงลงข้าวด้วยนะครับแม้ว่าจะตกรอบแต่ก็ได้เงินไปประมาณ3ล้านอ่ะนะ 80,000 ปอนด์นะครับ
1: ครับผม
0: เฮ้ยไม่ใช่ 80,000 ดิพูดผิดมันต้องได้เพิ่มกว่านั้นดิเข้ารอบ2อ่ะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวๆไปดูโรงข้าวฮะโรงข้าวนี่ได้126
1: ครับ
0: 126,000 เข้ารอบ64มาได้อุ้ยคูณ40เข้าไปประมาณ5ล้าน
1: ก็โอเคอ
0: ่ะโอเคเลย5ล้าน
1: เสียภาษีนิดหน่อยเนาะ
0: หือ
1: แต่ 40% ไม่เหรอ
0: เออไม่รู้ภาษีเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่อ่ะ
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วก็ยินดีกับทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยด้วยนะกวาด4แชมป์ในรายการกอล์ฟเยาวชนนะครับในศึก FCG International Championship 2024นะครับตีกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับไฮไลท์คือน้องเชอรีนไงพันนรินทร์ศิชาพันธ์เป็นไงลูกสาวของสุดรักสุดหัวนะของพี่บอลของเรานะ
0: ครับ
1: ที่คว้าแชมป์ประเภทเกิร์ลอายุ 7-8 ปีนะครับสกอร์รวม2วัน3วันเดอร์พาเป็นไงสุดยอดนะ
0: อ
1: ีก3แชมป์ก็คือน้องแชมป์นะครับชินภัทรพดุงศิลป์เอ๊ะเป็นอะไรกับชินรัตน์คุณรสเนาะลูกสาวป่ะเออหรือว่าไงไม่แน่ใจเนาะแชมป์ประเภทบอยผู้ชายผู้ชายนะบอย 9-10 นะครับแล้วก็มีหวีป๋อเซินนะครับแชมป์บอย 11-12 นะแล้วก็มีน้องอันนานะครับอันนาพ่องหทัยกุลนะครับแชมป์ประเภทเกิร์ล 11-12 ครับ
0: ครับ
1: สุดยอดนะก็เป็นรายการเยาวชนยิ่งใหญ่ที่สุดของ Future Champion Golf World Series นะครับมีนักกอล์ฟ 4-18 ปีจากกว่า40ประเทศและกว่า40รัฐของอเมริกานะครับมาร่วมแข่งขันโอ้น้องเชลินกล้าจะเดินตามรอยโปรเมย์แล้วคุณโดนนะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ยินดีกับน้องด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ห้ามพลาด นะครับวันนี้เริ่มแล้วนะการแข่งกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวานนี้ก็มีรอบโปรแอมนะนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟดาวรุ่งนะฮะนักกอล์ฟมือสมัครเล่นแข่งขันกับโปรนะฮะ
0: ครับ
1: มีนักกอล์ฟไทยทีมชาติเนี่ย6คนด้วยกันนะไปเข้าร่วมในรอบโปรแอมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามกันในรายการนี้ชิงรางวัลรวมสูงถึง15ล้านบาทนะครับชิงเข้าประธานด้วยแข่งขันในระหว่างที่2-5กรกฎาคมนี้นะที่ริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีครับเห็นพี่น้อยประชาสัมพันธ์สาวสวยของ MBK เนี่ยก็มีขอมาให้แฟนๆกัสก็เลยนะฝากติดตามในรายการกอล์ฟคลิกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เออฝากไปด้วยนะจ๊ะครับผม
0: อ๋อนี่ไปดูมาแล้วน้องแชมป์นะเนี่ยชินภัทรนี่เป็นลูกชายของโปรหนึ่ง
1: ชินรัตน์เหรอ
0: ชินรัตน์พดุงศิลป์นะ
1: ชื่อคล้ายกันน่าจะใช่ลูกชายใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ตั้งชื่อแบบไม่ต้องลุ้นเลย
1: ว่า
0: ลูกชัว
1: ลูกชัวนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนพลาดอนเนี่ยพลาดอนโอ้ลูกชื่อเชอรีนนะ
1: เชอรีนเนาะ
0: เชอรีน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็พลาดอนก็ชอบตีกอล์ฟอยู่แล้วไง
0: ก็ช่วงนึงเขาเคยเทิร์นโปรอยู่แป๊บนึงอ่ะ
1: ไปขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนึงเนาะ
0: ก็เป็นนักเทนนิสแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนึง
1: แล้วก็ใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะพลาดอนบอกกลัวคุณพ่อรู้ไงแล้วก็เป็นไงฮะคุณพ่อรู้ก่อนคว่ำนี่แหละครับพลาดอนบอก
0: ครับ
1: เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เอาเช็คชื่อหน่อยคุณรสเป็นยังไงบ้างอเมริกาไม่น่ามีปัญหาเนาะวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับที่เห็นก็มีแมตต์ฟริตเฝ้าเสานะมีอเล็กซ์ฟรีแมนคริสลิชาร์ดเนี่ยของพาเลทเนาะทีมรีมเนี่ยเล่นอยู่ในทีมรีมนะฮะ
0: ครับ
1: ครับทีมรีมอดีตกองหลังฟูลแลมไม่เหรอ
0: ใช่
1: เป็นกัปตันแอนโทนีโรบินสันเนี่ยแบ็คซ้ายหัวฟูจอมบุกนะตรงกลางก็มีมาริคิวแมนนะครับมิดฟิลด์ของเลเวอร์นะครับไทเลอร์ดัมนี่ของบอลบันเนาะ
0: ครับ
1: เซอร์จิโญ่เดสเล่นฝั่งขวานะครับของ PSV เวสตันแมคคานนี่นะครับเล่นตรงกลางนะกองกลางจากยูเว่นะครับแนวรุกคิดเดโปลิสิตนะครับและนี่ไงพลลินเนี่ยบาโลกันนะก็โดนนะ
0: เออ
1: เออก็ศูนย์หน้าร่างโย่งเนาะของโมนาโกเขานะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนของบอสเนียนานก็เชโก้ลงนะ
0: มา
1: ลงคู่กับเอมบดินเดมิทริชครับศูนย์หน้าร่างยักษ์จากสตุตการ์ดครับ
0: ครับ
1: คนละสนัดลงเปล่าลงคนละนะ
0: ลงลง
1: กัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ใส่คนละสนัดนะครับ
0: เออ
1: นิโคลาวาซิลฟ้าเสาเนาะ
0: อ่าฮะ
1: อืมมองว่าไงคุณรถเกมนี้ฮะ
0: ก็น่าจะอเมริกามั้ง
1: อันดับโลกเนี่ยอเมริกาใน17นะบอสเนียเนี่ย64ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อเมริกาคิดว่าเล่นในบ้านนะคึกคักฟอร์มกำลังคึกคักนะครับน่าจะดูดีกว่าใช่นะครับก็มองไปที่อเมริกานะคู่นี
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: อเมริกาน่าจะดีกว่าเนาะ
0: ดีกว่าทีเด็ดตัวลุกอะไรก็มีนะครับเนี่ยไอ้ปูลิซิตบาโลกันอะไรพวกนี้นะใช้ได้อยู่เก็บของกลางโอเคนะไทเลอร์ดำใช่ไหมมีเซจิโญ่เดสเวสตันแมคเคนนี่อะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับก็ดูทรงดูดีกว่าบอสเนียที่นักเตะก็โรยลากันหลายคนแล้ว
1: อืม
0: ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวให้กล้องจับไปบนอัศจรรย์เยอะๆนะครับเพราะว่าเซเลบอเมริกาน่าจะมากันเยอะ
1: เยอะ
0: ให้พี่บีพี่ลิมิงนี่
1: พี่บีแบกแน่นอนพี่บีแบกแน่นอนฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: มีแน่นอนนะเวลาอเมริกาแต่มีดาราพวกเซเลบมานะ
0: มาเยอะเลย
1: ดิคาบิโอก็มา
0: ใช่
1: วันก่อนมีใครนะเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันใช่ไหม
0: เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันไงไอ
1: ้ไอ้ที่มายืนอยู่คุยกับใครอ่ะใครนะจ๋าเนี่ยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาด้วยไง
0: ครับ
1: หลายคนนะดาราพวกเซเลบมาฮะวันนี้มาแน่
0: มาเพียบ
1: เมื่อวานนี้
0: เ
1: รา
0: ทำคอนเทนต
1: ์เอ้ยตอนเมื่อที่ไหนที่ดิวเจอร์ซีย์ใช่ไหมที่เม็ดไลท์อ่ะ
0: เม็ดไล
1: ท์อะไรมาท่าสจวดยังมาที่ดูด้วยกันพิธีกรชื่อดังของอเมริกาก็ยังมา
0: ครับ
1: ดีนะผมรู้จักนะเป็นไงแต่ว่าอันนี้โอลิเวียโรดิโก้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็มาเนาะ
0: อ๋อแบทพิทไงวันนั้นน่ะ
1: แบทพิทใช่ไหม
0: แบทพิทกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเขาเล่นเรื่องนี้ไงไฟคลับไง
1: โอ้แต่มันนานไหมเหรอ
0: นานแล้วไฟคลับอ่ะ
1: มันเล่นนาน
0: ปี1999
1: หนังดีนะ
0: หนังปี1999
1: เล่นด้วยกันนานแล้วนะ
0: เออ
1: เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันกับ
0: ก็มาเจอแบทพิทพอดีตอนมาดูบอลเนี่ยแหละฮะเนี่ยก็เดี๋ยวเนี้ยน่าจะมาเยอะแล้วอยู่เล่นที่
1: ซ
0: านฟานด้วย
1: ซานฟานด้วยนะ
0: ย่านแบบพวกมันจากฮอลลีวูดก็ไปไม่ไกลอ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะไปกันเยอะอยู่
1: วันนี้เน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็เหมือนกับคือเวลาพวกอเมริกาเตะแล้วเซเลบมันต้องไปดูไงเผื่อแบบได้ออกหน้าออกตาอะไรอย่างงี้มีคอนเทนต์หน่อย
1: ครับผม
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ถ้าเจอดาราหนังไม่เท่าไหร่ฮะเจอพวกศิลปินฮิปฮอปอ่ะเรียบร้อยร้องอ่ะครับ
1: เรียบร้อยผมรายงานติดในรายการนะในการในข่าวนะวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงนะครับในศึก U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026นะที่จังหวัดนครราชสีมาครับรายการนี้ก็คัดเอา4ทีมดีสุดนะไปแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2027นะครับในปีหน้าครับและรายการ FIVB Girl Volleyball World Championship 2027นะครับนะ
0: ครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้ทีมลูกยางสาวไทยแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกครับเพิ่งจะได้แชมป์นะขอบคุณญาติใช่ไหมทำทีมฮะ
0: ใช่
1: นัทพงศ์ทีสมุทรนาคนะในรายการพิเศษครับที่ผ่านมาครับก็ได้แชมป์ไปดีกีอันดับ4รายการนี้นะก็ลงสนามเกมแรกเจอกับมองโกเลียครับโคยะนัทพงศ์วันนี้ก็ส่งน้องเอมมาเอมมานูเอลโอเจอาก้าหัวเสานะแล้ววันครูนะครับกันในการบุญรอดนะครับตัวบอร์เรลครับก็ประกอบรอบแมตช์นี้ชนะไปแบบสบายๆครับ3-0เซตนะครับนัดต่อไปแข่งวันนี้ต่อนะเจอออสเตรเลียครับเวลา19:00 นนะครับก็ไปติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ในรายการนี้นะครับน่าจะแข่งที่ Terminal 21นะรายการนี้นะครับ
0: ครับ
1: ติดตามกันนะครับผม
0: เออ
1: เออส่วนอื่นๆบิ๊กตอเปเรล่าแกตกงานเฉยเลยเหรอยังไงฮะ
0: ก็อยู่ดีก็โอลิเวอร์การ์ดเนอร์มาเสียบไง
1: อ้าว
0: งงเลย
1: งงเลย
0: บิ๊กตอเปเรล่าบอกเวลามีปัญหาก็เรียกใช้งานอัว
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: นี่ไงพอโอลิเวอร์กาสเนอร์ว่างงานปุ๊บอ้าวดึงมาเสียบซะงั้น
1: ครับผม
0: นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะล่าสุดก็จัดการยกเลิกสัญญากับวิกตอร์เปเรล่าเรียบร้อยแล้วฮะนะครับวิกตอร์เปเรล่าบอกเอ้าไหนว่าซีกับอ้วไงไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ประธานเขาอะมารีนาคิสอะ
1: มารีนาคิสวาเจลิสมารีนาคิส
0: เพราะเคยทำงานด้วยกันมาก่อนไงก่อนหน้านี้แล้วก็เนี่ยมาช่วยงานฟอร์เรสต์ตอนช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยพาฟอร์เรสต์รอดด้วย
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าล่าสุดก็อ้าวตกงาน
1: โอ้โหโคตรก็ทำทีมนี่อยู่ชนะอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ก็พอจะได้แต่ว่ามันก็ตอนนี้มันมีโอลิเวอร์กัสเนอร์มาไงโอลิเวอร์กัสเนอร์ก็ว่างมาพอดีงาน
1: โอ้ทำไมแกหัวจะเลยฮะ
0: แกก็เลย
1: วานเจลอสมาเล่นในคริสนะ
0: เออ ก็เลยจัดการเนี่ยเตรียมที่จะแต่งตั้งโอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าสัญญาเนี่ยนะครับคือทางฟอร์เรสต์มันมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญานะครับของเปเรล่าได้ภายในวันที่30มิถุนายน
1: โอ้
0: เมื่อวานนี่แหละ
1: ฮะ
0: เออแล้วปรากฏว่าไอ้ฟอร์เรสต์ก็เพิ่งคิดได้มั้งนะครับหรืออาจจะไปดีลกับทางกาสเนอร์แล้วเพิ่งเสร็จอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอีเมลไปแจ้งเนี่ยตอน 5:58 ครับอีก2นาทีจะหมดเวลาที่จะยกเลิกสัญญาไงนะครับก็อีก2นาทีเท่านั้นเองแกก็โทรอีเมลไปแจ้งนะครับบอกว่าคุณไปไหนก็ไปฮะ
1: อ้าว
0: คร
1: ับ
0: คุณโดนปลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็เตรียมที่จะตั้งกราสเนอร์นะครับ
1: โอ้โห
0: โอ้เปเรล่า
1: เจ็บ
0: ปวดเลยจดจำไม่มีวันลืมเลยไอ้มารีนาคิส
1: พี่บีหัวเราะฮะ
0: ฮะ
1: เข้าครึ่งชั่วโมงไง
0: อ๋อพี่บี
1: เกือบมาปีแล้ว
0: ครับ
1: แกมาฟรีล่าสัตว์แล้วครับ
0: มีสงสั
1: ยหยองเตะโต๊ะเลยวันก่อนหยองมาแล้วไม่ได้จัดรายการนะ
0: โอ้
1: แกเตะโต๊ะเลยแกเตะไม่เตะเลยนะ

0: ครับ
1: เอออ
0: ืมเตะไม้เลยเตะไม้เลยไม่ได้จัดรายการเตะไม้เลยเฮ้ยยั่วมาฟีไง
1: ครับ
0: มาฟีล่าสัตว์ฮะครับ
1: เนี่ยนักบอลทออเนี่ยส่งเสริมส่งเสริม
0: ครับผม
1: ไม่ได้มาเพิ่มมาฟรีเนี่ยครับนี่สองรอบแล้วนะ
0: เหรอ
1: สองรอบแล้วนะ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมนะฮะ
1: อ่าใช่
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: เอออ
1: ่ะก็นั่นแหละตกงานเรียบร้อยนะครับเอาส่วนอีกข่าวนึงแล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะก็ซานโดโตนาลีนะไปท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะ
0: ไปเรียบร้อยนะ
1: ท็อตแนมฮอตสเปอร์แกเจอทองอยู่ที่สนามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: ครับเมื่อเจอทองช่วงนี้อาจจะไม่พอเนี่ยทองลงอยู
0: ่
1: นะครับโอ้ซื้อเยอะเหลือเกินช่วงนี
0: ้
1: ล่าสุดนี่ก็มีข่าวว่าตกลงได้แล้วนะครับที่มูลค่าประมาณ100ล้านปอนด์นะนะครับเบื้องต้นเนี่ย 92.5 นะครับแล้วก็จะมีแอดออนอีก 7.5 นะสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็จะดึงซานโดโตนาลีไปร่วมทีมนะครับ
0: เฮ้ยสเปอร์เสริมทัพน่ากลัวนะ
1: เสริมดี
0: ก่
1: อนนี้ก็ได้นี่มาไงมาตูดไฟนั้นน่ะ
0: อ
1: ือโอ้โหลูคัสเบิร์กบาบอกแล้วอ้วจะอยู่ยังไง
0: ครับ
1: ครับมันขยันซื้อแล้วเกินโดยเฉพาะกองกลางนะตอนนี้สเปอร์เนี่ยเท่ากับว่าได้มา5ตัวแล้วนะสมมุติรวมไอ้โตนาลีด้วยเนี่ยก็จะเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับมาร์กอสเซเนซี่2คนนี้ยังแบบฟรีๆหน่
0: อ
1: ยนะครับมียานปอลฟานเฮเกอร์นะครับแล้วก็มาตูดแฟนันนะแล้วเนี่ยล่าสุดก็ซานโดโตนาลี
0: ครับ
1: โอ้โหซื้อเยอะมากอ่ะเออซื้อเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: ก็สนับความยินดีกับแฟนสเปอร์ด้วยปีนี้ก็น่าจะผลงานดีนะครับส่วนนิวคาสเซิลก็โอ้โหมีแต่ไหลออกไหลออกในช่วงนี
0: ้ครับผม
1: เอออ
0: ืม
1: ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกการหนึ่งแล้วกันนะ
0: คุ
1: ณชาดาไงไปอยู่หมอนทองนะ
0: ฮะ
1: ไปเป็นที่ปรึกษากิติศักดิ์นะครับให้กับทีมหมอนทอง
0: อ๋อแล้วก็ไปนี่ใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ออไปช่วยเหลือดูแลภาพรวมให้กับโค้ชจุนนะ
1: ครับ
0: โค้ชจุนน่ารักนะ
1: คุณชาดา
0: แต่หลังๆเนี่ยโทรไปแล้วไม่ค่อยรับสายนะคุณดอด
1: อ๋องานเขาเยอะ
0: อ๋อเหร
1: อง
0: านเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: โค้ชจุนบอกเจ็บแล้วจำไง
0: อ้าว
1: โดนหลอกไปที
0: มาฟรีตลอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เอออ
1: ่าน
0: ะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะครับงวดนี้โดนรับประทานแคปพี่มานวดคั่วกลิ้งนะครับเรียบร้อยยินดีกับน้องใหม่นะครับรับไป8ล้านกว่านะ
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: เป็นสาวไทยคนที่2ครับที่เข้ารอบ3เวียดนามนะครับต่อจากแคมมี่อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ไม่ดีสุดรอบ8นะคุณรถ
1: รอบ8โคตรไง
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเคยตีกับดานิลาฮันตุโควาไง
1: อันนั้นมัน
0: ยังไม่ชนะไงยู
1: เอ
0: สโอเพ่นไง
1: อันนั้นยูเอสโอเพ่น
0: แทมมี่ยังไม่ชนะเลยฮะ
1: นับแต้มผิดไป
0: นับแต้มผิดแล้วแทมมี่ก็ดีใจใช่ไหม
1: วิ่งมีจะไปดีใจ
0: แ
1: ต่ผมก็น่ารักน่ารักอ่ะ
0: ก็ดีใจแล้วก็เต้นเนาะเต้นแบบยกมือขึ้นมาแล้วก็ดีใจนะฮะ
1: ครับ
0: ฮันตุคาว่ายิ้มเลยอ่ะฮันตุค
1: า
0: ว่าตัวนี้เธอมาเป็นคอมมานดิเตอร์นะเป็นผู้บรรยาย
1: ใช
0: ่โอ้ก็เสียงโอ้น้ำจังหวะจากคนดีมากเลย
1: ครับ
0: ดีฮะไม่มาบรรยายเทนนิสกับเรานะ
1: อือ
0: ไปงั้นเรียบร้อยตกงานแน่เลยพวกเราฮะโอ้น้ำเสียงดีมากจังหวะจากโคนดีเลย
1: ครับ
0: แล้ววิเคราะห์เกมดีมากนะคุณดดรู้ว่าช็อตไหนช็อตไหนเน
1: า
0: ะ
1: ก็เธอก็เป็นนักเทนนิสทีมทัมมี่ก็ไปอยู่ในวงการสื่อเหมือนกันนะแต่ว่าจะเห็นแบบของต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเวลาแบบช่องของทางสิงคโปร์หรือออสเตรเลียอะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นทัมมี่อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับนะฮะโอ้ข้อความนะครับสวัสดีเข้ามานะครับอันดับสองวันนี้มันเกิดคุณตุ๊กคุณตั๊กมยุรานะครับบอกว่าเจอเม็กซิโกหนักแน่นอนนะฮะอังกฤษฮะรอดไหมฮะอังกฤษ
1: ดู
0: ทรงนี้ก็ไม่น่ารอดนะ
1: ก็เจอดูทรง
0: ผมชอบเจสเปนมากเลยอ่ะรุ่นที่เสียไปฮะเป็นยังไงฮะ
1: ครับ
0: แกวิ่งเข้ามาข้างในทำไม
1: อ้าว
0: แกไม่ประกบเขาฮะหรือว่าไงฮะ
1: ก็นั่นแหละก็ทูเคิลก็จบทัวร์นาเมนต์ก็โดนด่าแน่ถ้าตกรอบเร็วอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรียกนักเตะไปก็แปลกๆไงแล้วพอสุดท้ายก็เนี่ยไม่มีแบ็คใช้งานไง
0: ครับ
1: เจสันไปปกติก็เป็นฝั่งซ้ายใช่ไหมแกก็ต้องโยงมาเล่นทางขวาไงแล้วเทนบอกว่าอ้าวถ้าชอบโยนทำไมไม่เรียกอัวไป
0: อ้าว
1: เพราะสุดท้ายก็เห็นโยนเข้าไปจังเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะเหนื่อยอ่ะเพราะว่าอ่ะ
1: แ
0: ล้วเตะที่สนาม
1: ยังไม่ค่อยลงตัว
0: ครับ
1: ยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีมันก็เอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆแล้วก็คุณก็มีแฮร์รี่เคนใช่ไหมคอยยิงประตูให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษก็โหได้ทีเด็ดจากแฮร์รี่เคนเนี่ยไอ้ลูกที่ 2-1 นี่จริงๆก็ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าอาจจะไม่เข้านะโอ้ยิงคมเลย
0: ครับผม
1: อืม
0: วันนี้ครับพี่สินพงษ์ข่าวใหญ่คือ

0: บอสตันมีข่าวว่าเจ้าเลบอนเจมอันนั้นจริงหรือเปล่าคุณรถ
1: อะไร
0: อ้าวเลบอนเจมก็มีข่าวว่าอำลาหรือว่ายังไงฮะข่าวจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีบอสตันเทรดเจเลนบราวน์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปฟิลาเดลเฟียนะแล้วกับพอจอร์จใช่ไหมคุณรถได้สิทธิ์ดำให้กับบอสตันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนช่วงนี้ก็มันช่วง NBA เขาก็มีการเทรดมีอะไรกันเยอะเทรดกันทุกวันนะฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: เทรดกันทุกวันน่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่นะครับแล้วก็เลบอนเจมก็บอกบายบายฮะครับบายบายเลเกอร์ไง
0: ครับ
1: ก็งงว่านะ
0: ไปแล้วไปแล้วใช่ไหม
1: ก็เหมือนแกไม่อยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: แต่แกบอกเล่นต่อนะแต่แกไม่อยู่แล้วเลเกอร์นะครับแล้วก็ไอ้บอสตันนี่ก็งงกันเล่เทเจเลนบาร์แต่ว่ามันคงเสียเซลกันไปแล้วอ่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนแกอยากจะเอาเจเลนบาร์ไปแลกกับไอ้ยานิส
0: ครับ
1: จะไปแลกยานิสแล้วเหมือน
0: ตัดตุ้งคุณโป้นี่นะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วเปล่าว่าก็ไม่ได้แต่ว่ามันคงจะเสียเส้นกันไปแล้วอ่ะนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องมาเล่เทเจเลนบาร์แล้วก็ได้แบบของถูกๆด้วยนะครับคือได้พอจอร์ดมาก็มาเป็นภาระซะเปล่าแล้วก็บวกสิดับรอบแรกอีก2รอบปี2028แล้วก็2031นู่นรอบ2อีก2รอบนะครับปี2028แล้วก็2030นะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้แบบพุ่งตรงของไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร
0: ่
1: เทียบกับเจเลนบาร์ที่เป็นตัวแบกเลยเหลือคนบอกว่าดีกว่าไอ้เจสันเทถ้ำอีก
0: เหรอครับ
1: ใช่
0: นะก็เป็นข่าวใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่าฮะ
0: สมชายาที่แฟนบอลตั้งให้ครับน้องเอาข้าวหลามเหรอคองโกเหร
1: อ
0: ประตูของเขาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ที่ใช้ขาที่3เซฟนะฮะ
1: ก็ยิงมาตรงพอดีแฮร์รี่เคนบอกว่าใส่มาหนักเลยนะ
0: โอ้โหบอลแตกเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เคนบอกนึกว่าจะมีจุกมีอะไรบ้าง
0: โอ้ไม่เขาเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดโลกใช่ไหมครับ
1: ครับเรียกว่าเอาเรียกว่าท่านชายทั่วโลกอิจฉา
0: โอ้โห
1: โดนขนาดนี้โอ้โหถ้าเป็นเราที่โดนงี้ต้องแบบ
0: จกสิ
1: จุกอะ
0: หินจุกอะ
1: เออครับ
0: คือเหมือนแบบโอ้โหโลกทั้งโลกเนี่ยคือเหมือนมาทับเรามาเน
1: า
0: ะแต่ว่าของผู้เล่นเดียวของคุณหลายๆคนนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้จังหวะล้มไปเนี่ยมันยืนได้เหมือนล้มไปเนี่ยเหมือนตั้งได้นะคุณเหมือนซูเปอร์แมนนะครับผม
1: ครับ
0: แข็งแรงดุจภูผา
1: ใช
0: ่เอ้ยวันนี้บางแสนมีแข่งรถนะคุณโดนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ๋
1: อ
0: ครับ
1: ดีฮะ
0: ดีฮะ
1: คงไม่ได้ไปไหนแล้วครับ
0: ใช่ฮะ
1: อืม
0: อ่ะก็เข้ามากันทักทายกันมาเยอะนะ
1: ครับ
0: นะครับเบลเยียมเคยพลิกกลับมาชนะญี่ปุ่นอ่ะใช่ปี2018นะ
1: ใช่
0: โดนก่อน 0-2 ไง
1: แล้วก็
0: ชนะ 3-2 ใช้ลูกโยนอย่างเดียวเลย
1: ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องโดนบอมเข้าไปเนี่ยแหละก็เป็นจุดอ่อนของพวกเขาอ่ะ
0: ครับ
1: วันนั้นพี่แช
0: ่
1: พันเช่ก็เลยเห็นไงก็เลยกลายเป็นบราซิลเวอร์ชั่นแบบบอมอ่ะบอมเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปเลยสุดท้ายญี่ปุ่นก็ไม่รอดเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งนานแล้วญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้ก็คงจะไปไม่ถึงไหนอ่ะ
0: ครับ
1: เจอบอมเข้าไปแล้วในญี่ปุ่นก็ด้วยความที่ยุคนิชิโนะใช่ไหมล่ะก็รอบก่อนหน้านั้นก็ดันไปติ๊กต็อกเคาะกันไปเคาะมาไง
0: ใช
1: ่วันนั้นก็เลยช่วงท้ายเกมเจอเสมอเบลเยียม 2-2 แกก็เลยบู๊เลย
0: ครับ
1: บู๊แบบลุยขึ้นไปหมดเลยอ่ะโดนเบลเยียมสวนมาแพ้เลย
0: ครับผมก็แล้วดามงดามายังไงฮะของไอ้ผู้เล่นเบลเยียมกับไอ้ผู้เล่นบราซิลกับผู้เล่นของญี่ปุ่นคุณรถ
1: อ๋อก็ไอ้เชียวไก่
0: เชียวไก่ยังไงเชียวไก่แกบอกแกก็ไม่ได้พูดอะไรเสียหายมากนะ
1: เชียวไก่บอกไม่รู้จักแล้วก็มีเหลือแต่ชื่ออะไรประมาณแบบก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รุนแรงแบบนั้นแต่ว่าคล้ายๆกับว่าคุณย่ามันก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยคุณเป็นคนชาติอื่นถ้าเป็นคนบราซิลวิจารณ์ด้วยกันเองไม่ว่า
0: ครับ
1: แต่ว่านี่คุณเป็นคนชาติอื่นคุณก็ไม่ควรมา
0: แต่ว่าก็มีแต่น้องเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเต็มเหมือนน้องเครียดเนาะดูก็เครียดนะ
1: เครียดเลยก็ไม่ได้เล่นเลยไง
0: เอ
1: า
0: ครับเชียวไก่
1: คือความจริงมันไม่ควรติดทีมชาติมาด้วยเชียวไก่อะไรเนี่ย
0: ครับผม
1: ไปอยู่วอบบวกยังไม่ค่อยจะลงเลยมันก็จะลงเลยก็งงว่าเรียกติดทีมชาติมาได้ไงก็ไม่รู้เงิน
0: ครับผม
1: โมโรยอะไรนะฮาจิเมะโมริยาเสือใช่
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับสุดท้ายแกก็เลยแต่คุณย่ามันก็ดีนะคือแกก็ไปก่อนจะไอ้ด่าเชียวไก่แกก็ไปปลอบไปนี่ไงเอาธนากาไง
0: แล้วก็ด่าเชียวไก่เหรอ
1: แล้วเดินผ่านไอ้เชียวไก่พอดีมั้งเฮ้ย
0: ไม่เพราะว่าพูดตรงๆนะก็เกินไปมันก็นั้นน่ะนอจบแล้วอ่ะแปลว่าน้องๆมันก็เด็กอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ครับเยอะเกินผมว่า
1: เอ
0: าบราซิลด่าคนเลยเลยเอาวันนี้ก็ช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่ต่อนะ
1: บราซิลตอนนี้ก็ไปลงทัวร์ไปลงไอชิโอไกเต็มไปหมด
0: เห็นว่าคอมเมนต์แทบแตกฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ยอดไอ้อะไรนะติดตาม IG น่าจะขึ้นอยู
0: ่เยอะอยู่นะ
1: อืม
0: อ้าวอาร์เจนตินาประมาณโอมาเยอะนะทั้งข้อความทางเพจบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าเนี่ยคุณโดนะ
1: อ่า
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่ต่อแล้วกันนะฮะให้คุยมาสักครึ่งชั่วโมงปีวิวก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่ารู้จักนักเตะบอสเนียเยอะแน่นอนเลย
1: อ่าใช่
0: นะฮะแล้วก็วันนี้อยู่เดียวนะสเนปเนี่ยเวลาจับพาไปต้องโบบะเลยนะต้องพูดเลยนะ
1: ครับ
0: ผม
1: ใช่
0: อ่ะ
1: โอ้ยพี่บีเขานั่นอยู่แล้ว
0: แล้วอีกคน
1: ก็ต้องพูดแหละ
0: เ
1: ขารู้จักกันอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: นี่ล่าสุดเห็นเมสซี่ไปเล่นโฆษณาสไปเดอร์แมนอยู่
0: สไปเดอร์แมนด้วยนะ
1: เอออ
0: ้าววันนี้เราสองคนไปก่อนวันนี้อยู่กันครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าบอลดันเตะกันเอ็กซ์ตร้าไทม์เฉยเลย
1: ครับ
0: ก็เลยนามาครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นก็ยังดีนะครึ่งชั่วโมงฮะข้าวๆนะ
1: ครับ
0: อ้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับช่วงหน้านะครับปิวสั้นๆกับพี่บีแล้วก็พี่ลิมิงครับเดี๋ยว7โมงเช้านะครับ7โมงเช้านะนะครับมาสรุปกันนะครับกับเนเธอร์ไลน์ไลฟ์บอลโลกในงานสดการแข่งขันฟุตบอลรอบสายสดที่สุดท้ายนะคู่เจ้าภาพรอบอเมริกาเจอกับบอสเนียครับวันนี้เราสักคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 Big Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: M-Pod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
4: ่สนับสนุนโดย
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 1-6-7-3-6
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: Good morning ฮะภาษาไทยแปลว่าไงฮะ
3: ลาไปเก่า เป็นยังไง
2: เอ๊ะนี่สับสนไปหมดแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: มุกเมกเป็นยังไงมันยังไงเนี่ยเป็นของผอ.ทรงใช่ไหมฮะ
3: ของป๋า
2: อ๋อของป๋านะ
3: ของป๋าของป๋าโอ้โหนี่เนี่ยป๋าบอกเลยบอกว่าการเตะบิ๊กเม็ดนี
2: ่เอาเลย
3: ให้เราสองคนไปเลย
2: เอาผอ.ทรงบอกใช่ไหมเมื่อกี
3: ้ใช่ตอนแรกเนี่ยเราว่าห้ามอําป๋า
2: อย่าอําป๋า
3: โอ
2: ้แกให้ไปใส่ก่อนเลย
3: บิ๊กเม็ดนะพี่ตั้งใจปากกันหน่อย
2: เม็ดแล้วเม็ดแล้วลีมิงนี่เม็ดแล้ว
3: ครับ
2: โอ้โ
3: หดูแต่ที่เม็ดกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณโอ๊ตสินพงษ์
2: ครับทำไมคร
3: ับ โอ้มานี่กะว่าชั่วโมงครึ่งเต็มๆอ่ะได้ครึ่งชั่วโมงบอกจริงดีนะพี่วันก่อนนี่หยองน่ะมานะจะ70 30 60 40ก็ไม่ได้ทัวร์ศูนย์เหรียญเลยอ่ะ
2: ไม่มีเยียวยาเลยอย่างน้อยมีข้าวกล่องให้หน่อย
3: ไม่มี
2: มีกล่องก็ไม่มี
3: มีกล้วยอยู่ข้างหน้า
2: โอ้เข้าไปนี่กะกินกาแฟครับ
3: เนี่ยเป็นไง
2: ตักกาแฟมาช้อนครึ่งนะกดน้ำร้อน
3: ก็ได้ได้น้ำอะไรฮะ
2: ปรากฏว่าเย็นจับเลยก็เดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วโลกเลยนะฮะ
3: ครับผม
2: สำหรับบอลโลกค่ำคืนนี้แม่สองคู่ที่ผ่านมานี้ดูอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เดินทางมาก็ฟังอาจารย์อู๋นะฮะ
3: ค่ะ
2: แม่เอกนพดลนี้แกไม่ได้ยินเสียงแกเลยอาจารย์อู๋พูดอยู่คนเดียว
3: เอกตอนหลังนี่เข้าฌานโอ้อาจารย์อู๋นี่มีปัญหาครับ
2: ทำไมฮะ
3: ตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้พูดเมียพูดคนเดียวเลย
2: เอาเลยแกนี่ไม่มีเป็นมนุษย์มหัศจรรย์หรือเปล่านะ
3: ทำไมฮะ
2: แกไม่มีโรคอะไรเลยนะฮะ
3: ไม่ฮะ
2: ซุปเปอร์ฮีโร
3: ่แกไม่บอกครับหมื่นกว่าโลกแม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ดูบิ๊กแมตช์กันนะครับ
2: เขา
3: สหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา
2: ครับ
3: โอ้โหเราไม่คาดคิดมาเก่าว่าคู่นี้จะเตะกันในบอลโลกเลยครับ
2: เขาเหรอฮะ
3: ได้มาเจอกันละ
2: สหรัฐอเมริกาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดนะครับสำหร
3: ับ
2: นัดแรกนะฮะแม่แกนี่สองนัดแรกนี่แกลอยลำเต็มคำเลย
3: อ๋อเหรอ
2: หลังจากนั้นแกก็ไม่เอาอะไรครับต
3: ุ
2: รกีซึ่งไม่มีอะไรเลยฮะ
3: โอ้โ
2: หได้มากนะครับตุรกีในการมาฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: ใช่แอคไปนิดนึง
2: เขา
3: เรียบร้อยไม่มีใครดีเลยตั้งแต่ดูมาเมื่อคืนอังกฤษนี่นะครับใครที่ไม่ได้ชมอังกฤษเนี่ยโชคดีของท่านมากนะครับ
2: นะ
3: โอ้โหคือดูอังกฤษเนี่ยเมื่อคืนนี้ดู15นาทีสุดท้ายพอ
2: ไม่จริงแต่โอ้ยมีต้องเรียนเลยนะว่าต้องให้เครดิตกับคุณหมอนะฮะ
3: ใครอ่ะหมอสวัยหมอตุ๋ยลุงเจริญเหรอครับ
2: ดีอาร์คองโก
3: ้
2: ไง
3: ด็อกเตอร์คองโก
2: ้แกเป็นหมอทั้งทีมเลยนะ
3: บางคนก็เป็นหมอผีครับโอ้โห
2: หมอตำแยส่วนใหญ่นะฮะก็ถือว่าเป็นเกรมที่
3: เป็นเกมเลยว่ารอเรือดีแต่เช้า
2: ดีก็เป็นเกมที่ดูสนุกแล้วตอนแรกลีหมิงดูครึ่งแรกว่าถ้ามันไม่สนุกนี่จะนอนเอาแรงละ
3: ครับ
2: โอ้ดูไปดูมากริดโดนไปก่อนหนึ่งมาเร็ดเด็ดดวงใจ
3: แล้วโดนเร็ว
2: โอ้แล้วเกือบโดนลูกที่สองนะ
3: โยนวิซซ่าครับยิงลูกนั้นยิงให้ออกยังยากกว่า
2: โอ้
3: ยิงจนเสาอ่ะ
2: ยิงถากเสาออกไป
3: โอ้
2: ครับ
3: แน่รอดไปแล้วทำให้อังกฤษได้กลับมาได้นะครับ
2: ก็ถือว่าอย่างน้อยถ้าคุณหมอคองโก้เข้าไปนี่นะโอ้โหฟุตบอลโลกนี่จืดไปเยอะเลยนะ
3: โอ้โหนี่เอาทั้งไอ้ญี่ปุ่นยังไม่เป็นไรเพราะบราซิลเข้าใช่ไหมแต่ว่าเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่โอ้โหคืออินฟาติโนตามรายงานนี่ผมขึ้นเลยนะ
2: เขาเหร
3: อปกติผมร่วงไงไม่มีให้หล่นละเพราะสองทีมนี่แฟนบอลขึ้นเลยอ่ะ
2: ก็ต้องเรียนว่าทีมชาติอังกฤษนี้ช่วยส่งมาคัตฟอร์ดได้กับมาการท่าเรือของคุณแป้งได้ไหมฮะ
3: หรือไม่ก็ล็อกประตูไม่ให้ออกจากโรงแรมก็ได้ครับโอ้เล่นดิบูมากเลยเมื่อวาน
2: จับบอลถึงไม่อยู่เลยกระชอกออกสองลูก
3: ได้ยิงหน้าประตูน
2: ะ
3: ลูกนั้นเนี่ยแกถ้าเกิดแกเกี่ยวลงแล้วตะโกนสั่ง เอาเกี๊ยวน้ำชามหนึ่งยังได้เลยนะ
2: เออ
3: แกยิงมั่วๆไปติดGGG ของแอรอนวันบิสก้าครับ
2: โอ้โห
3: โอ้
2: แล้วแกนี่เข้าหลามแกนี่ทนทานมาก
3: เหรอ
2: แกไม่มีอะไรเลยแกใช่นะ
3: ไม่เหมือนประตูประตูที่โดนไปครึ่งใบลูกนั้น
2: ครับ
3: อู๋ก็นอนจุกอะสงสารเลยเข้าใจได้เหมือนคนที่โดนเก้าอี้หนีบเป็นไงบ้างฮะการโดนเก้าอี้หนีบ
2: โอ้โหก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกคนนั่งอยู่เต็มโต๊ะเลยต้องเก็บอาการยิ้ม
3: วันนี้ตื่นเช้าแข็งชั่วหน่อยเมื่อวานนี้ซึมๆฮะ
2: เหรอ
3: จัดกันไม่สม
2: แกยังบาอีกฮะ
3: แกบอกเลยบีเดี๋ยวพี่เปิดรายการด้วยนะแล้วที่เหลือบีจัดเลยเพราะว่าพี่ต้องเซฟแรงเลยบอกเอ้าทำไมพี่พี่ต้องมาพลากวันศุกร
2: ์อ่ะ
3: เออแกบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะตอนค่ำจะไปบอกลีมิงแม้ว่าพี่ไม่มาแกบอกเลยแกสั่งนะอีไปเรียบร้อยละโจอี้มาแทนพี่หน่อย
2: เออไอ้
3: พี่จะเก็บแรง
2: ไอ้หยองนี่ก็ทรมานนะแต่ว่ามันทนไงเพราะว่าสมชายมีใต้โต๊ะมีใต้โต๊ะ
3: มีคุณโอปการ
2: ใต้โต๊ะเอาไป500หยอง
3: แล้วเรื่องคือไอ้หยองนี่แหละไอ้หยองนี่ช่วงหลังซวยมากเลย
2: ทำไม
3: มาจัดรายการ2ครั้งไม่ได้เข้าบอลต่อเวลา
2: โอ้โหพอทรงเรื่องโหดมากเลยไม่มีเยียวยา
3: โอ้ไม่มีเลยหัวเราะใส่อีกทำไมดุจัง
2: เอาเดี๋ยวก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับคู่2คู่ชูชื่น
3: ครับ
2: นะเราได้ทีมชาติอังกฤษนะครับเข้าไปเจอเม็กซิโกนะ
3: ครับ
2: ส่วนเบลเยียมนี่ก็โอ้โหมันหยดเลยนะฮะก็ต้องต่อเวลาเกือบจุดโทษนะครับเบลเยียมรอไปเจอกับคู่นี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะบรรยากาศในสนามถ้าคุณชอบยีนเราคือรีวาย
3: โอ้โหดีมากเลยสนามนี้ดีย
2: ี่ห้อนี้ยังมีขายนะฮะ
3: โอ้โหของแพง ของแพงของแพง
2: ครับ
3: นะฮะวันนี้เนี่ย ผู้ใหญ่ผู้เด็กมากันครึบเลยพวกบอสเนียในตอนแรกจองตั๋วกลับบ้านแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ไม่คิดว่าจะหลุดมาถึงวันนี้ครับแล้วเจอกับสหรัฐอเมริกาสนามสวยจริงนะ
2: ครับ
3: ยังสร้างไม่เสร็จนะครับสนามเนี่ย
2: เหรอ
3: ไม่ใช่เขาเป็นออกแบบ
2: คล้ายๆสนาม BG เลยฮะตอนที่ยังไม่มีอัศจรรย
3: ์เออมันแบบตัดนะ
2: ด้านหนึ่ง
3: นะฮะโอ้โหกองเชียร์อเมริกามากันเยอะเหลือเกินเพราะว่าอีก2วันเนี่ยเป็นวันชาติด้วยนะครับ
2: โอ้วันที่4กรกฎา
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราเช็คชื่อก่อนแม่จัน
2: ดีครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่ง
3: วันนี้เนี่ยบอสเนียนะครับเลือกเล่นกองหลัง5คนโดยปกติได้เล่น4ครับวันนี้เนี่ยกะว่าอุดยับเลยนะครับวันนี้นิโคล่าวาเซลนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังเซนเตอร์แบ็ก3คนครับก็คือทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็นิโคล่าคาติชอีกคนที่ถูกส่งลงมาคือสเตฟานราเดลยิชวิง2ฝั่งนะครับอามาเดดิชวิงซ้ายเซอัตคาโลซินักนะครับขยับขึ้นมามีอาบินกิโกวิชอีวานซุนยิช

0: ริมอาราเบโกวิชนะครับแนวรุกคู่ก็คือเอมบดินเดมิโลวิชกับทางเอดินเชโก้ครับ
1: นี่
0: ขวัญใจที่ลีมิง
1: เลยรูปร่างหุ่นแกเนี่ยสูงยาวเข่าดีนะครับแต่เทคนิคการเล่นอะไรเนี่ยก็มาจักละในตอนเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ
0: ครับผม
1: ใหญ่ก็จะเป็นสำรอง
0: ส่วนสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้แมตฟริสครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็มีคริสจีชาร์ดกับทิมรีมเป็นกองหลังนะครับอเล็กซ์ฟรีแมนกับแอนโทนีโรบินสันเป็นแบ็คขวาซ้ายนะครับตรงกลางเนี่ยไทเลอร์ดัมกับมาลิกเทลแมนนะครับแนวรุกเวสตันแมคเคนนี่นะครับคริสเตียนพูลิซิสแล้วก็ซิงโยเดนส์หน้าเป้าก็คือฟารินบาโลกุลนะครับล่ะวันนี้มันแน่ๆครับคู่นี
1: ้ก็น่าจะมันฝ่ายเดียวข้างเดียวนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะ
0: อาจารย์เชียร์ใครเหรอ
1: วันนี้เนี่ยเราหลังจากตายตั้งแต่อังกฤษแล้ว
0: เสียชีวิตเร็วจัง
1: ก็เราขี้สงสาร
0: อ๋อเป็นคนที่สงสารคน
1: นะก็เป็นคนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ร้องไห้
0: อันนั้นน่าจะไม่ปกติ
1: พระอาทิตย์ตกก็หัวเราะ
0: โอ้เห็นพระจันทร์เนี่ยพริ้มแต่มีหลายอย่าง
1: แสดงว่าปุดปูนมาแล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อาจจะเห็นการเล่นแบบวันเวจิเก็ตนะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับขึงพืชนะฮะแล้วก็ใช้ความได้เปรียบนะครับทั้งเรื่องสภาพสนามอากาศเป็นใจนิสัยเสริมส่งนะฮะแล้วก็กองเชียร์
0: ครับกองเชียร์นี่สำคัญสุดแล้ววันนี้
1: โห
0: แน่นมากครับที่ลีวายสเตเดียมในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
1: นี่แคลิฟอร์เนียก็จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมนะครับในอีก2ปีข้างหน้า
0: ไปไหม
1: ก็เดี๋ยวดูวันต่อวันก่อนตอนนี้ฮะนะ
0: เอเชียนเกมยังไม่รอดเลยจะไปอเมริกาแค่ญี่ปุ่นยังลำบากเลยครับตอนนี้
1: พอทงแกจะจัดทัวร์ครับ
0: เอาล่ะ
1: ไปญี่ปุ่นนะฮะ
0: โอ้โห
1: แกจะแบกเป้นะฮ
0: ะ
1: แล้วก็
0: นุ่งกางเกงในตัวเดียวไป
1: หวีแสกกลาง
0: ล
1: าทัวร์นะครับ
0: แ
1: ม่เอเชียนเกมนะก็น่าสนใจนะครับ
0: ครับ
1: ที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนหลังจากบทฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าบรรยากาศของเอเชียนเกม
0: ไออีนาโกย่าน
1: ะวันนี้เราพากด้วยแรงกดดันนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าปะแปะกับพอสุเทพเนี่ยทำมาตรฐานไว้สูงริบเลย
0: โอ้โห
1: ฮะ
0: นะชอบป๋ามากเลยครับแม่มิสเตอร์ควีชันบาร์ถามทั้งวัน
1: ไม่มีมาก็อยากให้พอสุเทพได้พูดมา
0: ลาลา
1: แม่นี่แหละครับก็บรรยากาศบอสเนียนี่กองเชียร์แกเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: คึกดี
1: คึกไหม
0: คึกคึก
1: เพราะว่า
0: ไม่ต้องอยู่บ้านไงเมียก็ไม่มา
1: อ้าวอู้เหรออ
0: ย่างนี้ดี
1: ที่อเมริกายังไม่เจอขึ้นความร้อนเหมือนในยุโรปนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เล่นว่าถ้าครั้งนี้ยุโรปเป็นเจ้าภาพเนี่ยคงดูไม่จืดแล้วครับทั้งผู้เล่นและก็กองเชียร์นะฮะนี่ครับก็สหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีนะครับก็มีการโอ้โหถือน้ำสิงกระป๋องไปด้วยนะครับเปรี้ยวปากเลย
0: นะที่นั่นกำลังจะมืด
1: เออ
0: แต่แดดนี่จ้าเลยพี่สมก็สับสนไงพอภาคตอนเช้าทำไมใครปิดไฟเหรอ
1: ทำไม
0: ต้องเปิดไฟด้วย
1: ทำไมมันมืดอย่าง
0: นี้มันมืดจังนะฮะแหมวันนี้อากาศดีมากนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับทุกท่านส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เชียร์ทีมใดก็4689899เดี๋ยวเรามีคำถามเลยนะพี่นะ
1: รอ
0: นี่
1: เอามาคำถามก็ถามกันไปเลยนะครับในช่วงของเราครับนะฮะ18:00 น.สหรัฐอเมริกาเสมอกับทีมอเมริกาใต้ได้อย่างมัน4-4ในฟุตบอลโลก
2: วันนี้
1: หนึ่งก็นี่ละ18:00 น.เนี่ยนี่
2: เปลี่ยนใหม่เป็นอันนี
1: ้ฮะ
2: ทายผลเลยสักอย่างเนี่ย
1: อ้าวเหรอ
2: เ
0: ห็นน้องบอกเมื่อกี้แต่ว่าคอนโทรลเราก็มือออกมึนๆใช่ไหมพอมาดูหน่อยสิ
1: ก็พอมาดูหน่อยนะ
0: ให้พอมาดูหน่อย
1: SMS เนี่ยเดี๋ยวก็จะนะครับเอาอันไหนพอก็กำลังจะนอนอยู่นะฮะ
0: แกทำงาน
1: ครึ่งชั่วโมงแกก็ได้ฮะชาร์จแบบอ้าว

0: นี
1: ่เจ็ดโมงนะทายสกอร์
0: ทายสกอร์
1: เกมนั้นที่90นาทีภายในนาทีที่75
0: ครับ
1: แล้วได้ของรางวัลอะไรฮะ
2: ฟุตบอลพ
1: ิ
2: เศษ
1: โอ้โหลูกฟุตบอลนั่นล่ะ
0: เป็นลูกฟุตบอลของดี
1: ข้างในนี้มีอะไรฝังอยู่ป่ะฝังชิปหรือเปล่า มาร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะรอคอยนะสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าแฮนดิแคปเนี่ยก็เหนือกว่าอยู่ละนะฮะเหนือกว่าครบวงจรเลย
0: ครับผม
1: นี้นะครับถ้าให้ดีก็ยิงชนะสักลูกเดียวพอนะฮะ
0: ทำไมเน้นละกันชุดนี้
1: อย่าเสมอเลยนะครับ
0: ยังไงก็ขอให้มีการยิงประตูนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็คู่เราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสถิติในการพากเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ
1: เป็นยังไง
0: ก็พากน็อกเอาท์มาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่20ปีเนี่ยเราคู่เราพากน็อกเอาท์มา14ครั้งต่อเวลา11ครับ
1: โอ้โหวันนี
0: ้
1: ขอไม่ต้องต่อเวลานะฮะจะได้กลับไปนอนแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเนี่ยโอ้โหมันคือมียิงประตูมี VAR นะฮะแล้วมีออกซิเจนเบรกอีก
0: โอ้นะฮะไฮโดรเจนด้วย
1: อ๋อเหรอฮะก็น่าจะใช้ออกซิเจนบ้างละตอนนี
0: ้วนแล้วเมื่อวานเนี่ยคือคู่เมื่อวานโชคดีนะครับว่าวันนี้คู่เราไม่เลื่อนคู่เมื่อวานเนี่ยเลื่อนไป1ชั่วโมงนะขยับเวลา1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยบอลมันจบก็11โมงแล้วจะ11โมงปุ๊บ5ทุ่มเตะแล้วอ่ะโอ้มันเหมือนไม่ได้พักเลย
1: ครับ
0: แล้วยิ่งเห็นอังกฤษเตะกันแล้วหนูท้อหลายคนเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าง่วงฟรีนะครับดูอังกฤษ
1: คือถ้าเทียบฟอร์มกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องอย่าง
0: ละทางเลยนะ
1: ต้องยอมรับว่าแฟนอังกฤษน่าเป็นห่วงนะฮะ
0: ใช่ๆนะครับวันนี้ท่านผู้ตัดสินนะครับก็คือราฟาเอลคราวส์นะครับมาจากบราซิลนะฮะส่วนผู้ตัดสิน VR เพราะว่ามันมีส่วนสำคัญน
1: ะ
0: นะครับก็คือนิโคลัสกัลโลนะครับก็มาจากโคลอมเบียเป็นผู้ตัดสินจากละตินอเมริกานะครับที่มาตัดสินคู่นี้นะครับตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมเดินออกนอกสนามแล้วนะครับ
1: รอฮะแล้วทำไงฮะทำไมแกถึงเดินออกไปฮะ
0: เข้าสิ
1: รอเหรอไอ้เราก็ซื่อด้วย
0: แม่เมื่อวานนี้เหนื่อยเลยอ่ะชั่วโมงครึ่งอยู่กับพี่สมแกไม่ตื่นไม่อือเลยแกฝักมือเลยเล่าไปเลยบีนะฮะเอเชียนเกมนี่พูดอยู่คนเดียวเลยครึ่งชั่วโมง
1: โอ้แล้วบอลโลกเราก็ไม่กล้าถามอ่ะ
0: ทำไมฮะ
1: ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคุณสมชาย
0: โอ้เมื่อวานผมโดนด่าไปแล้วแกบอกว่าจะเสียเวลาดูแต่ละคู่ทำไม
1: จะดูอะไรกันนักกัน
0: นะพี่เนี่ยดูไฮไลท์สนุก
1: เล
0: ย
1: เลย
0: พี่บอกมันเพลินไม่ได้พี่แค่5นาทีพี่เพลินเหรอโอ้ผิดอีกแต่ว่าตอนที่เขาเดินไปครบธงชาติมันสวยมากนะครับภาพจากมุมบนนี่มันสวยจริงนะครับแล้วฮะวันนี้เนี่ยบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับซึ่งเป็น1ใน6ประเทศที่แยกออกมาจากยูโกสลาเวียนะครับมาในชุดสีเข้มนะฮะสีน้ำเงินเข้มส่วนสหรัฐอเมริกามาในชุดขาวนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ด้านในเนี่ยอ่ะพอทรงนี่แกเซ็นโอเสร็จแกไปเลยเหรออยู่ก่อนดินะโอ้โหสนามนี่แดงขึ้นเลยนะครับเพราะว่าคนในใส่เสื้อขาวแดงซึ่งเป็นธงชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเต็มหมดนะครับ
1: ครับ
0: ลีวายสเตเดียม
1: แล้วตอนนี้ประเพณีของฟุตบอลโลกนะครับก็คือจะต้องออกไปยืนเข้าไปทั้งครบเลย26คนนะครับ
0: ดีนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม
1: ่
0: โอ้โหนี่กล้องจับไปที่แบ็กดาวรุ่งนะครับเซอัตโคลาซินัทนะครับเป็นจอมพลังที่ไม่กลัวมีดนะครับ
1: โอ้โห
0: โอ้โหโจรนี่เคยป้นเมซุตโอซิลถือมีดมาแกวิ่งไล่ต่อยโจรยับเลยนะครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้เป็นการรวมดาวสาวสยามครับสำหรับเซอัตโคลาซินัสเบอร์5นะครับ37ปีแล้วนะครับ
0: โอ้โหรุ่นเยาว
1: ์จากแอตแลนตานะครับนี่เป็นยังไงคร
0: ับเอาอีกแล้ว นี่ครับผู้จัดการมากประสบการณ์ครับ
1: เล
0: ยกล้องจับมาเนี่ยเซอร์เกย์บาบาเลสครับ
1: โอ้โหเปิดไปถาม AI ครับว่าแกเป็นใครครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้รู้จักแกสักเท่าไหร่นะ
0: แกเป็นนักบอลดังดิ
1: แกนักบอลดังแต่ว่าการคุมทีมเนี่ยแกไม่เคยคุมทีมไหนเลยนะ
0: โอ้
1: แล้วอยู่ๆเนี่ยแกน่าจะมาอยู่ไทยลีกสักหน่อยนะฮะ
0: เนี่ยเอาแกบอกเดี๋ยวเจอปาร์คฮังซอ โอ้ไม่ไหวละ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะได้เจอสุรชาติสารีพิมพ์หน่อยนะฮะ
0: หรือไม่ก็ตอนนี้เนี่ยแกอยากมาได้รับข้อมูลการเล่นเกมรับจากแอนโทนีฮัตสันครับ
1: ว่ากันว่าแม่หลายทีมนี่เอาไปใช้ในบอลโลกครับประสบความสำเร็จ
0: ให้สุดให้สุดพิงกำแพงนะ
1: ฮะ
0: โ
1: อ้อ้าวก็
0: เสื้อวอร์มสหรัฐสวยมากเลยอ่ะ
1: ตอนนี้เป็นเพลง On the Fun on the Sky นะนี่เป็นยังไง
0: เป็นยังไงอีกอ่ะ
1: เอามาจากปอส
0: ่งละโอ้มันเริ่มเลยมันเริ่มหนักแล้วตอนนี
1: ้เอาไปใช้กันหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่คิดกันเองเลยนะโอ้เราเลยงงว่าไอ้นี่มันของเราหรือเปล่าวะเนี่ย
0: ของป๋าป๋าแปะ
1: ครับ
0: The Star เป็นคอมเมนเนอร์ตอนนี้กำลังบรรยายอยู่นะครับสำหรับบรรเลงอยู่ตามเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาโอ้โหแล้วโค้ชนะครับก็คือโปเชติโน่เนี่ยแกกลายเป็นหนุ่มอเมริกันไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาเนี่ยหน้าเหมือนทอมครูซเลยครับ
1: โอ้ยเหรอโอ้ทอมครูซบอกตอนยินดีแกโอ้อยากจะร้องไห้เลยฮะ
0: ไม่ทอมครูซตอนบวมน้ำเกลือไง
1: เออ
0: ตอนตุยตุยหน่อย
1: ครับมาริซิโอนี่แฟนท็อตแนมฮอตสเปอร์จดจำกันได้ดีนะครับ
0: ครับบางคนก็ด่าครับบางคนก็ชม
1: ก็แห้งชามน้ำชามฮะ
0: เนี่ยครับชุดวอร์มของอเมริกาเนี่ยเหมือนพวกนักบาสนะเหมือนบาสสวยมากครับโอ้โหแล้วก็แฟนๆอเมริกานี่วันนี้ก็มีป้ายมาบอกว่าทำไมจะไม่ใช่ USA บ้างล่ะสำหรับการเป็นแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมีเครื่องบินเนี่ยบินผ่านสนามโชว์อยู่4ลำนะฮะ
1: โอ้โห
0: วูผ่านไปแล้ว
1: ไม่อเมริกามันต้องหาเรื่องนะเสียตังค์อยู่นั่นนะครับ
0: อ้าวไม่เป็นไรเนี่ยเบิกภาษี
1: โอ้เออ
0: นะ
1: ครับเติม
0: ไม่เสร็จปุ๊บ
1: เติมไป100ลิตรนะเบิก150ลิตรแล้วบินมาเบิกอินฟานติโน่ครับ
0: โอ้เป็นประธานฟีฟ่าที่บินเยอะที่สุดอะครับ
1: เขาก็ฟรีนี่ฮะ
0: ก็ใช่
1: แต่เบิกเบี้ยเลี้ยงกับเซ็น
0: โอ้
1: โหทรงอีก
0: ถ้าจ่ายตังเองแหละครับ
1: ฮะโอ้นอนโรงแรม
0: โอ้นอนโรงแรมสบายเลยโอ้บางคนที่ไปทำข่าวนอนโรงแรมพิมพ์ข่าวไปจากๆเลย
1: ก็เนี่ยยกตัวอย่างเลยพอทรงไปทำข่าวกอล์ฟเอเชียนเกมครับ
0: โอ
1: ้แกไปถึงแกนอนเลยแกไปขับเฮากินจัดแกนอน
0: โอ้ตอนนี้จับไม้จับมืออีกครั้งเลยนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยปรัชญาเพิ่มพาณิชย์ครับของที่นู่น
1: เป่าป๊อกนะ
0: เป่าป๊อก
1: นะเป่าแป๊กสิ
0: เป่าแป๊กพี่แป๊กแกชอบฟังด้วย
1: เป็นเจ้าของคอนโดอ่ะ
0: โอ้โห
1: รวยเงียบมีตกถังข้าวสารไง
0: ให้ถึงแก
1: ใ
0: จเอาอีกละ
1: ก็ยังเสียดายว่ากรรมการไทยนะครับหลังจากเราได้เห็นกรรมการเอเชียจอร์แดนนะลงต
0: ั
1: ดสินนะฮะก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปนะครับไม่มีนักบอลไทยในบอลโลกก็มีกรรมการก็ยังดี
0: ใช่นะถูกต้องนะครับทีมงานผู้ตัดสินอย่างที่บอกนะครับราเฟลคราวส์เนี่ยมาจากบราซิล3คนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอีก2คนเนี่ยเป็นทางอาร์เจนตินาส่วน VR เนี่ยเขาขยับเป็นควนโซโต้นะครับซึ่งมาจากเวเนซุเอลาครับจะเป็นหัวหน้าเป็นคนหัวหน้านี่จะยืนลูกน้องนี่จะนั่ง
1: โอ้เหรอฮะ
0: เวลากล้องถ่ายไง
1: เออ
0: พอกล้องตัดกันมาที่สนามปุ๊บเนี่ยนะ
1: แกนอนเลยสบายโอ้ฮวนก็เป็นอะไรกับฮวนฟอนตานเนียน
0: โอ้ฮวนฟอนตานเนียนนี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: ตอนนี้เหรออ
0: ืออ
1: ยู่คิวบานะฮะใครอยากจะมาอยู่เมืองไทยครับ
0: โอ้โหใครก็อยากอยู่เมืองไทยนะชอบอ่ะผู้เล่นเราประกาศไปให้ฟังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายชื่อนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกทีละกันครับอเมริกาเนี่ยแมตต์ฟริสผู้รักษาประตูนะครับกองหลังมีฟรีแมนรีมริชาร์ดแล้วก็โรบินสันมิดฟิลด์เป็นชิลแมนกับอดัมส์ครับแนวรุกคือเดนส์พูลิสิตแมคเคนนี่หน้าเป้าคือบาโลกุนนะครับส่วนบอสเนียครับผู้รักษาประตูก็คือวาซิลนะครับแล้วก็กองหลัง3คนครับวันนี้ราเดลยิชมูฮาเรโมวิชคาติชวิงแบ็ก2ฝั่งครับอามาเดดิชเซอัตโคลาซินัตนะครับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้พลิกมาใช้อามินกิโกวิชกับอีวานซุนยิชนะครับแนวรุกเนี่ยเคริมอาลัยเบโกวิชนะฮะเล่นร่วมกับคู่กองหน้าครับเอมบดินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก
1: ก็รอดูการโต้กลับของบอสเนียนะครับยืนหลังนี่5เลยนะ
0: โอ้โห
1: อัดกันเข้าไปนะครับ
0: กติแกยืนแ